0: ีไปจนถึงเวลา 15:30 น
1: ทางไทย PBS TV ดิจิตอลหมายเลข3แล้วพบกันนะคะ
2: เปิดโลกเปิดมุมมองที่คุณไม่ควรพลาดท่องโลกกว้าง 25-27 พฤษภาคมการผจญภัยของสัตว์ตัวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้น่าทึ่งก้าวเล็กๆสู่โลกกว้าง 28 พฤษภาคมพลิกทุกข้อจำกัดจากสิ่งของธรรมดาสู่งานสร้างสรรค์ล้ำค่าทันสมัยเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์29 พฤษภาคมเดินทางด้วยรถไฟสายโรเชบนเส้นทางที่สวยที่สุดซึ่งธรรมชาติออกแบบเองทางรถไฟแสนสวยแห่งสวิสแอลเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะการเมืองช่วงนี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นการขยับเขยื้อนของฝากฝั่งของแกนนำพรรคฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาชนหรือว่าฝากฝั่งสีส้มนะคะที่ค่อนข้างที่จะขยับแรงมากพอสมควรจนหลายคนเริ่มจับสัญญาณว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ทางพรรคประชาชนมีการขยับออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็มีการฟาดไปถึงฝั่งสีน้ำเงินหรือว่าแกนนำรัฐบาลก็คือพรรคภูมิใจไทยที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเครือข่ายสีน้ำเงินระบบสีน้ำเงินที่อาจจะกำลังกินรวบการเมืองในประเทศไทยแล้วมันจะส่งผลในอนาคตหลายคนมองว่าอาจจะเป็นปัจจัยเพราะว่ามีความกังวลเรื่องของการเมืองที่กำลังถูกกินรวบหรือว่าควบรวมจนไม่สามารถที่จะควบคุมได้เหมือนอย่างอดีตที่ผ่านมาสมัยของคุณทักษิณชินวัตรแต่อีกฝ่ายนึงก็มองว่านี่กำลังเป็นการดึงเกมกลับมาเพื่อเรียกเสียงเรียกคะแนนเรียกเรตติ้งในช่วงที่กำลังจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยหรือไม่นะคะ
1: เมื่อวานนี้ก็มีการตอบโต้จากฝ่ายที่ถูกพาดพิงครับสมาชิกวุฒิสภาตอนแรกบอกเรา50คนนะพอแถลงจริง89คนก็มีคนแซวบ้างว่านี่เขาออกมาแล้วนะครับผมเห็นสื่อบางเจ้าผมเห็นนะขึ้นรูปตอนแถลงเขาถ่ายรูปใช่ไหมแล้วเขาก็มาขึ้นเป็นข่าวออนไลน์และเขาก็มีภาพประกอบตอนสวกลุ่มนี้กำลังแถลงปฏิเสธว่าไม่ใช่สวสีน้ำเงินปรากฏรูปนั้นเนี่ยโทนสีมันออกน้ำเงินน้ำเงิน
0: ค่ะ
1: โอ้โห
0: มันบังเอิญหรือเปล่าคุณ
1: เหรอ เห็นเป็นอยู่ที่เดียวแซวเฉยๆนะครับแต่เอาเป็นว่าสว89คนออกมาแถลงโต้หัวหน้าเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพี่ประจักษ์ครับไอ้การตั้งประเด็นกล่าวหาสวและสวโต้กลับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะแล้วครั้งนี้กลับมาอีกแล้วแบบเข้มข้นเลยนะครับ
2: ครับหลายคนก็เป็นห่วงนะครับว่านี่อาจจะนำไปสู่ยุทธวิธีที่มีการนำนิติสงครามกลับมาใช้หรือไม่เพราะว่าการออกโรงมาตอบโต้ของทั้งสองฝ่ายแล้วเมื่อวานนี้สังเกตดูนะครับมีกองเชียร์กองหนุนเนี่ยขยับออกมาแล้วครับแล้วก็เชื่อได้ว่าวันนี้จะขยายจะลุกลามบานปลายกว่าในช่วงที่ผ่านมาด้วย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมาจากสาเหตุคำพูดประโยคเดียวเท่านั้นแหละก็คือระบอบสีน้ำเงินพอได้ยินคำพูดนี้หลายต่อหลายคนก็หัวนึกไปถึงแล้วก็จะนำไปเปรียบเทียบกับคำว่าระบอบทักษิณระบอบประยุทธ์ที่เคยอยู่คู่การเมืองไทยมายาวนานนะครับนี่แหละมันเลยกลายเป็นประเด็นร้อนกลายเป็นปมเงื่อนที่ถูกจับตาเป็นพิเศษทั้งในส่วนของค่ายสีน้ำเงินทั้งในส่วนของสวทั้งในส่วนของค่ายสีส้มรวมไปจนกระทั่งถึงกองหนุนและกองเชียร์ทั้งหลายทั้งปวงครับ
1: ครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาติดตามจากพี่ประจักษ์นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องการพูดถึงวาทกรรมระบอบสีน้ำเงินหรืออะไรก็ตามแต่มีมาตั้งนานแล้ว มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าครั้งนี้ที่มันกลับมาอยู่ในกระแสอย่างเข้มข้นอีกครั้งก็เพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เป็นวันครบรอบการรัฐประหาร2557โดยคณะคสช.นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งหัวหน้าเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนก็น่าจะถือโอกาสนั้นในการสื่อสาร

0: เนื่องในโอกาสวันครบรอบแล้วก็พูดถึงรัฐธรรมนูญพูดถึงที่มาของระบบสมาชิกวุฒิสภาซึ่งออกแบบโดยรัฐธรรมนูญ60ซึ่งรัฐธรรมนูญ2560นี้ก็มาในยุคสมัยของเริ่มต้นตั้งแต่ยุคของคสช.นะครับเขาก็เลยโยงมาถึงสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันแล้วก็โยงมาถึงเรื่องของระบอบสีน้ำเงินสว.สีน้ำเงินจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวกัน
1: ค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะถ้าย้อนกันไปดูเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยทางสว.ทั้ง89คนเรียงหน้ากระดานกันมาเลยค่ะมาแถลงนะคะเพื่อเป็นการตอบโต้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะที่กล่าวหาเรื่องของระบอบสีน้ำเงินนะคะทางกลุ่มสว.ที่นำโดยคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์ค่ะโฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาตอบโต้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะโดยบอกว่าการโพสต์ของคุณณัฐพงษ์ที่โพสต์ Facebook ตั้งแต่ช่วงของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยที่ระบุว่ามีระบอบสีน้ำเงินที่กินรวบในทุกระบบซึ่งตัวของคุณพิเชษนะคะพิสิทธิ์คุณพิสิทธิ์ยืนยันนะคะว่าการกล่าวหาของคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยไม่เป็นความจริงการกล่าวหาเป็นการยึดโยงปลุกปั่นเป็นบ่อนทำลายการทำหน้าที่ของวุฒิสภาด้วยข้อความอันเป็นเท็จแล้วก็มีการชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะโดยย้อนไปเหมือนอย่างที่คุณอุรชัยบอกการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ไม่ได้มีการเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกับสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันเหตุการณ์รัฐประหารผ่านมาแล้วถึง12ปีบ้านเมืองก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2560จากนั้นก็มีการเลือกตั้งส.ส.ถึง3ครั้งด้วยกันตั้งแต่ปี2562 2566จนถึง2569และพรรคสีส้มก็คือพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลพรรคประชาชนก็ส่งตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นไปตามกติกาของรัฐธรรมนูญปี2560เช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับทางสว.พิสิทธิ์เขายังชี้แจงอีกนะครับบอกว่าปี2566เนี่ยพรรคประชาชนก็ได้รับเลือกขออภัยปี66เป็นพรรคก้าวไกลนะครับได้รับเลือกให้เป็นส.ส.เป็นอันดับหนึ่งแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประชาชนลงมติให้ความเห็นนะครับในกรณีของเห็นชอบก่อนการประกาศใช้นะครับซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนทั้งประเทศไม่ได้เป็นมรดกของคณะรัฐประหารนี่คือคำชี้แจงของคุณพิสิทธิ์ซึ่งผมชวนคุณผู้ชมพูดคุยแบบนี้ก่อนเดี๋ยวอยากอ่านความคิดเห็นเวลาพูดถึงระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคุณผู้ชมในความหมายของคุณผู้ชมระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคืออะไรนะครับแสดงความเห็นเข้ามาในช่องทางออนไลน์เดี๋ยวเราจะคุยกันสว.พิสิทธิ์บอกว่าตามข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นมรดกของคณะรัฐประหารมันก็ผ่านกระบวนการในการร่างกระบวนการจัดทำและก็ประชามติตามกติกาทุกอย่างนี่คือสิ่งที่สว.พิสิทธิ์พูดนะครับการเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่ไม่ประสบความสำเร็จไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้จากการเลือกตั้งพยายามบ่อนทำลายยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเข้าใจผิดนี่คือการปักธงวิจารณ์ข้อกล่าวหาไปยังพรรคประชาชนโดยหัวหน้าเท้งอีกครั้งหนึ่งสว.พิสิทธิ์ยืนยันว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันมาจากการเลือกกันเองตามกลุ่มวิชาชีพนะครับตราบใดที่องค์กรผู้มีอำนาจและศาลยังไม่ได้พิพากษาเป็นอื่นก็ต้องถือว่าสว.ทุกคนผ่านการเลือกมาอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายเรื่องนี้มันยังมีคดีค้างอยู่ครับคดีหัวสว.ซึ่งทางสว.พิสิทธิ์บอกว่าที่ผ่านมาสว.ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนชาวไทยอย่างเป็นกลางเป็นอิสระมีความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ต่อประเทศและความผาสุกของประชาชนไม่เคยคิดช่อฉนบิดเบือนอำนาจอะไรนะครับ
1: แน่นอนยังยืนยันด้วยนะคะว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาตามรัฐธรรมนูญกลไกที่มีการกำหนดขึ้นมาเป็นกติกาที่ใช้ร่วมกันในของพรรคการเมืองทุกพรรครวมถึงกลุ่มการเมืองและผู้ที่เข้ามาคัดเลือกเป็นสว.ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามกลไกและกระบวนการทางสมาชิกวุฒิสภาก็เลยมีการเรียกร้องค่ะให้คุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยอธิบายให้ชัดเจนว่าภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่กล่าวถึงเนี่ยหมายถึงระบอบอะไรกันแน่สีน้ำเงินหมายถึงสถาบันใดหรือว่าหมายถึงใครเรียกร้องให้คุณเท้งออกมาแสดงการขอโทษนะคะต่อวุฒิสภาถ้าไม่ดำเนินการภายใน3วันสมาชิกวุฒิสภากลุ่มนี้จะมีการดำเนินการตามกฎหมายและอื่นๆในการปกป้อง เรื่องของชื่อเสียงและเกียรติภูมิของตัวเองนะคะโดยวุฒิสภาเนี่ยมองว่าการกระทำของคุณณัฐพงศ์มีเจตนาในการทำร้ายวุฒิสภาด้วยการทำให้ประชาชนไม่เชื่อถือศรัทธาต่อองค์กรวุฒิสภาซึ่งเป็นสถาบันหลักในการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะ
2: สมาชิกวุฒิสภาจึงขอยืนยันว่าวุฒิสภาไม่ได้อยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินและไม่เคยใช้อำนาจอย่างช่อฉนหรือบิดเบือนแต่อย่างใดสมาชิกวุฒิสภาไม่สบายใจและเสียใจที่นายรัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิในฐานะหนึ่งในสมาชิกรัฐสภากล่าวหาวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรของสมาชิกวุฒิสภาด้วยความเท็จมีเจตนาให้ร้ายทำลายสถาบันวุฒิสภาอย่างชัดเจนและมีเจตนาให้ร้ายต่อสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาด้วยกันอย่างชัดเจน
0: ตอบโต้แรงนะครับรวมถึงการบอกว่า เรียกร้องให้ทางหัวหน้าเท้งขอโทษกับเนื้อหาที่สื่อสารออกมาต้องขอโทษนะภายใน3วันไม่งั้นฟ้อง
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นขอดำเนินการตามกฎหมาย
1: แต่ก็ยังไม่ได้ระบุนะคะว่าการดำเนินการตามกฎหมายที่ระบุถึงเนี่ยเป็นการใช้ขั้นตอนหรือว่ากระบวนการอะไรนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสไปเจอกับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะก็มีการสอบถามเรื่องของการแถลงของกลุ่มสวทั้ง89คนที่ต้องการให้ตัวของคุณณัฐพงษ์เนี่ยออกมาแสดงการขอโทษภายใน3วันตัวคุณณัฐพงศ์บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีการแถลงหลายอย่างมีการประชุมครม.เงามีการทำงานที่อาจจะมีความซับซ้อนกันอยู่ก็เลยยังไม่ได้ดูในรายละเอียดการแถลงข่าวของสว.ทั้ง89คนยังไม่ได้ดูนะแต่สิ่งที่คุณเทงพูดบอกว่าแต่อยากให้ดูคนที่มาแถลงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับการคัดเลือกสว.ในรอบสุดท้ายบ้างคนกลุ่มนี้เนี่ยมีการสวมเสื้อสีอะไรนั่งรถมาอย่างไรและหากมีการตรวจสอบคุณเท้งเชื่อว่าจะเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเจตนาการออกมาแถลงครั้งนี้ซึ่งยืนยันนะคะว่าพรรคประชาชนที่ออกมาขยับเนี่ยต้องการให้รัฐสภายึดโยงกับประชาชนมากที่สุดการโพสต์ของคุณณัฐพงศ์ยืนยันว่าไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะ
3: และการที่ผมสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินเองเนี่ยครับก็พยายามที่จะสื่อสารให้ประชาชนหรือสังคมไทยเห็นนะครับว่าระบอบการเมืองที่ผูกขาดนะครับที่สังคมเองก็ตั้งคำถามตัวผมเองก็ตั้งคำถามเช่นเดียวกันครับว่าตกลงแล้วรัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกำลังมีทั้งอำนาจรัฐในฝ่ายบริหารมีการตั้งคำถามว่าตกลงแล้วในกลุ่มก้อนการเมืองนี้มีอิทธิพลเหนือสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่
0: จริงๆรอบนี้เนี่ยหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ไปยังพรรคประชาชนว่าพรรคคุณหรือเปล่าที่มีส่วนไปวางเสาเข็มก่อรากฐานให้ระบอบสีน้ำเงินแข็งแกร่งอย่างทุกวันนี้ภายใต้วงเล็บของผมเองนะถ้าคุณเชื่อว่ามีระบอบสีน้ำเงินนะครับก็ชวนคุยอีกระบอบสีน้ำเงินคืออะไรในความคิดคุณผู้ชมนะย้อนถามกลับไปยังพรรคประชาชนว่าส่วนหนึ่งมาจาก MOA แล้วเป็นการยกมือของพรรคประชาชนในวันที่โหวตคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาล3เดือนน่ะคุณผู้ชมคือหัวหน้าเท้งบอกว่าต้องยอมรับว่าสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันอาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจทางการเมืองของพรรคประชาชนที่ผ่านมาหัวหน้าเท้งยอมรับว่ามันอาจจะเป็นไปได้เขาใช้คำว่าอาจจะแต่อยากจะเน้นย้ำว่าสิ่งที่ประเทศกำลังล้มเหลวคือความอ่อนแอจากภายในการทุจริตคอร์รัปชันการตรวจสอบถ่วงดุลที่ล้มเหลวการสร้างระบบตรวจสอบถ่วงดุลเป็นสิ่งจำเป็นหนีไม่พ้นการแก้รัฐธรรมนูญการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นนี่คือสิ่งที่หัวหน้าเท้งสื่อสารมาเมื่อวานนี้แล้วหัวหน้าเท้งก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจะขอโทษหรือเปล่าขอดูเนื้อหาก่อนนะครับ
1: แน่นอนการโพสต์ของคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยมันไม่ได้ที่ไปส่งผลกระทบกับทางสมาชิกวุฒิสภาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
0: ครับ
1: พอไปอ้างอิงถึงระบอบสีน้ำเงินมันก็คงปัดพรรคภูมิใจไทยทิ้งไปไม่ได้อาจจะเรียกว่าพรรคภูมิใจไทยถือว่าเป็นต้นขั้ว ในมุมมองของคุณณัฐพงศ์ก็ได
0: ้ครับ
1: ว่ามีพรรคภูมิใจไทยอยู่ด้านบนแล้วมีการขยับขยายกลายเป็นเครือข่ายหรือกลายเป็นระบอบมันก็เลยทำให้ผู้สื่อข่าวต้องไปถามกับฝากฝั่งของพรรคภูมิใจไทยเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้เจอกับคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นประธานวิปรัฐบาลด้วย

0: ของคุณกรวีบอกว่าถ้าบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินอันนี้คุณกรวีมองว่ามันเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต่างมาจากกฎกติกาเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันแล้วก็มีที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้พรรคภูมิใจไทยก็ไม่ใช่คนเขียนอีกด้วยดังนั้นการที่จะมาพูดว่าสถานการณ์การเมืองปัจจุบันพรรคภูมิใจไทยกินรวบคุณกรวีมองว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าในสมัยที่พรรคบางพรรคชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เหมือนกันตนยังไม่เห็นมีใครเลยบอกเลยว่ากินรวบเป็นสีนั้นสีนี้ดังนั้นการไปสร้างวาทกรรมทางการเมืองแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องยืนยันว่าไม่ได้กินรวบแต่อย่างใดหากมองว่าพรรคภูมิใจไทยได้เสียงข้างมากเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่คุณกรวีก็เน้นย้ำว่าอย่าลืมนะเราอยู่ภายใต้กติกาที่ผ่านการเลือกตั้งมาเหมือนกันกับพรรคอื่น
1: ๆที่คุณกรวีพูดถึงเรื่องเอเจนต์เนี่ยเพราะว่าหัวหน้าเท้งนั่นแหละเป็นคนพูดหลังจากที่นักข่าวถามเรื่องว่าก็เขามีทุกวันนี้เพราะคุณไปก่อร่างวางเสาเข็มไปโหวต MOA ให้เขาหัวหน้าเท้งเขาก็ตอบว่าอ๋อก็อาจจะใช่ก็อาจจะเป็นผลมาจากการตัดสินใจในอดีตแต่ว่าระบบสีน้ำเงินมันใหญ่กว่าภูมิใจไทยภูมิใจไทยอาจจะเป็นเอเจนต์เท่านั้นเองคุณกรวีก็คงรู้สึกว่าเอ้ยเกินไปนะครับก็ออกมาตอบโต้ว่าเราก็มาจากกติกาเดียวกันไม่ใช่เหรอคำชี้แจงคำกล่าวหาไม่ว่าจากฝั่งสวจากพรรคประชาชนโดยหัวหน้าเท้งหรือคุณกรวีจากพรรคภูมิใจไทยคุณผู้ชมให้น้ำหนักใครมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์ข่าวสารเหล่านี้ของคุณผู้ชมแต่เวลาเราพูดถึงระบอบเนี่ยผมย้ำอีกครั้งนึงเราอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองนะครับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่เวลาเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยในทางการเมืองก็จะมีวาทกรรมระบอบมาต่อเนื่องระบอบทักษิณระบอบคสช.นะครับระบอบสีน้ำเงินอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นครั้งที่มีความเข้มข้นก็ไม่ได้แพ้ครั้งไหนๆเหมือนกันเพราะว่าคนที่มองถึงระบอบนี้เขาบอกว่าจะเป็นระบอบได้เนี่ยคุณจะต้องยึดโยงเอาทุกองคาพยพทางอำนาจเข้ามาไว้กับตัวให้ได้มากที่สุดถ้ามีวาทกรรมระบอบสีน้ำเงินขึ้นมาจริงๆแสดงว่าไปไกลถึงขั้นนั้นแล้วหรือเปล่าพี่ประจักษ์ครับเรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยจะว่าเป็นการเปิดศึกระหว่างหัวหน้าเท้งกับสวก็ว่าได้สวเขาเล็งที่จะฟ้องด้วยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าช่วงนี้พรรคประชาชนโดนจองกระถินทางกฎหมายเริ่มจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้ว
2: ก็หลายเรื่องครับสำหรับพรรคประชาชนณปัจจุบันแต่ว่าเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นฝ่ายที่ออกมาสนับสนุนพรรคประชาชนก็มีนะครับเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องนี่หัวหน้าพรรคประชาชาติพรรคอกแตกแล้วตอนนี้นะครับนี่ก็มาหนุนหัวหน้าเทงนะครับมีการฟาดใส่89สวด้วยนี่ยังไม่นับรวมนะครับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรตัวตึงเมื่อวานนี้ก็ออกโรงมาผสมโรงด้วยนะครับก็ถือได้ว่าจุดยืนอาจจะแตกต่างจากคุณกรวีปริศนานันทกุลอย่างที่มีการพูดไปแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการเมืองนับจากนี้ไปเนี่ยมันคงจะมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นถ้าจะบอกว่าเป็นการประกาศไม่เผาผีเนี่ยก็น่าจะพูดได้นะครับระหว่างค่ายสีส้มครับกับในส่วนของสวที่นำโดย89สวนะครับถ้าจะพูดเปรียบเทียบในเชิงทางการเมืองนะครับถ้าจะบอกว่ามันเริ่มที่จะส่อเขาบานปลายขึ้นเรื่อยๆครับก็คงจะไม่ถูกต้องเสียทีเดียวนะครับเพราะความจริงก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพลพรรคค่ายสีส้มซึ่งปัจจุบันเนี่ยนำทัพโดยหัวหน้าเทงครับคุณณัฐพงษ์เรื่องปัญญาวุฒินะครับกับพลพรรคในส่วนของทางสวครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงค่ายใหญ่สีน้ำเงินครับเป็นที่รับรู้กันดีครับว่าต่างเป็นไม้เบื่อไม้เมานะครับเดินคนละเส้นทางในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคราวนี้เมื่อวานนี้มันเพิ่มดีกรีเพิ่มความเข้มข้นขึ้นนะครับเพราะว่ามันสะท้อนเห็นถึงความชัดเจนและเพิ่มบรรยากาศที่เขม็งเกลียวมากขึ้นนะครับหลังจากที่สว89คนครับที่นำโดยคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์นี่ท่านเป็นโฆษกของวิปวุฒินะครับซึ่งก็จะมีหน้าที่ในการประสานกับทางสวนะครับสมาชิกวุฒิสภาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเมื่อวานนี้มีการรวมตัวครับสุดท้ายมีการนับตัวเลขออกมาเนี่ย89คนครับรวมตัวแถลงตอบโต้กับหัวหน้าเท้งคุณณัฐพงษ์เรื่องปัญญาวุฒินะครับกรณีที่มีการพูดพาดพิงว่าสวเนี่ยเป็นระบอบสีน้ำเงินครับและยังบอกด้วยนะครับบอกว่านี่เป็นมรดกจากรัฐประหารครับ เมื่อวานนี้89สว.เรียกร้องครับยื่นคำขาดให้คุณณัฐพงษ์เนี่ยครับแถลงขอโทษภายใน3วันหาไม่แล้วนะครับถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามเดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายครับนี่เป็นการออกโรมาของ89สว.เมื่อวานนี้แต่ปรากฏว่าแทนที่จะมีปฏิกิริยาขานรับจากหัวหน้าเทงครับเมื่อวานก็ยังคงจัดใส่นะครับเพิ่มอีก1ดอกด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับนอกจากจะยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจากบ่อนทำลายในส่วนของวุฒิสภานะครับเพียงแค่ต้องการที่จะให้วุฒิสภาให้สว.นั้นทำหน้าที่ขับเคลื่อนโดยเชื่อมโยงกับประชาชนเป็นสำคัญแล้วประเด็นหลักอยู่ที่ไม่รับปากครับว่าจะขอโทษสว.ครับจากปากของคุณณัฐพงษ์เมื่อวานนี้นี่แหละครับที่มันไปเพิ่มดีกรีความร้อนระอุองศาทางการเมืองให้เพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าสอเขาเห็นชัดเจนนะครับว่านับจากนี้ไปสายสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายนี้จะเป็นอย่างไรครับเพราะอย่างที่ทราบกันก่อนหน้านี้ก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าบรรยากาศสายสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายนั้นมันก็ไม่สู้ดีมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วที่สำคัญถ้ามองไปอนาคตข้างหน้าครับตั้งแต่เรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครับมาตรา256ฉบับของพรรคประชาชนที่เตรียมที่จะลื่นเนี่ยนะครับพรรคประชาชนนั้นพยายามแสดงออกนะครับถึงความสิ่งที่ตัวเองนั้นอยากจะแก้รัฐธรรมนูญให้ได้สักครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จครับครั้งนี้ก็น่าจะมีคำตอบชัดอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้าจะไปหวังเสียงโหวตสนับสนุนจากสว.นั้นจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนครับอันนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนอยู่แล้วจากเมื่อวานนี้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับถ้าไปดูจากท่าทีของเสียงสว.ส่วนใหญ่ครับยังคงยืนยันนะครับสถานภาพบทบาทและความสำคัญของสว.เอาไว้ครับสำหรับเรื่องจำนวนเสียงของสว.สำหรับการรับแก้รัฐธรรมนูญยังคงยืนยันนะครับบอกว่าต้องอยู่ที่1ใน3ของจำนวนสว.ทั้งหมดที่มีอยู่ซึ่งก็ตรงกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา256รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจุดยืนจากในส่วนของทางสว.เลยถึงแม้ว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับของพรรคภูมิใจไทยครับมาตรา256แล้วก็เพิ่มเติมหมวด15ทับ1ครับจะมีการขยับลดจำนวนสว.นะครับในกรณีที่โหวตรับแก้รัฐธรรมนูญจาก1ใน3เหลืออยู่1ใน4ครับก็คือประมาณ50คนที่จะต้องใช้ในการโหวตรับแก้รัฐธรรมนูญนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็สามารถที่จะมองได้ในระดับหนึ่งครับบอกว่าอาจจะนำไปสู่การเจรจาต่อรองในลำดับต่อไปเพื่อจะลดจำนวนสว.จาก1ใน3เหลือ1ใน4นะครับของค่ายสีน้ำเงินกับในส่วนของสว.หรือไม่นะครับแต่ที่จะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จะเป็นเรื่องใหญ่ไปมากกว่านั้นก็คือว่าถ้าหัวหน้าเทงครับคุณณัฐพงษ์ไม่ยอมกล่าวขอโทษภายใน3วันอย่างที่สว.ทั้ง89คนยื่นเงื่อนไขเอาไว้เนี่ยนะครับนี่ฮะมันจะนำไปสู่การปฏิบัติการของการฟ้องร้องหรือดำเนินการนะครับในทางกฎหมายจากในส่วนของสว.จริงหรือไม่นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะทางสว.เองก็ยังสามารถที่จะใช้ช่องทางอื่นนะครับในการที่จะสกัดในการที่จะยับยั้งนะครับในการจัดการกับหัวหน้าเทงหรือพรรคประชาชนได้นะครับด้านหนึ่งก็คงจะจำก็ได้ครับสว.ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการเข้าชื่อยื่นเรื่องนะครับประเด็นขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ซึ่งสว.เนี่ยเคยยื่นเรื่องครับสอยทั้งคุณเศรษฐาทวีสินสอยทั้งคุณแพทองธารชินวัตรลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและสามารถสอยทั้งคู่ลงจากตำแหน่งได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าบริบทก็ดีหรือประเด็นข้อกล่าวหาก็ดีครับมันแตกต่างจากกรณีของหัวหน้าเทงก็ไม่เป็นไรครับยังไงเสียมันก็ยังมีช่องทางอื่นนะครับที่สามารถที่จะดำเนินการแต่ไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนครับมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่านี่กำลังเป็นเรื่องการกลับมาใช้ยุทธวิธีที่เรียกกันว่านิติสงครามในการที่จะเอาชนะในการที่จะดำเนินการกับฝ่ายที่เป็นคู่แข่งหรือฝ่ายที่ถูกมองว่าอยู่คนละฝั่งกับตัวเองครับนี่เป็นเรื่องที่มันจะย้อนกลับมา สำหรับเรื่องนิติสงครามซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีการที่นักการเมืองชอบนำมาใช้อย่างยิ่งเลยนะครับนะในช่วงหลังๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับปี260นะครับกรณีของหัวหน้าเท้งนี่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าจะว่าไปแล้วเจ้าตัวอยู่ในสภาพหลังพิงฝานะครับเพราะว่าถูกเล่นงานอย่างต่อเนื่องจนถึงที่สุดแล้วนะครับทั้งในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคทั้งในฐานะที่เป็นแกนนำของพรรคประชาชนจนแทบจะไม่มีทางไปแล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปดูประเด็นสำคัญครับเรื่อง44อดีตส.ส.ของพรรคก้าวไกลซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็หมายรวมถึง10ส.ส.ของพรรคประชาชนรวมอยู่ในนั้นด้วยครับที่ไปลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ใน10คนนี้หัวหน้าเท้งรวมอยู่ในนั้นด้วยครับตอนนี้ถ้าจะว่าไปแล้วนะครับก็ใกล้จะไปถึงปลายทางสุดท้ายเต็มแก่แล้วนะครับตอนนี้แทบจะนับวันนับเวลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละมันเป็นประเด็นสำคัญเป็นแรงกดดันอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นครับท่ามกลางความพยายามในการที่จะปล่อยกระแสว่าโดนแน่โดยโดนกันโดยทั่วหน้าแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ครับนั่นก็เท่ากับว่าอนาคตบนเส้นทางทางการเมืองของหัวหน้าเท้งนั้นก็ส่อเข้านะครับว่ากำลังจะดับวูบลงและถ้าเกิดว่าหวังว่าจะรอเวลากลับเข้าสู่เวทีทางการเมืองใหม่ก็ต้องใช้เวลาอีกนานครับไม่ได้ต่างจากแกนนำรุ่นพี่อย่างคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่กำลังโดนอยู่ณปัจจุบันนะครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับหากจับพลัดจับผลูถูกตัดสิทธิ์ยาวครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองยาวก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าสำหรับนักการเมืองเรื่องของการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยมันเทียบเท่ากับการประหารชีวิตทางการเมืองอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นนะครับการเพิ่มดีกรีความแรงของหัวหน้าเท้งเนี่ยเราได้เห็นจากครั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นจากประโยคที่บอกว่าระบอบสีน้ำเงินใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยโอ้อันนี้นำไปสู่การตีความเยอะกันพอสมควรนะครับนี่เป็นผลพวงจากที่ผู้สื่อข่าวนั้นถามหัวหน้าเท้งแล้วหัวหน้าเท้งก็ตอบและก็ยอมรับนะครับว่าพรรคประชาชนก็มีส่วนสำคัญครับที่ทำให้เกิดระบอบสีน้ำเงินครับคราวนี้พอพูดถึงระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นประเด็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยกำลังมองว่านี่กำลังจะสื่อความหมายเทียบเท่ากับระบอบทักษิณกับระบอบประยุทธ์ซึ่งเคยใช้เคยดำรงอยู่กับการเมืองในบ้านเรามายาวนานครับคือลักษณะเป็นการเปรียบเทียบครับวิธีการรูปแบบนะครับการรักษาอำนาจหรือแม้แต่การขับเคลื่อนในเชิงทางการเมืองมันจึงกลายเป็นที่มาของระบอบสีน้ำเงินนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับตัวของหัวหน้าเท้งเองนี่เรียกได้ว่าตอนนี้นวบนะฮะเพราะตกเป็นเป้าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากขั้วอนุรักษ์นิยมครับกรณีที่หัวหน้าเท้งเนี่ยไปพูดวิจารณ์องคมนตรี9ท่านนะครับซึ่งก็รวมทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยที่เข้าร่วมสังเกตการเข้าร่วมให้คำแนะนำนะครับในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติครับเพื่อติดตามและเตรียมพร้อมในการรับมือวิกฤตภัยแล้งปี2569ที่มีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีนำซ้ำทางพรรคประชาชนยังออกแถลงการจากกรณีดังกล่าวด้วยนะครับออกแถลงการในทำนองที่บอกว่านี่เป็นเรื่องมิบังควรครับเพราะฉะนั้นครับการเปิดประเด็นนะครับการเปิดศึกระหว่างสว89คนกับหัวหน้าเท้งเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องถูกจับตาเป็นพิเศษก็คือทั้งสองฝ่ายนั้นต่างมีกองเชียร์มีฝ่ายสนับสนุนครับอย่างกรณีของพรรคประชาชาติถึงแม้ว่าจำนวนส.ส.โดยส่วนใหญ่จะมีมติโหวตชัดเจนนะครับว่าสนับสนุนคุณอนุทินในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับในอีกมุมนึงก็ดูเสมือนเป็นพรรคอกแตกเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคครับนี่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าการข่มขู่กดดันหัวหน้าเท้งของสว89คนสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตต่อระบบเศรษฐกิจต่อประชาธิปไตยของประเทศไทยครับควรที่ต้องมีการเปิดกว้างรับฟังเสียงวิจารณ์จากวงนอกครับแล้วก็บอกว่าจะต้องเร่งแก้รัฐธรรมนูญใหม่ครับให้เป็นวาระแห่งชาติได้ครับนี่ในมุมของ พันตำรวจเอกทวีครับยังไม่นับรวมคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรที่เมื่อวานนี้ออกมา

0: ประเด็นกล่าวหาณปัจจุบันนี้เขาบอกว่านี่ปลูกเองสร้างเองตั้งแต่ต้นน้ำครับ
1: คุณเทพไทยผมตั้งคำถามโดยไม่อิงกับการเมืองค่ายไหนเลยว่ามันเป็นธรรมชาติของฝ่ายการเมืองที่กำลังขึ้นสู่อำนาจในบ้านเราหรือเปล่าที่จะต้องพยายามรวบคอนเนคชันรวบอำนาจมาไว้กับมือให้มากที่สุดมันกลายเป็นวัฒนธรรมการเมืองใหม่ไปแล้วหรือเปล่าครับ
2: แน่นอนที่สุดแหละเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยไอ้คนที่ร่างเนี่ยคิดว่าฉลาดแล้วไง
1: ครับ
2: คือลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วไอ้สว.เนี่ยนะไอ้เลือกเพียวๆก็มีไอ้เลือกครึ่งนึงแต่งตั้งครึ่งนึงก็มีแต่งตั้งทั้งหมดก็มีไม่ประสบความสำเร็จเที่ยวนี้เอาประเภทกลุ่มสาขาอาชีพ20แล้วมาเลือกฝ่ายคิดว่าฉลาดสุดแล้วไงแต่มันมีนักการเมืองพวกมันฉลาดกว่าไง
1: ครับ
2: มันตั้งทีมขึ้นมาที่อาจารย์บอกทำแบบนี้กันทุกทีมไอ้ทำแบบนี้ทุกทีมไอ้คนอื่นมันทำไม่จบกระบวนการไอ้สีน้ำเงินมันทำจบกระบวนการคือหมายความว่าคุณมีหน้าที่เป็นโหวตเตอร์คุณโหวตอันนี้คือตัวจริงเพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่โหวตรับค่าโหวตไปจบคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะพยองขึ้นจะมาเป็นตัวจริงแต่ไว้สีอื่นเนี่ยพอเข้ารอบลึกๆมันมีความรู้สึกว่ากูอยากจะเป็นขึ้นมากูเก่งทุกคนเก่งไงมันไม่ยอมใครยังไงต
1: ่
2: างคนต่างไม่ยอมก็วงแตกไงไอ้ของสีน้ำเงินมันบล็อกไว้แล้วใครเป็นใครใครเป็นใครเนี่ยมันบล็อกไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะถามผมว่าการเมืองมันย่ำอยู่กับที่ไหมเนี่ยนะผมบอกว่ามันถอยหลังก้าวคลองถ้าใช้ศัพท์ของคุณอนุทินนะนะยูโนมีอลิตันโกเนี่ยนะผมจะบอกให้ว่าการเมืองยุคนี้เนี่ยนะรีเวิร์ดทูคาเนล
1: ถอยหลังก้าว
2: คลองเลยอ่ะมันขนาดหนักแหละคุณดูดิเมื่อก่อนเนี่ยคุณเห็นไหมล่ะเมื่อก่อนเนี่ยการเลือกสสเนี่ยคุณมันเห็นการซื้อเสียงไหมล่ะ
1: ครับ
2: มันก็ซื้อเสียงกันน้อยมากบางกลุ่มบางอันนี้มันซื้อกัน 80% ของสภาไอ้พวกผู้รับเหมาหัวประมูลวัยรุ่นสร้างตัวแก๊งสแกมเมอร์ไอ้พวกโจรนักเลงหัวไม้เข้าไปครึ่งสภาคุณดูดิกันมันจะไม่ถอยหลังก้าวคลองได้ยังไง
0: ชวนดูตอบโจทย์เมื่อคืนนี้นะครับดูย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel นะครับพูดคุยกันในเรื่องระบอบสีน้ำเงินแบบเต็มๆซึ่งอย่างที่พี่ประจักษ์บอกไอ้วัฒกรรมระบอบสีน้ำเงินผมว่าจะยังเข้มข้นกันต่อไปอีกหลายวันเลยแหละนะครับ
3: เรื่องนี้อาจจะต้องมาดูกันต่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะได้ข้อยุติหรือเปล่าเพราะว่าเชื่อว่าสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองที่ออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้ก็คือฝากฝั่งของพรรคประชาชนน่าจะหวังผลไปถึงการเมืองในวันข้างหน้าโดยเฉพาะช่วงของการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองต่างๆที่พรรคประชาชนไม่อยากให้อยู่ในระบบเดิมใช้ร่างรัฐธรรมนูญที่ทำให้การเมืองไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้แต่สุดท้ายมันอาจจะยากสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันต้องผ่านขั้นตอนและในทุกๆร่างนอกจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วอาจจะต้องไปเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาอยู่ดีอีกด้วย
0: อันนี้รัฐธรรมนูญถูกไหมฮะนี่แหละเป็นโจทย์เลยคนก็จะมองเมื่อวานนี้ก็มีข้อสังเกตว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่พรรคภูมิใจไทยเสนอแล้วเชื่อว่าจะเป็นร่างหลักด้วยเนี่ยเพราะเขาคุมองคาพยพในสภาในฝ่ายนิติบัญญัตินะครับอันนี้เป็นข้อที่จริงนี่เขาได้เสียงมากที่สุดนะฮะผ่านไปปรากฏว่าประชาชนบอกไม่โอเคอ่ะกระบวนการที่ผ่านมาโหวตตกถามว่าใครเสียประโยชน์มากกว่ากันระหว่างพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยประชาชนเองหรือพรรคภูมิใจไทยมีใครบ้างที่อาจจะไม่ซีเรียสไม่มีใหม่ก็ใช้รัฐธรรมนูญ60ก็ได้ตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับในโอกาสหน้าถ้ามีประเด็นแหลมขึ้นมาอาจจะได้พูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับ
3: มาอีกหนึ่งประเด็นค่ะประเด็นนี้ก็ร้อนแรงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะหลังจากที่ทางกกร.มีการเปิดเผยผลสำรวจเรื่องของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงที่จะรับสินบนแล้วปรากฏว่าแต่ละหน่วยงานก็เรียงแถวหน้ากระดานออกมาชี้แจงส่วนใหญ่ก็จะเป็นการออกแถลงการเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นการชี้แจงว่ายอมรับฟังเรื่องของข้อเสนอแนะและความเสี่ยงที่อาจจะมีการรับสินบนกินเงินใต้โต๊ะกันในระหว่างหน่วยงานต่างๆแต่หน่วยงานที่อาจจะเรียกว่ามีความดุเดือดมากที่สุดก็คือกรมควบคุมมลพิษนะคะกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเนื่องจากว่ามีการถูกระบุว่าเป็นหน่วยงานที่เรียกรับสินบนเสนอตัวเลขสูงสุดตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ 12,160 บาทต่อครั้งก็ทำให้ทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็เรียกร้องให้ทางกกร.ส่งเอกสารหลักฐานขั้นตอนการวิจัยแล้วก็กระบวนการวิจัยทั้งหมดนำมาให้กับกรมควบคุมมลพิษเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นได้มาจากไหนเมื่อวานนี้ค่ะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งคือจริงๆเนี่ยตัวอธิบดีนะคะท่านก็ออกมาบอกว่า ผลสำรวจของกกร.ที่ออกมาระบุชัดเจนขนาดนี้รวมถึงเรื่องของตัวเลขเนี่ยมันส่งผลทำให้หน่วยงานโดยเฉพาะกรมควบคุมมลพิษ

0: เสื่อมเสียแต่ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธการถูกตรวจสอบหรือว่าปฏิเสธเรื่องของการไม่เข้าไปตรวจสอบกระบวนการกลไกต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องของการรับเงินนะคะแต่ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลที่ส่งมายังไม่เพียงพอแล้วอาจมองว่าอาจจะเป็นการให้ข้อมูลเพียงฝ่ายเดียวที่ทำให้กรมควบคุมมลพิษได้รับความเสียหายค่ะ
1: ผมยืนยันกับท่านได้เลยนะครับว่าผมจะไม่ฟ้องปิดปากใครตรงนั้นนะฮะไม่เกี่ยวเลยนะฮะที่คนที่ให้ข้อมูลผมไม่เกี่ยวนะฮะผมไม่อยากให้ทุกท่านสื่อสารผิดว่าเราจะฟ้องปิดปากผมไม่มีความคิดนี้ในหัวผมเลยตั้งแต่เดวันเลยนะฮะตั้งแต่วันแรกสิ่งที่ผมอยากรู้คือความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับกรมควบคุมมลพิษในตอนนี้ครับ
2: ความจริงที่ร้องไปบอกเราจะต้องใช้เวลากี่ว
1: ันผมจะทำหนังสือใหม่ขอระยะเวลา7วันเหมือนเดิมครับ
3: คือเขาขอเพิ่มนะ
0: ค่ะ
3: มันมีรายละเอียดบางอย่างที่อาจจะยังไม่ชัดเจนและกรมควบคุมมลพิษทำหนังสือขอคำชี้แจงขอเอกสารเพิ่มก็ยืดเวลาออกไปอีก7วันซึ่งอันที่จริงอธิบดีสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเขาพยายามยืนยันแล้วก็เนี่ยพาทีมสื่อมวลชนไปดูห้องแลบไปดูตัวอย่างที่เก็บมาจากแต่ละสถานที่คือเขาพยายามยืนยันว่าเขาเป็นกรมวิชาการจริงๆเป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านวิชาการมีมาตรฐานมีคนควบคุมทุกขั้นตอนนะครับเขาก็มองไปที่ผลสำรวจของกกร.ว่ามันมีข้อสังเกตเยอะนะครับเอกสารคำตอบที่กกร.ให้มา43หน้าทางอธิบดีสุรินทร์บอกว่ามีข้อสงสัยหลัก7ข้อจากการทำแบบสอบถาม401รายทั่วประเทศ26มีนาถึง10เมษาครับ16วัน401รายเอาเริ่มตั้งแต่เอกสารกกร.หน้าแรกเลยคืออธิบดีสุรินทร์บอกว่าเป็นงานวิจัยเชิงนโยบายด้านความโปร่งใสไม่ใช่การไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ได้กล่าวหาตัวบุคคลไม่ได้กล่าวหาหน่วยงานนะครับและเขาใช้วิธีการสอบถามแบบต่อหน้า70คำถามและแบบออนไลน์32คำถามนะครับต่อหน้าเนี่ยแบ่งเป็น8ส่วนออนไลน์เนี่ยมี9ส่วนจำนวนคำถามเนี่ยไม่เท่ากันนะครับทั้ง2เครื่องมือถูกใช้เพื่อแบ็กอัพดูความสอดคล้องกันแต่กรมควบคุมมลพิษเขามองว่าคำถามในเครื่องมือทั้ง2มันไม่เหมือนกันจำนวนไม่เท่าชุดคำถามไม่เหมือนคำถามก็ไม่เหมือนนะครับ
0: นอกจากนี้ก็มีการตั้งคำถามนะคะที่มองว่ากกร.เนี่ยตั้งคำถามพาดพิง26หน่วยงานคำนวณจากกลุ่มตัวอย่าง184คนจาก401คนเช่นชุดคำถามว่ามีประสบการณ์ที่ต้องให้เงินของขวัญหรือผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ทั้งที่จำนวนหน่วยงานรัฐไทยทั้งหมดมี19กระทรวง162หน่วยงานและ1สำนักนายกรัฐมนตรีแต่มีค่าเพียง 16% ของกลุ่มทั้งหมดเท่านั้นนะคะนอกจากเรื่องของคำถามก็ถามเรื่องการเก็บตัวอย่างว่าถูกต้องหรือไม่ตัวของอธิบดีบอกว่าถ้ามีการแอบอ้างเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษจริงทางกกร.ต้องให้ข้อมูลเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของที่อ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับแนวทางของ World Bank เมื่อปี2542มาเป็นหลักในการทำสำรวจครั้งนี้ตัวอธิบดีมองว่านี่เป็นฐานข้อมูลเก่าเพราะว่าหลายหน่วยงานเนี่ยปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองไปนานแล้วค่ะ
1: อยากให้ทางกกร.สภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าคณะทำงานวิจัยหรือองค์กรอื่นๆในเมื่อท่านรู้ว่าท่านผิดพลาดและไม่ควรนำเรื่องดังกล่าวมาพูดแต่กรมหน่วยงานและประเทศชาติได้เสียหายเรียบร้อยแล้วกับสิ่งที่ท่านได้แถลงไปท่านปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้หรอกครับว่าสิ่งที่ท่านพูดในวันนั้นน่ะท่านต้องการพูดในภาพรวมเพราะในความเป็นจริงอ่ะท่านได้ระบุรายหน่วยงานและเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์เรียบร้อยแล้วกรมและหน่วยงานต่างๆรวมถึงกรมผมได้ถูกพูดไปแล้วว่าหน่วยงานขี้โกงกรมผมได้ถูกด้อยค่าเรียบร้อยแล้วผมขอว่าทางท่านจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไร
0: นอกจากนี้ค่ะอธิบดียังตั้งข้อสังเกตนะคะว่าตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษไม่เคยได้รับการร้องเรียน ในเรื่องลักษณะนี้มาก่อนนะคะและที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษ

0: ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือว่าปปท.นำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมาปฏิบัติใช้จนส่งผลให้กรมควบคุมมลพิษได้รับผลการประเมินเชิงคุณภาพในระดับดีเยี่ย
1: ม
0: ต่อเนื่องกันมาถึง3ปีแต่ยังไงก็ตามค่ะผู้บริหารของกรมควบคุมมลพิษก็จะมีการทบทวนภารกิจและโครงการต่างๆหากพบนะคะว่ามีความเสี่ยงต่อการทุจริตการใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่ก็จะมีการพิจารณาทบทวนมาตรการและการปฏิบัติทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างเต็มที่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อส่งข้อมูลมาเดี๋ยวจัดการตรวจสอบภายในถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: ทางอธิบดีจริงๆคุณผู้ชมถ้าไล่ดูรายละเอียดคำชี้แจงโดยละเอียดนะก็จะเห็นเหตุและผลที่เขาพยายามจะชี้แจงว่าเขาเสียหายมากขนาดไหนอย่างไรเพราะอะไรนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการที่เราบอกว่าเขามีหน่วยงานระดับกรมของประเทศ162หน่วยงานแต่สำรวจแค่26เนี่ย
0: ค่ะ
1: คืออันที่จริงในการสำรวจเขาจำแนกหน่วยงานออกเป็น5กลุ่มนะครับประเภทแบบกลุ่มจัดเก็บภาษีและรายได้กลุ่มออกใบอนุญาตกลุ่มการค้าระหว่างประเทศและศุลกากรกลุ่มสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มกระบวนการยุติธรรมบังคับใช้กฎหมายอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่คุณปวีณาอธิบายไปบอกว่าแบบสอบถามเขายึดโยงแนวทางของ World Bank ซึ่งมันเป็นแนวทางของ World Bank ปี2542เป็นหลักนี่คือสิ่งที่อธิบดีเขาพูดออกมานะซึ่งมันเป็นข้อมูลเก่าในมุมมองเขาหลายหน่วยงานเนี่ยบทบาทภารกิจมันเปลี่ยนไปแล้วเช่นเปลี่ยนตั้งแต่ปี2545มันไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันอย่างกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยมันไม่มีบทบาทอะไรอยู่ในกลุ่มที่5นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เขาจำแนกมาว่าเป็นกลุ่มกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายเลยการศึกษาก็มุ่งเน้นไปที่ภาคเอกชนแค่บางกลุ่มเองขอบเขตมันจำกัดไม่ได้กระจายกลุ่มตัวอย่างไม่ได้กระจายภาคประชาชนผู้รับบริการทั่วไปภาควิชาการประชาสังคมนะครับการสำรวจใช้2รูปแบบซึ่งมันก็ไม่สอดคล้องกันอย่างที่อธิบายไปแล้วข้อมูลในระดับรายหน่วยจะเพียงพอสำหรับการสรุปหรือจัดอันดับการทุจริตซึ่งเป็นภาพรวมรายหน่วยงานและภาพลักษณ์หรือไม่เพราะพิจารณาจากผู้มีประสบการณ์ตรงจริงๆมันแค่ 45% หรือประมาณ184คนพอเชื่อมโยงกับ26หน่วยงานอาจจะมีคนตอบแค่เฉลี่ย7คนหรือว่าน้อยกว่านั้นเขาก็ชี้แจงตอบโต้มาในลักษณะนี้ว่าโอ้แบบนี้ถ้ามีความคลาดเคลื่อนสูงแบบนี้เขาก็เสียหายขอความชี้แจงด้วย
0: แล้วก็บอกว่าการที่กกร.สรุปข้อมูลว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่เสนอการรับสินบนต่อครั้งเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือเปล่าแต่ก็ย้ำบอกว่าไม่ได้มีการที่จะฟ้องร้องเพื่อปิดปากใครและหากมีข้อมูลส่งมารวมถึงประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการหน่วยงานใดๆที่มีการถูกรับเรียกสินบนแจ้งข้อมูลมาไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าติดต่อโดยตรงและสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้มีพฤติกรรมต้องสงสัยเดี๋ยวกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะไปตรวจสอบและดำเนินการเอาผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างจริงจังด้วย
1: ครับจริงๆเราอยากคุยกับตัวแทนกลุ่มที่ทำโพด้วยนะฮะถ้าโอกาสหน้าเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้คุยกันช่วงนี้อาจจะยังลำบากหน่อยเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้มีคำชี้แจงบางส่วนมาประธานกรรมการหอการค้าไทยครับคุณพศอารามวัฒนานนท์ซึ่งเป็นหนึ่งในกกร.เนี่ยเขายืนยันว่าเขาสำรวจความเห็นผู้ประกอบการเขายึดตามหลักสากลจะเป็น World Bank จะเป็นองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานี่ OECD นะฮะไม่ได้พุ่งเป้าโจมตีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแล้วเสนอผลเพื่อให้หน่วยงานได้ตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันก็คือทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรว
0: ม
1: นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเองก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตย่อว่าคตท.นะครับเพื่อยกระดับการปรับโกงในประเทศผลักดันมาตรฐานความโปร่งใสให้มันสอดคล้องกับ OECD ยกระดับคะแนน CPI ของประเทศอันนี้มันหนักไงคุณผู้ชมนะมันหนักมาทุกปีแล้ว CPI เนี่ยเขาบอกว่าไม่กังวลหรอกถ้ามีการฟ้องคุณพจน์บอกอย่างนั้นนะครับถ้ากรมควบคุมมลพิษยังเคลื่อนไหวเรียกร้องความรับผิดชอบอย่างกกร.ต่อเนื่องก็อาจเดี๋ยวอาจจะต้องหารือกับตัวนายกหรืออาจจะแถลงข่าวตอบโต้กลับมันจะเป็นหนังม้วนยาวไหม
0: ก็รอฟังกันอีกทีค่ะว่าตัวของผู้วิจัยอย่างกกร.จะมีการส่งเอกสารต่าง
1: ๆ
0: ข้อมูลไปให้ทางกรมควบคุมมลพิษเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่นะคะ
1: เขาขอเพิ่มนี่เนาะ
0: ใช
1: ่แล้วทางกกร.ไม่กลัวโดนฟ้องกรมควบคุมมลพิษผมก็ไม่รู้ว่าจะฟ้องกกร.หรือเปล่าเพราะที่เขาบอกไม่ฟ้องคือไม่ฟ้องเอกชนที่ทำแบบสำรวจเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะไปไกลขนาดไหนนะครับ
0: รอดูกันต่อไปนะคะอีกหนึ่งเรื่องปิดท้ายวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่าเกิดเหตุ มีผู้ก่อการร้ายที่ประกบยิงครอบครัวของตำรวจในขณะที่เขาจอดรถนะคะอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีภรรยาซึ่งอยู่ในรถแล้วก็อุ้มลูกเป็นเด็กทารกอายุเพียงแค่2เดือนเท่านั้นถูกยิงค่ะตัวภรรยาเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตส่วนทารกเนี่ยถูกกระสุนบริเวณท้องได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นแผลถลอกแต่ว่าตอนนี้หมอบอกว่าอาการปลอดภัยแล้วนะคะสามารถที่จะให้นมได้ตามปกติแต่ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยสะเทือนใจแล้วก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากค่ะ
1: ใช่ครับมีคนออกมาประณามเหตุการณ์นี้เยอะทีเดียวนะฮะก็มีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตลอดช่วงวันนี้ด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมนักการเมืองนักสิทธิมนุษยชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประนามเหตุทั้งสิ้นภายหลังเกิดเหตุเนี่ยทาง Facebook Fanpage ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเขาเผยแพร่ข้อความแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและประนามการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมเพราะว่าผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายก็คือครอบครัวที่เขากำลังใช้ชีวิตตามปกติมีเด็กทารกอยู่ในอ้อมกอดของคุณแม
0: ่
1: ยืนยันว่าจะเร่งติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกครั้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ครั้งนี้อาจจะสะเทือนความรู้สึกของสังคมโดยทั่วไปมากเป็นพิเศษนะครับ
0: แล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบถึงสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้นะคะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากเรื่องอะไรนะคะเพื่อที่จะพุ่งเป้าและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมติดตามความคืบหน้าในประเด็นเหล่านี้ได้ในทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะครับเราส่งท้ายนิดเดียวเมื่อวานนี้หลายคนจับจ้องอยู่คือตอนนี้บรรดาว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพเนี่ยเขาทยอยเปิดตัว
0: ค
1: ือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาจะมาแต่มันยังไม่เปิดตัวแบบเป็นทางการนะครับเขาก็บอกเขาจะมาปรากฏเมื่อวานนี้มีท่านนึงเปิดตัวมาตั้งนานแล้วคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขคือบอกว่าจะลงนะแต่เมื่อวานเนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
0: ใช่ก็มีการบอกถึงเรื่องของแคมเปญนะคะว่าจะมาเป็นมนุษย์ผู้ทันการเวลาผู้นำมหานครแห่งอนาคตนะคะเสนอ5เรื่องก็คืออากาศสะอาดเรื่องของเดินทางสะดวกปลอดภัย24ชั่วโมงเศรษฐกิจฟื้นตัวเมืองที่เข้าใจคนแล้วเขาก็จะเอา AI นวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาแก้ไขปัญหาด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้การแก้ไขเมืองเนี่ยมันครบวงจรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการจราจรปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการเตือนล่วงหน้าเลยตั้งแต่ฝนตกว่าน้ำกำลังจะท่วมในจุดไหนมี AI โดรนด้วยนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพราะว่าตัวคุณมาริกาบอกว่าสาเหตุที่เธอตัดสินใจลงเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทมครั้งนี้เนี่ยเพราะปัญหา PM 2.5 เนี่ยแหละค่ะที่เห็นคนที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเลยตัดสินใจว่าลงสมัครเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะดีกว่า
1: เดี๋ยวรอติดตามคือผมว่าการสมัครเลือกตั้งรอบนี้เราจะได้ยินคำว่า AI แบบเพียบเลย
0: ค่ะส่วนทีมคุณมาริกาบอกว่าไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายอาชีพนะคะแล้วก็มีการประชุมอย่างต่อเนื่องว่าหลังจากนี้จะทำยังไงอีกหนึ่งพักที่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคุณคุยกับคุณอัชราโพสี บอกว่าพักเพื่อไทยตอนแรกเนี่ยยังกักว่าตกลงยังไงปรากฏว่าตอนนี้สมาชิกพักเพื่อไทยจากกรุงเทพมหานครเขาร่วมการเปิดแคมเปญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวต่างคนต่างโพสต์เนี่ยค่ะปรับเปลี่ยนทั้งโปรไฟล์แล้วก็ที่เป็นป้ายใหญ่ๆอ่ะ
1: ข้างหลังโฟโต้นะฮะ
0: ใช่แล้วรอดูค่ะเพราะว่าคุณอิ่มใช่ไหมคะ
1: ค
0: ุณอิ่มเนี่ยเป็นแกนนำที่พาเดินเครื่องในการสู้ศึกเลือกตั้งสกครั้งนี้ว่าเขาจะมีหลักในการเข้ามามีบทบาทในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้กันยังไงด้วย
1: ครับรอติดตามสนามนี้เดือดครับสนามเลือกตั้งสกดีไม่ดีจะแข่งขันดุเดือดยิ่งกว่าผู้ว่าเยอะทีเดียวเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมวิเคราะห์ในโอกาสต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันอังคารอยู่กับน้องพรีนครับพิชญาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางค่ะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th นะคะเช้าวันนี้ของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างคะบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการเลยผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางนะคะและขอต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราด้วยค่ะคุณสศิธรจำนงจันทร์ค่ะ
1: สวัสดีทักทายนะครับผู้บรรยายภาษามือแล้วทายคุณผู้ชมเช้าวันนี้และหลายคนคงอาจจะแบบเอ้ยรอพูดถึงเรื่องไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมเดี๋ยวเก็บไว้คุยในร้องทุกลงป้ายนี
0: ้
1: แต่อัปเดตคร่าวๆตอนนี้เนี่ยสิทธิ์เหลือประมาณ5ล้านกว่าสิทธิ
0: ์5ล้านกว่าสิทธิ์ลงทะเบียนได้ลงทะเบียนง่ายมากแค่กดไม่กี่คลิกเองเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังค่ะคุณผู้ชมก็จะขึ้นมาเลยนะคะเป็นแท็บบาร์เพจแรกของหน้าจอค่ะไทยช่วยไทยพลัสนะคะกดเข้าไปแล้วก็กดลงทะเบียนแค่นี้เองก็จะมี SMS ยืนยันกลับมาว่าคุณได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวรอรู้นะคะรอลุ้นกันด้วยว่าเราจะเงินเข้าเมื่อไรยังไงจะต้องเติมอย่างไรนะ
1: เริ่มวันที่1 นะครับแต่ร้องทุกลงป้ายนี้มาเตือนภัยกันในเรื่องนี้แหละแต่เรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามกัน
0: คุ
1: ณผู้ชมครับแต่สิทธิ์ที่ได้กันทุกคนเลยทั่วประเทศก็คือสิทธิ์ใช้น้ำมันราคาที่ถูกลง ถูกลงไม่ได้แปลว่าถูกแล้วใช่ไหม
0: เรียกว่าปรับลดลงมานิดหนึ่งก็ยังพอให้ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเลยจากที่เราตามข่าวกันปรับลดมาเหมือนเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมคะในหลายรายการเลยนะคะ1บาทเนี่ยก็คือดีเซลลดลงมาถึง1บาทนะคะนอกจากนั้นแก๊สโซฮอล์91 95เบนซินนะปรับลดลงมา60สตางค
1: ์แต่ว่าโซฮอล์ E20 กับ E85 ไม่ได้ลดลงนะฮะ
0: พี่ใช้อะไรไฟฟ
1: ้
0: า
1: ล้วนไฟฟ้าแต่ไฟฟ้ารถที่พี่ใช้อยู่อันตรายกว่าน้ำมันเยอะ
0: หรอรถที่เป็นข่าวคราว
1: ใช่รุ่นนั้นแหละ
0: ก็เลยเห็นพี่
1: ควรจะเคยชวนพินซื้อเคยจะชวนพินซื้อดีแล้วไปซื้อตามพี่เห็นไหม
0: อ่ะก็ดูแลกันไปนะคะรถน้ำมันก็ดูแลเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆรถไฟฟ้าก็อย่าลืมดูแลเรื่องการชงการชาร์จให้มันปลอดภัยด้วยละกันนะก็หวังว่าในเรื่องของพี่ก็ให้มันมีมาตรการนะในการดูแลต่อไปแต่ช่วงนี้ฝนตกเยอะเลยพี่ต๊อบนะบางคนเนี่ยบอกว่าดีชุ่มฉ่ำชื่นใจแต่ต้องระวังอย่างหนึ่งเหมือนกันคือพี่เนี่ยไปพิสูจน์มาแล้วช่วงนี้ฮิตออกกำลังกายชอบไปวิ่งกลางแจ้งฝนมันตกนะพอฝนหยุดพิงก็ลุยเลยปรากฏว่าดำฝน
1: เขาบอกว่าแดดช่วงฝนตกอ่ะมันแรงนะ
0: มันแรง
1: เหมือนจะครึ้มครึ้มแต่คือถ้าเกิดสมมติว่าออกไปเนี่ยพี่รู้สึกว่าผิวคล้ำขึ้นเลยใช่ไหม
0: คือเสื้อเป็นรอยอ่ะพี่ต๊อบ
1: หรอเป็นรอยแขนเน
0: ี่ยเป็นรอยเสื้อเลยเป็นรอยขอบเสื้อเลยค่ะคุณผู้ชมเราอาจจะเข้าใจว่าเห็นเมฆนะฟ้าไม่ได้จ้ามากอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเรื่องของ UV มันน่าจะต่ำหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่ต้องระวังเหมือนกันนะคะ
1: ดูแลตัวเองกันหน่อยคุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยเห็นเทรนด์ในการรักสุขภาพมากันเยอะเลยเราก็จะรณรงค์กันนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัยเนี่ยเขาก็เตือนเรื่องของการรับประทานหวานเกินความจำเป็นใช่ไหมทีนี้พอคนระวังสุขภาพมันก็จะมีพวกแกดเจ็ตพวกอุปกรณ์น้องพีนที่มันจะมาใช้ตรวจจับเนี่ยต่างๆนะอย่างเมื่อถ้าเกิดเป็นนาฬิกาเป็นสมาร์ทวอทเราก็จะจับชีพจรถ้าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาก็ติดเครื่องเรียกว่า CGM ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องติดตามค่าน้ำตาลแบบเรียลไทม์แต่ประเด็นคืออย่างนี้คุณผู้ชมน้องพรีนครับมียูทูบเบอร์หรือว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาซื้อไอ้เครื่องนี้ตัวเองไม่ได้ป่วยนะแต่ซื้อมาเพื่อมาวัดแล้วก็รีวิวเลยว่าเฮ้ยเวลาเรากินน้ำตาลเข้าไปเนี่ยมันขึ้นตามค่ายังไง
0: เคยเห็นเหมือนกันเป็นคลิปเหมือนเขาอยากจะทดสอบว่าการกินอะไรทำให้น้ำตาลพุ่งแค่ไหนอย่างไรแต่มันจะแบบมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้าง
1: นั่นน่ะสิปกติพวกนี้จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อคนที่มีเงื่อนไขและความจำเป็นต้องใช้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเอามาใช้แบบนี้วัดแบบนี้ค่าที่ได้มั่นใจได้ไหมหรือว่าใช้ไปวัดไปนอยใจไปเปล่าๆวันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับเครื่อง CGM เนี่ยหรือเครื่องวัดค่าน้ำตาลแบบเรียลไทม์นั้นจะถูกใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานนะครับเพื่อติดตามค่าน้ำตาลที่เรากินเราใช้ในแต่ละวันปกติแล้วเวลาเรากินอะไรหวานๆหรือกินอาหารเข้าไปนะครับค่าน้ำตาลเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นสูงอยู่แล้วแต่การใช้งานเนี่ยบางคนไม่ได้เป็นนะครับอย่างกรณีที่เรายกมาคุยกันวันนี้ก็คือเป็นนักรีวิวเป็นอินฟลูเอนเซอร์น้องพีนเอามาใช้งานกันทีเนี้ยเราต้องมาคุยกันทำไมเพราะว่าไอ้ค่าอะไรที่ได้แบบนี้1มันแม่นยำไหม2ทำแบบนี้สิ่งที่เรากลัวที่สุดคือการทำเรียนแบบกันท
1: าง
0: ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้
1: จริงคือเข้าใจว่าอินฟลูเอนเซอร์บางท่านท่านอาจจะมีความเชี่ยวชาญอย่างเช่นมีอาชีพเป็นหมออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย คุณผู้ชมคะก็มารีวิวกันไปแต่ถ้าคนอื่นเขาเห็นแล้วเขาอยากทำตามบ้างแล้วเขาไปซื้อมาจำเป็นต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยหรือว่าพอเรารู้ค่าที่มันออกมาอ่านค่าน้ำตาลของเราแล้วเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับเราขนาดไหนจะสร้างความกังวลไปซะเปล่าๆหรือเปล่านะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับทางด้านแพทย์หญิงวันนีนิธิยานันนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์หมอครับเจ้าเครื่องที่ว่าเนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นน่าจะเป็นเหมือนเครื่องกลมๆใช่ไหมครับอาจารย์หมอครับแล้วก็จะแปะอยู่บริเวณต้นแขนเพื่อจะวัดค่าน้ำตาลจริงๆเครื่องนี้อยากให้อาจารย์หมออธิบายให้ฟังหน่อยว่ากลไกการทำงานแล้วการตรวจของมันเนี่ยทำงานใช้งานยังไงครับ
2: ก็รู้ว่า CGM เนี่ยมันก็คือ Continuous Glucose Monitoring นะคะก็คือมันตรวจน้ำตาลประมาณทุกๆ5นาทีส่งข้อมูลขึ้นมาหาเรานะคะตอนนี้อันกลมๆที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่เราทิ่มเข้าไปในเนื้อเรานะปลายเนี่ยจะเป็นเซ็นเซอร์ที่วัดน้ำตาลอยู่ในเนื้อเยื่อของเรานะคะไม่ใช่ในเลือดนะในเนื้อเยื่อของเราเพราะฉะนั้นค่าตัวนี้ใกล้เคียงกับในเลือดเพราะว่าเขาปรับให้มันใกล้เคียงกันแล้วแต่เป๊ะหรือเปล่าอันนี้ก็คือมี variation อาจจะประมาณมีการเบียดเบนประมาณ 10% 15% นะคะเพราะงั้นการใช้เครื่องนี้บอกน้ำตาลคร่าวๆไม่ได้บอกตัวจริงนะคะ
0: บ
2: อกคร่าวๆเท่านั้นเพราะมันไม่ใช่น้ำตาลในเลือดมันเป็นน้ำตาลในเนื้อเยื่อที่เราปักเข็มลงไปตรงนั้นค่ะ
0: คือไม่ได้เป็นการวัดจากเลือดโดยตรงใช่ไหมครับอาจารย์หมอครับแต่วัดจากเนื้อเยื่ออย่างที่อาจารย์บอกทีนี้จากกรณีที่เกิดขึ้น
2: อยู่รอบๆเนื้อเยื่อตรงนั้นนะคะ
0: ค
2: เป็นตัวที่มีน้ำตาลคือทั่วร่างกายเราจะมีน้ำตาลหมดนะคะตัวตัวเลย
0: โอเคครับ
1: ทีนี้โดยปกติแล้วค่ะอาจารย์หมอขาคนที่เขาจำเป็นจะต้องใช้นะคะในเรื่องของการวัดระดับน้ำตาลจะต้องเป็นคนที่เป็นโรคอะไรหรือว่าทางการแพทย์ใช้ยังไงบ้างค่ะ
2: ตอนนี้ทางการแพทย์เราเนี่ยมีข้อบ่งชี้3ตัวหลักๆนะคะคือตัวแรกคือคนกลุ่มแรกที่จะใช้เนี่ยคือเป็นเบาหวานชนิดที่1ซึ่งชนิดที่1เนี่ยคือเขาไม่สามารถผลิตอินซูลินขึ้นมาใช้ได้เพียงพอกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเบาหวานชนิดที่2ที่ยังควบคุมน้ำตาลไม่ได้เราต้องการจะดูว่าจะปรับอะไรยังไงให้เขาก็ใช้เครื่องนี้นะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือคนที่ตั้งครรภ์
0: ครับ
2: คือคนที่เป็นเบาหวานแล้วไปตั้งครรภ์หรือคนที่ตั้งครรภ์แล้วเกิดเบาหวานขึ้นอันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงที่เรียกว่าเราให้สิทธิ์ในการเบิกใช้ได้นะคะ
0: ครับ
2: ซึ่งตอนนี้สิทธิ์ที่เบิกใช้ได้หมายความว่าสปสช.เนี่ยจ่ายให้คือโครงการ30บาทนะคะ
0: ครับ
2: แต่สิทธิ์ข้าราชการแล้วก็สิทธิ์ประกันสังคมกำลังดูอยู่ว่าจะจ่ายให้ได้หรือเปล่านะคะ
0: ครับ
2: เพราะ1ตัวเนี่ยที่สปสช.ยอมจ่ายให้คือ 1,000 บาทนะคะแต่ราคาจริงๆมันมากกว่านั้นอันนี้เท่าที่หมอทราบเนี่ยเครื่องนี้หาซื้อได้ออนไลน์ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเขาซื้อยี่ห้ออะไรมาใช้นะคะได้มาตรฐานหรือเปล่าค่ะนี้เป็นข้อที่ทางการแพทย์กังวลอยู่นะคะ
0: ครับ
2: ว่าถ้าป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งซึ่งต้องการรู้น้ำตาลอยู่ค่อนข้างละเอียดเนี่ยไปเอามาใช้แล้วก็ประสิทธิภาพหรือว่าความแม่นยำไม่พอนี่ก็ข้อมูลที่ได้มันก็ไม่จริงใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: มีคนเช่นน้ำตาลกำลังจะตกเนี่ยแต่เครื่องมันไม่อ่านว่าน้ำตาลต่ำแล้วอันนี้เขาก็ไม่ได้แก้ไขตัวเองปล่อยไปจนน้ำตาลตกอาจจะช็อกอาจจะหมดสติ

0: เป็นอะไรก็ได้นะคะเมื่อน้ำตาลต่ำ
1: ครับครับฟังแล้วก็น่ากลัวนะเรื่องของที่คุณหมอบอกก็คือของนั้นไม่รู้มาจากไหนสั่งซื้อออนไลน์กันทีนี้จากประเด็นนี้ครับสืบเนื่องมาจากที่มีคนทั่วไปครับคุณหมออาจจะไม่ได้เป็นโรคเบาหวานเลยจริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกกลุ่มที่ต้องใช้ไปแล้วแต่คนทั่วไปถ้าใช้เนี่ยมันควรไหมหรือมีข้อห้ามข้อสังเกตอะไรที่คุณหมอไม่แนะนำให้ใช้บ้างไหมครับ
0: คือจริงๆอ่ะมันไม่มีข้อห้ามตรงไหนเขียนไว้นะคะแต่ว่ามันควรจะใช้ตามข้อบ่งชี้ที่จำเป็นเท่านั้นใช่ไหมคะนี่อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะว่ามันไม่ใช่ค่าน้ำตาลในเลือดของเราที่แท้จริงเรื่องเนี่ยมันถูกตั้งแล้วก็วัดให้เท่ากับคือตัวเลขเนี่ยให้ใกล้เคียงกับน้ำตาลในเลือดณขณะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราคนเราจริงๆนะคะไม่จำเป็นต้องจะต้องรู้น้ำตาลตลอดเวลาว่าน้ำตาลฉันเท่าไหร่นะคะทางการแพทย์เนี่ยเราแนะนำว่าถ้าคุณอายุ35ขึ้นไปแล้วเนี่ยโดยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นครอบครัวไม่ได้เป็นเบาหวานอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้อ้วนก็ควรจะไปเช็คน้ำตาลในเลือดคือตรวจสุขภาพมันจะมีค่าน้ำตาลในเลือดซึ่งจะจับจากเส้นเลือดที่ท้องแขนใช่ไหมคะอันนี้เข้าเครื่องใหญ่วัดตามมาตรฐานอันนี้คือค่าน้ำตาลที่แท้จริงของเราณเวลานั้นนะคะณเวลานั้นเช่นถ้าเราอดอาหารไปก็คือเป็นเวลาที่เรายังไม่ได้กินถ้ากินแล้วต้องบอกคนตรวจนะคะเพราะค่าน้ำตาลหลังกินกับก่อนกินเนี่ยมันจะไม่เท่ากัน
2: ค่ะอาจารย์หมอคะคือถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องตรวจในลักษณะเพื่อติดตามความคืบหน้าการรักษาโรคต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วความถี่มันแค่ไหนคะเพราะว่าถ้าเทียบกันกับบางคนเนี่ยพอเครื่องมันหาใช้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายเรียกว่าไปกินอะไรก็มาตรวจกินอะไรก็มาตรวจกันแบบเรียลไทม์อย่างนั้นเลยอะค่ะ
0: ก็คุณเห็นนะเครื่องเจาะน้ำตาลที่เจาะที่ปลายนิ้วไหมคะ
1: ค่ะ
0: เครื่องตรวจน้ำตาลอันนี้นะคะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยเขาจะต้องทราบว่าก่อนกินอาหารน้ำตาลเขาเท่าไหร่ซึ่งเขาจะไปคำนวณว่าเขาจะฉีดยาเท่าไหร่เพื่อจะไม่ให้น้ำตาลมันขึ้นสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเจาะเลือดที่ปลายนิ้วอย่างน้อยวันละ4ครั้งก็คือก่อนอาหาร3เวลาแล้วก็ก่อนนอนนะคะแล้วก็คนที่เป็นชนิดที่1เนี่ยค่ะก็จะฉีดยาวันละ3เวลาก่อนกินอาหารแล้วก็ก่อนนอนนะคะซึ่งยาที่ฉีดก่อนนอนเนี่ยมันเป็นอีกชนิดนึงไม่เหมือนกับชนิดก่อนอาหารเพราะว่ามันจะออกฤทธิ์ช้าอันนี้ก็จะเห็นว่ามีความจำเป็นใช่ไหมคะที่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1เนี่ยจะต้องรู้น้ำตาลตัวเองอยู่เรียกว่าค่อนข้างจะถี่มากนะ
1: ค
0: ะนี่เราก็แนะนำว่ากลุ่มนี้ถ้ามีปัญหาอะไรไม่แน่ใจน้ำตาลสูงมากหรือสูงน้อยเขาก็จะเจาะเพิ่มได้นะซึ่งอันนี้ทางสิทธิ์30บาทเนี่ยก็ให้ค่าหมายความว่าจ่ายค่าอุปกรณ์อันนี้ให้กับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งนะคะ
1: ครับอาจารย์หมอครับไอ้เครื่องที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย CGM เนี่ยครับปกติแล้วอายุการใช้งานเนี่ยมันยังไงมันต้องแปะนานไว้แค่ไหนหรือผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยต้องแปะไปตลอดถ้ากรณีคุณหมอต้องสั่งให้ใช้อ่ะครับ
0: คือ1อันเนี่ยนะคะมีอายุการใช้งาน7วันถึง14วัน
1: ครับ
0: มันไม่ได้อยู่ได้นานนักนะคะแล้วก็ค่าในวันแรกกับวันสุดท้ายเนี่ยจะไม่แม่นยำเท่ากับค่าของวันที่2ที่3ไปจนถึงวันที่สิ้นสุด
1: ครับ
0: ก็แล้วแต่ว่าเราซื้อชนิดไหนมาใช้แต่อยู่ได้อย่างมากก็2สัปดาห์ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยนก็คือดึงออกแล้วก็ที่มันใหม่
1: ครับดังนั้นก็เลยเป็นเหตุที่ว่าทำไมเราถึงต้องเลือกซื้อเจ้าเครื่องนี้จากโรงพยาบาลหรือจากหมอที่เขาสั่งเท่านั้นเพราะว่าเรื่องความแม่นยำเหมือนที่อาจารย์หมอบอกก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ข้อสังเกตแล้วใส่ใจเป็นพิเศษใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าค่าไม่เป็นความจริงเนี่ยก็หลอกคนไข้ได้เยอะเลยนะคะจริงๆแล้วก็มีรายงานการเสียชีวิตจากการใช้อันนี้เหมือนกันเพราะว่าเครื่องมันอ่านมีเออร์เรอร
1: ์
2: ค่ะสุดท้ายค่ะให้อาจารย์หมอช่วยฝากคำแนะนำข้อคิดสักนิดนึงนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นค่ะแต่กังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักนะคะหรือว่ารูปร่างความอ้วนเองก็ตามแล้วมาใช้ในการตรวจวัดระดับน้ำตาลแบบนี้ถี่ๆค่ะคุณหมอมองว่ามันจะมีผลเสียต่อสุขภาพกายหรือว่าสุขภาพใจอย่างไรบ้างไหมคะเชิญค่ะ
0: คือผลเสียต่อสุขภาพกายนี่น้อยนะคะถ้าเราทำถูกต้องนะคะแล้วทิ่มเข้าไปแล้วไม่ติดเชื้อคือบางคนทำไม่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะตรงที่ทิ่มเนี่ยค่ะก็เกิดคือมันมีเหมือนเข็มเข้าไปใช่ไหมฮะก็จะ

0: เชื้อได้ง่ายตรงนั้นก็เป็นเรื่องสุขภาพกายนะคะส่วนสุขภาพใจเนี่ยคือสร้างความกังวลไหมก็อาจจะสร้างความกังวลถ้าเราไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเลขนั้นมันบอกอะไรเรา
1: ค่ะ
2: ครับ
0: มันดีบางทีบอกมาว่า101พอใจแล้วก็ปล่อยไปแต่จริงๆมันอ่านแล้วมันคือมันผิดนะคะมันไม่ใช่ตัวจริงอันนั้นเราก็ไปเชื่อมันเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงมีข้อบ่งชี้ในการใช้นะคะแล้วก็ราคาถ้าราคาที่บอทราบจากออนเว็บเนี่ยค่ะมันก็ไม่ถึงพันนะ
1: ค่ะ
0: มันละ600 800อะไรเท่านั้นเองแต่ความแม่นยำอันนี้ก็ไม่มีการการันตีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของผลิตโดยบริษัทผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เนี่ยก็อย่างน้อยนะคะก็เกือบ 2,000 ขึ้นไปต่อชิ้นนะคะก็คิดถึงค่าใช้จ่ายมันก็สูงก็อาจจะเป็นกังวลใจว่าเอ๊ะเราต้องติดไหมแล้วติดทำไมมันก็ไม่ถูกนักอะไร
2: โอเคครับ
1: ดูจากราคาเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงนะซื้อหลายๆอันก็อาจจะไม่ได้เป็นราคาที่ถูกมากนักนะคะเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันไหนจะต้องเลือกเฟ้นเอาที่มีคุณภาพมาตรฐานตรวจวัดได้แล้วเป็นค่าที่ถูกต้องด้วยจริงๆคุณหมอก็แนะนำนะคะว่าถ้าท่านใดสะดวกนะหรือว่าอยากจะเช็คสุขภาพจริงๆเข้าถึงคุณหมอทางการแพทย์เลยจะดีซะกว่าจะได้ไม่ต้องนอยฟรีนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวันนี้นิธิยานันนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยที่ให้ความรู้กับเราขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอ
2: ครับหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเรื่องสุขภาพเบาหวานเนี่ยเราพูดกันตลอดนะรู้ทันกันได้เราก็ทำคอนเทนต์ทำเรื่องราวเกี่ยวนี้เยอะดังนั้นระมัดระวังไปส่วนที่เราต้องออกมาเตือนกันคุณผู้ชมอย่างที่อาจารย์หมอแกบอกนะว่าไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นต้องไปซื้อมาติดนะครับถ้าเราไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยคือมันเสี่ยงจริงๆเพราะว่าอย่างที่อาจารย์หมอบอกว่ามันอาจจะมีหน้ามืดหมดสติแล้วเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตได้
1: แล้ววิธีใช้ก็ต้องให้ถูกด้วยต้องมีความปลอดภัยความสะอาดด้วยเหมือนกันนะคะจิ้มไปจิ้มมาเนี่ยเสี่ยงแล้วการติดเชื้อถ้าเราทำไม่เป็น
2: เพราะมันเป็นเข็มนะคุณผู้ชมมันเป็นเข็มแล้วก็ต้องปักลงไปนะครับอีกอย่างบางคนเนี่ยรักษาความสะอาดไม่ดีก็ติดเชื้อในกระแสเลือดได้เหมือนกันอ่ะนี่ก็คือรู้ทันกันได้ที่เรานำมาฝากกันวันนี้ร้องทุกข์ลงป้ายนี้น้องพรีนคนที่ลงทะเบียนไปแล้วถูกแล้วได้รับข้อความอะไรกลับมาเนี่ยแปลว่าทำถูกต้องไงแต่วันนี้ออกมาเตือนกันคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่2ของการลงทะเบียนนะครับในโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็มีประชาชนจำนวนมากลงทะเบียนอยู่นะครับแต่แน่นอนพอมีคนมากอะไรที่เป็นคนสนใจใครตามมาม
1: ิดเหรอ
2: มิดจี
1: ้มิดชายชีพมาอีกแล้ว
2: ใช่มาอีกแล้วนะครับด้านรัฐบาลเองก็ออกมาเตือนนะครับลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์เท่านั้นในเว็บไซต์อะไรอื่นๆอย่าไปลงเด็ดขาดติดตามเรื่องนี้เรื่องเดี๋ยวนายร้องทุกลงป้ายนี้กับน้องอ้อมบุษาเอี่ยมสุวรรณน้องอ้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้จะชวนมาพูดคุยกันหน่อยค่ะแล้วมาดูกันหน่อยว่าการลงทะเบียนที่ถูกต้องผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐบาลยืนยันว่ามีช่องทางเดียวนะคะแต่ว่าจะต้องระวังการกดลิงก์กด SMS หรือว่าการเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ได้อย่างไรทั้งหมดนี้พูดคุยกันในร้องทุกหลงป้ายนี้วันนี้ค่ะมีปัญหาอุตสาห์เคลียร์ให้วันนี้ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus วันที่2ใครติดขัดปัญหาอะไรเจอกับปัญหาอะไรสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะหรือใครมีปัญหาน้ำไม่ไหลไฟดับสามารถแจ้งได้เหมือนเดิมค่ะ027902111ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะสแกน QR code ที่หน้าจอเลยหรือพิมพ์เพิ่มเพื่อนผ่านไลน์ ID@ ร้องทุกไทย PBS admin อ้อมพร้อมตอบคำถามคุณผู้ชมอยู่นะคะป่ะป้ายแรกในวันนี้ค่ะชวนมาเตือนกันหน่อยใครที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ไปแล้วถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้วก็ผ่านแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นข้อมูลว่าติ๊กถูกสีเขียวนะคะว่าคุณได้สิทธิ์แล้วแล้วก็เริ่มใช้วันที่1มิถุนายนถูกต้องไหมแต่ถ้าใครที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตรงนี้อาจจะใจตุ้งๆต่อมๆกันหน่อยว่าจะได้หรือไม่เพราะว่าทางภาครัฐบอกว่าอีก3วันจะส่ง SMS ไปให้นี่แหละค่ะมิจฉาชีพก็อาจจะใช้ช่องทางนี้แหละมาทำให้เราเนี่ยกดลิงก์หรือว่ากด SMS ที่ไม่ระมัดระวังไปค่ะนี่เลยให้ดูกันก่อนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีประชาชนลงทะเบียนผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus วันแรกนะคะมีประชาชนจำนวนมากเลยลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังคนที่ลงทะเบียนผ่านแล้วก็จะได้ลักษณะของข้อมูลที่เป็นการติ๊กถูกสีเขียวที่หน้าจอเมื่อสักครู่นี้แต่บางส่วนค่ะที่ยังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้บางคนเขาก็เดินทางไปที่ธนาคารนะคะเพราะว่าอาจจะติดขัดปัญหาว่าเคยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เคยลงทะเบียนไว้แล้วหรือว่ายืนยันตัวตนไม่ผ่านเขา าก็เดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยบางสาขาคุณผู้ชมคิวยาวล้นออกมาที่สถานที่บริการเลยเรื่องนี้ค่ะเพื่อความกระจ่างเมื่อวานนี้ค่ะในรายการสถานีประชาชนน้องอ้อมได้พูดคุยกับคุณละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะมีคนที่สนใจโครงการไทยช่วยไทยพลัสจำนวนมากเลยแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือได้นำปัญหาต่างๆที่มันมีการข้อติดขัดต่างๆเนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขว่าเอ๊ะการรอคิวการลงระบบต่างๆก็มาพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ทีนี้ค่ะข้อมูลก็คือว่าใครที่ลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็ขึ้นลักษณะของลูกศรที่เป็นสีส้มเป็นวงกลมอยู่แล้วบอกว่ากำลังรอดำเนินการอีก3วันถ้าได้สิทธิ์จะได้ SMS ติดต่อกลับไปทีนี้ทางท่านรองโฆษกประจำทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วคนที่ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยคือคนที่ได้สิทธิ์แล้วแหละแต่ว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเคยได้สิทธิ์ต่างๆแล้วหรือเปล่าเคยเป็นคนที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งหรือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ถ้าสมมติว่ายังไม่เคยลงทะเบียนอะไรเลยและได้สิทธิ์นั้นก็จะมี SMS ส่งกลับไปทีนี้เนี่ยแหละค่ะระหว่างนี้มิจฉาชีพก็อาจจะใช้ช่องทางนี้แหละไม่ว่าจะเป็นส่ง SMS หรือให้เพิ่มเพื่อนผ่านทาง LINE นะคะแล้วก็จะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากธนาคารหรือว่ามาจากกระทรวงการคลังบ้างแล้วก็แนบลิงก์ให้กดบางครั้งก็เร่งรัดให้กรอกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็บอกว่าสิทธิ์ใกล้จะเต็มเอาล่ะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรพูดคุยกับท่านนี้ค่ะร้อยตำรวจเอกหญิงกาญจนีสิทธิโชติพงศ์ค่ะทีมสื่อสารองค์กรตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB พี่แพนด้าอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่แพนด้าค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องอ้อม
3: ค่ะให้ความรู้กับประชาชนหน่อยสร้างภูมิคุ้มกันหน่อยวิธีการดูค่ะว่าเอ๊ลิงก์จริงลิงก์ปลอม SMS ที่มาจากโครงการภาครัฐดูอย่างไรว่าไม่ใช่มิจฉาชีพคะ
4: ค่ะอันดับแรกที่สำคัญที่สุดให้เราดูชื่อหรือว่าช่องทางที่มานะคะคือต้องบอกว่ามิจฉาชีพอะเดี๋ยวนี้เนียนมากๆเลยหลายๆครั้งเขาส่งมาในชื่อ LINE หรือว่าชื่อ SMS ที่ดูเหมือนจะคล้ายๆกันแต่ว่าให้เราสังเกตเรื่องการสะกดค่ะการสะกดหรือว่าตัวอักษรคือบางที่เราอ่านผ่านๆเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นช่องจริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอ่านลายตัวหรือว่าสังเกตดีๆเนี่ยบางทีเราจะเจอว่ามันมีการสลับตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษบางทีสลับแค่ตัวเดียวอะค่ะมองผ่านๆเนี่ยมองไม่เห็นเลยอย่างเช่นเราเตือนกันบ่อยๆคือเช่นสมมติคำว่าไทยโพลิสออนไลน์คำว่าโพหรือเขาสลับแค่ตัว L กับตัว I นิดเดียวอะเราอ่านผ่านๆอะมันแค่จะกรีนเลยอะค่ะน้องอ้อมหรือคำว่าคอมพานีเปลี่ยนจากตัว N เป็นตัว RN อย่างเงี้ยค่ะมันใกล้เคียงมากๆอันนี้ก็ให้ดูในเรื่องของการสะกดเป็นหลักสองสมมติว่าเราจะกดลิงก์หรืออะไรก็ตามพอเราดูช่องทางหรือการสะกดแล้วอะค่ะขอให้เราอ่านข้อความให้ละเอียดก่อนว่าข้อความเนี่ยเขาบอกว่ายังไงแล้วถ้าสมมติว่าเรากดเข้าไปอะอันดับแรกอะมันจะเป็นการแบบเหมือนให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวนู่นนั่นนั่นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นของรัฐบาลหรือเป็นของราชการจริงๆเนี่ยถ้าเขาต้องการให้เราแบบยืนยันตามที่น้องอ้อมบอกมาเมื่อสักครู่นะคะว่าจะมีเอสเอ็มเอสยืนยันมาเนี่ยมันก็น่าจะจบเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการกรอกข้อมูลแล้วพอเรากดปุ๊บเนี่ยมีการลิงก์ไปในลักษณะเหมือนบังคับให้โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติ
3: ม
4: อันเนี้ยก็ให้เอะไว้ก่อนแล้วค่ะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่แฝงมาได้ค่ะ
3: ค่ะทีนี้มิจฉาชีพก็ใช้มุกเดิมๆแบบนี้เนี่ยแหละค่ะอิงกับสถานการณ์อย่างเช่นช่วงนี้มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็จะมีวันวิสาขบูชาอีกแล้วค่ะอยากจะให้พี่แพนด้าช่วยเตือนภัยประชาชนหน่อยค่ะ
4: ค่ะก็ต้องบอกตรงๆนะคะว่าช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงดีเดย์ของเหตุการณ์สำคัญหรือว่าวาระสำคัญต่างๆเนี่ยมันกลายมาเป็นเขาเรียกว่าสุดที่กระตุ้นความสนใจของประชาชนละกันก็เลยเป็นเหตุให้มิจฉาชีพเนี่ยใช้ความเป็นมุกเดิมแล้วผสมกับการเกาะกระแสสถานการณ์เพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขารู้ดีว่าคนเราเนี่ยมักจะเชื่อในสิ่งที่คุ้นเคยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนระวังหรือว่าคิดเยอะๆว่าก่อนที่เราจะกดหรืออะไรต่างๆนะคะทุกคนต้องมีสติมากๆเลยอย่างเช่นเขาจะชอบใช้คำแบบใครช่วยคลิปทัสรับสิทธิ์เยียวยาแนบบินปลอมวันที่สาขาร่วมทำบุญอะไรแนบบินปลอมอันนี้คือแม้ชื่อโครงการจะปลอมแต่ว่าเขามักจะใช้คำที่เราฟังแล้วมันมีเหตุการณ์จริงแบบนี้เกิดขึ้นได้ไงน้องอ้อมทีนี้มีสถิติว่าจะอาศัยกับ ความที่คนสนใจอยู่แล้วโดยที่เขาไม่ต้องไปสร้างเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นให้เราสังเกตให้ดีค่ะถ้าเมื่อไหร่มี

0: ความกดดันรีบเร่งอย่างเช่นสิทธิ์หมดวันนี้ยืนยันภายใน30ยืนยันภายใน30นาทีกดด่วนเหลือจำนวนจำกัดอะไรแบบนี้ค่ะให้เราแบบให้เราตั้งสติก่อนว่าอันอย่างเงี้ยอาจจะเป็นกลโกงของฉาชีพค่ะพวกนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าเกิดเราชะล่าใจหรือว่าเรากดโดยที่ไม่ทันระวังอ่ะอันเนี้ยเสี่ยงได้มากมากเลยเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดอันดับแรกนะคะขอให้ทุกคนศึกษาข่าวสารการรับสิทธิ์ของแคมเปญหรือโครงการต่างๆให้ละเอียดมีสติทุกครั้งก่อนที่จะกดเข้าไปคลิกลิงก์หรือว่ากดลิงก์ต่างๆค่ะไม่ว่าสิทธิ์นั้นจะมาจากคนแปลกหน้าหรือว่าคนที่เรารู้จักเพราะว่าต้องเตือนทุกคนแบบนี้ว่าเดี๋ยวนี้แม้ว่าจะมาช่องทางคนที่เรารู้จักก็มีความเป็นไปได้ว่าคนเหล่านี้ค่ะอาจจะโดนแฮกข้อมูลไปแล้วหรือว่าก็สวมรอยเป็นเขาก็ได้ค่ะ
1: ค่ะโอ้โหครบถ้วนเลยค่ะขอบคุณพี่แพนด้าค่ะทีมสื่อสารองค์กรตำรวจสอบสวนกลาง CIB ขอบพระคุณมากนะคะคุณผู้ชมยืนยันว่าสามารถที่จะลงได้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มตอนนี้สิทธิ์เหลือประมาณ5ล้าน6แสนสิทธิ์แล้วคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนสามารถไปลงทะเบียนได้เลยนะคะปะปิดท้ายกันที่ป้ายที่2ค่ะยังอยู่ที่เรื่องของการเตือนภัยออนไลน์เรื่องนี้เนี่ยใครที่ไปเปิดบัญชีเนี่ยท้ายแล้วอาจจะกลายเป็นบัญชีม้าเพราะว่าตำรวจสอบสวนกลางค่ะไปจับผู้ต้องหาคนหนึ่งได้ไปเกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีม้าแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทนายความเรื่องนี้มีผู้เสียหายไปกว่า 300,000 บาทค่ะให้ดูค่ะนี่คือภาพที่ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ค่ะไปจับกุมนางสาวสิรินทร์อายุ21ปีตามหมายจับของศาลจังหวัดขอนแก่นในความผิดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานช่อโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและการเปิดบัญชีม้าคือเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปผู้เสียหายเขาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเขาเนี่ยตกเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าไปเจอเพจ Facebook อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นทนายความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายในการนำเงินมาคืนได้ปรากฏว่าทางผู้เสียหายเขาก็เลยติดต่อไปทางมิจฉาชีพค่ะออกอุบายว่าถ้าอยากจะได้เงินคืนเอาแบบนี้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมกับทนายปลอมเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยให้นะโดยการโอนเงินเข้าไปที่กองทุนซึ่งโอนเงินไปค่ะ6บัญชี1ในนั้นค่ะเป็นบัญชีของนางสาวสิรินทร์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุมเนี่ยแหละปรากฏว่าตอนที่จะถอนเงินออกมาไม่สามารถถอนเงินออกมาได้เพราะว่ามิจฉาชีพก็อ้างสารพัดนานาคุณผู้ชมว่าทำระยะเวลาเกินบ้างล่ะไม่ทำบันทึกข้อความบ้างล่ะทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเขาก็รู้ว่าถูกหลอกก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ทีนี้ค่ะผู้ต้องหาคนนี้ก็หลบหนีอยู่ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยติดตามจับกุมตัวไว้แล้วก็ส่งตัวไปที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่ทีนี้ค่ะผู้ต้องหาให้การปฏิเสธแต่ยอมรับค่ะว่าเปิดบัญชีม้าจริง5บัญชีแล้วก็ขายให้กับมิจฉาชีพที่รับซื้อในราคาบัญชีละ 2,000 บาทรวมที่ได้เงินมาเนี่ย 10,000 บาทนางสาวสิรินทร์บอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าต้องการใช้เงินตรงนี้ไปกับทุนการศึกษาคุณผู้ชมโทษการเปิดบัญชีม้าเนี่ยหนักอยู่เหมือนกันนะโทษการเปิดบัญชีม้าจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเอาล่ะนี่คือบทเรียนนะคุณผู้ชมสำหรับการเปิดบัญชีม้ามีโทษอย่างแน่นอนเอาล่ะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้นะคะพี่ต๊อบพี่ปรีนค่ะแม้ว่าจะเป็นคนรู้จักกันแต่ว่ายังไงก็ห้ามเปิดหรือว่าห้ามให้ใช้ห้ามให้ยืมบัญชีกันเด็ดขาดนะคะ
2: ใช่ครับเรื่องเงินทองเนี่ยต่อให้ชัดเจนยังไงรู้จักกันแค่ไหนนะอย่าไปเสี่ยงเสียมิตรภาพอย่าเสียความสัมพันธ์ด้วยเงินดีกว่านะเงินใครเงินมันแยกกระเป๋ากันไปเลยนะ
3: บางทีไม่ใช่แค่เรื่องของการยืมไปคืนมาหรืออย่างไรนะคะเนี่ยแหละบางทีคือเอาบัญชีเราไปบอกว่าเดี๋ยวมีคนโอนเงินมาให้ขอยืมบัญชีแป๊บนึงมันจะเสียเรื่องกันไปใหญ่นะคะ
2: ครับวันนี้ขอบคุณน้องอ้อมนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณผู้ชมครับเรื่องเงินเรื่องทองไม่เข้าใครออกใครครับดังนั้นยุคนี้สมัยนี้แม้กับคนใกล้ตัวคนที่ไว้ใจได้เงินมันเปลี่ยนคนได้จริงนะ
3: แต่ว่าเราแนะนำกันได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำยังไงให้มีเงินในหลายๆกระเป๋าให้เงินงอกเงย
2: มีหลายเรื่องครับเรื่องที่หาเงินและเรื่องพาเที่ยวเสียเงินก็มีในสีสันเรตตี้ติดตามกันต่อเลยครับ

0: ใครที่เพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนครับฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรีมกันหน่อยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมหลายท่านกดไลค์เข้ามาแล้วก็ชื่นใจกดเลิฟเข้ามาแล้วก็ดีใจยิ่งคอมเมนต์สักหน่อยจะได้อยู่ด้วยกันยาวๆนะคะ
0: ครับ
1: บางคนก็ทักทายมาจากในหลากหลายพื้นที่เนาะแต่ว่าช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะเวลาพี่ต๊อปไปทำกิจกรรมอะไรมันต้องมีเรื่องของการไปตลาด
0: การ
1: ไปเดินตลาดเช้าๆนะคะพี่น่ะชอบมากตลาดท้องถิ่นเขาก็จะมีอะไรที่แปลกใหม่พาคุณผู้ชมไปดูที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนะคะที่เนี่ยเขาก็มีตลาดเหมือนกันเป็นตลาดสดเทศบาลแม่ระมาดค่ะมาดูกันเลยถ้ามีโอกาสไปต่างจังหวัดนะไปออกกองอะไรอย่างเงี้ยจะหาเวลาไปเดินตลาดนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดสดค่ะแม้ว่าจะดูเรียบง่ายและเป็นกันเองมากๆหลายร้านเปิดขายกันมานานหลาย10ปีขายต่อกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีแต่รอยยิ้มเสียงทักทายกันในยามเช้าเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของตลาดแห่งนี้เลยล่ะค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะครับตลาดแห่งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คนในอำเภอแม่ระมาดเท่านั้นนะครับชาวบ้านแต่ตำบลใกล้เคียงแถวนั้นก็ขับรถมาซื้อของกันที่นี่ตั้งแต่เช้ามืดบางคนเนี่ยมาหาซื้อของไปทำกับข้าวที่บ้านครับส่วนบางกลุ่มก็มานั่งล้อมวงกินกาแฟกันกินข้าวเช้ากันในตลาดก่อนจะแยกย้ายกันไปทำงานถึงตอนนี้จะมีพวกห้างหรือร้านสะดวกซื้อเปิดเยอะนะน้องพีนแต่ว่าตลาดสดๆแบบเดิมแบบนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่นะ
1: ใช่แล้วค่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะคือหลายอย่างเราจะมีความรู้สึกว่าคนเขาไปหามา
0: แบบนี้เป็นร้านสะดวกซื้อไม่มีไง
1: จริงๆคือคนขายเนี่ยเป็นคนที่ไปหาปลามาเป็นคนที่ทำกับข้าวมาเองจริงๆเราก็จะรู้สึกอินมากกว่านะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะก็จะได้เห็นนะมีข้าวของขายหลากหลายเลยลูกค้าเนี่ยซื้อไม่หยุดเลยพ่อค้าแม่ค้าก็เรียกไม่หยุดเวลาไปตลาดพ่อค้าแม่ค้าเรียกพี่ต๊อบว่าอะไรสุดหล่อ
0: นมรูปหล่อรูปหล่อ
1: ถ้าเป็นผู้หญิงครับคนสวยช่วยยายหน่อยได้ไหมลูกยายเล็กนิดเดียวเองอะไรแบบนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของตลาดแห่งนี้ต้องบอกว่าเขาจะมีรถนะมารับมีดด้วยนะคะยามเช้าๆเนี่ยก็เปิดเพลงสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มให้กับคนทั้งตลาดเป็นบรรยากาศยามเช้าของตลาดแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะมีความเรียบง่ายคึกคักความเป็นกันเองใครมีโอกาสนะคะไปในพื้นที่เทศบาลแม่ระมาดคุณผู้ชมอำเภอแม่ระมาดนะคะก็แวะกันไปได้อุ่นนุ่นหน่อยพ่อค้าแม่ค้าจริงใจนะคะมีทั้งอาหารสดนะคะอาหารปรุงสุกด้วยเหมือนกันช่วยกันอุดหนุนเกษตรกรแล้วก็อาหารท้องถิ่นค่ะ
0: โอ้โหนี่ก็จะมีของที่ในร้านสะดวกซื้อไม่มีอย่างเง
1: ี้
0: ยอ
1: ันนี้ชุดประจำถิ่น
0: ชุดอย่างเงี้ยที่ร้านสะดวกซื้อถึงให้มีร้านสะดวกซื้อเยอะๆก็ไม่มีเอาไปขายนะ
1: หาที่กรุงเทพหาซื้อยากนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะรู้เลยว่าคนขายเนี่ยเขาจะไปรับผ้ามาซึ่งการทอผ้าต่างๆนะคะอย่างชุดชาติพันธุ์เนี่ยเขาทำกันเองในชุมชนพี่ต๊อบแล้วก็แต่ละสีสวยงามมากใส่แล้วก็เท่คือบางคนเขาอย่างนี้คือเพื่อความอินไปซื้อชุดมาใส่แล้วก็เอาไปชุดที่ใส่ไปเดินตลาดส่วนนี้เป็นร้านรับมีดค่ะ
0: หาเห็นหาดูให้เห็นนะยากแล้วนะ
1: ยากปกติพี่ไม่เคยเห็นทรงนี้เลยนะ
0: เ
1: ป็นกลมๆ
0: ทุกวันนี้มันมีในร้านค้าออนไลน์ขายที่รับมีดอ่
1: ะ
0: ผมซื้อมารับกับแม
1: ่เป็นยังไง
0: ตอนไม่รับคมกว่าพอรับแล้วไม่คงไม่รู้ทำผิดแล้วแบบ
1: ตอนไม่รับคมกว่าม
0: ันดูใช้งานง่ายนะ
1: พี่ทำถูกวิธีหรือเปล่า
0: ผมถึงว่าทำไมบริการทำรับมีดยังไม่หายไปไหนยังมีให้เห็นก็เพราะว่ารับเองมันไม่รอดไง
1: นี่ไงก็ขนมีดมาตลาดได้เลยให้เขารับให
0: ้ไปคุณผู้ชมครับในพิกัดพลเมืองวันนี้ครับชวนคุณผู้ชมไปดูเลี้ยงกุ้งไปกินกุ้งกันนะครับพิกัดพลเมืองพาไปที่กาฬสินธุ์ครับเมืองดินดำน้ำชุ่มครับกับการเปลี่ยนผืนนาป่านั้นให้เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งรวมถึงยังเป็นสินค้า GI ลำดับที่4ด้วยไปดูกันหน่อยครับแสดงว่ามีหลายชิ้นหลายสัตว์หลายอย่างในจังหวัด
1: ลำเปาฟาร์มกุ้ง
0: ลำเปาฟาร์มกุ้งครับนี่พาไปดูหน้าตาของสินค้า GI ลำดับที่4ของจังหวัดเขารองลงมาจากสินค้าผ้าไหมแพรวาข้าวเหนียวเขาวงและพุทรานมบ้านโพนครับนี่กลุ่มสาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามบ้านโปร่งแคตำบลหัวบานอำเภอยางตลาดเป็นแหล่งผลิตกุ้งก้ามกรามที่สำคัญครับที่สร้างอาชีพสร้างงานตลอดทั้งปีให้กับเกษตรกรในกลุ่มปัจจุบันนั้นมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด39คนครับท่านก็ทำอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกรามกันแล้วก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงง่ายโดยใช้แหล่งน้ำจากเขื่อนลำปาวเลี้ยงง่ายตัวใหญ่รสชาติหวานกรอบเนื้อแน่นซึ่งในช่วงนี้ราคาหน้าฟาร์มเนี่ยขายกิโลกรัมละ250บาทเลยนะครับ
2: กุ้งกาฬสินธุ์ของเราเนี่ยมันของเราเลี้ยงกุ้งมันไม่ได้ผสมกับกุ้งขาวเราทํากุ้งก้ามกรามโดยตรงเลยแล้วอีกอย่างกุ้งบ้านเราเนี่ยเปลือกเขาจะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่จะเปลือกบางแล้วก็เนื้อเขาจะออกหวานๆเนื้อเขาจะ ผมทำเนี่ยปีหนึ่ง3 ครั้ง 3 ล็อตล็อตหนึ่งผมจะลงผมจะไล่ลงน้ำผมจะลงกุ้งประมาณก้อนละ

0: ดาคมผมจะมีบ่อว่างไว้บ่อหนึ่งมันก็ลดเนี่ยกุ้งที่ผมอยากจะแนะนําให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งอยู่ครับเพราะว่ากุ้งมันยังขาดเยอะครับจะขาดเยอะมากเหมือนหน้าเทศกาลเนี่ยมันขาดเยอะมากแต่มันจะมีปัญหาอยู่ช่วงนึงช่วงเดือนฝนตกที่เห็ดออกกบออกอะไรเงี้ยอันนี้เขาจะขายยากหน่อยเพราะว่าเกษตรกรมันคนที่บริโภคกุ้งเขาก็จะไปกินปลาไปหากินกบไปหากินเอิ่งไปหากินพวกเห็ดพวกอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าจะขายยากหน่อยแต่คิดว่าการตลาดถ้าต่อไปถ้าทางการหน่วยราชการมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าถ้ากุ้งประเทศกินเขาก็ยังขาดแคลนเยอะอยู่ครับ
1: พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิตกุ้งก้ามกรามในภาคอีสานที่ใช้น้ำจากเขื่อนลำเปาเป็นหลักค่ะโดยผ่านคลองชลประทานทำให้สามารถเลี้ยงได้เกือบตลอดปีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอยางตลาดและอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ในปีนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบอกว่าการซื้อขายกุ้งลดลงจากเดิมโดยมีต้นทุนค่าขนส่งค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเดิมเคยมีพ่อค้ามารับซื้อถึงหน้าฟาร์มก็ลดลงนะคะและนอกจากนี้แล้วในกาฬสินธุ์มีอาชีพการเลี้ยงกุ้งฝอยของเกษตรกรรายย่อยบ้านโจดตำบลภูปอที่เลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดินบนพื้นที่2งานกว่าๆโดยเลี้ยงขายเฉพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มานานกว่า6ปีค่ะเพื่อเป็นแหล่งอาหารแหล่งรายได้และแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่อีกด้วย
2: คันโตมาซื้อแม่พันธุ์เมื่อกะสิโตมันตั้งท้องไปก็2อาทิตย์มันก็แตกลูกพยายามเอาโตแม่พันธุ์ที่แรกก็นับเดือนนี้บ่ขายแล้ว500พันซุมื้อนี้แต่ก่อนกันนับใส่อันนี้ตัวผักมันนี่พันหนึ่งสองพันจังสิซื้อทางไก่แมนซื้อพวกเชียงรายเชียงใหม่อุบลสกลอุดรมุนีมาเบิดละแถวนี้เจ้ามาเมืองเลยก็มาเจ้าสิมาเองพวกมันนี่พวกไม่ใกล้ไก่มันต่อรถบ่ได้เขาก็ไปส่งบขสละเอียดที่รถถึงอ่ะล่ะส่งบขสนี่ไปลงบขสนั่นใส่กล่องใส่ออกซิเจนแล้วพ่วงจากสิบบอขึ้นไปจังสิ3เดือนกับ8บ่อนึงขาย2บ่อนึงเฮาไว้ถ้าขยายถ้าสิไว้ถ้ากินนี่ก็เบื่อบ่อนึง2บ่อก็พอแล้วเลี้ยงเฮ็ดง่ายๆมันอยู่กับพรมสกปรกการรักษาน้ําเฮาคันบ่สนใจมันตายแน่นอนคันเฮาสนใจอยู่นี่บ่เป็นหยังเฮาต้องเบิ่งทุกมื้อทุกแรงยามสองต้องเลาะเบิ่งยามแรงเฮาก็เลาะเบิ่งไปเรื่อยๆพอได้ซื้อปลาทูกินก็ย้อนอันนี้ล่ะรถเรือก็จอดเบิดล่ะซุ่มหาเงิน
3: และนี่คือตัวอย่างเรื่องราวที่ถูกนำเสนอผ่านสายตาของพลเมืองครับอย่าปล่อยให้เรื่องราวสำคัญรอบตัวคุณหายไปคุณผู้ชมเองก็สามารถเป็นหนึ่งในหนึ่งทีมที่สามารถนำเสนอเรื่องราวนะครับอย่างทีมชาวอีสานของพิกัดพลเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับขอบคุณเรื่องราวดีๆแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมก็ดาวน์โหลดสแกน QR code ที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ดาวน์โหลดซีไซด์ไทยพีบีเอสนะครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของคุณให้คนทั้งประเทศได้ฟังไปพร้อมกันครับ
1: ค่ะส่งกันมาเยอะๆนะคะน้องๆน่ารักมากเลยขอบคุณด้วยค่ะในเรื่องของการส่งเสริมศักยภาพของคนพิการนะคุณผู้ชมต้องอาศัยความร่วมมือค่ะของทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะคะไม่ใช่แค่เรื่องศักยภาพทักษะโดยรอบตัวแต่ยังรวมไปถึงเรื่องของการดูแลทางใจด้วยเหมือนกันค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูโครงการดีๆค่ะที่มีชื่อว่า Together as One Family หลายดวงใจ1ครอบครัวเดียวกันนะคะงานนี้เพื่อสร้างความเข้าใจของสังคมลดอคติและเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพในสังคมค่ะเพื่อที่จะผลักดันนะคะให้คนพิการนั้นมีโอกาสเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมค่ะภาคีเครือข่ายด้านคนพิการทางจิตร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจัดงานแถลงข่าวและเสวนาภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางจิตภาคเหนือและผู้ดูแลคนพิการในการขับเคลื่อนงานด้านจิตเวชและการส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Together as One Family หลายดวงใจ1ครอบครัวเดียวกันเพื่อสร้างความเข้าใจลดอคติและผลักดันคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมสำหรับคนพิการทางจิตและครอบครัวค่ะภายในเวทีเสวนาผู้แทนจากหลายภาคส่วนร่วมกันสะท้อนมุมมองสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางจิตอย่างรอบด้านโดยนางสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกล่าวว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต้องดำเนินควบคู่ด้านการศึกษาอาชีพสวัสดิการการเข้าถึงสิทธิพร้อมผลักดัน Inclusive Society หรือสังคมที่ทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเท่าเทียมรวมถึงส่งเสริมการจ้างงานเพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนค่ะ
3: ในขณะที่ผู้แทนจากกรมสุขภาพจิตนะครับท่านก็ระบุว่าสุขภาพจิตนั้นเป็นเรื่องของทุกคนครับและผู้ป่วยจิตเวชนั้นสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้หากได้รับความเข้าใจและการดูแลที่เหมาะสม ดยครอบครัวชุมชนและสังคมนั้นมีส่วน

สำคัญในการลดการตีตราและสร้างโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างปกติครับด้านคุณทอสทองดีหรือว่าทอสลาเวเล่นะครับศิลปินและพิธีกรชาวอเมริกันที่ร่วมกันทำงานกับเครือข่ายคนพิการทางจิตมาอย่างต่อเนื่องท่านได้กล่าวว่าศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นสะพานเชื่อม

0: ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านต่างๆการออกสังคมการมีงานทำการจ้างงานอันนี้ก็เป็นการให้โอกาสที่เต็งมองว่าไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนควรมาร่วมมือร่วมใจให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงและก็ยั่งยืนมากขึ้นค่ะ
1: ทั้งนี้โครงการ Together as One Family หลายดวงใจ1ครอบครัวเดียวกันมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณบริเวณหนองจองคำจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะโดยภายในงานจะมีกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพคนพิการทางจิตการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมการผลักดันสังคมแห่งความเข้าใจและโอกาสอย่างยั่งยืนค่ะ
2: นี่ก็คือหนึ่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับที่ก็ร่วมกันสร้างความเข้าใจลดอคติแล้วก็เปิดโอกาสให้คนพิการทางจิตและครอบครัวนั้นได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเท่าเทียมครับทุกวันนี้นะครับเราจะส่งออกนี่ไม่ใช่แค่ศิลปินนะถ้าพูดถึงศิลปินที่ส่งออกเนี่ยก็สร้างชื่อเสียงกันเยอะแยะมากมายในหลายวงการอย่างที่ทราบตอนนี้ก็ได้ไปเป็นอีกหนึ่งส่วนในการร้องเพลงประกอบฟีฟ่าใช่ไหมบอลโลก
1: งานบอลโลกที่กำลังจะมีถึงด้วยนะคะก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ปรากฏการณ์เหมือนกันนะหลายคนอึ้งเลยภูมิใจในความเป็นไทยคนไทยด้วย
2: อันนั้นก็คือแง่ของเอนเตอร์เทนเมนต์หรือความบันเทิงครับแต่ถ้าแง่ของโรบอทหรือโคดดิ้งการสร้างหุ่นยนต์นั้นนวัตกรไทยที่ยังเป็นเยาวชนนั้นตอนนี้เนี่ยก็มีเวทีที่ให้น้องๆแสดงศักยภาพและแสดงความสามารถเพื่อในอนาคตจะเป็นการดึงเงินตราและอุตสาหกรรมเข้าในประเทศครับ
3: สิ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะพยายามที่จะทำหรือว่าพยายามที่จะปลูกฝังให้เยาวชนตั้งแต่อายุ7ถึง17ขวบได้เข้ามาแข่งขันเราไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งได้เราต้องตามเอให้ทันให้เด็กๆเนี่ยได้มาแสดงความสามารถในการใช้ทักษะในการคิดในการจะมาเรียบเรียงโค้ดดิ้งยังไงเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือทำงานซึ่งตรงนี้ถือว่าจะเป็นอนาคตของชาติในการที่จะทำให้การพัฒนา AI หรือการพัฒนาในเรื่องของหุ่นยนต์หรือในเรื่องวิศวกรรมทางด้าน AI ก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคตครับ
4: ด้วยความที่เรามองเรื่องของกำลังคนนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญปปคก็เป็นหน่วยที่สนับสนุนเรื่องการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับแล้วก็เรามองตั้งแต่ต้นน้ำก็คือตั้งแต่น้องๆวัย7ถึง17ปีนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มต้นน้ำไปจนถึงกลุ่มกำลังคนที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมเลยคือเรามองว่ากลุ่มนี้จริงๆอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะที่เทิร์นไปเป็นโปรแกรมเมอร์นะฮะหรือเทิร์นไปเป็น AI engineer แต่ว่าเรามองว่าในอนาคต AI coding AI literacy อะไรต่างๆเนี่ยมันจะกลายเป็นภาษาพื้นฐานนะเหมือนภาษาอังกฤษเมื่อก่อนที่เราต้องเรียนทุกคนเพื่อเชื่อมกับอินเตอร์นะฮะเชื่อมกับต่างประเทศแล้วก็มี resource ของการเรียนรู้มากขึ้น
5: หลายๆปีมานี้นะครับเราเริ่มการแข่งขันก็คือการที่จะสร้างเด็กๆนะครับวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้เด็กๆรู้ตัวเองนะครับสามารถลงมือจริงเรียนรู้จริงสามารถมีความรู้เกี่ยวกับโคดดิ้งเกี่ยวกับ AI มากขึ้นเกี่ยวกับโรบอทมากขึ้นนะครับดังการซัพพอร์ตนี้เนี่ยมันจะทำให้เด็กทราบตั้งแต่แรกว่าตัวเองสนใจด้านนี้จริงไหมจริงๆแล้วถ้าสมมติเด็กๆในอนาคตโตขึ้นไปอาจจะไม่ถนัดเรื่องนี้หรืออาจจะไม่สนใจก็ใช้ทักษะนี้ความสามารถนี้เนี่ยไปต่อยอดในด้านอื่นๆในการเรียนสาขาอื่นได้ด้วยนะครับ
6: วันนี้นะคะการแข่งขัน Thailand Robot and Coding Challenge สำหรับปีนี้นะคะมีการแข่งขันนะแบ่งออกเป็นชัดเจนเลยนะคะสำหรับสายโรบอทนะคะจะเรียกว่า Nova X นะคะแล้วก็ Robo G นะครับสายโคดดิ้งนะคะจะเรียกว่า Alpha I แล้ววัตถุของปีนี้ความสำคัญเลยคือเราเริ่มมีคำว่า AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างสายโรบอทเองก็จะไม่ใช่โรบอทแบบอย่างเดียวงั้นเด็กสามารถใช้ AI มาทำงานร่วมกับโรบอทแล้วก็ตัดสินใจบางอย่างได้นะคะหรือแม้แต่สาย AI โดยเฉพาะเช่นลีกอัลฟาไอเด็กๆก็ได้เรียนรู้ว่า AI มันทำงานยังไงเกี่ยวกับข้อมูลที่เราส่งให้เขางั้นพอ AI เรียนรู้เสร็จปุ๊บเขาจะพยากรณ์อะไรได้บ้างมีความแม่นยำแค่ไหนดังนั้นการแข่งขันในปีนี้ถือว่าเรายกระดับเพื่อจะฝึกศักยภาพของเด็กได้อย่างเต็มที่เป็นการรวมตัวกันของโรบอทและ AI อย่างชัดเจนค่ะ
7: ดีครับแต่ผมก็ I just feel like I'm very nervous and excitingAt the same time, everyone's very excited right now and very nervous, but just keep going and don't give up.
8: ชื่อนิวเคลียร์ค่ะ
9: นิวเคลียร์อายุเท่าไหร่คะ
8: อายุ9ขวบ
9: ค่ะวันนี้มาแข่งThailand Robot มีอะไรบ้างคะ
8: สนุกแล้วก็ลุ้นอยู่ว่าจะชนะหรือเปล่า
9: หนูแข่งประเภทอะไรคะ
8: Alpha I บ้างคะ
9: ยากไหมคะลุง
8: ยากอยู่แต่ตอนนี้ง่ายแล้ว
9: ไม่น่าจะมาไหมคะ
8: มา
10: ผมชื่อเทด้าครับ
9: มาจากโรงเรียนไหนคะ
10: มาจากโรงเรียนวาดีเชียงใหม่ครับ

0: นึงตอนจะขึ้นสะพานมันไม่เห็นป้ายมันก็เลยไม่ขึ้นสะพานครับน่ากลัวอยู่นิดนึงแต่ผมเชื่อว่าจีผมทำได้ครับ
1: ตอนนี้เหมือนกับว่าการเขียนโคดดิ้ง AI มีความสำคัญกับเด็กในอนาคตค่ะ
2: แล้วแม่ส่งเสริมน้องยังไงบ้างคะในการแข่งขัน
1: สนับสนุนให้กำลังใจให้ลองสนามในการแข่งขันค่ะก็อยากให้ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการเขียนโคดดิ้ง AI ให้แบบเด็กรุ่นใหม่อย่างนี้ค่ะรู้จักเลยนะคะ
3: Thailand Robot and Coding Challenge 2026นั้นจัดขึ้นนะครับโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นถึงความสามารถเด็กๆนะ
4: ค
3: ือตอนแรกคิดว่าเป็นงานผู้ใหญ่จัดหรือเปล่าดูๆไปเนี่ยน้องๆเหมือนจะอยู่มัธยมแบบต้นๆเด็กด้วยซ้ำอ
4: ายุคือไม่เกินเลข10อ่ะ
3: คือ
4: 7ขวบนะคะ9ขวบด้วยเมื่อกี
3: ้
4: แล้วก็มีไม่ถึงไม่เกิน20ใช่ไหมคะสัก17ปีก็มีด้วยเหมือนกันภายในงานเมื่อก่อนจะรู้สึกว่าการประกอบโอ้โหหุ่นยนต์อะไรเงี้ยเป็นของเด็กมหาลัย
3: แค่เลโก้เนี่ยเราก็ยากแล้วล็อกต่อเลโก้ที่มันขยับไม่ได้เนี่ยหรือแม้กระทั่งการพิมพ์ Facebook เดี๋ยวนี้นะน้องๆผมก็งงแล้ว อะไรคืออะไรเดี๋ยวนี้มันให้ AI ทำ
4: ฟังก์ชันเยอะมากหลายอย่างที่เราต้องพัฒนาไปด้วยกันนะคะเห็นเด็กๆแบบนี้ก็ชื่นชมค่ะคุณผู้ชมนะคะน้องๆเนี่ยจะได้ช่วยกันในการเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพของประเทศไทยเราต่อไปด้วยนะคะ
3: เงินทองต้องคิดวันนี้มีเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยพีนเป็นคนฟุ่มเฟือยไหม
4: ฟุ่มเฟือยไหมหรอถ้าเราบอกว่าเราซื้อเพื่อความสุขของตัวเองแบบนี้เราเรียกฟุ่มเฟือยหรือเปล่าคะคุณผู้ชมบางทีมันก็มีของที่เราอยากได้ใช่ไหม
3: มันจะมีประโยคนึงชอบก็จัดประหยัดทำไมของมันต้องมีซื้อเลยพี่เดี๋ยวค่อยผ่อน
4: ค่ะบางทีไม่ใช่ว่าไม่เคยมีเช่นเสื้อเช่นของสะสมก็มีแล้วแต่อยากมีอีกแบบนั้นคุณผู้ชมคะอยากจะมาเติมเต็มความรู้สึกบางอย่างหรือเปล่าที่มันขาดหายไปแต่แน่นอนว่ามันต้องมีวิธีการในการวางแผนบริหารจัดการยังไงที่ซื้อความสุขได้แต่ไม่ก็ไปกระทบกระเทือนกับเรื่องการจัดการเงินในสิ่งจำเป็นต้องใช้ด้วยวันนี้ร่วมหาคำตอบและวางแผนการเงินไปด้วยกันนะคะกับคุณนุ่นณัฐชยาอัมพรที่วาทิพย์ที่ปรึกษาการเงินจาก AFPT เชิญชมได้เลยค่ะ
5: ค่าใช้จ่ายสำหรับความสุขเป็นคุณค่าทางจิตใจหรือเป็นรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนพูดถึงแต่เรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้หาอาชีพเสริมเราต้องประหยัดไม่งั้นเงินจะไม่พอใช้แต่ถ้าบางครั้งเราอยากจะซื้อของที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอาจจะเป็นของที่มีราคาแพงด้วยซ้ำแต่มีผลทางจิตใจมันเหมาะสมหรือเปล่านะที่เราจะใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อความสุขให้กับตัวเราเองซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าความสุขหลายๆอย่างจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆไม่ว่าจะเป็นของอร่อยที่เราอยากจะกินสถานที่เที่ยวที่เราอยากจะไปของน่ารักของสะสมต่างๆที่เราอยากจะมีไว้ติดบ้านหรือการซื้อของให้กับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราหรือจะเป็นการไปร่วมกิจกรรมต่างๆไปดูคอนเสิร์ตของศิลปินที่เราชื่นชอบแต่ละอย่างใช้เงินทั้งนั้นเลยค่ะและหลายๆครั้งค่ะเราจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกดีด้วยซ้ำแถมรู้สึกผิดอีกต่างหากเพราะคิดว่าเอ๊ะนี่ฉันกำลังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอยู่หรือเปล่านะเราจ่ายเงินตั้งเท่านี้เราควรที่จะต้องรู้สึกดีสิแต่กลายเป็นรู้สึกผิดซะอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วถ้าการจ่ายเงินเพื่อซื้อความสุขนั้นไม่ได้กระทบกับแผนการเงินด้านอื่นๆของการใช้ชีวิตถ้าเรายังสามารถจ่ายเงินไปกับสิ่งจำเป็นได้อย่างครบถ้วนเราก็อาจจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาซื้อความสุขให้กับตัวเองได้ก็ไม่เสียหายอะไรค่ะเทคที่1วางแผนสำหรับค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ครบถ้วนหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งเลยค่ะบรรทัดแรกสุดเขียนลงไปเลยว่าคิดว่าเราจะมีรายได้ในเดือนนี้อยู่ที่เท่าไหร่จากนั้นบรรทัดต่อมาก็เขียนลงไปเลยค่ะว่ารายจ่ายอะไรบ้างที่เราจำเป็นจะต้องจ่ายไล่มาให้ครบทุกรายการจากนั้นบรรทัดสุดท้ายค่ะลองดูว่าเรามีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่จำนวนเงินตรงนี้แหละค่ะคือจำนวนเงินที่เราสามารถนำไปซื้อความสุขได้โดยที่ไม่กระทบกับรายจ่ายจำเป็นอื่นๆในชีวิตค่ะซึ่งนุ่นแนะนำให้เป็นการเขียนค่ะเขียนออกมาค่ะเขียนออกมาให้หมดเพราะหลายๆครั้งเราคิดวนอยู่ในหัวแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราคิดครบถ้วนแล้วแต่อาจจะไม่ครบก็ได้การเขียนจะทำให้เรามองเห็นภาพรวมการเงินของเราได้อย่างชัดเจนเห็นตัวเลขครบทุกบรรทัดจะทำให้เราสามารถจัดสรรการเงินของเราได้อย่างดีค่ะถึงแม้ว่าการเขียนจะดูเป็นวิธีที่ไม่ทันสมัยเอาซะเลยแต่การเขียนก็ยังเป็นวิธีที่ได้ผลดีอยู่เสมอค่ะ ทริคที่2ถ้าความสุขของเราเป็นความสุขที่ต้องใช้เงินเยอะแนะนำว่าให้เราเก็บสะสมเงินให้ครบถ้วนก่อนได้ครบแล้วเมื่อไหร่ถึงค่อยจ่ายเงินไปกับความสุขนั้นเพราะถ้าเราจ่ายเงินทีเดียวก้อนใหญ่ๆไปในครั้งเดียวอาจจะตกใจได้ค่ะและที่สำคัญระวังเรื่องการใช้สินเชื่อไปกับรายจ่ายของความสุขด้วยค่ะบางครั้งเราซื้อไปแล้วของมาถึงบ้านแล้วความสุขเกิดขึ้นแล้วความสุขจบไปแล้วด้วยซ้ำแต่ยังผ่อนไม่หมดเลยกลายเป็นว่าสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยแทนที่จะสร้างความสุขได้ตลอดต่อเนื่องกลายเป็นสร้างความทุกข์ให้เราซะอย่างนั้นเลยค่ะและที่สำคัญที่สุดสำหรับการใช้จ่ายเพื่อความสุขค่ะนุ่นอยากให้ทุกคนลองสำรวจจิตใจตัวเองดูว่าถ้าเราซื้อสินค้าชิ้นนี้มาแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่มีใครมองเห็นเลยว่าเราซื้อสินค้าชิ้นนี้มาเราไม่ได้เอาไปอวดใครเราจะยังมีความสุขได้จริงๆไหมถ้าเรารู้สึกว่าฉันมีความสุขได้แม้ไม่ต้องเอาไปอวดใครแสดงว่าของสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นของที่สามารถสร้างความสุขให้กับเราได้จริงๆค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราบริหารจัดการการเงินของเราเป็นอย่างดีแล้วเราแบ่งสรรปันส่วนสำหรับค่าใช้จ่ายความสุขของเราแล้วก็อย่าจ่ายเงินซื้อความสุขเพลินจนกลายเป็นหนี้หรือว่าต้องมีสินเชื่อเกินตัวหรือว่าจ่ายเงินเพลินจนไม่มีเงินเหลือเก็บเหลือออมเลยอันนั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเรื่องเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือไม่ว่าเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
3: เงินทองต้องคิดนะครับดังนั้นก่อนจะใช้เงินทำอะไรก็ตามคิดสักนิดหนึ่งนะว่าถ้าความสุขที่เรามีนั้นมันจะต้องแลกกับทุกข์ที่มันจะต้องไปจ่ายตอนครบงวดบัตรเครดิตนั้นเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มทุนหรือเปล่าไม่เป็นไรครับวันนี้เรามีสินค้าที่เหมาะเลยบอกเลยว่าซื้อแล้วไม่ขาดทุนมีแต่จะกำไรรู้สึกดีรู้สึกสุขใจเมื่อได้ซื้อใช้ด้วย
4: แน่นอนนะคะว่าก็เป็นสินค้าจากท้องถิ่นจากชุมชนด้วยภูมิปัญญาของคนไทยค่ะคุณผู้ชมงานวันนี้นะคะเรายกขยงนะคะเป็นสินค้าจากงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ค่ะมีทั้งอาหารพื้นถิ่นนะคะของกินผลิตภัณฑ์โดดเด่นของดีจากชุมชนใครไม่อยากพลาดโดยเฉพาะคนที่ชอบอาหารใต
3: ้
4: งานนี้นะคะเรามีสินค้าของดีจากเมืองตรังมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันในสตูดิโอเลยค่ะ
3: เป็นสินค้า GI ก็มีสินค้านวัตกรรมก็มาคุณผู้ชมครับของพื้นถิ่นของพื้นถิ่นที่อยู่ภาคใต้นั้นเนี่ยหลายๆคนนึกถึงอะไรกะปิ
4: ใช่ไหมกะปิ
3: เครื่องแกงเทศหรือว่าขนมพวกติ่มซำนี้ที่ใต้ก็มานะครับมาดูกันอย่างที่เห็นนี้เป็นแค่ตัวอย่างยกทัพมาแค่บางส่วนนะฮะจัดกองมาแค่นี
4: ้
3: ที่จังหวัดตรังเนี่ยเขาก็มีเครื่องแกงผงปรุงรสอาหารไทยเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้านน้ำอ้อยสดคุณภาพดีซอสติ่มซำน้ำจิ้มติ่มซำติ่มซำแช่แข็งซาลาเปาแช่แข็งกุ้งทะเลแช่แข็งไก่บดกุ้งปรุงรสแช่แข็งเนื้อกวางสดแช่แข็ง
4: เนื้อกวางก็มีคุณผู้ชมคะ
3: แต่ไม่น่าจะมาเพราะเดี๋ยวกลัวพิธีกรจุ๊บไปหรือเปล่า
4: คือจะเห็นหลายอย่างนะคะว่าเป็นของแช่แข็งได้แล้วก็มีเรื่องของการอัดเป็นกระป๋องด้วย มีปลากระป๋องรสต้มยำพริกไทยออร์แกนิกนะคะผงไข่ไข่พามก็มีเป็นมาตรฐาน GAP นะคะน้ำแกงส้มปักใต้ใครที่เป็นลูกหลานนะชาวใต้หรือว่าชอบกิน
3: ก็ไปเลย
4: คิดถึงแล้วเอามาทำกินเองได้แล้วพอแพ็กเกจแบบนี้นะคะมันสามารถเก็บได
3: ้
4: ขนส่งสะดวกเวลาเอามาอุ่นรับประทานก็ง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วย
3: พริกไทยตังเขาก็ขึ้นชื่อนะ
4: ใช่ไหมนี่ค่ะขออนุญาต
3: ดูสิ
4: มีทั้งเป็นแบบว่าไวท์เปเปอร์นะคะก็คือพริกไทยป่นสีขาวคุณผู้ชมหรือว่าเป็นพริกไทยดำแบบแบล็คเปเปอร์แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะทำได้หลากหลายเมนูนะเอาจริงพี่ต๊อบแค่ทำไข่เจียวแล้วใส่พริกไทยสักหน่อยหอมฉุยเลย
3: หรือว่าจะจี่สเต็กเขาเรียกจี่สเต็กไหม
4: จี่สเต็ก
3: ย่างสเต็กจี่มันดูแบบแถวบ้านไปหน่อย
4: กิล
3: กิล
4: ค่ะ
3: กิลกิลจะมีเดียมแรร์จี่สเต็กก็คือจี่คือการเอาไปแนบกับไฟไงฮะ
4: บ้านอยู่อีสานเลย
3: นะติดคนแนวเพราะว่าเราจี่คอหมูย่างอันนี้เป็นพริกไทยดำแบบพร้อมที่แบบบดพริกไทยแล้วก็ตะแคง
4: นี่ลักษณะแบบนี้คืออะไรหมุนเอาก็ได้ไม่ต
3: ้
4: องรอทุบนะคุณผู้ชม
3: ม
4: ี
3: พริกไทยดำพริกไทยขาวนะครับมีหลายอย่างเลยในพวกซอสติ่มซำเนี่ยก็มีใครที่ไปภาคใต้แล้วกินติ่มซำตอนเช้าๆเนี่ยก็เป็นซอสนี่แหละซอสหวานๆเผ็ดๆก็คือซอสอย่างนี้น้ำจิ้มติ่มซำนี
4: ่อ๋อบางพื้นที่เขากินก๋วยเตี๋ยวลอยกับน้ำแบบนี้เนี่ยกันนะน้ำจิ้มแบบที่เป็นพริกๆก็อร่อยเหมือนกันให้ดูตรงนี้เป็น
3: ผงแกง
4: ปรุงรสนะเป็นผงแกงนะคะเครื่องต่างๆใครที่ทำกับข้าวอยู่บ้านเครื่องผัดกะเพราชนิดผงมีต้มข่าไก่ชนิดผงด้วยเครื่องต้มยำชนิดผงนะคะก็แค่เอาวัตถุดิบอ่ะที่มันอยู่บนหน้าฉากตรงนี้คุณผู้ชมนะที่เขาจะกินไว้อ่ะไปตามหามา แล้วก็เอามาใส่แล้วก็ใส่ผงปรุงรสเข้าไปได้เลยง่ายสะดวกรวดเร็ว
3: ไม่หมดเพียงแค่นั้นใครที่ชอบกินเมนูไก่ทอดอย่างผมนี่

0: ชอบมาก
1: สังเกตไหมทําไมคนใต้ชอบทอดไก่แล้วทอดอร่อยบ้านไหนไปกินที่ไหนนะกินกับขนมจีนนี่อร่อยมาก
2: คือเขาจะกรอบมาก
1: นี่เขามีแป้งหมักไก่ทอดสําเร็จรูปเป็นสูตรไก่ทอดหาดใหญ่แต่ขายที่ตังคนใต้ก็ใช้สูตรเดียวกัน
2: อยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากกัน
1: ใครที่แบบหาสูตรไม่เจอนะช่วงต้นอย่าเพิ่งคิดเองทําตามเขาไปก่อนคิดเองบางทีเดี๋ยวขายยากเราทำอะไรที่เขาขายง่ายๆนี่เขาทำมาให้นัสรินซองเดียวจบครบรถเขาบอก
2: เลิศเลยอ่ะนะคะก็คือนัสรินนี่เป็นแบรนด์ของเขา
1: แบรนด์เขาแต่ว่า1ซองสำหรับไก่1กิโลกรัมใครทอดแล้วอร่อยอยากเขียนแค่รีวิวนะครับส่งมาให้เรากินด้วยนะครับรบกวนด้วย
2: ส่งมาได้หรอ
1: ส่งมาได้
2: นะคะอันนี้คืออะไรเอ่ย
1: อะไรอ่ะ
2: ผงไข่พามหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์อันนี้ที่ได้มาตรฐาน
2: นะคะคือเป็นซูเปอร์ฟู้ดค่ะคุณผู้ชมแล้วอันนี้คือเขาเอามาทำในลักษณะของพาวเดอร์ก็คือเป็นแป้งนะเป็นไข่ผำที่แห้งแล้วเอาไว้ผงโรยนะคะก็มีมาตรฐานแบบนี้บอกว่าทานได้1-2ช้อนชาผสมได้กับทั้งอาหารคาวนะคะมีความไปใส่อาหารหวานด้วยอย่างไอติมหรือว่าชงกับเครื่องดื่มก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะคือถ้าไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยพี่ท็อปมันจะเป็นแบบแฉะ
1: น
2: ะ
1: เ
2: ราก็ต้องอยู่ในตู้เย็นเท่านั้นแบบสด
1: ใช่ไหมคือแบบแฉะคือมันจะ
2: คุณเข้าใจไหม
1: รู้สึกแฉะแต่จริงมันคือสด
2: ว่ากำลังจะหมายถึงพอมันแช่ในตู้เย
1: ็
2: นแล้วมันจะมีความแฉะไงอีกคนสี่คนแฉะทีเนี้ยพอเป็นแบบนี้มันก็สะดวกเก็บง่ายเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบเปียกมาอยู่ในตู้เย็นมาบางทีต้องรีบกิน
1: ต้องรีบกินเพราะมันไม่ได้แปรรูปมาอะแต่ที่คนใต้ขาดไม่ได้ครับพี่น้องครับแกงส้ม
2: แกงส้ม
1: ไปที่ไหนก็ต้องมีนี่มีคนชุมพรอยู่ที่บ้านแต่แกงส้มตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝนตกแดดออกไม่มีอะไรกินแต่จะมีแกงส้มให้กินเสมอ
2: แล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมคนไทยไปกินแกงส้มที่ใต้ก็จะรู้สึกว่าไม่เหมือนคนใต้ไปกินแกงส้มที่ภาคกลาง
1: คนกลางเขาจะเรียกแกงเหลืองแต่คนใต้เรียกส้มเพราะมันเปรี้ยวแล้วก็สีมันต้องส้ม
2: แต่อันนี้คือของแท้แน่นอน
1: อันนี้น้ำส้มปักใต้ปรุงสำเร็จครับใครที่อยากมัดใจคนใต้เดทคนใต้นะครับเป็นน้ำแกงส้มปักใต้น
2: ะ
1: บางทีแกงกลางไปแล้วเดี๋ยวทำไม่ถูกแม่ยายไม่รักอีก
2: คนละสูตร
1: ก
2: ัน
1: นะครับอันนี้ก็มีนะครับแปลว่าจะเห็นถึงของที่เป็นของดีปากใต้ที่เอามาแปรรูปแล้วก็จัดแบบแพ็กเกจที่ซื้อง่ายขายคล่องแบบนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะคุณผู้ชมท่านใดเห็นมากมายตะการตาแบบนี้อยากจะไปชิมช็อปใช้สักหน่อยนะเดี๋ยวนี้เรามีเรื่องของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมาด้วยลงทีเวกันแล้วนะคะคุณผู้ชมไปช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจไทยกันหน่อยวันนี้วันแรกเลยนะคะไทยเฟกอนุกาเอเชีย2026ค่ะไปที่ไหนพี่ต๊อ
1: บเมืองทองธานีครับที่ฮอ10บูธ10L47 ครับ Impact เมืองทองธานีตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ปากเกร็ดนนทบุรี
2: ค่ะเอาพกกันไปเลยถุงผ้าใดๆนะคะกระเป๋ามากมายก็เอาไปค้นมาจะได้มีเสบียงติดเอาไว้ในครัวค่ะ
1: นะไปได้เลยนะครับในงานในวันนี้นะฮะที่เมืองทองธานีมีหลายอีเวนต์หลายงานเลยแวะเวียนเข้าไปกันได้นะครับแวะเวียนกันไปนะครับอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมมีใครทักเรามาบ้างนะน้องพีนนะ
2: เช้าก็สวัสดีคุณต๊อบคุณพีนนะคะสวัสดีทุกท่านเลย
1: สวัสดี
2: วันนี้บางคนบอกว่าอากาศแจ่มใสนะคะเพราะว่าเรายังไม่เห็นเรื่องของฟ้าฝนที่มันตก
1: วันนี้ฝนจะน้อยลงจากเมื่อวานนะครับแต่แดดจะร้อนหน่อยคุณผู้ชมต้องระว
2: ังแดดฤดูฝนเนี่ยไม่ล้อเล่นนะคุณผู้ชมคะเอาบางคนบอกว่ามีผงหมักหมูย่างเมืองตรังบ้างไหมคะ
1: น่าจะมีที่งานนะผมว่าน่าจะมีคุณประเสริฐศักดิ์อาจจะต้องแวะไปงานแล้วฝากฮิ้วมาด้วยนะครับ
2: ค่ะหลายคอมเมนต์นะคะก็ได้อ่านทุกข้อความชื่นใจค่ะ
1: ครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับเรา2คนและทีมงานขอบคุณมากๆเลยที่อยู่กันมาตั้งแต่8โมงเช้าพรุ่งนี้วันพุธกลับมาเจอกันเวลาเดิมแหละครับ8นาฬิกาขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: าที่จำความได้ตั้งแต่เด็กๆพี่วาดก็ไม่เคยกลัวอะไรเลยฉันอยากทำได้อย่างพี่บ้างคิดอะไรก็พูดออกไปได้ตรงๆพูดมากไปก็ไม่ดีต่อจากเนี้ยพี่อย่าใจร้อนนะฉันไม่อยู่ไม่มีใครคอยห้ามพี่ตอนที่จะไปตีกับใครหรอกนะ
1: นั่นสิฉันไม่เสียใจที่รักพี่เลิศข้างเดียวแล้วล่ะแต่ฉันเศร้าใจที่เราจะต้องจากกันจริงๆแล้วหรอน้องออนไม่มีน้องอ่อนแล้วฉันจะอยู่อย่างไร

0: ฉันต้องอยู่ให้ได้น้องอ่อนก็เหมือนกันต้องอยู่ให้ได้นะ
1: ฉันสัญญาฉันจะกลับมาเยี่ยมพี่บ่อยๆนะ
0: ได้ถ้าพี่เลิศรังแกเธอหรือคุณปางร้ายกับเธอเธอต้องบอกพี่นะพี่จะไปตีให้ราบเลย
2: Hehehehe

0: อฉันมากราบทูลลาเพคะ
1: นางอ่อนเอ้ยข้าเสียดายเจ้าจริงๆบอกตามตรงฝีมือเจ้ากำลังเจริญงอกงามน่าชื่นใจอยู่ทีเดียวหีบหมากนี้ข้ายกให้รับไปเสีย
0: เป็นพระเดชพระคุณล้นเกล้าเพคะ
1: เปิดออกดูข้างในด้วย
0: เพคะ

0: ระวังกิริยาด้วย
1: ขอกราบประทานอภัยเพคะหม่อมฉันรับไว้ไม่ได้จริงๆหม่อมฉันได้รับข้าวแดงแกงร้อนมาหลายปี

0: พ่อกลับเนรคุณจะทิ้งฝ่าพระบาทไปออกเรือน
1: ประเดี๋ยวนางอ่อนเจ้าคิดอะไร
0: หีบและเข็มกลัดนี้ที่ฝ่าพระบาทประทานให้หม่อมฉันหม่อมฉันไม่คู่ควรเลย
2: ที่เวลาอย่างนี้ล่ะไม่รู้จักเงียบบ้าง
1: ข้าให้เป็นที่ระลึกว่าเจ้าเป็นข้าหลวงที่ข้ารักเอ็นดูเจ้าจะออกไปแต่งงานมีครอบครัวหน้าที่ของข้าก็คือต้องยินดีด้วยนางอ่อนเอ้ยจะแต่งงานแค่นี้ตกอกตกใจขวัญหนีดีฝ่อไปเสียแล้ว
3: อย่าทรงนำพาเลยเพคะคนเราแต่งงานครั้งแรกก็แบบนี้เองครั้งต่อไปก็คงจะดีขึ้น
2: แม่วาดปากคอให้เป็นมงคลหน่อย
1: นางวาดล่ะจะตามน้องสาวไปเมื่อไหร่
3: ไม่มีวันนั้นเพคะหม่อมฉันตั้งใจจะทำถวายรับใช้อยู่ในห้องเครื่องตลอดไป
1: สาธุขอให้เป็นจริงดั่งคำเจ้าว่านะนางวาดแล้วข้าจะตั้งให้เจ้าเป็นคุณเท้าเอง
2: จำได้ไหมหีบใบนี้
4: ของในหีบทั้งหมดเนี่ยเป็นของแม่ช้อยพ่อเก็บรักษาไว้ไม่ได้เอาให้ใครพ่อเก็บมาไว้ให้เจ้าจริงๆตั้งใจจะมอบให้ในวันที่ลูกแต่งงานแต่มาคิดดูอีกทีหากว่าลูกจะไม่อยู่บ้านพ่อมอบของให้ลูกเก็บรักษาไว้กับตัวจะดีกว่าคุณกลุ่นครับผมอยากจะฝากของมีค่าของแม่ช้อยที่ผมตั้งใจจะมอบให้กับลูกอ่อนให้คุณกลุ่นช่วยดูแลรักษาเอาไว
2: ้ได้ค่ะ
5: สมบัติของอ่อนฉันเก็บรักษาไว้อย่างดีตามที่สัญญาไว้กับคุณพระเมื่อถึงเวลาจะออกเรือนไปฉันก็ขอมอบคืนให้

0: ที่สุดที่สละเวลาอบรมสั่งสอนฉันมาโดยตลอดฉันนับถือคุณป้าเหมือนเป็นแม่ของฉันอีกคนจากกันไปคราวนี้ไม่รู้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเมื่อไม่มีบารมีคุณป้ามาคุ้มศีรษะ
1: อะไรกันทำราวกับจะไม่ได้พบเจอกันอีกแล้วอย่างนั้นล่ะนี่จะไม่มาเยี่ยมเยียนกันบ้างเลยหรือเอาเถอะหน้าถ้าคุณหญิงเนียมทำตัวเป็นแม่ผัวใจร้ายป้ากรุ่นคนนี้ก็พร้อมจะไปทำสงครามด้วยเสมอ
2: ฉันคงร้องไห้ขอตามเธอไปไม่ได้อีกแล้ว

0: ประเดี๋ยวก็มีเด็กใหม่ๆเข้ามาถวายตัวให้เราได้ปวดหัวกันอีกเราสมควรจะเลิกเศร้ากันได้แล้วนะชม
1: แต่คุณอ่อนเธอไม่เหมือนเด็กคนอื่นนะคะทั้งกริยามารยาทแล้วก็ฝีมือทำครัว
0: ดีนะที่แม่วาดไม่มาขอลาไปแต่งงานอีกคน
2: ขอประทานโทษค่ะ
0: เด็กบ้ามาไม่ให้ซุ่มให้เสียง
2: ดิฉันจะมาขอลาค่ะ
1: หรือว่าคุณวาดจะขอลาไป
2: แต่งงานจะชมก็ว่าจะไปพร้อมกับน้องอ่อนเลย
0: ใครขอ
2: พี่ฉันขอเองค่ะคุณป้า
0: อะไรแผลงอีกแล้วขอตัวเองกับใคร
2: ก็กับหลายคนด้วยกันค่ะ
0: เฮ้ยบัดสีบัดทะเลิงพูดอะไรแบบนี้เป็นสาวเป็นนางอย่าพูดจาให้มันแก่นแก้วเกินไปนัก
2: คุณป้ากลุ่นเจ้าขาหน้าบาดสีตรงไหนคะแค่ขอลาไปงานแต่งงานของน้องสาวตัวเองทำไมถึงไปไม่ได้ล่ะคะ
1: เมื่อครู่คุณวาดบอกว่าจะลาไปไหนนะคะ
2: ก็ลาไปแต่งงานน้องอ่อนไงล่ะชมอาทิตย์หน้าที่จะถึงไปด้วยกันหลายคนค่ะทั้งแม่ปรางและข้าหลวงตำหนักเดียวกับแม่ปรางไปช่วยงานแต่งงานน้องอ่อนด้วยกันหลายคนจริงๆ
0: ทีหน้าทีหลังก็พูดให้มันครบๆลาไปงานแต่งงานไม่ใช่ลาไปแต่งงาน
2: ค่ะคุณป้า

0: กระ
1: มีอะไรหรือขอรับคุณพ่อ
2: แม่ปรางน้องสาวของพ่อเลิศเขาน่ะดูสิหน้าตาก็สวยงามเกลี้ยงเกลาหมดจดและยังฉลาดเฉลียวซะอีกลูกเนี่ยไม่คิดที่จะติดตาต้องใจน้องเขาบ้างเลยหรือ
1: คุณพ่อเลิศก็จะแต่งงานกับน้องอ่อนแล้วจะให้ผมไปไขว้ไปดองกับน้องปางมันจะไม่พัวพันยุ่งเหยิงหรือขอรับ
2: เอ้าก็ยิ่งดีสิสองครอบครัวเราเนี่ยได้ยิ่งปรองดองกันแน่นแฟนมากขึ้นไปอีกยังไงล่ะ
1: ไม่ดีกว่าขอรับเดี๋ยวลูกออกมาจะนับญาติกันยุ่งยากเปล่าต้องใช้ข้าวเก่าใช่ไหมจะชุ่ม
3: ครับข้าวใหม่ทำเส้นขนมจีนมันจะแตกเละเทะไม่เกาะติดกันแต่ถ้าข้าวเก่าแป้งจะแข็งเกาะติดกันเป็นเส้นดีขอรับคุณกล้า
1: ขนมจีนไม่ใช่ขนมของคนจีนใช่ไหม
3: มันเป็นภาษาของชาวมอญขอรับคุณกล้าขนมจีนขอรับ
1: ขนมจีนหรือ
3: ครับแปลว่าสุกสองหนยังไงล่ะครับ
4: ไข่ลอยเหนือน้ำ
5: ไข่เน่า
1: ส่องอะไรอ่ะยายผ่อง
4: นอกจากไข่ที่ใหม่จะจมน้ำแล้วเวลาส่องจะเต็มไม่มีฟองอากาศตรงหัวยิ่งไข่เก่าจะมีฟองอากาศข้างบนเยอะมากนี่ไงเห็นไหมช่องว่างบนนี้ใหญ่มากแปลว่าไข่เก่าไม่เอา
5: ใช้ทั้งไข่เป็ดไข่ไก่เลย
4: ใช่ไข่เป็ดน่ะสีจะสวยสดส่วนไข่ไก่เนื้อขนมจะนุ่มกว่าต้องใช้ไข่เป็ดเยอะๆขนมเครื่องทองถึงจะสีสดเป็นทองอารามเนี่ยเลือกมาเฉพาะบ้านที่เขาให้กินเศษกุ้งเศษปูเศษหอยไข่แดงจะได้แดงจัด
1: ๆต้องแช่ไว้หนึ่งคืนใช่ไหมตาชุ่ม
3: ขอรับคุณกล้าจะได้โม่แต่เช้าจะได้กดสดๆเลยขอรับ
4: สมเป็นขนมจีนเส้นสดจริงๆ
3: ก็ใช่นะสิแต่ทางอีสานเขาทำยุ่งยากมากกว่านี้นะต้องแช่ข้าวไว้เอาไปตากแดดสลับกับข้าวล่มต้องหมักไว้หลายวันกว่าเม็ดจะพองออกถึงจะโม่แป้งได
5: ้ทุกบ้านทุกเมืองเวลางานมงคลเขาจะใช้ของที่เป็นเส้นๆในงานมงคลใช่ไหมตาชุ่ม
3: ก็ใช่สิวะงานมงคลเขาก็ทำอาหารที่เป็นเส้นๆยาวๆเพื่อเป็นสิริมงคลสืบต่อเนื่องถึงลูกถึงหลานแต่ถ้างานอาวมงคลอย่างเช่นงานศพเขาจะไม่ทำอาหารที่เป็นเส้นๆยาวเดี๋ยวจะเกิดเรื่องเราไม่ดีสืบต่อกันไปเอ็งเข้าใจไหมเนี่ย
5: ดูสิแม่ว่าสีนี้สวยดีนะ
6: แม่หนูว่าไม่เห็นจะเข้ากับสีผิวของลูกเลยหนูไม่ได้มีผิวขาวเหมือนกับน้องอ่อนสักหน่อย
7: ลองสีนี้ไหมเจ้าคะสวยดีนะเจ้าคะ
6: ฉันว่าเราแต่งตามสีที่ในวังแต่งก็แล้วกันนะแม
5: ่แต่ยามนี้ลูกไม่ได้อยู่ในวังไม่ต้องแต่งแบบเวลาลูกทำงานดอกแต่งให้มีสีสันบ้างก็ได้สวยออก
6: โอ้ขี้เกียจแล้วคนดำใส่อะไรก็ดำ
5: ผมเข้มงามขำสวยออกลูกจะต้องสวยกว่าเจ้าสาวให้คนเขาลือกันไปทั้งเมือง

0: คุณช้อยจริงๆเจ้าค่ะ
1: ฉันเหมือนแม่หรือ
0: เจ้าค่ะถ้าคุณอ่อนได้แต่งชุดของคุณแม่ก็คงจะงามเหมือนกันไม่มีผิด
1: แล้วเราจะใส่เครื่องประดับอะไรดีล่ะ
0: ทัดเคยเห็นคุณช้อยแต่งเพชรเม็ดเล็กๆพริบๆวิบวิบเหมือนดาวไม่สะดุดตาโครมครามแต่ว่าก็ชวนมองไม่น่าเบื่อเจ้าค่ะ
2: ฉันอยากใส่อะไรก็สวยแบบนี้บ้างฉันไม่ชอบตัวเองเลยจริงๆฉันอยากได้ชุดสวยๆแบบน้องอ่อนบ้าง
3: เออนี่แม่ผ่องเดี๋ยวเอาเปลือกไข่เป็ดเนี่ยนะไปให้คุณหญิงท่านฟอกน้ำตาลหน่อยสิ
4: คุณหญิงไหน
3: ก็คุณคุณพระท่านก็จะได้เป็นเจ้าคุณแล้วไม่รู้หรือยังไรคุณนายทองสำลีก็จะต้องเป็นคุณหญิงทองสำลีด้วยนะสิ

นี้แหละถ้าเอาไปตัดชุดแล้วใส่กับเครื่องประดับของคุณแม่ก็คงจะสวยดีพี่เลิศรักน้องอ่อนก็ไม่เป็นไรถ้าฉันสวยอย่ามาเสียใจก็แล้วกัน

เนี่ยถ้าตีไข่ไม่ดีไข่ไม่ฟูเนื้อทองหยิบก็จะกระด้างแต่ถ้าตีไข่นานเกินไปเวลาหยอดไข่ก็จะเละไม่เป็น

0: ดูนะผ่องพอความร้อนเริ่มคลายลงพอที่มือจะจับได้ก็ให้จับกลีบเลยก่อนที่ไข่จะเย็นแล้วหยิบกลีบไม่ได้ด้านที่มันๆเอาไว้ด้านนอกส่วนด้านที่ฟูๆให้เอาไว้ด้านใน
1: คุณอ่อนบอกว่าในวังจับเป็น12กลีบหรือ16กลีบก็มีเจ้าค่ะ
0: 5กลีบก็พอฉันไม่ใช่ชาววัง
2: นอนไหมเจ้าค่ะ
3: โอ้โหคุณหญิงเจ้าขาคุณหญิงจับจีบได้สวยคมมากเลยเจ้าค่ะ
0: หนุ่ยอย่าเพิ่งเรียกสิน่าเกลียด
3: ก็จริงนี่เจ้าค่ะ
2: เดี๋ยวเจอไหม

0: น้องอ่อนจะไปไหน
1: ฉันจะไปหาคุณปรางเผื่อเขามีอะไรให้ช่วย
0: น้องอ่อนเป็นเจ้าสาวไม่ต้องไปทำงานดอกไม้ดอกไร่อะไรดอกนี่มาช่วยฉันเย็บชุดดีกว่า
1: ชุด
0: ก็ชุดที่ฉันจะใส่วันพรุ่งนี้ไงช่วยฉันเย็บประเดี๋ยวหน้า
1: แล้วทำไมถึงต้องมาเย็บเอาวันนี้ชุดพี่วาดสวยๆมีถมไป
0: ก็ชุดที่คุณแม่ตัดมาฉันไม่ชอบสักตัวนะน้องอ่อนช่วยฉันเย็บชุดนะนะนะนะน้องอ่อน
2: พอน้ำเชื่อมในกระทะเดือดจนเป็นฟองละเอียดแล้วก็เอามาหยอดได้เลย

0: เลิศมาได้ไงคะพี่เลิศไม่ควรมาวันนี้นะคะ
1: พี่เพิ่งเลิกงานเลยอยากจะมาช่วยบ้าง
0: แต่เจ้าบ่าวไม่ควรมาวันนี้ค่ะไม่มีอะไรให้ช่วยหรอก
1: กล้าอยู่ไหนหรือ
0: แน่มาหาพี่กล้าหรือมาหาใครกันแน่คะพี่กล้าอยู่ในครัวค่ะสงสัยคงไปดูพวกบ่าวไพ่เตรียมอาหารกัน
1: งั้นเดี๋ยวพี่ไปช่วยกล้า
0: ค่ะ
2: แล้วพี่อยากให้เย็บซับในติดกับเสื้อเลยไหมหรือแยกไว้ต่างหากพี่ว่า

0: แม่ที่ทองอารามไปหมดเลยหมดนี่นี่ฝีมือแม่ทองสำลีทั้งนั้นหรือ
1: ใช่เจ้าค่ะคุณพระคุณพระอยากจะลองชิมสักหน่อยไหมเจ้าคะ
0: ไม่หรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้พระท่านฉันก่อนแต่ฉันค่อยกิน
1: เจ้าค่ะ
2: มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะ
3: อ้าวไม่ต้องดอกแม่ปราง
2: เช่นนั้นอีฉันขอไปทำดอกไม้ต่อนะเจ้าคะพานรับน้ำสั่งใกล้เสร็จแล้วพอดีนั่งนานเกิดเมื่อยขบเลยออกมาเดินยืดเส้นยืดสายเสียหน่อย
0: เดี๋ยวเย็นนี้กินเลี้ยงกันแบบชาวบ้านชาวบ้านแม่ปรางคงกินเผ็ดๆได้ใช่ไหม
1: คุณทองสำลีทำแกงหน่อไม้สดกับไก่แบบไม่เผ็ดไว้นะเจ้าคะแล้วก็ไข่ลูกเขยแบบหวานๆไว้สำหรับเลี้ยงคนที่มาช่วยงานในวันนี้คุณปรางพอรับได้นะเจ้าคะ
2: รับได้ทุกอย่างจ้ะหนุ่ย
0: เออแม่ปรางนี่ชอบบ้านสวนอัมพวาบ้างไหมชอบสวนมะพร้าวชอบสวนผลไม้บ้างหรือเปล่า

0: จ้าบ่าวมาเที่ยวด้อมๆมองๆอะไรที่หน้าห้องเจ้าสาวไม่ทราบคะ
1: น้องวาดยุ่งกันอยู่หรือ
0: ถามถึงอีฉันหรือถามถึงน้องอ่อนกันคะถามถึงใครเอาให้แน่อย่าทำตัวกำกวมค่ะถ้าเข้าใจผิดจะตอบผิด
1: น้องอ่อนเป็นอย่างไรบ้าง
0: สบายดีค่ะ
1: อยู่ในห้องนี้หรือ
0: ไม่บอกค่ะแล้วคุณพี่ก็ไม่ควรมาที่เรือนนี้เลยโชคดีนะที่พบอีฉันก่อนมีเช่นนั้นหากคุณพี่เที่ยวเดินทะลุปลุกโปร่งในห้องหับลับลี้เพียงลำพังจะดูไม่งามยิ่งนัก
1: จ้ะพี่ขอโทษพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปลำพังดอกเพราะพี่คิดไว้อยู่แล้วว่าน้องอ่อนต้องมีคนแวดล้อมอยู่ข้างกายอยู่แล้วเพราะต้องเตรียมงานอะไรหลายอย่าง
0: เจ้าสาวเขาไม่ต้องทำอะไรให้วุ่นวายดอกค่ะเจ้าบ่าวก็เหมือนกันไม่ควรทำตัววุ่นวายควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวให้สงบเสงี่ยมไม่ใช่เที่ยวเดินให้พล่าน
1: พี่ไม่ได้เห็นหน้าน้องอ่อนเลยตั้งแต่คราวที่มาเยี่ยมคุณพระท่านพี่ก็เลยอยากเห็นหน้าสักหน่อย
0: พรุ่งนี้ก็ได้พบแล้วค่ะแล้วก็จะได้เห็นหน้ากันทุกวันตลอดไปอย่าได้ร้อนรนเลยค่ะเดี๋ยวมันจะผิดประเพณี
1: พี่ต้องขออภัยด้วยงั้นฝากไปบอกน้องอ่อนด้วยว่าพี่คิดถึงอยากเจอ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวจะบอกให้ส่วนคุณพี่มาทางไหนก็เชิญกลับไปทางเดิมค่ะ
1: ขอบคุณจ้ะแม่ว่า

0: ระผมขนของมาช่วยงานแต่งคุณนอนอยู่ทางโน้นอีกเยอะเลยขอรับฝากขนขึ้นเรือนด้วยนะขอรับ
1: ได้ขอรับ
0: แล้วคุณกล้าอยู่ไหมขอรับ
1: อยู่ขอรับโอ้ยเยอะแยะเลย

0: มาทำไมหร
1: ือกับผมขนของมาช่วยงานแต่งคุณอ่อนนะขอรับ
0: แหมอยากจะเจอแต่น้องอ่อนกันทุกคนเลยนะพวกผู้ชายพายเรือ
1: คุณว่าน่าจะทราบดีนะขอรับว่าทำไมมีแต่คนถามหาคุณอ่อนไม่มีใครกล้าถามหาคุณว่าดอกขอรับ
0: ทำไม
1: ก็คุณอ่อนเป็นคนใจดีมีเมตตาเป็นมิตรกับทุกคนขอรับ
0: แล้วฉันไม่เป็นมิตรหรือ
1: คุณวาดเนี่ยห่างไกลจากคำว่าเป็นมิตรมากขอรับ
0: ทุกคนเกลียดฉันแต่รักน้องอ่อนหรือ
1: คนอื่นกระผมไม่รู้แต่สำหรับกระผมกระผมไม่ได้รักคุณอ่อนแม้คุณอ่อนจะไม่เคยด่าว่ากระผมแล้วกระผมก็ไม่ได้เกลียดคุณวาดแม้ว่าคุณวาดจะด่าว่ากระผมเสมอ
0: ฉันไม่เคยว่านายศิลป
1: ์คุณว่าคุณค่อนแคะกระผมเสมอมาแต่เล็กจนโตวันไหนที่คุณไม่กระทบกระเทียบใส่กระผมวันนั้นแหละแปลก
0: ฉันร้ายเพียงนั้นเลยหรืออ
1: ย่าเสียใจไปเลยคุณวาด
0: ฉันไม่ได้เสียใจที่ด่านาย
1: กระผมก็ไม่ได้หมายความว่าเสียใจเรื่องกระผมกระผมไม่อยากให้คุณเสียใจเรื่องที่คุณเลิศไปขอคุณอ่อนแทนที่จะขอคุณน่ะ
0: นายศิลป
1: ์คุณเลิศรักคุณอ่อนไม่ได้หมายความว่าคุณวาดจะด้อยกว่าคุณอ่อนความรักไม่ได้เกี่ยวว่าใครด้อยกว่าหรือดีกว่าคนรักกันเพราะเขามีวาสนาต่อกันเขาเลยได้คู่กันกระผมว่าคุณวาดอย่าเสียใจไปเลยแล้วก็เลิกอิจฉาเขาเถอะ
0: ถือดียังไงมาพูดอย่างนี้กับฉันนี่
2: วาดโอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: นี่เจ็บจริงๆหรือ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: ลุกขึ้นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: ผมช่วยขอรับ
0: ไม่ต้องฉันลุกเองได
1: ้เอาเอา
0: โอ้ย
2: วาด
3: ปูสดดีจริงๆเลยนะตาชุ่ม
4: ขอรับเขาเพิ่งเอาขึ้นมาเมื่อเช้านี้เองขอรับ
3: พรุ่งนี้นะเจ้าค่ะอีฉันว่าขนมจีนน้ำยาปูของคุณหญิงทองสำลีต้องเป็นที่เลื่องลือแน่นอนเจ้าค่ะ
5: พวกชาววังเขาจะทำขนมจีนน้ำพริกกับซาวน้ำ
3: คงจะหวานแทบสำลักกันเลยทีเดียว
5: ดีเดี๋ยวฉันจะทำแกงปูหน่อไม้ดองด้วยเอาให้เผ็ดหู

0: ปลูกกันไปเลยนี่ตาชุ่ม
1: ครับ
0: หน่อไม้ที่ดองไว้เอามาเตรียมไว้ด้วยนะ
1: ครับ
2: น้องออนจะยกไปไหน
3: จะยกไปให้คุณพ่อนะคะพอดีคุณแม่ทองสำลีกับหนุ่ยวุ่นอยู่ในครัวน้องเลยอาสายกไปให้ท่านเองน้องขอตัวนะคะ
2: รีบไปเถอะเดี๋ยวคุณพ่อจะรอ
1: ให้พี่ช่วยยกเถิดแม่อ่อนน้องอ่อนจะได้ไปทำอะไรอื่น
3: ไม่เป็นไรมิได้ค่ะ
1: น้องอ่อนให้พี่ช่วยยกเถิดพี่อยากจะประจบเอาใจคุณพ่อนี่แหละเป็นโอกาส
3: ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจค่ะ
1: น้องอ่อนจะรีบไปไหนไม่อยากมองหน้าพี่เลยหรือ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคุณพี่น้องจะรีบกลับเข้าไปช่วยในครัวยังมีงานต้องทำอีกมาก
1: ให้พี่ไปช่วยเถิด
3: คุณพี่คะมีประเพณีที่ไหนน้องไปนะคะ
1: กล้าฉันฝาก
2: เลิศนี่เจ้าชู้ประตูดินทีเดียวนักตื้อตัวโย
4: เดี๋ยวคุณพาเห็นเขาก็จะหัวแตกก่อนงานแต่งหรอก
2: หรือว่าผมจะเป็นคนทำให้คุณเลิศหัวแตกเสียเอง

0: งามเหมือนคุณช้อยจริงๆเจ้าค่ะ
1: ฉันเหมือนแม่หรือ
0: เจ้าค่ะถ้าคุณอ่อนได้แต่งชุดของคุณแม่ก็คงจะงามเหมือนกันไม่มีผิด
1: คนสวยงามเย็นตาเย็นใจคนเก่งคนดีพี่กล้าพี่เลิศในสิ่งล้วนแต่เห็นว่าเธอเป็นเทพธิดาเรากับนางฟ้าก็ไม่ปานแล้วฉันล่ะฉันล่ะ

0: มาแล้วนะอ่อน
1: คุณป้ากุ่นมาแล้วเหรอคะ
0: วาดเราอ่อนล่ะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเราเรียกไปรับคุณป้าดีกว่าถ้ามีข้าวของอะไรเราจะได้ช่วยกันไปค่ะ

0: เขียวค่ะคุณกรุ่น
1: ถั่วเขียวป่นอย่าเพิ่งใส่มากเวลาเย็นน้ำขนมจีนจะข้นเกินไปถ้าเหลวเราค่อยมาเพิ่มทีหลัง

0: ้ำมะนาวน้ำมะกรูด
1: อีฉันชอบกลิ่นมะกรูดใส่มากๆเลยค่ะคุณอา
0: ใจตรงกันฉันจะปรุงให้ได้รสเปรี้ยวนำคู่ไปกับรสหวานตามมาติดๆให้มีรสเค็มรั้งท้าย

0: หัวกะทิมาต้องคอยคนเอาไว้นะไม่ให้กะทิมันแตกมัน
1: เจ้าค่ะ

0: ตาลไหมเจ้าคะ
1: ไม่ต้องเราจะต้องให้มีรสเค็มและเผ็ดนำน้ำยาปูปักใต้แท้ๆเนี่ยจะไม่ออกรสหวานแค่ให้หวานจากกะทิก็พอแล้วแต่จะต้องมีรสเค็มติดปลายลิ้นหน่อยๆใส่เนื้อปู

0: สักประเดี๋ยวก็ยกลงจากเตาได้แล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ช่วยเอาใบมะกรูดใส่ลงไปด้วยส่วนเนื้อปูที่เหลือเนี่ยเอาไว้โรยทีหลังน้ำยาปูปักใต้ขนาดแท้เนี่ยจะต้องมียอดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเจ้าต้นไม้เนี่ยมันมีหลายชื่อคนตรังเขาเรียกกาหยีคนระนองเขาเรียกกาหยูส่วนคนสุราษฎร์เขาเรียกม่วงเล็ดล่อหนุ่ยแกงเหลืองเนี่ยเดี๋ยวเองทำต่อนะข้าจะไปดูคุณพระเดี๋ยวนี้แล้วยังจะต้องแต่งตัวให้ลูกอีก
1: ได้เจ้าค่ะ
2: มาแล้วมาแล้วขันหมากมาแล้ว
3: ใจเย็นๆนะครับเจ้าสาวกำลังมา
4: คนสวยก็ต้องแต่งตัวกันนานหน่อยนะ
5: อกหักแต่ก็ต้องกล้ำกลืนฝืนทนเพราะคนที่รักไปแต่งงาน
6: เสื้อขาดเจ้าค่ะคุณอ่อน
7: เราจะทำอย่างไรกันดีพัด

0: หลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้จริงๆวัยนี้นะไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละอยู่บ้านเฉยๆก็พอ
2: นั่นแหละสิแค่เดินเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะไหวเลยนะพี
3: ่ปู่สัญญาคุณเทพไว้ไม่ใช่เหรอไม่รู้สึกผิดคุณเทพบ้างเหรอ
4: ข้าบอกแล้วว่าไม่ทำแล้วเลิกทำแล้ว
3: มึงกลับไปได้แล้วการทะเลาะคบกันจบแค่นี
5: ้คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
6: เปิดโลกเปิดมุมมองที่คุณไม่ควรพลาดท้องโลกกว้าง 25-27 พฤษภาคมการผจญภัยของสัตว์ตัวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้น่าทึ่งก้าวเล็กๆสู่โลกกว้าง28พฤษภาคมพลิกทุกข้อจำกัดจากสิ่งของธรรมดาสู่งานสร้างสรรค์ล้ำค่าทันสมัยเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์29พฤษภาคมเดินทางด้วยรถไฟสายโรเชบนเส้นทางที่สวยที่สุดซึ่งธรรมชาติออกแบบเองทางรถไฟแสนสวยแห่งสวิสแอลป์เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
7: Here life is sometimes it's bad
8: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World
9: ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS
10: อนุสาวรีย์ทรงแปลกตาธงชาติปลิวสะบัดพัดสวัยผู้คนคึกคักเดินจับจ่ายใช้สอยข้าวของราวกับเป็นเมืองหลวงในประเทศทั่วไปของโลกที่นี่คือกรุงฮาเกซาของโซมาลีแลนด์ดินแดนเล็กๆปลายจะงอยแอฟริกาที่พยายามประกาศตัวเป็นเอกราชมาตั้งแต่ปี1991ท่ามกลางการคัดค้านจากดินแดนเดิมอย่างโซมาเลียมีรัฐบาลกองทัพและเงินตราเป็นของตนเองแต่ที่นี่ยังไม่ได้

0: รับการรับรองจากประชาคมโลกแม้จะยังไม่มีสถานะเป็นรัฐแต่สถานที่ตั้งของโซมาลีแลนด์กลับกลายเป็นพื้นที่ดึงดูดมหาอำนาจมาตั้งแต่ในอดีตและในวันที่โลกขับเคี่ยวกันด้วยการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่นี่กำลังดึงดูดมหาอำนาจให้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่27พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
1: กะโหลกและคอของแกสโตเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพ
2: อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.
3: เข่าเม็ดเดียวเขาก็บอกว่าไหวเฮาหูบ่สามมือเหมือนแม่บ่ได้กินเข่าก
4: ลลวงค้ามนุษย์แรงงานอีสาน
3: เฮ็ดหยังไหวเฮาคือหมูคือหมาเนี่ย
4: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipha.me
5: รู้ไหมครับว่าการดูนกเพียงไม่กี่นาทีก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจใครมีภาพนกสุดประทับใจอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวส่งมาฮิวใจพวกเราได้ในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรอีกทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางกับไทย PBS ไทย PBS ชีวิตติดปีก
6: เราไม่อยากเป็นเบอร์2เราเล่นมันเท่าเขาได้ถ้าเราฝึกสตามิน่าแต่มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราเรื่องเดียวกัน
7: เห็นบอกว่ามีเกสด้วยวันนี
6: ้ณนนท์กนภัทรครับพี่เคยเห็นฟ้ากับขั้วไหมครับ
8: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้15:30 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS
9: พอแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยชาวประมงเองในแม่น้ำโขงเนี่ยก็ถูกกดทับด้วยคำว่าแม่น้ำเนี่ยมันเป็นแม่น้ำนานาชาติเป็นแม่น้ำที่ไม่มีเจ้าของเป็นแม่น้ำสากล
10: รู้จักกับลวงมองและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแม่น้ำโขงติดตามได้ในภาพยนตร์สารคดี Lost in แม่โขง Talk to Film 22:30 น.เสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแล้วคุณผู้ชมอยู่หน้าจอไทย PBS แน่นอนนะคะเจอเรา2คนแบบนี้กิ๊ฟอภิญาฉายจันทิพย์ค่ะ
2: แตงกวาชลีโปสุวรรณค่ะรับชมกันอีก1ช่องทาง Facebook ของเรานะคะก็ไลฟ์สดกันตอนนี้คลิกไลค์คลิกแชร์คอมเมนต์กันมาได้ค่ะ
0: พาไปดูข่าวแรกคนนี้เป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งแล้วโตมากับพวกเราด้วย
2: ค่ะ
0: พี่แพทวงเคลียร์นะคะปล่อยแต่ละเพลงออกมานี่บอกเลยว่าช่วงที่อกหักเนี่ยอย่างเด็กๆยุค90ต้องเคยปลอบประโลมใจด้วยเพลงของพี่แพทนะคะล่าสุดก็เมาเลยว่าจะออกไปร้องเพลงหน้าเวทีต้องพกทิชชู่เป็นของตัวเองแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าจะมีแฟนๆที่เฮิร์ตเนี่ยมารอกันอยู่หน้างานเพราะแต่ละเพลงเนี่ยมันจี๊ดละเกินนะคะล่าสุดมาคุยกันดีกว่าว่าบาลานซ์ชีวิตยังไงบ้างเพราะว่าวงเคลียร์ตอนนี้ก็ยืนยาวมาถึง20ปีแต่พี่แพทก็มีอีกสิ่งสำคัญเติมเต็มในชีวิตที่ต้องดูแลนั่นก็คือน้องเลอานะคะเป็นลูกน้อยที่เพิ่งเกิดเมื่อปีที่แล้วนี่เองเพิ่งคลอดออกมาตอนนี้บอกว่าแทบไม่อยากห่างกันเลยทำยังไงล่ะคุณแม่ก็ต้องเป็นงานก็ต้องทำเดี๋ยว

ป็นลูกคนแรกแล้วเลยอาเหมือนเป็นลูกคนที่สองการเป็นวงมันคือความฝันของตัวเราแล้วก็ความรับผิดชอบกับเพื่อนของเราอะไรเงี้ยแต่การเป็นแม่มันอีกเรื่องนึงที่เราต้องเอาตัวเองออกมากับความเป็นตัวเรามันต้องถูกถอยเยอะเลยค่ะเราเลือกที่จะทำทั้งสองอย่างได้เรียนรู้การเป็นแม่ที่มันก็เป็นเรื่องที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดของเราอะแต่เรายังคงมีตัวเราตัวตนของตัวเองอยู่เราไม่ได้ทอดทิ้งตัวเองไปเพราะว่ายังมีวงเคลียร์อยู่

0: คุณผู้ชมคะบทบาทนักร้องสายร็อกแปลงคุณผู้ชมหุ่นแซ่บอีกต่างหาก
1: คือยังเหมือนเดิมแหละคงความเป๊ะทั้งเรื่องของภาพลักษณ์น้ำเสียงต่างนะคะ
0: หน้าเนอเหมือนเดิมหุ่นเสี้ยเหมือนเดิมนะคะบทบาทนักร้องของพี่แพทในวันนี้ที่เป็นคุณแม่แล้วนะคะก็บอกว่าวงเคลียร์เนี่ยจะไม่ปล่อยมือเลยเพราะว่าตั้งใจสร้างมาด้วยความรักเหมือนลูกคนแรกแบบที่ให้สัมภาษณ์ไปเลยทั้งรักทั้งอดทนนะคะหล่อหลอมจนเดินมาด้วยกัน20ปีแล้วขณะนี้คนนี้ค่ะน้องเรอาละดานะคะก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจในชีวิตที่เติมเข้ามาใหม่ตอนนี้ขวบกว่าแล้วกำลังน่าเอ็นดูนี่มินิฮาร์ทกับคุณแม่ได้แล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นกลับมารับงานอีกทีนึงค่ะพี่แพทบอกโอ้โหยากมากเลยนะมีครอบครัวเนี่ยคอยช่วยเลี้ยงลูกนี่แหละแถมนักร้องสาวเองวางแผนชีวิตมากขึ้นนะคะบางวันได้อยู่กับน้องเรอาแค่4ชั่วโมงเองคุณผู้ชมค่ะบินไปทำงานต่างจังหวัดยอมบินกลับมาอยู่กับลูก4ชั่วโมงบินกลับไปทำงานอีกนะคะเพราะคุณแม่บอกว่าตอนนี้ทุกนาทีมีค่ามากจริงๆขอกลับมาเติมลูกก่อนมากอดมาหอมมาฟัดนะคะแล้วก็ค่อยกลับไปทำงานต่ออย่างเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็พาน้องเรอามาด้วยเชียร์คุณแม่ติดขอบเวทีเลยล่ะค่ะ
2: ขอกลับมาเติมลูกก็แบบก็ยอมที่จะสมมุติว่ามีงาน2วันติดกันแล้วก็จะแบบขอบินกลับตอนเช้าแล้วก็มาอยู่กับเขาแล้วก็ตอนเย็นบินกลับไปอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยอมค่ะรู้สึกว่าตอนวัยช่วงเนี้ยคือจริงๆของเด็กเด็กน้อยอะค่ะเขายิ่งอยู่กับพ่อแม่เยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเราก็รู้สึกว่าเราทำได้คือแล้วถ้าเราบริหารเวลาได้เราก็ทำ

0: ก็เอาเพลงหน้าบีของตัวเองนะคะตั้งแต่อัลบั้มแรกๆเลยมาเล่นให้แฟนๆกว่า400คนได้ฟังบอกคุณผู้ชมก่อนถึงจะเป็นเพลงหน้าบีแต่ถ้าใครเป็นแฟนคลับวงเคลียร์นะคะกิ๊บว่าร้องตามได้ทุกเพลงเพราะอย่างเราเนี่ยแหมไม่อยากจะพูดเลยแต่ต้องพูดทันยุคเทปตลับรู้จักหรือเปล่าอย่าให้รู้ว่าแช่ตัวเย็นอยู่ที่บ้านนะ
1: ก็แค่หมุนเอง
0: เอาที่สองหมุนก็คือรู้จักอะเนาะคราวนี้คุณผู้ชมตะกอดอะซื้อเทปอะ80-70บาทมันเสียได้ตังค์ก็ต้องฟังหมดนะเนาะมันก็ไม่มีม้วนหน้าม้วนหลังหรอกแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆแบบนี้เลยการที่นักร้องยุคนี้เนี่ยเขาเอาแบบฝั่งหน้าบีมาร้องอ
1: ะ
0: หลายคนก็ยังร้องตามได้มันไม่เหมือนปัจจุบันคือทำเพลงเดียวซิงเกิลเดียวเนี่ยมันก็อยู่ยากเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นงานแฟนมีตค่ะที่เรียกว่าใช้ชื่อว่า Clear With You Away Fan Meet นะคะซึ่งก็จะมีแฟนๆทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่เจนเก่าเจนใหม่มาร่วมกันหมดเลยเพราะอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีองค์มีแอปอะไรนะคะคราวนี้เพลงวงเคลียร์เนี่ยเขาก็ถูกตัดมาเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็ลงโพสต์กันตลอด
1: ค่ะก็ได้ใจคนหลายวัยเจนซีเดี๋ยวนี้เขาฟังกันหลากหลายไงวงเก่าๆเขาก็ย้อนกลับไปฟังกันด้วยนะคะ
0: เขาศึกษาประวัติละเอียดกว่าเจนเราก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าตอนนี้วงป๊อปร็อกยุค2000ของเราเนี่ยอายุครบ20ขวบแล้วค่ะแต่เพลงเนี่ยคือฟังได้ตลอดไม่จมไม่หายนะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้วงบอกว่าอ่ะตกลงใจไปต่อนะคะก็คือรักนี่แหละรักในเสียงเพลงเห็นภาพแม่แพทตอนคลอดใหม่ๆยืนเต้นอยู่ข้างเตียงลูกคิดถึงเวทีอยากกลับมาร้องเพลงอะนะคะก็เลยบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ทำให้วงอยู่ยาวก็คือการพูดคุยกันสมชื่อเคลียร์เขาบอกมีอะไรคุยกันให้เคลียร์วงไม่ตีกันนะคะสื่อสารกันไปเลยสมาชิกจะพูดกันตรงๆว่าตอนนี้ใครชีวิตเป็นยังไงเพื่อช่วยกันดูแลกันและกันในวงค่ะ
2: 20ปีอะสำหรับผมรู้สึกว่ามันไม่นานเลยเพราะผมทำมันเพลินๆไปกับเพื่อนๆจนแบบพอมาบอกว่า20ปีแล้วแบบ20ปีแล้วหรอวะอะไรเงี้ยเพราะผมว่ามันคือมาตรฐานนี้มั้งคือเราฟังว่าเราอยากทำอะไรแล้วเราก็ทำมันอย่างแบบให้มันโฟลว์ครับ
3: แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นมาตรฐานแพทคิดว่ามันคือเรื่องที่เรากล้าที่จะคุยกันคือถ้าสังเกตหลายๆครั้งคนที่เขาเลิกกันไปหรือเลิกไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีหรือว่าความรักก็ตามก็คือคน2คนที่ไม่คุยกันแล้วคือมีปัญหาอะไรเรื่องที่จะเก็บแล้วก็ไม่คุยกันแล้วแต่ว่าวงเรามันคุยอ่ะมันแบบมันยังรู้สึกไม่ดีนิดนึงก็พูด
4: หรือ
3: วงเคลียร์ก็เคลียร์กันตลอดเวลา
5: ตามชื่อวง
3: เลยค่ะ

0: ในงานนี้ยังมีไฮไลท์ปล่อยเพลงใหม่ด้วยนะคะไม่เจ็บเลยสักวันเล่นสดร้องสดแบบนี้เป็นเอกลักษณ์เลยค่ะแถมประกาศข่าวดีเตรียมกลับมาทำอัลบั้มเต็มในรอบ7ปีด้วยนะคะใครที่เป็นเคลียร์แฟมิลี่แล้วก็เตรียมฟังผลงานของวงนี้กันยาวๆเลยค่ะซึ่งหลายสิบปีมานี้ภาพวงค่อนข้างชัดค่ะพี่แพทบอกว่าจะร้องเพลงเนี่ยเตรียมทิชชู่ไปอย่างที่กิ๊บบอกเลยนะเขาแซวกันอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่า FC สายอกหักเนี่ยเขาจะมานั่งรอกันอยู่หน้าเวทีวันนี้ถ้าไม่ได้ร้องไห้เนี่ยก็จะไม่กลับบ้านกันเลยนะคะแต่ละเพลงเนี่ยกระแทกใจมากค่ะแต่ว่าล่าสุดที่เพิ่งพูดชื่อเพลงไปเมื่อสักครู่พี่แพทก็บอกมันไม่ได้แหละเราจะปล่อยให้ FC เราน้ำตานองอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเข้มแข็งขึ้นนะคะแนวเพลงก็เลยเข้มแข็งขึ้นด้วยถามว่าทำไมถึงสื่ออารมณ์ได้ขนาดนี้ทั้งวิธีพูดก่อนเข้าเพลงจบเพลงหรือแม้แต่เนื้อหาเพลงเพราะส่วนใหญ่พี่แพทเขาแต่งเพลงเองคุณผู้ชมค่ะแล้วก็การที่หลังเวทีมีคนมาปรึกษาเยอะอะกุ้ยเลิกกับแฟนทำไงดีคะเขาไม่กลับมาเลยเขานอกใจหรือเปล่าพี่แพทบอกมันไม่ใช่แค่ฟังเปล่านะแต่ว่าเขาเอาเก็บมาคิดจนถึงขั้นไปเรียนจิตวิทยาติงตังเลย
1: ค่ะ
0: ติงตังคืออะไรจริงจัง
1: จริงจังนะเพราะว่าเหมือนว่าจริงๆพี่ภาพลักษณ์ตอนหลังไม่ใช่แค่เป็นนักร้องแล้วล่ะเป็นที่พึ่งทางใจของแฟนๆนะ
0: เป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณแล้ว
1: แบบนั้นเลยนะคะ
0: นะคะอันนี้แหละก็เลยมีคำคมตลอดตลอดเลยคุณผู้ชมสำหรับพี่แพทนะ
2: เขาเคยได้ยินมาว่าถ้าดาวตกลาธิฐานมันจะเป็นจริงแล้ววันนั้นสิ่งที่เด็กผู้หญิงคนนั้นเขาอธิษฐานกับฟ้าขอให้ดาวตกสักทีที่เราจะร้องไห้เพราะว่าวันนั้นที่สองก็คือยังไม่ได้ร้องเพลงจะร้องไห้ก่อนแล
3: ้วอย่างเช่นสมมติแบบเพลงแด่เธอที่รักซึ่งมันเป็นเพลงที่เราแต่งให้คุณพ่อซึ่งจริงมันจะเศร้ามากเราก็จะพูดให้เขารู้สึกว่าแบบนอกจากเราเศร้ากับคนที่จากไปอ่ะให้เขาเห็นคุณค่ากับคนที่มากับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเราจะพยายามพูดในมุมที่เสริมเข้าไปกับเพลงได้อะไรอย่างเงี้ย
0: นี่แหละค่ะก็จะมีข้อความต่างๆเนี่ยเป็นมีมบนโซเชียลตลอดนะคะเอาจริงๆแตงคุณผู้ชมค่ะเวลาเฮิร์ทๆเนี่ยมันก็จะมีไม่กี่วงหรอกที่เราจะชวนเพื่อนไปดูอ่ะใช่ปะว่าแบบอุ๊ยวันนี้ไปเถอะ
1: ไปตอกไปย้ำ ไปย้ำในชีวิตนิดนึงแต่ว่าถ้าเพลงวงเคลียร์ฟังกันจริงๆหลายครั้งจะให้ง่ายคิดว่าจริงๆชีวิตของพี่แพทเขาผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันด้วยนะคะ
0: แล้วก็ล่าสุดเหมือนไปเป็นแขกรับเชิญพี่บอยพีชเมกเกอร์ก็บอกว่าอยากร้องเพลงสดๆกับแพทสักครั้งหนึ่งแล้วเขาสู้กันสุดฤทธิ์เพราะว่าพี่แพทเขาคีย์สูงมากพี่บอยบอกไม่ต้องลงมาเดี๋ยวพี่ไต่ขึ้นไปเองนะ
1: นี่คือเป็นเสน่ห์ของการที่เรายังได้เจอนักร้องตัวจริงๆนะแต่ว่าในโลกยุคใหม่คุณผู้ชมนอกจาก AI ที่เข้ามาแล้วมันจะมีการผลิตศิลปินอีกรูปแบบนึงอาจจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าเอ๊ะถ้าไม่มีศิลปินยืนอยู่ตรงหน้าแต่เป็นร่างอวตารเนี่ยคุณผู้ชมเราจะอินหรือเปล่านะคะคือฟังแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยววันนี้พารู้จักกันกับ Virtual Artist ค่ะ
0: มากมายวันนี้ดูเธอท้อกันทุกทีในการทำข่าวมา10ปีบวกๆคุณเอทีนเป็นศิลปิน Virtual Artist คนแรกที่หวายได้มีโอกาสสัมภาษณ์ตื่นเต้นมากค่ะ
4: โอ้ยินดียินดีเช่นกันนะครับยินดีที่ได้เป็นคนแรกนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสได้มาออกรายการด้วยนะครับ
1: เป็นครั้งแรกที่หวายได้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราจะได้อ่านข่าวของศิลปินVirtual Artistนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือกว่าจะได้สัมภาษณ์อุปกรณ์จะเยอะหน่อยนะ

จอลำโพงโทรศัพท์มือถือสัญญาณเน็ตต้องไม่ขาดด้วยต้องชัดนิดนึงนะคะเรียกว่าเซตกันยกใหญ่เหมือนกันค่ะเพื่อจะได้สัมภาษณ์ศิลปินที่อยู่ในจอแทนนะคะนี่ก็คือศิลปินที่มีชื่อว่า18 Entity ค่ะ Entity นะคะ Entityเคลียร์กันตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ AI คุณผู้ชมแต่ว่าเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าสกินแพงกว่าคนทั่วไปนิดนึงอะนะคะเพราะว่าจะต้องเขียนโปรแกรมสร้างร่างอวตารคือไม่ใช่แค่ตัวที่แค่ขี้เขินเท่านั้นสร้างนั้นจริงจังค่ะก็เป็นรูปแบบศิลปินเสมือนนะคะ Virtual Artist ค่ะหลังจากใช้เวลานะคะเซตอัพกันแป๊บเดียวร่างอวตารคือเขาก็สามารถจะขยับจะพูดได้เลย

0: ามารถพิเศษคือซ่อนอยู่เพียบเซตกันนิดหนึ่งนะคะร้องได้เสียงดีเต้นได้ด้วยนะคะคือใช้เทคโนโลยีเสกได้หมดเลยจะหมุนตัวกลางอากาศเปลี่ยนชุดใน1วิเอาคลิกเดียวเท่านั้นคนจริงๆอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องพักหอมนิดหนึ่งนะคะแต่ว่านี่แหละคือเป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีคือต้องไปดูในโชว์จริงๆคุณผู้ชมคือวันที่สัมภาษณ์เนี่ยเราอาจจะมีข้อจำกัดคือเราสามารถจะสัมภาษณ์ในรูปแบบ2มิติเท่านั้นต่างจากเวลาที่ออนสเตจจริงๆเขาจะอัพสกิลเลยนะคะเป็น 3Dใช้ระบบ tracking แล้วก็ visual คือเต็มรูปแบบค่ะก็เคยจัดใหญ่มาแล้วนะคะในงาน debut stage ค่ะมีทั้ง high touch high buy คือเหมือนศิลปินจริงๆแล้วมีถ่ายรูปคู่กับแฟนคลับด้วยพร้อมเปิดตัวเพลงตรงนี้ยังมีใครนะคะร่วมกับศิลปินรับเชิญมิวสุภาษิตด้วยค่ะแม้ทำได้เกือบทุกอย่างไม่ต่างจากศิลปินตัวเป็นๆนะคะเวลาอยู่ออนสเตจคือสามารถแสดงร่วมกับวงดนตรีได้แบบไร้รอยต่อแต่สิ่งที่เป็นความท้าทายคือความรู้สึกของคนดูค่ะว่าเอ๊ะเขาจะยังมีกำแพงหรือเปล่าสำหรับ Virtual Artist ที่ไม่ใช่คนจริง
1: ๆวิชวลเนี่ยมันเป็นอวตารเนาะมันอาจจะแบบว่าสื่อได้ไม่ถึง 100% เมื่อเทียบกับคนจริงเราก็อาจจะต้องพัฒนาสกิลการใช้เสียงเราให้มากขึ้นนะครับอันนี้มันจะเป็นมุมมองคล้ายๆนักพากย์อะครับคือเหมือนกับว่านักพากย์เนี่ยบางทีเวลาเขาพากย์เสียงตัวคาแรคเตอร์อะไรสักอย่างอะครับคือแค่เราหลับตาฟังเสียงเขาอะเราก็รู้แล้วว่าคาแรคเตอร์ตัวนั้นรู้สึกอะไรอยู่คือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทดแทนสิ่งที่มันขาดไปอะครับก็อาจจะต้องพัฒนาสกิลการใช้เสียงการใช้คำพูดมาเพิ่มรวมถึงรูปแบบโชว์ต่างๆอะไรแบบนี้ครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่ากระบวนการทำเพลง
0: กว่าจะมาเป็น Virtual Artist นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่อยู่ดีๆก็สร้างร่างอวตารกันขึ้นมาได้เลยเพราะว่าเบื้องหลังของ Action Entity นะคะต้องบอกเลยว่ามีโปรดิวเซอร์ที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงดนตรีในบ้านเราเนี่ยโอ้โหร่วมงานเพียบเลยนะคะโดยเฉพาะสายร็อกไม่ว่าจะเป็น Clash Big Ass Potato ค่ะจากบทบาทสายซับที่อยู่ข้างหลังนะคะวันนึงคืออยากจะเล่าเรื่องของตัวเองบ้างแต่ความ Introvert ค่ะเขินกล้องอะไรนิดนึงนะก็ไม่ถนัดออกหน้าก็เลยเลือกใช้อวตารคาแรคเตอร์แบบผมขาวสไตล์พระเอกแอนิเมชันที่ตัวเองชอบมาแทนนะคะแม้รูปแบบของ Virtual Artist อาจจะเป็นคำศัพท์ที่คนไม่น้อยเพิ่งได้ยินครั้งแรกและอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนดูคุ้นเคยแต่ในมุมของศิลปินกลับมองว่าตราบใดนะคะที่สิ่งนี้ยังไม่แมสยังไม่แพร่หลายมากนักนั่นแปลว่ายังมีพื้นที่เติบโตค่ะ
2: หลักๆแล้วเนี่ยเสียงฟีดแมส
1: ยุคนี้มันเป็นยุคของการตลาดแบบชนเผ่าละคือเผ่าใครเผ่ามันเนาะมันจะไม่ใช่เหมือนยุค10 20ปีที่แล้วพอเราเป็นอาร์ติสต์คนนึงอ่ะเราก็จะพยายามเมคอะฮิตเหมือนกับแบบว่าทำเพลงฮิตแล้วก็พอเพลงเราฮิตเนี่ยเพลงเราแมสเราก็จะเป็นที่รู้จักแบบแมสไปเลยทุกเนี้ยมันเป็นยุคของการที่แบบเราค่อยๆสะสมฐานแฟนของเราสะสมเผ่าของเราเราสร้างค่อยๆสร้างให้เผ่าเราใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ

เมื่อเทคโนโลยีทำให้ตัวตนไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงหน้านะคะการเป็นศิลปินจึงอาจจะไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวและในพื้นที่ที่ยังไม่ถูกเติมเต็มนั้นก็กลายเป็นโอกาสใหม่เหมือนกันของคนทำงานเพลงที่เลือกจะยืนอยู่หลังอวตารค่ะแต่ก็ยังมีเสียงของตัวเองนะคะไปถึงคนฟังได้เหมือนฟิลแอนิเมชันนะแต่จริงๆถ้าวงการเพลงในบ้านเราคุณผู้ชมจะยังจำได้ไหมวงเดอะชลาภาพแบนด์ที่ตอนนั้นเขาเป็นภาพลักษณ์คือเป็นแบบ MV เป็นคนสูงวัยแล้วเพลงมันก็จะแบบมีจังหวะที่เข้ากับธีมของเขาอันนั้นก็จะเป็น

0: ลแบบนึงนะแต่เป็นเวอร์ชวลแบบไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใช้ภาพลักษณ์หรือในต่างประเทศถ้ารู้จักการวงกอริลลาสซึ่งก็ไม่ใช่ใครนักร้องนำคือเป็นวงเบลอนั่นเองที่มาทำก็ใช้นี่แหละแอนิเมชันแล้วคือโด่งดังแล้วก็ขายตัวตนเวอร์ชวลแบบนี้มาได้หลายอัลบั้มมาก
1: ใช่ไหมคะคืออยากจะเสกเนรมิตให้ออกมาเป็นภาพลักษณ์ไหนเปลี่ยนยังไงคือมันแวบเดียวอย่างที่แตงเล่าม
0: ันสนุกด้วยนะสำหรับคนดูนะคะ
1: นะที่เขาบอกว่าหลงรักคนในจอเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันเป็นอย่างเงี้ยหล่อซะขนาดนั้นนะคะอ่ะมาต่อกันที่เรื่องราววัฒนธรรมกันบ้างให้ครบรถวันนี้หน่อยนะคะถ้าพูดถึงตำนานเมืองปากใต้อย่างพระธาตุไรเงาค่ะก็มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากมายแต่ล่าสุดค่ะเขาค้นพบความจริงข้อมูลบางอย่างโดยใช้หลักการโบราณดาราศาสตร์น่าสนใจมากเลยนะคะรู้ไปขนาดวันเดือนปีต่างๆด้วยเลยทำให้การต่อยอดตรงนี้นะคะเกิดเป็นกิจกรรมขึ้นมาค่ะเป็นพิธีบวงสรวงในตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยตั้งฉากด้วยนะคะการที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากทำให้เราเนี่ยไม่เห็นเงาของพระธาตุซึ่งความพิเศษคือเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแค่ปีละ2ครั้งเท่านั้นติดตามในเรื่องนี้มีตำนานกับคุณน้ำอ้อยจำจิตค่ะ

0: ลำดับพิธีที่ไล่เรียงไปจากปริมณฑลพิธีพราหมณ์อัญเชิญถวยเทพพร้อมสดุดีบรรพชนอยู่ในฤกษ์มงคล 9:09 น.ถึง 13:30 น.โดยพิธีกรรมตามแบบแผนในทางพุทธและพราหมณ์ตามคติว่านี่คือห้วงเวลาที่เหมาะสมจะจัดพิธีจิตราพิเศษสุริยมงคลในวันที่นิยามว่าเป็นวันพระธาตุไร้เงาโดยถือเอาวันที่11 เมษายน 2569เป็นปฐมฤกษ์ของการจัดพิธีคู่เมืองครั้งแรกจากชมรมคนรักวัฒนธรรมอาณาจักรศรีวิชัยมีผู้ศรัทธาเข้าร่วมไม่น้อยหลังจากทราบแน่ชัดว่าปรากฏการณ์พระธาตุไร้เงาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าเลื่อนลอยหรืออัศจรรย์จากเหตุบังเอิญแต่สันนิษฐานว่าเกิดจากการคำนวณฤกษ์ยามไว้อย่างแยบคายก่อนหน้านี้ปริศนาพระธาตุไร้เงาเป็นเพียงความเชื่อที่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเชื่อมาแต่เมื่อใดแต่พอสืบค้นได้จากนิราศนครศรีธรรมราชแต่งโดยนายแก้วตำแหน่งกรมพระคลังสวนในครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ประพาสหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตกเมื่อพุทธศักราช2402มีความต้นหนึ่งกล่าวถึงเงาขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ว่าทรงพระปฏิหารบันดาลเหตุอาเพศให้เห็นซึ่งพระฉายถ้าอยู่ดีมิได้มีอันตรายเงานั้นหายไม่ได้เห็นเป็นธรรมดาอีกทั้งมีกล่าวถึงในนิราศแพร่ไพรพุทธศักราช2409แต่ส่วนใหญ่เป็นคำกล่าวขานของผู้คนทางใต้ไปในทางเหตุอัศจรรย์
1: เขาบอกว่ายอดพระธาตุมันเอียงปกติพระธาตุมันต้องเป็น90องศาตรงแต่พระธาตุนครพอเราวัดแล้วมัน 82.5 องศาอันนั้นเป็นความตั้งใจครับเพื่อให้รับกับแสงจากข้างบนให้ไม่มีเงานั้นเป็นความตั้งใจในการก่อสร้างซึ่งเราสันนิษฐานนะครับแล้วคนโบราณไม่มีเครื่องมือเขาทราบได้อย่างไรอันนี้ก็เลยเป็นการกำหนดว่าเมื่อเราได้หลักฐานชัดเจนว่าพระธาตุไม่มีเงาจริงตรงกับฤกษ์จิตราจริงนะครับมีการกำหนดจริงไปตรงกับทางลังกาจริงเวลาเดียวกันอันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
2: บรรพบุรุษของเราได้พูดถึงพระธาตุไร้เงามานานแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของพิธีจิตราพิเศษนี้แทบจะเพิ่งจะได้ยินกันมาสัก 2-3 ปีนี้นะคะซึ่งพิธีนี้ค่ะเราเรียกว่าจิตราพิเศษก็คือว่าเป็นพิธีนะคะของการเขาเรียกว่าขจัดโพยภัยนะคะสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะคะในระบบของพลังงานก็คือพลังงานของแสงพระอาทิตย์นะคะก็คือว่าเวลา 12:21 น.ของวันที่11เมษายนของทุกปีค่ะแล้วก็มีความเชื่อกันว่า เวลานี้ค่ะเป็นเวลามหาศูนย์นะคะในความเชื่อของพราหมณ์นะคะความเชื่อของพราหมณ์ก็คือว่าเป็นเวลาที่เรียกว่าสุริยันจันทราค่ะเป็นเวลา 12:21 น.เป็นเลขยกกำลังของพระศิวะและพระแม่อุมาค่ะหมายถึงการเซตซีโร่หรือเริ่มต้นใหม่ของชีวิต
0: รอบปีที่ผ่านมาพิสูจน์พบว่าแท้จริงพระธาตุไร้เงาเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ได้ไร้เงาทุกวันเวลาเป็นเพียงบางวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับยอดพระบรมธาตุซึ่งจะเกิดขึ้นปีละ2ครั้งคือในวันที่11เมษายนหรือวันที่12ขึ้นกับปีอธิกสุรทินไร้เงาเวลา 12:21 น.และอีก

0: ครั้งในวันที่31สิงหาคมหรือ1กันยายนเวลา 12:20 นอ้างอิงจากการศึกษาด้านโบราณดาราศาสตร์โดยกลุ่มวิจัยการศึกษาประวัติศาสตร์และมรดกทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติคำนวณด้วยโปรแกรมตำแหน่งดาวสเตลเลียมโดยในคราวพิสูจน์ที่บนลานประทักษิณขององค์พระธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่11เมษายนปีที่แล้วพบว่าเมื่อดวงอาทิตย์ตั้งฉากเงาทั้งหมดขององค์พระธาตุหายไปตรงกับเวลา 12:21 นหากยังมีความพิเศษเพราะในวันที่เกิดปรากฏการณ์พระธาตุไร้เงานี้สามารถสังเกตเห็นดาวรวงข้าวตกลับขอบฟ้าก่อนรุ่งเช้าการศึกษาพบว่าพระบรมธาตุเจดีย์ได้วางผังให้ตรงกับตำแหน่งของดาวรวงข้าวนี้ในปีที่สร้างดาวรวงข้าวเป็นดาวอ้างอิงฤกษ์จิตราอยู่ในราศีกันซึ่งอยู่ตรงข้ามกับราศีเมษเมื่อฤกษ์มงคลนี้ดาวรวงข้าวตกขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจึงบ่งบอกว่าดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษที่เชื่อมโยงกับวันเถลิงศกสงกรานต์เป็นเทศกาลขึ้นปีใหม
1: ่วันที่12เมษายนปีที่แล้วเวลา 12:21 นเอาโมเดลพระธาตุมาวางเอาเครื่องวัดต่างๆไม่มีเงาจริงทีนี้พอมาประกอบกับเรื่องของการทำพิธีศาสตร์ของเมืองนครซึ่งทำใหญ่มากก็เลยจุดคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าวัดพระธาตุตอนที่สร้างพระมหาเจดีย์ครั้งแรกเนี่ยทำในวันนี้ในวันที่ไม่มีแสงมากระทบเราไม่ให้เกินเงาที่องค์พระบรมธาตุเนี่ยเป็นจุดวางหมุดหลัก
2: ครั้งที่เราไปนี่คือช่วงวันที่11เมษายนเนี่ยจะเกิดปรากฏการณ์นี้แน่นอนแล้วก็มีการถ่ายโดรนถ่ายอะไรที่หลักฐานยืนยันแต่ที่เราอึ้งมากกว่านั้นว่าประกันพระราชกามีและที่อึ้งกว่านั้นคือตำแหน่งอะค่ะตำแหน่งของพระบรมธาตุเนาะท่านอยู่บนหาดทรายขาวแต่ลูกวันเวริสยะแปลว่าหาดทรายทองแล้วตำแหน่งลูกวันเวริสยะกับพระบรมธาตุเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ตรงกันเลยและที่จุดเดียวกันก็คือจะเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ไร้เงาในวันเดียวกันวางผังกับดาวรวงข้าวตอนตกคือวันเถลิงศกวันปีใหม่ของพราหมณ์แบบเดียวกันเนาะก็ตรงนี้ก็คืออึ้งมากแล้วประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็พบว่าตอนที่เราคำนวณการวางผังของพระบรมธาตุเนี่ยค่ะเราพบว่าไปตรงกับปีประมาณพุทธศตวรรษที่19ก็คือต้นช่วงต้นถึงกลางเลยก็เป็นยุคของตอนปลายของพระเจ้าจันทรภานุไปจนถึงที่มีการบันทึกในพงศาวดารเนาะ
0: เมื่อข้ามปีผ่านมาเรื่องเล่าถึงการไขปริศนาพระธาตุไร้เงายังเผยแพร่ต่อผ่านการพิมพ์หนังสือชุดความรู้โบราณดาราศาสตร์จากลังกาสู่พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชพร้อมกับรวมความรู้หลักเรื่องราวในนครศรีธรรมราชเน้นไปที่การถอดความหมายจากการวางผังสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับดาวฤกษ์โดยเฉพาะพระธาตุไร้เงาในวันเถลิงศกหรือเปลี่ยนปีพอดีในห้วงวันมหาสงกรานต์หรือวันรับเจ้าเมืองใหม่ตามคติของนครศรีธรรมราชในอดีตเท่ากับเกิดปรากฏการณ์3อย่างในห้วงเวลาเดียวกันซึ่งเกิดได้ยากมากสะท้อนถึงความเป็นเลิศของภูมิปัญญาบรรพชนในการวางผังฤกษ์เริ่มก่อสร้างองค์พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งมีองค์ความรู้มาจากการรับนับถือศาสนาและตำราโบราณเชื่อมต่อมาน้ำอ้อยจำจิตไทย PBSรายงาน
3: คุณผู้ชมคะใครที่ฟินกับเรื่องของน้ำพริกมาแล้วด้วยค่ะ
4: นำเสนอค่ะ
3: ร้อนๆจากโรงพริมคุณผู้ชมค่ะเป็นหนังสือในรถพริกคืออันนี้เล่มใหม่แบบใหม่แบบสับนะคะ Retasting the Flavors of Chili ค่ะก็พาเราไปตามรอยกันต่ออันนี้คือเป็นเล่ม2ภาษานะคะที่จะพาเราไปดูเรื่องราวนะคะคือในรอยรถพริกของเราค่ะบอกถึงการเดินทางนะคะของพริกค่ะจากแหล่งกำเนิดที่อเมริกาใต้สู่ดินแดนต่างๆมาที่อินเดียจีนและไทยนะคะพร้อมเรื่องราวสายพันธุ์พริกท้องถิ่นไทยที่ใกล้จะหายสาบสูญเนี่ยรวมไปถึงไฮไลท์ของหนังสืออยู่ที่นี่เลยนะคะเผยสูตรและสตอรี่ของ20นะคะน้ำพริกสุดท้ายเลยที่ผ่านเข้ารอบรายการยกคนคนน้ำพริกซีซั่น1ค่ะเป็นผลงานของอาจารย์ต้นอนุสรณ์ติปยานนท์นะคะร่วมกับทีมงานศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS ค่ะผ่านการเรียบเรียงและแปลให้อ่านได้ง่ายเลยทั้งไทยและอังกฤษจัดพิมพ์แบบ4สีคุณผู้ชมค่ะกระดาษอาร์ตมันสวยมากนะคะคุณผู้ชมที่สนใจสั่งซื้อหนังสือนะคะก็มีทั้ง2เวอร์ชันเลยสำหรับเวอร์ชัน2ภาษานี้นะคะ เราสามารถที่จะติดตามได้ตามที่เห็นเลยคุณผู้ชมค่ะก็คือติดต่อผ่านศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย PBS นะคะ027902627 0892 032 973 inbox มาที่เพจไทยบันเทิงหรือว่า@ club ไทย PBS ได้ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเบบี้โยดาน่ารักนะเห็นแล้วก็ต้องยิ้มนะคะทั้งที่จริงๆเห็นเขาว่าอายุถึง50ปีแล้วแต่หวายก็มีคำตอบว่าทำไมถึงดูเป็นเบบี้น่ารักตัวเล็ก
1: คือในจักรวาล Star Wars นะก็จะมีหลาย creature ใช่ไหมหลายเหมือนแบบสิ่งมีชีวิตแบบ species มากมายไปหมดซึ่งจริงๆเนี่ยล่าสุดกับภาพยนตร์ที่ห่างหายไป7ปีแล้วก็เพิ่งเข้าโรงเลือกพระเอกไม่ถูกจริงๆว่าจะเป็นขวัญใจใครดีนะคะคือสายบูก็ต้องเทใจให้เปโดรปาสคาลใช่ไหมคะที่เป็นแมนดาโลเรียนแต่ใครที่ชื่นชอบความน่ารักของนอนนะคะโกรกูค่ะสิ่งมีชีวิตอายุตั้ง50ปีแต่ว่าเป็นเบบี้5ขวบนะคะเพราะว่าเผ่าพันธุ์นี้เนี่ยตามเนื้อเรื่องเขาก็จะมีวิวัฒนาการช้าหน่อยแต่ว่าหลายคนก็โดนตาแป๋วๆนะคะตกความน่ารักลงไปค่ะกลายเป็นว่ากลายเป็นภาพยนตร์การคัมแบ็กของจักรวาล Star Wars ที่กลับมาทำเงินเปิดตัวสูงสุดของบ็อกซ์ออฟฟิศสหรัฐเรียบร้อยค่ะ You're gonna need itเรียกว่าเป็นการพาหนังในจักรวาล Star Wars กลับมาทวงแชมป์ก็คงไม่ผิดนะคะหลังค่ายหนังดิสนีย์ส่งหนังภาคแยก The Mandalorian and Grogu เข้าฉายค่ะโดยทำรายได้เปิดตัวจากการเข้าฉายในแถบอเมริกาเหนือช่วงสุดสัปดาห์แรกไปได้ที่82ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งถ้าหากนับรายได้รวมทั่วโลกเนี่ยก็โกยเงินไปมากถึง165ล้านดอลลาร์ทีเดียวแม้จะเปิดตัวได้สวยค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในบรรดาภาพยนตร์แฟรนไชส์ Star Wars ภายใต้การดูแลของดิสนีย์นะคะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยงบประมาณในการสร้างที่ต่ำกว่าภาพยนตร์ภาคก่อนๆก็ทำให้นักวิเคราะห์มองว่าหนังยังมีโอกาสที่จะทำกำไรได้ค่ะThe Mandalorian and Grogu นะเป็นภาพยนตร์แฟรนไชส์ Star Wars เรื่องแรกในรอบ7ปีที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์นะคะซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เรียกคนดูให้ตีตั๋วเข้าชมก็จะเป็นความน่ารักของน้องโกรกูนั่นแหละเพราะว่าหลังจากเปิดตัวในซีรีส์ The Mandalorian เมื่อปี2019ก็ได้รับความนิยมอย่างมากค่ะจนทำให้ของเล่นโกรกูเนี่ยมียอดจำหน่ายกว่า13ล้านชิ้นในเวลาแค่2ปีเท่านั้นเองหลังจากซีรีส์เรื่องนี้ออกอากาศนะคะโดยภาพยนตร์ที่ครองอันดับ2บนตารางบ็อกซ์ออฟฟิศสหรัฐสัปดาห์นี้ค่ะเป็นหนังระทึกขวัญเรื่อง Obsession นะคะทำรายได้ไปที่22ล้านดอลลาร์ส่วนอันดับที่3ก็คือหนังชีวประวัติของราชาเพลงป๊อปไมเคิลที่เก็บไปได้อีกกว่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะคือใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Star Wars ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมภาคนี้มันไม่ได้มีกลิ่นอายธีมเพลงของ Darth Vader หรือว่าการต่อสู้ด้วยไลท์เซเบอร์มันๆแต่ว่าทิศทางของดิสนีย์เหมือนอยากจะให้ภาคนี้เป็นภาคที่เข้าไปถึงครอบครัวเชื่อมคนได้หลายเจนไม่ใช่คนที่โตมากับเจน Star Wars เท่านั้นนะคะกลายเป็นว่าของเล่นน่ารักอย่างน้องโกรกูก็ตกใจเด็กๆไปได้เยอะไปหมดเลย
2: คือเป็นไวรัลมากเพราะว่าเขาเดินสายไปโปรโมทหนังเนาะก็คือดูสนิทกับพระเอกของเรื่องไปแล้ว
1: เหมือนพ่อลูกกันเลย
2: เหมือนมีชีวิตจริงๆนะคะคนไม่ได้เห็นคลิปที่แบบแหวกเห็นเครื่อง
1: เห็นเครื่องในจริงๆเป็นหุ่นยนต์หลายๆคนเข้าใจว่า AI หรือเปล่า CGI หรือเปล่าไม่ใช่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ล้วนๆเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวไปยืมหวายเล่นนะเห็นมีอยู่ตัวนึงเบบี้โยดานะคะ
1: ยินดีค่ะเชิญค่ะมาจอย The Force ด้วยกัน
0: ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2รูปแบบเนี่ยยังเป็นรายการเรียลิตี้ประชันน้ำพริกเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราได้เห็นใบสมัครแล้วได้เห็นหน้าตาน้ำพริกของคนที่เข้ารอบแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจในเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้แล้วมันทำให้เราเปิดโลกอ่ะแล้วก็ความสนุกสาระที่มีเนี่ยพี่คิดว่ามันเข้มข้นขึ้นเนาะเรามีคอมเมนเตอร์ที่มาเสริมทัพเนี่ยทำให้สนุกสนานมากขึ้นทั้งมีคนรุ่นใหม่เนาะเรามีผู้หญิงเข้ามาแล้วมาเป็นคอมเมนเตอร์ปีที่แล้วเนี่ยจะมีคนถามว่ารายการอาหารทำไมมีแต่ผู้ชายทั้งหมดปีนี้มีผู้หญิงแล้วเราก็มีนายโย่งเนาะนายโย่งชนยินเนี่ยแกก็มาเป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์ที่น่าจะช่วยให้สาระและความบันเทิงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะอย่าลืมติดตามยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2เวลาบ่าย 2:05 น.ดูไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ค่ะ

0: ได้โชว์เพลงดังแล้วยังหวานใสแววเหมือนเดิมไหมแม่ตูมัณฑนาจะกี่พ.ศ.ก็ยังอยากร้องผลทีมลิเกเด็กโชว์ฝีมือขอโอกาสวอนแฟนสารพันรับไว้ในอ้อมอกเปิดบ้านตูมัทนาร้องรำตามภาษาปลูกฝังลูกทุ่งลุยสายวัฒนธรรมปั้นเด็กประกวดภูมิใจได้หาอยู่หากินจากเสียงร้องและสองมือเจอเลยเสาร์ที่30พฤษภาคม2569บ่าย3โมงสารพันลั่นทุ่งบางเขนทางไทย PBS
1: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟคเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026
2: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการทำงานจากที่บ้านหรือ Work from Home และการประชุมผ่านออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะช่วยทั้งลดการเดินทางลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและยังช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศได้เยอะเลยด้วยล่ะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์26พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันคุณพิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะตำรวจเร่งขยายผลหาเจ้าของบัญชีผู้เกี่ยวข้องไลฟ์สดอนาจารผ่านสตรีมมิ่งด้านดีดันกฎหมายเจ้าของแพลตฟอร์มต้องรับผิดไทยช่วยไทยพลัสเหลืออีกเพียง5ล้านสิทธิ์หลังวันแรกลงทะเบียนแอปไม่ล่มประชาชนตอบรับภาคธุรกิจตื่นตัวบรรยากาศคึกคักสหรัฐเปิดการโจมตีเป้าหมายทางทหารอิหร่านรอบๆช่องแคบฮอร์มุซอ้างเป็นการโจมตีเพื่อป้องกันตนเองประธานาธิบดีเม็กซิโกเผยสหรัฐไม่ต้องการให้ทีมชาติอิหร่านพักค้างคืนในประเทศตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกปัตตานียังมีความรุนแรงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะเช้ามืดที่ผ่านมามีการปะทะเกิดขึ้นที่อำเภอกาบังจังหวัดยะลาขณะเดียวกันโรงเรียนที่มีครูถูกยิงเสียชีวิตส่วนสามีที่เป็นตำรวจบาดเจ็บวันนี้เปิดเรียนการเรียนการสอนตามปกตินะคะแต่ว่าบรรยากาศที่นั่นก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันรายงานสดมาจากโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีคุณติชิลาคะ
2: อีกไม่กี่วันก็จะฮารีรายอฮัจญีแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับครอบครัวของคุณครูฟาติมะไม่มีโอกาสเฉลิมฉลองกับครอบครัวค่ะหลังความสูญเสียเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะขณะเดียวกันในส่วนของครูและนักเรียนที่นี่นะคะอยากให้กรณีนี้เป็นความสูญเสียครั้งสุดท้ายค่ะการจากไปของนางฟาติมะยาโงะบุคลากรของโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานียังคงความเศร้าโศกมายังคณะครูและนักเรียนหลังจากเมื่อวานนี้ผู้ก่อเหตุ4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงสวมอิยาบนะคะใช้รถจักรยานยนต์2คันประกบยิงรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรยะริงซึ่งเป็นสามีของนางฟาติมะได้รับบาดเจ็บค่ะส่วนลูกสาววัยเดือนเศษที่นางฟาติมะอุ้มแนบอกขณะเกิดเหตุนั้นกระสุนเฉี่ยวเข้าที่ท้องแต่ว่าปลอดภัยแล้วนะคะวันนี้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิเปิดทำการเรียนการสอนปกติค่ะแต่ว่าผู้ปกครองรวมถึงเด็กๆบางคนก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความหวาดกลัวและเสียใจนะคะเพราะว่าไม่กี่วันก็จะถึงฮารีรายอฮัจญีหรือว่าการเฉลิมฉลองวันสิ้นสุดการแสวงบุญที่มหานครเมกาประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วแต่ว่านางฟาติมะก็ไม่สามารถเฉลิมฉลองกับครอบครัวได้อีกแล้วค่ะโดยหลังการเข้าแถวเคารพธงชาตินะคะครูได้ทำความเข้าใจกับนักเรียนโดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประสงค์ของพระเจ้านะคะและขอให้ทุกคนนั้นมีสติและอย่ากังวลใจให้มากนักค่ะขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นกล่าวด้วยน้ำตาซึมนะคะโดยระบุว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะนางฟาติมะที่เป็นคนดีเป็นที่รักของทุกคนในโรงเรียนตั้งใจทำงานและผูกพันกับโรงเรียนอย่างมากนะคะเพราะว่าลูกอีก3คนก็ยังเรียนอยู่ที่นี่ค่ะ
3: คนเราในชีวิตของคนนี่มันสำคัญต่อลูกหลานต่อสังคมต้องรับผิดชอบอะไรเยอะอยากจะให้คนที่ปฏิบัติสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้อยากจะให้มองว่าถ้าเกิดว่าโดนลูกเราโดนภรรยาเราแล้วจะมีความรู้สึกยังไงอยากจะให้อย่างน้อยเป็นที่นี่เป็นเคสสุดท้ายอยากจะให้ทุกคนร่วมกันสร้างความเข้าใจและก็สันติสุขในพื้นที่ครับ
4: ใครมีสายดีเคยไม่เคยพูดมากเลยก็อยู่ทำงานในห้องในการเรื่องเอกสารอะไรทั้งนี้
5: ก็เป็นคนเรียบร้อย
4: ใช
5: ่
4: ใช่
5: แต่เพ
4: ิ่
5: งคลอดน้องใช่ไหมคะ
4: ช่วงนี้ก็หยุดคลอดอยู่เวลาลาคลอดอยู
5: ่ก็ลูกก็ประมาณเดือนกว่า
4: ได้ประมาณนั้น
5: กังวลไหม
4: ใช่ก็แน่นอนอยู่แล้วพอเกิดอะไรขึ้นได้ก็ตกใจก็ไม่เคยเกิดไงโรงเรียนที่จริงมันเกิดทางนอกแต่คนที่โดนเขารถเขากลับเข้ามาข้างในพอช่วยความใจเหลือไง
2: ขณะที่การตรวจสอบที่เกิดเหตุหลายคนให้ข้อมูลตรงกันนะคะว่าผู้ก่อเหตุนั้นยิงใส่รถยนต์ของผู้เสียชีวิตบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนซึ่งเป็นถนนที่แคบนะคะเส้นทางเดียวซึ่งในขณะนั้นอยู่ในช่วงก่อนเลิกเรียนค่ะก่อนที่ดาบตำรวจอดุลนั้นจะแข็งใจขับรถเข้ามาในโรงเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทหารร้อยรอที่2หน่วยเฉพาะกิจพันรอที่2ผู้นำศาสนาครูนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมพลังแสดงคัดค้านการก่อเหตุรุนแรงและร่วมละหมาดฮายัตที่โรงเรียนท่ามกลางความเสียใจของหลายฝ่ายค่ะขณะที่จังหวัดยะลาช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ได้เข้าปิดล้อมพื้นที่บ้านลูโบปัญญังตำบลกาบังอำเภอกาบังและพยายามเจรจาผ่านผู้นำท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ก่อเหตุนั้นมอบตัวแต่ว่าได้ยิงตอบโต้จนเกิดการปะทะนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้วิสามันฆาตกรรมนายไซดีผู้ก่อเหตุเสียชีวิต1คนเบื้องต้นทราบว่ามีหมายจับปอวิอาญา1หมายและมีแฟ้มประวัติเชื่อมโยงหลายคดีทั้งเหตุระเบิดในเขตเมืองยะลาและเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขนาดนี้นะคะด้านหลังนั้นเป็นจุดที่ผู้ก่อเหตุนั้นยิงเข้าใส่รถยนต์ของดาบตำรวจซึ่งห่างจากจุดที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้ประมาณ300เมตรนะคะหลังจากถูกยิงนัดแรกค่ะในส่วนของดาบตำรวจอดุลนั้นก็พยายามที่จะแข็งใจนะคะขับรถจนมาถึงจุดนี้ค่ะเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือนะคะโดยในส่วนของเจ้าหน้าที่ยังคงให้น้ำหนักไปที่เรื่องของความมั่นคงนะคะว่าผู้ก่อเหตุนั้นหลังจากมีการยิงระดมยิงเข้าใส่จากปืน2กระบอกพบว่าปืนนั้นขัดลำกล้องแต่ก็ยังมีการยิงไล่หลังโดยไม่สนใจว่าขณะเกิดเหตุนั้นมีบ้านของชาวบ้านรวมถึงเด็กๆที่อยู่ระหว่างการเลิกเรียนค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจากปัตตานีค่ะ
1: ขอบคุณคุณติชิลาค่ะ
6: ขอบคุณค่ะไปดูเรื่องของปฏิบัติการปราบปรามกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดนะคะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่เมืองพัทยาตำรวจดำเนินการในหลายแห่งจับกุมชาวจีนพร้อมกับของกลางจำนวนหนึ่งที่ลักลอบจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงวัยรุ่นในพื้นที่ตอนนี้เตรียมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้นำหมายสารจังหวัดพัทยาไปตรวจค้นเป้าหมายชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด3จุดนะคะอยู่ในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีการจับกุมนั้นทำได้3คนมีของกลางไอซ์ยาอีและพอตเคจุดแรกที่ไปตรวจค้นก็คือบ้านพักอยู่หมู่ที่10เมืองพัทยาตำบลหนองปรืออำเภอบางละ

มุงแต่ที่นั่นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจุดที่2จับกุมผู้ต้องหาชาวจีนอายุ37ปีหญิงไทยอายุ28ปีอยู่ภายในบ้านพักการตรวจค้นในบ้านพบไอซ์น้ำหนักประมาณ11กรัมยาอี12เม็ดหัวพอดเคและอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติ

0: เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นการตรวจค้นห้องคอนโดอยู่ที่ตำบลหนองปรือพบผู้ต้องหาชาวจีนกับของกลางไอซ์น้ำหนัก 2.4 กรัมมีการแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อเสพโดยผิดกฎหมายหลังการจับกุมตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะ
1: เกิดอุบัติเหตุชายถูกสุนัขข้างถนนวิ่งไล่เห่าจนตกใจหนีแล้วก็ถูกรถกระบะพุ่งชนจนเสียชีวิตนะคะตำรวจประชาสัมพันธ์ตามหาญาติของผู้เสียชีวิตขอให้ติดต่อได้ที่สน.เทียนทะเลค่ะที่เกิดเหตุบริเวณด้านหน้าวัดธรรมคุณารามแขวงท่าข้ามตำบลบางเขตบางขุนเทียนกรุงเทพค่ะเป็นถนน2เลนรถวิ่งสวนทางบริเวณเลนที่มุ่งหน้าเข้าเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการไปพบร่างชายคนหนึ่งในสภาพนอนหงายมีบัตรประชาชนชื่อนายพันสะอาดอายุ73ปีแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตจอดอยู่กลางถนนพบรองเท้าผู้เสียชีวิตถอดอยู่ด้วยค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์ที่เป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถใกล้ๆกับที่เกิดเหตุก็เล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าเวลาประมาณ 3:30 ขณะกำลังตรวจเช็คระบบเครื่องรถก็ได้ยินเสียงสุนัขวิ่งไล่เห่าคนแล้วก็เห็นผู้เสียชีวิตเข็นรถจักรยานยนต์ผ่านหน้าอู่ซ่อมรถจากนั้นผู้เสียชีวิตถูกรถกระบะตู้ทึบพุ่งตู้ทึบสูงนะคะพุ่งชนแล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไปทางตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีย์คนที่เห็นเหตุการณ์โทรศัพท์แจ้งตำรวจค่ะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้าช่วยเหลือตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในอู่ซ่อมรถพบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาถูกสุนัขวิ่งไล่ตามแล้วก็มีรถกระบะหลังคาทึบสูงจะขับตามมาค่ะ
2: ไปไหนไปที่เกิดเหตุตามทาง
3: เขาเข็นครับแล้วไงต่อครับ
4: จะไปทางนู้น
3: ครับ
4: แล้วก็สักพักหนึ่งเขาก็วิ่งกลับมา
3: อยู่ๆวิ่งกลับมาเลย
4: ใช
3: ่
4: คร
3: ับ ก็ไม่รู้สาเหตุว่าวิ่งกลับมาทำไม
4: ไม่รู้
3: มีหมาไล่ขวดมีอะไรไหมพี
4: ่มีหมาไล่ขวด
3: อ๋อมีหมาไล่ขวดเขาด้วย
4: ใช่ใช่ผมถึงมองถ้าไม่มีหมาไล่ขวดผมก็ไม่ได้มอง
3: ครับ
4: มันมีเสียงหมาเจี๊ยวก่อนเจี๊ยวเกี่ยวไปเลยแล้วก็เจี๊ยวกลับมาเขาวิ่งหนีกลับมา
3: วิ่งหนีกลับมาแต่ไม่รู้ว่าวิ่งหนีหมาหรือวิ่งหนีอะไร
4: ใช
3: ่แล้วสักพักรถกระบะมาพอดี
4: ใช่
3: ก็ชนตูมเลย
4: ใช่
3: แล้วรถกระบะได้จอดได้มาจอดดูนั่นแหละ
4: ไ
3: ห
4: ม
3: เร่งเครื่องหนีไป
1: ตำรวจมอบร่างผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อนำส่งสถาบันนิติเวชเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งพร้อมขอประชาสัมพันธ์ตามหาญาติผู้เสียชีวิตให้มาติดต่อที่สน.เทียนทะเลได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนคนบาดเจ็บสาหัสบนถนนรถรางสายเก่าใกล้เคียงสถานีสูบน้ำสำโรงตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการผู้บาดเจ็บเป็นหญิงอายุ60ปีทราบชื่อนางสุดาพรอยู่ในอาการสาหัสหมดสติสภาพแขนขาหักทั้งสองข้างเจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือปั๊มหัวใจนานกว่า30นาทีแต่ว่าท้ายที่สุดผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าผู้เสียชีวิตกำลังเดินให้อาหารสุนัขอยู่ฝั่งตรงข้ามก่อนจะเดินข้ามฝั่งมาทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขับขี่มาจากทางบางนาเฉี่ยวชนจนเสียชีวิตเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.สำโรงเหนือตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงการดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะ
0: ตอนนี้คลองร.1กับถนนเลียบคลองที่เสียหายจากน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วยังไม่ได้ซ่อมแซมนะคะก็มีข้อเสนอไปถึงครม.สัญจรว่าจะของบประมาณ400ล้านบาทมาซ่อมค่ะสภาพกำแพงคันคลองร.1เป็นช่องโหว่หลายจุดตลอดแนวคลองนะคะหลังจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปีที่ผ่านมานอกจากนี้บริเวณถนนเลียบคลองก็เสียหายเช่นกันมีร่องรอยพื้นผิวถนนที่ทำจากยางมะตอยดินและทรายกระจายอยู่ก็สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนจะรับมือกันอย่างไรเนื่องจากว่าคลองร.1เป็นคลองระบายน้ำสำคัญของพื้นที่หาดใหญ่นะคะน้ำท่วมผ่านมา6เดือนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและสัปดาห์ที่ผ่านมาระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยก็อยากจะเรียกร้องรวมไปถึงครม.สัญจรที่จัดขึ้นวันที่8ถึง9มิถุนายนเร่งรัดงบประมาณช่วยค่ะ
5: พฤศจิกาธันวาเนี่ยไม่เกินธันวาแล้วน้ำจะมาทุกปีแล้วเราตัวนี้เราคิดดูว่าถ้าน้ำมาประมาณมิถุนาใช่ไหมถ้าขึ้นมาประมาณมิถุนาใช่ไหมถ้าเริ่มประมาณมิถุนากรกฎาคมจริงอ่ะเพราะว่าน่าจะกันยา3-4เดือนนี้จะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่เสร็จ3-4เดือนนี้เดี๋ยวร้อนแน่นอนเลย
6: คือคำว่าไม่ร่มต้องใช้ไม่ได้อ่ะค่ะต ตรงโซมแถวนั้น

0: อันเพราะว่าถ้ามันพังไปหมดนั่นบางกำก็มีตั้งเยอะแยะนะพี่ต้องไปตึงไหนอ่ะ
1: น้ำมันไปตัว
0: ใช่น้ำมันไปตัวเลยเพราะคลองนี้คือคลองรับน้ำเพราะคลองรับน้ำตึงรับน้ำไม่ได้เดียวนี้พี่ยงคิดแล้วแต่ว่าเราคำว่าอพยพนี้แล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนคำว่าอพยพ
2: นายสิทธิพรเพชรศรีผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลาบอกว่าการประชุมครม.สัญจร 8-9 มิถุนายนที่สงขลานะคะทางโครงการเนี่ยเตรียมเสนอการซ่อมแซมการระบายน้ำรวมไปถึงอาคารประกอบคลองระบายน้ำร.1ภายในงบประมาณ400ล้านบาทจากที่เสียหายเมื่อปีที่แล้วครอบคลุมการซ่อมแผ่นคลองที่แตกร้าวรวมถึงพ่นคอนกรีตเสริมความแข็งแรงเทพื้นใหม่ปรับปรุงถนนเลียบคลองเสริมชั้นดินคอนกรีตลาดยางแอสฟัลต์ใหม่เพื่อไม่ให้มีจุดเสี่ยงตลอดแนวคลอง14กิโลเมตร2ฝั่งคลองข้างละ7กิโลเมตรในระหว่างที่รองบประมาณโครงการชลประทานสงขลาก็จะร่วมกับสำนักงานชลประทานที่16นำเครื่องจักรเข้าปรับพื้นที่บางจุดเท่าที่ทำได้ไปก่อนค่ะ
3: ผู้ชมไลฟ์อาจารย์ผ่านเพจ Facebook นอกจากจะเป็นเรื่องในทางคดีที่ต้องติดตามต้นต่อคนที่เผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจารแล้วค่ะความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มเองก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในการชี้แจงของ Facebook ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE เนี่ยทำให้ถึงกับเอ่ยปากออกมาเลยนะคะว่ามันฟังไม่ขึ้นค่ะ
4: ผลที่ทาง Meta ได้ชี้แจงมานะครับว่าในเรื่องของการที่ Meta มี AI Sweep นะครับแล้วเขาได้ลด clarification หรือเกณฑ์เพื่อให้มันไม่หลุดพ้นจากการตรวจจับเหตุผลที่บอกว่ามีการหลุดพ้นเป็นเพราะว่าเขาบอกว่ามีสิ่งที่เรียกว่า benign content แซมเข้ามาด้วยในระหว่างการแถลงในระหว่างการไลฟ์ benign content คือ content ในรูปแบบที่ไม่ผิดต่อ policy ของ Facebook เอามาแซมผมก็ได้เรียนตามตรงกลับไปครับว่าอย่างยกตัวอย่างในเรื่องของคอนเทนต์ในวันแรกเนี่ยน่าจะยาวถึงประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับจะมาบอกว่าอัลกอริทึมจับไม่ได้หรือมีนายคอนเทนต์ที่โผล่ขึ้นมาในช่วงเวลาไม่กี่วิเนี่ยฟังไม่ขึ้นนะครับ
3: มีข้อมูลจากทางตำรวจนะคะไปพบว่าไลฟ์ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเผยแพร่คลิปหรือว่าสตรีมมิ่งผ่านทางไลฟ์ Facebook ค่ะและ AI ของ Facebook ที่มันจับไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันมีช่องโหว่อยู่ทำให้การเผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจารซึ่งผิดมาตรฐานชุมชนของ Facebook เองอย่างชัดเจนอยู่แล้วแต่แพลตฟอร์มก็ยังปล่อยผ่านให้ไลฟ์ได้ยาวนานขนาดนั้นดังนั้นความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มมันน่าจะต้องมากกว่าแค่การลบเนื้อหาจริงๆไทยเรามีกฎหมายที่จะเอาผิดกับแพลตฟอร์มได้ก็คือพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560นะคะอันนี้กำหนดให้แพลตฟอร์มจะต้องนำเนื้อหาที่มันผิดกฎหมายนั้นออกจากแพลตฟอร์มภายใน24ชั่วโมงซึ่งถ้าเกิดพิจารณาการตอบสนองของ Meta เค้าก็ลบใน24ชั่วโมงล่ะค่ะแม้ว่าการกระทำผิดจะมีการกระทำผิดซ้ำในคืนวันอาทิตย์แต่ว่าทีนี้ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันชัดเจนเหมือนกันก็ทำให้ทางดีต้องพิจารณาว่าน่าจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมพรก.มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปี2566ให้ทางแพลตฟอร์มเขาต้องมามีส่วนร่วมในความรับผิดชอบความเสียหายเนี่ยมันรวมถึงเรื่องของการไลฟ์อนาจารดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งทางดีเนี่ยก็จะต้องมีการเดินหน้าแก้ไขในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันโดยสรุปค่ะหลังจากนี้รัฐมนตรีบอกแบบนี้ค่ะ
4: มานั่งดูเลยว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอนาจารเนี่ยต้องแบบไหนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงไปทำสแกมเนี่ยควรให้เวลากี่ชั่วโมงในส่วนของสิ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเฟกนิวส์ต้องกี่ชั่วโมงเป็นต้นนะครับอันนี้อยู่ในระหว่างการเร่งพิจารณาเพื่อที่จะปรับในตัวของระเบียบของกระทรวงนอกเหนือจากนั้นครับก็ยังมีในเรื่องของกฎหมายการรับผิดชอบร่วมกันภายใต้พรก.บัญชีม้าที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรากำลังจะออกมาแต่ว่ามีการนำกลับไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ระบุไว้ว่าแพลตฟอร์มต้องมีการรับผิดชอบร่วมกับการกระทำของตัวยูเซอร์ของแพลตฟอร์มหากมีการกระทำผิดที่นำไปซึ่งการสูญเสียเงินนะครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนจากสูญเสียเงินเนี่ยไปสู่การกระทำผิดกฎหมายโดยรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็จะทำให้การกระทำผิดโดยยูเซอร์ทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการรับผิดชอบร่วมโดยทางแพลตฟอร์มด้วยหากเขาไม่ได้ใส่ใจดูแลในการที่จะป้องกันหรือเพิ่มมาตรการไม่ให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มเองที่ต้องรับผิดชอบในทุกๆกรณีด้วยกันนะครับ
3: หลังจากนี้ค่ะสิ่งที่ดีอีเขาจะทำเขาจะมี4เรื่องหลักๆนั่นก็คือ1ทางกระทรวงแล้วก็ทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็จะรวบรวมหลักฐานการกระทำผิดส่งให้ตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์2จะต้องมีการออกหลักเกณฑ์ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำในอนาคตแล้วก็ต้องเร่งรัดปรับหลักเกณฑ์ในการดูแลแพลตฟอร์มใหม่ให้แพลตฟอร์มต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำผิดกฎหมายด้วยนะคะแพลตฟอร์มจะต้องปิดกั้นเนื้อหาให้เร็วที่สุดหรือว่าทันทีเลยจากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน24ชั่วโมงแต่ทีนี้ถ้าเพิกเฉยก็ถือว่ามีความรับผิดร่วมด้วย3ก็คือในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะทางเอด้าให้ทางเมตาเขาชี้แจงส่งหลักฐานดำเนินการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเดี๋ยวกระทรวงจะไปหารือกับทางผู้บริหารระดับสูงของเมตาเพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุกที่ชัดเจนส่วนเรื่องของการกดไลค์การคอมเมนต์แสดงความเห็นในครั้งนี้ยังถือว่าไม่มีความผิดนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ถือว่าเป็นการทำให้เผยแพร่แต่หลังจากนี้ปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้วก็จะต้องพิจารณาแล้วว่ามีส่วนร่วมทำให้เกิดการเผยแพร่ด้วยเช่นเดียวกันกรณีที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมมันเป็นกรณีศึกษาที่ทำให้สังคมต้องหันมาตั้งคำถามถึงความจริงจังและจริงใจในการให้บริการของ Facebook อีกครั้งก่อนหน้านี้พูดกันเยอะนะคะมีคำถามมาหลายข้อด้วยเหมือนกันว่าสรุปแล้ว Meta เนี่ยเขามุ่งหวังสร้างกำไรอย่างเดียวโดยไม่สนใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะไทยด้วยหรือไม่ตัวอย่างเช่นมีการรับเงินบูสต์โพสต์จากเว็บพนันออนไลน์ที่มีส่วนพัวพันกับเครือข่ายสแกมเมอร์เป็นต้นคุณรวีตะวันทรงกรรมการจริยธรรมสื่อสภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาติก็มีการโพสต์ Facebook ไว้น่าสนใจทีเดียวนะก็มีการพูดแบบนี้บอกว่าดูเหมือน Meta เนี่ยค่ะเขามองประเทศไทยเป็นแหล่งรายได้มากกว่าประเทศที่ต้องดูแลคือตั้งแต่ Facebook เข้าไทย17ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยเขามีการเสนอเงินจ้างไลฟ์คอนเทนต์ข่าวทุกวันเดือนนึงได้รายได้มหาศาลแต่ทุกวันนี้ลดรีชไม่พอบังคับยิงแอดอีกต่างหากแล้วก็การแก้ไขเฟคนิวส์ทั่วโลกก็ยังไม่มีด้วย AI ใช้งานในไทยเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีคนมีอำนาจเจรจาอยู่ในไทยแต่ทุกวันนี้ย้ายไปอยู่เวียดนามไปอยู่สิงคโปร์เหลือไทยเป็นแค่สาขาย่อยในขณะเดียวกันประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยคอนเทนต์ถูกจัดอยู่ในตลาดขนาดกลางที่แทบไม่มีความสำคัญในเชิงนโยบายกำกับดูแลคอนเทนต์แบบสากลเลยทั้งที่ไทยติดท็อป10ที่ทำเงินมหาศาลจากค่าโฆษณาให้กับ Meta โดยเฉพาะเม็ดเงินจากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ SME แล้วก็แบรนด์ยักษ์ใหญ่ยิ่งสื่อกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยคุณรวีระบุแบบนี้ได้มาแค่เศษเงินเลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าการกำกับดูแลที่มันมีคอมมูนิตี้สแตนดาร์ดที่มันไม่เป็นสแตนดาร์ดแบบนี้ค่ะมันควรจะต้องมาดูในแง่ของการคัดกรองเชิงรุกแล้วว่าทำไมไลฟ์อนาจารถึงยังตั้งค่าสาธารณะได้ถึงยังยิงแอดส่งตรงหน้าจอมือถือคนไทยได้หลายวันแล้วก็มีการยกเคสสตัดดี้ของประเทศต่างๆที่เขาเอาจริงทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็น EU ถ้าปล่อยเนื้อหาผิดกฎหมายหรือระบบอุทธรณ์ไม่ดีจริงๆเนี่ยเมตาโดนปรับสูงสุด 6% ของรายได้ทั่วโลกเลยนะคะหรือของสหราชอาณาจักรเนี่ยเขามีบังคับให้มีหน้าที่ในการดูแลผู้ใช้ด้วยถ้ามีปัญหาโดนปรับทันที18ล้านปอนด์หรือว่า 10% ของรายได้ทั้งโลกทั้งที่อังกฤษเนี่ยค่ะเขามียูเซอร์หรือว่าคนใช้น้อยกว่าเราเกือบครึ่งของทางออสเตรเลียเขามีองค์กร e-safety commissioner ตรวจสอบเข้มข้นล่าสุดเนี่ยเด็กต่ำกว่า16ปีห้ามใช้โซเชียลมีเดียถ้าเกิดว่าเมตาปล่อยปละละเลยอันนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรงดังนั้นโซลูชันของไทยที่ต้องทำก็คือต้องมีกฎหมายฉบับใหม่ออกมาแล้วต้องผลักดันให้เกิดขึ้นจริงทั้งแนวทางในการกำหนดเงื่อนไขการให้บริการอย่างปลอดภัยอย่างชัดเจนด้วยนะคะทีนี้มีอีกท่านหนึ่งที่ก็แสดงความเห็นด้วยเหมือนกันนั่นก็คือโพสต์ของคุณอนุพงษ์ชัยฤทธิ์ที่เป็นอดีตกรรมการบริหารไทย PBS เขามองว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นใน EU โดยเฉพาะถ้าเกิดผู้เยาว์เข้าถึงได้ง่ายหรือมีลักษณะผิดกฎหมายเรื่องนี้มันไม่ถูกมองเป็นแค่ความบกพร่องในแง่ของการกำกับดูแลเนื้อหาเท่านั้นค่ะแต่จะถูกมองในระดับความเสี่ยงในเชิงระบบของแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ซึ่งเขาต้องมีหน้าที่ในความรับผิดชอบสูงกว่าบริษัททั่วไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับเนื้อหาผิดกฎหมายการกำกับดูแลและความเร็วในการจัดการความเสี่ยงดังนั้นถ้าเกิดว่าปล่อยให้ไลฟ์สตรีมในลักษณะลามกอนาจารอยู่บนระบบเป็นชั่วโมงแบบนี้ค่ะคนกำกับดูแลในยุโรปเขาจะตั้งคำถามเป็นชุดทันทีแล้วท้ายที่สุดก็จะต้องมีความรับผิดทางกฎหมายหรือว่าทางแพ่งมาด้วยค่ะ
2: ค่ะเราได้ติดต่อไปทางรองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมไปถึงทางเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการติดต่อพอดีว่าท่านติดภารกิจนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เชื่อว่าจะได้พูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะในช่วงนี้ค่ะนักวิชาการทีดีไอได้พูดถึงเรื่องของงบประมาณ400,000 ล้านบาทของโครงการไทยช่วยไทยพลัสบอกว่ามีมากเกินไปค่ะแม้ว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ข้อเสนอก็คือควรจะเอาเม็ดเงินก้อนนี้ไปยกระดับฝีมือแรงงานไทยด้วยเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวและยั่งยืนค่ะนายสมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยแสดงความคิดเห็นต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะว่าเป็นมาตรการแจกเงินที่ใช้งบประมาณสูงเกินความจำเป็นแม้ว่ารัฐบาลนั้นจะให้เหตุผลบอกว่าต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าใจว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงแต่เห็นว่าไม่ควรดำเนินโครงการในวงเงินขนาดใหญ่เกินไปนายสมชัยมองว่างบประมาณระดับ100,000 ล้านบาทถ้านำไปพัฒนาทักษะแรงงานทั้งการต่อยอดทักษะเดิมหรือฝึกทักษะใหม่เพื่อเปลี่ยนอาชีพจะสร้างประโยชน์ได้มากกว่าในระยะยาวพร้อมทั้งยังระบุว่าหากใช้งบประมาณ100,000 ล้านบาทกับประชาชน10 ล้านคนก็จะสามารถสนับสนุนค่าอบรมได้คนละ 10,000 บาทซึ่งหลังผ่านการอบรมภายใน1ปีก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพแรงงานและสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้อย่างคุ้มค่าให้ผลที่ยั่งยืนกว่า
1: คุณก็ทำได้แต่ว่ายอดเงินไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้แล้วเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปทำอย่างเช่น upskill reskill เนี่ยผมว่ามันดีกว่าเยอะนะ upskill reskill ผมเคยคำนวณนะใช้เงินสักปีละ100,000 ล้านแสนล้านเนี่ยอบรมคนสัก10 ล้านคนก็ประมาณคนละ10,000นะ10 ล้านคนจบผ่านไป1ปีอบรมเนี่ยบอกว่าได้ประโยชน์กลับมาเยอะมากนะนะแล้วที่ถ้าไปใช้เรื่องคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะว่าใช้ไปก็แสนกว่าล้านเหมือนกันเกือบ200,000 ล้านเรื่องอะไรนี่แหละทำโครงการที่บอกว่าได้เกือบ2ปีอ่ะใช่ไหมเพราะผลตอบแทนที่ได้กลับมาเนี่ยผมว่ามันดีกว่ากันเยอะเลย
2: นายสมชัยก็เสนอให้รัฐบาลขยายโครงการพัฒนาทักษะแรงงานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่านอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพแรงงานแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจ้างผู้ฝึกอบรมแล้วก็ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบได้เช่นกันค่ะ
3: ญาติผู้เสียชีวิตคนที่8จากเหตุการรถไฟชนรถเมล์ประจำทางเตรียมที่จะขอรับร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในจังหวัดนนทบุรีแล้วนะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจเร่งรวบรวมข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เรียกสอบพยานเพิ่มอีก7 ปากด้วยกันค่ะนายไพรัตน์ปิ่นทองญาติของนายเสริมลาภปิ่นทองผู้เสียชีวิตคนสุดท้ายหรือว่าคนที่8จากอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกเพชรบุรีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อขอรับเอกสารการเสียชีวิตสำหรับไปใช้รับร่างผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนายไพรัตน์เปิดเผยว่าเดินทางมาจากชลบุรีเพื่อมาช่วยประสานด้านการรับศพผู้เสียชีวิตสำหรับนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะเบื้องต้นได้พูดคุยกับญาติของฝ่ายหญิงของผู้เสียชีวิตตกลงกันว่าจะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีค่ะ
5: ก็ตอนแรกจะเดินทางไปที่เกิดเหตุก่อนนะครับที่นัดที่ญาติเขานัดไว้นะครับแล้วก็จะเดินทางไปที่ไปแจ้งศพที่เสียชีวิตนะครับแจ้งที่เขตก่อนแล้วก็มารับศพกลับไปที่วัดครับ
6: วัดชมพู
5: ใช่ใช่ครับ
6: กี่วันท้ายที่จะไป
5: 3 วันครับ
6: แล้วเรื่องของหลังจากนี้เราต้องประสานญาติเรื่องอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าต้องกลับไปที่ชลบุรี
5: ก็เดี๋ยวต้องคุยกับทางญาติอีกทีนึงว่าจะสรุปจะเอาไงต่อกันครับ
3: ทางด้านของการสืบสวนสอบสวนทางคดีนะคะก็มีรายงานบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเทียบเคียงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่การรถไฟส่วนพนักงานสืบสวนสอบสวนมีการนัดสอบพยานเพิ่ม7 ปากประกอบด้วยนายสถานีคลองตันนายสถานีมักกะสันเจ้าหน้าที่ประจำซุ้ม3 ซุ้มสารวัตรรถไฟผู้เชี่ยวชาญด้านการขับรถไฟที่ประชุมยังได้ให้ฝ่ายจราจรขอรายงานการปฏิบัติในการจัดการจราจรและประชาสัมพันธ์บริเวณจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่ตามมาตรการจัดจับปรับมีผลเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดผู้ที่ฝ่าฝืนการจราจรด้วยค่ะ
2: ช่วงนี้เราจะไปติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ไลฟ์สตรีมอนาจารในสื่อสังคมออนไลน์นานหลายชั่วโมงถึงความคืบหน้าของการสืบสวนสอบสวนรวมไปถึงผู้ที่กระทำความผิดนะคะพูดคุยกับพลตำรวจตรีชัดปัญธการคล้ายคึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับผม
2: ค่ะท่านรองคะตอนนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมไหมคะอย่างเช่นเรื่องของ URL ตกลงแล้วมีการตรวจสอบมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะ
7: คืออย่างนี้ครับในกรณี

0: อย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าประชาชนนะครับไม่รู้ว่ามันหลุดยังไงหรือ AI ทาง Meta ไม่ได้จับยังไงก็ได้มีการแถลงข่าวเมื่อวานกับท่านรัฐมนตรี DE นะครับแล้วก็ทางตำรวจไซเบอร์นะครับร่วมแถลงข่าวเมื่อวานอย่างนี้ครับในกรณีอย่างนี้พอเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเข้ามาตรฐานนะครับเขาเรียกมาตรฐานชุมชนนะครับQuality Standard หมายว่าใน6หมวดหมู่เนี่ยนะครับของ Facebook เองหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นเขาจะมีมาตรฐานชุมชนลักษณะนี้มันจะเข้าเป็นมาตรฐานชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการเผยแพร่วิดีโอลามกอนาจารมันก็จะต้องมี AI จับแต่ถามว่าทำไม AI จับช้าจังนะครับเมื่อวานมีการสื่อว่าทำไม AI นะครับอัลกอริทึมทำไมมันถึงขึ้นไปเยอะนอกจากอย่างนี้ครับหรือบางคนก็บอกเกิดเฉพาะประเทศไทยหรือเปล่าแต่จากการดูคร่าวๆนะครับเบื้องต้นนะครับที่ท่านเตรงได้แถลงไปเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คืออาจจะเป็นนอกราชอาณาจักรไทยนะครับแต่น่าจะเป็นชาวเอเชียดูจากผิวพรรณแล้วก็ในกรณีแบบเนี้ยนะครับมันจะมีความผิดของเราเนี่ยคืออย่าไปกดไลค์กดแชร์อย่าให้ฆ่าเด็ดขาดนะครับโดยยิ่งท่านกดไลค์กดแชร์เนี่ยสมมติท่านเป็นคนที่มีคนติดตามเยอะอัลกอริทึมนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องคนติดตามยอดวิวเนี่ยมันก็จะตามมากขึ้นจากคนดูแค่ร้อยกลายเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะอะไรฮะเพราะคนที่ไปติดตามและคนที่ตามกลับเป็นคนที่มีคนติดตามท่านเยอะมันก็ส่งไปในกลุ่มเพื่อนมันก็ไปแชร์กันไปดูกันมันก็ยิ่งคนก็ยิ่งติดตามมากขึ้นแล้วถามว่าทำไมปล่อยได้ตั้ง 5-6-7 ชั่วโมงอันนี้นะครับเป็นที่เมตาเขากำลังตรวจสอบว่ามันมีความบกพร่องตรงไหนของเมตานะครับแต่อย่างไรก็ตามในของประเทศไทยแล้วเนี่ยครับยังไงก็ตามอย่าไปยุ่งเพราะว่าโทษเกี่ยวกับ5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำทั้งปรับเนี่ยมันจะไปเข้าพรบ.คอมพิวเตอร์หมายว่าถ้าคนโพสต์เองในคนไทยเนี่ยอยู่นอกจากไทยเนี่ยคุณ5ปีนะไม่เกินแสนและคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วชอบจังนะครับเห็นภาพแบบนี้ให้เพื่อนช่วยดูกันหน่อยนะไปกดไลค์กดแชร์ท่านมีความผิดเสมือนกับคนโพสต์คือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในคนกดไลค์กดแชร์มันจะเข้าตามว่า14วงเล็บ5แห่งพรบ.คอมพิวเตอร์นั้นตรงนี้ฝากว่า
1: ท่านรองคะท่านรองคะถ้าเกิดว่าจะสรุปแบบนี้ได้ไหมว่าในการดำเนินการของตำรวจไซเบอร์นะคะจะได้เฉพาะการจับคนที่ไปกดไลค์กดแชร์ตามพรบคอมอย่างนั้นหรือเปล่าคะในการ
0: อันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่อยากจะเน้นป้องปรามมากกว่าเพราะคนกดไลค์กดแชร์เป็นหมื่นนะแต่ว่าส่วนตรงนี้นะครับก็คือว่าเราได้มีการประสานกับทางเมตานะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือเมตาก็จะรู้แล้วก็จะลบบัญชีได้ทันทีนะครับโดยของเราก็จะมีกองข้อการตรวจสอบและเครื่องมือพิเศษเนี่ยมีการประสาน Data และกระทรวงมาและกระทรวงดีอีในการเสนอให้ทาง Facebook หรือ Meta ได้ทราบว่าขนาดนี้มีภาพไม่เหมาะสมละเมิดชุมชนมาตรฐานชุมชนเนี่ยซึ่งจริงๆต้องจับได้แล้วแต่ถามว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อวันเสาร์เช้าเสร็จแล้วไม่คืนวันศุกร์หรือคืนวันเสาร์เนี่ยฮะเช้าแล้วยังมาเกิดวันอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งจริงๆมันไม่น่าควรเกิดแล้วครับผม
1: ตอนนี้
0: สองครั้งในเวลาหลายชั่วโมง
1: ค่ะทางตำรวจสามารถหาต้นต่อของคนที่มีการเผยแพร่มาได้แล้วหรือยังนะคะ
0: อย่างนี้ค่ะคนที่จะเห็นบัญชีเนี่ยไม่ใช่ตำรวจเพราะมันอยู่ในทั่วโลกในกับเมตาเนี่ยคนที่เห็นบัญชีและลบได้เลยเนี่ยก็คือเมตาหรือทางเฟซบุ๊กเนี่ยไม่ใช่เราครับเราเนี่ยอาจจะเห็นแต่การจะด้านนอกเนี่ยเราต้องขอความร่วมมือไปเราต้องขอความร่วมมือไปที่ TikTok Facebook Binance Big Cup ต่างๆเนี่ยนะครับไม่ใช่อยู่เราไปเช็คได้เลยการจะเช็คได้จับเช็คได้เนี่ยต้องอาศัยแพลตฟอร์มนั้นๆจากนั้นถ้ารู้ว่าเป็นคนอยู่ที่ไหน IP ได้อยู่ใดนะครับตำรวจจะเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในราชอาณาจักรไทยแต่ลักษณะแบบนี้ที่เช็คเบื้องต้นน่าจะเป็นนอกราชอาณาจักรไทย
1: และ
0: เป็นใช่ครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยบัญชีเนี่ย5บัญชีเนี่ยผมว่าทางเมตาก็น่าจะทราบแล้วครับผมแล้วถ้าเกิดเกี่ยวข้องยังไงก็คงจะต้องประสานสอบไปครับ
2: แล้วเราสามารถเอาผิดได้ไหมคะถ้าอยู่นอกราชอาณาจักรอะคะ
0: นอกราชอาณาจักรก็ต้องดูว่ามันก็จะมีในส่วนที่นอกราชอาณาจักรจะมาส่งให้เผยแพร่ให้เราเนี่ยเดี๋ยวเมตาเขาจะเป็นผู้ดำเนินการแล้วส่งให้ตำรวจเราเองแต่อันนี้ผมกำลังดูว่าประเทศอื่นๆเนี่ยได้เห็นคลิปนี้ด้วยหรือไม
1: ่
0: หรือว่าอย่างที่ท่านเตรงบอกอาจจะเห็นเฉพาะมุ่งมาที่ประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็ทางบริษัทแพลตฟอร์มนั้นก็คงจะกำลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานนะครับแล้วก็จะเหตุการณ์อย่างนี้คงจะ เกิดขึ้นไม่ได้เลยครับเพราะมันไม่ต้องรอมีการแจ้งความไม่ต้องรอมีผู้เสียหายว่ามันขัดชุมชนมาตรฐานของเขาครับผม
1: ค่ะอันนี้พอจะคาดเดาหรือว่าพอจะรู้ถึงสาเหตุถึงเหตุผลที่เขามี

0: การกระทำในลักษณะนี้บ้างแล้วหรือไม่คะโดยเฉพาะความเสียหายที่มันอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะของการมีการเจาะมีการใช้ประโยชน์จากคนที่เข้าไปไลฟ์ไปแชร์ด้วยอย่างนี้นะคะ
1: ผมว่าอันนี้ถ้าไม่ใช่คนไทยเนี่ยเรายังสืบทราบยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับว่าวัตถุประสงค์เขาทำเพื่ออะไรและทำไมถึงต้องมาประเทศไทยประเทศอื่นมีหรือไม่อันนี้เดี๋ยวคงจะต้องรอทางแพลตฟอร์มนะครับซึ่งมีการประชุมกับท่านรัฐมนตรีแล้วนะครับไปงวดอีกปีหนึ่งว่าต่อไปเนี้ยจะปล่อยเป็นตั้ง7ชั่วโมงเนี่ยคงไม่ได้น
0: ะ
1: แพลตฟอร์มต้องมีส่วนรับผิดชอบหน่อยนะครับเพราะท่านปล่อยให้คลิปออกขนาดนี
0: ้
1: แล้วก็โดยทั่วไปถ้า AI ไม่จับแต่ว่าพนักงานของทาง Facebook Thailand ก็จะต้องเห็นเมื่อเห็นก็ต้องรีบกูรีกูจอในการที่จะต้องปิดการมองเห็นทันทีซ
0: ึ่
1: งอันนี้ทำไมปล่อยหลายชั่วโมงอันนี้ก็คงจะต้องเป็น
0: ให้เหตุผลไหมคะว่าแล้วเจ้าหน้าที่ของไทยเอง Facebook ไทยเองมีการดำเนินการหรือว่ามีการจัดการอย่างไรในความพยายามที่จะยับยั้งไอ้เจ้าไลฟ์อนาจารตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นถึง2วันติดกันด้วยเนี่ยนะคะ
1: นี่ฮะถ้าเกิดวันแรกเรานี่มีการประสานตั้งแต่วันแรกแต่ทำไมวันที่2มาอีกแล้วก็มีคนส่งข้อมูลมาให้ผมว่ากับพี่แจ้ครับก็ยังส่งอยู่เลยนะครับเห็นว่าผมประสานตั้งแต่เมื่อวานเช้าวันเสาร์แล้วทำไมวันอาทิตย์มาอีกนะครับอันนี้เราก็บอกก็ได้มีการประสานโดยกสังกับทางกระทรวงดีอีนะครับดีอีก็ประสานโดยตรงด้วยนะครับแล้วก็ประสานทางเมตาโดยตรงอีกทางหนึ่งก็ประสานกันทุกทางแต่ไม่มั่นใจว่าทำไมมันหลุดมาวันที่2เนี่ยครับ
0: เราเอาผิดกับแพลตฟอร์มได้ไหมคะแบบนี้ค่ะ
1: อันนี้เดี๋ยวเดือนท่านรัฐมนตรีดีอีท่านแถลงไปเมื่อวานแล้วครับว่าต่อไปเนี้ยนะครับการตรวจสอบสิ่งของผิดกฎหมายเนี่ยซึ่งเคยให้เวลาถึง24ชั่วโมงเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาแค่3ชั่วโมงนะ5ชั่วโมงนะเพราะถ้าให้เวลาเยอะเขาก็ยังไม่เร่งในการตรวจสอบหรือปิดการมองเห็นอันซึ่งเมื่อวานท่านรัฐมนตรีก็ได้แถลงไปแล้วว่าจะต้องมีกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบให้ปิดได้เร็วขึ้นถ้าเลยกำหนดระยะเวลาไม่ดำเนินการเนี่ยคงจะต้องดำเนินการตามกฎหมายแห่งพรบคอมพิวเตอร์หรือแห่งเกี่ยวกับกฎของทางกระทรวงดีอีกครั้งนึงครับอันนี้เดี๋ยวก็คงมีความชัดเจนจากกระทรวงครับผม
2: ค่ะทีนี้คนที่ไปแชร์ลิงก์ดังกล่าวไปแล้วเนี่ยสิคะตอนนี้คงกังวลอยู่ว่าตัวเองกระทำผิดไปแล้วตรงนี้มีการดำเนินการอย่างไรไหมคะ
1: อย่างนี้ครับถ้าท่านแชร์แล้วรีบแชร์รีบลบไม่เป็นไรหรอกครับตอนนี้เราเน้นในการปรับคือกฎหมายต้องมันชัดเจนนะครับแต่เพียงว่าผมว่าถ้าเราสำนึกได้ว่าไอ้ที่เขาแชร์ไปเนี่ยก็ควรจะต้องลบคลิปที่เราแชร์หรือเก็บไว้ในคลังภาพของเราเนี่ยไม่ควรเก็บไว้ในคลังภาพของเรานะครับโดยว่าผู้ชมไม่เสยเนี่ยชมไม่เสยอาจจะไม่ผิดผมว่าก็ไม่ควรนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพอย่างนี้ไว้ไม่ดีครับ
0: ค่ะครับค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ร
0: องค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะพลตำรวจตรีชัดปัญหาการคล้ายคลึงนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจอยู่หลายเรื่องอย่างที่ได้ไล่เรียงประเด็นไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าบ้านเราเนี่ยตลาด Facebook ใหญ่มากนะคะแล้วก็ทำเงินให้เขาเยอะมากแต่ดูแล้วเขาไม่ค่อยจะให้ความสำคัญในการกำกับดูแลเนื้อหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเหตุการณ์ไลฟ์ลามกอนาจารที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะพอเอาเข้าจริงแล้วนะตำรวจเราก็อาจจะมีอำนาจในมือแค่การสืบเสาะหา URL ที่เป็นคนเผยแพร่หรือว่าต้นตอเผยแพร่ในประเทศเท่านั้นแต่รอบนี้เนี่ยดูแล้วมันน่าจะมาจากนอกประเทศอาจจะอยู่ในฝั่งเอเชียด้วยกันเนี่ยแหละค่ะถึงจะมีมาจาก5ทิศ5ทางก็ไปบล็อกไปอะไรหมดแล้วก็จริงทีนี้คำถามมันต้องกลับไปที่การตรวจสอบการดูแลแล้วว่าทำไมถึงปล่อยให้เกิดมาเป็นระยะเวลานานขนาดนั้น
2: นั่นนะคะเป็นอีกเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อนะคะส่วนสิ่งที่หลายคนวันนี้ก็ยังคงจับจ้องอยู่เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่2แล้วสำหรับการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus นะคะคือกระทรวงการคลังเนี่ยเขายืนยันอยู่แล้วว่า30ล้านสิทธิ์ที่จัดไว้สำหรับโครงการเนี่ยเพียงพอไม่ได้เป็นการให้ประชาชนไปแย่งสิทธิ์นะคะแต่ที่เราเห็นไม่แย่งสิทธิ์ก็จริงแต่เครื่องมือเข้าถึงสิทธิ์เนี่ยหลายคนวันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จนะคะคือถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่2แล้วนะคะที่เปิดให้ลงทะเบียนแถมจำนวนสิทธิ์วันนี้เหลือลดลงไปเยอะทีเดียวสิ่งที่ยังพบเห็นก็คือประชาชนยังพยายามกันอยู่ค่ะหลายคนยังคงรอต่อคิวหน้าธนาคารกรุงไทยเช้าวันนี้นะคะอย่างที่สาขาชัยนาทเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ไปรอเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าก็คือเมื่อวานอ่ะคิวได้บ่ายทีนี้คิวมันยาวบ่ายเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ทำให้ไม่ทันจริงๆขอให้มาใหม่วันรุ่งขึ้นก็คือวันนี้ก็มาลุ้นกันอีกค่ะว่าตกลงแล้วจะลงทะเบียนกันได้ทันหรือเปล่าค่ะ
3: อย่างเมื่อวานเป็นไงฮะทำรายการไม่สำเร็จหรือไงฮะ
4: คนเยอะอ๋อ
3: คนมันเยอะ
4: อ๋อ
3: ครับอ๋อทำไม่ทันครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยมา ต้องมาซ้ำคือเมื่อวานเนี่ยมาได้คิวแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทำให้ไม่ทันวันนี้ก็เลยต้องมา 7:00 นเลยยังมีความหวังนะฮะดูแล้วยังหวังอยู่ใช่ไหม
2: บางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ก็เสียเวลาพอสมควรเลยนะคะน่าสังเกตเหมือนกันว่าคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบก่อนๆ ก็คือโครงการคนละครึ่งในอดีตนะคะดูพยายามจะเข้าถึงไทยช่วยไทยพลัสในรอบนี้ให้ได้นะบางคนนี่ทุ่มสุดตัวเลยนะไปทำหลายอย่างคู่สามีภรรยาอายุ78ปีกับ82ปีเขาก็เอาสมาร์ทโฟนเอาซิมโทรศัพท์ซื้อมาได้ไม่นานลูกหลานก็พากันหอบหิ้วมาธนาคารมายืนยันตัวตนก่อนที่จะมีสิทธิ์สมัครคนละครึ่งพลัสเนี่ยถามว่าทำไมก่อนหน้านี้คนละครึ่งก็มีมาหลายรอบแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้เลยคำตอบก็คือพวกเขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงครั้งนี้เลยค่ะหวังว่าเงินที่รัฐบาลเติมให้มันน่าจะไปจุนเจือครอบครัวได้ค่ะ
5: คนละครึ่งเคยได้ไหมคะ
6: ไม่ได้กัน
5: แล้วเสียไม่ได้นี่ปล่อยให้กันแล้ว
6: ไม่ได้แต่ว่า
5: แล้วนี่วันนี้ประมาณก็คือมาติดต่อเรื่องคนละครึ่งกันใช่ไหม
6: ไม่มาหนูเล่า
5: เอาพระน้องมาทำอะไรกันคะ
6: มาทำอะไรอยู่มาติดต่อเรา
5: คนละครึ่งนี่ใช่ไหม
7: คนละครึ่ง
6: คนละครึ่งคนละคร
5: ึ่
6: ง
5: อ๋อนี่อย่ามาทำไมโอ้ตัวใหญ่ไม่เคยได้เนาะ
2: ก็นั่งรอกันแบบนี้นะคะทีนี้คุณยายที่มารอคิวเนี่ยบางคนจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเอาแค่เอาโทรศัพท์มาทำนะคะคือต้องไปทำบัตรประชาชนใบใหม่มาก่อนนะคะคือเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ใช่ขั้นตอนแรกนะมายืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยก็บอกว่าจะใช้เงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปซื้อข้าวสารค่ะคุณผู้ชมโครงการนี้ก็เลยดูแล้วจะเป็นความหวังของคนที่บอกว่าคุ้มกับสิ่งที่ต้องลงแรงหรือเปล่าไม่แน่ใจลงทุนซื้อโทรศัพท์จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเพิ่มเดินหน้าทำตามขั้นตอนแล้วไม่ใช่แค่คนจับจ่ายคือตัวร้านค้าเองอย่างที่ตลาดสดภาษีสูงเทศบาลเมืองชัยนาทเขาก็เชื่อว่าโอ้โครงการนี้จะมาช่วยทำให้รู้สึกดีขึ้นกำลังซื้อคนจะกลับมายอดขายจะเพิ่มมากในช่วง4เดือนหลังจากที่ช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขายของไม่ได้เลยค่ะ
8: น้องๆร้อยเลยนะเอา 90% เลยดีกว่าก็มีดีใจเลยนะ
3: คาดว่าโตขึ้นเกือบ2เท่าตัว
8: ใช่ค่ะเกือบ2เท่าตัวเลยนะคะ
3: มั่นใจ
8: มั่นใจค่ะแล้วความเหนียวต้องขายดีแน่นอน
3: ครับผม
2: คนที่บอกว่าโชคดีคือคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือที่เขาพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่ต้องมาต่อคิวค่ะไม่ต้องไปลงทุนหาโทรศัพท์มือถือนะคะคนที่ให้ข้อมูลก็คือคุณเฉลียวชูชัยอายุ70ปีบอกว่าโหดูเห็นข่าวแล้วทำตามขั้นตอนเนี่ยยุ่งยากเหลือเกินตอนนี้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินมันเข้ามาอัตโนมัติถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนเอาจริงๆก็คือพลาดสิทธิ์ไปเลยปรากฏการณ์สำหรับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นความทุรักทุเลบ้างบางคนก็ดูจะแฮปปี้นะคะที่ลงทะเบียนได้สำเร็จนะคะทีนี้รองนายกเอ็นนิติเขาก็ให้สัมภาษณ์มาจากฝรั่งเศสก็ขอบคุณคนไทยแล้วก็ยืนยันว่ายังไงระบบที่เป็นระบบดิจิทัลแบบนี้มันเวิร์คค่ะ
9: ลงทะเบียนง่ายขึ้นเยอะโดยเฉพาะคนที่เคยลงคนละครึ่งพลัสอยู่แล้วเนี่ยคลิกไม่กี่ปุ่มก็สามารถเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้นะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็มียืนยันตัวตนเราก็มั่นใจครับว่าการออกแบบนโยบายที่ดีเอาเทคโนโลยีเอาดิจิตอลมาใช้เนี่ยเงินมันไปถึงมือประชาชนแน่นอนเป็นความโปร่งใสนะครับที่มันไปถึงมือประชาชนแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็ไปช่วยร้านค้าช่วยคนไทยช่วยกันนะครับประคองเศรษฐกิจในการเปลี่ยนผ่านในช่วงที่เราผ่านพ้นเราจะต้องผ่านวิกฤตพลังงานนี้ไปด้วยกันนะครับ
2: อัปเดตยอดคงเหลือกันหน่อยล่าสุดเลยนะคะณช่วงเวลานี้เลยคลิกเข้าไปกันสดๆเลยนะคะ5,525,452สิทธิ์ณเวลานี้เลยนะคะก็ยังมีโอกาสสำหรับหลายคนที่กำลังรออยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีบางคนที่หลุดใช้สิทธิ์และสิทธิ์มันก็จะกลับคืนมาในยอดนี้ด้วยก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้มีมุมมองการวิจารณ์จากอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชเขาบอกว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่าดูเหมือนคนจะสนใจกันล้นหลามแต่สำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนได้ถามว่าความรับผิดชอบของภาครัฐคืออะไรเพราะเรื่องนี้ควรจะเป็นสิทธิ์ของทุกคนและทุกคนก็จะเป็นหนี้ร่วมกันด้วยค่ะ
10: แม้ว่ารัฐบาลจะหน้าบานภูมิใจในความสำเร็จแต่ในเบื้องลึกก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจึงทำให้ประชาชนต้องแย่งกันมาใช้บริการโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะนำไปคบคิดในโอกาสต่อไปด้วยครับ
2: ซึ่งที่น่ากังวลหรือจะเป็นโจทย์ต่อไป

0: มันยังไม่ใช่แค่เรื่องการลงทะเบียนต่อไปมันคือเรื่องของการที่ให้ร้านค้ามาร่วมโครงการจะได้มากน้อยแค่ไหนคนที่ได้รับอานิสงส์ตกลงแล้วจะเป็นร้านเล็กร้านน้อยซึ่งเป็นฐานรากของเศรษฐกิจที่แท้จริงหรือไม่จากยอดร้านค้าที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเข้าร่วมโครงการนะคะ 977,000 ร้านแล้วก็ประเมินว่าน่าจะทะลุ1ร้านร้านค้านะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการจัดระบบให้มีเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะมุมมองจากนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านภาษีและงบประมาณอย่างศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาอ้างอิงงานวิจัยที่เคยทำมานะคะบอกว่าคนละครึ่งครั้งผ่านๆมาเนี่ยคนที่ได้อานิสงส์จริงๆมันคือกลุ่มที่อยู่บนยอดค่ะคือท็อป20นะคะก็คือรายใหญ่ๆยอดรับเงินรวม 74% ของงบประมาณแต่ปรากฏว่าร้านที่อยู่บนฐานรายเล็กๆเนี่ยค่ะ 20% ด้านล่างเนี่ยได้เงินเฉลี่ยแค่ 4,100 บาทต่อรายคิดเป็น 0.5% ของงบประมาณเท่านั้นเองนะคะน้อยมากๆนะคะก็เลยอยู่ที่การออกแบบโครงการว่าตกลงแล้วใครได้ประโยชน์นอกจากนี้ออกแบบยังไงให้เกิดการใช้จ่ายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าจะย้ายการซื้อหรือว่าดึงการใช้จ่ายในอนาคตเอามาใช้ในช่วงเวลานี้เท่านั้นจุดสำคัญของไทยช่วยไทย Plus ก็เลยไม่ใช่แค่ว่าคนชอบหรือเปล่าแต่จะออกแบบนโยบายยังไงร้านเล็กจะช่วยได้จริงลดการกระจุกตัวของเงินช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจได้คุ้มกว่าเดิมแล้วพาธุรกิจสู่ระบบที่ยั่งยืนด้วยค่ะ
1: อย่างไทยช่วยไทย plus เนี่ยเดี๋ยวเริ่มใช้จริงๆก็คือ1มิถุนายนน่าจะได้เห็นแล้วว่าผลมันจะช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็คงอยากจะให้มีการควบคุมดูแลให้มากกว่านี้ก็คือกรณีของ Facebook Live เนื้อหาลามกอนาจารที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยแพลตฟอร์มควรจะต้องมารับผิดชอบเพิ่มเติมด้วยหรือไม่แล้วเราจะไปเพิ่มในเรื่องของการเอาผิดกับทางแพลตฟอร์มได้ด้วยหรือไม่หรือว่าการกำกับดูแลจะมากขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนพูดคุยเพิ่มเติมกับพลอากาศตรีอมรชมเชยนะคะเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่ากมช.อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ท่านพลอากาศตรีอมรค่ะอย่างแนวทางในการควบคุมทาง Facebook เนี่ยค่ะหลายคนก็พูดถึงเหมือนกันว่าเอ๊ะเราดูจะอ่อนให้กับทางแพลตฟอร์มมากเกินไปหรือเปล่าเขาควรจะต้องมีมาตรการที่มันเร็วกว่านี้แล้วเราควรจะต้องไปเอาผิดหรือว่าไปขอให้เขามีการควบคุมดูแลให้มันเข้มข้นกว่านี้เพิ่มเติมได้หรือไม่นะคะ
2: ครับตรงนี้ก็ในส่วนของอาจจะต้องปรับปรุงในเรื่องของกฎหมายนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายอันหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้มอบไปแล้วว่าในการที่เจอแล้วก็จะลบทิ้งเนี่ยเนื่องจากในโลกโซเชียลมีเดียมันไปเร็วมากเนี่ยนะครับสิ่งที่ทาง Meta บอกว่าเดี๋ยวจะแอคชั่นแล้วอาจจะได้ภายในเวลา24ชั่วโมงเนี่ยตามแนวทางเดิมเนี่ยก็คงไม่ทันแล้วเดี๋ยวคงจะต้องมีการปรับปรุงตรงนี้มากขึ้นนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือกฎหมายที่จะมีผลบังคับใช้นะครับในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มว่าผู้ใช้งานต้องยืนยันตัวตนก่อนให้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะมีผลประมาณช่วงพฤศจิกาเนี่ยนะครับแต่ว่าอีกด้านนึงก็คือด้านเทคโนโลยีนะครับตัวผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มคงต้องมี AI ที่มันจะดีเทคได้รวดเร็วกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายที่เนี่ยก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับอย่างเช่นแพลตฟอร์มอื่นนะอย่างเช่นของ X เนี่ยนะครับตอนนี้ไม่มีภาพลามกอนาจารเพราะ AI มันพัฒนาก็ในส่วนของ Meta ที่เป็นข่าวทุกวันนี้ก็คงต้องปรับปรุงตัวเองในเรื่องของตัวเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะครับเพราะจะรอใหเกิดเหตุแล้วมาลบเนี่ยมีคนเข้าชมตั้งหลายพันหลายหมื่นคนแล้วเนี่ย
0: มันค
2: ง
0: ไม่ทันนะ
2: ครับครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแชร์กันได้รวดเร็วมากครับอย่างที่ว่าในส่วนของตรงนี้หลายคนก็ยังไม่ตระหนักด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็มีคนทั่วโลกเลยที่อาจจะไม่ใช่แค่ไลฟ์อย่างเดียวนะครับเอาวิดีโอมาเปิดเหมือนเป็นไลฟ์แล้วก็เป็นคลิปลามกอนาจารเนี่ยก็มีหลายเคสเลยครับที่เกิดขึ้นทั่วโลกตอนนี้ครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของเราเนี่ยจะเพิ่มการกำกับดูแลเขามากขึ้นกว่านี้ได้หรือไม่นะคะเพราะว่ามีการเทียบเคียงกับกฎหมายของประเทศอื่นๆอย่างทางฝั่งยุโรปหรือกระทั่งออสเตรเลียเองก็ตามว่าเขาก็มีการลงดาบที่ค่อนข้างจะเข้มข้นด้วยเหมือนกันกับทางแพลตฟอร์มทั้งที่ประเทศไทยเราอ่ะก็เป็นหนึ่งในประเทศที่สร้างรายได้ให้กับเขาติดอันดับ1ใน10ของโลกแบบนี้แต่ดูเหมือนเขาไม่ค่อยจะให้ความสำคัญในการดูแลช่วยเราดูแลเนื้อหาหรือว่าคัดกรองเนื้อหาหรือกระทั่งบางทีไปรับเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายเสียด้วยซ้ำแบบนี้นะคะ

0: มว่าคงต้องทำทั้งสองอย่างนะครับก็คือว่ามีกฎหมายที่บอกว่าเขาต้องทำกับส่วนของนโยบายที่เข้มข้นมากขึ้นนะฮะซึ่งจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีก็คงจะต้องดำเนินการขับเคลื่อนในมาตรการด้านอื่นต่อไปนะครับอย่างเช่นอันนึงที่พูดกันมายาวนานมากคือมาตรการด้านของภาษีนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็ได้รายได้จากเราไปแต่ดูเหมือนว่าภาษีสวัสดิการบริการดิจิตอลก็ยังไม่ได้ย้อนกลับมานะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นกลไกนึงที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือได้นะครับแล้วก็เหตุการณ์ตรงนี้ก็คงจะต้องทำให้มีตัวอย่างของเหตุที่มีความเสียหายแล้วแล้วก็จะต้องขับเคลื่อนเพิ่มเติมทั้งในแง่ความร่วมมือด้วยแล้วก็กฎเกณฑ์กติกาข้อบังคับด้วยนะอันนี้ผมว่าเราคาดเดาว่าเดี๋ยวจะต้องเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับ
1: ค่ะมันจะไปถึงขั้นว่าให้แพลตฟอร์มเข้ามาร่วมรับผิดชอบหากเกิดกรณีในลักษณะที่เกิดขึ้นมานี้ได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวคงจะต้องดูในเรื่องของกฎหมายก่อนเพราะว่าบังเอิญกฎหมายเราตอนนี้มันไปคุมในลักษณะของเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เนี่ยก็เลยอยู่ในกติกาที่ว่าเดี๋ยวแจ้งไปคุณก็ลบนะครับแต่ว่าความเร็วในการที่คนเข้าถึงเว็บไซต์เนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับการแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียนะฮะเพราะฉะนั้นกฎหมายก็ต้องมาคัดชับจากเรื่องนี้นะครับเพราะเดิมเนี่ยถ้าเป็นเว็บไซต์ละมกอนาจารเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้จัดการได้เข้มข้นรวดเร็วมากนะครับจะไม่ค่อยมีเว็บที่จะมีภาพล้ำอนาจาแล้วก็สามารถเข้าถึงได้จากประเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็คือโซเชียลมีเดียแต่อยู่มาวันหนึ่งมีคนเอาเรื่องพวกนี้ไปแชร
1: ์
0: มันไม่ได้มีต่อเนื่องยาวนานที่สามารถจะบล็อกมันในระยะยาวได้มันต้องอาศัยกระบวนการทั้งมีกฎหมายบังคับบวกกับกลไกที่ทางตัวเจ้าของเทคโนโลยีเองก็ต้องพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะสามารถจัดการได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับในอดีตมันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะครับหลายแพลตฟอร์มก็ทำแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือที่ว่าตัวแพลตฟอร์มนี้จะก็คงหาทางที่ว่าจะเอาเทคโนโลยีมาจับเรื่องพวกนี้ยังไงนะครับเพราะว่าปัญหาตรงนี้ก็มีอย่างที่เรียนครับมีทั่วโลกครับไม่ได้มีคนแชร์เฉพาะในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นกลไกพวกนี้ทั้งในเรื่องของเชิงบังคับนะครับบวกกับเรื่องของการที่ว่าเขาก็ไม่อยากให้แพลตฟอร์มเขาเสียชื่อเสียงเนี่ยนะครับมันก็คงต้องมีแอคชั่นเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ได้ครับ
1: ค่ะแอคชั่นที่ว่าเนี่ยมันจะรวมไปถึงเรื่องของการปรับเงินไปด้วยไหมคะอย่างที่ประเทศอื่นๆทางฝั่งยุโรปเขาก็ใช้วิธีการนี้แล้วทำให้ได้รับความร่วมมือหรือว่าการตอบรับจากทางแพลตฟอร์มค่อนข้างที่จะรวดเร็วขึ้นนะคะ
0: ก็ใช่ครับก็เดี๋ยวต่อไปคงต้องปรับให้มีกระบวนการตรงนี้ด้วยเพราะว่าในการบังคับถ้าบังคับเราไม่มีบทลงโทษก็คงไม่ได้นะครับ
1: นะ
0: ครับมันก็คงต้องไปคู่กันกับการที่ว่าพอเราแสดงท่าทีว่าจะบังคับและมีกฎเกณฑ์กติกาตรงนี้ครับเขาก็คงจะต้องตอบสนองให้มันรวดเร็วแล้วก็ไม่ให้มันเกิดเหตุนะครับมันคงต้องคู่ขนานไปขอความร่วมมืออย่างเดียวคงไม่ได้ผลนะครับแต่ก็คิดว่าท่านรัฐมนตรีก็คงตระหนักดีว่ามันต้องมีภาพบังคับมาประกอบด้วยนะครับเพื่อให้ได้ผลอย่างที่ต้องการนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวฝากอีกนิดนึงครับสำหรับประชาชนที่ไปพบเจอนะครับห้ามแชร์ห้ามชมรีพอร์ตอย่างเดียวครับ
1: รีพอร์ตอย่างเดียวนะคะไม่งั้นหลังจากนี้อาจจะถูกเอาผิดแล้วนะคะ
0: จะเข้าชมนี้ก็โดนเพื่อนแคปไปล้อได้นะครับ
1: อ๋อค่ะที่เคยเกิดขึ้นแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: โอเคครับขอบคุณครับ
1: ค่ะพลอากาศตรีอมรชมเชยนะคะเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่ากมช.ก็หลังจากนี้คาดหวังนะคะว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายที่มันเข้มข้นมากขึ้นเพราะไปจนถึงเรื่องของการที่จะปรับเงินปรับทองกันละเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนเคยพูดในเชิงน้อยอกน้อยใจเหมือนกันนะเอ๊ะประเทศเราเนี่ยใช้เงินกับทาง Facebook เป็นติดอันดับ1ใน10ของโลกแต่ดูเหมือนเขาไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกันสักเท่าไหร่นักมีเนื้อหาที่มันไม่เหมาะสมค่อนข้างที่จะมากด้วยเหมือนกันแบบนี้หลังจากนี้ก็จะมีการกระชับให้ยกระดับในการเพิ่มการควบคุมให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะระยะเวลาที่น่าจะต้องรวดเร็วกว่าเดิมด้วยเมื่อก่อนอาจจะเปิดค่อนข้างกว้างเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยไปเน้นในเรื่องของเว็บไซต์มากกว่าแต่ทีนี้พอมาในแง่ของสื่อสังคมค่ะความเร็วแล้วก็การแพร่กระจายมันเยอะกว่านั้นมากมันอาจจะไม่เท่าทันสถานการณ์อาจจะต้องปรับในช่วงเวลาให้มันเร็วขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
3: พูดถึงเรื่องความเร็วนี้หลายคนเมื่อวานใช้ความเร็วในการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะถ้าเป็นในฝากฝั่งของทางร้านค้าหรือผู้ประกอบการเองก็ถือว่าพวกเขาก็พยายามอย่างเต็มที่กันเหมือนกันที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะเราไปติดตามเพิ่มเติมในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณธนนท์ชัยคุณสิงห์รายงานสดจากตลาดมาร์เก็ตทูเดย์ค่ะ

0: นอกจากความต้องการของผู้บริโภคที่จะได้ใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์แล้วนะครับยังมีผู้ประกอบการร้านค้าอีกจำนวนมากที่คาดหวังกับโครงการนี้ครับเพราะเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนการจับจ่ายนะครับสามารถดึงกำลังซื้อของผู้บริโภคนำมาหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการได้ครับมีเงินมากกว่า 100,000 ล้านบาทเตรียมทยอยลงสู่ระบบเศรษฐกิจเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นะครับผ่านการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังจากผู้บริโภคให้การตอบรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกันอย่างคึกคักครับล่าสุดมีการลงทะเบียนไปแล้วมากกว่า25ล้านสิทธิ์ขณะที่ฝั่งร้านค้ารายเดิมนะครับที่เคยผ่านเกณฑ์โครงการคนละครึ่งพลัสจำนวนกว่า 977,000 รายครับปัจจุบันกดยอมรับสิทธิ์แล้วมากกว่า440,000 รายนะครับแต่มีร้านค้ารายใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการอีกมากกว่า 11,000 รายครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเข้าร่วมโครงการหวังกระตุ้นยอดขายและพัฒนาทักษะอาชีพครับหนึ่งในผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสยอมรับนะครับว่าโครงการในลักษณะจ่ายคนละครึ่งสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายได้จริงครับจึงคาดหวังกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดีครับ
1: ลูกค้าน่าจะมาใช้สิทธิ์กันเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าเนื่องจากคนละครึ่งเนี่ยลูกค้าก็ให้ความสนใจอย่างมากแล้วเราก็คิดว่าโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยก็จะเป็นไปตามคนละครึ่งใช
0: ่ก็คิดว่ามันก็จะสามารถดึงกำลังซื้อของผู้บริโภคได้มากกว่า
1: เราคิดว่าสามารถดึงกำลังซื้อได้เพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าก็มีลูกค้ามาสอบถามเรื่อยๆค่ะว่าที่ร้านรับโครงการไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เช่นเดียวกับร้านอาหารตามสั่งรายนี้ครับสะท้อนว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์จะช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจครับโดยผู้มีรายได้น้อยจะกล้าออกมาจับจ่ายมากขึ้นครับส่งผลทำให้เสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นด้วยครับยอมรับว่าเคยเปรียบเทียบไม่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งบางเฟสนะครับผลปรากฏว่ายอดขายปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับ
2: คือเราเองอะมีเงินหมุนเวียน
0: ยอดขาย
2: ครับยอดขายก็ดีขึ้นกับการเมื่อก่อนผมลองไม่ใช้นะคือไม่รับโครงการคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยโดนลูกค้าเข้ามาสอบถามว่าทำไมลุงไม่รับโครงการคนละครึ่งอ่ะผมบอกผมกลัวปัญหาเรื่องภาษีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกเขาไปนะ
0: แล้วอย่างไทยช่วยไทยมันก็จะเห็นท้ายกันนะ
2: ใช่ใช่ใช่แต่ก็ลองตัดสินใจไปสมัครแล้วก็ที่ธนาคารนะแล้วก็เปิดแล้วก็ลองทำดูก็โอเคนะปรากฏว่ายอดมันดีขึ้นกว่าที่เราไม่รับนะ
0: นอกจากนี้ครับนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุนะครับว่าจากสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจส่งผลทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตครับขณะที่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสครับเป็นอีกมาตรการที่มุ่งเป้าในเรื่องของการลดค่าครองชีพของประชาชนนะครับและหากเกิดการจับจ่ายเป็นวงกว้างในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นตัวช่วยดูแลการจ้างงานของผู้ประกอบการระดับฐานรากได้ในระดับหนึ่งครับคุณพิมพิมลคุณจิรชาตาครับมีความเห็นจากภาคธุรกิจบัตรเครดิตนะครับโดยมองว่าแม้ไทยช่วยไทยพัฒน์จะไม่สามารถที่จะส่งผลโดยตรงต่อการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับแต่เชื่อว่าจะเป็นแรงส่งหรือว่าแรงสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินนะครับและจะสามารถจ่ายภาระหนี้ได้ในอนาคตได้ดีขึ้นมากครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณนรชัยค่ะนายกรัฐมนตรีติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าการประชุมครม.วันนี้ยังมีขึ้นตามปกติมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมแต่ในการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาที่กำลังจะมีขึ้นเนี่ยค่ะปรากฏถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดเหตุผลก็คือครม.ไม่พร้อมลงพื้นที่นะคะติดตามกับคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณศิรประภาคะ
4: ค่ะคุณพิมพ์พิบลคุณจิรชาตาคะแน่ชัดแล้วนะคะว่าวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายในการส่งคำชี้แจงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นขอให้รัฐบาลส่งคำชี้แจงพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทค่ะโดยวันนี้เองค่ะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ส่งค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมค่ะสืบเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: ยังติดภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะและล่าสุดนะคะได้เข้าหารือกับนายเอมานูเอลมาครงค่ะประธานาธิบดีฝรั่งเศสแล้วโดยเห็นพ้องร่วมกันในการผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอย่างพลังงานทางเลือกและรวมไปถึงการเจรจาตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรปซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์และมีการชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเมียนมาที่จะยึดมั่นในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายโดยชี้แจงถึงเหตุการณ์ยกเลิก MOU 44เพราะ25ปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าและเลือกการใช้กฎหมายสากลหรือ UNCLOS ในการพูดคุยหาข้อยุติร่วมกันค่ะส่วนปมการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเห็นชอบด้วยกฎหมายของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำคำชี้แจงไปยื่นต่อศาลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและหลังจากนี้หรือหลังวันที่4มิถุนายนค่ะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะนัดประชุมเพื่อพิจารณานัดแรกเพื่อจะรู้คำสั่งนะคะว่าจะต้องมีการชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
1: ครม.มอบหมายให้กระทรวงการคลังสภาพัฒน์กระทรวงพลังงานค่ะแล้วก็กิจฎีกาค่ะทำคำชี้แจงมาแล้วก็ร่วมกับสำนักเลขาครม.สุดท้ายก็สำนักเลขาครม.ก็ทำเอกสารกับเรียนท่านนายกเพื่อส่งศาลค่ะยังไม่ได้ส่งแต่ว่าวันนี้วันเดดไลน์ก็จะส่งวันนี้ล่ะค่ะ
0: ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมไปถึงสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุสั้นๆก่อนการประชุมนะคะว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะเช่นเดียวกับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่กล่าวย้ำว่าให้กระทรวงกลาโหมเป็นฝ่ายชี้แจงถึงกรณีหน่วยงานด้านความมั่นคงเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรียื่นฟ้องนายฮุนมาเนตและสมเด็จฮุนเซนกรณียิง M79 ใส่ปั๊มน้ำมันที่จังหวัดศรีสะเกษในช่วงการประทับที่ผ่านมาค่ะแน่ชัดแล้วนะคะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะจัดขึ้นที่สงขลาในช่วงต้นเดือนหน้านั้นถูกเลื่อนออกไปอีก1สัปดาห์ขออภัยค่ะอีก1เดือนนะคะโดยให้คำชี้แจงค่ะว่ายังไม่สามารถที่จะได้ข้อสรุปหรือว่าการศึกษาโครงการต่างๆไปที่แล้วเสร็จค่ะ
2: ขอบคุณคุณศิรประภาค่ะ
3: คุณค่ะ
2: ทางประธานวิปฝ่ายค้านตอนนี้ชวนจับตามติกกต.ต่อคดีหัวสว.นะคะว่าสุดท้ายจะเอาผิด229บุคคลที่ถูกกล่าวหาเพื่อส่งเรื่องไปที่ศาลให้การพิพากษาได้หรือไม่เพราะว่ามีข้อสังเกตว่าอาจจะมีการตีตกคำร้องในการประชุมของกกต.ชุดใหญ่หรือไม่นะคะติดตามกับคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
4: โดยอาจจะเป็นการจับตาหรือข้อคอรหากรณีกกต.ชุดปัจจุบันนะคะซึ่งกึ่งหนึ่งค่ะมาจากการรับรองสว.ชุดปัจจุบันที่ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.ด้วยค่ะคดีหัวสว.ที่มีผู้กล่าวหาถูกกล่าวหา229คนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกกต.ชุดปัจจุบันโดยนายพริษฐ์วัชรศิลป์ค่ะชวนสังคมจับตามติกกต.ในเดือนหน้าว่าจะส่งเรื่องคดีหัวสว.ไปยังศาลพิพากษาหรือไม่ค่ะโดยหยิบยกเทียบเคียงกับคดีในลักษณะเดียวกันนี้นะคะเมื่อปี2568ที่กกต.นั้นมีหลักฐานจากข้อความไลน์ไม่กี่ข้อความก็ส่งเรื่องไปยังศาลและศาลก็มีมติชี้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นผิดกฎหมายค่ะหรืออีกทางนึงค่ะหากกกต.มีมติยกคำร้องหรือที่เรียกกันว่าเป่าคดีก็อาจจะค้านสายตาสังคมและถูกตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงที่มากกต.ส่วนหนึ่งค่ะมาจากสว.ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือไม่ค่ะ
5: ถ้าท้ายสุดกกต.มีมติว่าไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลนะครับสำหรับผมมันก็ค้านสายตาสังคมแล้วมันก็ทำให้สังคมอดคิดไม่ได้ว่าเหตุผลที่กกต.ตัดสินใจเช่นนั้นหากตัดสินใจเช่นนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่า4จาก7กรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมาดำรงตำแหน่งได้เพราะถูกรับรองโดยสว.ที่อยู่ในสำนวนหรือเปล่านะครับก็ไม่อยากให้คนไปไม่อยากให้กกต.มีข้อครหาเช่นนั้นนะครับดังนั้นก็คาดหวังจะเห็นกกต.มีมติส่งเรื่องดังกล่าวไปที่ศาล
4: และจากการเปิดศึกทางการเมืองระหว่างพรรคประชาชนและสมาชิกวุฒิสภาเสียงข้างมากนายผลิตวัชรศิลป์ไม่ยืนยันชัดเจนว่าร่างรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชน2ฉบับนั้นจะผ่านวาระแรกหรือไม่แต่หวังว่าเสียงประชามติ21ล้านเสียงจะเป็นแรงส่งทำให้ประเทศหลุดออกจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี2560และการเมืองปัจจุบันค่ะและยอมรับว่าสวคือความท้าทายและเป็นตัวแปรสำคัญนะคะซึ่งพรรคประชาชนก็เตรียมที่จะยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญค่ะใน 1-2 วันนี้นอกจาก

0: ในนายพฤทธิ์ยังชี้แจงเรื่องของระบอบสีน้ำเงินที่พรรคประชาชนพยายามสื่อสารนั้นหมายถึงกลุ่มการเมืองค่ะที่อาศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทำให้การเลือกสว.ไม่ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ทำให้กลุ่มการเมืองนั้นเข้าไปแทรกแซงแล้วก็คุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาค่ะส่วนในสัปดาห์หน้าค่ะพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็จะยื่นเรื่องผ่านประธานรัฐสภาค่ะเพื่อส่งไปยังศาลฎีกานะคะพิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.ที่ยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบค่ะว่าเป็นไปตามกฎหมายของปปช.หรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีนะคะ
2: ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะหลังจากที่มีการเผยแพร่แล้วก็โพสต์คลิปจากรัฐประหารสู่การเมืองระบอบสีน้ำเงินคือไม่ใช่แค่รัฐบาลภูมิใจไทยที่ออกมาชี้ว่านี่เป็นวาทกรรมการกล่าวหาแต่ก็มีความเคลื่อนไหวของสว89คนที่แถลงจี้ให้ทางผู้นำฝ่ายค้านได้ออกมาขอโทษจากกรณีที่บอกว่าไปกล่าวหาไปให้ร้ายบิดเบือนยุยงปลุกปั่นด้วยค
2: ่
1: ะ
2: แต่สำหรับผู้นำฝ่ายค้านนั้นชี้แจงบอกว่านี่เป็นเจตนาบริสุทธิ์ที่ต้องการทำให้รัฐสภายึดโยงกับประชาชนค่ะย้ำในหลักการว่าจะต้องแก้ที่ระบบและการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่ามกลางข้อสังเกตว่าอาจจะไม่จบแค่คำขอโทษแต่นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนิติสงครามรอบใหม่ของพรรคสีส้มอีกหรือเปล่าติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ตบเท้าจัดแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งนำโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ที่อ้างอิงในฐานะวิปวุฒิมาพร้อมกับสว.อีก89คนซึ่งสนับสนุนให้อ่านแถลงการตอบโต้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนที่โพสต์เฟซบุ๊กและปล่อยคลิปจากรัฐประหารสู่การเมืองระบอบสีน้ำเงินทั้งของตัวเองและของพรรคกล่าวหาให้ร้ายบิดเบือนยุยงปลุกปั่นค่ะ
1: สมาชิกวุฒิสภาขอเรียนร้องให้นายณัฐพงศ์อธิบายให้ชัดเจนว่าภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่กล่าวถึงหมายถึงระบอบใดและสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันใดหรือใครหากนายณัฐพงศ์มีเจตนาที่จะกระทำการเมืองอย่างสุจริตต้องทำให้เกิดความชัดเจนทางการเมืองรวมถึงการกล่าวหาสถาบันใดบุคคลใดต้องตรงไปตรงมาอย่าใช้สำหรับสำนวนโวหารที่ต้องการให้มีการตีความแปลความก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกวุฒิสภาวุฒิสภาองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ
0: สว.ให้เวลา3วันในการชี้แจงข้อเท็จจริงในคลิปจากรัฐประหารสู่การเมืองระบอบสีน้ำเงินด้วยเนื้อหาสาระในคลิปกล่าวหาวุฒิสภาว่าใช้อำนาจทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยไม่ยึดโยงกับประชาชนประชาชนตรวจสอบถอดถอนไม่ได้อีกทั้งยังพาดพิงถึงศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรมว่าเป็นกลไกที่ใช้ขัดขวางผู้ที่ท้าทายอำนาจทางการเมืองโฆษกวิปวุฒิยืนยันที่มาของสว.เป็นไปตามกระบวนการเลือกกันเองตามรัฐธรรมนูญแม้จะมีข้อร้องเรียนแต่เมื่อองค์กรที่มีอำนาจและศาลยังไม่วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ต้องถือว่าทุกคนเข้าสู่ตำแหน่งโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะพร้อมยืนยันการทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางอิสระซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้อยู่ภายใต้อานัตของบุคคลหรือกลุ่มการเมืองและไม่เคยใช้อำนาจโดยมิชอบพร้อมชี้ขาดว่าภายใน3วันนี้ต้องออกมาขอโทษค่ะการแถลงข่าวของวุฒิสภาไม่เพียงแต่ระบุถึงการกล่าวหาให้ร้ายบิดเบือนซึ่งอาจจะหมายถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทเท่านั้นแต่ยังระบุถึงการยุยงปลุกปั่นที่หมายความถึงความมั่นคงในคดีอาญามาตรา116ค่ะและหลังถูกสวนกลับพร้อมจี้ให้ขอโทษนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิย้ำในเจตนาบริสุทธิ์ที่ต้องร่วมกันแก้ไขทั้งระบบและการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะ
2: ยอมรับนะครับว่าจริงๆแล้วการตัดสินใจทางการเมืองในอดีตนะครับอาจจะทำให้เกิดสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันแต่ผมมองแบบนี้ครับว่าระบอบสีน้ำเงินใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยนะครับผมเชื่อนะครับว่าระบอบสีน้ำเงินใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยผมไม่ได้กำลังจะปฏิเสธนะครับว่าการตัดสินใจของเราในอดีตเนี่ยนำมาซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันแต่ผมเชื่อว่าภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ไม่ว่าพรรคการเมืองใดนะครับจะขึ้นมาบริหารประเทศก็ตามตราบใดที่เรายังมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีตราบใดที่เรายังมีองค์กรอิสระที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยจะมีอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรงคอยทุบทำลายรัฐบาลที่มาจากประชาชนเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆพรรคภูมิใจไทยเองก็อาจจะเป็นด่านหน้าเป็นตัวแทนนะครับที่เป็นเอเจนต์คนนึงนะครับที่อยู่ในภายใต้ระบบสีน้ำ

0: จะเกินเลยไปนะครับคือต้องถ้าถามผมนะครับผมคิดว่าเราอยู่บนกติกาเดียวกันเราอยู่บนรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันและที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยเป็นคนเขียนนะครับเราก็อยู่ในสภาพเดียวกับสีส้มอยู่สภาพเดียวกับสีแดงอยู่สภาพเดียวกับสีเขียวนะครับดังนั้นผมการที่จะมาพูดว่าสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินกินรวบผมคิดว่าไม่ถูกต้องนักแล้วก็อยากที่จะบอกว่าอย่าไปสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้เลย
1: ทีนี้ย้อนกลับไปดูเนื้อหาสาระในคลิปจากรัฐประหารสู่การเมืองระบอบสีน้ำเงินชี้ว่า12ปีที่ผ่านมาแม้ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลคสช.แต่สังคมการเมืองไทยอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินเทียบเป็นมรดกที่สืบทอดผ่านรัฐประหารและรัฐธรรมนูญสกัดอำนาจประชาชนกินรวบทางการเมืองและเศรษฐกิจพร้อมเชิญชวนพลังประชาชนเปิดประตูบานแรกด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้สังคมหลุดจากระบอบสีน้ำเงินข้อสังเกตมีอยู่ว่าเนื้อหาในคลิปหรือในโพสต์จะในเฟซบุ๊กของนายณัฐพงศ์หรือในเฟซบุ๊กของพรรคประชาชนไม่ได้ชี้ชัดในรายละเอียดแต่เมื่อต้องให้สัมภาษณ์ชี้แจงในรายละเอียดมีหลายคำตอบที่เข้าข่ายเปราะบางมีหลายจังหวะที่ดูจะเคร่งเครียดจนถูกหยิบมาถอดความรู้สึกถึงอารมณ์และความคิดเห็นจะด้วยพรรคประชาชนที่กำลังมีคลื่นใต้น้ำปมปัญหาหลากหลายในพรรคหรือจะด้วยตัวของนายณัฐพงศ์เองที่ยังต้องเผชิญแรงกดดันทางการเมืองและคดีความค่ะและนี่อาจจะเป็นสาเหตุค่ะที่นายณัฐพงศ์ยังไม่ออกปากขอโทษกรณีที่พูดหรือว่าโพสต์เป็นเหตุให้วุฒิสภาศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าองค์กรอิสระเกิดความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนจากการรับสารออกไปแต่ก็มีข้อสังเกตค่ะว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นนิติสงครามรอบใหม่ระหว่างนายณัฐพงศ์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนที่กำลังเผชิญอยู่กับการตัดสินใจจึงต้องดับเครื่องชนทางการเมืองด้วยเหตุว่าไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอาจเป็นไปได้ค่ะว่าค่ายสีส้มอาจจะต้องแลกกับภาวะทางการเมืองบางอย่างนะคะ
2: ขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสหรัฐเปิดการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านรอบๆช่องแคบฮอร์มุซนะคะอ้างว่าเป็นการโจมตีเพื่อป้องกันตนเองท่ามกลางการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยังดำเนินต่อค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุผ่านทรูธโซเชียลว่าข้อตกลงเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านจะเป็นข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมและมีความหมายหรือมิเช่นนั้นก็จะไม่เกิดข้อตกลงใดๆขึ้นเลยพร้อมทั้งย้ำว่าข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความล้มเหลวของข้อตกลงนิวเคลียร์ที่รัฐบาลของบารักโอบามาเป็นผู้เจรจาซึ่งเป็นการเปิดทางให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยตรงนอกจากนี้ยังระบุว่าควรให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคทั้งกาตาร์ปากีสถานอียิปต์จอร์แดนและตุรกีร่วมลงนามในข้อตกลงอับราฮัมซึ่งเป็นชุดข้อตกลงเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลพร้อมกันด้วยในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามเพื่อบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าทั้งสองฝ่ายกำลังหารือเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจที่จะกำหนดแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังค้างคาอยู่ทั้งหมดแต่เสริมเช่นกันว่าอาจจะได้ข้อตกลงที่ดีหรือไม่ก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีอื่นขณะที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าได้ทำการโจมตีเป้าหมายทางทหารในทางใต้ของอิหร่านรวมถึงฐานยิงขีปนาวุธและเรือของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซพร้อมทั้งย้ำว่าเป็นการโจมตีเพื่อป้องกันตนเองและกองทัพสหรัฐจะยังคงใช้ความยับยั้งชั่งใจในช่วงเวลาระหว่างการหยุดยิงยังดำเนินอยู่ต่อไปขณะที่อิหร่านยังไม่ออกมาแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์นี้ค่ะ
4: ทำการความคลุมเครือของผลลัพธ์การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะว่าจะได้เห็นข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมยุติสงครามได้จริงๆเมื่อไหร่ตอนนี้หลายฝ่ายมองไปในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วว่าถ้าสองฝ่ายเขาตกลงกันได้จริงๆมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะคะคุณวินิจฉัยอย่างน้อยๆเนี่ยเรื่องการแก้ห่วงโซ่อุปทานคือเห็นแล้วว่ามันไม่น่าจะราบรื่นโรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่หลายคนอยากจะให้เป็นนะคะ
5: ไม่ใช่ว่าตกลงกันได้แล้วเดินหน้าได้เลยนะคะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องจัดการโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซค่ะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่จะครบ3เดือนเต็มที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากถล่มอิหร่านส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซเพียงแต่ว่าการหย่าศึกที่สหรัฐคุยนักคุยหนาว่ากำลังจะเป็นรูปธรรมในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้อาจจะยังไม่ได้ทำให้สถานการณ์คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ง่ายอย่างที่คิดค่ะ

0: in Operation Epic Fury. We lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that.
1: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวรำลึกถึงกำลังพลที่สละชีวิตในการทำศึกกับอิหร่านนะคะระหว่างการประกอบพิธีในวันรำลึกถึงทหารผ่านศึกผู้พลีชีพเพื่อชาติของสหรัฐเป็นท่าทีที่ก็ตอกย้ำจากโพสต์บนทรูธโซเชียลคืนก่อนหน้านะคะระบุเอาไว้ว่าข้อตกลงใดๆที่จะทำกับอิหร่านเนี่ยต้องยิ่งใหญ่และมีความหมายไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องทำข้อตกลงอะไรกันเลยแล้วก็หันกลับไปสู้รบกันอีกครั้งอย่างรุนแรงยิ่งกว่าเก่าซึ่งไม่มีใครต้องการให้เป็นแบบนั้นคำลงท้ายลักษณะนี้เองที่อาจจะตอกย้ำให้เห็นถึงเจตนาอันแท้จริงของผู้นำสหรัฐนะคะที่ก็จะต้องการยุติปัญหากับอิหร่านแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุซให้ได้เหมือนกันเพื่อลดผลกระทบในด้านต่างๆแม้ว่าตัวเขาเองจะขู่อิหร่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ตามค่ะแม้ว่าตอนนี้เราจะเห็นราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าต่อให้สองฝ่ายตกลงกันได้ในที่สุดแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ผลกระทบก็ยังอาจจะอยู่ไปอีกสักระยะนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆการจัดการเรือในช่องแคบจะต้องเจอกับสภาวะคอขวดอันดับแรกตอนนี้คือมีเรือบรรทุกน้ำมันอยู่ในช่องแคบเนี่ยกว่า166ลำติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนะคะต้องเร่งระบายออกนักวิเคราะห์เนี่ยประเมินว่าเรือเหล่านี้บรรทุกน้ำมันอยู่รวมๆกว่า170ล้านบาร์เรลซึ่งต้องระบายน้ำมันแล้วก็เรือเหล่านี้ออกมาให้ได้ก่อนจึงจะเปิดทางให้เรือเปล่าเข้าไปบรรทุกน้ำมันกลับออกมาขายป้อนตลาดโลกได้ต่อไปแต่ผู้เชี่ยวชาญคิดว่ากว่าจะกลับมาขนส่งซื้อขายน้ำมันกันได้ในปริมาณปกติเหมือนก่อนสงครามอาจจะใช้เวลาถึง3เดือนค่ะทีนี้หลังจากจัดการปัญหาคอขวดที่ช่องแคบฮอร์มุซแล้วลำดับถัดไปต้องไม่ลืมว่าห่วงโซ่อุปทานน้ำมันแถบนั้นเนี่ยเจอปัญหาต่อเนื่องมา3เดือนเท่ากับมีน้ำมันคงค้างในคลังมหาศาลนะคะไม่มีที่ระบายส่งออกไปขายไม่ได้แม้ว่าคลังน้ำมันจะไม่ได้เต็มล้นเพราะว่าโรงกลั่นวางแผนล่วงหน้าไว้บ้างแล้วแต่ว่าก็ยังอาจจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งกว่าจะกลับมาเปิดโรงกลั่นได้เต็มอัตราการกลับมาเดินเครื่องโรงกลั่นเต็มกำลังเนี่ยจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์นะคะด้วยองค์ประกอบอันซับซ้อนของอุตสาหกรรมนี้ที่ไม่ใช่แค่เปิดสวิตช์เครื่องจักรแต่ว่าต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำมันดิบในคลังการซ่อมบำรุงความพร้อมในส่วนต่างๆที่ไม่ได้ใช้การมาสักพักด้วยนะคะก็จะต้องอาศัยการประสานงานของประเทศและบริษัทต่างๆด้วยขั้นตอนสำคัญอย่างนึงก็หนีไม่พ้นการซ่อมแซมความเสียหายนะคะเพราะว่าสงครามทำให้โรงกลั่นแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆกระทบไปพอสมควรบางบริษัทเนี่ยบอกว่าต้องซ่อมนานเป็นปีหรืออาจจะหลายปีอันนี้ยังไม่นับปัญหาล่าช้าที่อาจจะเกิดจากการขาดแคลนชิ้นส่วนสำคัญซึ่งปัจจุบันบางอย่างมีผู้ผลิตแค่ไม่กี่เจ้าในโลกแล้วก็เดิมทีต้องรอคิวกันนานอยู่แล้วนะคะทั้งหมดก็เป็นความท้าทายของทั้งภูมิภาคที่ต้องกลับมาเติมเต็มเพดานการผลิตที่เคยทำได้ไว้ถึงวันละ12ล้านบาร์เรลสำหรับการขุดเจาะน้ำมันดิบและอีก3ล้านบาร์เรลต่อวันสำหรับการกลั่นเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆค่ะปัญหาที่รอการแก้ไขเหล่านี้ยังไม่รวมถึงความมั่นใจของบริษัทเดินเรือที่จะส่งเรือกลับมาในเส้นทางนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ข้อตกลงที่ละกะปิดละกะเปิดเนี่ยก็ทำให้เดือดร้อนกันนักต่อนักแล้วนะคะเช่นเดียวกับเบี้ยประกันภัยการขนส่งทางทะเลพุ่งสูงขึ้นหลายพันเปอร์เซ็นต์ก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเช่นกันสะท้อนว่าราคาน้ำมันอาจจะยังไม่ได้กลับไปอยู่จุดเดิมกันได้ง่ายคำถามต่อไปคือสถานการณ์จะเป็นไปในทิศทางไหนกันแน่เพราะว่าแม้ว่าฝ่ายสหรัฐจะย้ำซ้ำๆว่าใกล้จะปิดดีลแล้วแต่อิหร่านยังสงวนท่าทีนะคะแล้วก็ย้ำเสมอว่าอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเป็นเรื่องที่อิหร่านจะไม่เจรจาค่ะข้อมูลเท่าที่มีตอนนี้ความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคือการพูดถึงเรื่องของการขยายระยะเวลาการหยุดยิงออกไป60วันแล้วก็กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงวางแผนเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกันต่อภายในกรอบเวลา60วันนี้แหละหลังจากที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจที่ว่านี้นะคะซึ่งในการเจรจารอบก่อนๆอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมให้เคลื่อนย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะไปไว้ที่ใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่ารัสเซียก็ดีแม้ว่าอิหร่านจะยินดียอมปรับลดความเข้มข้นของยูเรเนียมเสริมสมรรถนะลงก็ตามนอกจากนี้เรื่องของการระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมอิหร่านเนี่ยบอกว่ายอมให้ไม่เกิน5ปีแต่สหรัฐเรียกร้องเอาไว้ถึง20ปีด้วยกันนะคะรวมๆแล้วเรียกว่า

0: ยังมีจุดตัดที่ยังตกลงกันไม่ได้แล้วก็ต้องรอเกาะติดวงเจรจาที่กำลังเกิดขึ้นในกาตาร์วันนี้นะสุดท้ายหากว่าลงตัวขั้นตอนต่อไปอิหร่านจะใช้เวลาอีกสัก30วันเข้าไปถอนทุ่นระเบิดที่ช่องแคบฮอร์มุซเพื่อเปิดเส้นทางการเดินเรือต่อไปค่ะคุณพิมพิมลคุณจีราชาตาพูดง่ายๆบทสรุปสุดท้ายของวิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่แค่การลงนามในข้อตกลงแน่นอนค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณวินิษฐาค่ะ
2: ขอบคุณค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ
3: สวัสดีค่ะก่อนหน้านี้นะคะฟีฟ่าไฟเขียวตามคำขอในการย้ายแคมป์ฟุตบอลโลกของอิหร่านไปอยู่ที่เม็กซิโกนะคะและล่าสุดนั้นประธานาธิบดีของเม็กซิโกก็พร้อมที่จะให้การต้อนรับทีมชาติอิหร่านมีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการให้ทีมชาติอิหร่านพักค้างคืนในประเทศตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะหลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าได้อนุมัติคำขอของทีมชาติอิหร่านในการย้ายแคมป์เก็บตัวในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกจากเดิมที่ต้องอยู่ในรัฐอาริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกามาอยู่ที่เมืองติฮัวนาในเม็กซิโกอิหร่านจะต้องไปแข่งขันที่สนามโซไฟสเตเดียมในลอสแองเจลิสที่อยู่ห่างจากติฮัวนาประมาณ200กิโลเมตรด้วยกันนะคะและล่าสุดคลาวเดียเชนบอมประธานาธิบดีของเม็กซิโกยืนยันในการแถลงข่าวว่าเม็กซิโกไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธทีมชาติอิหร่านในการพักอยู่ในเม็กซิโกซึ่งฟีฟ่าได้ติดต่อมายังรัฐบาลเม็กซิโกแล้วขณะที่สหรัฐไม่ต้องการให้ทีมชาติอิหร่านพักค้างคืนในประเทศตลอดการแข่งขันแม้ว่าอิหร่านจะเล่นนัดแบ่งกลุ่มทั้ง3นัดในสหรัฐก็ตามค่ะประธานาธิบดีของเม็กซิโกยังบอกว่าพวกเขากำลังมองหาสถานที่ในเมืองติฮัวนาเพื่อให้ทีมชาติอิหร่านเข้าพักและเดินทางไปแข่งขันในสหรัฐอเมริกาทางด้านเมดิทาร์ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านนะคะชี้ว่าการย้ายแคมป์ไปยังเม็กซิโกนอกจากจะสะดวกเรื่องการเดินทางเพราะว่ามีสายการบินที่บินตรงจากอิหร่านถึงเม็กซิโกแล้วยังเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการขอวีซ่าที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ทางทีมชาติอิหร่านนั้นเขาเก็บตัวอยู่ที่ตุรกีค่ะสำหรับอิหร่านนั้นจะลงเล่น2นัดแรกในกลุ่ม G ที่ลอสแองเจลิสนะคะโดยจะพบกับนิวซีแลนด์วันที่15มิถุนายนแล้วก็เบลเยียมวันที่21มิถุนายนก่อนจะเจอกับอียิปต์ที่ซีแอตเทิลวันที่26มิถุนายนซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางจากติฮัวนาถึงซีแอตเทิลโดยเครื่องบินประมาณ2ชั่วโมงครึ่งทีเดียวนัดที่3นี่อาจจะเป็นปัญหาหน่อยนะคะมาดูความเคลื่อนไหวของแมนซิตี้ค่ะพวกเขาจัดขบวนรถบัสแห่ดับเบิ้ลแชมป์ภายในประเทศพร้อมทั้งอำลาเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเฮดโค้ชของทีมด้วยนะคะซึ่งเป๊ปก็ประกาศอำลาสโมสรหลังจบฤดูกาลไปเรียบร้อยแล้วมีแฟนบอลแมนซิตี้ออกมาร่วมฉลองแชมป์เอฟเอคัพและลีกคัพกับนักเตะเต็มท้องถนนหลายพันคนนะคะแฟนบอลพร้อมใจกันกล่าวคำอำลาเป๊ปกวาร์ดิโอล่าในวัย55ปีโบกมือแล้วก็ยิ้มแย้มทักทายแฟนบอลตลอด2ข้างทางค่ะส่วนพิธีฉลองความสำเร็จไม่มีอดีตนักเตะแมนซิตี้ร่วมอำลาเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอ๋อมีอดีตนักเตะแมนซิตี้ร่วมอำลาเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะคะขออภัยทั้งแวนซองคอมปานีเฟอร์นันดินโญแล้วก็แจ็คกริลลิชนะคะรวมถึงลูกๆทั้ง3คนของเป๊ปโดยที่โนเอลกาลาเกอร์นักร้องนำวง Oasis ที่เป็นแฟนบอลตัวยงของแมนซิตี้ก็ได้นำถ้วยแชมป์ทั้ง20รายการของเป๊ปมาแสดงบนเวทีด้วยค่ะสำหรับเป๊ปคุมทีมแมนซิตี้เป็นเวลา10ปีนับตั้งแต่เข้าคุมทีมเมื่อปี2016และพาทีมกวาดไป20แชมป์โดยแชมป์รายการสำคัญก็คือพรีเมียร์ลีก6สมัยแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก1สมัยค่ะทีมชาติสเปนประกาศรายชื่อนักเตะ26คนชุดลุยฟุตบอลโลกมาแล้วแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายที่นักเตะของเรอัลมาดริดนั้นไม่ติดทีมชุดนี้เลยโดยที่นักเตะบาร์เซโลนามีชื่อเข้ามาถึง8คนด้วยกันค่ะลุยส์เดลาฟอนเต้นะคะประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติสเปนชุดฟุตบอลโลกออกมา26คนแล้วนะคะมีนักเตะจากบาร์เซโลนาแชมป์ลาลิก้าติดมา8คนขณะที่เรอัลมาดริดไม่มีชื่อเลยแม้แต่คนเดียวค่ะทีมชาติสเปนชุดนี้นำโดยลามินยามาลเอริกกาเซียเปดรี่กาบี้ดานี่โอโมเฟรันตอเรสจากบาร์เซโลนาด้วยนะคะโดยที่ยามาลอาจพลาดเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มจากอาการบาดเจ็บค่ะแต่ว่าหลุยส์ลาฟอนเต้นั้นมั่นใจว่าทุกคนจะพร้อมสำหรับนัดแรกในฟุตบอลโลกส่วนลามินโลเปสตัวรุกจากบาร์เซโลนาต้องหลุดจากทีมนะคะหลังจากเข้ารับการผ่าตัดเพราะว่ากระดูกเท้าแตกเมื่อสัปดาห์ก่อน สำหรับสเปนมีโปรแกรมอุ่นเครื่องเจออิรักวันที่4มิถุนายนแล้วก็เปรูวันที่8มิถุนายนนะคะขณะที่รอบแบ่งกลุ่มอยู่ในกลุ่ม H จะประเดิมสนามนัดแรก14มิถุนายนเจอหมู่เกาะเคปเวิร์ดหรือว่าชื่อเรียกใหม่ก็คือสาธารณรัฐกาบูเวดีต่อด้วยซาอุดิอาระเบียและอุรุกวัยค่ะสโมสรอินเตอร์มิลานนะคะให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเลอเนลเมสซี่กับปันทีมซึ่งหลายฝ่ายกังวลมากค่ะโดยเฉพาะทีมชาติอาร์เจนตินาเพราะว่าเหลือเวลาไม่ถึง3สัปดาห์ก็จะเปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วนะคะอินเตอร์มิลานเนี่ยเปิดเผยว่าเมสซี่เข้ารับการตรวจอาการบาดเจ็บที่ต้นขาซ้ายเพิ่มเติมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากถูกปลิดตัวออกจากสนามในเกมลีกนัดล่าสุดซึ่งการวินิจฉัยเบื้องต้นระบุว่าเมสซี่ไม่ได้บาดเจ็บกล้ามเนื้อรุนแรงมีเพียงแค่อาการตึงที่เอ็นร้อยไหวเท่านั้นค่ะคาดว่าเมสซี่จะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมชาติอาร์เจนตินาในวันที่1มิถุนายนนี้ด้วยนะคะโดยเมสซี่นั้นก็ยังไม่ยืนยันนะคะว่าเขาจะเล่นฟุตบอลโลกคนนี้หรือไม่ค่ะเป็นการคาดการณ์ไปก่อนนะคะว่าเมสซี่จะเข้าแคมป์ร่วมทีมชาติอาร์เจนตินาค่ะแอคชั่นทูเดย์นะคะไปดูลูกยิงของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาในนัดชิงชนะเลิศฟุตซอลโกปาเดเลนะคะแต่ว่าน่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วทีมของเขานะคะจิมบีกาตาเฮน่าต้นสังกัดนั้นต้องแพ้ให้กับทีมคาเอ็นปาไรโซอินเตรียไป3ประตูต่อ5นะคะก็ได้เพียงแค่รองแชมป์รายการนี้เท่านั้นค่ะส่วนดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

มเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี่คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติคุณค่ะรัฐมนตรีศึกษาเล็งทำคลิปสั้น TikTok เสริมการเรียนรู้ลดภาระครูคุยสนนักการศึกษามองโอกาสและความเสี่ยงพร้อมสำรวจเทรนด์โลกหลังหลายประเทศจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในเด็กและเยาวชนค่ะกลุ่มตัวแทนพีมูฟยื่นกว่า 12,700 รายชื่อเสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมคดีป่าไม้ที่ดินฉบับประชาชนพร้อมเรียกร้องทุกพรรคการเมืองเร่งผลักดันหวังล้างมลทินคืนความเป็นธรรมจากนโยบายรัฐค่ะคุณผู้ชมคะดูเหมือนจะกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันแล้วนะคะหลังจากที่รัฐมนตรีศึกษาธิการค่ะออกมาบอกว่าจะใช้เทคโนโลยีอย่าง TikTok เป็นสื่อในการเรียนการสอนเพื่อช่วยลดภาระงานครูนะคะและทำให้เด็กๆ เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้นพอไปฟังมุมมองนี้จากนักการศึกษานักวิชาการด้านเด็กนะคะก็เห็นว่าสื่อประเภทนี้มีประโยชน์ก็จริง

0: แต่ยังมีข้อกังวลค่ะว่าถ้าหากเด็กเข้าถึงได้แพลตฟอร์มเหล่านี้จะมีการควบคุมมากน้อยแค่ไหนค่ะรายละเอียดของเรื่องนี้ก็คือคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ออกมาระบุภายหลังจากการหารือร่วมกับบริษัท TikTok Thailand นะคะถึงแนวคิดการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยลดภาระงานครูพร้อมกับผลิตสื่อทำคอนเทนต์ในลักษณะวิดีโอสั้นค่ะเพื่อเสริมการเรียนรู้ทำให้เข้าถึงได้ง่ายภายใน2นาทีเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่รวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรอื่นๆในการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยอาชีวศึกษารวมไปถึงการอัพสกิลรีสกิลเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพโดยกลุ่มเป้าหมายก็จะมีทั้งกลุ่มเด็กนักเรียนครูบุคลากรรวมไปถึงการโปรโมทข่าวสารและกิจกรรมของกระทรวงด้วยนะคะตามนโยบายหลัก5ด้านเพื่อส่งเสริมการรับรู้แก่สังคมในวงกว้างค่ะจากแนวคิดนี้นะคะก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงถึงความเหมาะสมทันทีโดยเฉพาะความกังวลต่อการใช้หน้าจอของบุตรหลานนะคะว่าจะกระทบผลระยะยาวหรือไม่เรื่องนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ Reactiveก่อนหน้านี้นะคะแสดงความเห็นว่าคงต้องถามรายละเอียดก่อนว่าจะใช้กับเด็กในระดับชั้นไหนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสังคมต้องแยกให้ออกระหว่างสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้กับโซเชียลมีเดียเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันค่ะนอกจากนี้ยังระบุว่าเทคโนโลยียังสามารถช่วยการเรียนรู้ได้จริงทั้งการใช้ภาพเสียงและสื่อที่น่าสนใจมาช่วยกระตุ้นเด็กถ้าหากปฏิเสธเทคโนโลยีทั้งหมดเด็กก็อาจจะเสียโอกาสในการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่เช่นเดียวกันนะคะแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือการใช้โซเชียลมีเดียเป็นฐานในการเรียนรู้ค่ะเพราะเมื่อเด็กเข้าไปในแพลตฟอร์มแล้วเด็กไม่ได้เห็นเฉพาะคลิปการสอน2นาทีเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแต่ยังสามารถไหลไปสู่เนื้อหาอื่นๆที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับเด็กและอาจจะไม่เหมาะสมกับช่วงวัยได้นะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ยังสะท้อนนะคะว่าปัญหาใหญ่ในปัจจุบันก็คือระบบการกำกับของสื่อออนไลน์ไทยที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอสุดท้ายแม้ว่าเทคโนโลยีจะเป็นสื่อที่มีประโยชน์แต่เด็กก็ยังจำเป็นต้องมีการจำกัดการใช้เวลาบนหน้าจอด้วยเด็กจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองผ่านกิจกรรมรูปแบบอื่นทั้งการเล่นการเคลื่อนไหวการสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาระยะยาวทั้งสิ้นค่ะคุณผู้ชมคะเวลานี้ดูเหมือนมี2ด้านนะคะอย่างน้อยเลยค่ะด้านหนึ่งคือมองว่าเป็นโอกาสนะคะที่ครูจะได้ใช้ TikTok เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนการสื่อสารต่างๆแต่อีกด้านหนึ่งก็มีความห่วงในการควบคุมกำกับดูแลโลกออนไลน์ด้วยเหมือนกันตอนนี้ชาวเน็ตเนี่ยเสียงแตกเลยนะคะมองว่าไทยกำลังสวนทางกับโลกไหมเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศก็เริ่มจำกัดการใช้หน้าจอโทรศัพท์กับเด็กๆด้วยวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันต่อค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพลอนันตวรสกุลนักวิชาการด้านการศึกษานะคะอาจารย์ฮูกมาทางซูมกับเรานะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะสิ่งที่พรรคเพื่อไทยบอกไว้นะคะบอกว่าไปคุยกับแพลตฟอร์ม TikTok มาแล้วเพื่อจะเพิ่มทักษะดิจิทัลด้วยแล้วก็ลดภาระงานครูด้วยค่ะอาจารย์แต่เหมือนยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนว่าจะทำรูปแบบไหนกับเด็กกลุ่มไหนบ้างคำว่าลดภาระงานครูค่ะอาจารย์สามารถลดได้จริงหรือเปล่าคะ
1: ผมคิดว่าในข่าวนะให้เป็นหลักการกว้างๆเนื่องจากว่าเป็นการหารือร่วมกันระหว่างบริษัทเอกชนกับทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและคณะนะครับเรายังไม่เห็นว่าคำว่าลบพลังงานครูในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ TikTok เนี่ยเพื่ออะไรแต่ถ้าอ่านจับใจความจากสื่อหลายแหล่งเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีกำลังจะพูดถึงใช้ TikTok เป็นช่องทางหนึ่งของการผลิตสื่อเพื่อการสอนของคุณครูให้เป็นสื่อเล็กขนาดสั้นเนาะ2ประมาณ 2-3 นาทีเพื่อใช้ประกอบการเรียนถ้าในมุมมองเนี้ยสื่อนี้จะยังอยู่ในการควบคุมโดยคุณครูเด็กยังแอคเซสหรือเข้าถึงไม่ได้ด้วยตัวเองถ้าเป็นสื่อเพื่อการสอนอย่างเงี้ยผมคิดว่าหลายคนคงจะพอเข้าใจว่ามันสามารถทำได้ก็คือคุณครูเป็นคนคอนโทรลอยู่บนหน้าจออาจจะใช้คอมพิวเตอร์ของห้องเรียนเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันกลายเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เด็กเข้าถึงได้อิสระอันนี้จะกลายเป็นประเด็นใหญ่เพราะนั้นแปลว่าเราต้องเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนมีแอคเคาท์ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มอย่าง TikTok ได้ซึ่งหลายประเทศเนี่ย TikTok แล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียจะเป็นพื้นที่ซึ่งมีการปกป้องคุ้มครองเด็กโดยเฉพาะเด็กก่อน12ปีนะครับบางประเทศก็15ปีที่เด็กจะยังไม่มีตัว ID ไลเซนส์ในการที่จะเข้าไปสู่แพลตฟอร์มเหล่านี้ด้วยตัวเองแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในแพลตฟอร์มเหล่านี้มันมีคอนเทนต์อื่นๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่สุดสังคมตั้งคำถาม

0: เต็มไปด้วยภาษาความรุนแรงกันมีพฤติกรรมสุดโต่งซึ่งอันนี้จะต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโจทย์ที่เราคงจะต้องช่วยกันตั้งคำถามแล้วก็ทางกระทรวงคงต้องออกมาให้ความกระจ่างก็คือกำลังพูดถึงการนำเอา TikTok มาใช้เป็นสื่อการสอนของคุณครูหรือเป็นสื่อเพื่อถ้าส่งเสริมให้ครูผลิตเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กถ้าเป็นอย่างแรกเนี่ยเราพอนึกภาพออกว่าห้องเรียนจะยังถูกจัดการด้วยคุณครูอยู่แล้วก็เด็กไม่ใช่เป็นคนใช้มันโดยตรงนะครับคุณครูอาจจะเปิดเป็นคลิปประมาณ2นาทีประกอบในการเรียนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้อันนี้เริ่มเป็นความกังวลของสังคมโดยรวมแล้วเพราะตอนนี้งานวิจัยทางการแพทย์ก็ออกมายืนยันเรื่องของการจัดการเวลาหน้าจอของเด็กใช่ไหมครับไม่ว่าอยู่ที่บ้านเด็กอาจจะถูกปล่อยปละละเลยจากพ่อแม่ในการใช้เวลาจมอยู่กับหน้าจอแต่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเราสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ได้เนาะเราน่าจะต้องจัดการเวลาให้เหมาะสมกับการให้เด็กอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นจอมือถือนะครับหรือจอแท็บเล็ตจอคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วก็ไม่รบกวนพัฒนาการเขาครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่อนข้างชัดเจนว่าทางรัฐบาลเองก็ต้องชัดว่าจะเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้หรือจะเป็นสื่อเพื่อการสอนที่คุณครูใช้ในห้องเรียนอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์ช่วยขยายความสองคำนี้หน่อยค่ะว่ามันมีความต่างกันยังไงคะอาจารย์
0: ถ้าเป็นสื่อในการสอนของคุณครูนี่แสดงว่าคุณครูเป็นคนจัดการเป็นคนผลิตเป็นคนเอามาใช้เช่นเปิดคลิปวิดีโอแล้วก็ให้เด็กดูเป็นการ์ตูนสั้น2นาทีแล้วก็ชวนคุยกันอันนี้แสดงว่าเด็กไม่ได้เป็นคนคอนโทรลตัวหน้าจอคุณครูเป็นคนคอนโทรลเวลาหน้าจอแล้วก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนใช่ไหมครับแสดงว่ามันเป็นสื่อที่เอามาเสริมในกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ควบคุมดูแลโดยคุณครูเด็กไม่ได้เป็นคนจัดการอยู่บนหน้าจอด้วยตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่มันกลายเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้เช่นทำเป็นคลังของคลิปและให้เด็กเข้าถึงด้วยตัวเองอันนี้กลายเป็นเด็กเป็นคนจัดการเวลาหน้าจอซึ่งเด็กแต่ละช่วงวัยก็มีความสามารถในการจัดการตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเวลาหน้าจอไม่ได้เท่ากันเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่ไปเรียนนอกห้องเรียนอันนี้จะยิ่งหนักเลยก็คือเด็กเข้าถึงโดยใช้เวลาที่บ้านใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องบทบาทพ่อแม่ที่จะเข้ามาช่วยกำกับดูแลแล้วว่าเด็กใช้เวลาได้เหมาะสมหรือเปล่าผมว่าสื่อเพื่อการเรียนรู้เนี่ยทุกวันนี้เรายังไม่ได้ต้องการให้เด็กจมอยู่กับมันในความหมายของสื่อที่เด็กจัดการได้เนาะสื่อเพื่อการเรียนรู้อาจจะมาหลากหลายรูปแบบอยู่แล้วเช่นคลิปใน YouTube ใช่ไหมครับคลิปตัวที่เป็นลักษณะเหมือนกับพอดแคสต์ที่มีการเผยแพร่กันในโลกออนไลน์หลากหลายแพลตฟอร์มเนาะซึ่งอันนี้เด็กเข้าถึงด้วยตัวเองได
1: ้
0: ลำพังแค่มีสื่อเหล่านี้ทุกวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าเด็กจำนวนมากน่ะใช้เวลาอยู่กับโลกของออนไลน์เนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็เป็นพื้นที่สีเทาที่เราควบคุมไม่ได้นะครับกสช.ยังถูกตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพในการกำกับดูแลแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มเองก็ยังมีปัญหาในการกำกับดูแลอย่างอาทิตย์ที่แล้วล่าสุดแม้กระทั่ง Facebook ก็ยังมีปัญหาในการกำกับดูแลคอนเทนต์หน้าจอตัวเองซึ่งเด็กในวัยที่เล็กลงต่ำกว่า12ปีเนี่ยยิ่งต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองให้อยู่ห่างไกลจากสื่อที่มีความอันตรายรุนแรงหรือเป็นสื่อลามกอนาจารสื่อที่มีความเสี่ยงหรือคำพูดหยาบคายใช่ไหมครับทีนี้มันมีประเด็นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเด็กก่อน15ปีเนาะเราพบว่างานวิจัยทางการแพทย์แล้วก็นิวโรไซน์ก็ยืนยันตรงกันว่าช่วง9ถึง15ปีเนี่ยเด็กใช้เวลากับอะไรเยอะก็จะมีผลต่อการไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กเลยถ้าเด็กจมอยู่กับเวลาหน้าจอเยอะก็จะดูดซับซึมซับทุกอย่างจากคอนเทนต์ที่มากับตัวหน้าจอน
1: ะ
0: ครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นแพลตฟอร์มอย่าง TikTok ซึ่งเน้นการทำคอนเทนต์สั้นแค่ 2-3 นาทีเนี่ยมันยิ่งมีส่วนในการเร่งให้เด็กมีสมาธิจดจ่อในเวลาอันสั้นแล้วก็ต้องสไลด์หน้าจอเปลี่ยนไปดูคลิปอื่นอันนี้มีผลต่อการรบกวนความสามารถในการจดจ่อของเด็กในการเรียนรู
1: ้
0: ซึ่งอันนี้จะกลายเป็นดาบสองคมที่ยื่นให้กับเด็กครับ
1: ค่ะอาจารย์นั่นหมายความว่าถ้าจะประกาศใช้นโยบายนี้จริงๆเรื่องของการควบคุมอายุของเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ก็มีความสำคัญมากเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับผมแล้วก็คิดว่าตอนนี้แพลตฟอร์มต่างๆยังคงมีกติกาเรื่องการไม่ให้เด็กเข้าถึงตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นโซเชียลมีเดียอยู่นะครับมีการกำหนดว่าต้องลงทะเบียนระบุเลขประจำตัวประชาชนและอายุต้องถึงตามเกณฑ์แล้วก็ขณะตอนนี้ก็ยังมีการปล่อยให้มีการเล่นกันโดยใช้ account คุณพ่อคุณแม่ในการเข้าไปเล่นนะครับถ้าเกิดมันกลายเป็นแพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นผลิตสื่อคอนเทนต์ที่เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้และเด็กสามารถบอกกับพ่อแม่ได้ว่าครูให้เข้าไปเพื่อจะเข้าไปเรียนอันนี้จะยิ่งกลายเป็นเด็กมีโอกาสเข้าถึงได้โดยอัตโนมัติโดยที่จริงๆแล้วตามวัยเขายังไม่ควรเข้าถึงได
1: ้อย่างที่อาจารย์บอกว่านโยบายในลักษณะที่ต้องการให้เด็กออกห่างจากมือถือเนี่ยมันมีหลายประเทศที่เริ่มทำกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะอาจารย์มองยังไงกับนโยบายในรอบนี้ที่มีการให้ใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลกับเด็กเลยในเรื่องของการเรียนการสอนมันเป็นทิศทางที่เหมาะสมแล้วหรือยังคะอาจารย์
0: คือเราปฏิเสธเรื่องการเตรียมพร้อมเด็กให้มีสมรรถนะและทักษะดิจิทัลไม่ได้เพราะว่าในเจเนอเรชันของเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะใช้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนาะแต่การติดตั้งไอ้ตัวเครื่องมือเข้าไปในระบบโรงเรียนเนี่ยต้อง

0: ไปพร้อมกับการสอนให้เด็กมีความสามารถในการดูเท่าทันทั้งเท่าทันสื่อสารสนเทศและก็เครื่องมือดิจิทัลนะครับรวมทั้งปัจจุบันอย่าง AI ที่เข้าไปในโรงเรียนเนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงต้องมีการพัฒนาสมรรถนะด้าน AI ให้เด็กฉลาดรู้แล้วก็ใช้งานมันอย่างเหมาะสมเนาะเพราะตลอดช่วง2ปีมาที่กระแส AI กำลังเกิดขึ้นแล้วก็บูมเข้ามาในแวดวงต่างๆเนี่ยโรงเรียนก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนปัจจุบันในป.4 ป.5เด็กก็รู้จักการถามตอบกับเจมินายแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ติดตั้งวิธีการที่ถูกต้องในการใช้พวก AI หรือว่าดิจิทัลทูลอื่นๆเนี่ยเด็กก็จะใช้มันผิดๆเพื่อตอบโจทย์ระยะสั้นเช่นใช้มาทำการบ้านใช้มาตอบคำถามที่คุณครูกำลังถามอยู่ในห้องเรียนโดยที่เขาไม่ได้คิดเองเนาะผมจึงเห็นว่าตอนนี้หลายประเทศกำลังพยายามจัดสมดุลตรงนี้ขึ้นใหม่เนาะตั้งแต่การควบคุมเวลาหน้าจอเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มี IT ก้าวหน้าแต่ญี่ปุ่นค่อนข้างสตริกกับ IT ในชั้นเรียนเด็กจะใช้ iPad ใช้ตัวแท็บเล็ตเฉพาะช่วงเวลาของการเรียนที่คุณครูจำเป็นต้องใช้เนาะเด็กจะไม่มีอุปกรณ์พวกนี้อยู่กับมือตลอดเวลาแต่ว่าจะอยู่ในห้องเรียนปกติแต่สิ่งช่วงในการค้นคว้าก็มาหยิบตัว iPad ยืมเรียนของโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีเป็นคลังไว้แล้วก็ในนั้นเนี่ยมันจะล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมแพลตฟอร์มที่ไม่เหมาะสมคือเด็กใช้มันเพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันที่ใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้นแล้วพอหมดเวลาการใช้ก็เก็บคืนครูเพราะฉะนั้นเด็กจะไม่เป็นเจ้าของและถือไว้ด้วยตัวเองไม่มีการให้เด็กใช้แท็บเล็ตแล้วก็กลับไปทำงานต่อที่บ้านเพื่อป้องกันปกป้องเราเรียกว่าปกป้องคุ้มครองแล้วกันน้อง approach หนึ่งก็คือปกป้องคุ้มครองเด็กกับเวลาที่เขาควรจะได้เติบโตเป็นเด็กจริงๆนะครับโรงเรียนประถมเนี่ยสตริกมากมัธยมเนี่ยอาจจะเริ่มมีมือถือติดตัวกันแล้วก็ยังมีระบบในการต้องฝากมือถือไว้กับคุณครูอยู่ไม่ได้ปล่อยให้เด็กใช้มือถือตามใจตลอดเวลาอันนี้คือประเทศใกล้เคียงเราเนาะแล้วก็ฝั่งยุโรปอย่างสวีเดนเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ในอดีตเนี่ยตื่นตัวเรื่องการติดตั้งอาวุธทางด้าน AI และก็ดิจิทัลทูลแก่เด็กๆปัจจุบันจากการวิจัยเขาก็พบว่ามีผลต่อวัยรุ่นของเขาที่มีความสามารถในการจดจ่อน้อยลงก็เลยกลายเป็นนโยบายระดับประเทศไปแล้วว่าต้องดึงเวลาหน้าจอออกจากเด็กแล้วก็ให้เด็กกลับมาสู่การเรียนที่ใช้ประสาทสัมผัสที่มันยังคงพัฒนาสมองเดิมคือการใช้มือในการเขียนคือการเร่งให้เด็กไปใช้การแป้นพิมพ์มามีผลต่อพัฒนาการสมองความสามารถในการจดจ่อมันต้องใช้วิธีการเหมือนกับการเขียนคือมีโฟกัสเดียวที่ปลายดินสอปลายปากกาตอนนี้งานวิจัยทางการศึกษาทั่วโลกก็กำลังพูดถึงเรื่องนี้กันว่ามันมีผลต่อความสามารถในการเรียนของเด็กครับ
1: ค่ะสุดท้ายถ้านโยบายนี้ยังเดินหน้าต่ออาจารย์อยากจะฝากข้อควรระวังอะไรไว้สำหรับนโยบายเกี่ยวกับดิจิทัลกับกระทรวงศึกษาธิการบ้างคะอาจารย์
0: ผมคิดว่าเรื่องสำคัญเรื่องที่โอเคแหละมันเป็นการหารือระหว่างบริษัทเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐเราก็คงจะต้องยอมรับว่าเอกชนก็มีความปรารถนาดีในการจะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเนาะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้มันก็มีธุรกิจอยู่เบื้องหลังแล้วก็ฝั่งหน่วยงานภาครัฐเองเวลามีคนจากภาคเอกชนเข้ามายื่นมือขอความช่วยเหลือเนี่ยก็อาจจะต้องอยู่บนฐานของงานวิชาการโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนาะการตัดสินใจนโยบายที่มันจะกระทบต่อตัวผู้เรียนโดยตรงอย่างเรื่องการอนุญาตให้มีการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยจะเป็นประเด็นเปราะบางที่ต้องรอบคอบก่อนสื่อสารกับสังคมแล้วก็เวลาสื่อสารออกมาถ้าเกิดมันมีข้อความอะไรที่มันแบบไม่ตรงตามจิตนารมณ์ของผู้กำหนดนโยบายเนี่ยผมคิดว่ากระทรวงก็ต้องรีบแก้ไขแถลงการหรือมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป้าหมายคืออะไรต้องการจะให้เกิดอะไรเพื่อให้สังคมไม่สับสนแล้วก็เกิดไปกระแสโจมตีกลับนึกได้ผมคิดว่าเสียงสะท้อนจากสังคมรอบนี้น่าสนใจครับก็คือผู้ปกครองเด็กเองหรือแม้กระทั่งคุณครูแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เห็นความสำคัญกับการปกป้องเด็กจากเรื่องของการใช้เวลาหน้าจอแล้วทุกคนก็เห็นไปที่ทางใหญ่ร่วมกันว่าไม่ควรอนุญาตให้เด็กเข้าถึงโซเชียลมีเดียในวัยที่ไม่เหมาะสมแล้วก็สิ่งนี้จะช่วยทำให้กระทรวงรอบครอบมากขึ้นในการที่จะกำหนดนโยบายแล้วก็ประกาศใช้นโยบายใดๆในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ AI ในอนาคต
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์พุกมากเลยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพลนะคะซึ่งอาจารย์ก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจนะคะรวมถึงข้อสังเกตด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะต้องคิดให้ดีโดยเฉพาะตัวนโยบายของกระทรวงเองนะคะทั้งรูปแบบจะออกมาแบบไหนและการควบคุมการใช้เทคโนโลยีเนี่ยควรจะมีเด็กกลุ่มอายุเท่าไหร่บ้างและควรที่จะใช้เวลาในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองเนี่ยคอนเซิร์นมากๆนะคะรวมถึงคนในสังคมด้วยอย่างที่บอกไปชาวเน็ตก็เสียงแตกเพราะว่าเวลานี้มีหลายประเทศที่เขาก็จำกัดการใช้เรื่องของเทคโนโลยีหน้าจอโทรศัพท์มือถือกับเด็กๆ ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมโซเชียลมีเดียก็ออกมา2ด้านด้วยกันมีแง่ดีก็มองว่าเป็นผลทำให้เด็กเนี่ยรู้เท่าทันเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแต่ผลกระทบก็มีหลายส่วนเหมือนกันนะคะเรื่องนึงก็คือการถูกกลั่นแกล้งกันในโลกออนไลน์อาชญากรรมผลกระทบด้านสุขภาพหลักฐานทางวิชาการมีให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่าง BBC ไทยค่ะได้ สรุปผลการศึกษาของอาจารย์จากมหาวิทยาลัย

0: East London ว่าสมองของเด็กไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะตามเนื้อหาที่กำลังดูอยู่ซึ่งต้นเหตุเนี่ยมาจากการที่เนื้อหาเกิดขึ้นเร็วกว่าความสามารถของสมองเด็กที่จะตามได้ทันนะคะทำให้เกิดความเครียดค่ะหัวใจเต้นเร็วนั่นเป็นผลที่หลายประเทศเริ่มแบนโซเชียลมีเดียนะคะไปดูตัวอย่างกันค่ะอย่างออสเตรเลียนะคะเป็นประเทศแรกเลยที่ริเริ่มกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียมีแพลตฟอร์มถึง10แห่งที่ถูกระงับอินโดนีเซียเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะคะที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียจาก8แพลตฟอร์มรวมถึง YouTube TikTok Facebook Instagram ThreadsXตั้งแต่28มีนาคม2568ที่ผ่านมาจนกว่าที่ทุกแพลตฟอร์มจะทำตามมาตรการค่ะอินโดนีเซียไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าแพลตฟอร์มต่างๆนั้นมีประโยชน์เพราะสามารถเปิดโลกการเรียนรู้ของเด็กได้แต่ชุมชนและผู้ปกครองต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาข้อมูลในการจัดหาคำแนะนำให้กับเด็กในการเรียนรู้โลกออนไลน์สเปนค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ออกประกาศมาตรการแบนการใช้โซเชียลมีเดียในเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีแต่แผนจะต้องผ่านการอนุมัติจากสภาก่อนนะคะโดยกฎหมายจะมีการระบุให้ผู้บริหารแพลตฟอร์มต่างๆต้องมีส่วนรับผิดชอบเนื้อหาที่มีความรุนแรงและผิดกฎหมายด้วยนะคะไปดูที่กรีซค่ะกรีซห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเข้ามาเล่นโซเชียลมีเดียโดยเริ่มบังคับใช้กันตั้งแต่1มกราคม2570เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยคุกคามในโลกออนไลน์และปัญหาด้านสุขภาพส่วนออสเตรียค่ะอยู่ระหว่างการเสนอกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า14ปีเข้าโซเชียลมีเดียแต่ยังไม่ระบุว่าเป็นแพลตฟอร์มใดบ้างและบทลงโทษเป็นอย่างไรนะคะส่วนที่เหลือค่ะคือสิงคโปร์ญี่ปุ่นฝรั่งเศสเดนมาร์กสหราชอาณาจักรและสโลวีเนียอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องนี้โดยสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่ใส่ใจกับการพัฒนาคนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ว่าจะปกป้องเยาวชนจากภัยออนไลน์และสารเสพติดออนไลน์ได้อย่างไรญี่ปุ่นค่ะกำลังพิจารณาบังคับใช้มาตรการให้แพลตฟอร์มต่างๆต้องติดตั้งระบบการคัดกรองตามเกณฑ์อายุเป็นค่าเริ่มต้นโดยคาดว่าจะบังคับใช้ได้เร็วที่สุดภายในปี2569จากปัจจุบันที่เป็นเพียงการขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตเปิดใช้งานระบบคัดกรองเยาวชนนั่นเองค่ะนั่นคือสถานการณ์ณเวลานี้ที่ต้องจับตานะคะโดยเฉพาะนโยบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเป็นเหมือนดาบสองคมจริงๆค่ะคงต้องรอดูนะคะว่าจะมีคำแถลงที่ชัดเจนออกมาไหมนะคะหลังจากมีคำถามจากสังคมค่อนข้างเยอะเมื่อเห็นการพูดคุยกันระหว่างแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่าง TikTok นะคะกับรัฐมนตรีศึกษาธิการด้วยค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่คงต้องติดตามกันต่อวันนี้ที่รัฐสภาค่ะคุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายป่าไม้และที่ดินนำรายชื่อจำนวนมากกว่า 12,700 รายชื่อค่ะไปยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินป่าไม้นำเสนอต่อประธานรัฐสภานะคะโดยชาวบ้านเขาหวังค่ะว่านี่จะเป็นการล้างมลทินเพื่อคืนความเป็นธรรมในเรื่องที่ทำกินและที่อยู่อาศัยดั้งเดิมค่ะขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE พร้อมด้วยตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายป่าไม้ที่ดินทั่วประเทศค่ะก็ไปยืนรวมตัวกันที่หน้าอาคารรัฐสภาจัดกิจกรรมเพื่อสะท้อนถึงความเดือดร้อนและเหตุผลสำคัญของการรวบรวมรายชื่อประชาชนมากกว่า 12,700 รายชื่อเพื่อยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายของรัฐด้านที่ดินและป่าไม้หรือกฎหมายนิรโทษกรรมคดีป่าไม้ที่ดินฉบับประชาชนต่อนายโสพลสารัมประธานรัฐสภานะคะก่อนจะเคลื่อนขบวนไปด้านในอาคารรัฐสภาค่ะ
1: เราหวังว่ารัฐบาลจะสภาผู้แทนราษฎรจะรับไปพิจารณานะครับแล้วก็ออกเป็นพระราชบัญญัตินะครับเพื่อให้ที่ร้อยราษฎรนะครับได้รับการนิรโทษกรรมนะครับเพื่อให้ไม่ต้องมีประวัติ
2: เราก็ยังมี
1: คดีที่ผ่านมานะครับก็ได้รับการล้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็จะทำให้เขามีความมั่นคงกับเรื่องของที่ดินที่เขาได้รับนะครับจะได้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยที่จริงๆนะครับ
0: จากนั้นนายสุริยันทองหนูเอียดและนายจำนงหนูพันธุ์ที่ปรึกษาพิมพ์

0: ูฟพร้อมด้วยตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบยื่นรายชื่อประชาชนมากกว่า 12,700 รายชื่อค่ะเพื่อเสนอร่างกฎหมายต่อนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาผ่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานรัฐสภานะคะโดยที่ปรึกษาพีมูฟค่ะได้ย้ำว่าปัจจุบันนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อนคดีป่าไม้ที่ดินในทุกยุคจนถึงนโยบายทวงคืนผืนป่าของคสช.รวมแล้วมากกว่า 48,000 คดีจากที่ทำกินในที่ดินบรรพบุรุษเป็นผู้บุกเบิกต้องกลายเป็นผู้บุกรุกกลายเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจึงหวังให้ทุกภาคส่วนช่วยกันผลักดันร่างกฎหมายเพื่อล้างมลทินคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่เดือดร้อนที่ต้องสูญเสียที่ดินและยังถูกดำเนินคดีจนครอบหลายครอบครัวนะคะพังลงค่ะ
1: ถ้าเราไม่ทำตัวนี้ให้พี่น้องได้หลุดพ้นจากคดีความซึ่งเราพิสูจน์มาทุกพื้นที่นะครับทั้งจำนักบักและก็ครอบครัวก็ล่มสลายดังคดีขอบคุณแสงเดือนสุดยอดนะครับซึ่งครอบครัวแตกสลายเลยนะครับเพราะว่าโดนนโยบายทวงคืนพื้นป่าทั้งที่ตัวเองไม่มีเอกสารไปด้วยนะครับแต่ถูกเจ้าที่นะครับหลอกทั้งคมทั้งขู่แล้วก็ทำไมต้องรับสารภาพและสุดท้ายครอบครัวแตกสลายนะครับจนต้องเปลี่ยนชื่อนะครับตอนทุกวันนี้เปลี่ยนชื่อไม่สามารถใช้ชื่ออื่นได้เพราะนั้นเป็นเรื่องใหญ่ของพี่น้องครับเดี๋ยวที่เป็นตัวอย่างว่ารัฐบาลนะครับต้องนำบทบาทนี้เข้าสภานะครับ
0: จากนั้นตัวแทนพีมูฟและประชาชนได้ร่วมกันอ่านแถลงการนะคะขอให้ทุกพรรคการเมืองยื่นเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมคดีป่าไม้ที่ดินคืนความเป็นธรรมให้คนทั้งประเทศโดยมีใจความสำคัญนะคะเพื่อให้พรรคการเมืองหรือส.ส.มีความยึดโยงผูกพันกับประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยขอเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลได้นำเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมผู้ได้รับผลกระทบจากคดีป่าไม้ที่ดินสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรผลักดันให้กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดนะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมร่างกฎหมายนิรโทษกรรมคดีป่าไม้ที่ดินที่เสนอโดยพรรคประชาชนและพรรคประชาชาติเคยถูกพิจารณาไปแล้วครึ่งทางในสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อนแต่ก็ต้องตกไปตามวาระเนื่องจากเกิดการยุบสภาและพ้นกรอบเวลา60วันที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต้องให้ความเห็นชอบนำกลับมาพิจารณานะคะซึ่งก็สิ้นสุดลงไปตั้งแต่12พฤษภาคมที่ผ่านมาการยื่นร่างฉบับประชาชนรอบนี้จึงถือว่าเป็นความหวังครั้งสำคัญในการล้างมลทินและคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐด้วยค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องของโครงการแลนบริดจ์นะคะหลายฝ่ายยังคงจับตาว่าอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเดิมกำหนดไว้ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้นะคะแต่ล่าสุดค่ะดูเหมือนการประชุมครม.ดังกล่าวอาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะเพราะว่าพอไปฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่นั่งเป็นประธานในการประชุมครม.เช้านี้แทนนายกติดภารกิจอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะ
2: จองก็อยากจะมีความพร้อมที่สุดนะครับโอเคนะครับ
3: ได้คุยกับท่านเอกนิติบ้างไหมครับว่าเรื่องความคืบหน้าคณะกรรมการแลนบริดจ์เป็นยังไงบ้างครับ
2: อ๋อยังไม่ได้คุยกันครับพอดีท่านก็เดินทางไปต่างประเทศพร้อมท่านนายกก็ท่านนายกบอกแล้ว90วันเราก็ต้องรอผลการศึกษาที่ท่านนายกได้กำหนดเวลาไว้นะครับแต่ในส่วนของกระทรวงคมนาคมเราก็ศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการรถไฟก็คงทราบดีว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มีการลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากมาก
0: คุณพิพัฒน์ก็บอกว่าขอเลื่อนไปอีก1เดือนนะคะด้วยเหตุผลที่คุณผู้ชมได้ยินไปแล้วแต่ยังคงต้องจับตาด้วยนะคะว่าต่อจากนี้โครงการแลนบริดจ์จะอย่างไรเพราะว่าคณะกรรมการชุดที่คุณเอกนิตินั่งเป็นประธานนะคะจะทำการศึกษาเป็นระยะเวลา90วันก็คือประมาณ3เดือนซึ่งตอนนี้เริ่มทำงานไปไม่ถึง1เดือนนะคะนั่นหมายความว่ายังมีเวลาเหลืออีกประมาณ2เดือนกว่าๆนะคะที่จะต้องรอผลการศึกษาออกมาก่อนในขณะที่หลายฝ่ายก็มองว่าการศึกษาเพียงแค่3เดือนเนี่ยมันอาจจะน้อยไปหรือเปล่านะคะสำหรับผลกระทบที่หลายฝ่ายมีความกังวลดังนั้นแลนบริดจ์ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ยังต้อง

จับตาอย่างต่อเนื่องรายการของเราก็ยังคงจับตาทั้งนโยบายการศึกษาเรื่องของแบนด์วิดต์และอีกหลายๆเรื่องนะคะที่มีผลกระทบกับประชาชนในวงกว้างทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติคุณลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดมกำลังหลายภาคส่วนนะครับเปิดปฏิบัติการกวาดล้างธุรกิจของชาวต่างชาติที่เข้าข่ายใช้นอมินีบนเกาะพังงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นปฏิบัติการครั้งที่2แล้วซึ่งในรอบนี้สามารถคุมตัวและส่งตัวผู้ต้องหาชาวต่างชาติไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยได้รวม20คนเลยครับนายบรรดาลเสถียรชวาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าไปตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่8ตำบลเกาะพังงานครับโรงแรมแห่งนี้มีข้อมูลว่าเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตพอเข้าไปตรวจสอบนะครับพบว่าโรงแรมแห่งนี้เปิดดำเนินการโดยบริษัทโคเฮนจำกัดมีชาวต่างชาติเป็นกรรมการขณะเข้าไปตรวจสอบมีลูกจ้างชาวเมียนมาทำหน้าที่รับเช็คอินห้องพักเจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมข้อหาทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่จะทำได้และมีการปล่อยเช่าวิลล่ารายวันจึงได้แจ้งข้อหาร่วมกันประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังได้เข้าไปตรวจสอบโรงแรมอีกแห่งในพื้นที่หมู่6ตำบลเกาะพังงันซึ่งไปพบว่าดำเนินการโดยบริษัทหินกองบีชจำกัดแต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหากรรมการบริษัทแห่งนี้ไปด้วยโรงแรมทั้ง2แห่งที่ฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบนี่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการกวาดล้างธุรกิจนอมินีบนเกาะพังงานเฟส2เมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาครับนำโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ซึ่งมีเป้าหมายตรวจค้น36เป้าหมายพลตำรวจเอกสำราญพร้อมคณะยังได้ร่วมปฏิบัติการนำหมายสารไปตรวจค้นบริษัท FB Properties จำกัดในพื้นที่หมู่3ตำบลเกาะพังงานด้วยซึ่งเปิดให้บริการสอนโยคะและขายอาหารมีห้องพักให้บริการด้วยนะครับรวมกว่า10ห้องจากการสืบสวนพบว่าบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทถือครองที่ดิน8แปลงเนื้อที่ประมาณ 7.5 ไร่มูลค่าประมาณ60ล้านบาทและมีคนไทยถือหุ้นร่วมกับชาวต่างชาติเกินกว่าร้อยละ50แต่ความเป็นจริงเนี่ยบริษัทดังกล่าวมีชายชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวครับรองผบ.ตร.บอกว่าปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีดำเนินการมาต่อเนื่องกว่า3เดือนแล้วครับและยังคงเน้นย้ำนะครับว่าชาวต่างชาติสามารถเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องซึ่งก็จะมีการเปิดช่องทางเอาไว้และต้องสืบสวนนะครับว่ากลุ่มที่ปรึกษาด้านกฎหมายและบริษัทบัญชีที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำมีเจตนาอย่างไรหลังจากนี้ก็จะมีการสืบสวนย้อนกลับไปดูครับ
1: นะครับให้เข้ามาได้ถูกต้องนะบริษัทคนไทยบริษัทกฎหมายบริษัทบัญชีเนี่ยมันก็มีที่ต่างด้าวเขาสามารถขอทำได้ภาษีอาจจะแพงนิดนึงนะครับหรือกระบวนการก็อาจจะมีเพิ่มขั้นตอนมานิดนึงแต่อย่าไปแนะนำเขาแบบเอาไงเขาว่าหรือมีส่วนรู้เห็นซะเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้เดี๋ยวท่านรองน้ำสินสืบสวนจากต่างชาตินี่แหละแล้วก็จะวกกลับไปนะครับครั้งก่อนเราตรวจค้นมา5บริษัทละบริษัทเราเฟิร์มบริษัทบัญชี5บริษัทวันนี้ถ้าเกี่ยวข้องอีกเนี่ยเราจะวกกลับไปพวกเนี้ยคือแนะนำในทางที่ถูกที่ต้องครับ
0: ปฏิบัติการในเฟสที่2นี้ครับดำเนินคดีรวมไปแล้ว39

0: 9คดีศาลอนุมัติหมายจับ45หมายและหมายค้น36หมายแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มบริษัทที่ถือครองส่วนใหญ่ก็เป็นที่ว่างเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้างจึงกำหนดพื้นที่เป็นเป้าหมายตรวจค้นในส่วนที่ตั้งบริษัททั้งหมด21จุดด้วยกันครับด้านพลตำรวจโทนพสินพูนสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.ท่านบอกว่าก่อนการเข้าไปตรวจค้นบริษัทของชาวต่างชาติว่าเข้าข่ายนอมินีหรือไม่ต้องเข้าองค์ประกอบหลักๆเพื่อที่จะขอสารอนุมัติหมายค้นครับจากนั้นจึงตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำเลยก็คือบริษัทกฎหมายหรือบัญชีที่ให้คำปรึกษาเพื่อที่จะจดทะเบียนบริษัทกลางน้ำต่อมาก็คือการลงทุนทำธุรกิจหรือว่าการเข้าไปครอบครองที่ดินครับ
1: ชาวต่างชาติที่จดทะเบียนที่ดินของเราที่ผ่านมาไม่ถึงข้อที่สองบุคคลดังกล่าวที่จดทะเบียนไทยแล้วกดไปจดทะเบียนหรือผู้บริษัทเป็นร้อยบริษัทมันก็เป็นไปได้อันถัดมาครับใช้ที่ตั้งเลขที่เดียวกันกับที่บริษัทบัญชีธนาคารที่จะตั้งบริษัทเป็นเลขที่ทั้งหมดที่บริษัทหรือถึงร้อยบริษัทจดที่ที่เดียวกันสาวประกอบแค่ผมก็มานั่งมองมานั่งดูว่าที่สำคัญที่ชัดเจนและนำสื่อต่อสารมาตั้งครับผมต้องขอหมายค้นเพื่อเข้าค้นบริษัทต้นน้ำแห่งนี้เรื่องจากเราพยายามถามทั้งหมดมาดูว่ามันมีความผิดพลาดตรงไหนหรือไม่
0: ซึ่งในวันนั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้20คน21คดีครับล่าสุดนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยแล้วมีการร้องขออำนาจศาลฝากขัง8ราย8คดีส่วนอีก12คน13คดีได้เสนอฟ้องด้วยวาจาต่อศาลแขวงส่วนที่เหลือไม่พบตัวผู้ที่ถูกออกหมายจับอยู่ในพื้นที่ก็คาดว่าอาจจะเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วบางส่วนด้วยนะครับส่วนปฏิบัติการเฟสแรกเราย้อนกลับไปเนี่ยคือวันที่13พฤษภาคมนะครับก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่เกาะพะงันก็มีการรายงานผลการปฏิบัติการนะครับว่าดำเนินคดีทั้งสิ้น37คดีออกหมายจับไป3หมายจับกุมได้2หมายและเข้าตรวจค้นเป้าหมายไปแล้ว27หมายค้นด้วยกันครับการฟรีวีซ่าให้ชาวต่างชาติ60วันถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เปิดช่องให้ชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีเจตนาเข้ามาท่องเที่ยวอยู่ไทยนานกว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่นะครับซึ่งหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกมาตรการดังกล่าวแล้วก็ให้กลับไปใช้เกณฑ์เดิมก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับมาตรการนี้ครับ
2: บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงต้นฤดูฝนหรือช่วงกรีนซีซั่นในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ค่อนข้างซบเซานักท่องเที่ยวบางตาอย่างเห็นได้ชัดโดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชียที่เดินทางมาเข้าชมความงามของโบราณสถานสำคัญเช่นที่วัดพระสิงห์วรวิหารแม้ว่าเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในอีกด้านหนึ่งปัญหาพฤติกรรมของชาวต่างชาติบางกลุ่มกลับสร้างความกังวลใจให้กับพื้นที่ทั้งการทำลายโบราณสถานและอาคารบ้านเรือนด้วยการพ่นสีสเปรย์ปัญหาแย่งอาชีพคนไทยด้วยการลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตไปจนถึงปัญหาร้ายแรงอย่างอาชญากรรมข้ามชาติล่าสุดคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเตรียมปรับลดฟรีวีซ่าจากเดิม60วันในกลุ่มประเทศเป้าหมายกว่า90ประเทศให้กลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมเพื่อยกระดับการคัดกรองและสกัดกั้นกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีที่แฝงตัวเข้ามาในคราบนักท่องเที่ยวเรื่องนี้ผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็กย่านชุมชนล่ามช้างสะท้อนมุมมองว่าเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวเนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั่วไปมักพำนักอยู่ไม่เกิน30วันอยู่แล้วการลดจำนวนวันจึงช่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงได้ดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่ไปด้วย
3: แต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่กระทบอะไรนะฮะเพราะว่าแต่แล้วก็คิดว่าเป็นส่วนดีในการคัดกรองในการคัดกรองนักท่องเที่ยวเพราะว่าอย่างผมเปรียบเทียบอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาฟรีวีซ่ามานานแล้วเป็น10ปีแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าทำไมเขาถึงไม่มีสีเทาสีดำเข้าไปมันอยู่ที่ระบบกฎระเบียบของเขาและกฎหมายของเขาใช่ไหมการดำเนินการปฏิบัติงานของเขาว่าเขาจริงจังอย่างไรอะไรยังไง
2: ขณะที่ทางด้านที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือระบุว่ามาตรการนี้อาจไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนทางการตลาดของเชียงใหม่อย่างรุนแรงแต่อาจมีผลต่อภาพลักษ

0: และความเชื่อมั่นในภาพรวมพร้อมเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณามาตรการทางเลือกอื่นๆควบคู่กันไปเพื่อดึงดูดและคัดกรองนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในระยะยาว
1: ผลลบมันอาจจะมีในบางกลุ่มนะสัดส่วนมันถามว่าจาก 100% ของการปล่อยฟรีวีซ่าเนี่ยแล้วเราส่งผลกระทบเรื่องของความเป็นสีเทาหรือความไม่อยู่ในสิ่งที่ควรปฏิบัติสำหรับนักเดินทางที่ไปได้รับการฟรีวีซ่าแล้วไม่มีพฤติกรรมหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการเราแบบไหนอย่างไรเนี่ยพี่อยากให้มองดูว่าก็พิจารณาอย่างอื่นที่มันมีสาระสำคัญหรือว่ามีส่งผลกระทบในเรื่องของการบวกเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการเดินทางดีกว่าไหม
0: ทั้งนี้มาตรการฟรีวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2567เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่หลายฝ่ายมองว่ากลายเป็นช่องว่างให้กลุ่มทุนสีเทาและชาวต่างชาติแฝงตัวเข้ามาลักลอบทำงานและก่ออาชญากรรมทำให้หน่วยงานความมั่นคงต้องเร่งทบทวนยกระดับการคัดกรองและเตรียมปรับลดสิทธิ์ลงเพื่อมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและปิดช่องทางกลุ่มมิจฉาชีพข้ามชาติอย่างจริงจังปัดเสรีรักษ์ไทย PBS รายงาน

0: ข่าวการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันผ่านการรับรู้ของชาวจังหวัดอุบลราชธานีมานานกว่า10ปีแล้วนะครับหลายคนก็ยังคงคาดหวังให้สะพานแห่งนี้มันเกิดขึ้นได้จริงครับเพราะมองว่ามันจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวของอีสานใต้ให้เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอินโดจีนได้เพราะว่าสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่ใกล้ท่าเรือดานังประเทศเวียดนามมากที่สุดนะครับระยะทางเพียงแค่300กิโลเมตรเท่านั้นคุณวจนีใสกระจ่างไปฟังเสียงของชาวบ้านถึงความคาดหวังที่มีต่อโครงการนี้ครับ
1: การคมนาคมมันดีขึ้นการค้าขายมันจะสะดวกขึ้นคือรถไปมาสะดวกการค้าขายคือฝั่งเราเข้ามาซื้อเขาก็ข้ามได้เลยไม่ต้องลงเรือไม่ต้องเสียค่าพาหนะไม่ต้องเสียค่าข้ามเรือลดค่าใช้จ่ายจำนวนนั้นไป
2: เศรษฐกิจจะดีขึ้นความคิดนะครับเศรษฐกิจต้องดีขึ้นทั้งไทยทั้งลาวเราครับถ้ามีครับ
3: ยังหวังไหมคะเห็นคุยกันมาตั้งนานแล้ว
2: คือหวังครับประชาชนเนี่ยชาวตำบลชาวอำเภอนาตาลเนี่ยหวัง
4: แม้จะต้องรอคอยมานานกว่า14ปีและยังไม่รู้ว่าการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันจะแล้วเสร็จตามกำหนดที่ตั้งเป้าไว้ในปีพ.ศ.2574หรือไม่แต่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างรอคอยอย่างมีความหวังว่าสะพานข้ามโขงแห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทยลาวโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอนาตาลให้เจริญขึ้นข่าวการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6ผ่านการรับรู้ของชาวอำเภอนาตาลมานานกว่า14ปีหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะเอกชนในพื้นที่ช่วยกันผลักดันมาอย่างต่อเนื่องแต่โครงการมีความล่าช้าเพราะติดปัญหาเรื่องสัดส่วนเงินลงทุนของประเทศลาวที่ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาก่อนจะเริ่มมีความชัดเจนถึงแนวการก่อสร้างที่จะเริ่มดำเนินการได้ในปีพ.ศ.2571และตามกำหนดจะเปิดใช้ในปีพ.ศ.2574
5: ก็รอความชัดเจนจากฝั่งรัฐบาลทั้งสองฝั่งครับว่าจะใช้งบประมาณอะไรยังไงเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับในการที่จะก่อสร้างว่าชาวบ้านก็อยากจะให้มีการสร้างสะพานให้เร็วๆครับว่าจะได้สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ครับให้เติบโตครับ
4: หมายถึงเราคิดว่าถ้ามันมีสะพานเนี่ยมันจะช่วยเอื้อเศรษฐกิจในพื้นที่เราอย่างไรบ้าง
5: แน่นอนนะครับว่าถ้าหากสะพานแห่งที่6นี้เกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้พื้นที่อำเภอนาตาลของเรานะครับเศรษฐกิจก็จะมีการเติบโตก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีคนมาท่องเที่ยวแล้วก็การค้าขายชายแดนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
4: การเดินทางและขนส่งสินค้าไปประเทศลาวที่อำเภอนาตาลปัจจุบันจะใช้เส้นทางบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซงเชื่อมไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากตะพานเมืองละครเพลงแขวงสารวันโดยใช้เรือโดยสารข้ามฟากขนส่งสินค้าและมีแพขนานยนต์ของเอกชนแต่ยังมีข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าและการเดินทางการก่อสร้างสะพานจึงเป็นความหวังของชาวไทยและลาวที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกมิติ
6: อยากมีอยากได้เพื่อความสะดวกสบายไปมาหาสู่กันเนาะ
4: มันจะสะดวกขึ้น
6: แม่
4: คิดว่าเราจะได้ประโยชน์ยังไง
6: มันกับ

0: นให้สามารถขนส่งสินค้าและรถยนต์จาก2ประเทศเพื่อใช้ในการเดินทางระหว่างกันให้สะดวกมากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่อยากให้เกิดขึ้นในระยะแรกระหว่างรอการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จเพราะปัจจุบันเศรษฐกิจชายแดนซบเซาทั้งฝั่งไทยและลาวซึ่งข่าวการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6ซึ่งเริ่มมีความชัดเจนทำให้พวกเขามีความหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนและดึงนักลงทุนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นพจนีสายกระจ่างไทย PBS รายงาน
1: ชวนติดตามกันต่อนะครับพร้อมกับวิเคราะห์ว่าการเข้ามาของสะพานแห่งนี้จะช่วยยกระดับหรือว่าเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของผู้คนในพื้นที่ในการเชื่อมโยง3ประเทศอินโดจีนไทยลาวเวียดนามได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ติดตามได้ในรายการจับตารอบทิศตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะครับพอเข้าหน้าฝนที่จังหวัดเชียงรายก็ต้องตื่นตัวรับมือกับสถานการณ์น้ำกันแล้วนะครับล่าสุดจัดซ้อมใหญ่แผนรับมือน้ำท่วมทั้งในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งเคยเกิดน้ำท่วมใหญ่มาเมื่อปี2567ครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับไปตรวจเยี่ยมติดตามการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับและร่วมฝึกซ้อมการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะก็ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมปฏิบัติหรือว่าดริลในสถานีต่างๆทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์การสาธารณสุขการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำและการปฏิบัติการทางอากาศพร้อมกับลงพื้นที่จุดที่เคยเกิดเหตุดินถล่มบริเวณบ้านหินแตกอำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งเคยเกิดความสูญเสียในอดีตครับเพื่อที่จะประเมินถึงความพร้อมและแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์จริงในช่วงหน้าฝนปีนี้สำหรับการฝึกซ้อมที่จัดขึ้นแบ่งเป็นการฝึกซ้อมบนโต๊ะและการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติเพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุระบบการแจ้งเตือนภัยระบบบัญชาการเหตุการณ์การอพยพประชาชนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระบบการสื่อสารและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ทุกหน่วยสามารถบูรณาการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านบอกว่าเชียงรายถือเป็น1ใน3จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงที่กำหนดให้มีการฝึกตามแผนรับมืออุทกภัยระดับจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านกำลังพลเครื่องไม้เครื่องมือระบบบัญชาการเหตุการณ์รองรับสถานการณ์ภัยที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมและก็เน้นย้ำว่าพอเกิดสถานการณ์จริงการช่วยเหลือจะต้องมีความชัดเจนและรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากที่ควรได้รับการแจ้งเตือนก่อนและท่านยังกำชับนะครับว่าการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญต้องสั้นกระชับเข้าใจง่ายให้ประชาชนรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเคยเกิดอะไรและจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าถึงการช่วยเหลือได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแม้เจ้าหน้าที่จะซ้อมแผนและเร่งเสริมความแข็งแรงของบิ๊กแบ็กริมแม่น้ำสายให้มีความสูงมากขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นแต่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับแนวบิ๊กแบ็กก็อาจจะรู้สึกบางส่วนนะครับยังไม่ไว้วางใจสถานการณ์แล้วก็ยังมีความกังวลว่ามันอาจจะเกิดน้ำท่วมได้ก็อยากจะให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหานี้อย่างถาวรหรือหากจะให้ย้ายที่อยู่อาศัยก็พร้อมที่จะย้ายครับ
2: อันนี้เราก็ว่าจะให้ดื้อไหมไม่ให้ดื้อไหมแล้วก็พูดไม่ได้เนาะเพราะคนจะเอาถ้าคนบอกว่ามีที่อยู่ให้ไปมีที่อยู่ดีๆมันก็ไปได้อยู่
3: อ๋อถ้ามีที่อยู่ให้เราอยู่ดีอะไรเงี้ยเราก็พร้อมจะไปอยู่ก็อยู่นี่ก็เสียงทุกปีเนาะอยู่ที่อื่นน่าแบบมีที่อยู่แบบดี
2: ประมาณ 3-4 เดือนนี่มันจะเสียงโยมเวลาฝนตกหน้าฝนนะเวลาฝนตกป่ะมันจะขึ้นมาถึงไหนเราต้องดูว่าน้ำมันขึ้นเยอะไหม
3: นอนไม่หลับเลย
2: เราก็ต้องไปดูน้ำก่อนว่ามันมาเยอะไหม
3: นอนไม่หลับเลยนะกลางคืนเนี่ย
1: คุณผู้ชมได้จะยังจำกันได้นะครับเชียงรายเนี่ยเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2567สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจนับหมื่นล้านบาทครับเฉพาะที่อำเภอแม่สายนี่มูลค่าความ

0: ความสูญเสียทางเศรษฐกิจคือ 6,000 ล้านบาทเป็นอย่างน้อยทำให้หลายภาคส่วนก็ต้องเตรียมการรับมือน้ำท่วมและมีมาตรการระยะสั้นและระยะยาวเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับแต่สำหรับชาวบ้านบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้พวกเขากำลังรอน้ำกันอยู่นะครับชาวตำบลน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เขาออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐดำเนินการช่วยเหลือนะครับหลังจากที่ฝายกั้นแม่น้ำขานถูกน้ำพัดได้รับความเสียหายแล้วก็ส่งผลให้ขาดน้ำอุปโภคบริโภคทำการเกษตรมานานกว่า5ปีแล้วนะครับคุณสมคราญเกื้อบุญสะท้อนความเดือดร้อนนี้ครับ
1: สภาพฝายไม้ไร่รอในพื้นที่หมู่7ตำบลน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกน้ำพัดขาดจนไม่สามารถผ่านน้ำเข้าลำเหมืองได้ที่ผ่านมาฝายแห่งนี้เคยเป็นฝายสำคัญที่กั้นลำน้ำแม่ขานเพื่อผ่านน้ำเข้าสู่ระบบลำเหมืองหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรหลายพันไร่และน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดจนช่วยชะลอน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่ให้ลงไปท่วมพื้นที่ตอนใต้ได้อย่างรวดเร็วหลังจากถูกน้ำพัดเมื่อปลายปี2563ชาวบ้านในพื้นที่ต่างประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมมาโดยตลอดแม้ที่ผ่านมาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชลประทานและชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันแก้ปัญหาโดยใช้กระสอบทรายขนาดใหญ่และกล่องเกรเบียนกั้นลำน้ำมาแล้วหลายครั้งสูญเสียงบประมาณไปเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้
2: จากที่เคยขาดมานะครับเราซ่อมแซมมาทั้งหมดด้วยกัน9ครั้งนะครับจุดชาวไร่ชาวนาเกษตรกรบางกลุ่มเริ่มท้อใจนะครับก็เริ่มท้อใจว่าเราแรงกำลังเราไม่ถึงต้องพึ่งนะครับหน่วยงานที่ใหญ่ขึ้น
3: ไม่รู้แต่ถ้ามันมีจริงๆก็ขอความกรุณาละค่ะทั้งท่านท่านประธานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอมาช่วยกันหน่อยค่ะสงสารพี่น้องทั้ง 2-3 ตำบลนะคะส่วนมากจะเป็นเกษตรกรทั้งนั้นเลยค่ะถ้าช่วยยั่งยืนก็ดีค่ะขอให้ยั่งยืนเถอะค่ะแต่ว่าปัญหาภายในเดือน2เดือนขอแก้ปัญหาก่อนเล็กๆน้อยๆขอให้เขาได้ทำนากันทำนาทำสวนลำไยพวกนี้ทำหอมด้วยต้องใช้น้ำอะค่ะเขาบ่นกันถ้าไม่มีเหมืองเส้นนี้นะมีหลายหมู่บ้านที่ว่าน้ำกินน้ำบาดาลแห้งเลยนะคะ
1: ล่าสุดตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานชลประทานเชียงใหม่ขอให้ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านก่อนที่จะถึงช่วงฤดูน้ำหลากจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหาแนวทางแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านทั้งระยะเร่งด่วนเพื่อให้ทันก่อนช่วงฤดูน้ำหลากส่วนแผนระยะยาวคือการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำแม่ขานที่สามารถระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
4: ฝายตัวเนี้ยเดิมเนี่ยมันเป็นของกระทรวงส่งเสริมเกษตรกรนะครับซึ่งยังไม่ได้มีการแทงจำหน่ายแล้วเองเลยก็ต้องขยับจุดออกมาปิดกั้นเพื่อไม่ให้มันไปกระทบกับสินทรัพย์ของตัวหน่วยงานของเจ้าของนะครับส่วนระยะยาวเองเนี่ยสำนักงานก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับที่1นะครับก็ได้มีแผนนะครับศึกษานะครับน้ำทั้งระบบนะครับแล้วก็มีแผนจัดทำประตูระบายนะครับขยับเข้าไปด้านหน้านะครับอีก1ตัวนะครับซึ่งวางงบประมาณการไว้ในปี2572นะครับ
1: ฝายไม้ไร่รอเป็นฝายสำคัญที่กั้นลำน้ำแม่ขานเพื่อผ่านน้ำเข้าสู่ระบบลำเหมืองที่หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมหลายพันไร่ตลอดจนน้ำอุปโภคบริโภคและช่วยชะลอน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากฝายแห่งนี้ก่อสร้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า40ปีถูกกระแสน้ำพัดพังทลายลงเมื่อกว่า5ปีที่ผ่านมาแต่ปัญหาคือการที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบทรัพย์สินของทางราชการและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน
0: มาดูที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับตอนนี้เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็เตรียมจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในอำเภอบ้านสร้างหลังปลาน็อกน้ำตายยกกระชังเสียหายหลายล้านบาทนะครับส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการที่ว่ามันขาดออกซิเจนเนื่องจากผักตบชวาลอยแน่นแม่น้ำปราจีนบุรีมานานกว่า2สัปดาห์แล้วนะครับคุณพรวิสิทธิ์แดนนาเฟืองลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้มาครับ
5: ปลาทับทิมนับหมื่นตัวลอยตายเกลื่อนบนผิวน้ำในกระชังเลี้ยงปลาพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี

0: ลายเป็นภาพสะเทือนใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นหลังทำอาชีพนี้มานานกว่า20ปีต้องประสานรถขยะของเทศบาลนำซากปลาที่ตายไปฝังกลบเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและน้ำเน่าเสียเจ้าของกระชังปลารายนี้ตั้งข้อสังเกตว่าก่อนปลาตายแม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณกลางน้ำพื้นที่อำเภอบ้านสร้างถูกปกคลุมด้วยผักตบชวายาวหลายกิโลเมตรนานกว่า2สัปดาห์อาจทำให้น้ำขาดออกซิเจนส่งผลให้ปลาที่เลี้ยงไว้ตายเกือบทั้งหมดจากเดิมในแต่ละกระชังมีปลาประมาณ 2,000 ตัวแต่ขณะนี้เหลือรอดเพียง 10-100 ตัวต่อกระชังจากทั้งหมด16กระชังเสียหายมากกว่า 500,000 บาทเจ้าของต้องเร่งติดเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนประคองปลาที่เหลืออยู
1: ่ปลาที่มันตายเนื่องจากมันขาดออกซิเจนคือออกซิเจนในน้ำมันต่ำมากคือต่ำกว่า1เป็น0นะครับมันก็เลยทำให้ปลาที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยมันไม่สามารถจะหายใจได้มันก็ขึ้นมาหาอากาศหายใจแต่ว่ามันเกินกำลังมันก็ไม่สามารถจะอยู่ได้มันก็คืออาการเรียกว่าน็อกน้ำตายเพราะว่าขาดออกซิเจน
0: ไม่ใช่เพียงรายเดียวที่ได้รับผลกระทบข้อมูลจากพื้นที่พบว่ามีผู้เลี้ยงปลากระชังในอำเภอบ้านสร้างได้รับผลกระทบรวม6รายเสียหายรวมหลายล้านบาทขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแต่ชาวบ้านบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่าเหตุปลาตายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้โดรนฉีดพ่นสารกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำหรือไม
2: ่ข้อสังเกตของพี่นะพี่มองรูปแบบของเขาเนี่ยในการเน่าเปื่อยและกับช่วงเวลาเนี่ยพี่คิดว่าเขาใช้สารอินทรีย์ซึ่งเป็นสารชีวภาพคราวนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าคุณทําไปแล้วในระบบเปิดหมายความว่าในแม่น้ําเนาะมันไม่ได้อยู่ในห้องทดลองอ่ะเล็กๆอ่ะคุณไม่สามารถยกเอาผักตบชวาที่ถูกฉีดพ่นถูกตัดสับแล้วทิ้งลงไปในแม่น้ําเนี่ยในแม่น้ําเนี่ยถ้าเกิดมันมีฟอสฟอรัสกับฟอสเฟตซึ่งแม่น้ําส่วนใหญ่เนี่ยจะมีตัวนั้นเยอะแล้วในแม่น้ําปราจีนบุรีบางปะกงเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการเผาฟางเรามีปัญหาเพราะนั้นการบูมของผักตบชวาจะมากขึ้นเรื่อยๆหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆแล้วการทิ้งไอ้ตัวนี้ลงไปปุ๊บเนี่ยจากการฉีดพ่นและการสับตัดลงไปมันทำให้ค่าออกซิเจนในน้ำลดลงในกระบวนการย่อยสลายของตัวมันเอง
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรียืนยันว่าการใช้โดรนฉีดพ่นสารชีวภาพไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของปลาตายเนื่องจากจุดฉีดพ่นอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุกว่า10กิโลเมตรและเป็นการยับยั้งการเติบโตของผักตบชวาเท่านั้นไม่กระทบต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศโดยรวมทั้งนี้ก็ยอมยุติการใช้โดรนฉีดพ่นสารชีวภาพดังกล่าว
3: ขณะนี้ก็ให้ทางอ่างนฤบดินทร์ธนจินดาก็ช่วยเติมน้ำลงมานะครับจากวันหนึ่ง 300,000 ก็เพิ่มเป็น 500,000 นะครับเพื่อที่จะเร่งผลักดันนะครับให้ออกไปในทะเลให้เร็วที่สุดนะครับทีนี้ในส่วนของการดำเนินการในส่วนของจังหวัดเราก็จะยุติการดำเนินการนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่นะครับก็อาจจะมอบหมายให้ท่านในอำเภอบ้านสร้างนะครับได้ประสานกับทุกภาคส่วนในการที่จะมาบริหารในเชิงพื้นที่ต่อไปนะครับถ้าพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากการทำงานนะครับเราจะต้องหยุดทันทีนะครับเพื่อไม่ให้ความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนทวีความรุนแรงขึ้นนะครับ
0: ขณะที่กรมประมงจังหวัดแนะนำ6วิธีรับมือป้องกันปลาเกิดอาการช็อกน้ำตายเช่นเปิดเครื่องตีน้ำลดการให้อาหารปลาในช่วงฝนตกโรยปูนขาวปรับสมดุลน้ำลดความหนาแน่นของปลาและเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติล่าสุดจังหวัดปราจีนบุรีได้ประกาศพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเป็นเขตประสบภัยเร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่ได้รับผลกระทบพรพิสิทธิ์ดานาเฟืองไทย PBS รายงาน
4: ส่งท้ายรายการวันนี้นะครับกับภาพบรรยากาศสีสันของนางรำที่มาฟ้อนในงานบุญบั้งไฟที่จังหวัดมหาสารคามนะครับก็เป็นกลุ่มนางรำนะครับจาก7ตำบลของอำเภอยางศรีสุราษฎร์นุ่งผ้าไหมผ้าขาวม้ามาฟ้อนรำร่วมงานบุญบั้งไฟยางศรีสุราษฎร์สืบสานตำนานขอฝนพญาแถนก็สะท้อนเอกลักษณ์และเสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นงดงามอลังการนะครับ แล้วก็สำหรับประเพณีบุญบั้งไฟถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวอีสานยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานนะครับมีความเชื่อเกี่ยวกับการจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลให้พืชนาแล้วก็ไร่นามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกเนื่องจากอาชีพหลักของชาวอีสานส่วนใหญ่ก็คือการเกษตรนะครับก็นอกจากเป็นการขอฝนแล้วก็ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วยครับช่วงนี้หมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับผมเชอสารศรีสัจจังพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ

นับถอยหลังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6 5,000 ล้านเมกะโปรเจกต์เชื่อมเศรษฐกิจ3ประเทศไทยลาวเวียดนาม14ปีความหวังการรอคอยของคนชายแดนอีสานใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันจับตารอบทิศ 25-29 พฤษภาคมนี้ 12:30 น.

องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปลูกต้นไม้เป็นวิธีแสนง่ายที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโลกร้อนนั่นเองแถมยังปล่อยออกซิเจนที่ช่วยฟื้นฟูอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับเราอีกด้วยล่ะครับ

0: เราอยากเล่นเพลง Innocent ทำอย่างไรที่เราได้เล่นเพลงของพวกเราให้ได้มากที่สุด
1: 4คนเนี่ยครั้งล่าสุดที่เล่นมันปี2525
2: การกลับมาเป็น Expo ในครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการเติมเต็มหรือสิ่งที่เราขาดไปช่วงหนึ่งของชีวิต
3: มีไฟขึ้นมาก็เลยอยากกลับมาเล่น

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่นักผจญเพลงรีเพลย์นะครับวันนี้รายการของเราผมใช้คำว่าเราจะได้ฟังเพลย์ลิสต์ที่ใช้คำว่าผมใช้ว่าเป็นแรร์ไอเทมเหมือนกันเพราะว่าหลายๆเพลงของพี่ๆเขาในวันนี้ที่เลือกมาเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำเพลงที่เราชอบแต่ผมเชื่อว่าเราไม่ค่อยได้ฟังสักเท่าไหร่รวมไปถึงวงนี้เป็นวงที่อยู่ในความทรงจำผมตั้งแต่เด็กเลยเหมือนกันนะแล้วก็วันนี้พี่ๆเขากลับมาแต่กลับมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับ The Innocent S4 ครับปรบมือครับสวัสดีครับพี่ๆครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ย The Innocent กลับมารวมกันในเวอร์ชั่นใหม่มีสมาชิกที่เอ๊ะไม่ใช่หรือใช่หรือยังไงหรือเขาขโมยดึงอะไรกันมาวันนี้เนี่ยแฟนๆ The Innocent ทั้งเพลงทั้งเรื่องราวหาฟังและหาดูยากมากๆครับก่อนอื่นแนะนำไปทีละท่านก่อนเลยนะครับข้างๆผมครับพี่สายชนครับสวัสดีครับพี่สายชน
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับถัดไปครับพี่พีครับ
3: สวัสดีครับพี่ครับ
0: ถัดไปครับพี่ศาสตร์ครับ
4: สวัสดีครับ
0: พี่ศาสตร์นี่คือผมเชื่อว่าหนึ่งใน founder
2: ใช่ครับ
0: ผู้ก่อตั้งเลย
2: ใช่ครับ
0: นะส่วนอีกท่านหนึ่งก็เป็นผมเชื่อว่าเป็นสมาชิก
2: ใช่
0: The Innocent มาในตอนอัลบั้ม2ครับพี
2: ่3
0: อัลบั้ม3อัลบั้ม3นะครับแล้วอยู่ๆก็หายไปเหมือนกันนะครับแต่วันนี้กลับมาครับพี่โหนกครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับส่วนอีก2ท่านเนี่ยผมไม่แน่ใจครับคุณผู้ชมแต่วันนี้เขากลับมาใน S4 มันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับอีกท่านนึงครับพี่เต้ครับสวัสดีครับพี่เต้
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแล้วก็เอ๊ะคู่แข่งมา
7: คู่แข่งเลย
0: อดีตเลยเขากลับมาแล้วเขามารวมกันครับพี่จืดครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
0: พี่จืดเนี่ย foreverแต่พี่เต้ยเนี่ยอะไรกันรู้จักกันก็อินคา
6: ครับ
0: แต่ว่าวันนี้ The Innocent S4 อ่ะพี่สายชนครับพี่ๆครับคืออะไรพูดถึง The Innocent คำถามแรกเลยพี่โอมไปไหน
9: จริงๆจะถามพี่โอมน่าจะดีกว่านะแต่ว่าผมตอบแค่ก็ได
0: ้ okay.
9: ว่าพี่โอมอยากเล่นเฉพาะคอนเสิร์ตใหญ่หรือคอนเสิร์ตที่มันพิเศษ
0: ครับ
9: เท่านั้น
0: แต่ถ้าเป็นโปรเจกต์นี้พี่โอมก็เลยขอเป็นผู้ชมแทน
9: ใช่

0: แล้วดิ Innocent S4 คืออะไรครับหมายถึงว่า SS4 มันคือต่อท้ายมามันคืออะไรฮะ
1: S4 ครับ
0: อ่าฮะ
1: S ก็คือ4คนที่เริ่มก่อตั้งในชุดที่ขี่จักรยานในชุดนะชุดขวัญใจนักเรียนที่มีเพลงสอบตกอ่ะก็คือ4คนนี้เลย
0: มีพี่สายชนพี่พีมีพี่สารมีพี่โหนกคือ4ท่านนี้
1: 4ท่านนี้แล้วก็คือ S เนี่ยจริงๆอ่ะมันมาจากว่าเซมินารีซึ่งพวกผม3คนน่ะเป็นไอ้4คนเนี่ยเป็นสามเณรคาทอลิก
0: สามเณรคาทอลิก
1: ใช่
0: มันคืออะไรอ่ะครับ
1: คนที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ไงคนที่เรียนเพื่อจะบวชเป็นพระสงฆ์เน
0: ี่
1: ยเราอยู่ด้วยกันเหมือนเด็กประจำอ่ะเหมือนเด็กประจำแต่เราเป็นเขาเรียกว่าเด็กเน
0: นอ๋อ S S เนี่ยคือมาจาก
1: เซมินารี
0: เซมินารี
1: ใช
0: ่ส่วนโฟก็คือ4ท่านออริจินอล
2: ใช่ครับ
0: แล้ว
1: ก็อีกสองคนเนี่ยอ
0: ี
1: กสองคนเนี่ยมาจากการที่เราเล่นอย่างเต้ยเนี่ย
0: ครับ
1: เล่นคอนเสิร์ตกับดีโนเซนต์ตั้งแต่อันแรกเลยตั้งแต่แรกเลยก็เลยแบบว่าได้เจอกันอยู่บ่อยส่วนจืดเนี่ยอยู่วง
0: Forever
3: คู่แข่ง
0: ของคู่แข่ง
1: เราเล่นวง The Palace ด้วยกันตอนนี้มันก็10กว่าปีแล้ว
3: 12ปี
0: 14
3: 12 12 13ปี
1: ใช
0: ่แล้วพี่ศาสตร์กับพี่โหนกอ่ะครับไปถูกล่อลวงมายังไงฮะถึงกลับมาผมขออนุญาตถามได้ไหมครับเพราะว่าอย่างพี่สายชนพี่พีพี่เต้ยพี่จืดเนี่ยผมก็ยังเห็นเล่นดนตรีอยู่แล้วถูกมั้ยครับแต่พี่ศาสตร์กับพี่โหนกอ่ะครับคือปัจจุบันทําอะไรอยู่บ้างครับพี
2: ่จริงๆอ่ะผมอ่ะพอออกจากอินโนเซนต์ไปแล้วนะครับก็มีมาเล่นดนตรีอยู
0: ่
2: แค่ช่วงนึงแต่จากนั้นก็คือหายจากวงการไปเลยนะครับก็ไปทำงานส่วนตัวนะครับเป็นธุรกิจส่วนตัวที่ทำอยู่นะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ไปเป็นครูสอนเด็กๆนะครับสอนดนตรี
0: แล้วพี่โหนกล่ะครับ
4: ก็เล่นมากับพวกสาบพวกอะไรหลังๆจากที่ว่าเมื่อมีงานศิษย์เก่าของเซมินารีอะไรเนี่ยเราก็มารวมๆกันเล่นงานศิษย์เก่างานอะไรไปแล้วหลังๆก็มาเจอพี่สายกับหลายชนก็เลยชวนกันมาเล่น
0: ฮะ
4: เนี่ยประมาณนี้นะครับ
5: ต้องเรียกว่าจุดเริ่มต้นมาจากงานเด่นนะ
2: ใช่
4: จากงานโคราช
1: คือที่โคราชเขาติดต่อเขาอยากใน Innocent ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยว
0: ฟอร์มให
1: ้เดี๋ยวฟอร์มให้แล้วเป็นอย่างนี้เขาโอเคไหมเขาโอเคไงก็เลยได้มีโอกาสได้มารวมกัน
0: ตอนพี่ศาสตร์ได้รับการชักชวนจากพี่พีกับพี่สายชนนี่ทำไมถึงตัดสินใจกลับมาพี
2: ่จริงๆแล้วผมอยากกลับมาร้องเพลงอยู่แล้ว
0: ครับ
2: คือดนตรีมันยังอยู่ในหัวใจตลอดนะครับเพียงแต่ว่าโอกาสเราไม่มีทีนี้พอ2คนที่ชวนปุ๊บเนี่ยผมตัดสินใจเลยเพราะว่าเราคิดถึงตอนที่เราเล่นดนตรีกันสมัยยังละอ่อนอยู่ตอนนั้นนะคร
0: ับโรงเรียนขาสั้นอย
2: ู่ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ครับ
2: ก็เล่นดนตรีกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็อยากจะกลับมาเห็นบรรยากาศแบบนั้นสมัยที่เรายังเด็กๆอยู่พอสันกับสายชนชวนเนี่ยก็ตัดสินใจแล้วร่วมเลยครับ
0: พี่โหนกครับทำไมถึงยอมง่ายขนาดนั้นครับพี
4: ่จริงๆแล้วก็พึ่งไปนานแล้วคราวนี้ก็เห็นว่ากลับมารวมกันเลยลองเอาก็เอาวะ
0: คือวันนี้ผมถามก่อนได้ไหมว่าดนตรีทั้งหมดที่เรามาเล่นกันนะครับที่มาโชว์ในนักประจำเพลงรีเพลย์เนี่ยเป็นออริจินอล
1: ทั้งหมดจริงๆแต่ว่าเรามาตัดให้มันเป็นเมเล่บ้างอะไรบ้างเงี้ยเปลี่ยนน้อยที่สุด
0: ครับ
1: ให้มันดำรงกลิ่นของเพลงที่เราออริจินอลไว้ขนาดนึง

0: เพลงนี้เราเซนฟังดูไม่เห็นเคยรู้สึกว่ามันเก่ามันอะไรเลยนะพอพี่เล่นมันก็ยังรู้สึกมันคือเพลงของวันนี้ครับพี่เกิดอะไรขึ้นในวันที่ยังเป็นนักเรียนแล้วก็อยู่ๆก็มาชวนเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับนิกิโนเซนเริ่มต้นยังไง
1: ตอนตั้งวงเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนตั้งคนนี้เขาเป็นคนตั้ง
0: สรุปคือใครกัน
1: เขาเป็นคนชวนฮะ
2: ผมชวนเขาไปประกวดโฟกซองคือที่โรงเรียนมีประกวดโฟกซองวันคริสต์มาส
0: นี่จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อปี
1: 2522
0: พี่สายชนเล่นเป็นวงดนตรีของโรงเรียนอยู่
2: ใช่ครับ
0: อยู่ที่จังหวัด
2: ราชบุรี
0: ราชบุรี
2: ครับ
0: ประกวดวงดนตรีโรงเรียนมันก็ปกติแล้วทำไมอยู่ๆถึงมันได้มาออกเทป
2: แล้วต่อไปยังไงก่อนไล่ไปเลย
1: พี่โอมเนี่ยเขาก็เป็นรุ่นพี่ของ
2: ใช่ใช่อ
1: ยู่ที่ดารุณาเหมือนกัน
0: แ
1: ล้วเขาก็เล่นกีตาร์ผมจับได้เลยตอนที่เขาเล่นกีตาร์ในงานอะไรก็ตามเนี่ยผมจะไปยืนหน้าเวทีแล้วก็มองเขาเล่นแล้วคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องเล่นกับเขาให้ได้แล้วพอพวกเรามาตั้งวงกันจริงๆเนี่ย
0: ครับ
1: พอเขาไม่ใช่นักร้องตอนนั้นเขาไม่ยอมร้องเพลงเท่าไหร่
2: แล้วมีคนเดียวแล้วเราต้องเอาสิทธิศักดิ์มาร้องเพราะว่าสิทธิศักดิ์คือคนที่ประกวดร้องเพลงแล้วไม่เคยได้ที่สองตั้งแต่สมัยเรียนประถมอะครับวันเด็กเขาจะมีการประกวดร้องเพลง
0: ครับ
2: ตั้งแต่อยู่ป.1 ป.2 ป.3 อะไรเงี้ย
3: จนถึงว่าเจ็ดอะเขาก็ได้ที่1มาตลอด
2: ก็ประกวดได้ที่1มาตลอด
0: แสดงว่าการเริ่มต้นของ The Innocent ในครั้งแรกจริงๆเนี่ย3ท่าน
2: ใช่ครับ
0: มีพี่สายชนพี่พีพี่สา
1: ครับ
0: แล้วก็ไปประกวดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ไปประกวดพอประกวดโรงเรียนชนะพี่สันก็เลยไปประกวดเยาวชนราชบุรีเลยคราวนี้
0: แล้วเดินทางต่อยังไงครับหมายถึงว่าแล้วไปยังไงมายังไง
1: หลังจากนั้นก็เราอยู่บ้านเนเนี่ย
0: ครับ
1: ก็คุณพ่อเสนอตอนนั้นเขาก็มีความคิดว่าอยากจะให้พวกเรา3คนทำอัลบั้มซึ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับศาสนาโดยใช้ดนตรีแบบโฟกซองนะ
0: ครับ
1: เราก็เลยเริ่มจากจุดนั้นเลยครั้งแรกคือร้องเพลงเพื่อพระเจ้าน
2: ี่แหละอัดในห้องในห้องบัดเดอร์
0: ครับ
2: เหมือนก็มีห
1: ้
2: องอยู่ว่างๆอ่ะแล้วก็กดแล้วก็ปล่อยแล้วก็เล่นแล้วก็ร้อง
1: แล้วก็คุณพ่อเขาก็นำเทปต้นฉบับอันเนี้ยมาก๊อปปี้ที่กรุงเทพแล้วบังเอิญคุณสุรินมาได้ยินแล้วเขาชอบเสียงของแซดเขาก็เลยไปราชบุรีติดต่อพวกเราบอกว่าอยากจะให้มาทำเพลง
0: เพื่อออกอัลบั้มจริงๆ
1: เพื่อออกอัลบั้มจริงๆใช่ฮะ
0: ซึ่งตอนนั้นพี่ยังเป็นนักเรียนมัธยมกันอยู่เลย
2: ใช่แล้วเป็นเด็กบ้านนอกด้วยตื่นเต้นมากเลย
1: แล้วเขาก็เอาเทปคาเซ็ตมามีเพลงรักไม่รู้ดับเพลงแรกเลยที่พวกเราทำฮะ
0: เราใช้ชื่อดีโนเซนตั้งแต่ตอนนั้น
1: ใช่เลยฮะ
2: ใช่ตอนประกวดเลยครับ
0: มายังไงชื่อนี้ครับถามได้ไหมครับ
1: คือตอนที่จะประกวดเขาจะถามว่าเราจะตั้งชื่อวงว่าอะไรดี
0: ตั้งแต่ตอนประกวดใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับแล้วก็คุณพ่อสิทธิทนมั้งนะ
2: ตอนนั้นเป็นบาร์เดอร์
1: เป็นบาร์เดอร์เขาก็แนะนำบอกว่าใช้ชื่อเนื่องจากว่าเราอยู่ในบ้านเนนความบริสุทธิ์ก็เอาชื่อนี้เลยอินโนเซน
0: แล้วพอมาทำอัลบั้มแรกที่ทางพี่สุรินทร์ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่
0: เป็นคนแนะนำเป็นคนชักชวนมา
1: ครับ
0: สำเร็จไหมครับ
1: ออกรายการประตูดวงนะตอนนั้นดังมากนะประตูดวงนะที่
0: ประต
1: ู
0: ดวงเอาแล้ว
1: เอาแล้ว
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมตั้งแต่อัลบั้มแรก
1: ตั้งแต่อัลบั้มโปรโมทแค่นั้นเองครั้งเดียวจำได้เลย
0: ถือว่าสำเร็จไหมครับสำหรับเด็กวัยรุ่น3คนจากราชบุรีได้ออกอัลบั้ม
1: สำหรับเราก็สำเร็จนะเพราะว่า
2: ว่ามันเกินกว่าที่เราคิดไว้นะคือพอหลังจากนั้นแล้วอ่ะเราเข้ามาในกรุงเทพอ
0: ่
2: ะอย่างว่าตอนนั้นอ่ะสื่ออ่ะมันมีอยู่แค่ทีวีกับวิทยุเท่านั้น
0: ครับ
2: แล้วมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่ช่องเวลาที่มีโอกาสได้ออกทีเนี้ยมันเหมือนกับคนทั้งประเทศได้เห็นเรา
0: ครับ
2: แล้ววงดนตรีตอนนั้นก็ยังน้อย
0: ฮะ
2: เดินไปที่ไหนคนก็ทักเราไงเวลาที่เรามาในกรุงเทพมันก็ตื่นเต้น
0: แล้วอัลบั้มที่2ล่ะครับเริ่มได้ยังไง
1: ก็ทำอัลบั้มแรกเสร็จแล้วเขาบอกว่าก็ทำอีกสักอัลบั้มนึงแล้วกัน
2: คำตอบก็คือก็ทำอีกอัลบั้มนึง
1: ก็ทำอีกอัลบั้มนึงแล้วกัน
2: ก็ยังเป็นโฟล์คเหมือนเดิมเป็นอัลบั้มที่เราค่อนข้างทำมันต่างจากอัลบั้มแรก
0: ครับ
2: การอัดเสียงการอะไรเหมือนเรามีประสบการณ์ขึ้นอะ
0: ยุคนั้นการทำเพลงมีโปรดิวเซอร์มีนักแต่งเพลงมี
1: ไม่มีครับก็ทำกันเองคือตอนนั้นน่ะมันไม่ใช่อุตสาหกรรมเพลงมันเป็นการทำเพลงตอบสนองความต้องการตัวเองมากกว่า

0: อัลบั้ม2ตอนนั้นพี่พีจำปีได้ไหม
1: ก็2524
0: ซึ่งพี่จืดเองเนี่ยตอนทำ Forever รู้จักแล้วรู้จักดีโนเซนต์
1: ไม่รู้จักส่วนตัวแต่ว่ารู้จักเพลงของเขาเพราะเขาดังก่อนเรา
0: เ
1: ขาดังแล้วโอ้โหเพลงสอบตกนี่สมัยนั้นดังมากอะเราโอ
0: ้แล้วสอบตกที่ดังขนาดนี้มันมาอย่างไรครับมันเริ่มต้นยังการมาของพี่โหนกด้วยใช่ไหมอัลบั้มสาม
2: ครับคุณสุรินทร์ก็ไปหาเพลงสอบตกมาก็เลยเป็นอัดเป็นอัลบั้มที่มีกองก็เลยผมก็เลยมาเสิร์ฟเป็นกองซึ่งเราเล่นกันอยู่แล้วพี่ดาตายก็ชวนมามีกอง
0: ทำไมอัลบั้ม3ถึงอยากมีกองขึ้นมามันดีไซน์ยังไงครับพี่พีย
1: ุคนั้นก็มันเป็นยุคที่ค่อยๆมาตอนนั้นมีวงชาตรีมาแล้วแล้วเราก็เล่นเพลงพวกพี่ๆวงชาตรีอยู่แล้วก็รู้สึกว่า
3: เอ้ยมาแล้ว
1: แกเน็ก
3: ก
1: ็มาแล้วแกเน็ก
0: มา
1: แล้ว
0: ถ้าเราชาตรี
1: ถ้าเราทำเพลงซึ่งมันมีจังหวะมีอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะสนุกขึ้นดีกว่าที่จะเล่นแค่กีตาร
0: ์ครับ
1: ก็เลยชวนโหนกไปแล้วก็สายบอกเฮ้ยว่างๆก็เล่นเบสไปเรื่อยๆนะก็พอดีเลย
0: ไม่ถึงพี่สาก็มาเล่นเบสด้วยเลย
2: เล่นเบสใช่ครับ
0: เบสแล้วก็ลองด้วย
2: ใช่ครับ
1: ก็ไปคีย์บอร์ดเขาก็ไปกีตาร์
0: ก็ครบ
1: ครบ
0: อันนี้ครบ
1: ตั้งวงได
0: ้ตอนนั้นตั้งใจเข้ามาเรียนหรือว่าตั้งใจเข้ามาเป็นศิลปิน
1: ก็ยังไม่ได้ตั้งใจศิลปินนะ
3: เพราะว่าจะมาเรียนไง
1: ตั้งใจจะมาเรียน
2: ยังเรียนกันอยู
1: ่จะมาเรียนมากกว่า
0: สี่ท่าน
2: ไม่ครับ
1: นี่เข้ามาที่หลังเข้ามาที่หลัง
2: คือตอนนั้นเนี่ยตอนที่อินโนเซนต์ดังเนี่ยพวกเรายังเป็นสามเณรอยู่ยังเรียนทางด้านศาสนาอยู
0: ่
2: นะครับทีนี้พอเพลงดังปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วตรงที่ว่าเขาไม่ได้ส่งเสริมให้เราอ่ะเป็นนักดนตรีอาชีพให้แค่ร้องเพื่อความบันเทิงภายในมันเองเท่านั้น
0: ครับ
2: แต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยต้องเลือกแล้วว่าคุณจะเล่นดนตรีหรือคุณจะเป็นผู้ที่จะศึกษาเป็นบัตรหลวง
0: ม
2: ันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วเพื่อนๆเขาก็ตัดสินใจที่จะไปเล่นดนตรีกันแต่ผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่ยังต้องอยู่ที่นั่นนะครับด้วยเหตุผลมาประการนะครับ
0: ก็เลยตัดสินใจขอพัก
2: ใช่ครับ
0: ขวัญใจนักเรียนถือว่าเป็นอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จ
4: ใช่ครับ
0: อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าอัลบั้มนี้มันมาสุดๆเหมือนกันพี่พีในมุมนั้นตอนนั้นยุคนั้น
1: ตอนนั้นไม่ได้คิดเลยว่าเพลงนี้มันจะดังแต่ว่าด้วยความที่ทำไมคนชอบก็ไม่รู้อะมันทำให้เรามีงานทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะช่วงนั้นทั้งปีที่
3: จะต้องไปเรียนเนี่ยต้องโดดเรียนวันศุกร์
1: อ
3: ะแทบจะทุกศุกร์เลย
1: เพราะว่าต้องไปต่างจังหวัด
3: เพราะต้องไปต่างจังหวัด
1: แล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเพลงดังจนถึงทุกวันนี
2: ้ผมว่าจังหวะที่เพลงสอบตกออกมาเนี่ยเป็นช่วงที
1: ่มีนา
2: ปลายภาคพอดีช่วงที่คนสอบพอดีนะครับแล้วก็ทัมมิ่งมันได้อะครับเลยทำให้เพลงนี้มันเข้าแบบติดหูคนง่าย
1: ใช่
0: แล้วอย่างคาแรคเตอร์ของเพลงที่หมายถึงว่าในอัลบั้มที่เป็นขวัญใจนักเรียนเหมือนที่พี่เต้ยจำได้ว่าเป็นใส่ชุดอะไรนะอยู่จักรยาน
2: ใช่จักรยาน
0: อะไรอย่างเงี้ยคอนเซปต์พวกนี้ตอนนั้นใครเป็นคนดูแลเป็นคนคิดให
1: ้ไม่มีคอนเซปต์เลยคือวันนึงคุณสุรินทร์เขาก็มาที่โรงเรียนตอนที่เราเลิกเรียนพอดีแล้วเขาบอกว่าขอถ่ายรูปไปขึ้นปกเทปหน่อยเถอะเพราะเราไม่มีรูปเราก็เลิกเรียนมาได้ชุดพาณิชย์ไปแล้ว
3: ชุดพาณิชย์เลย
0: ที่เป็นชุดขาว
3: ม
0: า
3: ชุดขาวแล้วเน็กไ
2: ทยแล้วก็ยืมโรงเรียนเลย
1: แล้วก็ยืมจักรยานของพี่สาวคนนึงที่รู้จักกันเป็นครู
3: มาถ่าย
1: แค่นั้นแหละครับไม่มีคอนเซปต์
0: แ
1: ล้ว
0: แล้วอัลบั้มชื่ออัลบั้มว่าขวัญใจนักเรียนเหรอครับ
1: เพราะว่ามีเพลงนึงซึ่งครูพยงเขามอบให้เราก็นำมาร้องแล้วเราก็ชอบว่าชื่อนี้มันก็เหมาะกันนะวัยพวกเราพอดีช่วงนั้นแหละ
0: อัลบั้มนั้นมันทำให้เราจับทางอะไรได้ของความเป็นอินดี้อินโนเซนต์
1: จริงๆเราก็ยังไม่คิดอะไรนะช่วงนั้นเพราะว่าพี่บังเอิญว่ามีคนมาจ้างงานเยอะไงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเรามีอัลบั้มสอบตกอัลบั้มเดียวเนี่ยไม่รู้จะเล่นเพลงอะไรอีกแล้ว
3: ใช่มันจะตัน
1: เขาเลยบอกว่าต้องทำอีกสักอัลบั้มนึงแล้วกันแล้วก็ผมก็นึกถึงนั่นเลยที่ผมบอกนั่นแหละ
0: ไอดอลในโรงเรียน
1: น
0: ะไอดอลประจำโรงเรียน
3: เล่นอาชีพอยู่ที่ลาบุรี
1: เลยฮะ
3: เล่นอาชีพอย
0: ู่ที่โอมชาตรีวงศ์สุวรรณ
1: ไปลาบุรีเลยแล้วก็เดินเข้าไปในห้องที่เขาเช่าอยู่พี่โอมมาเล่นดนตรีด้วยกันไหม
0: พี่โอมตอบว่า
1: ขอคิดดูก่อน
0: แสดงว่าพอหลังจากอัลบั้มสอบตกมันประสบความสำเร็จเสร็จปั๊บพี่อยากเดินต่อก็เลยปีกันไปชวนพี่โอมมา
1: ช่วงนั้นจริงๆคือไม่ได้คิดเลยว่าจะทำวงไปขนาดไหนนะฮะ
3: แต่จริงๆตอนนั้นมันก็ไม่ได้คิดจริงๆนะมันก็แค่แบบมีโอกาสทำก็ทำ
1: เขาให้โอกาสทำก็ทำ
3: มันไม่ได้คิดไกลมาก
1: ฟังเหมือนเล่นอนาคตมากเลยนะ
0: ไม่เหมือนฟังเหมือนพี่ๆเองก็ไม่ได้แบบไม่ได้คาดหวัง
1: ไม่ได้ไกล
0: ขนาดนั้น
1: ใช่ครับแต่พอมีพี่อมเข้ามาเนี่ยพี่อมเนี่ยก็จะเป็นนักดนตรีตัวจริงเขาจะมี วิธีคิดอะไรของเขาซึ่งเขาจะช่วยบอกพวกเราเออทำอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยค่อยๆก่อร่างขึ้น
0: พี่โอมเข้ามาตอนอัลบั้มไหน
1: ครับอยู่หอครับ
0: อยู่หอเป็นอัลบั้มที่
1: โหนกยังอยู
0: ่สี
1: ่ใช่ครับ
0: พี่โหนกก็ยังอยู่
1: ยังอยู
0: ่แล้วพี่โหนกเล่นกับดีอินโนเซนต์ถึงอัลบั้มไหนครับ
4: ถึงชุดอยู่หอเป็นต่อเพียงกระซิบครับ
0: อยู่ถึงอัลบั้มเพียงกระซิบ
4: ใช่ครับ
0: อ่าฮะแล้วเกิดอะไรขึ้น
4: มันจะเป็นช่วงที่แบบว่าช่วงนั้นไปอัดที่อสวทจะมีพวก Forever พวกอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพวกเราก็อยากให้วงพัฒนาอยากให้วงพัฒนาเอาพี่องค์มาเสริม
0: ครับ
4: แล้วก็เราก็ต้องซ้อมกันหนักอะไรต่ออะไรมันเป็นความกดดันของเด็กๆอะไรเงี้ยนะเรารู้สึกพวกเรากดดันเราไม่มีอาจารย์มาสอนไม่มีอะไรต่ออะไรแล้วมันเริ่มเครียดเริ่มอะไรก็เลยแบบหนีออกไปก่อน
0: หนีเลยเหรอใช้คำว่าหนีเลยเหรอพี่โ
4: หนกหนีเด็กมากครับตามชื่อวงเลยครับไร้เดียงสามากตอนนั้น

0: อีกอย่างนึงที่อยากคุยกับ The Innocent คือเรื่องดนตรีเรื่องเพลงเรื่องการดีไซน์มันถูกคุยกันพัฒนากันมายังไงครับพี่สายชนเล่าให้ฟังได้มั้ยครับ
1: ให้พี่สัน
0: พี่ก็ได้พี่สันก็ได้
2: คือตอนนั้นคือผมกับพี่โอมจะมีความคิดเหมือนกันคือไม่อยากจะทำอะไรที่มันเคยทำมาแล้ว
0: เออ
2: เพราะฉะนั้นอัลบั้มอยู่หอเอ้ยทำแบบนี้มาแล้วนี่อัลบั้มเพลงกระซิบก็ทำอีกแบบนึงแล้วกันแล้วพอเพลงกระซิบมาอัลบั้มละคืออะไรเอ้ยทำอีกแบบนึงแล้วกันทำสิ่งที่เราไม่เคยทำ
1: แล้วดีอย่างนึงตอนนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้มากำหนดอะไรด้วยไงเขาก็ปล่อยให้ไปอัด
2: ก็จะบอกว่าตอนนั้นมันไม่เป็นธุรกิจมันไม่เป็นธุรกิจมันเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เราทำอ่ะมันต้องไปจากตัวเรา
0: เพราะว่าถ้าเกิดใครไปฟังไล่อัลบั้มของ The Innocent น่ะเราก็จะเห็นเหมือนที่พี่พีเล่าว่าดนตรีมันจะค่อยๆเปลี่ยน
2: ฮะมันก็ไปตามยุคอ่ะครับไปตามยุคที่ดนตรีสมัยนั้นด้วยนะ
0: แล้วอะไรคือเป็นเป้าของเราถ้าอย่างนั้น
2: ทำดนตรีซึ่งไม่เคยทำไปเรื่อย
0: ๆ
2: คือดนตรีไม่ว่าถ้าโลกไปขนาดไหนเราก็อยากจะไปอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าทุกเพลงที่เราบันทึกเอาไว้เนี่ยนะฮะมันเป็นประวัติศาสตร์สักอย่างนึงเพราะว่าอย่างเมืองอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็จะหยิบความเป็นไปของเมืองไทยในช่วงนั้นมาเขียนเพลงผมคิดว่าเพลงนี้มันก็คล้ายๆอะไรนะบันทึกประวัติศาสตร์เหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
2: คำที่เราใช้ยุคนั้นเขาพูดอะไรกันเราก็ใช้คำพูดแบบนั้น
0: มาใส่เนื้อเพลงส่วนมาก
1: ส่วนใหญ่จะเป็นพี่ระสา
2: ส่วนใหญ่จะเป็น
0: พี่พีใช่ไหมถามพี่สายชนแบบนี้ได้ไหมว่าตอนนั้นพี่พีเล่าให้ผมฟังไปละแต่ตอนนั้นนะการเข้ามาของพี่โอมชาตรีคงสุวรรณในการเข้ามาร่วมกับ The Innocent นะในมุมของพี่สายชนนี่นะมันเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงกับวงบ้าง
1: คือเวลาผมไล่ฟังอ่ะไล่ฟังเพลงแต่ละอัลบั้มอ่ะพอถึงอัลบั้มขวัญใจนักเรียนเสร็จแล้วมาเป็นอัลบั้มอยู่หอเนี่ยผมสะอึกทุกทีเลยนะมันโหนี่มันเปลี่ยนถ้าคนฟังเพลงอ่ะจะรู้เลยว่าโหนี่มันเปลี่ยนเยอะมากมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเลยเรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างนี้ดีกว่า
2: คือตอนผมทำเพลงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอยากได้ลายกีตาร์แบบนี้ทำไมเราหาไม่ได้แต่พอพี่องค์เข้ามาผมบอกว่าพี่องค์ผมอยากได้อย่างเงี้ยพี่องค์เขาเล่นได้
1: ได้เลย
0: แต่วันนั้นน่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเดินทางมาเรื่อยๆค่อยๆดังเลยครับทำไมอยู่ๆถึงตัดสินใจแยกย้ายครับเกิดอะไรขึ้นคร
1: ับ ไม่ได้เคยแยกเราก็ไม่เคยประกาศแยก
2: คือไม่ได้แยกย้ายเพียงแต่ว่าพี่องค์เขาไปอยู่แกรมมี
0: ่ตัวพี่องค์ส่วนตัวเนี่ย
2: พี่เต๋อก็
0: พี่เต๋อเชิญไปชวนไปอยู่แกรมมี
2: ่
0: เป็นคนเบื้องหลังแต่พี่ยังอยู่นิติทัศน
2: ์ครับ
0: พี่สายชน
1: ผมก็มีร้องอยู่กับนิติทัศน์แล้วก็ไปอยู่เบเกอรี
0: ่ก็เลยต้องพักอย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ใช่หรอกมันไม่ได้รวมนะเรียกว่าไม่ได้รวมดีกว่ามันไม่มีเวลามาเซตวงหรอกอย่างนั้นนะใช่แต่ว่าถามว่าเคยบอกว่าเฮ้ยแยกกันนะไม่เคยบอก
0: ซึ่งเอาจริงๆแล้ววันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่า The Innocent คือไม่ได้มีการยุบแตกแยกแต่อย่างใด
1: ใช่ครับ
0: เพียงแค่ต่างคนต่างมีงานเยอะ
1: ใช่
0: แล้วมันยังไม่ได้มีการมารวมกันอีกครั้งนึง
1: ใช่คร
0: ับ ฮะ
2: แล้วก็ไม่ได้ผิดใจอะไรกันทั้งนั้น
0: ในความเป็น The Innocent ในมุมของพี่สายชนอะความสำเร็จของ The Innocent คืออะไร
1: วงดนตรีวงหนึ่งเนี่ยซึ่งไม่ได้เล่นมานานแล้วเนี่ยนะกลับมามีคอนเสิร์ตได้โดยที่มีคนดูเต็
0: ม
1: ผมว่าเนี่ยอันนี้มันคือสำเร็จละทั้งที่วงหนึ่งเนี่ยไม่ได้มียอดขายถล่มทลายเหมือนกับว่าคนในวงการดนตรีเองก็ยังยอมรับพวกเราว่าวงนี้ถ้าเกิดว่ามันทำคอนเสิร์ตอ่ะมันยังทำได้

0: ันนี้มากกว่า
1: แล้วคนก็ยังคิดถึง
0: ใช่ครับ
2: คือตอนแต่งเพลงนี้ไม่ได้คิดเลยนะว่าเพลงที่เราแต่งเนี่ยจะมีคนชอบสักกี่คนนะครับก็แต่งด้วยความอยากทำอ่ะแต่พอทำไปแล้วมีคนชอบก็รู้สึกว่าภูมิใจมากครับมันทำให้คนอยากฟังแล้วก็บางคนก็มีความทรงจำกับเพลงแบบนี
3: ้เราอายุขนาดนี้แล้ว
1: ครับ
3: เล่นดนตรีเพื่อความสนุกเล่นแล้วสบายใจมีความสุขเนี่ยมันคือการเล่นดนตรีชวนกันแล้วก็ไม่ต้องคิดเลยไปเล่นก็ไปเล่นด้วยกันแค่นั้นเอง
1: คือจริงๆส่วนตัวเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนๆรู้จักกันมานานแล้ว
0: ครับ
1: จากกันมานานมากตั้งแต่ก่อนเข้าวงการอีกก็เลยมันมีความรู้สึกว่าการเล่นดนตรีครับถ้าเราเล่นโดยที่เราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเราสร้างสิ่งที่ดีๆอยากทำสิ่งไรเราก็ทำไปโดยไม่ต้องคิดหวังเรื่องเงินเอามิตรภาพเป็นเรื่องหลัก
0: ครับ
1: พี่ว่าแบบนี้มันไปได้ไกลไปได้ยาว
4: นี่หนอครับการกลับมาในครั้งนี้ด้วยเหตุผลอะไรแล้วมีเป้าอะไรบ้างไหมฮะ
5: คือทีมนี้บอกตามตรงว่ามันจะมีอยู่งานนึงตอนที่เราไปเล่นที่ไบเทคอะนะ
0: ครับ
5: มันคือก็จะบอกว่าเราไม่ได้มีอะไรกับพี่โอมก็คือพี่โอมก็นั่งอยู่ด้วยกันพี่โอมก็ตุนแนะนำให้มาทำเนี่ยทีมนี
0: ้ครับ
5: พี่โอมกลแนะนำเลยนะครับบอกว่าเนี่ยโนกซาไปทำทีมกันเนี่ยมาทำทีมเก่าๆมาทำทีมกันเล่นกันก็ได้อะไรประมาณนั้นก็เลยมีไฟขึ้นมาก็เลยอยากกลับมาเล่น
6: ช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยเราหลุดจากอินโนเซนต์ไปการกลับมาเป็นเอสโปในครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการเติมเต็มหรือสิ่งที่เราขาดไปช่วงหนึ่งของชีวิตสิ่งเดียวที่รู้สึกก็คือมีความสุขกับการที่เราได้ทำสิ่งที่เรารัก
0: ครับ
4: เราอยากเล่นเพลงอินโนเซนต์อังกฤษเลย
1: นี่คือนี่คือ
4: ใช่ใช่
1: หมุดหมายแรก
4: มันทำอย่างไรที่เราได้เล่นเพลงของพวกเราให้ได้มากที่สุด
1: พี่พีล่ะครับ
2: ผมคิดว่าวงการเพลงตอนนี้มันไม่เหมือนยุคที่เราตั้งวงยุคนี้มันเปิดกว้างมากเพราะฉะนั้นInnocent Expo ก็อยากจะฟีดกับใครก็ตามที่สามารถมาฟีดกับเราผมคิดว่ามันเปิดโอกาสมากๆเลยนะครับ
1: แต่จริงนะครับคือถ้าเกิดเรามองวงการเพลงตอนนี้เลยนะผมว่ามันเป็นช่วงคึกคัก
2: ใช
1: ่มากๆนะครับเพราะว่าศิลปินใหม่ๆยุคใหม่ๆแนวดนตรีใหม่ๆก็มากันเต็มเลยที่ป๊อปอะไรฮิปฮอปอะไรก็มาศิลปินที่ฮิตอยู่แล้วหลากหลายแนวก็มีมาเต็มไปหมดมันเป็นภาพที่เหมือนพี่พีบอกมันคือความสุขอีกแบบหนึ่งของวงการเพลงไปแล้วจริงๆนะแล้วก็เอาเป็นว่าอย่างที่พี่สายชนบอกว่าตอนนี้เนี่ย The Innocent Expo เวลาไปเล่นก็คือเพลง The Innocent เต็มอิ่ม
4: ใช่ครับเป็นเพลงที่เหมือนหลายๆคนนะที่ไม่มีโอกาสได้ดูอ่ะเพราะบางเพลงเนี่ยที่เรามาเล่นใน Innocent Expo นะมันเป็นเพลงที่เราไม่เคยเล่น Innocent เลย
0: ครับ
4: ไม่เคยไปโชว์เลยก็มี
2: แม้กระทั่งเราไม่เล่นแล้วคนอื่นก็ไม่เคยเล่นด้วยผมว่าหาฟังยากเหมือนกันนะเพลงนี้แหละ
1: นี่แหละแล้วก็ขอบพระคุณมากๆครับโอเควันนี้สนุกดีครับสนุกมากๆด้วยครับแล้วก็เป็นเกียรติมากแล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือดีใจที่พี่ๆมารวมกันแล้วก็ได้ฟังเพลงดีอินโนเซนต์อีกครั้งนึงขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณพี่
1: ๆทุกท่านเลยครับเดี๋ยวเราปิดท้ายครับคุณผู้ชมครับควันสีขาวนะครับจากพี่ๆ The InnocentS4 นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันได้นะครับกับนักประจนเพลงรีเพลย์นะครับทางช่องไทย PBS ครับวันนี้พี่ๆทุกท่านผมแล้วก็ทีมงานทุกคนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: เราไม่อยากเป็นเบอร์2เราเล่นมันเท่าเขาได้ถ้าเราฝึกสตามิน่าแต่มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราเรื่องเดียวกัน
1: เห็นบอกว่ามีเกสด้วยวันนี
0: ้ณนนท์กนภัทรครับพี่เคยเห็นฟ้ากับขั้วไหมครับ
2: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS
3: จริงๆวัยนี้นะไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละอยู่บ้านเฉยๆก็พอ
4: นั่นสิแค่เดินเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะไหวเลยนะพี
5: ่ปู่สัญญาคุณเทพไว้ไม่ใช่หรอไม่รู้สึกผิดคุณเทพบ้างหรอ
6: ข้าบอกแล้วว่าไม่ทำแล้วเลิกทำแล้ว
5: มึงกลับไปได้แล้วการทะเลาะคบกันจบแค่นี
7: ้คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
8: พอแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยชาวประมงเองในแม่น้ำโขงเนี่ยก็ถูกกดทับด้วยคำว่าแม่น้ำเนี่ยมันเป็นแม่น้ำนานาชาติเป็นแม่น้ำที่ไม่มีเจ้าของเป็นแม่น้ำสากล
9: รู้จักกับลวงมองและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแม่น้ำโขงติดตามได้ในภาพยนตร์สารคดี Lost in แม่โขง Talk to Film 22:30 นเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
10: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟคเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026

0: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว14นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันท่อฝันช่วยชูค่ะคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันวุฒิสภาตอบโต้พรรคประชาชนค่ะอ้างพฤติการเข้าข่ายหมิ่นสถาบันกรณีแสดงความเห็นพาดพิงองคมนตรีติดตามจากคุณณีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณณีเชิญค่ะ
1: โดยกรรมธิการพิทักษ์สถาบันนะคะยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดกับบุคคลในข้างต้นด้วยค่ะกรรมธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของวุฒิสภาแถลงจุดยืนคัดค้านท่าทีและการดำเนินการของพรรคประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและรองศาสตราจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลสืบเนื่องจากกรณีการเสนอยกเลิกองคมนตรีการกล่าวหาระบอบสีน้ำเงินกินรวบทางการเมืองโดยไล่เรียงประเด็นว่าการแต่งตั้งองคมนตรีเป็นพระราชอำนาจที่มีหน้าที่ถวายความเห็นติดตามความคืบหน้าโครงการที่สถาบันช่วยเหลือประสบนิกรและเห็นว่าการโพสต์ของพรรคประชาชนนั้นเป็นอันตรายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทองคมนตรีและมีเจตนาส่งผลกระทบต่อสถาบันจึงเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบและไม่นำสถาบันมาโจมตีหรือใช้ทางการเมืองยุยงปลุกปั่นสร้างความเข้าใจผิดโดยคณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองสถาบันอันเป็นศูนย์รวมของชาติไทยสืบไปค่ะขณะที่ตำรวจตีชัตวัฒน์แสงเพชรก็ยังเห็นว่าการโพสต์ข้อความของนายณัฐพงษ์พาดพิงกล่าวหาเกี่ยวกับระบอบสีน้ำเงินกินรวบทางการเมืองเกิดขึ้นภายหลังการประชุมขององคมนตรีร่วมกับบก.ปพช.ซึ่งเข้าใจได้ว่าเป็นความพยายามสร้างวาทกรรมทำให้สถาบันสั่นคลอนในสายตาประชาชนเป็นการตีวัวกระทบคาดความหมายสื่อถึงใครวินยูชนย่อมเข้าใจได้ค่ะโดยชี้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเข้าข่ายหมิ่นสถาบันตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์ตามปกติแต่เป็นความพยายามลดความเชื่อมั่นจากประชาชนต่อเสาหลักของบ้านเมืองขณะที่ในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะครบขีดเดดไลน์3วันค่ะที่วุฒิสภานั้นเรียกร้องให้พรรคประชาชนออกแถลงการขอโทษในการกล่าวหาพาดพิงด้วยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณญาณีค่ะคุณผู้ชมคะกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาทำให้มีผู้เสียชีวิต32คนล่าสุดตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครในกรณีนี้นะคะเนื่องจากยังคงต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ความคืบหน้าเหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟโดยสารที่บ้านถนนคดตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14มกราคม2569ก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้สั่งอายัดทรัพย์สินของบริษัทเอาไว้โดยบริษัทผู้รับเหมาได้ย้ายเครื่องจักรกลไปทำงานต่อโครงการจุดอื่นในช่วงตำบลโคกกรวดถึงตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาระหว่างรอศาลตัดสินคดีล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสีคิ้วท้องที่เกิดเหตุนะคะซึ่งยังคงต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อระบุให้แน่ชัดว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ชิ้นใดที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ส่วนการรวบรวมพยานหลักฐานด้านการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องสอบพยานไปเกือบจะครบถ้วนทุกปากแล้วค่ะรอเพียงหลักฐานการตรวจพิสูจน์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ดังกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญมาสมทบศูนย์คนหายไทยพิเวศรับแจ้งนางสาวมณีนุชบุญเจริญอายุ38ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างท้วม

ผิวคล้ำผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่4ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านค่ายนะคะท่านใดพบเห็นสามารถแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้เราชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันหน่อยค่ะถ้าคุณผู้ชมทำงานแล้วไม่ได้รับเงินเดือนสมมติว่าเดือนนี้เข้าเดือนที่5แล้วนะคะจะอยู่ได้ไหมวันนี้ค่ะคือตัวแทนของพนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังนะคะถ้าพูดชื่อไปทุกคนรู้จักอย่างแน่นอนวันนี้คือตัวแทนส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจากจำนวน500คนที่เขาปัจจุบันยังคงทำงานอยู่แต่ยังไม่ได้รับเงินเดือนเลยค่ะ
0: ครับต้องบอกว่าไทย PBS เป็นสื่อของทุกคนนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับดังนั้นฮะวิธีนี้เปิดหาทางออกอย่างน้อยๆฮะคลี่คลายเกิดความสวยงามขึ้นนะครับในรายการแห่งนี้ครับท่านแรกครับที่มาร่วมรายการกับเราครับถือว่าเป็นตัวแทนของผู้เสียหายแล้วกันนะบนเวทีคุณเอครับท่านต่อไปครับนี่พยายามที่จะเดินหน้าช่วยเหลือครับบรรดาผู้เสียหายทั้งหลายเลยนะฮะท่านรณรงค์แก้วเพชรครับประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับท่านต่อไปครับคนที่จะมาคลี่คลายปัญหาทางกฎหมายนะครับทนายธนูรุ่งโรจน์เรืองฉายครับทนายความครับรวมถึงครับยังมีพี่น้องภาคแรงงานนะครับที่ประสบปัญหาด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อีกสักครู่นึงนะคะเราจะต่อสายไปที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด้วยแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่านี่คือปัญหานะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากลุ่มพนักงานร้องเรียนมาที่รายการสถานีประชาชนเขาทนไม่ไหวแล้วค่ะกับการค้างค่าจ้างค้างเงินเดือนของบริษัทแห่งนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีพนักงานกว่า500คนด้วยกันตอนนี้ทั้งค่าบ้านค่ารถและเด็กๆ เปิดเทอมอีกต่างหากเงินตรงนี้จะสามารถจ่ายให้พวกเขาได้เมื่อไหร่เอาแบบนี้ละกันเราได้ลงพื้นที่ไปค่ะไปเจาะชีวิตไปดูว่าพวกเขาอยู่กันอย่างไรเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะให้ดูภาพเลยค่ะว่านี่เลยบัตรทวงหนี้ค่าบัตรเครดิตมีทวงหนี้ค่าบ้านเป็นความกังวลใจค่ะของหนึ่งในพนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังหลังไม่ได้รับเงินเดือนค่าจ้างมานานกว่า4เดือนค่ะพนักงานคนนี้เล่าว่าบริษัทเริ่มมีปัญหาขาดสภาพคล่องตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม2568โดยจ่ายเงินเดือนล่าช้าแล้วก็แบ่งจ่ายเป็นช่วง3ครั้งครั้งละ 20-50% จนกระทั่งปี2569ค่ะผ่านมานานเกือบ5เดือนตอนนี้บริษัทยังไม่จ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานและมีจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับเงินเดือนไปฟังเสียงค่ะ
2: คุยไม่ได้แต่ก็คุยในการรวมตัวกันของพนักงานว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งทางเมื่อก่อนก็คือทางผู้บริหารเขาก็ประชุมออนไลน์มาว่าสภาวะมันเป็นยังไงแต่มันก็ไม่มีแนวทางที่จะให้พนักงานรู้เลยว่าแนวทางว่าเออจะยังไงเงินเดือนเราจะได้เมื่อไหร่ยังไงเราก็ยังทำงานกันอยู่พยายามที่จะทำตามเป้าหมายที่ทางเจ้านายเขาบอกเออต้องการเพิ่มยอดขายเพื่อเอามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำมาเต็มที่เราก็หวังว่าเออตามเดือนต่อเดือนเงี้ยว่ามันจะออกเมื่อไหร่ยังไงได้ไหมเราก็หวังจนบางครั้งเพื่อนๆน้องๆบางคนจนแบบไม่มีเงินที่จะมาทำงานแล้วบางทีต้องหมุนยืมกันเอาบางคนบ้านจะโดนตัดไฟแล้วเงี้ยหัวหน้างานหน่วยงานนั้นๆเออเจ้านายผมที่อยู่ที่ไซต์ก็บอกเออเอาไปก่อน
0: เล่าให้ฟังต่อนะครับชมครับเพราะว่าพนักงานเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าในแต่ละเดือนนั้นมีภาระค่าใช้จ่ายเป็นค่าผ่อนบ้านเดือนละ 23,000 บาท

0: ค่าส่วนกลางเดือนละ 1,700 บาทค่างวดรถยนต์ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าน้ำค่าไฟที่ผ่านมาครับต้องกดเงินจากบัตรกดเงินสดแล้วก็บัตรเครดิตนะครับจำนวน5ใบครับมาหมุนในชีวิตจนยอดเนี่ยสะสมมากกว่า 300,000 บาทขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีลูกอีก2คนที่เข้าสู่ช่วงเปิดเทอมด้วยต้องไปโรงเรียนจึงต้องขายรถจักรยานยนต์แล้วก็เริ่มทยอยหาทรัพย์สินที่สามารถขายได้เอาออกมาขายในราคาถูกกว่าตลาดเพื่อประคองครอบครัวครับ
1: ทางนี้ค่ะกลุ่มพนักงานเขายืนยันนะคะว่าเคยรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงผู้บริหารแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับคำตอบหรือว่าแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาที่ชัดเจนค่ะวันนี้ก็เลยมาร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็เดินทางมาที่รายการสถานีประชาชนรวมทั้งเคยแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางช่องทางออนไลน์ไปกับหน่วยงานราชการที่รับเรื่องแล้วแต่ยังไม่ทราบความคืบหน้าจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้เดือดร้อนมากๆค่ะเอาล่ะเรื่องนี้นะคะเราคงต้องตามกันต่อคุณผู้ชมเน้นย้ำนะว่าการที่พี่ๆพนักงานวันนี้เดินทางมาที่รายการสถานีประชาชนไม่ได้จะมากล่าวโทษทางบริษัทนะคะแต่พวกเขาต้องการที่จะมาทวงสิทธิ์มาสอบถามความคืบหน้าว่าพวกเขาจะได้รับเงินเมื่อไหร่ค่ะ
0: ครับดังนั้นเดี๋ยวขอถามคุณเอก่อนแล้วกันนะคุณเอนี่คือทำหน้าที่อะไรแล้วเงินเดือนเท่าไหร่
2: เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโครงการค่ะจะดูแลลูกบ้านอยู่ที่โครงการแห่งหนึ่งค่ะเงินเดือนอยู่ที่ประมาณช่วงประมาณ 3-40,000 บาทค่ะ
0: ทุกวันนี้คือไม่ได้รับ
2: ไม่ได้รับค่ะ
0: 5เดือนเหมือนกัน
2: ถ้าสิ้นเดือนนี้ก็คือครบเต็ม5เดือนเต็มค่ะ
0: โอ้สิ้นเดือนนี้จะครบ5เดือนเต็มแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: นี่สิ่งที่พอเราไม่ได้รับเงินเดือนมันเกิดขึ้นมันกระทบกับเรายังไง
2: แน่นอนค่ะในชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถที่ต้องใช้รถเดินทางในการไปทำงานค่าน้ำมันซึ่งตอนนี้น้ำมันก็แพงมากค่ากินอยู่ในชีวิตประจำวันบางท่านก็จะมีลูกหลานที่เปิดเทอมในช่วงของเดือนพฤษภาที่ผ่านมาค่ะก็จะมีเรื่องค่าเทอมเอาง่ายๆนะตอนนี้คือแค่จะหาเงินเติมน้ำมันไปทำงานแต่ละวันนะคะใช้ทั้งเงินเก็บกู้ยืมอันนี้เรียนตามตรงตาถ้าเป็นส่วนตัวนะคะกู้ยืมนี่ไม่กล้ายืมค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนเมื่อไหร
0: ่ครับ
2: ก็ใช้วิธีการหมุนเงินหาทรัพย์สินในบ้านนะคะสามารถไปจำนองจำนำหรือขายเพื่อจะเอาเงินตรงนี้ค่ะมาไปทำงาน
0: ครับคือตอนนี้คือเราตกอยู่ในสภาพเดียวกันเชื่อว่าหลายๆคนเป็นแบบนั้นเพราะว่าระหว่างที่คุยกับคุณเอเนี่ยคือว่าผมสังเกตเห็นแววตาดูเศร้าหมองอาจจะไม่ได้ห่วงตัวเองนะแต่ว่าห่วงลูก
2: ๆ
0: นั่นคืออนาคตของเขาได้คุยกับต้นสังกัดไหมฮะเขาจะคลี่คลายให้ยัง
2: คุยค่ะมีทั้งขอเข้าพบแล้วก็ยื่นหนังสือทุกอย่างค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการรับเรื่องค่ะแต่ไม่มีคำตอบหรือว่ามีกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินเดือนออกมานะคะ
1: ค่ะคุณเอปัจจุบันคือยังไปทำงานอยู่
2: ใช่ค่ะ
1: เงินต้องใช้จ่ายไปทุกวัน
2: ถูกค่ะ
1: คือเหมือนนับถอยหลังเลยเราไปต่อไม่ได้แต่ว่าเหมือนเรานับถอยหลังไปเรื่อยๆ
2: ใช่ค่ะตอนนี้คือเหมือนทุกท่านนะคะพยายามรักษาสถานะการเป็นพนักงานค่ะ
1: ค่ะคือทุกวันนี้ก็ยังต้องไปทำงาน
2: ใช่ค่ะ
1: หลังจากวันนี้มาออกรายการสถานีประชาชนพรุ่งนี้
2: ก็ต้องไปทำงานค่ะ
1: ยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิม
2: ใช่ค่ะ
0: วันนึงเนี่ยออกไปทำงานต้องเสียรายจ่ายไปเท่าไหร
2: ่เบื้องต้นค่าน้ำมันนะคะเฉพาะค่าน้ำมันค่าเดินทางประมาณ300บาทต่อวันไปกลับยังไม่รวมอาหาร
0: ในเมื่อถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับเงินเดือนแล้วเนี่ยจะ5เดือนเนี่ยทำไมเราถึงต้องไป
2: รักษาสถานะพนักงานค่ะ
0: คือเราก็ทราบกฎหมายตรงนี้อยู
2: ่ใช่ค่ะ
0: พี่น้องที่ว่ามาก็รักษาสภาพ
2: ใช่ค่ะ
0: เหมือนกัน
2: เพราะว่าถ้าเกิดเราหยุดไปเขาก็จะเป็นขาดละทิ้งค่ะ
0: ถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องที่เสียหายฮะสิ่งที่เราอยากจะเรียกร้องโดยด่วนที่สุดเลยฮะ
2: เรื่องเงินเดือนค่ะว่าเงินเดือนจะออกเมื่อไหร่เราจะได้วางแผนชีวิตถูกค่ะเราจะได้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันว่าเราจะต้องเดินทางไปทำงานยังไงมีเงินเข้ามาหมุนเวียนไม่ต่างกับบุคคลทั่วไปหรอกค่ะมันต้องใช้ชีวิตประจำวันนะคะ
1: คุณเอระหว่างนั้นเนี่ยเขามีโครงการไหมอย่างเช่นสมัครใจที่จะลาออกหรือว่าสามารถที่จะคงสภาพพนักงานแต่ไม่จ่ายเงินเดือนแบบรีฟิตเอาเฟมีไหมหรือว่ามีข้อเสนออื่นๆให้กับพนักงานไหมคะ
2: มีค่ะก็มีพวกรีฟิตเอาเฟอะค่ะลดเริ่มแรกอาจจะมีการลดวันทำงานแล้วก็ลดเงินเดือน 10% ก่อนหลังจากนั้นพอผ่านสิ้นปีที่แล้วอะค่ะก็เริ่มกลับมาเป็นเงินเดือนปกติแล้วก็เริ่มให้สมัครใจรีฟิตเอาเฟโดยการเพิ่มวันหยุดให้เดือนนึง5วัน3วันก็จะเป็นการลดเงินเดือน 10% 20% แล้วแต่ความสมัครใจค่ะแล้วก็ล่าสุดแต่ว่าลดเงินเดือนลงเงินเดือนก็ยังไม่ออกเหมือนเดิมนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ล่าสุดก็จะมีโครงการที่เหมือนกับว่าสมัครใจลาออกอะค่ะก็ยังไม่แน่ใจว่าโครงการนี้จะได้เงินจริงหรือเปล่า
0: ครับ
2: เพราะว่าอย่างพี่ที่โดนเออร์ลี่หรือ

0: ว่าเกษียณไปปีที่แล้วอะค่ะทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินชดเชยใดๆอะค่ะ
1: ครับสัญญาณที่เริ่มบ่งบอกแล้วว่าเอ๊ะอยู่มีปัญหาเรื่องการที่ไม่ได้รับเงินอย่างแน่นอนเนี่ยเขามีการส่งเป็นจดหมายมีการเรียกพูดคุยประชุมหรืออย่างไรยังไงบ้าง
0: คะใช่ว่าเป็นประกาศนโยบายบริษัทอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะว่ากำลังอยู่ในช่วงดำเนินการหาเงินขายที่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ให้เราทางพนักงานนะคะช่วยกันเร่งยอดขายก็จะได้เอาเงินตรงนี้ค่ะมาจ่ายเราหรือมาหมุนเวียนในธุรกิจเราต่อซึ่งพนักงานก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ค
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นคือถามแบบเป็นกลางๆนะพอเรารู้สัญญาแบบนี้ละทุกคนคือทำหน้าที่อย่างเต็มที่
0: ใช่ค่ะเรามีความหวังว่าบริษัทต้องอยู่ได้ถ้าบริษัทอยู่ได้เราก็อยู่ได้ค่ะ
2: ค่ะฟังคุณเอแล้วเนี่ยคือเธอบอกว่าเธอก็ยังรักบริษัทนะจากการทำงานมา10กว่าปีคุณผู้ชมก็ยังเชื่อมั่นว่าทางบริษัทจะสามารถหาเงินมาจ่ายให้กับพนักงานได้แต่วันนี้มันเข้าเดือนที่5แล้วความเชื่อมั่นมันเริ่มล่อยหลอไปกับเงินในกระเป๋าของเธอเหมือนกันถามพี่รณรงค์ค่ะในฐานะประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเคสที่ผ่านๆมาที่เคยมาร้องเรียนเรียกร้องค่าจ้างพนักงานอันนี้สามารถที่จะหาทางออกไหนได้บ้าง
3: ต้องฝากถึงCEO บริษัทนี้นะครับ8เดือนที่แล้วเราเคยคุยกันว่าท่านขอเวลาบอกอยากให้พี่น้องมานำเสนอผ่านสื่อผ่านอะไรท่านจะหาเงินมาจ่ายให้เขาผมก็ไม่ได้ว่าผมก็อยู่เงียบๆจนวันหนึ่งมาเป็นร้อยที่หน้ากองปราบเมื่อสายๆวันนี้ไม่ได้เงินผมไปนั่งดูในเอกสารเขาร้องเรียนกันมาตั้งแต่กันยาปีที่แล้วเขาไม่ได้เงินเดือนเงินที่เขาค้างเนี่ยไม่ถึงหมื่นด้วยทางเนี้ยบอกว่า5เดือนมีบางคนเนี่ย8เดือนยังไม่ได้วันเนี้ยผู้ตรวจแรงงานมีคำวินิจฉัยแล้วด้วยให้นายจ้างจ่ายตั้งแต่มกราปีนี้ยังไม่ได้เงินวันนี้ยังไม่ได้เงินในคำวินิจฉัยเนี่ยเขาเปิดช่องให้ทางลูกจ้างอย่างพวกเราเนี่ยเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเอาผิดกับนายจ้างได้ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานมาตรา125เดี๋ยวเราเสร็จรายการยังไงเราก็ไม่ได้เงินอยู่แล้วเราก็ต้องไปดำเนินคดีกับนายจ้างนายจ้างเองอย่าประวิงเวลาเลยเพราะว่าเราต้องใช้เงินจ่ายเขาว่าต้องเอาตังค์ไปจ่ายค่าเทอมลูกเพราะทั้งหมดที่มาอยู่เนี่ยเพิ่งไปเปิดเทอมกันเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเขาต้องเอาไปจ่ายค่าเทอมเด็กๆ เขาถึงต้องมาทวงไอ้ที่เขาอยู่กันมา5เดือนแล้วเขาไม่ขยับเพราะมันยังไม่เปิดเทอมตอนนี้เขามาเขาต้องการใช้เงินทางนายจ้างก็ต้องบอกเขาว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายเขาจะได้ไปหางานใหม่แฟร์ๆกันเลยถ้าบริษัทจะไม่จ่ายเขาจะได้ไปหางานใหม่เพราะถ้าเกิดบริษัทจะไม่จ่ายเขารู้อยู่แล้วเขาจะไม่ได้เขาจะได้ไปหางานใหม่ไม่ใช่เขามานั่งทำงานฟรี5เดือนยังไม่ได้เงินแบบนี้หรือแบ่งเขามาจ่าย 50% มันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องเลยเดี๋ยววันนี้พอเสร็จรายการเราคุยกันซิว่าจริงๆผมว่ามีคนหนึ่งที่ควรต้องมานั่งกับเราวันนี
1: ้ใครครับ
3: คือกระทรวงแรงงาน8เดือนที่แล้วมีอยู่ 3,000 คนไม่ได้เงินตอนนี้เหลืออยู่500คนคุณดีใจใช่ไหมที่เขาเหลือ500คนอีก 2,500 คนเขาไม่ได้เงินคุณดีใจใช่ไหมแล้วคุณจะไม่รับเรื่องพวกเขาเลยแรงงานเนี่ยมีการสั่งแต่แรงงานไม่มีการ follow ต่อว่านายจ้างไม่จ่ายเงินปัญหาของพวกเขา500กว่าคนเนี่ยคือไม่มีการเอาคำสั่งของผู้ตรวจแรงงานไปบังคับใช้จริงไปยึดทรัพย์สินนายจ้างมาคืนให้พวกเขานี่คือกระบวนการที่เขาต้องเดินหน้าต่อถูกต้องไหมอันนี้ก็สู้ไปกลัวไปเพราะกลัวเขาจะไล่ออกมันไม่แฟร์เลยแรงงานมีทางออกให้พวกเขาไหมถ้าไม่มีวันนี้อยู่กันตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปขยับไปกระทรวงแรงงานก็ได้ไทยพีบีเอสเดินไปกระทรวงแรงงานมันไม่ได้ไกล 40-50 คนเดินกันไปได้ไม่ใช่ปัญหาให้เขาเห็นว่าเราเดือดร้อนไม่ได้ปัญหาเลย
2: เดี๋ยว
3: มี
2: ทาง
1: แรงงาน
3: มีตัวแทนแรงงานใช่ไหมนัดเจอท่านได้ไหมวันนี้ท่านอยู่ตรงไหนผมขอพาเขาไปเจอหน่อยวันนี้นะครับวันนี้เราจะโฟนอินเราขอนัดเจอหน่อยผมจะมานั่งรอเป็นเดือนเป็นปีได้ไงเขาไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมให้ลูกๆเขา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ท่านให้ผมได้เจอได้ตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวเสร็จรายการจะไปกันเลย
2: พี่รณรงค์บอกว่าคนที่ต้องมาคุยกับเรามากที่สุดคือตัวแทนจากกระทรวงแรงงานหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานน้องอ้อมส่งหนังสือเชิญท่านไปแล้วแต่ว่าวันนี้ท่านติดภารกิจแล้วก็ท่านก็ได้มอบหมายให้อีกหนึ่งท่านนะคะเป็นตัวแทนในการชี้แจงปัญหาเรื่องนี้ค่ะคุณพงเทพเพชรโสมค่ะเป็นรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
4: วัสดีครับผม
2: ค่ะท่านรองคะจากประเด็นปัญหาพนักงานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังบริษัทนี้นะคะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเรื่องนี้เนี่ยมีการแจ้งเข้าไปที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกี่คนและเบื้องต้นความคืบหน้าเป็นยังไงคะ
4: ขออนุญาตอย่างนี้นะครับในเรื่องของการรับเรื่องนะครับของบริษัทนี้นะครับซึ่งเขามีสำนักงานหรือมีหน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่นะครับอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะครับซึ่งสิทธิ์นะครับของการได้รับเงินแต่ละท่านที่ท่านมายื่นคำร้องนะครับพนักงานตรวจแรงงานกรมตรวจการคุ้มครองแรงงานเราได้ทำการที่จะออกคำสั่งแล้วก็เมื่อครบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องดำเนินการต่อก็คือในเรื่องของการเยียวยานะครับซึ่งลูกจ้างเนี่ยนะครับถ้ากรณีที่นายจ้างยังไม่ปฏิบัติตามในเรื่องของคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเมื่อครบกำหนดนะครับตามที่กฎหมายกำหนดคือภายใน30วันนับแต่รับคำสั่งเนี่ยครับก็สามารถที่จะขอรับการเยียวยาจากกองทุนส่วนของจ้างซึ่งตรงนี้ทางกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานก็จะมีการเยียวยาในการเบื้องต้นนะครับในอัตราที่60เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันตรงนี้ก่อนอันที่2นะครับหลังจากนั้นนะครับทางกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเนี่ยเราจะให้ทางลูกจ้างเนี่ยครับนะครับแต่งตั้งนะครับพนักงานตรวจแรงงานที่มีวุฒิเป็นนิติศาสตร์เนี่ยครับเข้าไปในเรื่องของการที่จะไปฟ้องบังคับคดีต่อศาลจนให้ศาลออกหมายถึงจะไปยึดอายัดทรัพย์สินได้นะครับโดยที่ไม่ใช่ว่าเริ่มต้นปุ๊บนะครับพอออกคำสั่งปุ๊บไม่ปฏิบัติตามจะไปยึดอายัดได้เลยอย่างนั้นทำไม่ได้แต่ต้องไปฟ้องให้ศาลนะครับมีคำพิพากษาหลังจากนั้นเขาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาเราก็จะไปขอหมายบังคับคดีนะครับนั่นคือหลักเบื้องต้นครับ
1: ครับแล้วสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ครับท่านครับเป็นยังไงฮะระหว่างลูกจ้างแล้วก็นายจ้างของกรณีนี้ครับ
4: คือในส่วนหนึ่งครับลูกจ้างส่วนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้มาแสดงตนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่จะพูดคุยกันอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของสำนักงานใหญ่เองนะครับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่5ก็ได้ประสานสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่แถวพระราม9เนี่ยครับว่าในการที่จะดำเนินการซึ่งเขาก็พยายามที่จะบอกว่านะครับก็อาจจะเหมือนกับชี้แจงลูกจ้างไปว่าเนี่ยกำลังดำเนินการเพื่อนะครับจ่ายสิทธิประโยชน์กับลูกจ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้มองว่าสิ่งที่เขารับปากเนี่ยนะครับว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติแต่ถ้ากรณีที่ผมนำเรียนไปว่าเมื่อคำสั่งถึงที่สุดเนี่ยนะครับก็ขอให้ทางลูกจ้างนะครับหนึ่งไปใช้สิทธิ์ขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างอันที่สองนะครับมาแต่งตั้งนะครับเจ้าที่ที่จะเป็นทนายในการเอาคำสั่งเนี่ยไปฟ้องบังคับหรือถ้าลูกจ้างไม่สะดวกจริงๆลูกจ้างก็สามารถที่จะเอาคำสั่งเนี้ยไปที่ศาลแรงงานในการยื่นก็ได้นะครับมี2ทางให้เลือกครับผม
1: ครับจะ5เดือนอยู่แล้วครับท่านรองครับนี่ถือว่าเข้าข่ายเรื่องของคดีอาญามั้ยฮะเดี๋ยวจะคลี่คลายปัญหาตรงนี้ยังไงดีฮะ
4: คือในคดีอาญาอย่างที่ผมบอกว่านะครับตอนนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับมีการแจ้งความซึ่งตอนนี้นะครับเรื่องหลายๆเรื่องก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนพอเราไปแจ้งความก็อำนาจอยู่ที่พนักงานสอบสวนนะครับตรงนี้เราก็พยายามตามเรื่องอยู่เหมือนกันว่าพนักงานสอบสวนเองเนี่ยนะครับได้มีการออกหมายเรียกนะครับตัวนายจ้างมาหรือยังนะครับตอนนี้แต่ยังไม่ได้รับคำตอบตรงนั้นว่าเขาเรียกหรือไม่เรียกนะครับเพราะว่าหลายๆที่เราก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
2: ค่ะท่านคะบริษัทนี้เป็นมหาชนนะคะบริษัทขนาดใหญ่เลยในกรณีแบบนี้ค่ะไม่จ่ายเงินเดือนพนักงาน5เดือนเดือนวันนี้เดือนนี้นะคะ5เดือนแล้วทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือว่าทางกระทรวงแรงงานมีบทลงโทษด้วยไหมคะ
4: คือในส่วนของกระทรวงแรงงาน1นะครับคดีลักษณะของค่าจ้างเนี่ยเป็นคดีแพ่งนะครับพอไม่ปฏิบัติตามปุ๊บก็มีโทษทางอาญาเราก็ต้องไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนอย่างที่บอกนะครับหลังจากที่ออกคำสั่งไม่ปฏิบัติตามก็จะไปแจ้งความฝืนมาตรา124แล้วก็มาตรา70นะครับของพรบคุ้มครองแรงงานซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะต้องดําเนินการในการที่จะเรียกตัวนายจ้างมานะครับว่าเขายินยอมที่จะจ่ายเงินตามคำสั่งมั้ยนะครับถ้ายินยอมจ่ายเงินตามคำสั่งนะครับตรงนั้นก็แต่ต้องเข้าสู่กระบวนการเสียเทียบปรับและจ่ายเงินได้ครบตามคำสั่งอันที่สองนะครับถ้าเขาไม่จ่ายตรงนี้พนักงานสอบสวนก็ต้องส่งพนักงานอัยการเพื่อจะฟ้องคดีนะครับในคดีอาญาเดียวกันนะครับในบทบาทกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนนะครับผมก็ได้มอบหมายให้ทางพื้นที่เนี่ยครับทำหนังสือโดยที่ท่านทิพย์ดีลงนามเนี่ยนะครับถึงนะครับตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะเข้าไปดำเนินการในส่วนนั้นด้วยแจ้งให้เขาทราบว่าบริษัทเนี่ยนะครับมีการผิดนัดไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างนะครับเป็นบทอีกบทหนึ่งที่เราดำเนินการควบคู่ไปครับ
1: ครับแล้วตอนนี้คือเดี๋ยวแรงงานคือเขาต้องทำยังไงครับจะ5เดือนอยู่แล้วฮะยังไม่ได้รับเงินเลยฮะ
4: ในส่วนของแรงงานส่วนหนึ่งอย่างที่ผมนำเรียนนะครับคนที่ไปยื่นคำร้องแล้วออกคำสั่งไปแล้วเนี่ยครับสามารถที่จะยื่นขอกองทุนสงเคราะห์จ้างในการเยียวยาเบื้องต้นนะครับจากที่ผมนำเรียนว่า60เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันก็คือรายวัน วันละ400คูณ60เข้าไปรังเราก็จะเยียวยาในส่วนนี้ก่อนนะครับในการช่วยเหลือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนที่เหลือนอกเหนือจากนี้ก็จะต้องมีการฟ้องคดีในการบังคับให้นายจ้างจ่ายแล้วก็ถ้าถึงเวลาปุ๊บนายจ้างไม่ประจำกับที่พิพากษาที่ศาลที่พิพากษามาแล้วก็ต้องไปขอหมายเพื่อ

0: ยึดอายัดหรือบังคับคดีนะครับตรงนั้นต่อครับผมในการสืบทรัพย์ที่จะยึดอายัดครับ
1: ท่านรองคะอยากให้แลกเปลี่ยนกับพี่รณรงค์ค่ะพี่รณรงค์เชิญแลกเปลี่ยนได้เลยค่ะ
2: ท่านรองครับเราสามารถตั้งคณะทำงานของกระทรวงแรงงานติดตามปัญหาเรื่องนี้ได้ไหมครับเพราะว่าผมฟังแล้วเนี่ยจริงๆมันมี 3,000 แต่ตอนนี้มันเหลือประมาณ500กว่าคนที่ยังไม่ได้เงินอีก 2,500 เนี่ยก็ยังไม่ได้แต่เขาสละเรือไปก่อนเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาทั้งระบบได้แล้วก็ไม่ตกหล่นใครไว้ข้างหลังนะครับท่านแรงงานเป็นเจ้าภาพได้ไหมครับ
0: ครับตอนนี้จริงๆทางผมเองก็ได้ดำเนินการในการที่จะตั้งคณะทำงานติดตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเสนอทางกรมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่เราตั้งแล้วเราก็อาจจะต้องเชิญทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างเข้ามาพูดคุยกันหาทางออกนะครับแต่ส่วนเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องทำไปครับผม
3: ครับจะเริ่มได้เมื่อไหร่ครับท่านรองครับที่จะเชิญนายจ้างมาลูกจ้างไปร่วมด้วยเผื่อว่ามีท่านรงเนี่ยไปอยู่ในวงด้วยฮะ
0: คือตรงนี้ที่เสนอไปเนี่ยผมทางตัวผมเองนะครับตั้งแต่ทราบเรื่องคือจริงๆเรื่องนี้อย่างที่ท่านรณรงค์พูดว่าผมเคยไปออกทีวีกับท่านครั้งหนึ่งในกรณีที่ตอนนั้นเรื่องของการบริหารอาคารนะครับก็มีประเด็นนี้เหมือนกันแต่พอตอนนี้มาเรื่องของก่อสร้างอีกนะครับก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะงั้นถ้าตัวคำสั่งออกมาท่านผู้ใหญ่เห็นชอบแล้วครับก็คงจะมีการจัดประชุมเร็วๆนี้ครับผม
1: ค่ะระหว่างนี้เพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนเลยค่ะพี่รณรงค์จะเดินทางไปที่กระทรวงแรงงานไหมคะเนี่ย
2: คือท่านรองครับตอนนี้ท่านอยู่ที่กระทรวงแรงงานไหมครับ
0: อยากไปครับผม
2: ไปเจอท่านรองไหม
3: อยากไป
2: ผู้ใช้แรงงานเกือบร้อยคนอยากเจอท่านเดี๋ยวเราเสร็จเนี่ยเราไปหาท่านเลยท่านยังอยู่นะครับ
0: อยู่ครับ
3: ครับ
2: ดังๆหน่อยอยากเจอไหมดังๆหน่อย
3: มีเรียกเป็นผู้ร้องแล้วกันนะฮะท่านรองฮะที่ว่าวันนี้เนี่ยคือว่าเขาต้องการที่จะหาทางออกนะฮะว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยคือประธานรณรงค์เองก็เดี๋ยวจะพาไปเผื่อว่าคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้เพื่อสร้างความอุ่นใจกับเขาว่ามีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยคือพยายามที่จะเข้ามาอุ้มมาดูแลจะได้เห็นความคืบหน้าแบบนี้พอได้ไหมครับท่านรองฮะหากว่าเขาจะไปวันนี้ครับ
0: ได้ครับผมไม่มีปัญหาเลยครับ
1: นี่
3: เดี๋ยวนัดป่าเดี๋ยวท่านรณรงค์เสร็จรายการ
2: ไปเลย
3: เดี๋ยวพาพี่น้องเนี่ยไปแล้วร่วมกันหาทางออกแล้วหลังจากนั้นเผื่อว่าเราจะได้รายงานต่อว่าท่านรองเนี่ยพยายามที่จะช่วยคลี่คลายเรื่องนี้ดีไหมฮะ
2: ดีครับ
1: ประมาณบ่ายสามโมงนะจะเดินทางจากที่ไทย PBS ไปที่กระทรวงแรงงานนะคะนี่แหละเราเห็นถึงความจริงใจแล้วก็ความชัดเจนในการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาให้กับแรงงานนะคะขอบพระคุณค่ะท่านรองนะคะท่านรองพงเทพเพชรสมค่ะรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอบพระคุณท่านมากนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวหลังจากจบรายการปุ๊บพี่รณรงค์พร้อมกับพี่ๆพนักงานเดินทางไปที่กระทรวงแรงงานอย่างแน่นอนแต่เมื่อสักครู่นี้ท่านรองบอกว่าเดี๋ยวจะมีกองทุนที่ใช้ในการเยียวยากลุ่มแรงงานด้วยอันนี้พี่ๆคือต้องเป็นกลุ่มนี้ที่มาร้องเรียนหรือว่าหลังจากนี้ได้หมดเลยคะ
2: เหมือนเป็นเมื่อกี้เป็นเงื่อนไขใช่ไหมเป็นเงื่อนไขกองทุนเดี๋ยวเราก็ไปใช้สิทธิ์
4: ก็คือกรณีที่
2: อะไรแต่ทั้ง
4: นี้มีคำสั่งให้จ่ายเงินแล้วแล้วยังไม่ได้รับท่านบอกว่าคนที่มีคำสั่งให้จ่ายเงินแล้วยังไม่ได้รับทีเนี้ยอัตราเนี่ยสูงสุดคือเท่ากับเงินเดือน2เดือนก็คือ60เท่าของค่าจ้างรายวัน
3: ครับอันนั้นทิศทางนี้จะเป็นยังไงเนี่ยทนายชาฮะเพราะว่า
4: คือเมื่อกี้คือจากประสบการณ์ผมเองที่ผมก็เคยเรียกร้องสิทธิ์ให้กับลูกจ้างมาก่อนนะฮะผมเชื่อว่าถ้าศาลแรงงานหรือตรวจแรงงานมีคำสั่งในทางแพ่งเป็นที่สุดแล้วไม่ยอมจ่ายผมเชื่อว่าเราเอาคดีอาญามาบีบนายจ้างเนี่ยจะได้เงินจริงเพราะว่าผมเคยทำสำเร็จมาแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ท่านรองบอกแล้วมีการไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนแล้วมันก็ไม่รู้ว่าไปช้าตรงไหนจริงๆคดีอาญาเนี่ยเราสามารถไปฟ้องคดีอาญาต่อศาลด้วยตัวเองได้เลยเอาตัวคำสั่งตรวจแรงงานอะแล้วไปยื่นต่อศาลพร้อมกับร่างฟ้องเลยว่าเนี่ยเขาทำผิดอาญาตามพรบคุ้มครองแรงงานตรงนี้ดีไม่ดีอาจจะได้ความไปทำเร็วกว่าไปรอพึ่งพนักงานสอบสวน
3: โอ้ฟ้องเอง
4: ครับ
3: แล้วถ้าเกิดฟ้องเองต้องรวมตัวไปที่ไหนดีฮะไปสภาทนายความได้ไหมฮะ
4: ก็ถ้าจะไปสภาทนายความก็ลองไปติดต่อฝ่ายช่วยเหลือกฎหมายว่าของกรณีของเราเนี่ยเข้าหลักเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือไหมผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเข้านะเพราะว่าเราก็เป็นผู้ใช้แรงงานอ่ะปกติตอนที่มีเงินเดือนอ่ะเราก็เอาเงินมาเราก็ต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจริงๆก็เหลือเก็บไม่เยอะอยู่แล้วก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแล้วจากที่เราต้องมีรายจ่ายทุกเดือนทุกเดือนปรากฏว่ารายได้หายไปตั้งหลายเดือนเนี่ยก็ลองไปขอความช่วยเหลือจากฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายของสภาทนายความได้ครับ
3: แล้วถ้าเกิดว่าไม่ช่วยสมมตินะฮะไม่ช่วยแล้วคือยังไงต้องตั้งทนายความมาต่างหากแต่งตั้งทนายความแล้วฟ้องคดีแบบกลุ่มหรือว่ายังไง
4: คดีอาญาไม่มีคดีแบบกลุ่มครับเพียงแต่ว่าการไปฟ้องคดีอาญาด้วยตัวเองก็จริงๆก็ควรจะมีทนายความเพราะว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงในการละเอียดละออต่างๆของคดีอยู
3: ่
1: ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วเราได้ติดต่อทางบริษัทคู่กรณีไปด้วยเดี๋ยวฟังคำชี้แจงไปพร้อมกันนะคะพี่ๆฟังไปด้วยกันนะแล้วก็พี่เอรวมทั้งพี่รณรงค์แล้วก็พี่ทนายชาด้วยนะคะทางบริษัทค่ะชี้แจงเป็นเอกสารมานะคะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อบริษัทนะคะเขาบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาค่ะบริษัทเผชิญกับปัญหาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพคล่องทางการเงินอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วิกฤตโควิด -19 ค่ะเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งกระทบต่อความต้องการซื้อคอนโดและปัญหาสงครามตะวันออกกลางที่นำไปสู่การผันผวนของราคาน้ำมันทำให้ผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับกลางมีความกังวลอย่างมากเรื่องภาระค่าเดินทางภาวะเศรษฐกิจระดับมหาภาคที่ชะลอตัวความไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลให้ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนและชะลอการตัดสินใจซื้อสินค้าในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงรวมทั้งการปล่อยสินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มผู้บริโภครายได้น้อยมีความเข้มงวดมากขึ้นอัตราการอนุมัติสินเชื่อของลูกค้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญเหตุผลเหล่านี้ค่ะเลยทำให้ยอดขายและรายได้ของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาค่ะ
3: นี่เป็นคำชี้แจงมานะฮะทีนี้เดี๋ยวถามพี่น้องรายงานหน่อยแล้วกันนะว่าหลังจากที่ได้ฟังทิศทางของท่านรองแล้วทนายความจากสภาทนายความแล้วแต่ว่าท่านประธานรองเนี่ยก็เดี๋ยวยืนยันนะเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยจะพาเราเนี่ยไปร้องกับท่านรองด้วยท่านที่ว่าถือไมโครโฟนตรงนี้ฮะพอเห็นทิศทางทางออกไหมฮะ
5: มันก็มีแต่ว่ามันก็ยังมืดแปดด้านเหมือนกันว่าตอนนี้มันเหมือนเราใช้ชีวิตแบบไม่รู้มันเคว้งอ่ะไม่รู้ว่าสิ้นเดือนนี้ผมจะมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนไหมนี่ที่จะต้องจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าบัตรอะไรที่เอามาหมุนเอามาใช้มันเหมือนเราหาเงินแล้วมาลงทุนนะมาใช้ในการใช้ชีวิตในไปทำงานนะครับแล้วเราก็รออย่างมีความหวังว่าเอ้ยเดือนนี้เงินเดือนน่าจะออกนะเราจะได้มาจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนี่ให้มันดำรงชีวิตอยู่ได้มันก็หมุนไปอย่างเงี้ยแล้วมันเราพอมันหายไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตยังไงอ่ะมันมีอะไรที่จะขายได้เราก็ขายบัตรจนจะผมกดไม่รู้จะหมุนยังไงแล้วอ่ะมันเหมือนก็เหมือนเป็นพอกหางหมูไปเรื่อย
2: ๆทำไมถึงรอมาตั้งนานหลายเดือน
5: เราก็เหมือนกับว่าเราก็เพราะเราก็เชื่อมั่นในองค์กรว่ามันน่าจะดีขึ้นเราก็พยายามทำแต่ว่าทำเต็มที่ทุกฝ่ายทุกอะไรช่วยกันทำบางครั้งเรายังเอาเงินเดือนของเราไปใช้จ่ายเพื่อที่จะจบงานให้มันได้ตามเป้าหมายเงี้ยมันก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าสิ่งที่มันเราทำมาแล้วมันมาเจอสภาวะแบบนี้มันบางทีพนักงานก็ไม่รู้จะไปต่อกันยังไงเหมือนจะจมน้ำแล้วตอนเนี้ย
2: เหมือนมันเคว้งใช่ไหม
5: ใช
2: ่ร้องไปที่แรงงานแล้วก็ยัง
5: ก็เงียบครับมันก็บอกว่ารับเรื่องไว้แล้ว
2: ไปติดต่อให้ใครช่วยนำเสนอให้เขาบอกบริษัทใหญ่ขอเวลาไปหาเงินมาจ่ายผ่านไป8เดือนได้กันหรือยังกลายเป็นว่าคนงานแล้วก็เจ็บเราไปกู้มาจ่ายใช่ไหมเนี่ยไอ้ค่าใช้จ่ายบางคนน่ะ
5: ใช่
2: ไปกู้นอกระบบมาถึงอยู่กันได
4: ้มีใครคิดจะไปหางานใหม่บ้างไหมฮะ
5: มันก็มีครับแต่ว่าพูดถึงว่าอายุงานแต่ละคนมันก็ยากอะครับเพราะแต่ละคนก็อยู่กันมานาน
1: อ
5: ะ
1: อายุงานด้วยแล้วก็อยู่กับทางบริษัทมานาน
5: ใช่
1: มีความเชื่อมั่นแล้วก็เราให้ใจเขาไปเนาะบางคนที่ทำงานเกิน10ปีในนี้มีใครทำงานเกิน10ปีบ้างคะเกือบทุกท่านเลยนะ
3: ผมเห็นเนี่ยมีพี่น้องแรงงานเนี่ยที่มาวันนี้เนี่ยคือก็หลั่งน้ำตานะฮะ
1: ใช่คุณผู้ชมเท่าให้เห็นในสตูดิโอของเราคือทุกท่านหลั่งน้ำตาออกมาเลยนะคะ
3: อีกท่านหนึ่งนะครับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นยังไงฮะเราทำงานเต็มที่ไหมหลังจากที่มีสัญญาณมาแล้วว่าไม่ได้เงินเดือน
6: ก็ทำงานเต็มที่มาตลอดนะครับเพราะตอนนี้ก็ลำบากมากทุกวันนี้ลูกก็ต้องกินข้าวกับไข่ต้มเช้าเช้าลูกสาวก็กินข้าวกับปลาทูก่อนไปโรงเรียนทุกวันก็ไม่มีเงินที่จะซื้อครับก็ต้องไปขอยืมข้างบ้านขอยืมพี่น้องแม่มาก็ให้เงินลูกไปโรงเรียนมันลำบากมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินเมื่อไหร่ทุกทีเงินเดือนก็จะออกสิ้นเดือน29นี้ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่า
1: เราในฐานะหัวหน้าครอบครัวเนอะรู้สึก
6: ใช่ครับ
1: ู้สึกยังไงคุณพี
6: ่ก็เศร้าบอกลูกก็บอกลูกทนไปก่อนเดี๋ยวได้เงินเมื่อไหร่ก็ค่อยกินของดีๆแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้
3: แล้วถึงขั้นต้องไปกู้ไหมครับ
6: ไม่ได้กู้ก็ขอยืมแม่ขอยืมพี่ขอยืมเพื่อนมาตลอดนะครับช่วงนี
3: ้คิดว่าบริษัทเนี่ยอนาคตจะเดินหน้าต่อไปได
6: ้ก็เขาบอกว่าได้เขาบอกว่าเขาบริษัทก็พยายามเต็มที
1: ่
6: ที่จะหาเงินมาจ่ายให้พวกเราอะเวลาที่เขาประกาศนะครับ
3: คือฟังมาหลายคนเหมือนว่ายังมีความมั่นใจในองค์กรของเราอยู
4: ่เพราะเขาพูดแบบนี้เพราะเขากลัวไม่มีคนทำงานให้เขาหรือเปล่า
6: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ผมก็ทำงานมากับ23ปีกับบริษัทนี้แล้ว
3: 23ปีพี่ทำหน้าที่อะไรครับขออภัยฮะ
6: ก็ควบคุมงานนะครับควบคุมงานก่อสร้างอยู่หน้างานนะครับ
3: ไปอยู่หน้างานตากแดด
6: ตากแดด
3: เรื่องความปลอดภัย
6: ประสานงานคุยกับผู้รับเหมาอะไรพวกนี้ส่งมอบบ้านให้ลูกค้า
1: ค่ะ
6: ครับ
1: อย่างนี้ถ้าสมมติว่า worst case จริงๆทางบริษัทไปต่อไม่ได้และเราต้องตกงานกันทั้งหมดเตรียมตัวไว้ยังไงคะ
2: บริษัทไปต่อไม่ได้ไปยึดมาขายแล้วเอาเงินมาจ่ายไม่มีช้อยอื่นมีบ้านอยู่ไม่ใช่หรออย่าไปคิดว่าจะไม่ได้เงินบริษัทเขาใหญ่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราต้องมีทางไปยึดมาขายได
3: ้
2: ห้ามคิดว่าเราจะไม่ได้เงินเด็ดขาดบริษัทใหญ่ขนาดนี
1: ้ค่ะท่านอื่นอยากจะสะท้อนปัญหาเชิญได้เลยนะคะตอนนี้มีอะไรที่ทางบริษัทเขาดูอยู่แน่นอนล่ะ
3: เห็นมีคุณผู้หญิงด้านหลังที่หลังน้ำตาขอคุยหน่อยได้ไหมฮะอยู่ด้านหลังของคุณพี่นะฮะ
2: อัดอั้นยังไงอธิบายให้ผมฟังหน่อยผมอยากรู้
1: นี่คือช่องทางแล้วค่ะคุณพี่
3: เพราะว่าเราห่วงคนข้างหลัง
1: ไหมหรือยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆช่องทางเนาะก็จะพยายามไม่ให้ได้นำเสนอปัญหาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะไทย PBS เราเปิดช่องแล้วคุณพี่สามารถที่จะสะท้อนปัญหาได้เลยค่ะ
7: ค่ะก็กรณีก็จะคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่าของส่วนตัวเองก็คือไม่ได้ไปกู้มาแต่ว่าขายทรัพย์สินที่มีอยู่ก็คือพวกทรัพย์สินพวกทองอะไรเงี้ยคือเราก็ขายตัวเนี้ยไปทั้งหมดคือด้วยว่ามันมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าบ้านภาระบ้านแล้วก็เรื่องของรถยนต์อะค่ะที่เราจะต้องมีค่ารถยนต์ที่เราต้องผ่อนด้วยคือจากตอนแรกอะเรารถยนต์เราปลอดภาระแล้วนะคะเราก็ต้องเอารถนะคะไปเข้าจัดไฟแนนซ์เพื่อเอาเงินนะคะมาใช้ในการหมุนเพราะว่าเราก็ไม่อยากไปกู้บัตรเครดิตคือบัตรเครดิตอะมันดอกเบี้ยมันเรารู้สึกว่าดอกเบี้ยมันสูงกว่าในส่วนของเอารถไปเข้าจัดไฟแนนซ์คือหลังจากจัดไฟแนนซ์แล้วเนี่ยพอเราจัดไฟแนนซ์แล้วมันก็ยังเสียดอกอยู่เราจำเป็นต้องขายทองที่เราเก็บไว้ค่ะเพื่อมาใช้ในชีวิตว่าตัวเนี้ยก็คือมีลูกที่ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันเป็นมีค่าใช้จ่ายของลูกค่ะในส่วนของค่าเทอมค่าเดินทางอย่างเงี้ยค่ะ
3: คืออะไรท่านที่ฟังมา
2: ที่มีใครไปร้องทุกข์กับตำรวจไปแล้วบ้างครับ
1: วันนี้มีส่วนหนึ่งค่ะที่แยกตัวแทนออกไปเพื่อที่จะไปแจ้งความที่ตำรวจสอบสวนกลางถูกต้องไหมคะ
4: เพราะว่าเห็นท่านรองบอกว่ามีบางส่วนไปร้องทุกข์ไว้แล้วไม่ทราบว่าคำว่าร้องทุกข์ไว้แล้วเนี่ยมีในที่นี้บ้างไหมครับ
3: มีไหมฮะ
1: มีไปแจ้งความ
2: คือมันมีหลายไซต์งานอาจจะไปกระจายกัน
4: เพราะว่าผมมองว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดคือคดีอาญามันช้าผมเชื่อว่าถ้าวันนึงที่กรรมการโดนออกหมายจับเดี๋ยวเงินมันก็โผล่มาเอง
3: ต้องทำอย่างนี้
4: คือเราต้องไปบี้ฝั่งตำรวจให้รีบดำเนินคดีเพราะว่าคุณก็มัวแต่ไปรอเขามาให้ปากคำเนี่ยแต่คุณอย่าลืมสิว่าอันเนี้ยตรวจแรงงานได้ชี้ขาดมาแล้วตรวจแรงงานก็เคยให้โอกาสนายจ้างชี้แจงมาแล้วเพราะฉะนั้นตำรวจอ่ะคุณเห็นสำนวนเนี่ยคุณอย่าไปมัวแต่รอให้โอกาสเขาคุณต้องคิดถึงแรงงานที่น่าเห็นใจกว่านายจ้างเยอะ
3: ครับต้องฝากถึงบริษัทอสังหา
2: พนักงานสอบสวนเขารออย่างนี้เขารอตรวจแรงงานเนี่ยไปแจ้งความผมถึงไปที่กระทรวงแรงงานแล้วผมจะพาผู้ตรวจแรงงานไปหาตำรวจกระบวนการที่มันค้างเนี่ยเดี๋ยวไปช่วยกันทำให้มันไวผมก็จะดูเชื่อว่าผมอยากเห็นแรงงานไปอายัดทรัพย์นายจ้างมาคืนลูกจ้างที่เราเดินเรื่องกันเนี่ยคุณอย่าคิดว่าพวกผมทำอะไรไม่ได้นะ
1: ค่ะ
2: แล้วพวกเนี้ยเขาจะไปรัฐสภากันอาทิตย์หน้าใครมารับเรื่องเขาไม่รู้แล้วเขามีหลายสายด้วยเขาก็ต้องดิ้นเขาไม่ได้เงินเขาไม่อยู่เฉยๆแน่นอน
3: ครับ
1: ค่ะแต่อย่างนี้ก็เพื่อความเป็นธรรมกับทางบริษัทเองบริษัทก็อาจจะชี้แจงว่าเขาเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องสะสมมานานหลายปีกำลังรอแหล่งเงินทุนใหม่ถ้าเกิดนำเสนอออกไปนำเสนอชื่อออกไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทั้งสถาบันการเงินหรือผู้ลงทุนต่างๆจริงๆทางพนักงานสามารถมีสิทธิ์เรียกร้องได้เลยไหมคะทนายชา
4: คืออย่างนี้นะ บริษัทเวลาที่จะเบี้ยวเงินลูกจ้างก็อ้างหมดแหละว่าเดือดร้อนลำบากผมถามหน่อยตอนมีกำไรเคยมีใครเอากำไรมาแบ่งลูกจ้างบ้างตอนมีเงินดีคุณก็ให้เขาได้แค่เงินเดือนพอคุณเดือดร้อนคุณก็จะเอาเขามาขึ้นเขียงเป็นรายแรกเพราะลูกจ้างเป็นผู้ที่เสียเปรียบอย่างนี้ไงกฎหมายถึงต้องให้ความคุ้มครองลูกจ้างเป็นพิเศษถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ทั่วไปของบริษัทเนี่ยใช้สิทธิ์ได้ทางแพ่งอย่างเดียวยึดทรัพย์ได้อย่างเดียวแต่เจ้าหนี้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นลูกจ้างเนี่ยถึงต้องมีโทษอาญามาบีบนายจ้างวันนี้ผมถึงเน้นย้ำว่าทำไมคดีอาญามันถึงล่าช้าตำรวจมัวทำอะไรอยู
3: ่
4: เพราะว่าผมมั่นใจเลยนะถ้ามีการส่งฟ้องคดีอาญาต่อศาลน่ะนายจ้างนี่แหละที่จะต้องไปเอาเงินที่เตรียมไว้จ่ายเจ้าหนี้อื่นน่ะเอามาจ่ายลูกจ้างก่อนซึ่งผมเห็นว่าควรทำด้วยเพราะลูกจ้างเป็นเจ้าหนี้ที่น่าสงสารยิ่งกว่าเจ้าหนี้อื่น
3: ๆครับ
1: ค่ะ
3: บริษัทไหนที่มีศักยภาพนะฮะนี่เราพยายามที่จะคุยหลายๆคนนะฮะทราบว่าคือทุกคนเนี่ยแม้จะไม่ได้เงินเดือนมาจะเข้าเดือนที่5แล้วเขายังมีความเชื่อมั่นในองค์กรอยู่นะฮะหากว่าบริษัทของท่านนะครับเป็นไปได้นะครับโอบอุ้มพวกเขาเหล่านี้ส่งสัญญาณมาทางเราก็ได้นะฮ
1: ะ
3: ว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะรับคนเหล่านี้ซึ่งอาจจะมีแบบตัวเลข500ก็ว่ากันไปถ้าเกิดเป็นไปได้นะฮะไม่ได้ขอแค่บริษัทเดียวนะฮะเพราะว่าเราไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังติดต่อหลังบ้านเรามาก็ได้เราได้มีการประสานท่านประธานรณรงค์หรือว่าเครือข่ายด้วยว่าเขาเดือดร้อนช่วยดูแลกันเน
1: า
3: ะ
1: หรือว่าอีกหนึ่งอย่างคือทางบริษัทเองวันนี้ถ้าชมอยู่และเห็นพี่ๆพนักงานที่นั่งอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้มากล่าวโทษทางบริษัทนะคะแต่เขาต้องการที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเขาเท่านั้นเองวันนี้ความหวาดกลัวเกิดขึ้นแน่นอนว่าบริษัทอาจจะไม่จ้างต่อหลังจากที่ออกมาเรียกร้องหรือออกมาดำเนินการแต่ดิฉันวิงวอนนะคะถ้าเกิดบริษัทไปต่อได้ช่วยรับพวกเขากลับไปทำงานเพราะวันนี้พวกเขายังมีความเชื่อมั่นกับบริษัทอยู่นะคะพี่เอ
8: พี่อย่างนี้นะไม่มีใครร้องไปที่ผู้ตรวจแรงงานแล้วตกงานถ้าร้องเรียนไปที่คุ้มครองแรงงานแล้วตกงานเพราะเหตุผลนี้กระทรวงแรงงานอยู่ไม่ได
1: ้
8: ถ้ามีใครถูกเลิกจ้างเพราะมาออกรายการเพราะไปร้องเรียนแรงงานแล้วมาติดตามเรื่องเราจะตามปัญหานี้ต่อว่าทำไมกระทรวงไม่คุ้มครองพวกท่านผมจะตามเอง
4: ก็มีค่าชดเชยเพิ่ม
8: รู้
4: มีค่าเสียหายเพิ่ม
8: ผมจะตามต่อว่าใครที่ไม่คุ้มครองพวกท่าน
3: ครับ
8: จนกว่าจะเจอแล้วจนกว่าพวกท่านได้รับความคุ้มครองอย่าไปกลัวเราใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไปยึดทรัพย์ของนายจ้างมาเพื่อเวลาเขาจะปิดโรงงานเขาก็จะเอาเงินเนี่ยไปจ่ายให้กับเฉพาะแผนกบัญชีเพื่อเตรียมเคลียร์สล็อตผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นไหมแต่จากประสบการณ์ผมว่าเราทำงานกับนายจ้างมาตั้งแต่วันแรกที่นายจ้างยังไม่มีเงินขนาดนี้นายจ้างควรเข้าใจพวกเราหาสักก้อนก่อนจะแยกกันไปหรือถ้ามันอยู่กันได้แค่นี้อย่าทิ้งพวกเราพวกเราคือคนที่ตั้งบ้านหลังนี้มาด้วยกันขนาดเขาค้างกันมา5เดือนคุณก็ยังไม่ไปโวยวายที่ไหนนายจ้างตรงไหนที่มี500คนที่อยู่ตรงเนี้ยหาให้เขาหน่อยอย่าให้เขาไปยึดทรัพย์มาคืนตามระบบกฎหมายปกติเลยปลายทางมันเราอยู่กันมาตั้งแต่วันที่มันไม่มีอะไรอ
3: ่
8: ะนายจ้างเข้าใจพวกเราด้วยเราอยู่กันมาเราไปดูไซต์งานนายจ้างจัดเลี้ยงทุกปีเราก็ไปอวยพรเจ้านายทุกปีวันนี้เราไม่ได้อยากกล่าวโทษเจ้านายเลยแต่เราไม่มีเงินซึ่งมันเป็นหัวใจสำคัญแล้วมันเปิดเทอมแล้วจะตกงานแบบนี้ก็ไม่ได้จะให้ไปหางานใหม่อายุขนาดนี้จะให้ไปอยู่ไซต์ไหนนี่คือปัญหาเพราะว่าผมรู้เลยว่าแววตาที่ไม่ยังไม่ออกเนี่ยคือบางคนรอค่าชดเชยเผื่อนายจ้างจะเลิกจ้างผมหันมาดูพิธีกรว่าบริษัทจะมีจ่ายไหมเนี่ยผมไม่ได้ว่าท่านไม่มีจ่ายนะแต่ผมเป็นห่วงกลัวมันจะไปถึงแล้วมันระเบิดตุ้มอะไรอะไรก็ไม่ได้วันนี้มันเหลืออยู่500 600น่ะนายจ้างช่วยพวกเราหน่อยเอามาจ่ายให้ได้ก่อนได้ไหม
1: เ
8: ขาต้องขอความเห็นใจแบบนี
3: ้เหมือนคุณเออยากจะพูดแต่พอฟังท่านประธานแล้ว
9: ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่อะค่ะไม่ได้คาดหวังเรื่องเงินชดเชยอะไรกันแล้วคืออยากจะให้เงินเดือนอะมันกลับมาออกตามปกติอะค่ะเพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตแล้วก็ยังไปทำงานให้ท่านได้แค่นั้นเลยค่ะ
3: อยากทำงานที่นี่ต่อไหม
9: ถ้าบริษัทยังไปต่อได้อะค่ะเชื่อว่าทุกคนก็ยังเชื่อมั่นในประกาศที่บริษัทแจ้งมาตลอดนะคะ
3: ผมมีความภักดีกับบริษัทมากไปบอกนี้ว่าเดี๋ยวหลังจากจบรายการเนี่ยเดี๋ยวคุณชุมพลน่าจะก่อติดท่านประธานรณรงค์ไปด้วย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไปที่กระทรวงแรงงานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
4: อยากให้ไปที่ตำรวจด้วย
1: วันนี้มีอีกหนึ่งกลุ่มอย่างที่บอกไปว่าไปที่ตำรวจสอบสวนกลางงั้นทิ้งท้ายนิดนึงพี่ทนายชาวันนี้ค่าบ้านค่ารถดอกเบี้ยเดินไปทุกวันเขาต้องไปชะลอไปทำเรื่องไว้ก่อนไหมสำหรับกลุ่มแรงงาน
4: ก็ควรจะไปทำเรื่องอ่ะแต่ประเด็นคือเจ้าหนี้เขาจะเห็นใจแล้วหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบเลยเพราะว่าเจ้าหนี้เขาก็จะบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเขาถูกไหม
9: ใช่ค่ะ
4: เนี่ยกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยมันถึงต้องพิเศษกว่ากฎหมายทั่วไป1ดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้เลย2ในกรณีที่นายจ้างเนี่ยชะลอการจ่ายโดยปราศจากเหตุอันสมควรน่ะนอกจากดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีแล้วนะมีเงินเพิ่มร้อยละ15ต่อ7วันด้วยอันนี้ผมไม่

0: เอาไว้เป็นคิวสุดท้ายเพราะเรามีอำนาจต่อรองน้อยวันเขาอาจจะคิดไปเลยก็ได้วันหนึ่งเราไม่ทำงานให้เขาอ่ะเขาไปรับสมัครในท้องตลาดก็ได้คนตกงานเยอะแยะเนี่ยกฎหมายคุ้มครองแรงงานมันถึงต้องมีทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินเพิ่มทั้งโทษอาญาประเด็นคือไอออปชันเพิ่มที่มาเพิ่มอำนาจต่อรองให้เราเหล่านี้เราไปบังคับใช้เต็มที่หรือยังโดยเฉพาะเรื่องโทษอาญาเนี่ยผมมั่นใจมากถ้าวันหนึ่งนายจ้างเขารู้ตัวว่าเขาจะต้องติดคุกเพราะไม่ยอมจ่ายเงินให้เราอ่ะเดี๋ยวเงินมันก็ออกมาเองเดี๋ยวเขาก็ไปเอาเงินที่จะจ่ายคู่ค้าเจ้าอื่นเอามาจ่ายเราก่อนซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราน่าสงสารกว่า
1: ค่ะพี่เอในกลุ่มของเราเดินหน้าต่อยังไงวางแผนไว้ยังไงคะ
2: ก็ตอนนี้ก็ต้องบอกตามตรงเราไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ค่ะก็เลยต้องมาขอร้องสื่อให้เป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือเราอะค่ะว่าเราต้องไปในทิศทางไหนคือทุกวันนี้ไม่ได้เงินอยากจะทราบว่าเรายังต้องไปทำงานยังต้องเดินทางไปทำงานให้เขาต่อหรือเราสามารถหยุดงานอะไรได้บ้างโดยที่เราจะไม่ผิดเรื่องกฎหมายแรงงานเลยประมาณนี้ค่ะ
0: มันมีหลักกฎหมายเรียกว่าหนี้ต่างตอบแทนเรามีหน้าที่ต้องทำงานให้บริษัทก็มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้เราหลักการชำระหนี้ต่างตอบแทนก็คือว่าในเมื่อคุณไม่ชำระหนี้ตอบแทนในสิ่งที่เราได้ทำไปเราก็มีสิทธิ์ที่จะหยุดชำระหนี้คือมีสิทธิ์ที่จะหยุดทำงานได้เหมือนกันแล้วบริษัทจะอ้างตรงนี้เป็นเหตุขาดงานในทางกฎหมายเราถือว่าไม่ใช่เหตุขาดงานแล้วเพราะว่าคุณค้างจ่ายเงินเดือนเรามาหลายเดือน
3: ครับอันนี้เขาหยุดได้ไหม
0: หยุดได้ครับถ้าค้างจ่ายเงินเดือนโดยสิ้นเชิงเนี่ยหยุดได้เลย
3: ต้องกี่เดือนขึ้นไปฮะ
0: เอาจริงๆนะฮะสมมติเดือนนี้เดือนพฤษภาเนาะสิ้นเดือนพฤษภาก็ต้องเงินเดือนของเดือนพฤษภาออกสิ้นเดือนพฤษภาเงินเดือนพฤษภาไม่ออกเนี่ยเดือนมิถุนายนหยุดงานเลยก็ยังได
3: ้นี่คือความเห็นนะฮะทนายความจากสภาทนายความแต่ดูแนวโน้มครับเรื่องของสถานการณ์เลิกจ้างแรงงานในระบบปี2569นะครับที่อยู่ในระบบของประกันสังคมมาตรา33เนี่ยตามรายงานบอกว่ากำลังวิกฤตเลยนะฮะแล้วข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าจะมีแรงงานเสี่ยงตกงานเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 40,000 คนต่อเดือนครับหรือว่าสูงเกือบ 500,000 คนตลอดทั้งปีนะฮะและหากว่าไปพิจารณาจากตัวเลขของผู้ถูกเลิกจ้างในระบบประกันสังคมย้อนหลังนะครับต้องอ้อม
1: ค่ะก็พบด้วยนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเลยนะคะก็จะเป็นอุตสาหกรรมทั้งเรื่องของการค้าส่งค้าปลีกอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมกิจกรรมทางวิชาชีพแล้วก็อุตสาหกรรมขนส่งและคลังสินค้าที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคุณผู้ชมทุกส่วนเลยมีส่วนสำคัญและมีความเสี่ยงที่จะตกงานทั้งหมดแต่จากมุมมองของศูนย์วิจัยกสิกรไทยค่ะระบุชัดเจนเลยว่าการเลิกจ้างงานในปี2569ยังมีท่าทีที่ไม่คลี่คลายนะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ 40,000 คนต่อเดือนซึ่งกลุ่มใหญ่ที่สุดก็จะเป็นกลุ่มแรงงานภาคการผลิตที่เป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศเลยค่ะแรงกดดันเหล่านี้ก็จะเกิดปัจจัยลบถาโถมเข้าไปพร้อมกันรวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่คุณผู้ชมทราบกันดีว่ายังกำลังซื้อเนี่ยไม่ฟื้นเต็มที่แล้วก็มีเรื่องของการแข่งขันดุเดือดจากคู่แข่งในภูมิภาคแล้วก็การทะลักเข้ามาของสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศด้วยนะคะ
3: ครับที่เล่าสถิติให้ฟังครับถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายหรือไม่อย่างไรนะครับเชื่อว่าพี่น้องเองเนี่ยก็คงได้รับผลกระทบไปแล้วแต่ต้องบอกว่าคือว่าเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ทิ้งอย่างแน่นอนยังคงตามเกาะติดอย่างต่อเนื่องต้องถามทุกท่านด้วยหากว่าวันนึงเราเชิญมาร่วมไหมฮะ
2: มา
3: ทางออกร่วมกันเนาะเราอยากให้เกิดความสวยงามผ่านทางรายการนี้เพราะว่ายังไงประธานรณรงค์เนี่ยเดินหน้าอยู่แล้วเอาจนสุดเลยไหมฮะ
4: เราไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เรารวมตัวผู้ใช้แรงงานและไม่ใช่ครั้งแรกที่เอาม็อบไปลงถนนไปทวงค่าจ้างแต่วันนี้ยังไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำม็อบแค่ไปทวงค่าจ้างกับกระทรวงแรงงานไปแบบสันติอหิงสาด้วยเพราะเราเดือดร้อนแต่ผมก็ไม่เข้าใจคนส่วนใหญ่พอรู้ว่าผมจะไปแล้วก็ชอบเบรกวันนี้ไม่มีใครเบรกแล้วอยู่ตรงนี้แล้วไปเลยใต้ถุนแรงงานเข้าไปชุมนุมกันประจำเพราะว่ามีคนตกงานแบบเราเยอะเพียงแค่ว่ามันไม่มีโอกาสได้เป็นข่าวเหมือนที่เราดิ้นรนอ่ะพยายามส่งไปตรงนั้นตรงนี้ให้ช่วยทำข่าวให้เราหน่อยก็มันมีแค่ช่องนี้นำเสนอให้เพราะเป็นบริษัทใหญ่จัดยังไงเราต้องตามต่อเพราะว่าเงินคนงานทำงานต้องได้เงินไม่ใช่มาดองเราไว้แบบนี้บางคนอยู่มาตั้งแต่ปี42ใช่ไหม48 42เนี่ยเห็นประวัติยังต่อสู้ดิ้นรนอยู่ก็ยังไม่ได้เงินยังไงก็ต้องสู้ต่อเพราะเรามีสิทธิ์ปัญหาตอนนี้ของเรื่องนี้คือพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานไปไม่สุดไม่ยอมบังคับใช้ให้สุดถ้าบังคับใช้สุดเราไม่ต้องมานั่งตรงนี้เรายื่นเรื่องแรงงานสั่งจ่ายเขาไม่จ่ายแรงงานไปยึดแล้วเอามาเฉลี่ยทรัพย์ให้เรานี่คือกระบวนการที่รัฐต้องทำให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวจะพาไปทำเรื่อง
3: เดี๋ยวจบรายการไปที่ ไปไหนนะ
4: ไปกระทรวงแรงงาน
1: นี่เขารออยู่ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง

0: งานโทรมาหาน้องอ้อมเมื่อกี้ว่ารออยู
1: ่ตามอยู่ใช่ไหม
0: ตามอยู่บอกว่าเมื่อไหร่พี่
2: เขาใส่ใจพวกท่านมากเข้าใจไปด้วยพวกท่านคือแขก VIP วันนี้จงดีใจที่ออกมาจากบ้านแล้วมาเรียกร้องสิทธิ์กันแทนเพื่อนๆที่อยู่บ้านด้วยอีกหลายพันคน
3: อยากให้เขาอ่ะนอกจากที่จะมาใส่ใจในการคุยกับเราแล้วอยากให้ใส่ใจในการไปบีบนายจ้างให้จ่ายด้วยเพราะถ้าแค่คุยกับเราแต่ไม่ไปบีบนายจ้างเนี่ยก็ยังยาก
0: คุณเอสบายใจขึ้นไหมทิ้งท้ายนิดนึงค่ะ
4: ค่ะก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นอีกนิดนึงค่ะว่าเราจะสามารถไปต่อได้ทางทิศทางไหนบ้างหลังจากที่เราเคว้งกันมานานว่าเราควรจะทำยังไงกับชีวิตเราต่อไปดีอะค่ะ
5: ครับ
2: คือไทยเบสต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้ต้องร้องไห้
5: เราเป็นสื่อทุกคนเนาะต้องย้ำว่าสถานีประชาชนเป็นสื่อสาธารณะเราเป็นสื่อของทุกคนจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยเนาะใช่ไหมแล้วก็เดินหน้าเพื่อสร้างความสวยงามแก้ไขได้แล้วกันนะฮะเอาล่ะขอบคุณเน
0: า
5: ะ
0: ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพี่แรงงานนะคะจะพี่ๆพนักงานจะไปที่กระทรวงแรงงานแล้วเดี๋ยวเราส่งทีมข่าวของเราไปต่อเนื่องนะคะแต่พี่ทนายชายังอยู่กับเราค่ะให้ข้อมูลในประเด็นถัดไปค่ะพี่เดียว
5: มีประเด็นสำคัญที่จะขอความช่วยเหลือนะฮะในเรื่องของข้อกฎหมายกับทนายชายครับเพราะว่ามีทางด้านของผู้เสียหายครับจริงๆแล้วเนี่ยมีประมาณสัก60คนทั่วประเทศยกตัวอย่างมาครับที่ว่ามาที่สถานประชาชนเนี่ยเขาเป็นคนสะสมนาฬิกาหรือว่าเป็นผู้ค้านะครับในเรื่องของโลหะเงินฮะแล้วก็ไปโพสต์ในกลุ่มนะซื้อขายเรื่องนาฬิกาเรื่องของโลหะเงินของมีค่าครับปรากฏว่ามีมิจฉาชีพครับมาสวมรอยเป็นลูกค้าออกท่าทีว่าจะซื้อแต่ว่าใช้วิธีการคือไปว่าจ้างไรเดอร์ที่จะไปรับคนแต่พอไปถึงหน้างานครับเปลี่ยนให้ไปรับพัสดุซะงั้นหลังจากนั้นมีการส่งไม้ต่อไปเรื่อยๆครับไม้2ไม้3แล้วก็หายไปเลยทราบว่าบางคนนะตามไปจนถึงฮะว่าของนั้นอาจจะไปถึงที่ราชบุรีหรือกาญจนบุรีแต่ทุกวันนี้ครับแต่ละคนที่ว่าเป็นผู้เสียหายนั้นนะฮะยังไม่ได้รับการชดเชยหรือว่าเยียวยาแต่อย่างใดครับเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับคือกรณีแรกครับเล่าฟังแบบนี้ก็คลิปนี้เนี่ยถูกส่งต่อในโลกออนไลน์นะครับคุณณแล้วก็แฟนสาวนะครับเขาได้มีการโพสต์เตือนภัยผมก็ได้เชิญมาครับเป็นนักธุรกิจชาวจังหวัดนครราชสีมาครับก็โพสต์ขายนาฬิกายี่ห้อหรูฮะเรียกว่าเป็นรุ่นเป๊ปซี่แล้วกันปี2019ผ่านทาง Facebook มูลค่ากว่า 800,000 บาทไม่นานครับก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยติดต่อผ่านไลน์สอบถามรายละเอียดในนาฬิกาอย่างเชี่ยวชาญเลยทั้งกล่องใบรับประกันอุปกรณ์แล้วก็สภาพสินค้าดูน่าเชื่อถือมากครับผู้เสียหายเสนอให้มีการนัดตรวจสินค้าที่ศูนย์รับซื้อในนาฬิกาครับแต่ว่าผู้ซื้ออ้างว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางขอให้มีการส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนแทนแล้วก็ยืนยันว่าจะโอนเงินหลังจากที่ได้เลขพัสดุแล้วเมื่อผู้เสียหายนำสินค้าเข้าระบบขนส่งครับแล้วก็ส่งเลขแท็กกิ้งนัมเบอร์ไปให้กับมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพเนี่ยพยายามถ่วงเวลาครับอ้างว่ากำลังโอนเงินก่อนที่จะส่งให้ไรเดอร์ไปรับพัสดุออกจากสาขาก็อ้างว่าเจ้าของสินค้านั้นเปลี่ยนใจขอรับของคืนทั้งที่เงินเนี่ยคือว่ายังไม่เข้าบัญชีนะครับน้องอ้อม
0: ผู้เสียหายเล่าว่าทุกอย่างเนี่ยมันรวดเร็วมากเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีนะคะแล้วก็เมื่อกลับไปขอรับสินค้าคืนพนักงานแจ้งว่ามีคนรับออกไปแล้วค่ะเขาบอกแบบนั้นโดยไม่มีการโทรยืนยันกับผู้ส่งหรือว่าขอตรวจเอกสารยืนยันตัวตนเพิ่มเติมเลยส่วนอีกหนึ่งกรณีค่ะเป็นกรณีที่ผู้ค้าขายแท่งโลหะเงินน้ำหนัก2กิโลกรัมถูกหลอกในลักษณะเดียวกันเลยคุณผู้ชมหลังจากการโพสต์ขายผ่านทาง Facebook แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นผู้ซื้อสนใจมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ทำทีเปิดวิดีโอคอลระหว่างแพ็คสินค้าแล้วก็ขอภาพใบเสร็จแล้วก็ขอดูหน้ากล่องพัสดุด้วยจากนั้นค่ะมิจฉาชีพอ้างว่าแอปธนาคารมีปัญหาสแกนหน้าไม่ผ่านก่อนจะให้ผู้ร่วมขบวนการเนี่ยไปส่งที่ร้านขายร้านขนส่งแล้วก็ใช้ภาพใบเสร็จแอบอ้างเป็นผู้ส่งเพื่อที่จะขอยกเลิกการจัดส่งแล้วก็รับพัสดุคืนทำให้ในเคสนี้ค่ะศูนย์แท่งโลหะเป็นเงินกว่า 160,000 บาทด้วยกันค่ะ
5: ครับแล้วจากการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับพบผู้เสียหายคนอื่นเนี่ยถูกหลอกด้วยรูปแบบเดียวกันครับทั้งโลหะเงินมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาทในนาฬิการูอีกกว่า 500,000 บาทขณะที่กลุ่มผู้เสียหายในนาฬิการูเนี่ยบอกว่ามีผู้เสียหายมากกว่า60คนทั่วประเทศนะครับมูลค่าความเสียหายรวมนับร้อยล้านบาทเลยนอกจากนี้นะครับก็ยังไปพบว่าแก๊งมิจฉาชีพนะครับใช้ไรเดอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือซึ่งผมได้คุยกับไรเดอร์แล้วเขาอ้างว่าเขาไม่รู้ตัวนะฮะไรเดอร์บางคนเนี่ยถูกเรียกงานผ่านแอปพลิเคชันรับส่งผู้โดยสารแต่พอไปถึงเนี่ยกลับถูกเปลี่ยนงานให้ไปรับพัสดุแทนโดยผู้ว่าจ้างเนี่ยส่งเพียงภาพบัตรประชาชนหรือว่าข้อมูลพัสดุให้ใช้แสดงกับทางร้านบางคนออกบายว่าเป็นน้องชายขอไปรับนะฮะ

0: แล้วแม่ทางร้านก็ปล่อยของมาให้สิฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาหาทางออกเรื่องนี้กันต่อแล้วกันนะน้องอ้อมนะ
1: ค่ะเรื่องนี้ค่ะต้องพูดคุยกับทั้ง3ท่านบนเวทีนะคะท่านแรกค่ะคุณณเป็นผู้เสียหายท่านนี้ขายนาฬิกาหรูนะคะท่านที่2ค่ะคุณไหมเป็นผู้เสียหายค่ะเป็นผู้เสียหายจากเคสโลหะเงินและท่านที่3ค่ะทนายชายังอยู่ให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายและยังมีพี่ๆนะคะที่เจอลักษณะการหลอกในลักษณะเดียวกันนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ
2: สวัสดีทุกท่านเลยครับ
1: ก่อนอื่นค่ะถามคุณณนาฬิกาเรือนนี้ราคาสูงนะคะ
3: คร
1: ับ แล้วก็ถือว่าอยู่ในความสนใจเลยทีเดียวทีนี้มิจฉาชีพติดต่อมาทางเพจ Facebook ถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับตอนแรกอ่ะผมโพสต์ในเพจ Facebook ก่อนแต่ว่าเขาติดต่อมาทาง LINE ใช่ครับเพราะว่าในตัวโพสต์ที่ผมขายใน Facebook เนี่ยก็คือมีเบอร์ติดต่อเขาเนี่ยแอดไลน์จากเบอร์ติดต่อนั้นแล้วก็ทักเข้ามาทางไลน์แล้วก็เริ่มโทรเพื่อต่อรองราคาแล้วก็อยากจะซื้อสอบถามสภาพสอบถามรายละเอียดต่างๆเหมือนกับคนปกติทั่วไปที่ต้องการจะซื้อนาฬิกาไว้สะสมเลย
1: คือน่าเชื่อถือมากนะมีการวิดีโอคอลด้วยแล้ววิธีการพูดคุยมันน่าเชื่อถือมากไปกว่านั้นคือทำให้เราส่งนาฬิกาเรือนนึงไปถึงตรงนั้นได้ยังไง
3: คือต้องบอกก่อนว่าไอตัวผมเองก็เคยส่งนาฬิกาในรูปแบบนี้ให้กับคนที่เขาจะซื้อจริงๆนะฮะหนึ่งเลยนั่นคือสิ่งทำให้ผมกล้าที่จะส่งกับสองก็คือคนที่เขาเป็นมิจฉาชีพที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยเขาติดต่อเข้ามาในรูปแบบที่ว่าเขาเหมือนเป็นเซียนนาฬิกาเลยคือมีการสอบถามสภาพสอบถามเลข serial number อุปกรณ์นาฬิกาเนี่ยติดฟิล์มไหมแล้วก็จะพูดเสมอว่าเขาเนี่ยเป็นสายสะสมเขาเพิ่งซื้อนาฬิกาเรือนแบบเป็นรุ่นเดโทน่าแล้วกันถ้าคนเล่นนาฬิกาจะรู้จักกันก็คือซื้อมาล้านกว่าบาทเขาก็ส่งทางไปรษณีย์เหมือนกันล้านกว่าบาทเขาก็ส่งคือเขาพยายามพูดให้เราไว้ในเชื่อใจว่าเขาเป็นคนปกติจริงๆซึ่งมีการต่อรองราคาด้วยซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นมิจฉาชีพที่เป็นอาจจะเป็นรูปแบบสมัยก่อนไม่มีการพูดถึงประเด็นนี้แน่นอนซื้อเลยซื้อเลยแต่นี้มีการต่อรองราคาสอบถามรายละเอียดรู้ถึงขั้นที่ว่านาฬิการุ่นเนี้ยพอดีมันเลิกผลิตแล้วเขาก็เลยอยากจะเก็บไว้สะสมเขารู้ถึงขั้นนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเขาก็ดูเป็นคนแบบเล่นนาฬิกาจริงๆนะดูเป็นคนเล่นนาฬิกาจริงๆใช่ครับนั่นเธอให้ผมเชื่อใจ
2: เพราะว่ามีรายละเอียดเยอะในการพูดคุยน่าเชื่อถือมันมีประเด็นหนึ่งคือถ้าเกิดว่าคนซื้อขายนาฬิกาเขาจะนัดกันที่ห้าง
3: ใช่
2: ตามห้างไปศูนย์นาฬิกาเพื่อที่ตรวจสอบว่าแท้หรือเปล่านี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: แล้วมิจฉาชีพออกกลอุบายตรงนั้นด้วยไหมว่าเดี๋ยวต้องไปที่ห้างไปตรวจสอบ
3: คือความจริงแล้วเวลาผมซื้อขายนาฬิกาผมจะต้องนัดเจออยู่แล้วที่เซ็นทรัลลาดพร้าวมันมีที่ที่ไว้ตรวจนาฬิกายอดฮิตกันอยู
2: ่
3: แต่ทีเนี้ยก่อนวางสายเขาจะบอกว่าคุณนะแต่ผมอยู่ต่างจังหวัดผมอยู่นราธิวาสผมไม่สะดวกเลยแต่ผมซื้อขายปกติโดยการส่งอยู่แล้วแล้วเรือนเป็นร้านผมก็ซื้อขายคุณนะสะดวกที่จะส่งไหมผมบอกโอ้ความจริงผมอยากจะนัดเจอมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะส่งผมขอมีกฎเหล็กของผมคือถ้าเงินไม่โอนเข้าบัญชีผม 100% ผมไม่ส่งเขาบอกโอเคยินดีเลยไปถึงที่ไปรษณีย์ในวันพรุ่งนี้ผมโอนเงินคุณน่าส่งของจบผมรู้สึกว่าก็ของอยู่กับผมเงินถึงผมแหละผมก็แค่ส่งของนั่นคือหน้าที่ของผมมีหน้าที่แค่นั้นผมก็เลยรู้สึกว่าก็โอเคได้ก็ยินดี
2: ดูแล้วหลักการเงื่อนไขแล้วน่าจะเป็นไปได้
3: ใช่ครับเพราะว่า
2: แล้วใครเป็นคนกำหนดครับว่าต้องไปเขาเรียกว่าเป็นเจ้าในการที่จะให้ส่งของ
3: อ๋อตัวสถานที่ในการส่งเนี่ยปกติผมจะเป็นคนเสนอก่อนเพราะว่าผมใช้อยู่แล้วเจ้าหนึ่งเป็นเจ้าของรัฐบาลเนาะซึ่งเขาค่อนข้างปลอดภัยแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยู่นั่นเลยว่าเจ้าเนี่ยไม่สะดวกกับจังหวัดของเขาเขาจะมีเจ้าหนึ่งที่สะดวกกับจังหวัดของเขาก็คือค่ายหนึ่งแต่ผมขอไม่พูดชื่อนะครับ
2: ครับ
3: และทีเนี้ยผมก็บอกอ๋อดีเลยเจ้าเนี่ยอยู่ใกล้บ้านผมสนิทกัน
2: ครับ
3: ครับผมก็เขาบอกว่าขอโลเคชั่นหน่อยขอดูหน่อยว่ามันคือตรงไหนผมก็บอกไปว่าตรงนี้พอเขาดูเสร็จเขาบอกว่ามันเป็นสาขาเล็กไม่น่าไว้ใจผมขอพูดเรื่องสาขาเองแต่ว่าเจ้านี้แหละของค่ายนี้แหละแล้วเขาเลือกมาเสร็จเนี่ยมันเป็นสาขาที่อยู่ห่างจากบ้านผมสัก15 กิโลใช่มันเข้าไปในตัวเมืองโคราชก็โอ้ก็ได้ไปได้ก็เมคเซนส์สาขาใหญ่มี2 คู่หาก็เลยยินดีที่จะไปสาขานั้นเขาเลยเป็นคนเลือกครับ
2: ก็เลยเลือกตรงนั้น
3: ใช่
2: และที่กวนลวงต่อไปคือยังไงฮะมิจฉาชีพมีการติดต่อมา
3: ก็คือพอไปถึงเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเราเฟซไทม์กันเฟซไทม์ตอนที่คุณนะแพ็คของเขาจะระบุเลยถึงขั้นว่าซื้อกล่องไซส์นี้เท่านั้นนะเพราะว่ามันไซส์เล็กพอดีผมมาซื้อขายบ่อยผมรู้ไซส์เนี่ยพอดีส่งขนง่ายซื้อเสร็จแพ็คระหว่างที่ผมกำลังแพ็คเนี่ยเขาจะเฟซไทม์เสมอเขาจะพยายามบอกว่าคุณนะอย่าจอดรถใกล้ๆกับตัว ขนส่งเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขาเห็นผมก็บอกเอ้ยฟิล์มผมมืดไม่เป็นไรหรอกแต่เขาก็บอกว่าขยับไปนิดนึง
2: มีเฟซไทม์ใช่ไหม
3: เฟซไทม์ตลอดเวลา
2: แต่นิดนึงได้ไหมภาคทีวีจบแล้วเดี๋ยวต่อออนไลน์ยาวๆครับสักครู่เดียวครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว15นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะประชาชนหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือยังคงเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus เพื่อให้ทันใช้ในวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะประชาชนชาวกังหวัดกำแพงเพชรยังคงแห่ไปต่อคิวยาวหน้าธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรเพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ของรัฐบาลนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เข้ามาต่อคิวต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่ามีความตั้งใจและคาดหวังว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้เพื่อจะนำสิทธิ์ที่ได้ไปช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายประจำวันเช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางและจังหวัดพิจิตรค่ะบรรยากาศที่หน้าธนาคารกรุงไทยเช้าวันนี้มีประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนบางรายลืมรหัสแอปพลิเคชันเป๋าตังเดินทางไปยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus เช่นกันส่วนใหญ่พบว่าจะเป็นผู้สูงวัยนะคะต่างทยอยเข้ามาจับจองที่นั่งและรอรับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารก่อนที่จะเปิดทำการพบว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารก็มาทำงานก่อนเวลาเช่นกันโดยได้เดินแจกบัตรคิวแก่ผู้มารอใช้บริการครั้งละ50คิวเพื่อลดความแออัดเนื่องจากภายในธนาคารค่อนข้างจะจำกัดพื้นที่ค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ที่มาใช้บริการกับธนาคารตามปกติด้วยมีคำอธิบายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งบประมาณ 400,000 ล้านบาทในพรก.กู้เงินนะคะว่าขณะนี้มีเพียงโครงการไทยช่วยไทย Plus เพียงแค่โครงการเดียวที่เสนอใช้เงินมาขณะที่คำชี้แจงการออกพรก.กู้เงินคาดว่าจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญภายในวันนี้ค่ะนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าการส่งคำขอใช้งบในพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของหน่วยงานต่างๆหลังจากที่เฟสแรกเพิ่งอนุมัติโครงการไทยช่วยไทย Plus ไปแล้วว่าขณะนี้ยังไม่มีการขอโครงการใดอื่นเข้ามานะคะเนื่องจากเพิ่งผ่านไปเพียงโครงการเดียวซึ่งต้องรอนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางกลับจากต่างประเทศก่อนจึงจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งนะคะว่าสำหรับการส่งคำชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาททางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รวบรวมเอกสารคำชี้แจงของ5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำคำชี้แจงเป็นเอกสารกว่า20หน้าเพื่อตอบคำถาม3ข้อที่ศาลรัฐธรรมนูญได้สอบถามมาและได้ส่งให้นายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะเร่งส่งคำชี้แจงให้ศาลรัฐธรรมนูญภายในวันนี้ตามเวลาราชการเนื่องจากครบกำหนด7วันที่ศาลให้ส่งคำชี้แจงค่ะว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์แถลงเปิดตัวโชว์วิสัยทัศน์ภายใต้แคมเปญเมืองฟ้าอมรแอนด์มอร์นะคะผ่าน5นโยบายหลักพัฒนากรุงเทพมหานครนายอนุชาบุรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เปิดตัววิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ภายใต้แคมเปญเมืองฟ้าอมรแอนด์มอร์สู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพนายอนุชากล่าวว่าพร้อมอาสาเป็นผู้เชื่อมโยงทุกภาคส่วนผ่าน5นโยบายหลักคือเดินทางสะดวกนะคะมุ่งแก้ปัญหาการเดินทางผลักดันให้รถเมย์ขอสมก.โอนย้ายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกทม.โดยตรงเพื่อให้การออกแบบเส้นทางเดินรถและรถไฟฟ้าเป็นระบบเดียวกันเมืองสะอาดคือการพลิกโฉมระบบกำจัดขยะของกทม.ค่ะใช้ชีวิตสบายเพิ่มบ้านพักผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัยที่เพิ่มขึ้นและต่อยอดระบบ Fast Tag ที่ให้สิทธิ์การทำฟันสำหรับผู้สูงอายุใช้บริการได้เร็วขึ้นรวมถึงมีรายได้มากขึ้นนะคะคือการผลักดันการเพิ่มรายได้ให้แก่กทม.นำมาพัฒนาเมืองเช่นการจัดเก็บภาษีที่พักพร้อมสร้างโครงการจ้างงานทุกช่วงวัยและข้อสุดท้ายคือการตรวจสอบได้หมดจะนำแพลตฟอร์ม2รัฐมาประยุกต์ใช้เพื่อเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบให้ประชาชนได้ตรวจสอบนายอนุชาทิ้งท้ายนะคะว่านโยบายทั้งหมดนี้คือฟันเฟืองที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันและตนพร้อมที่จะเป็นผู้ว่าที่เชื่อมเมืองเชื่อมคนและเชื่อมการทำงานทุกภาคส่วนค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะ หันมาขับรถด้วยความเร็วที่คงที่หลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องเพราะจะทำให้กินน้ำมันมากขึ้นมันเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอเพราะยางอ่อนทำให้รถฝืดและกินน้ำมันนะครับและหันมาใช้ขนส่งสาธารณะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่จะช่วยลดค่าน้ำมันได้ดีเลยล่ะครับ

0: สวัสดียามบ่ายค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะพบกันเวลาดีๆแบบนี้นะคะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะถามคุณผู้ชมดีกว่าว่ามีความกังวลไหมกับโรคหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินมานานแล้วอย่างเช่นเรื่องของโรคอัมพาตครึ่งซีกที่ใบหน้าค่ะและโรคนี้มีชื่อด้วยนะคุณผู้ชมชื่อว่าโรคเบลพาซีนั่นเองค่ะเป็นภาวะกล้ามเนื้อที่ใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกอาการเป็นยังไงบางคนตื่นมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้คือครึ่งหนึ่งของใบหน้าควบคุมอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการยักคิ้วยกคิ้วนะคะหลับตาลืมตาหรือแม้แต่ปากเนี่ยค่ะปกติเราส่องกระจกยามเช้าแต่มันอาจจะยิ้มไม่ได้เหมือนเดิมนะคะเอาน้ำขึ้นมาดื่มน้ำอาจจะไหลลงมาแบบนี้ลิ้นอาจจะชารับประทานอาหารบางคนเนี่ยไม่รู้รสเลยก็ตามไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่าเบาเลยนะคุณผู้ชมซึ่งมันส่งผลต่อเรื่องของบุคลิกภาพด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญค่ะว่าลักษณะอาการเหล่านี้มันเป็นโรคที่อันตรายไหมคะและรักษาได้หรือเปล่าวันนี้อยู่กับนายแพทย์ชวรัตน์อุ่นเมืองอายุรแพทย์ระบบประสาทกลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สวัสดีค่ะคุณหมอปอ
1: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ ใครได้ยินแบบนี้ก็กังวลค่ะ
1: ใช่ครับ
0: เนาะแล้วบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีสัญญาณอะไรเลยไม่รู้ว่าเป็นมายังไงอยู่ตื่นมาก็เป็นแบบนั้น
1: ใช่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเลยครับตื่นมาก็เป็นเลย
0: ค่ะมันน่ากลัวไหมคะรักษาได้ไหมอาการมันจะรุนแรงยังไงคะ
1: จริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ได้น่ากลัวเนาะในบางรายโดยส่วนใหญ่แล้วคนเป็นค่อนข้างเยอะครับไม่เป็นโรคที่ค่อนข้างพบได้บ่อยไม่ได้พบได้แปลกมากครับก็ไม่ได้อันตรายมากถ้าเกิดสมมติเป็นแค่อัมพาตใบหน้าครึ่งซีแบบเบลเท่านั้นนะครับก็สามารถรักษาได้โดยส่วนใหญ่หายได้เองครับหรือว่ารักษาก็ตอบสนองได้ค่อนข้างดีครับผม
0: ค่ะดังนั้นอย่าตกใจจนเกินไป
1: ใช่อย่าตกใจจนเกินไปแต่ว่าอยากให้มีข้อควรระวังแล้วก็อาจจะต้องมาพบแพทย์ครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราจะมาสอบถามเพิ่มเติมนะคะรวมไปถึงคำถามจากทางบ้านด้วยคุณผู้ชมส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะมีความคิดเห็นสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซี่ค่ะช่องทางออนไลน์ของเรามีหลากหลายนะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS แฟนเพจ Facebook คนสู้โรค X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ใบหน้าค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ต้องถามกันสักนิดนึงสำหรับสุภาพสตรีนะคะว่าในช่วงที่มีประจำเดือนปวดท้องเป็นยังไงคะถ้าให้ระดับ1ถึง10เนี่ยปวดมากไหมปวดอย่างไรมันรุนแรงมากแค่ไหนทนได้หรือเปล่านะคะเพราะว่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณของโรคก็ได้ค่ะแต่จะเป็นโรคอะไรอย่างไรนะคะแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

0: ำหรับผู้หญิงที่มีอาการปวดประจำเดือนรุนแรงจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันถึงขั้นเป็นลมขยับตัวไม่ได้เพื่อนร่วมงานต้องพามาโรงพยาบาลต้องนึกแล้วนะคะต้องนึกแล้วนะคะว่าคุณมีโรคซ่อนอยู่ค่ะโรคเหล่านี้ได้แก่อะไรบ้างนะคะโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่ะที่จะนึกถึงเป็นอันดับแรกในที่นี้เขาเชื่อว่าโรคมันเกิดจากการที่เยื่อบุโพรงมดลูกของเราเนี่ยค่ะที่จะมีการลอกออกมาเป็นประจำเดือนเนี่ยเขามีการไหลกลับนะคะย้อนกลับไปฝังอยู่ตามตำแหน่งต่างๆในอุ้งเชิงกรานนะคะไม่ว่าจะเป็นในตัวกล้ามเนื้อมดลูกเองในรังไข่นะคะเกิดเป็นถุงน้ำช็อกโกแลตนะคะหรือในช่องท้องนะคะหรือแม้กระทั่งอีกทฤษฎีนึงที่พบว่ามันมีการเกิดผิดที่ของตัวเยื่อบุโพรงมดลูกในตำแหน่งอื่นๆก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเช่นที่ปอดนะคะที่สมองนะคะหรือบริเวณใกล้ๆรูทวารหรือแม้กระทั่งที่กระเพาะปัสสาวะก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคยุ่ยบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ด้วยเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ปวดท้องประจำเดือนรุนแรงจนใช้ชีวิตไม่ได้ให้รีบมาพบแพทย์ค่ะคุณอาจจะมีติ่งเนื้อมีก้อนหรือมีโรคของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อยู่ค่ะการปวดท้องประจำเดือนมี2แบบนะคะการปวดท้องประจำเดือนแบบปกติในที่นี้ก็คือเป็นธรรมชาติที่ผู้หญิงทุกคนสามารถปวดได้นะคะก็จะปวดก่อนที่จะมีประจำเดือนมานะคะแล้วก็พอมาวันแรกก็อาจจะยังมีปวดอยู่นะคะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยปวดละปวดน้อยลงนะคะไม่ต้องทานยายังสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้หรืออาจจะทานพารา1เม็ดดีขึ้นละนะคะอันนี้ถือว่าปกตินะคะ2ก็คือปวดแบบรุนแรงแบบที่น่าจะมีโรคคือปวดรุนแรงมากตั้งแต่ก่อนมีประจำเดือนวันที่1ก็ยังปวดวันที่2 3 4ปวดมากขึ้นไปเรื่อยๆจนประจำเดือนหมดแล้วก็ยังปวดนะคะหรือสัมพันธ์กับการตกเลือดที่มีประจำเดือนมาเยอะด้วยปวดจนใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้นะคะต้องมาโรงพยาบาลเลยหน้ามืดเป็นลมเหล่านี้ก็ให้สงสัยว่าน่าจะมีโรคซ่อนอยู่ค่ะต้องบอกก่อนว่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการดูแลตัวเองค่ะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่คนไข้จะมาหาเราได้ด้วย2เหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์แรกคือมีอาการปวดนะคะปวดท้องประจำเดือนมากปวดรุนแรงมากหรือเขาไปอยู่ในตำแหน่งอื่นๆนะคะเช่นตำแหน่งที่ปอดก็จะมาด้วยเรื่องว่าทุกครั้งที่มีประจำเดือนเนี่ยไอเป็นเลือดนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเกิดปอดแตกเลยเพราะว่าอยู่ตรงบริเวณเยื่อหุ้มปอดเกิดปอดมีลมอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอดอันนั้นอาการฉุกเฉินมาห้องฉุกเฉินเลยต้องใส่ท่อระบายลมนะคะอันนั้นก็แสดงว่าเป็นอาการรุนแรงละเหล่านี้ก็ต้องมารักษาด้วยคุณหมอทางด้านศัลยกรรมทรงอกนะคะบางคนไปขึ้นที่กระเพาะปัสสาวะก็จะมีกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังสังเกตยังไงคะคือช่วงที่มีประจำเดือนจะฉี่ขัดฉี่บ่อยฉี่แล้วแสบขัดฉี่เป็นเลือดนะคะเวลามาตรวจเจอก็จะพบว่ามีก้อนอยู่ที่ผนังกระเพาะปัสสาวะนะคะแต่ให้ยารักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แล้วดีขึ้นกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แล้วมีบุตรยากอันนี้ก็ต้องมุ่งตรงไปสู่การตั้งใจรักษาเรื่องการมีบุตรเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงค่ะมีท่อนำไข่ตันร่วมด้วยไหมไข่ตกมีปัญหาไหมต้องใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ช่วยด้วยหรือเปล่าปกติผู้หญิงเราเนี่ยนะคะเวลามีประจำเดือนมาเนี่ยเราจะต้องยังคงใช้ชีวิตประจำวันได้ปกตินะคะ1ปริมาณเลือดเมนไม่เยอะจนเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าสังเกตว่าเลือดประจำเดือนมาเป็นลิ่มเป็นก้อนชุ่มผ้าอนามัยเปลี่ยนทุกๆชั่วโมงเลยเนี่ยแสดงว่าต้องมีความผิดปกติละต้องมาพบแพทย์นะคะ2คือมีประจำเดือนครั้งนึงเพลียซีดเลยนะคะเป็นลมเลยนี่แสดงว่าตกเลือดเยอะละน่าจะมีก้อนหรือมีเนื้องอกอยู่ต้องมาพบแพทย์3ปวดรุนแรงนะคะปวดจนใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้เลยหน้ามืดเป็นลมนะคะทานยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นถึงขั้นต้องไปฉีดยาอาจจะมีโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อยู่ต้องมาพบแพทย์ค่ะ
1: เป็นผู้หญิงต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยแหละค่ะบางทีปวดท้องเนี่ยมันใช่เป็นกันได้ทุกคนอยู่แล้วแต่ปวดระดับไหนนะคะและมีอาการอื่นๆเพิ่มเติมหรือเปล่าบางคนอย่างที่คุณหมอว่านะคะวิงเวียนถึงกับอาเจียนแบบนี้และไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยสำหรับช็อกโกแลตซีสหรือว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หากคุณมีอาการเสี่ยงอย่างที่กล่าวไปนะคะอาจจะต้องลองเข้าไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาหารือแล้วก็นำไปสู่การรักษาอย่างถูกวิธีด้วยกลับมาเรื่องของบุคลิกภาพอย่างที่เราได้เกริ่นกันเอาไว้คุณผู้ชมเรื่องของกล้ามเนื้อใบหน้าที่อ่อนแรงนะคะปกติเนี่ยไปทำงานแล้วเรายิ้มโหให้กับทุกคนได้พูดอะไรเป็นปกติแต่ถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นมาเนาะการพูดอาจจะยากการยิ้มรอยยิ้มทำไมวันนี้เพื่อนยิ้มแย่ไม่เหมือนเดิมมันอาจจะไม่ใช่ว่าเขาไม่พอใจอะไรนะแต่มันมีโรคภาวะนี้เกิดขึ้นนะคะก็คือเบลพาซีอย่างที่คุณหมอบอกไปคุณหมอวันนี้ต้องบอกว่าเรามี คล้ายๆแขกรับเชิญนะคะก็คือผู้ที่เคยเป็นโรคเบลพาซีตอนนี้ยังคงมีอาการอยู่บ้างนะคะนั่นก็คือคุณอ๊อฟค่ะอยู่ในสตูดิโอของเราด้วยสวัสดีค่ะค่ะคุณอ๊อฟคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
2: ก็อาการที่เป็นเนี่ยมันเป็นมาประมาณปีกว่าแล้วตอนนี้ก็ถือว่าหายแล้วแต่ว่ามันยังมีอาการเหลือค้างอยู่ก็คือกล้ามเนื้อหน้าฝั่งที่เป็นข้างซ้ายเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่รู้สึกว่ามันตึงยังมีตึงอยู่ยังมียึงยกขึ้นไปถึงตาอะไรอย่างเงี้ยครับส่งผลให้ทุกวันนี้เวลาพูดอาจจะรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อปากมุมเนี้ยจะแปลกๆหรือว่ากล้ามเนื้อตาจะแปลกๆเวลาคุยอาจจะต้องระวังว่าเอ้ยเราไม่ได้หลิวตาให้ใครเป็นแต่ว่าเราแค่ควบคุมกล้ามเนื้อมันไม่ได้บางส่วนเท่านั้นเองแต่ว่าก็ถือว่ากลับมา 90-95% ครับ
1: ค่ะพูดเนี่ยลำบากไหมคะต้องเกรงปากมากไหมคะ
2: ณตอนนี้เหมือนเป็นปกติแต่ว่าวันที่เป็นเนี่ยค่อนข้างลำบาก
1: โอ้1ปีแล้วที่เป็นมานะคะคุณหมอบอกหายเองได้ คุณหมอคะต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะเนี่ย
3: โดยปกติจริงๆเราหายเองได้หรือว่าจริงๆการรักษาจะทำให้ดีขึ้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับสาเหตุด้วยแล้วก็ขึ้นกับความรุนแรงของโรคในคนไข้ที่เป็นเยอะๆความรุนแรงของโรคค่อนข้างเยอะหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเยอะครับอาจจะกลับมาได้ไม่เต็มร้อยนะครับถ้าเกิดเป็นน้อยๆหรือไม่มากอาจจะกลับมาเกือบ 100% ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นใช้เวลาครับโดยปกติประมาณ 3-4 สัปดาห์เริ่มดีขึ้นครับส่วนใหญ่ 3-6 เดือนอาจจะค่อนข้างเข้า 100% นะครับ
1: ค่ะอย่างของคุณออฟนี่ก็น่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นฟูได้มากขึ้นอีก
3: ใช่จริงๆของพี่ออฟจริงๆก็จะแอบเห็นนิดนึงว่าตรงปากซ้ายจะดึงขึ้นได้ไม่เท่าข้างขวาครับผมก็จะเห็นอยู่นิดนึงครับผม
1: ค่ะอย่างตอนนี้ก็คือนอกเหนือจากเรื่องของเส้นประสาทที่ยังรู้สึกตึงอยู่มีอาการบาดเจ็บหรือว่ามันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะ
2: ก็เหลืออยู่แค่ตรงนั้นแหละครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนช่วงที่เราเป็นเนี่ยช่วงแรกการรักษาเขารักษาด้วยวิธีกระตุ้นไฟฟ้าเนาะซึ่งพอเริ่มได้ผลดีเริ่มอาการเริ่มกลับมาดีขึ้นอ่ะคุณหมอแนะนำให้ไปฝังเข็มเพิ่มเพียงแต่ว่าการฝังเข็มที่เราไปอ่ะควรจะไปบ่อยกว่านั้นแต่ว่าด้วยงานเราอาจจะไม่ได้ไปบ่อยมันก็เลยฟื้นฟูกลับมาได้ไม่ดีอย่างที่คุณหมอบอกว่าประมาณ6เดือนถ้าเลย6เดือนก็เลยจะเหลืออาการตกค้างอยู่แบบนี้แต่ว่าก็จะเหลือสิ่งที่ยังกระทบอยู่ก็คือเรื่องตาเนี่ยแหละทุกครั้งที่เวลาไปเจอคนหรือพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยจะต้องอธิบายนิดนึงว่าเราไม่ได้ทำใส่ตากวนใส่เขาหน้าเราแค่กล้ามเนื้อมันกระตุกแบบบางทีเราต้องดึงเครียดมากๆอย่างเงี้ยครับต้องดึงลงเพราะว่าแก้มมันจะรู้สึกว่าแก้มตัวเองอ่ะยกขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
1: อย่างมีผลกระทบที่ตาเจ็บตาไหมคะตาแห้งหรือยังไงบ้างคะ
2: มันจะรู้สึกว่าตามันจะหลีหรือหลิวตาไปเองอะไรเงี้ยครับนิดหน่อยเพียงแต่ว่าส่งผล
1: ค่ะคุณหมอช่วยคำปรึกษาหน่อยค่ะถ้าลักษณะนี้เนี่ยควรที่จะดูแลตัวเองหรือว่ารับการรักษาอย่างไรได้บ้างคะ
3: ครับมาถึงกรณีทั่วไปก่อนแล้วกันนะครับก็การรักษาโรคเบลพาซีหรือภาวะกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกแบบเบลเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นมาน้อยๆหรือเป็นช่วงระยะแรกๆอาจจะใช้ยากดภูมิประเภทสเตียรอยด์ครับลดการอักเสบของเส้นประสาทใบหน้าก่อนนะครับโดยได้ยาไวแล้วก็ได้โดสถูกต้องค่อนข้างจะฟื้นตัวได้ไวแต่บางคนที่มีไวรัสเกี่ยวข้องด้วยเช่นเริ่มงูสวัดหรือว่าอีสุกอีใสอาจจะใช้ยาแก้ไวรัสยาต้านไวรัสเข้ามาด้วยนะครับรวมถึงกายภาพบำบัดอย่างที่คุณออฟทำไปก็ค่อนข้างช่วยได้นะครับทีนี้เนี่ยอีกอย่างนึงที่ได้พูดไปก็คือเรื่องแผลกระจกตาใช่ไหมเพราะตามันจะแห้งเราปิดกล้ามเนื้อตาไม่ได้ตาก็จะแห้งครับก็จะส่งผลให้เกิดแผลที่กระจกตาได้ซึ่งอันนี้อันตรายนะครับอาจจะถ้าเกิดแผลกระจกตาเป็นลึกหรือติดเชื้อจะมีภาวะการมองเห็นผิดปกติได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูแลรักษาดวงตาให้ดีครับ
1: อย่างนี้ต้องปิดตาไว้ไหมคะคุณหมอหรือยังไง
3: ในช่วงแรกๆที่ยังปิดตาได้ไม่สนิทครับอาจจะใช้น้ำตาเทียมก่อนหรือว่าสารหล่อลื่นหยอดเข้าไปบริเวณลูกตาทำให้ให้ความชุ่มชื้นตลอดเวลาส่วนบริเวณตอนนอนหรือว่าออกไปที่สาธารณะบางคนอาจจะปิดแผ่นปิดตาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบหรือว่าไปเจอสิ่งแวดล้อมมากเกินไปจนตาแห้งครับ
1: การรักษาในเบื้องต้นก็คุณหมอแนะนำแบบนี้นะคะคุณออฟแต่ถ้าพูดถึงสาเหตุค่ะบางท่านเนี่ยส่งข้อความมานะว่าโอ้โหชื่อนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเบลพาซีนะคะมันมีที่มาไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรอะคะ
3: จริงๆสาเหตุโดยที่แน่ชัดจริงๆเลยเรายังไม่ทราบนะครับแต่ว่าจากการศึกษาหลายๆอย่างก็อาจจะพบว่าอาจจะเป็นเองก็ได้หรือว่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสบางประเภทเช่นเริ่มงูสวัดอีสุอีใสหรือไวรัสอื่นๆบางประเภทบางคนอาจจะเคยเป็นแล้วก็ซ่อนอยู่ในปมประสาทพอร่างกายอ่อนแอพักผ่อนน้อยขึ้นมาก็กลับมาทำงานมากขึ้นมันก็ทำให้เส้นประสาทเรา อ่อนแรงนะครับหรืออักเสบบวมขึ้นมา
1: อาจจะดูเหมือนเป็นคนละโรคนะแต่ว่ามันสามารถจะกลายมาเป็นเชื้อให้เกิดโรคนี้ได้เหมือนกันด้วยหลายปัจจัยเลยอย่างของคุณออฟเนี่ยคิดว่าทราบไหมคะว่าตัวเองเป็นเพราะอะไร
2: ตอนนั้นที่ไปหาหมอครับคุณหมอก็ส่งตรวจพวกไวรัสตับอักเสบบีแล้วก็ถามสอบถามเรื่องพวกงูสวัสดอย่างที่คุณหมอแจ้งเหมือนกันแต่ว่าไม่เจอแล้วก็มีการไปสแกน CT ว่าเป็นสโตรกหรือเปล่าเพราะว่าวันแรกที่ไปคุณหมอเขาจะเช็คหมดอย่างเงี้ยครับก็ไม่เจออะไรเลยตอนนั้นคุณหมอก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของภาวะเครียดหรือว่านอนน้อยอะไรเงี้ยครับ
1: เห็นว่าอาการตอนแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ตกใจเองเหมือนกันเป็นยังไงคะ
2: ไอ้ตอนนั้นที่รู้ตัวเนี่ยคือเริ่มมีอาการแรกคือรู้สึกลิ้นชาในวันปกติตื่นเช้ามารู้สึกลิ้นชาเราก็ว่าเอ๊ะเรากินของร้อนแล้วลิ้นชาหรือเปล่าลวกลิ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นอาการเยอะจนกระทั่งคืนนั้นกำลังจะนอนแปรงฟันอย่างเงี้ยครับอมน้ำไม่ได
1: ้
2: อมน้ำบ้วนปากไม่ได้เพราะว่าพออมปุ๊บน้ำพุ่งปี้ออกมาเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแปลกๆแต่ว่าก็ลองอาจจะไม่ดีคุณหมออาจจะว่าเอาได้ทีหลังถ้าคุณหมอรู้คือผมก็เซิร์ชดูเองว่าอาการเป็นประมาณไหนว่าเป็นสโตรกหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: เราก็สงสัยในตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะว่าอาการมันก็เยอะอยู่นะเท่าที่เรารู้สึกได้
2: เพราะมันกลางคืนถ้าเป็นสโตรกควรต้องไปทันทีภายในครึ่งชั่วโมงเลยก็ทราบอยู่แต่พอเช็คแล้วแบบไม่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าคุณหมอท่านนั้นรู้อาจจะด่าแล้วอะไรเงี้ย
1: คุณหมอก็คงเป็นห่วงเหมือนกันแหละเนาะว่าไม่อยากให้คนไข้เนี่ยเป็นอะไรมากนะคะงั้นถามคำถามนี้เลยสำคัญว่าเราจะแยกอย่างไรอาการที่เกิดจากสโตรกจริงๆซึ่งบางคนเนี่ยก็คล้ายๆกันแบบนี้เนาะกับอาการที่มาจากภาวะกล้ามเนื้อใบหน้าค่ะ
3: ครับก็ถ้าเกิดเป็นจากกล้ามเนื้อใบหน้าเนี่ยมันจะเกิดจากเส้นประสาทสมองคู่ที่7อักเสบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแค่อาการอ่อนแรงของใบหน้าอย่างเดียวทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างนะครับก็เช่นยกมุมปากไม่ได้ยิ้มได้ไม่สุดเคี้ยวข้าวไม่ได้หรือการรับรสผิดปกติไปแล้วก็ส่วนบนก็คือยักคิ้วไม่ได้เลือกหน้าผากไม่ได้หรือว่าปิดตาไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นอาการหนึ่งที่ทำให้เป็นจากเบลพาซีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอัมพาตหรือว่าเส้นเลือดสมองตีบหรือสโตรกที่เรากลัวๆกันส่วนใหญ่จะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นแขนขาอ่อนแรงนะครับพูดไม่ชัดหรือว่าจริงๆสิ่งที่มันแยกอันนี้แอบเป็นทริคนิดนึงก็คือจริงๆมันแยกยากแต่ว่าถ้าคนไข้ที่เป็นสโตรกเนี่ยครับจะปิดตาได้เพราะว่าการเลี้ยงของเส้นประสาทมันต่างกันนะครับแต่นี้อาจจะไม่ได้ให้จำเป็นขนาดนั้นนะครับแต่อาจจะเป็นวิธีการแยกแบบง่ายๆที่หมออาจจะใช้กันทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนอาจจะต้องดูปัจจัยเสี่ยงด้วยเช่นอายุเยอะแล้วเกิดอาการนี้ขึ้นมาฉับพลันเนี่ยครับอาจจะต้องคิดถึงสโตรกก่อนหรือเปล่าเนี่ยครับอาจจะต้องมาโรงพยาบาลถ้าเกิดคิดหมายถึงว่าถ้าแยกจริงๆไม่ได้อะไร
1: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมส่งข้อความมาสอบถามนะคะว่าการทำ CT สแกนจำเป็นทุกเคสไหมเพราะถ้าเกิดว่ามีผลกระทบทางสมองเนาะเขาจะต้องส่งให้ทำ TC สแกน
3: ใช่อันนี้เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน้างานเนาะว่าคุณหมอคุณพยาบาลประเมินแล้วว่าเข้าได้กับเบลพาซีหรือเปล่าหรือเป็นสโตรกถ้าเป็นดูเข้าก็ได้กับสโตรกจริงๆก็ควรทำแต่ว่าจริงๆถ้าวินิจฉัยว่าเป็นเบลพาซีเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องทำทุกรายนะครับ
1: ถ้าสโตรกก็ส่งไปให้แผนก
3: อายุรกรรมสมองเหมือนกันเบลพาซีก็อายุรกรรมสมองเหมือนกัน
1: แผนกเดียวกันแผนกเดียวกัน
3: หมอก็จะช่วยดูอีกทีนึงเหมือนกันแต่คุณหมอทั่วไปหรือคุณหมอทุกท่านก็สามารถแยกโรคนี้ได้ครับจริงๆสามารถเข้าปรึกษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลยครับ
1: กระบวนการรักษาถ้าไปถึงมือคุณหมอแล้วจะมีอะไรบ้างคะฉีดยากินยา
3: อย่างแรกก็คงประเมินก่อนว่าไม่ใช่สโตรกแน่ๆถ้าเป็นสโตรกเราไปเรื่องสโตรกตามเรื่องตามราวถ้าเกิดวินิจฉัยแน่นอนแล้วว่าเป็นเบลพาซีครับวิธีรักษาก็ส่วนใหญ่เลยใช้ยากดภูมิประเภทสเตียรอยด์นะจะได้ผลดีถ้าคนไข้มาไวใน72ชั่วโมงเนี่ยจะตอบสนองได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าบางคนมีพวกเลอร์มูสวัสดพวกนี้ด้วยเนี่ยยาต้านไวรัสจะช่วยได้นะครับก็จะใช้คู่กับสเตียรอยด์ครับผมรวมถึงการดูแลดวงตาไม่ให้มีแผลกระจกตาครับผมแล้วก็พักฟื้นพักผ่อนให้เพียงพอก็จะดีขึ้น
1: อย่างเรื่องของการนวดหน้าบางคนบอกว่ากระตุ้นหรือว่าช่วยคล้ายๆกึ่งกายภาพคุณหมอ
3: จริงๆถ้าไปนวดหน้าอาจจะยังไม่ได้แนะนำแต่ถ้ากายภาพในสถานพยาบาลอย่างเงี้ยครับหรือทำออกกำลังกายใบหน้าเนี้ยโอเคเลยอันนี้สามารถช่วยได้ครับก็จะมีคุณหมอกายภาพหรือนักกายภาพแนะนำอีกที
1: สำหรับเคสของคุณออฟแบบนี้ค่ะคุณหมอมีอะไรจะแนะนำสักหน่อยนึงค่ะ
3: จริงๆอย่างคุณออฟเนี่ยก็คือหายและผ่านมาประมาณปีกว่าแล้วส่วนใหญ่ก็หายเกือบ สนิทแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่แค่นิดนึงตรงมุมปากซ้ายซึ่งอันนี้ถ้าสมมติว่ากระตุ้นด้วยใบหน้ากระตุ้นด้วยไฟฟ้าฝังเข็มหรือกายภาพอาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับส่วนปัญหาที่ตามมาคือที่รู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันตึงๆกระตุกเงี้ยครับอาจจะเป็นภาวะที่ตามมาผลตามมาจากการที่มีกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงได้ก็คือเส้นประสาทสมองพอมันอักเสบครับมันจะสร้างวงจรใหม
1: ่
3: กลับมาเพื่อฟื้นตัวทีนี้พอมันฟื้นตัวปุ๊บมันจะมีความงงนิดนึงครับจะสร้างรัดวงจรนิดนึงกลายเป็นว่าเวลากระพริบตาหรือเคี้ยวข้าวหรือยกปากยิ้มตาก็จะกระตุกด้วยอันนี้ก็จะมีวิธีรักษาต่อไปในเรื่องกล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกครับผมซึ่งไม่ได้อันตรายอะไรแต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเล็กน้อยคร
1: ับ
3: ผม
1: คุณออฟฟังแบบนี้ใจชื้นขึ้นไหมคะยังมีวิธีการรักษาอีกหลายอย่างเลยนะคะที่คุณหมอได้แนะนำรวมไปถึงการปรึกษาเพิ่มเติมหลังจากนี้ด้วยขอบคุณนะคะวันนี้ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะ
2: คร
3: ับ
1: คุณหมอคะขออนุญาตถามเพิ่มเติมเรายังมีนะคะคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาถามอย่างต่อเนื่องเลยนะคะท่านนี้ค่ะถามว่าถ้าเป็นเบลพาซี่ปากจะเบี้ยวตลอดชีวิตหรือเปล่าค่ะ
3: ก็ไม่นะครับถ้าเกิดเป็นแค่เบลพาซี่เฉยๆเนี่ยมุมปากจะยกไม่ได้แต่ว่าอย่างที่บอกไป 3-6 เดือนอาการมักดีขึ้นเกือบ 100% บางคนจะ 80-90% นะครับ
1: อีกคำถามนึงนะคะเคยเป็นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะคุณสุดาวันนะคะถามว่าจะกลับมาเป็นได้อีกไหม
3: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเบลพาซี่อ่ะครับก็จะไม่ได้กลับมาเป็นซ้ำบ่อยนะครับหรืออาจจะไม่เป็นกลับมาเป็นซ้ำเลยแต่ถ้าบางคนสัมพันธ์กับเชื้อไวรัสเช่นเลอร์มูสวัดอีสุกอีใสนะครับเชื้อมันจะซ่อนอยู่ในปมประสาทถ้าร่างกายอ่อนแอภูมิตกพักผ่อนน้อยอาจจะกลับมาได้ครับผม
1: อาจจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะ
3: ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงครับ
1: เดี๋ยวมาถามเทคนิคแต่ขออนุญาตไปที่คำถามของคุณของขวัญก่อนนะคะคุณของขวัญเนี่ยบอกว่าเคยเป็นเหมือนกันนะแล้วก็เหลือช่วงดวงตานะคะตาจะปิดข้างที่เป็นเวลายิ้มค่ะทำให้ดูเหมือนกับว่าตาไม่เท่ากันสามารถแก้ให้หายได้ 100% มั้ยคะ
3: แก้ให้หายได้ครับแต่ 100% อาจจะต้องประเมินหน้างานอีกทีนึงครับจะกรณีนี้จะคล้ายๆของคุณออฟครับก็คือพอกล้ามเนื้อใบหน้าถูกดึงขึ้นมาปากดึงปากตาก็จะปิดครับอันนี้เป็นสิ่งที่พบได้ก็สามารถรักษาได้ครับด้วยเรื่องใบหน้ากระตุกแทนนะครับก็จะทำการใช้ยาหรือว่าการฉีดยาบางประเภทเข้าไปทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้ดีขึ้นนะครับ
1: ค่อยๆดีขึ้นได้
3: ใช่จะค่อยๆดีขึ้นรักษาได้ครับรักษา
1: ซึ่งแต่ละคนอาจจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ผมอาจจะไม่ได้การันตีที่ 100% แต่ว่าผมว่ามันดีขึ้นได้แน่นอนครับ
1: เอาคุณหมอใจดีมากนะคะพูดเป็นให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคุณผู้ชมส่งข้อความมาปรึกษาได้เลยถามถึงเรื่องการป้องกันดีกว่าไหนๆเราก็หาสาเหตุค่อนข้างยากแต่เราจะป้องกันได้อย่างไรบ้างคะ
3: ทีนี้พอมันหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้เนี่ยการป้องกันก็เลยจะไม่ได้มีอะไรที่มันแน่ชัดมากนะครับแต่ว่าการป้องกันหลักๆของเราก็คือทำให้ร่างกายแข็งแรงครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าเป็นเชื้อไวรัสบางประเภทถ้าเราภูมิตกพักผ่อนน้อยครับก็อาจจะทำให้ร่างกายมันอ่อนแอลงเชื้อโรคมันกลับมาทำงานมากขึ้นเราก็ต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอนี่สำคัญเลยไม่เครียดจนเกินไปนะครับรวมถึงควบคุมโรคประจำตัวบางอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันให้ดีครับผมก็จะทำให้ดีขึ้นได
1: ้โรคประจำตัวที่มีอยู่แล้วมีผล
3: ใช่ก็ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เป็นเบาหวานแล้วน้ำตาลคุมได้ไม่ดีอย่างเงี้ยครับก็ทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอได้เชื้อโรคก็จะแข็งแรงกว่าเราทีนี้เราก็จะเจ็บป่วยได้ง่าย
1: ค่ะมีหนึ่งท่านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเคยไปที่บ่อขยะท่านว่าบ่อขยะเดิมเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงดีไปบ่อขยะไปทำงานอะไรแบบนี้ค่ะแต่กลับมากลายเป็นว่าติดเชื้อไวรัสแล้วก็มาทำให้กล้ามเนื้อใบหน้าอักเสบได้ด้วยเหมือนกัน
3: อ
1: ันนี้คือเห็นชัดเลยเนาะว่าน่าจะมีสาเหตุแบบนี้ไหมคะ
3: จริงๆอาจจะพูดยากจริงๆแล้ววันนั้นถ้าคนไข้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นได้หรือเปล่าเพราะว่าปกติการติดเชื้อแบบนี้มันอาจจะทางเดินหายใจเนี่ยอาจจะยากนิดนึงไม่รู้ว่าจริงๆวันนั้นถ้าไปที่อื่นก็จะเป็นด้วยเหมือนกันอาจจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงเพราะฉะนั้นอาจจะคอนเฟิร์มไม่ได้ว่ามันเป็นหรือเปล่าประมาณนี้ครับ
1: โอ้ต้องระวัง
3: ใช่แต่ต้องระวังแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะทำให้เราอยู่ในที่ที่สะอาดแล้วก็ปราศจากเชื้อก็จะดีที่สุดครับ
1: ค่ะคุณหมอสุดท้ายท้ายสุดค่ะถ้าจะสังเกตตัวเองว่าเราเนี่ยเข้าข่ายแล้วไหมหรือว่ามันมีอะไรที่จะช่วยทำให้เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วมากขึ้นมีวิธีการสังเกตยังไงบ้าง
3: จริงๆก็อาจจะง่ายๆตอนตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันยิ้มกับตัวเองหน้ากระจกทุกวัน ก็จะเห็นว่าถ้าหน้ามัน ตรงได้ยิ้มได้พอๆกันหรือหน้าเราคล้ายๆเดิมบางทีบางคนอาจจะอาศัยรูปเซลฟี่ก็ได้ครับเซลฟี่แล้วยิ้มได้เหมือนเดิมหน้าเหมือนเดิมเนี่ยบางทีผมก็จะเป็นถามคนไข้นะว่าอันนี้เท่าเดิมไหมครับพอๆกับรูปเซลฟี่ของตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็จะดูได้หรือว่ากินน้ำแล้วน้ำมันไหลออกมุมปากน้ำลายหกออกจากมุมปากเงี้ยครับก็จะเป็นอาการที่น่าจะสงสัยเป็นเบลพาซีทีนี้ถ้าสมมติมีอาการพวกนี้เข้ามาโรงพยาบาลเลยครับจริงๆแล้ว
1: ไม่ต้องรอ
3: ครับก็อย่างคุณออฟทำเนี่ยก็จริงๆก็ถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดมาเพราะเราหาข้อมูลมาแล้วแต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจในประชาชนทั่วไปที่เราไม่รู้เงี้ยครับมาโรงพยาบาลก่อนดีกว่าให้หมอช่วยสกรีนก็จะดีกว่า
1: สุดท้ายสุดขอสั้นๆเลยคุณหมอคุณผู้ชมส่งมาถามว่าอาการใบหน้ากระตุกกล้ามเนื้อบางจุดเนี่ยค่ะเป็นสัญญาณของโรคหรือเปล่า
3: ถ้ากล้ามเนื้อกระตุกเฉยๆอาจจะเป็นคนละโรคกัน

0: กล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกครึ่งซี่ครับอาจจะเป็นโรคอื่นได้อาจจะเกิดขึ้นเองได้หรืออาจจะเกิดตามมาภายหลังจากเบลพอลซีได้อาจจะคนละโรค
1: ซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่มั่นใจและรู้สึกกังวลจริงๆก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอนะคะจะได้รีบรักษาก่อนที่จะเกิดความรุนแรงของโรคค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะนายแพทย์ชวรัตน์อุ่นเมืองอายุรแพทย์ระบบประสาทกลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขอบพระคุณค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคเบลพาซีค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆสุขภาพดีไปด้วยกันกับคนสู้โรคเดลี่สำหรับวันนี้พิมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไทยมาแล้วค่ะพาคุณผู้ชมมาจับจ่ายวางใจสร้างกำไรชุมชนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ค่ะวันนี้พบกับน้องอ้อสรรสนีพลอยวิไลค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการนะคะได้ทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS และก็แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยไทย PBS ค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะกลุ่มแปรรูปบ้านโป่งเกลือจังหวัดพะเยาเลี้ยงผำแปรรูปเป็นสินค้าสุขภาพพร้อมมหาวิทยาลัยพะเยานำนวัตกรรมส่งเสริมผลผลิตชาวบ้านจังหวัดยะโสธรเก็บเห็ดเพาะในป่าดงมะไฟหลังจากมีฝนตกในพื้นที่เหลือนำไปจำหน่ายราคากิโลสูงถึง 1,000 บาทจุฑามาศผูกโพพาชมอดีตข้าราชการครูวัยเกษียณจังหวัดสมุทรสาครเปลี่ยนที่ดินมรดกเป็นสวนโกโก้พร้อมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่นี่เขามีทุเรียน3น้ำคุณผู้ชมเป็นสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าพันธุ์เพชรอัมพวานะคะมีเนื้อนุ่มหนึบกลิ่นหอมคุณผู้ชมนะคะแล้วก็กลิ่นน้อยด้วยซึ่งต้องบอกว่าเซียนทุเรียนเนี่ยเขาการันตีเรื่องคุณภาพค่ะทุเรียนที่เติบโตมาจากต้นเม็ดหมอนทองจนกลายเป็นพันธุ์ตามธรรมชาติออกมาเป็นสายพันธุ์กึ่งชนีที่มาผสมกับหมอนทองมีความโดดเด่นตรงที่รูปทรงหนามแปลกตาคล้ายกับหนามไดโนเสาร์ค่ะหรือหนามถ้ำนาคาเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็น่าลิ้มลองสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบทุเรียนอยู่ที่สวนผลไม้ของนางปรารถนาหัสนจันทร์อายุ63ปีในพื้นที่หมู่9ตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะซึ่งปลูกเป็นสวนผสมมีต้นทุเรียนอายุกว่า30ปีก็ให้ผลแบบเต็มต้นค่ะแล้วก็ได้พบทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการกลายพันธุ์และดึงจุดเด่นของทุเรียนออกมาจนทำให้มีรสชาติแปลกใหม่นายเอกชัยเทียนชัยกำนันตำบลบ้านปราโมทอำเภอบางคนทีได้ชื่อว่าเป็นปราชชาวบ้านด้านทุเรียนนะคะจึงเข้าไปตรวจสอบซึ่งเนื้อทุเรียนที่สัมผัสนะคะก็การันตีจากเซียนทุเรียนจันทบุรีและชุมพรเลยว่าเนียนนะคะเนื้อเนียนละเอียดไม่มีเส้นใยมีความกรอบละมุนลิ้นรสชาติหวานมันนุ่มหนึบคล้ายกับก้านยาวค่ะแต่เม็ดเล็กและที่สำคัญคือกลิ่นน้อยมากซึ่งถือว่ามีรสชาติดีนุ่มนวลกว่าหมอนทองทั่วไปค่ะ
1: ใหม่นี่ก็คือมันจะขึ้นด้วยเม็ดคือมันก็โบราณอะใช่ไหมแต่นี่มันคือเจ้าของที่ใหม่มาซื้อไว้มันก็มีแล้วต้นอย่างเงี้ยแต่นี่ว่าผมเพิ่งมาเจอใช่ไหมพอมาเจอเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยไปศึกษาว่ามันเนื้อเป็นยังไงพันนี้พันอะไรก็คือว่าที่ว่าเซียนทุเรียนจันทบุรีแล้วก็ชุมพรที่ศึกษาแล้วดูภาพแล้วแล้วก็ให้ดูเนื้อแล้วว่าพันเนี้ยคือมันกึ่งพันชนีแต่การผสมพันเพราะมันอยู่ในดงหมอนทองมันเลยกลายเป็นพันใหม่ขึ้นมาเพราะหนามไม่เหมือนชาวบ้านเขาหนามเหมือนไดโนเสาร์ถ้ำนาคานะครับแล้วความมันเนื้อเนียนละเอียดไม่มีเส้นใยแล้วหอมละมุนหนึบกินแล้วนุ่มหนึบนะครับเหมือนก้านยาวแต่ถ้าเกิดต้องคนชินคนชอบแล้วจะรู้ว่า

0: มันจะเป็นยังไงนะครับแต่มีคนทดลองแล้วว่าดีฟ้าหมอนทองนิดนึงมันจะนึบนะครับแล้วก็มีกินน้อยนะครับเพราะนะครับประมาณนี้ครับผม
1: ส่วนที่สวนทุเรียนของนายเอกชัยกำนันตำบลบ้านปราโมทก็บอกว่าผลผลิตสวนทุเรียน3น้ำนะคะจึงนิมนต์พระเมธีวัชระประชานะคะรองศาสตราจารย์หลวงพ่อแดงนันทิโยที่ปรึกษาเจ้าคณะ15นะคะเจ้าอาวาสวัดอินทารามตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมาตัดทุเรียนเป็นปฐมฤกษ์ค่ะพร้อมถวายทุเรียน3น้ำเกรดพรีเมียมประกอบด้วยทุเรียนพันก้านยาวจำนวน3ลูกแล้วก็พันหมอนทองจำนวน12ลูกให้กับวัดอินทารามออกประมูลค่ะงานนี้เลยเป็นโอกาสที่ดีนะคะจะได้ตั้งชื่อทุเรียนพันใหม่ในงานประมูลทุเรียน3น้ำวันอาทิตย์24พฤษภาคมที่ผ่านมาณวัดอินทารามค่ะและเตรียมจดทะเบียนพืช GI ชนิดใหม่ของสมุทรสงครามต่อไปงานวันประมูลก็มีนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดงานค่ะโดยตั้งเป้าหมายระดมทุนครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 300,000 บาทเพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนในพื้นที่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวัดอินทารามหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมถึงภาคีเครือข่ายและในที่สุดก็ได้ตั้งชื่อทุเรียนพันธุ์ใหม่นี่มีชื่อว่าทุเรียนเพชรอัมพวาค่ะ
2: รายได้ทุกบาทตังไม่มีหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้ากองทุนเจเดียเพื่อการศึกษาพัฒนาคนไทยเด็กไทยลูกหลานคนไทยต่อวันนี้คุณต้องเรียนจบถึงวิทยาตรีแล้วโดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวทางวัดอุปถัมภ์โอกาสละขณะนี้เรามีนิตินักศึกษาเก่าใหม่320ชีวิต
1: สำหรับทุเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ชื่อว่าทุเรียน3น้ำถือว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจชื่อดังของจังหวัดสมุทรสงครามด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากพื้นที่ที่ปลูกที่ได้รับอิทธิพลของน้ำ3ประเภทค่ะทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มส่งผลให้ดินมีแร่ธาตุพิเศษทำให้เนื้อทุเรียนเนี่ยมีรสชาติหวานมันกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะต้องบอกว่าทุเรียน3น้ำก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของที่นี่เลยนะคะนอกจากทุเรียน3น้ำแล้วคุณผู้ชมที่นี่เขาก็ยังมีส้มโอขาวแตงกวาและก็ลิ้นจี่พันค่อมที่ขึ้นชื่อค่ะไปกันที่จังหวัดพะเยาค่ะกลุ่มแปรรูปบ้านโปร่งเกลือนะคุณผู้ชมนะคะเขาเลี้ยงผำแล้วก็นำมาแปรรูปสร้างรายได้โดยมีมหาวิทยาลัยพะเยานะคะช่วยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมทำให้ช่วยมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นค่ะเห็นผำล้างสะอาดสีเขียวๆแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจชิมรสชาติของผำกันค่ะนะคะนอกจากจะมีสีเขียวแล้วนะคะเขาก็ยังนำผำสดเนี่ยนำไปแปรรูปหลากหลายให้กินได้ง่ายมากขึ้นนะมีทั้งขนมกรอบผสมผำคุกกี้ผำข้าวเกรียบผำเวเฟอร์ผำเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์แปรรูปกลุ่มแปรรูปบ้านโป่งเกลือตำบลแม่ปืมอำเภอเมืองพะเยาค่ะจัดทำขึ้นหลังจากที่กลุ่มเกษตรกรได้เพาะเลี้ยงผำนำมาแปรรูปและจำหน่ายเป็นผำสดรวมทั้งผำอบแห้งค่ะนางปิยชัดคำบางประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือบอกว่าสมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงได้เลี้ยงผำแบบง่ายๆในพื้นที่บ้านแต่ก็ประสบความสำเร็จค่ะเมื่อประสบปัญหาเรื่องของคุณภาพความสะอาดแล้วเนี่ยผลผลิตของผำก็ไม่มากเท่าไหร่หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยพะเยาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้เข้ามาส่งเสริมนำนวัตกรรมรูปแบบการเลี้ยงผำที่เป็นแบบระบบปิดนะคะทำให้ผำเนี่ยมีคุณภาพและก็มีผลผลิตเพิ่มขึ้นสามารถผลิตผำได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ100กิโลกรัมค่ะผำสดราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทส่วนผำอบแห้งราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 3,000 บาทค่ะ
3: ตอนนี้เขาพ่อเลี้ยงจากที่เห็นอยู่ก็ประมาณแต่เข้าบ่อเขาอยู่ในทั้งหมดนี่ที่เป็นโรงปิด
4: ผลผลิตแล้วครับ
3: ผลผลิตต่อเดือนตอนนี้เขาเก็บได้อยู่กับลำกว่า50โลเจ้าต่อ15วันเดือนหนึ่งประมาณ100กิโลพ่อทำไม่งั้นคือเขาต้องจำแนกก่อนว่าถ้าเวลาเขามาแปะรูปเนี่ยซดเนี่ยอย่างกับทำข้าวเกียบผักอะค่ะเขาจะได้ผลซดแต่ถ้า

0: เป็นพวกปังกรอบคุกกี้ผักเนี่ยเขาจะใช้เป็นผักอบแห้งเพราะว่าผักหนึ่งกิโลอบแห้งแล้วจะเหลือแค่40กรัมแต่เขาก็จะมีกลุ่มลูกค้าเหมือนกันตีซื้อทั้งผักสดและผักแห้งไปบริโภคไปทำวิจัยอย่างเงี้ยหรือว่าไปแปรรูปเป็นโปรดักต์อย่างอื่นอย่างเงี้ยจะ
1: อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาบอกว่านำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเลี้ยงผำเข้ามาเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและก็เพิ่มมากขึ้นค่ะเป็นแบบระบบปิดมีการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องและมีการปิดแบบมิดชิดเพื่อให้ไม่มีแมลงและยุงมารบกวนผำที่เลี้ยงไว้ค่ะทำให้ผำของกลุ่มมีคุณภาพ
2: ผำเนี่ยนะครับราคามันจะค่อนข้างแวรี่เนาะขึ้นอยู่กับคุณภาพคุณภาพของผำที่ผมจับได้ก็คือมี2ประเด็นหลักครับประเด็นแรกก็คือความสะอาดความสะอาดเนาะเพราะผำเนี่ยมันมีสิ่งปนเปื้อนได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแมลงหรือพืชชนิดอื่นที่มันปนมาครับประเด็นที่2ก็คือปริมาณโปรตีนในผำนะครับที่เราถ้าเราทำให้ลูกค้าเชื่อได้ว่าผำของเราเนี่ยมีอัตราส่วนโปรตีนที่สูงกว่าที่อื่นราคาขายก็จะสูงขึ้นทีนี้ทุก2ตัวนี้ครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเลี้ยงครับเงื่อนไขการเลี้ยงผำก็จะมี1ก็คือช่วงของอุณหภูมิครับอุณหภูมิมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตนะครับ2ก็คือแร่ธาตุสารอาหารกับความถี่ในการให้ปุ๋ยครับถ้าเราให้ปุ๋ยมากเกินไปในครั้งเดียวก็จะทำให้ผำตายได้ครับผำมันจะช็อกเนาะแต่เพราะฉะนั้นความถี่แล้วก็ได้ธาตุอาหารที่เหมาะสมก็มีผลครับ
3: ทางกลุ่มก็สามารถกระจายองค์ความรู้ให้กับผู้พ่อเลี้ยงนะครับแล้วก็สามารถพ่อเลี้ยงแล้วนำมาจำหน่ายให้กับกลุ่มแปรรูปอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดรายได้ในชุมชนนะครับแล้วก็กลุ่มแปรรูปก็นำผำเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นอาหารเช่นขนมอะไรต่างๆนะครับจำหน่ายได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เป็นอาหารแห่งอนาคตนะครับเป็นตัวที่จะเป็นตัวชูโรงให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้รายได้กลับมาที่ชุมชนมากขึ้นครับผม
1: ส่วนการทำความสะอาดผำเพื่อนำผำมาแปรรูปจากเดิมถ้าผำน้ำหนักประมาณ 1-2 กิโลกรัมต้องใช้ระยะเวลาในการล้างทำความสะอาดนานนับชั่วโมงค่ะแต่ปัจจุบันนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะใช้เวลาเพียงแค่5นาทีก็สามารถทำความสะอาดได้หมดแล้วค่ะผำก็ถือว่าเป็นพืชจิ๋วที่มีประโยชน์มากทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีโปรตีนสูงเหมาะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะพาไปกันที่จังหวัดสตูลค่ะเขาปลูกขมิ้นชันในกระสอบคุณผู้ชมนะคะต้องบอกว่าเป็นการผลิตสมุนไพรนะคะที่ได้คุณภาพสูงนอกจากนี้ก็ยังมีตลาดรองรับที่ชัดเจนค่ะที่ฐานการเรียนรู้การปลูกขมิ้นชันในถุงกระสอบช่วยแก้ปัญหาหลักของชาวบ้านที่ต้องการปลูกขมิ้นได้ตรงจุดค่ะคือการดูแลที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไม่ต้องทำแปลงขนาดใหญ่ให้ปวดหลังสามารถจัดวางได้ตามพื้นที่รอบบ้านทั้งยังคุมเรื่องของโรคเชื้อราได้เด็ดขาดค่ะทำให้ขมิ้นเนี่ยมีคุณภาพสม่ำเสมอเป็นที่ต้องการของตลาดเภสัชกรรมค่ะในพื้นที่ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลกำลังกลายเป็นโมเดลต้นแบบการผลิตสมุนไพรคุณภาพสูงการปลูกในกระสอบมีข้อดีคือคุมได้ทุกปัจจัยค่ะทั้งยังมีตลาดรองรับที่แน่นอนสร้างอาชีพได้จริงจากที่บ้านค่ะ
4: รายได้นะคะก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำส่งที่เขาน้อยนะคะก็คือตอนนี้อยู่ที่1กิโล27บาทนะคะก็คือต้นทุนที่เราทำอยู่ที่54บาทต่อปี
5: การดูแลรักษาเป็นไงบ้างคะสำหรับผู้สูงอายุเอง
4: ก็มันก็ถือว่าง่ายนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุคือไม่ได้ทําอะไรคือมันไม่ต้องไปพรวนดินอะไรเยอะเพราะว่ามันอยู่ในกระสอบสามารถถอนหญ้าดึงอะไรดูแลได้ง่ายเพราะว่าเราจะทําอยู่ในการควบคุมง่ายแต่ถ้าเราไปทําเป็นแปลงใหญ่เหมือนทําแบบสวนยางเงี้ยผู้สูงอายุเค้าก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีกําลังด้วยอย่างเงี้ยมันจะทําให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มแล้วก็มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้สามารถคุมพวกสารทางยาได้ด้วยค่ะตอนนี
1: ้ยังมีฐานเรียนรู้ไบโอชาซึ่งเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ในสวนเช่นลูกทุเรียนที่ร่วงหล่นลูกมะกรูดเศษไม้หรือต้นกล้วยมาผ่านกระบวนการเผาเป็นฐานบำรุงดินเพื่อนำมาผสมเป็นวัสดุปลูกขมิ้นชันในครัวเรือนค่ะเพื่อใช้สิ่งที่มีในสวนมาดึงแร่ธาตุอาหารบำรุงดินช่วยให้ดินอุ้มน้ำและจุลินทรีย์ทำงานได้ดีขึ้นพืชเติบโตเร็วลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้เกือบทั้งหมดค่ะ
6: เพราะว่าวันนี้พาณิชย์ก็ต้องมารับลูกกับทางกระทรวงเกษตรด้วยว่าตอนนี้เรามีผลผลิตเท่านี้โควต้าในการรับซื้อเท่านี้ดังนั้นเนี่ยการแมทชิ่งในเรื่องของตัวเลขจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ให้โจทย์ทางพาณิชย์ไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางพาณิชย์จังหวัดคงต้องทํางานร่วมกับเกษตรจังหวัดรวมถึงกระทรวงเกษตรด้วยนะคะในการทํางานต่อไม่ใช่แค่สตูลนะคะในจังหวัดใกล้เคียงที่เรารับซื้อขมิ้นชัน

0: นะคะอาทิลูกประคบขมิ้นชันยาหม่องขมิ้นชันแป้งทอดกรอบขมิ้นชันทองม้วนขมิ้นชันขมิ้นชันอบแห้งที่ป้อนเข้าสู่ระบบเภสัชกรรมและตลาดสุขภาพทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานเขาก็ยังให้ความรู้เกี่ยวกับดินคุณผู้ชมและก็การจัดการศัตรูพืชแบบครบวงจรค่ะพาไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมนะคะผ้ามัดย้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปด้วยกันไปได้ไกลชูจุดขายนะคะย้อมสีจากดินธรรมชาติในพื้นที่หมวดหินภูพานอายุกว่า120ล้านปีค่ะเขตโคราชจีโอพาร์คนะคะอุทยานธรณีโลกยูเนสโกค่ะเตรียมเปลี่ยนผ้าผืนสีขาวธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะมัดย้อมด้วยดินจากพื้นที่หมวดหินภูพานในเขตโคราชจีโอพาร์คอุทยานธรณีโลกยูเนสโกของจังหวัดนครราชสีมาที่มีอายุเก่าแก่กว่า120ล้านปีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการย้อมผ้าให้โทนสีดินธรรมชาติออกสีชมพูหวานเป็นผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีดินหมวดหินภูพานที่เชื่อมโยงเรื่องราวทางธรณีวิทยาเข้ากับแฟชั่นค่ะของดีชุมชนนี้อยู่ที่บ้านลาดบัวขาวหมู่14ตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมารวมกลุ่มกันในชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปด้วยกันไปได้ไกลค่ะบ้านลาดบัวขาวที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2565มีนางอรวรรณกรอบวิทยาอายุ65ปีเป็นประธานขับเคลื่อนมีสมาชิก20คนค่ะขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อมไม่ยุ่งยากค่ะใช้เวลาย้อมตั้งแต่5นาทีขึ้นไปขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าและความต้องการว่าจะให้สีเข้มมากน้อยแค่ไหนนำเอาดินมาจากหมวดหินภูพานจากเขาเควสต้าในอำเภอสีคิ้วมอร่อนนำฝุ่นตะกอนออกเพื่อให้เหลือเฉพาะเนื้อดินละเอียดแล้วเอามาแช่น้ำผสมสารส้มและเกลือเป็นมอแดนเพื่อให้สีติดทนนานเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจมากค่ะ
1: ปกติแล้วเรามีตลาดออฟไลน์นะคะออฟไลน์ของเราเนี่ยเราก็จะออกตามงานต่างๆที่เราได้รับเชิญไปออกบูธนะคะแล้วเรามีจุดจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นคียอสของเราอยู่บนแหล่งท่องเที่ยวตรงเขาเยเทียนก็คืออ่างพักน้ำตรงบนบ้านเขาเยเทียนค่ะแล้วก็มีออนไลน์บ้างนะคะตามที่มีคนสั่งซื้อผ่านทางเพจเราค่ะเราสามารถทำกิจกรรมเวิร์กช็อปให้กับนักท่องเที่ยวนะคะถ้าเข้ามาในพื้นที่เราเนี่ยอยากจะมาเรียนรู้เรื่องการทำผ้ามัดย้อมค่ะเราก็จะมีเวิร์กช็อปนี้ให้กับนักท่องเที่ยวก็คือทุกคนสามารถมารังสรรค์ลายผ้าของตัวเองแล้วก็ย้อมเสร็จแล้วก็ได้ผ้ากลับไปด้วยเป็นกิจกรรมง่ายๆสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือได้อุดหนุนชุมชนค่ะ
0: จะได้ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติลวดลายแต่ละผืนที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะสามารถนำไปตัดเย็บเสื้อกางเกงกระโปรงหรือจะนำผ้ามัดย้อมไปใส่กับยีนให้ดูเท่สวยหวานก็ได้ค่ะและยังเป็นการนำผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอหมวกกระเป๋าผ้ารองพื้นพวงกุญแจและอีกหลายๆอย่างนะคะสามารถแวะมาได้ที่ร้านบุตรดาอาร์ตแอนด์คอฟฟี่บ้านลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วค่ะที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจค่ะหรือที่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคราชจีโอพาร์คอ่างเก็บน้ำตอนบนเขายายเที่ยงอำเภอสีคิ้วค่ะที่นี่เขาไม่ได้มีแค่ผ้าย้อมสีนะคุณผู้ชมที่นี่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ขึ้นชื่ออย่างกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์และก็การเลี้ยงโคขุนด้วยค่ะซึ่งหลายๆอย่างที่ทำอ่ะเขาก็จะทำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะชาวบ้านที่จังหวัดยโสธรนะคะก็ออกเก็บเห็ดเพาะในป่าดงมะไฟหลังจากที่ช่วงนี้มีฝนตกลงมาในพื้นที่ค่ะก่อนจะนำเห็ดที่เก็บเนี่ยไปปรุงเป็นอาหารส่วนที่เหลือก็นำไปขายคุณผู้ชมสร้างรายได้กิโลนึงเนี่ย 1,000 บาทเลยค่ะเห็ดเพาะที่กำลังออกใหม่ๆถือว่าเป็นของมีค่าให้กับชาวบ้านในอำเภอทรายมูลและอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดยโสธรรวมทั้งชาวบ้านต่างจังหวัดพากันเข้าไปเก็บเห็ดเพาะภายในป่าสงวนแห่งชาติดงมะไฟค่ะอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรซึ่งมีพื้นที่ป่าธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์กว่า 2,000 ไร่จะมีเห็ดเพาะทั้งดอกเล็กดอกใหญ่เกิดอยู่ใต้ผิวดินเห็ดเพาะออกใหม่กำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าและที่สำคัญไม่เสี่ยงต่อการมีเห็ดพิษมาปะปนค่ะส่วนที่เหลือก็จะนำมาวางขายริมถนนที่ตัดผ่านพื้นที่ป่าดงมะไฟมีชาวบ้านนิยมรับประทานคนที่สัญจรผ่านไปมาก็ต่างแวะเลือกซื้อเห็ดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะราคา

0: ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 1,000 บาทแต่ถ้านำไปวางขายตามริมถนนนะคะเขาก็จะทำเป็นกองกองกองละ100บาทในแต่ละวันชาวบ้านที่พากันเก็บเห็ดเพาะสามารถเก็บเห็ดเพาะได้คนละไม่ต่ำกว่า1กิโลกรัมส่วนคนที่ขยันหน่อยก็จะได้มากกว่า2กิโลกรัมค่ะ
1: ออกมาจังหมื่นแล้วครับ
2: ออกมา30,000ด้วยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อได้30,000แล้วเนาะ
2: จ้ะ
1: มาทุกหมื่นบ่นี
2: ่มา30,000เลยค่ะหมู่บ้านบ่ได้มื้อนี้ล่ะใ
1: ครได้หลายปานใดแต่ละมื้อนี
2: ่นี่มื้อนี้ได้หาอันนี้ล่ะค่ะว่าสิเนี้ยแล้ว
1: ถึงโลบ่บ่นี
2: ่บ่ถึงก็สิยังหน่อยว่าสิถึงอยู่กับป้าจัดแต่ข้าเจ้าขายโลละ1,000แต่นี่เฮ็ดเป็นพอกินข้าเจ้าลด
1: อ
2: ันละ100
1: แล้วเฮ็ดเป็น2
2: จ้ะ
1: 2ห่อละ100
2: ค่ะ
1: แต่ขายเป็นโลนี่โลละ
2: โลละ1,000กันก็เจ้าว่าแต่บ่เคยขายคือเพิ่นดอก
1: มันออกใหม่เนาะแพงบ่
2: ค่ะ
1: คนมาหลายบ่ครับแต่ละมื้อ
2: โอ้มื้อวานหลายๆแล้วนี่เต็มไปเบิดรถจนบ่มีหม่องจอดหมดแล้วค่ะนี่มื้อนี้ล่ะบ่มื้อวานเขาเจ้ามาบ่ได
1: ้
0: ชาวบ้านที่เก็บเห็ดเพาะขายยังยืนยันว่าเห็ดเพาะที่เก็บมาจากป่าสงวนแห่งชาติดงมะไฟรับรองว่าไม่มีเห็ดพิษปะปนมาแน่นอนค่ะรับประทานแล้วปลอดภัยเนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่าในป่าแห่งนี้มีเห็ดพิษมาก่อนค่ะต้องบอกว่าเห็ดปีนี้นะคะราคาดีกว่าปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วราคาอยู่ที่600บาทปีนี้ 1,000 บาทเรียกว่าคนเก็บก็ดีใจกันยกใหญ่ค่ะคุณผู้ชมนะคะของดีทั่วไทยพาไปดูอดีตข้าราชการครูวัยเกษียณคุณผู้ชมนะคะเขาก็ได้รับมรดกที่ดินจากบรรพบุรุษมาค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะได้รับที่ดินแล้วก็นำมาเนรมิตทำเป็นสวนโกโก้แปรรูปขายสร้างรายได้เป็นอย่างดีค่ะ
3: จากพื้นดินมรดกของบรรพบุรุษสู่พื้นที่สร้างรายรับในวัยเกษียณของคุณครูสัมพันธ์เถามนกูลอดีตข้าราชการครูวัยเกษียณในตำบลหนองบัวอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครใช้เวลาว่างรังสรรค์พื้นที่ระหว่างต้นมะพร้าวปลูกต้นโกโก้พืชเศรษฐกิจที่ไม่ใช่แค่ปลูกง่ายแต่ยังนำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะ
4: ลองปลูกมะพร้าวดูดีกว่าใช่ไหมเพราะคนส่วนใหญ่ถ้ามีที่เนี่ยจะปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่เพราะมันดูแลง่ายไม่ยุ่งยากเขาว่าอย่างนั้นนะเราเอาปลูกมะพร้าวตามเขาพอถึงช่วงที่เราปลูกมะพร้าวเราก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะถ้าปลูกมะพร้าวสักวันหนึ่ง10ปี20ปีข้างหน้ามะพร้าวราคามันตกเราจะมีพืชตัวไหนล่ะที่เป็นตัวรองรับที่ราคามะพร้าวมันตกเราจะได้มีพืชเสริมก็มานึกถึงโกโก้ก็ไปเรียนรู้ศึกษาเรื่องโกโก้อ๋อมันมีอย่างนี้ที่ไหนแล้วก็ซื้อพันธุ์มา300กว่าต้นมาปลูกที่สวนเนี้ยมาขุดหลุมเองปลูกเองหมดเลยรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแล้วก็เรียนรู้ศึกษาเข้าไปเรื่อยๆเปิดเน็ตมั่งดูทูบมั่งอะไรมั่งถามผู้รู้บ้างแต่ผู้รู้แต่นี้ไม่มีใครรู้เลยเราก็ต้องอาศัยเน็ตเนี้ยถามเน็ตเขาแล้วก็มาเรียนรู้ปลูกเอาพอปลูกเสร็จเราก็นึกถ้าออกลูกมาเราจะขายให้ใครอ่ะไม่มีคนรับซื้อเราก็ต้องไปขายชุมพรเนี้ยเราก็เลยเออเอางี้ไปลูกเองเรียนดีกว่า
3: ก็ดูแลไม่ยุ่งยากโดยจะใช้เวลาปลูกและดูแลจนออกผลผลิตให้เก็บได้ใช้เวลาประมาณ3ปีแถมยังเป็นพืชที่ชอบร่มเงาทำให้เติบโตได้ดีเมื่อปลูกแซมในสวนมะพร้าวแบบนี้ค่ะ
4: การดูแลไม่ยุ่งยากเหมือนต้นไม้ทั่วๆไปมีน้ำมีปุ๋ยมีอากาศสมบูรณ์เขาอยู่ได้โกโก้ก็เหมือนกันแต่โกโก้เป็นพืชที่มันเหมือนเป็นไม้ป่าเขาไม่ชอบเคมีเขาชอบอินทรีย์มากกว่าฉะนั้นปุ๋ยที่ใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ดีที่สุดปุ๋ยคอกพวกนี้หรือปุ๋ยหมักที่เราทำเองเนี่ยง่ายส่วนศัตรูของเขาก็จะมีแค่หนอนเจาะกิ่งหนอนเจาะกิ่งทำให้กิ่งแห้งตรงปลายแค่นั้นเองส่วนใบที่เป็นลักษณะเนี้ยก็จะเป็นมองว่าเขาขาดธาตุโพแทสเซียมเราก็เสริมโพแทสเซียมให้เขาได้
5: ต้นนี้ค่ะก็คืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะผลผลิตจะดกเต็มต้นเลยค่ะเพราะว่าดอกเต็มไปหมดเลยค
4: ่
5: ะ
4: ใช่ค่ะดอกเต็มต้นเลย
5: ใช่ค่ะออกดอกเต็มเลยค่ะแล้วก็มีผลผลิตที่แบบเริ่มออกลูกบ้างแล้วนะคะที
4: ่จะติดลูกแล้ว
5: ติดลูกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
4: จากลูกเนี้ยอีก6เดือนหกเดือนจึงจะใหญ
5: ่
4: แล้วเขาก็ทยอยออกไปเรื่อยๆไงไอ้ลูกที่ใหญ่ก็แสดงว่าต้องถึง6เดือนก่อน5เดือน4เดือนก็ไปเรื่อยๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยพัทยาออกทั้งปีเลยแล้วเราก็จะมีลูกเก็บทั้งปีต้นนี้ก็จะเก็บเรื่อยไป
3: การเก็บผลโกโก้ต้องสังเกตที่สีผิวเป็นหลักโดยผลที่พร้อมเก็บ

0: ็บจะต้องเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองทองซึ่งเป็นช่วงที่เมล็ดข้างในสมบูรณ์และมีความหวานเคลือบเนื้อมากที่สุดค่ะ
1: เราก็จะดูลูกที่มันติดเหลืองติดเหลืองเหมือนกับมะละกอที่ต้องไปบ่มเราก็ตัดได้เลยเนี่ยเริ่มเหลืองเนี่ยเราก็ตัดให้ห่างครัวสักนิดนึงนะนี่คือแก่แล้วก็สุกแล้วตรงนี้ถ้าเราตัดใกล้เกินไปเนี่ยเขาจะออกดอกอีกตรงนี้ที่เดิมเนี่ยเขาจะออกดอกได้ตลอดเวลาคือออกซ้ำที่เดิมถ้าเราตัดชิดเกินไปตาเขาเสียตาดอกตาใบเขาเสียเขาก็จะไม่ออกจะไปออกที่อื่นต่อเนี่ยตะลุกเนี้ยสวยนะสีสวยเลยนะแต่จะให้ดูด้านข้างดูไหมดูด้านข้างไหมนี่กระลอกแทะไปแล้วเนี่ยกระลอกแทะไปแล้วเพราะบางทีไม่มีเวลามาตัดเขาเนี่ยข้างในไม่เหลือเลยเม็ดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยเขากินแล้วก็เขาคายเม็ดทิ้งข้างล่างเนี่ยให้ดูเม็ด
0: หลังจากเก็บผลโกโก้มาแล้วจะต้องนำมาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่การแกะเมล็ดนำไปหมักในถังเพื่อสร้างกลิ่นหอมค่ะ
1: เราก็จะรอประมาณสัก2ครั้งคือประมาณสัก50โลแล้วก็มาผ่าแล้วก็ควักเอาเม็ดในไปหมักนะในขณะที่เราฟักเม็ดในเราก็เลือกไปด้วยว่าเม็ดที่รีบๆเราไม่เอาเม็ดที่เต่งๆใส่ถังหมักพอใส่ถังหมักเสร็จเนี่ยหมักประมาณ5วัน3วันแรกเราไม่ใช้อากาศก็คืออัดให้แน่นเลยแล้วก็เอาสายอุณหภูมิใส่ไว้อุณหภูมิใน3วันเนี่ยจะไม่เกิน50องศาถ้าเกินเราต้องรีบกลับถ้าไม่กลับมันจะเปรี้ยวพอกลับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็อยู่ไปถึง5วันวันที่6เราก็ตากได้
0: จากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งสนิทก่อนจะนำมาคั่วบดกว่าจะได้มาเป็นช็อกโกแลตให้ได้ชิมต้องใช้เวลานานหลายวันและอาศัยความพิถีพิถันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
1: เอาเม็ดแห้งที่ได้น่ะไปคั่วไฟธรรมดานี่แหละแต่ตอนนี้ใช้อบเอาใช้ใส่ตู้อบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามากระเทาะเปลือกออกก็ใหม่ๆก็ใช้มือกระเทาะเปลือกใช้ฝัดกระด้งเอานะครับใส่เครื่องตีแล้วก็ฝัดกระด้งเอาแต่ตอนนี้เรามีเครื่องกระเทาะเปลือกแล้วก็ใช้เครื่องกระเทาะเปลือกได้เขาแยกเนื้อแยกเปลือกพอได้เป็นเม็ดเป็นนีบเป็นโกโก้เม็ดเล็กๆแล้วนะจากเม็ดใหญ่เป็นเม็ดเล็กเราก็เอาตัวเนี้ยไปโม่ใส่เครื่องโม่อีกประมาณ5วันพอ5วันเสร็จเขาจะเหลวเป็นน้ำออกมาเลยจากเม็ดแห้งๆก็จะกลายเป็นน้ำเพราะมีน้ำมันออกมาน้ำมันโกโก้ออกมาด้วยเราไม่ได้ใส่น้ำเลยนะแต่ออกมาเองพอได้5วันเสร็จเราก็เอามาเทลงพิมพ์ถ้าจะทำเป็นช็อกโกแลตเราก็เอาไปต่อยอดเติมน้ำตาลเติมนมลงไปในตัวที่เราโม่นั่นแหละแล้วก็ไปเทลงพิมพ์ที่เป็นพิมพ์บล็อกเป็นช็อกโกแลตบาร์นะเราก็ใส่พิมพ์เล็กๆนะใส่ทิ้งไว้พอทำเสร็จเราก็ใส่ตู้เย็น
0: จากความตั้งใจในวันนั้นสู่ความสำเร็จในวันนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้บ้านแพ้วมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหลากรสชาติผงโกโก้แท้ 100%สำหรับชงดื่มหรือแม้กระทั่งชาจากเปลือกโกโก้กลิ่นหอมละมุนเหมาะสำหรับเป็นของฝากเพื่อสุขภาพค่ะการเปลี่ยนพื้นที่ว่างระหว่างต้นมะพร้าวให้กลายเป็นพื้นที่เพิ่มรายได้ด้วยการปลูกและแปรรูปโกโก้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างคุณค่าใหม่ให้กับที่ดินของบรรพบุรุษเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นโมเดลต้นแบบที่ช่วยกระจายความรู้สร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับคนในชุมชนค่ะ
2: การปลูกและแปรรูปโกโก้นะคะนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับคุณครูแล้วนะคะก็ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะปิดท้ายวันนี้นะคะพาไปดูชาวบ้านที่เขาเคยทำประมงน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำทับสะเหลาบริเวณท่าเรืออ่างห้วยคลองเขาหินเหล็กไฟอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีปรับวิธีนะคะนำเรือจับปลามาปรับปรุงเป็นเรือรับนักท่องเที่ยวออกไปชมสัตว์ป่าห้วยขาแข้งแบบตัวเป็นๆสร้างรายได้เพิ่มเลี้ยงครอบครัวค่ะและวันนี้ก็คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทย PBS ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

หลายคนถามว่าต้องนกหายากขนาดไหนภาพสวยงามขนาดไหนถึงจะได้รางวัลบอกเลยครับว่ากล้องธรรมดาและนกรอบๆบ้านเรานี่แหละทีเด็ดเพราะรางวัลใหญ่ไม่ได้รอภาพที่สวยงามหรือนกที่หายากเท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนผ่านมุมมองผ่านภาพถ่ายและคลิปสั้นของคุณโอกาสสุดท้ายในการเปลี่ยนภาพนกในมือคุณให้เป็นรางวัลและพลังแห่งการอนุรักษ์ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ไทย PBS ชีวิตติดปีก

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะมาดูเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้กันก่อนนะคะเมื่อเช้าเมื่อที่ผ่านมาได้เกิดการประทะระหว่างแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่อำเภอกะบังจังหวัดยะลาค่ะก็เป็นเหตุให้แนวร่วมนั้นถูกวิสามัญฆาตกรรมไป1คนส่วนโรงเรียนที่จังหวัดปัตตานีที่มีครูในโรงเรียนนั้นได้ถูกแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบได้ตามประกบยิงจนเสียชีวิตขณะที่สามีที่เป็นตำรวจก็ได้รับบาดเจ็บนั้นวันนี้โรงเรียนก็ยังคงมีการเปิดการเรียนการสอนตามปกติค่ะแต่ว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะเช้าวันนี้ที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานียังคงเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติค่ะแม้ว่าเมื่อวานนี้ผู้ก่อเหตุ4คนแต่งกายคล้ายกับหญิงสวมฮิญาบใช้รถจักรยานยนต์2คันประกบยิงรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงสังกัดตำรวจภูธรยะริ่งได้รับบาดเจ็บขณะที่นางฟาติมะยางโงะภรรยาซึ่งเป็นครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิที่อยู่ระหว่างการหลาคลอดเสียชีวิตค่ะส่วนลูกสาววัยเพียงขวบเศษที่นางฟาติมะอุ้มอยู่และลูกชายที่กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลซึ่งนั่งอยู่ในรถด้วยปลอดภัยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ครอบครัวทั้ง4คนเดินทางออกจากโรงเรียนค่ะสำหรับการจากไปของนางฟาติมะก็ได้สร้างความโศกเศร้าให้กับคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองค่ะหลายคนยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็เสียใจเพราะว่าไม่กี่วันก็จะถึงฮาริรายองฮัจญีหรือการเฉลิมฉลองวันสิ้นสุดการแสวงบุญแต่ว่านางฟาติมะก็ไม่สามารถเฉลิมฉลองกับครอบครัวได้อีกแล้วค่ะ
1: คนเราในชีวิตของคนนี้สำคัญต่อลูกหลานต่อสังคมต้องรับผิดชอบอะไรเยอะ อยากจะให้คนที่ปฏิบัติสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้อยากจะให้มองว่าถ้าเกิดว่าโดนลูกเราโดนภรรยาเราแล้วจะมีความรู้สึกยังไงอยากจะให้อย่างน้อยเป็นทีนี้เป็นเคสสุดท้ายอยากจะให้ทุกคนร่วมกันสร้างความเข้าใจและก็สันติสุขในพื้นที่ครับคุณครับ
0: สำหรับการตรวจสอบที่เกิดเหตุหลายคนก็ให้ข้อมูลที่ตรงกันว่าผู้ก่อเหตุยิงใส่รถยนต์ของผู้เสียชีวิตบริเวณประตูปากทางเข้าโรงเรียนซึ่งเป็นถนนที่แคบเส้นทางเดียวค่ะซึ่งในขณะนั้นอยู่ในช่วงก่อนเลิกเรียนก่อนที่ดาบตำรวจอดุลเนี่ยจะแข็งใจขับรถยนต์เข้ามาในโรงเรียนเพื่อที่จะขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาหลักฐานในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะส่วนที่จังหวัดยะลาเมื่อเช้าเมื่อที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบังคับใช้กฎหมายเข้าปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่หมู่ที่3บ้านลูโบปัญญางอำเภอกะบังก่อนเกิดการประทะกับกลุ่มแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนหลังสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดทางนี้จากการตรวจสอบข้อมูลทางการข่าวและหลักฐานระบุตัวบุคคลเบื้องต้นทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนางไซดีทากือแนชาวอำเภอกาบังค่ะซึ่งพบว่าเป็นผู้ต้องหา

0: ตามหมายจับศาลจังหวัดยะลาในหลายข้อหาร้ายแรงเกี่ยวกับความมั่นคงโดยเฉพาะร่วมกันก่อการร้ายโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตค่ะตำรวจหนองบัวลำพูเตรียมนำตัวชายอายุ38ปีทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่เสพยาบ้าและก็ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กหญิงอายุ13ปีซึ่งเป็นลูกเลี้ยงเสียชีวิตภายในบ้านพักนะคะทางด้านครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เรียกร้องให้ลงโทษผู้ก่อเหตุนี้อย่างหนักเพราะว่าเคยถูกจำคุกคดียาเสพติดและคดีข่มขืนมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะนายพรชัยหรือแจ็คอายุ38ปีชาวจังหวัดหนองบัวลำพูถูกนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุภายในบ้านพักในหมู่บ้านใหม่ทานตะวันตำบลหนองกุงแก้วอำเภอศรีบุญเรืองหลังได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กหญิงอายุ13ปีซึ่งเป็นลูกเลี้ยงเสียชีวิตภายในบ้านพักตำรวจคาดว่าเด็กอาจจะถูกกระทำชำเราด้วยนะคะแต่ว่าอยู่ระหว่างการรอผลชันสูตรค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ก่อเหตุก็ได้ทำร้ายภรรยาบาดเจ็บสาหัสพร้อมกับขังไว้ในบ้านหลังเดียวกันเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุก็ยอมรับว่าเสพยาบ้าก่อนที่จะก่อเหตุแล้วก็มีประวัติกระทำผิดในคดียาเสพติดและคดีข่มขืนมาก่อนโดยในช่วงระหว่างทำแผนนะคะญาติของเด็กหญิงผู้เสียชีวิตก็พยายามเรียกร้องให้ตำรวจนั้นทำคดีอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ผู้ต้องหานั้นได้รับโทษสูงสุดค่ะนายพรชัยรับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายโดยใช้เชือกผูกมัดร่างกายก่อนที่จะใช้มีดฟันยืนยันว่าไม่มีการกระทำชำเราเด็กทั้งที่สภาพศพเปลือยเปล่าสาเหตุอ้างว่าหึงหวงภรรยาที่ไปเที่ยวงานบุญบั้งไฟแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อค่ะส่วนบรรยากาศที่บ้านของตาและยายของเด็กหญิงที่เสียชีวิตก็ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาโดยญาติต่างเรียกร้องให้ผู้ต้องหานั้นได้รับการลงโทษอย่างหนักนะคะโดยไม่ควรถูกปล่อยตัวมาอีกค่ะ
1: แม่อยากให้ประหารชีวิตจ้ะแม่อยากให้ทั้งตำรวจประหารชีวิตอย่างเดียวเลยเพราะต้องให้มาเหยียบแผ่นดินไทยหกแผ่นดินไทยซื้อๆชูไปก็โลกแผ่นดินไทยให้ฆ่าเลยให้ประหารชีวิตเลยให้เจ้าหน้าที่ประหารชีวิตเลยจ้าเพราะว่าก็เป็นภัยสังคมบ่ให้มาเหยียบแผ่นดินไทยให้มันประหารชีวิตไปโลดแม่รับบ่ได้
0: สำหรับนายพรชัยนะคะเคยต้องโทษคดียาเสพติดและคดีข่มขืนผู้สูงอายุที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอศรีบุญเรืองถูกตัดสินจำคุกประมาณ5ปีแต่ว่าหลังจากที่พ้นโทษออกมาจึงกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ได้มาพบแล้วก็อยู่กินกับแม่ของเด็กหญิงอายุ13ปีได้ประมาณ 4-5 เดือนก่อนที่จะมาก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะตำรวจเตรียมขยายผลเอาผิดกลุ่มคนไทยที่รับงานรับส่งชาวจีนข้ามชายแดนร่วมขบวนการสแกมเมอร์นะคะส่วนชาวจีน4คนที่ช่วยกลับมาได้ยังคงให้การที่ไม่ครบถ้วนค่ะแต่ว่าเบื้องต้นทุกคนก็บอกว่าเต็มใจเดินไปทำงานเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจค่ะ
2: เขาบอกพิกัดว่าไปส่งที่นี่ที่นี่เลยเขาบอกแล้วจับจีจับจีไปที่โรงแรมนี
3: ้ไปส่งที่โรงแรมหรือ
2: ไปส่งที่โรงแรมคือทุกอย่างน่ะโรงแรมอ่ะเขาเปิดก็ให้แล้ว
0: นี่เป็นช่วงหนึ่งจากคำให้การของคนขับรถแท็กซี่บริการค่ะที่รับชาวจีน4คนจากสนามบินสุวรรณภูมิไปส่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านลาดกระบังเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมกับอ้างว่ารับงานผ่านทางแอปพลิเคชันที่กลุ่มคนขับรถแท็กซี่นิยมใช้สื่อสารแจกจ่ายงานกันยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ขณะที่ทางการสืบสวนสอบสวนพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าจะสืบสวนขยายผลทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่กลุ่มรับส่งในไทยเพราะส่วนใหญ่มักอ้างว่าแค่รับจ้างแต่ตำรวจก็จะดูถึงพฤติการและการรับประโยชน์ว่าเข้าข่ายสนับสนุนหรือไม่ค่ะ
4: ส่วนใหญ่ก็จะอ้างว่าแค่รับจ้างแค่รับจ้างเฉยไม่ทราบว่าเป็นใครอย่างไรนะครับตรงนี้เราก็ได้พูดคุยกับทางอัยการถึงแนวทางการสอบสวนนะครับว่าประเด็นแบบไหนที่อาจจะเข้าข่ายว่าเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการค้ามนุษย์หรือเรื่องของการกักขังนุ่งเหนียวอันนี้เราก็จะพิจารณาเป็นคดีกับผู้ให้การรถแท็กซี่ต่างๆด้วยครับรวมทั้งถ้าเราพบว่าแอปพลิเคชันไม่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยเราก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายครับ
0: พลตำรวจเอกทัชชัยระบุว่าคดีนี้ทางการจีนได้ประสานงาน

0: ผ่านทางการทูตค่ะหลังจากมีชาวจีน4คนขาดการติดต่อกับครอบครัวนานกว่า4วันแล้วหลังจากที่เดินทางมาไทยซึ่งตำรวจก็สืบสวนติดตามอยู่ราวประมาณ2สัปดาห์นะคะก็พบว่าทั้ง4คนเนี่ยเดินทางข้ามไปวาเล่ฝั่งเมียนมาที่ชายแดนอำเภอพบพระจังหวัดตากในเช้าของวันที่4โดยมีการสับเปลี่ยนรถรับส่งหลายคันเมื่อทราบพิกัดก็ได้ประสานงานกับทางคณะกรรมการบริหารชายแดนเพื่อให้ทางการเมียนมานั้นกดดันคนในพื้นที่ค่ะกระทั่งทั้ง4คนนั้นได้รับการปล่อยตัวเดินทางกลับมาฝั่งไทยเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาสอบสวนในเบื้องต้นก็ให้ข้อมูลว่าพบชาวต่างชาติในตึกราว 1,000 คนและทันทีที่ไปถึงก็จะได้รับการสอนงานให้หลอกลวงชาวไต้หวันค่ะ
1: ตอนนี้ยังสอบถามได้เพียงคนเดียวนะครับก็คือเขาไปถึงเนี่ยก็ถูกสอนให้ทำงานหลอกคนไต้หวันให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมคนไต้หวันวิธีการพูดแล้วก็การหลอกลวงคนไต้หวันต่างๆนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทำงานหลอกคนไต้หวันนะครับเพียงแต่ว่ากำลังเริ่มต้นทำงานแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือมาก่อนครับ
0: นอกจากนี้นะคะพลตำรวจเอกคัชชัยเปิดเผยการสืบสวนเพิ่มเติมด้วยว่าทั้ง4คนเนี่ยน่าจะเดินทางมาด้วยความเต็มใจเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจแต่ก็มีความระมัดระวังโดยได้แจ้งกำชับทางครอบครัวไว้ล่วงหน้าว่าหากไม่สามารถติดต่อได้ก็ให้รีบดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในจีนทันทีส่วนการเดินทางยังพบว่าเพื่อนชาวจีนที่เป็นผู้ชักชวนนั้นออกค่าใช้จ่ายให้หลายรายการค่ะอาทิตั๋วเดินทางค่ายานพาหนะนำส่งชายแดนและค่าที่พักและตลอดการเดินทางก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นการลักพาตัวกักขังหรือถูกบังคับควบคุมตัวค่ะปัจจุบันทั้ง4คนอยู่ระหว่างการเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและคุ้มครองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อประเมินสถานะและจัดให้ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมาดูความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถเมย์นะวันนี้กลุ่มเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ทยอยก็ให้ปากคำกับตำรวจที่สน.มักกะสันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วค่ะขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตรายที่8ซึ่งเป็นรายสุดท้ายก็เข้าไปรับศพเพื่อ นำไปบำเพ็ญกุศลค่ะญาติของนายเสริมลาภปิ่นทองผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟขนส่งชนกับรถโดยสารประจำทางเขาขอรับเอกสารยืนยันการเสียชีวิตกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อใช้ประกอบคำร้องขอรับศพนายเสริมลาภที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลค่ะขณะเดียวกันเครือข่ายญาติแม่ของนายเสริมลาภก็เข้าประสานงานรับศพเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลโดยได้หารือร่วมกันว่าจะจัดงานขึ้นที่วัดชมพูเวศนนทบุรีเป็นเวลา3วันส่วนความคืบหน้าทางคดีนั้นพนักงานสอบสวนมีกำหนดนัดสอบพยานเพิ่มเติม7ปากเพื่อสอบสวนในรายละเอียดการเดินรถไฟเพิ่มเติมค่ะสำหรับการสอบปากคำพยานวันนี้ก็จะมีนายสถานีคลองตันนายสถานีมักกะสันเจ้าหน้าที่ประจำซุ้ม3ซุ้มทั้งคลองตันมักกะสันและอโศกรวมถึงสอบสารวัตรรถไฟและผู้เชี่ยวชาญการขับรถไฟด้วยขณะที่การรวบรวมพยานหลักฐานก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากภาพกล้องวงจรปิดเพื่อเทียบเคียงข้อเท็จจริงกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การรถไฟและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเดินรถค่ะรองปลัดกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยผลสอบกรณีเครนและคานปูนถล่มโครงการรถไฟทางคู่ช่วงสีคิ้วและมอเตอร์เวย์พระราม2นะคะว่าเกิดจากระบบความปลอดภัยที่ล้มเหลวผู้รับจ้างไม่ทำตามขั้นตอนและวิศวกรนั้นคุมงานไม่เข้มงวดค่ะพร้อมกับยอมรับว่ายังติดข้อกฎหมายในเรื่องของสมุดพกผู้รับเหมาที่ทำให้ยังไม่สามารถแบล็คลิสต์บริษัทเอกชนได้ค่ะจากกรณีอุบัติเหตุเครนถล่มโครงการรถไฟทางคู่ช่วงสีคิ้วและคานปูนถล่มโครงการหลวงโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือว่ามอเตอร์เวย์พระราม2นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมระบุว่าทั้ง2กรณีเกิดจากความผิดพลาดด้านระบบความปลอดภัยและการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมงานค่ะโดยกรณีเครนถล่มในโครงการรถไฟทางคู่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาผลสอบพบว่าผู้รับจ้างไม่มีการขออนุญาตทำงานหรือว่า Work Permit ไม่มีการปิดเส้นทางเดินรถระหว่างปฏิบัติงานไม่ตรวจสอบเครื่องจักรให้ครบถ้วนและไม่มีวิศวกรควบคุมความปลอดภัยอยู่หน้างานจริงทำให้มีการเคลื่อนย้ายเครนผิดขั้นตอนค่ะจนโครงสร้างรับน้ำหนักพังถล่มลงมาทับขบวนรถไฟ ส่วนกรณี

0: ารปูนและเครนถล่มบริเวณถนนพระราม2ผลสอบระบุว่าเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์รองรับเครนผิดแบบวิศวกรรมค่ะทำให้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเหล็กมีการขยายตัวและเกิดแรงดันสะสมจนโครงสร้างนั้นเสียสมดุลและพังถล่มลงมานายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุนะคะว่าการรถไฟอยู่ระหว่างการรวบรวมความเสียหายและรอความเห็นจากอัยการสูงสุดประกอบการพิจารณาด้านกฎหมายค่ะยืนยันว่าผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดรวมถึงกรณีเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้านนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงระบุว่าหลังจากนี้นะคะจะมีการดำเนินการเอาผิดทั้งคดีอาญาความผิดทางวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรอยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบเชิงนิติวิศวกรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางกรมทางหลวงและการรถไฟจะยังไม่ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างเดิมเนื่องจากว่ากังวลถึงผลกระทบต่อโครงการและประชาชนเพราะว่างานก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้วซึ่งหากมีการยกเลิกสัญญาอาจจะทำให้โครงการนั้นล่าช้าออกไปและเกิดข้อพิพาททางกฎหมายได้ค่ะ
1: ก็มีการทดสอบพวกแพนชิงเชียร์ต่างๆเพื่อตรวจสอบพวกสมมติฐานนะครับซึ่งก็ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วนะครับซึ่งผลเนี่ยคาดว่าการทดสอบแพนชิงเชียร์เนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จแล้วก็สรุปผลทุกอย่างนะครับภายในเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งในระหว่างนี้เองนะครับทางกรมทางหลวงเนี่ยเราก็ได้รับการประสานนะครับทำงานมาด้วยกันตลอดนะไม่ว่าจะเป็นทางสถานีตำรวจภูธรเมืองสุสาครนะครับในชั้นของพนักงานสอบสวนต่าง
0: ส่วนการใช้สมุดพกผู้รับเหมาหรือว่าระบบแบ็กลิสต์กระทรวงคมนาคมระบุว่ายังคงต้องรอหลักเกณฑ์จากกรมบัญชีกลางก่อนค่ะจึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันต่อค่ะยังคงมีความเห็นตอบโต้กันไปมาหลังจากที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิได้ออกมาระบุว่าสว.ชุดปัจจุบันนั้นเป็นระบอบสีน้ำเงินนะคะโดยล่าสุดทางฝากฝั่งรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยก็มองว่าสิ่งที่หัวหน้าพรรคประชาชนนั้นได้ออกมาพูดนั้นก็เป็นแค่กลเม็ดทางการเมืองค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงกลไกการต่อสู้ทางความคิดเท่านั้นติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญค่ะรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะบรรดารัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยก็ต่างตอบไปในทิศทางเดียวกันนะคะถึงคำวาทกรรมระบอบสีน้ำเงินค่ะว่าเป็นเพียงกลเม็ดทางความคิดทางการเมืองเท่านั้นค่ะหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนะคะนางสาวลดิดาเพิศวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีเพียงคำชี้แจงในการประชุมถึงการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ในพื้นที่จังหวัดสงขลาออกไปอีก1เดือนเนื่องจากยังมีการศึกษาแผนงานโครงการของหน่วยงานต่างๆที่จะเสนอต่อครม.ยังไม่แล้วเสร็จค่ะส่วนประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะวาทกรรมระบอบสีน้ำเงินนายพิพัฒน์รัชกิจประการแกนนำพรรคภูมิใจไทยมองว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ทั้งนี้เห็นว่าหากฝ่ายค้านไม่ทำหน้าที่ก็ไม่มีผลงานอะไรไปบอกกับประชาชนค่ะพร้อมกับขอให้สื่อนั้นไปถามนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกับคำว่าเอเย่นของระบอบสีน้ำเงินคืออะไรค่ะ
3: ฝ่ายค้านเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดนะครับถ้าเขาไม่ทำหน้าที่ของเขาสุดท้ายเขาก็ไม่มีอะไรที่จะไปบอกประชาชนว่าเขาได้ทำอะไรบ้างซึ่งในส่วนนี้ฝ่ายบริหารก็ต้องทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้ดีที่สุดการที่ในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่ละเดือนของแต่ละกระทรวงคุณก็ต้องทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดนะครับโอเคนะครับ
4: บอกว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเหมือนเอเจนต์นะครับผมของระบอบสีน้ำเงินนะคร
3: ับ
4: อ
3: ะไรนะ
4: เป็นภูมิใจไทยเป็นเหมือนเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินอีกทีนึงนะครับผม
3: ไม่เข้าใจก็ต้องไปถามคนที่ให้สัมภาษณ์เองนะครับ
2: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมองว่าการแสดงความคิดเห็นของนายณัฐพงษ์เป็นเพียงกลเม็ดทางการเมืองเพื่อนำมาเป็นกลไกในการต่อสู้ทางความคิดขณะเดียวกันก็เชื่อนะคะว่าการกล่าวหาของพรรคประชาชนเกี่ยวกับระบบสีน้ำเงินจะไม่ทำให้พรรคภูมิใจไทยนั้นเสียหายเพราะพรรคภูมิใจไทยนั้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนค่ะ
5: ผมไม่ได้คิดว่ามีประเด็นอะไรนะครับก็เป็นประเด็นปกติที่เขาก็พูดอย่างนี้ปกติอยู่แล้วนะครับคือผมคิดว่ามัน มันก็น่าจะเป็นกิมมิคทางการเมืองของเขาอ่ะนะครับเพราะว่าเวลาที่มันก็ปกติอยู่แล้วฝ่ายค้านเขาก็ต้องค้านแล้วเขาก็ต้องหากิมมิคอะไรมาเป็นอะไรกลไกในการต่อสู้ทางความคิดนะครับก็เรื่องธรรมดาครับ
2: ส่วนนายพระดอนปิศนานันทกุลอีกหนึ่งแกนนำของพรรคภูมิใจไทยก็กล่าวนะคะว่าการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งก็ล้วนแต่เป็นเอเย่นของประชาชนที่ตัดสินใจเลือกเข้ามาค่ะแต่ไม่ทราบคำว่าระบอบสีน้ำเงินนั้นหมายถึงอะไรค่ะแต่พรรคภูมิใจไทยนั้นมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์และถูกเรียกว่าพรรคสีน้ำเงินค่ะดังนั้นยอมรับว่าเป็นพรรคสีน้ำเงินค่ะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วนะคะว่าวันนี้เองรัฐบาลจะส่งคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการวินิจฉัยการออกพรกกู้เงิน400,000,000,000 บาทของรัฐบาลค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะไม่ใช่แค่รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นนะคะขณะที่คณะกรรมการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันของวุฒิสภาก็แถลงโต้ตอบแกนนำพรรคประชาชนด้วยเช่นกันกรณีที่กล่าวหาเกี่ยวกับระบอบสีน้ำเงินว่ากินรวบทางการเมืองนะคะโดยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการใช้วาทกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันซึ่งอาจจะเข้าข่ายความผิดมาตรา112ติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
6: ค่ะคุณพึ่งนภาคะโดยคณะสวที่แถลงข่าวในวันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตถึงการสื่อสารพรรคการเมืองค่ายสีส้มว่าเป็นการตีวัวกระทบคาดค่ะซึ่งวินยูชนย่อมรู้นะคะว่าต้องการสื่อถึงใครค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนอธิบายความหมายระบอบสีน้ำเงินที่พรรคได้สื่อสารว่าหมายถึงกลุ่มการเมืองที่ใช้ช่องว่างของรัฐธรรมนูญปี2560ในการทำการเลือกสวให้หัวกันได้ค่ะซึ่งหากมีกลุ่มการเมืองหนึ่งแทรกแซงได้ก็จะทำให้กลุ่มการเมืองนั้นค่ะคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาและที่สำคัญก็มีการเชื่อมโยงว่าวุฒิสภานั้นเป็นผู้รับรองบุคคลเข้าไปนั่งในองค์กรอิสระและอาจคุมองค์กรอิสระกินรวบทุกสถาบันทางการเมืองค่ะส่วนกรรมธิการพิทักษ์สถาบันของวุฒิสภาก็รวมถึงกรรมธิการกิจการศาลค่ะร่วมแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการโพสต์ข้อความของพรรคประชาชนพาดพิงเรื่องขององคมนตรีโพสต์ของรองศาสตราจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลที่เสนอยกเลิกองคมนตรีรวมถึงโพสต์ของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะที่กล่าวหาเกี่ยวกับระบอบสีน้ำเงินเกณฑ์รวบทางการเมืองโดยชี้แจงว่าตามรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งองคมนตรีและเป็นโบราณราชประเพณีในการถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในโครงการช่วยเหลือประสบนิกรพร้อมกันนี้ชี้ว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นอันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเข้าข่ายความผิดมาตรา112ด้วยค่ะด้วยมีเจตนาใช้วาทกรรมตีวัวกระทบคาดสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทองคมนตรีมีเจตนาพยายามทำให้สถาบันดูสั่นคลอนในสายตาประชาชนจึงเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบไม่นำสถาบันมาโจมตีทางการเมืองหรือว่ายุยงปลุกปั่นสร้างความเข้าใจผิดค่ะซึ่งจะมีการพิจารณาดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายต่อไปเพื่อปกป้องคุ้มครองสถาบันค่ะ
7: เป็นการตีบัวกระทบคาดหรือไม่ว่าต้องการสื่อถึงใครวินยูชนย่อมเข้าใจได้โดยรู้ดีว่าวาทกรรมตรงๆนั้นอาจกระทบกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่เป็นความพยายามทางวาทกรรมที่จะทำให้สถาบันสั่นคลอนในสายตาประชาชนต้องการให้บ้านเมืองปั่นป่วน
8: ครับผมคิดว่าระบอบสีน้ำเงินที่เราพยายามจะสื่อสารเนี่ยมันคือการพูดถึงกลุ่มการเมืองหนึ่งที่พยายามจะฉวยโอกาสจากรัฐธรรมนูญ60นะครับที่เปิดช่องให้รัฐบาลและองค์กรอิสระเนี่ยสามารถหัวกันได้โดยการใช้สมาชิกวุฒิสภาเป็นเครื่องมือนะครับถ้าเราดู2องค์ประกอบที่สำคัญของรัฐธรรมนูญ60ที่เรามีความเห็นแย้งหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดนะครับอย่างแรกเนี่ยรัฐธรรมนูญ60ไปเปิดช่องให้กระบวนการในการเลือกสวเนี่ยไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแต่เป็นการเลือกกันเองนะครับที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการหัวและทำให้หากมีกลุ่มการเมืองนึงเนี่ยสามารถเข้ามาแทรกแซงได้เนี่ยก็จะทำให้กลุ่มการเมืองนั้นเนี่ยไม่ว่าสีอะไรก็ตามเนี่ยกลุ่มเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้
6: ค่ะคุณพึ่งนภาคะเรื่องของประเด็นระบอบสีน้ำเงินนี้นะคะอาจจะเป็นประเด็นคลื่นทางการเมืองที่ค่ายสีน้ำเงินค่ายสีส้มรวมถึงวุฒิสภาค่ะที่จะต้องตอบโต้กันในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะคลื่นความร้อนในอินเดียยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลทำให้อากาศร้อนจัดทะลุ45องศาเซลเซียสค่ะเช่นเดียวกับยุโรปตะวันตกที่อากาศร้อนจนทุบสถิติในหลายประเทศค่ะ บรรยากาศตามแหล่งน้ำในหลายเมืองของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นชายหาดริมทะเลแม่น้ำลำคลองหรือสระว่ายน้ำตามที่ต่างๆเต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่พากันมาหาทางคลายร้อนหลังจากที่อากาศร้อนทุบสถิติเดือนพฤษภาคมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะอุณหภูมิที่สนามบินฮิตโตรในกรุงลอนดอนวัดได้สูงถึง 33.5 องศาเซลเซียสสูงกว่าสถิติเดิมที่วัดได้เมื่อปี1922และปี1944ส่งผลให้หน่วยงานสาธารณสุขได้ออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังสุขภาพระดับสีเหลืองเป็นครั้งแรกของปีโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่เสี่ยงพบการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นนักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าอากาศร้อนขึ้นมาจากหย่อมความกดอากาศสูงที่ปกคลุมยุโรปและผลักให้อากาศร้อนเคลื่อนตัวมาแผ่อิทธิพลเหนือเกาะอังกฤษซึ่งปกติแล้วจะไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ค่ะส่วนที่ฝรั่งเศสทางการรายงานผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนแล้วอย่างน้อย7คนในจำนวนนี้เกิดจากการจมน้ำ5คนหลังจากหลายพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศประกาศเตือนภัยความร้อนระดับสีส้มซึ่งไม่เคยประกาศเตือนลักษณะนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมมาก่อนขณะที่สวนและก็สนามต่างๆในกรุงปารีสเต็มไปด้วยผู้คนที่พากันออกมาหาสถานที่คลายร้อนหลังอุณหภูมิสูงทะลุ33องศาเซลเซียสจนทำลายสถิติสูงสุดสำหรับช่วงเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกับเยอรมนีที่หลายคนหันมาเล่นกีฬาและทำกิจกรรมทางน้ำเพื่อคลายร้อนในช่วงนี้ซึ่งอุณหภูมิในนครแฟรงก์เฟิร์ตแต่29องศาเซลเซียสลดหลั่นกันกับอีกหลายเมืองทางตอนใต้เช่นฟรายบวร์กซึ่งร้อนแต่31องศาเซลเซียสค่ะขณะที่ในอินเดียอุณหภูมิพุ่งทะยานสูงถึง45องศาเซลเซียสส่งผลให้ทางการนั้นต้องประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนรุนแรงไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะสภาพอากาศที่ร้อนและอุส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรงโดยที่โรงพยาบาลกรุงนิวเดลีมีผู้ป่วยและญาติหลายร้อยคนต้องมายืนเข้าแถวรอรับการรักษายาวนานหลายชั่วโมงจากอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับความร้อนค่ะโดยปีที่แล้วอินเดียพบผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเกิดอาการของโรคลมแดดสูงกว่า 7,000 คนและมีผู้เสียชีวิตถึง14คนในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนไม่ต่างจากบรรดาผู้เลี้ยงแพะในเมืองทางตอนเหนือของอินเดียค่ะที่ต้องพาแพะไปโรงพยาบาลสัตว์หลังจากแพะล้มป่วยเป็นจำนวนมากจากภาวะขาดน้ำเพราะว่าอากาศร้อนในช่วงที่กำลังต้องซื้อขายปศุสัตว์ก่อนที่จะถึงเทศกาลอีดิลอัชฮาค่ะเจ้าหน้าที่ได้สาสมัครดีอาร์คองโกเร่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับไวรัสอีโบลาให้กับประชาชนนะคะท่ามกลางอุปสรรคต่างๆในการควบคุมการระบาดขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย226คนแล้วค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองทางตะวันออกของ DR คองโกนำทีมเข้าจัดการกับร่างผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยหุ้มร่างด้วยพลาสติกก่อนนำใส่โลงพร้อมทั้งฉีดพ่นฆ่าเชื้อไปทั่วบริเวณซึ่งการจัดการศพของผู้ป่วยอย่างเหมาะสมถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการลดการแพร่ระบาดค่ะอาสาสมัครจากสภากาชาดได้ออกเดินตรวจตาตามย่านต่างๆในเมืองบูเนียเพื่อเตือนประชาชนเกี่ยวกับโรคอีโบลาหลังการระบาดก่อให้เกิดความหวาดกลัวรวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆและข่าวลือต่างๆขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมตกเป็นเป้าโจมตีด้วยซึ่งตอกย้ำว่าความขัดแย้งและความไม่มั่นคงที่ยืดเยื้อมานานหลายปีในพื้นที่ทางตะวันออกของดีอาร์คองโกก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจต่อทางการและองค์กรด้านมนุษยธรรมส่วนตามค่ายผู้พัฒน์ถิ่นผู้ดูแลค่ายก็คอยกระตุ้นเตือนชาวบ้านเกี่ยวกับโรคอีโบลาด้วยเช่นกันพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆเช่นสวมหน้ากากอนามัยหรือล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโดยความแออัดสุขอนามัยที่ไม่ดีและการขาดแคลนสิ่งของจำเป็นขั้นพื้นฐานต่างๆที่ค่ายแห่งนี้อาจยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดการระบาดได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าใน DR คองโกมีจำนวนผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย220คนแล้วและมีผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้ออีกกว่า900คนค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
9: เร่งสืบสวนเหตุยิงครอบครัวตำรวจโยง3ผู้ต้องหาคดีความมั่นคง22ปีไฟใต้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อกว่า 3,000 คนแนวโน้มมุ่งเป้าหมายอ่อนแอ ภัยไทยประเมินปัจจัยเสี่ยงอันตรายอีก30เมตรถึง7ชาวลาวติดถ้ำเหลือง

0: วกรธรณีแนะเร่งหาพิกัดน้ำไหลเข้าสูบน้ำออกเติมอากาศรายงาน24พิกัดลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม2อำเภอปราจีนบุรีเป้าหมายขยายเขต EEC คนพื้นที่ค้านกระทบเกษตรอินทรีย์ผลสอบเหตุเครนถล่มทับรถไฟ4คิ้วไม่ขออนุญาตทำงานไม่มีวิศวกรคุมงานและเคลื่อนย้ายเครนผิดขั้นตอนติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
1: จ้าละมันแปลว่าอะไรจ้าละแปลว่าหิวเปรียบเทียบกับในค่ายนะครับออกมาในเมืองโคม่าเองสภาพก็ไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไหร่นี่คือประเทศที่ผู้คนไม่ได้รับโอกาสให้รักษาเกียรติตัวเองเอาไว้ครับ
2: ไปคนเดียวถ่ายคนเดียวยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
3: ถ้าใครได้ติดตามข่าวการสู้รบของรัสเซียกับยูเครนอิสราเอลกับเลบานอนและอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาภาพที่ได้เห็นในทุกสมรภูมิก็คือการต่อสู้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย
4: อุปสรรคสำคัญของกองทัพไทยในปัจจุบันก็คือโครงสร้างที่เถอะทะและไม่ตอบโจทย์กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ
5: การที่ต้องมาสร้างเทคโนโลยีตัวเองเนี่ยมันสำคัญอย่างเช่นเครื่องบินหรือว่าระบบอาวุธต่างๆที่เราต้องใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะต้องพึ่งพาต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกา
6: คุณทำตัวยุโรปตะวันตกได้ไหมอย่างยุโรปเขาสามารถที่จะวิจารณ์ทำได้บอกว่าทำไปโจมตีหลานเขาเหม็นด้วยประเทศไทยก็วิจารณ์ได้แต่ไทยไม่พูดนะ
3: รับชมรายการ Cross Talk คิดต่างคุยกันทุกวันพุธเวลา 16:00 น.ทางไทย PBS

0: างานที่ไม่เป็นธรรม
1: ถ้าเหมืองดีจริงหรือไม่มีผลกระทบจริงๆผมเชื่อว่าแต่ละพื้นที่อาจจะไม่มีการต่อต้านด้วยซ้ำไปเพราะนั้นผมมาเห็นตัวนี้ครับว่าแต่ละพื้นที่ใช่ไหมมีผลกระทบเท่านั้น
2: พอเรียกร้องของพวกเขาในเมืองนี้ก็คือจะให้รัฐบาลยกเลิกเหมืองหินแล้วก็แย่งยึดที่ดินของเขาก็จะให้คืนให้พวกเขาเนาะกังหันล่มก็จะให้ยกเลิกทั้งหมดนะคะ
3: ยุ่งติ่งกลางพัฒนาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนยุ่งเมืองแรกที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: ยุติการพัฒนาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนี่คือหนึ่งในเสียงของชาวบ้านจาก19เครือข่ายนะคะตั้งคำถามต่อแนวทางการพัฒนาพลังงานสะอาดว่าเป็นของใครกันแน่และนี่คือเรื่องราวในเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ที่อยากชวนคุณผู้ชมคุยกันนะคะท่ามกลางวิกฤตพลังงานแล้วก็ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังจับการขยับด้านพลังงานค่ะมีข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเรียกย่อๆว่าสนพ.นะคะเผยแพร่เมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาระบุว่าตอนนี้ประเทศไทยเราอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่แฟงจะเรียกย่อๆคุณผู้ชมก็น่าจะคุ้นหูเรากำลังทำแผน PDP ฉบับปี2026ค่ะแผนใหม่นี้ขยายระยะเวลาจากเดิมเวลามีแผนเนี่ยใช้20ปีแผนนี้พอคลอดออกมาจะใช้25ปีนะคะก็คือปี2026ถึงปี2050คิดเป็นพศคือปี2569ถึงปี2593เป็นแผนที่ให้ความสำคัญหลักๆ3ด้าน1ก็คือความมั่นคงด้านพลังงานค่ะsecurity เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการ2คือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า ecology นะคะมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะและอีกเรื่องนึงที่เขาจะให้ความสำคัญก็คือความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ economy เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะเขาจะใช้ข้อมูล GDP เฉลี่ย25ปีการพิจารณาปัจจัยรอบด้านอย่างเช่นจำนวนประชากรภูมิอากาศและความต้องการการใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มใหม่อย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ากลุ่มที่จะทำ data center นะคะรวมถึงเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดผ่านโครงการโซล่าฟาร์มโซล่าลมก็คือพลังงานลมด้วยนะคะโซล่าฟาร์มแล้วก็พลังงานลมด้วยรวมไปถึงโซล่าเซลล์ชุมชนด้วยค่ะขณะที่อีกด้านหนึ่งค่ะยังมีคำถามจากเครือข่ายประชาชนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีนโยบายพลังงานสะอาดเป็นการตั้งคำถามผ่านงานแถลงข่าวสาธารณะพลังงานสะอาดของใครเกิดขึ้นที่โรงแรมพิมานการ์เด้นจังหวัดขอนแก่นเมื่อ14พฤษภาคมที่ผ่านมาปฏิทินคำถามจากชาวบ้านของนักข่าวพลเมืองคุณอภิชยาทิพลักษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะ
5: เครือข่ายชาวบ้านนักปกป้องสิทธิ์จากภาคเหนืออีสานกลางและใต้รวม19เครือข่ายร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ยื่นจดหมายยักษ์ซองใหญ่ให้กับนายกอนุทินเงาเพื่อสื่อสารเรื่องราวของแต่ละชุมชนที่ถูกละเมิดสิทธิที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นว่าเสียงเหล่านี้จำเป็นต้องถูกได้ยินและถูกรับฟังจากรัฐบาล
2: เมื่อนี้เราร่วมเครือข่ายกันเนาะค่ะ19เครือข่ายเพื่อมาให้บอกให้รัฐบาลฮู้ว่า BCG สีเขียวแลนบิดอันนี้พวกเฮาบ่เอาจังซี่เนาะค่ะเพราะว่ามันกระทบถึงชาวบ้านพวกเฮาขอเรียกร้องของพวกเฮาในมื้อนี้ก็คือจะให้รัฐบาลยกเลิกเหมืองหินแล้วก็แย่งยึดที่ดินของเฮาก็อยากให้คืนให้พวกเฮาเนาะกังหันล่มก็อยากให้ยกเลิกทั้งหมดนะคะเหมืองหินมันก็เฮ็ดอยู่ในหม่องที่สวนที่หน้าพวกเฮามันมีสวนยางมีที่ทํากินพวกเฮาพร้อมเนาะค่ะแย่งยึดที่ดินเอาจังซี่เนาะเพราะว่ารัฐบาลน่ะมันแย่งยึดของพวกเฮาว่าพวกเฮาเฮ็ดมาแต่โดนแล้วยึดที่ดินพวกเฮาบ่ให้พวกเฮาปลูกมันปลูกอ้อยเนาะไล่พวกเฮาออกจากพื้นที่เอาคดีแห่งให้ตัดฟันต้นยางพวกเฮาพร้อมเรื่องสุดท้ายก็กังหันลมเนาะพอพวกเฮาได้เข้าไปทํากินอยู่หม่องนั้นก็เอากังหันลมมาทับอีกเนาะค่ะมันก็เป็นแหล่งอาหารมีต้นน้ําซับซึมอยู่หม่องนั้นเนาะค่ะพวกชาวบ้านเขาก็หาอยากหากินอยู่หม่อง
5: ภ ภายในจดหมายยักษ์ฉบับนี้มีรายละเอียดแถลงการ8ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลซึ่งย้ำว่าต้องจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนผ่านกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงรวมถึงต้องยกเลิกนโยบายกฎหมายและโครงสร้างที่เอื้อทุนผูกขาดยกเลิกแผนแม่บทการบริหารจัดการแด้แห่งชาติ
1: อย่างแรกก็คือว่าให้ขอให้รัฐบาลยกเลิกพรบ.แร่นะครับเนาะถ้าเหมืองดีจริงหรือไม่มีผลกระทบจริงผมเชื่อว่าแต่ละพื้นที่อาจจะไม่มีการต่อต้านด้วยซ้ำไปเพราะนั้นผมมาเห็นตัวนี้ครับว่าแต่ละพื้นที่ใช่ไหมมีผลกระทบเท่านั้นแต่ยกตัวอย่างบ้านผมนะครับซึ่งเป็นป่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็อันดับแรกคือที่สำคัญคือป่าต้นน้ำครับซึ่งเหมืองแร่ตัวนี้ครับตั้งติดกับหมู่บ้านห้วยตาภาพแค่1กิโลครึ่งเองนะครับเพราะนั้นถ้ามีเหมืองมาเกี่ยวเหมืองมาทำมาปนเหมืองได้เนี่ยครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าผลกระทบมีแน่นอนมากมายครับเช่นเสียระเบิดใช่ไหมครับสองขนส่งแร่เนี่ยซึ่งผ่านในหมู่บ้านเลยครับวันหนึ่งคือรถ10ล้อนะครับไม่ต่างกว่า10เที่ยวถึง20เที่ยวอย่างเงี้ยครับ
4: ในเวทีนี้มี8ข้อเรียกร้องของภาคประชาชนเป็น8ข้อเรียกร้องที่มุ่งเน้นการปกป้องสิทธิมนุษยชนและปกป้องฐานทรัพยากรนะคะไล่ดูทีละข้อค่ะข้อแรกขอให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนผ่านกระบวนการที่ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะคะ2ค่ะต้องยกเลิกนโยบายกฎหมายและโครงสร้างที่เอื้อทุนผูกขาดยกเลิกแผนแม่บทบริหารจัดการแร่แห่งชาติแล้วก็ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เป็นกับดักของประเทศข้อ3ค่ะต้องปฏิรูปกฎหมายที่ดินป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติคืนสิทธิ์ให้ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมข้อ4คือต้องยุติโครงการพัฒนาที่ละเมิดสิทธิชุมชนหยุดเหมืองแร่ที่ทำลายล้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหยุดกังหันลมที่ไปแย่งยึดที่ดินหยุด data center ที่กินไฟมหาศาลข้อเรียกร้องที่5ค่ะต้องกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและยุติกฎหมายพิเศษที่ใช้ควบคุมประชาชนข้อ6คือต้องรับรองสิทธิด้านสวัสดิการสุขภาพการศึกษาและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจลดค่าครองชีพประกันรายได้ที่เป็นธรรมให้กับประชาชนข้อเรียกร้องที่7คือต้องยุติการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหยุดการฟ้องคดียุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเรียกย่อๆว่าคดีสแลบฟ้องปิดปากและข้อเรียกร้องสุดท้ายข้อ8ค่ะต้องตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลบริษัทข้ามชาติทุนข้ามชาติและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพลังงานโครงการเหมืองแร่คาร์บอนเครดิต Data Center และโครง

0: พัฒนาในประเทศไทยทั้งหมดค่ะการพัฒนาพลังงานหรือว่าโครงการใดๆจำเป็นต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมควบคู่กับหลักสิทธิมนุษยชนหลักสิทธิชุมชนนะคะแต่จะทำอย่างไรให้เสียงของชุมชนถูกฟังจริงๆนำไปสู่การหาทางออกอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นธรรมวันนี้คุยเรื่องนี้กับคุณทาราบัวคำศรีค่ะผู้อำนวยการ Climate Connector และผู้ร่วมก่อตั้ง Greenpeace Asia ตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
1: ในยุควิกฤตโลกเดือดวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็คือไอ้เจ้าพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดเนี่ยมันจะเหมือนกับถูกใช้เพื่อเอามาช่วยกันลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นการเรืองกระจกตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตโลกเดือดประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประชาคมโลกที่จะต้องทำเรื่องนี้มันเป็นเหมือนกับพันธกรณีที่เราไปลงนามในไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญากรอบอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันเป็นแนวโน้มใหญ่ของโลกในการที่จะใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวแล้วแต่เราจะเรียกกันเนี่ยมาเป็นตัวช่วยแล้วก็เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะกู้วิกฤตโลกเดือดโดยทั่วไปเนี่ยนักลงทุนหรือว่าผู้ผลักดันโครงการเหล่านี้จะคิดว่าไอ้โครงการพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าใบอนุญาตทางสังคมหรือโซเชียลไลเซนส์แต่จริงมันไม่ได้เป็นไปโดยอัตโนมัติแบบนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆสิ่งแรกที่จะต้องเข้าใจเลยก็คือเรื่องของการที่เปิดพื้นที่ให้กับชุมชนเนี่ยมีสิทธิในการที่จะบอกว่าจะเอาโครงการนี้หรือไม่เอาโครงการนี้ก่อนถ้าเราจะลงทุนในเรื่องของพลังงานสะอาดสิ่งแรกที่ต้องทำคือไม่ใช่ตัวเทคโนโลยีแต่กระบวนการทางสังคมที่ต้องเข้าไปศึกษาว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้มันทำได้ไม่ได้อย่างพื้นที่ป่าชุมชนของชาวบ้านที่มีน้ำซับที่มีแหล่งอาหารของชาวบ้านเนี่ยถ้าเป็นผมเราจะต้องพึ่งพาเหล่านั้นเนี่ยมันต้องพึ่งพากันหลายชั่วคนใช่ไหมฮะอยู่ดีเราจะแลกเอาแหล่งทรัพยากรของเราที่เราพึ่งพามาหลายชั่วคนแล้วก็ต่อไปในอนาคตเนี่ยกับผลประโยชน์จากการผลิตไฟฟ้าโดยบริษัทไหนไม่รู้เข้ามาภายนอกแล้วก็เข้ามาฟอกเขียวอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คืออุปสรรคในเชิงของกรอบแนวคิดของการที่เราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมการที่ชุมชนลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิในการจัดการทรัพยากรของตัวเองเนี่ยไม่ให้โครงการเข้ามาเนี่ยมันไม่ว่าโครงการอะไรก็ตามมันจะต้องผ่านการปรึกษาหรือผ่านความยินยอมถ้าชุมชนบอกว่าไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันที่ดินทับผืนดินที่หล่อเลี้ยงชุมชนมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงคนรุ่นอนาคตก็ต้องไม่ทำพลังงานสะอาดมันต้องเป็นพลังงานของประชาชนเป็นเจ้าของมีประชาธิปไตยทางพลังงานแล้วประชาชนมีสิทธิ์ในที่จะเข้าไปจัดการระบบพลังงานนั้นมีสิทธิที่จะกำหนดทิศทางในการที่จะจัดการพลังงานนั้นซึ่งมันถูกละเลยมาโดยตลอดสิ่งที่เรียกว่าพลังงานสะอาดมันเป็นมุมมองเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เป็นพลังงานสะอาดจริงๆอ่ะมันจะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของการรับฟังเสียงของชุมชนการที่ตระหนักถึงความเป็นธรรมทางสังคมการไม่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็การที่ประชาชนเป็นเจ้าของพลังงานมีความเป็นประชาธิปไตยทางพลังงานอันนั้นแหละคือหัวใจสำคัญของคำว่าพลังงานจริงๆพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนจริง
0: ๆชัดเจนนะคะว่าพลังงานสะอาดไม่เท่ากับวัตถุดิบที่นำมาผลิตสะอาดเท่านั้นแต่ต้องเป็นพลังงานที่เป็นธรรมต่อชุมชนไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยจับตาการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปที่แผน PDP ค่ะฉบับที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันคือ PDP ฉบับปี2561ถึงปี2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1ได้รับการเห็นชอบเมื่อปี63นะคะส่วนแผน PDP ฉบับใหม่ที่เราจับจ้องจับตากันอยู่ตอนนี้เตรียมประกาศใช้ในปี69ถึงปี93ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานระบุว่าอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดขั้นสุดท้ายก่อนเสนอให้ครม.พิจารณาต่อยังคงต้องจับตาเรื่องนี้ว่า PDP ฉบับใหม่จะเป็น PDP ที่เอื้อใครหรือเป็น

0: อัญชลีโปสุวรรณค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปดูอีกหนึ่งความสำเร็จนะคะของสกอตแลนด์ค่ะคนนี้ก็เรียกว่าเป็นแร็กคนดังไปประกวดรายการระดับโลกนะคะคว้าแชมป์มาค่ะเธอก็เรียกว่ามีอีกหนึ่งงานใหญ่รออยู่นะคะ Bangkok Pride ในปีนี้เดี๋ยวเตรียมจัดโชว์หนักๆเลยรวมถึงการโชว์งานใหญ่ของตัวเองด้วยเมื่อเสียงของตัวเองดังขึ้นค่ะสกอตแลนด์เองก็มีความสนใจนะคะในประเด็นเรื่องคำนำหน้าของ LGBT ค่ะจิกก้องแตกไปเลยจ้ะคุณผู้ชมคะแหมเรียกว่าสมเป็นแร็กเจนใหม่ที่ได้แสงที่สุดในปีนี้นะคะออกงานแถลงข่าว Bangkok Pride ค่ะแต่งเต็มนะคะที่เห็นนี้คุณผู้ชมเขามีการประดับด้วยดอกไม้จริงเลยนะคะประกอบชุดค่ะสื่อสารแนวจิตวิญญาณว่าเป็นทั้งชายและหญิงในร่างเดียวนะคะนี่ก็คือสกอตแลนด์ค่ะธราเทพทวีพลนะคะแด็กซ์ไทยคนแรกเลยที่ไปคว้าแชมป์จากรายการ RuPaul's Drag Race UK vs the World ค่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งความสำเร็จของสกอตแลนด์นะคะแล้วก็เชื่อว่าเสียงของตัวเองดังขึ้นหนึ่งในความเห็นค่ะต่อเรื่องสิทธิทางกฎหมายเพื่อนำพาไทยไปสู่การเป็นเจ้าภาพ World Pride ปี2030ก็คือประเด็นการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อนะคะที่สำคัญกับชาว LGBT ค่ะแต่ก็ยังมีอีกหลายมุมมองนะคะซึ่งสกอตแลนด์เองก็อยากจะเห็นความแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นล่ะค่ะ
1: ส่วนตัวสกอตแลนด์เองไม่ได้เป็นคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแต่ก็เล่นเห็นความสตรัคเกิลความยากลำบากในหมู่เพื่อนที่เป็นทรานส์ที่เป็นพี่น้องเวลาที่เราไปโชว์ต่างประเทศเวลาที่เราไปทำงานต่างประเทศเราเห็นเลยว่าความยากลำบากเขาโดนต้องเรียกเข้าตม.ทุกครั้งอ่ะเพราะมันเกิดจากการที่รูปลักษณ์ภายนอกของเขามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่มันเขียนในใบพาสปอร์ตดังนั้นก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วค่ะคำว่านางสาวนายมันเป็นสิ่งที่มาทีหลังแต่สิ่งแรกที่มามันคือความเป็นมนุษย์ของทุกๆคนที่ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมดังนั้นก็เล่นก็เลยไม่รู้ว่าเรารออะไรอยู่มันควรจะเกิดขึ้นได้แล้ว
0: แม้ยังไม่ได้โชว์อะไรแต่อินเนอร์คือไม่มีอ่อมคุณผู้ชมค่ะขึ้นเวทีเผยโปรเจกต์สำคัญต่อชีวิตคือการแสดงครั้งใหญ่ในไทยก็แลนด์นั่นเองนะคะก็คือจักรุณาแดร็กโอเปเรตตาก็แลนด์ไอบีลองค่ะจะเกิดขึ้นในช่วงงานพลาย30พฤษภาคมนี้ที่ซาเฟียฮอลเอ็มซาเฟียนะคะเป็นโชว์เล่าเส้นทางละค่ะการเติบโตแบบฟูลโปรดักชันเลยคอนเฟิร์มว่าจะได้เห็นชุดที่เคยสร้างความฮือฮาในรายการ RuPaul's Drag Race อีกครั้งโชว์ของเธอคนไทยหาชมไม่ได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ตารางทัวร์ค่ะติดปีกไปแล้วเป็นเวิลด์ทัวร์ไปหลายประเทศเลยค่ะเดือนมิถุนายนไปออสเตรเลียมีแคนาดามาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามส่วนกรกฎาคมโน่นเลยไปอังกฤษยาวๆนะคะ
1: เป็นโชว์เดียวในไทยตอนนี้ใช่ค่ะก็เลยไม่ได้โชว์ที่ไทยเลยเพราะว่ายุ่งมากเพราะต้องไปทัวร์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นโอกาสของวันที่30เนี้ยเลยเป็นโอกาสที่จะได้ทําโชว์ที่ใหญ่แล้วทําให้คนไทยดูดังนั้นคนไทยพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะที่ถามว่าการเล่นอยู่โชว์วันไหนอยู่โชว์เมื่อไหร่งานนี้เลยค่ะงานนี้เลยค่ะ30นี้นะคะแวะมาดูกันค่ะคอนเสิร์ตการเล่นที่รวมจะเล่าเรื่องออตแลนด์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเราทำอะไรเราเป็นใครเราทำอะไรบ้างเราเป็นแดร็กเราเฟลยังไงแล้วเราลุกขึ้นมายังไงแล้วเราคว้าชัยชนะด้วยอะไรทุกอย่างจะถูกเล่าเรื่องผ่านเพลงป๊อปทั้งหมดและไฮไลท์สำคัญของโชว์นี้คือชุดทุกชุดของการเล่นต้มยำกุ้งที่เราเคยเห็นมาค่ะแต่ไม่ใช่แค่ต้มยำกุ้งคือมาทุกชุดกินนันลี่นั่งลำพระพันปีชุดทุกชุดจะถูกนำมาสวมใส่โดย drag models อีกครั้งที่เป็นคนจริง
0: เรียกได้ว่าเป็นปีทองของแดร็กรุ่นใหม่วัยเพียง24ปีนะคะที่มีทั้งแรงกำลังและความคิดสร้างสรรค์ก็เรียกว่าเป็นอีกความหวังของวงการค่ะมาดูอินฟู LGBT คนเก่งอีกคนนะคะต่อยอดรัชชานนท์ค่ะคือเป็นอินฟูก็โด่งดังอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะแต่เขายังมีอีกหนึ่งความฝันคืออยากจะเป็นนักข่าวอยากจะเปิดสำนักของตัวเองเขาก็เลยเปิดสำนักเทยนิวขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่านี่เป็นอีกความฝันเป็นอีกความสามารถนะคะซึ่งต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นการเล่าข่าวบ้านเมืองต่างๆนะคะแต่เป็นเน้นเรื่องของเสียงหัวเราะเป็นหลักค่ะเจอหน้าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะต่อยอดรัชชานนท์ค่ะจะเรียกว่าเป็นแค่คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่านักสร้างสรรค์คอนเทนต์อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะนี่แหละค่ะอีกหนึ่งดีกรีเจ้าตัวเป็นนักแสดงที่ร่วมอยู่ในละครที่ได้รับรางวัลนาตาลาดนะคะละครยอดเยี่ยมแห่งปีจากเรื่องเกิดแก่เจ็บโตค่ะซึ่งในเรื่องต่อยังเขารับบทเป็นโจโจ้นะคะเจ้าตัวบอกโอ้โหไม่คาดคิดเลยค่ะว่าละครที่ได้ร่วมแสดงนั้นจะคว้ารางวัลใหญ่ในปีนี้เพราะการที่ผลงานได้รับรางวัลก็ถือเป็นกำลังใจกับคนทำงานทั้ง เบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะซึ่งเธอยังขอบคุณไทย PBS ค่ะที่มอบ

0: โอกาสให้อินฟลูเอนเซอร์ LGBT ได้ร่วมแสดงละครบนหน้าจอทีวีถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่นะคะสำหรับผู้มีความหลากหลายได้แสดงฝีมือไม่ใช่เป็นบทบาทที่ซ้ำไม่ใช่บทบาทที่ขายตลกแค่เพียงอย่างเดียวค่ะ
1: ก็คือสนุกสนานแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงที่แบบว่าเราเนี่ยได้ย่างเข้ามาสู่วงการโอ้อีกหนึ่งบทบาทใหม
2: ่
1: ค่ะแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็ได้ข่าวมาว่าไทย PBS ส่งเข้าชิงอีกแล้วโอ้แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมสายอาชีพเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันคุณมอสมัจจุก็ได้เข้าชิงด้วย
2: โล
1: ด
2: ทำไมพวกเธอจึ้งจังเลยมาท่องฉันแล้วได้รางวัลกวาดเรียบขนาดน
1: ี้ไอ้เลิฟที่แบบว่ามาท่องฉันแล้วได้รางวัล
2: ก็เคลมได้ไหมฉันเคลมได
1: ้ไหมได้เพราะว่าชาย PBS ได้ขึ้นชื่อถึงเรื่องแบบบทดีอยู่แล้วแล้วก็แบบให้มอบอะไรให้กับสังคมมันเองค่ะ
0: อย่างที่คุณผู้ชมเห็นถือไมค์อยู่นี้งงๆเหมือนกันเอ๊ะใครสัมภาษณ์ใครนะคะนอกจากบทบาทอินฟลูเอนเซอร์และนักแสดงที่ต่อนยอนเขาทำสำเร็จแล้วค่ะมีอีกสิ่งนึงเลยที่อยากทำมากก็คือการเป็นผู้สื่อข่าวเธอก็เลยเปิดสำนักข่าวเทยค่ะเป็นอีกคอนเทนต์ทางเลือกบนโซเชียลนะคะแต่ต่อนยอนเขาบอกฝากเตือนนะคะรูปแบบการนำเสนอข่าวของเธอนี่คือเป็นเพียงการสร้างสีสันแฟนๆมีสตินิดนึงนะคะในการรับชมค่ะหากจะอยากได้ข้อมูลข่าวที่อัปเดตทันต่อโลกต้องดูสำนักข่าวจริงๆเขานะคะควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าคอนเทนต์นี้ก็คือเรียกว่าเน้นการสร้างสีสันเฮฮาคลายเครียดเท่านั้นค่ะ
1: การผลิตคืออยากจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นตัวอย่างของ media literacy คำนี้ต้องพูด media literacy หรือการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยสมัยนี้เราก็ต้องจัดแจงให้ได้ว่าเอ๊ะอันเนี้ยของจริงอันไหนของปลอมอันไหนเนี่ยเป็นข่าวจริงๆอันไหนเป็นแฟกต์อันไหนเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเช่นตอนยอนเนี่ยมันเริ่มต้นจากเอนเตอร์เทนเมนต์ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คงไม่แปลกถ้าคนจะจําว่าสํานักข่าวของตอนยอนเนี่ยเป็นในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นคอมเมดี้เป็นคอนเทนต์ซะมากกว่าค่ะนอกจากแทนที่จะเป็นแฟกต์ค่ะ
0: ตอนย้อนเขาก็มองนะคะว่าจริงๆแล้วการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็เหมือนกับเป็นนักข่าวเหมือนกันเพราะว่าทุกคอนเทนต์ที่เสิร์ฟให้ผู้ชมบนออนไลน์ก็มีความเสี่ยงค่ะหากข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปนั้นไม่ถูกต้องดังนั้นนะคะทุกสิ่งก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงค่ะมาที่เรื่องของงานศิลปะกันบ้างนะคะวันนี้จะพาไปเจอกับศิลปินที่ถ้าแฟนละครเนี่ยอาจจะรู้จักกันนะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะพ่อหนูสุรศักดิ์นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ปีนี้70ปีแล้วนะคะทำงานศิลปะมานานค่ะตั้งแต่เรื่องของการทำศิลปะนะคะเป็นลูกมือเขียนคัทเอาท์หน้าโรงหนังทำเรื่อยมานะคะจนวันนี้ก็บอกว่าอยากจะได้รับการยอมรับในฐานะศิลปินจริงๆไม่ใช่แค่ดาราที่มาเขียนรูปนะคะไปติดตามจากแวดโลกศิลปะกันค่ะ

0: ดีครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่ที่ไหนคุณพ่อ
0: I'm fine thank you and you
1: ไหนขอเข้าไปดูข้างในด้วยค่ะ
0: เชิญครับยินดีครับเชิญครับ

0: ีจุดไหนบ้างถ้ามาคาเฟ่นี้แล้วแบบห้ามพลาด
1: ได
0: ้อันนี้คืออะไร
2: จุดนี้ก่อนเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โซนนี้เป็นโซนที่ใครทำเครื่องประดับหล่นก็ไม่ต้องหานะครับไม่เจออันนี้ครับ
0: เป็นที่นั่งป่ะคะ
1: อันนี้ไม่ใช่ครับ
0: อันนี้ทำไม
1: อันนี้เอาไว้สำหรับวางกางเกงวางเสื้อยืดวางหมวกที่จะมาสาดสี
0: มันเหมือนได้ปลดปล่อยไหมค
1: ะใช่ครับปลดครับ
0: ปลดกันฝัน
1: แล้วก็ได้เสื้อเท่ๆกางเกงเท่ๆกลับไป
0: ค่ะโซนนั้นคืออะไรคะคุณพ่อเห็นว่ามีสีเต็มไปหมดเลยอ
1: ันนี้เป็นโต๊ะสำหรับเวิร์กช็อปนะครับ
0: โต๊ะ
1: มีเวิร์กช็อปก็จะมีเฟรมก็อันนี้คนที่มาทำก็มานั่งกันตรงนี
0: ้
1: เขียนกันตรงนี้เด็กๆก็จะมานั่งวาดก็เอาหยิบสีได้เรามีสีบริการให้เสร็จเลือกสีดูการอยู่นี่ล้างอยู่ตรงนี้เลยนะครับ
0: สีนี่ก็ใช้ได้ฟรี
1: ใช้ได้ฟรีครับ
3: ใครจะมาละเลงสีบนหมวกหรือกระโปรงก็หยิบสีไปใช้ได้แบบไม่หวงค่ะเพราะเจ้าของร้านเองก็ใช้สีเปลืองไม่แพ้กันทั้งสาดทั้งเททั้งปล่อยให้สีไหลลงบนผืนผ้าใบก่อนค่อยๆใช้เกลียงคู่กันหรือฟอกกี้เก็บรายละเอียดสร้างเท็กเจอร์จัดองค์ประกอบจนกลายเป็นงานแอบสแตรกสไตล์หนูสุรศักดิ์ชัยอัดนี่คืออีกด้านของชีวิตนักแสดงเจ้าบทบาทอดีตเด็กเพาะช่างและบรรณาธิการนิตยสารที่วาดรูปมาตั้งแต่6ขวบค่ะ
0: พ่อหนูขาทำสกู๊ปและโลกศิลปะมาตั้งนานแต่ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยกล้าค่ะคุณพ
1: ่
0: ออ
1: ่างั้นวันนี้เรามาเป็นศิลปินฝึกหัดก่อนเนาะ
0: โอเคค่ะ
1: เอาแบบเบสิกเลยนี่เรามาสาดสีกันก่อน
0: สาดสี
1: วันนี้เรามาแอบสแตรกเนาะก็แค่เอาจุ่มไปในนี
0: ้โอเค
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วน้องเค้กก็อันนี้แซมเปิ้ลให้ดูนะวาดไป
0: เห็นไหม
1: คือวาดไปอย่างเงี้ยแค่เคาะเข้าไปเคาะแต่มือต้องสะบัดลองดูสิ
0: ลองดู
1: อ้าวละได้ดิ
0: ก็เคาะจุ่มแล้วก็เคาะนิดนึงนะคะ
1: ไปเลยครับ
0: สะบัดมือนะคะ
1: เออเข้าไปใกล้ๆโอ้เฮ้ยมันมานะ
0: อีกทีไหมพ่อ
4: มาถูกทาง
3: อาคารพาณิชย์2ห้องซอยรามคำแหง60ซึ่งเคยเป็นโรงพิมพ์เก่าถูกรีโนเวทเป็นคาเฟ่กึ่งแกลเลอรี่เปิดพื้นที่ให้คนทุกวัยเข้ามาปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และเรียนศิลปะกับดารารุ่นใหญ่แบบฟรีส่วนผนังรอบร้านก็กลายเป็นพื้นที่จัดแสดงงานของหนูสุรศักดิ์ไปในตัวค่ะสำหรับศิลปินวัยเลข7ที่กำลังจะมีนิทรรศการครั้งที่7ศิลปะอาจไม่ใช่เรื่องของชื่อเสียงหรือสร้างรายได้แต่คือความสุขจากการได้ทำในสิ่งที่รักและมีพื้นที่เล็กๆให้ผู้คนเข้ามาแบ่งปันความสุขนั้นร่วมกันค่ะ
1: เพราะคนที่เขาไม่เป็นหรือไม่เคยวาดรูปมาก่อนเขาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงใช่ไหมจะผิดไหมวะอย่างนี้ถูกไหมหรือมันไม่กล้าพอเราให้กำลังใจบอกเขาเริ่มเลยไม่ต้องกลัวพอเขาทำได้เขาคิดละล้านเลยฉันทำได้ฉันทำได้บอกใครก็ทำได
3: ้ผลงานการแสดงอาจไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วแต่ในโลกศิลปะตลอด5ปีที่ผ่านมาหนูสุรศักดิ์ยังมองตัวเองเป็นเพียงผู้ที่กำลังพยายามพิสูจน์ว่าอยากให้คนเห็นงานก่อนเห็นชื่อเสียงช่วงเปิดตัวนิทรรศการครั้งแรกปี2563ในช่วงโควิด-19 เขาเลือกใส่แมสเข้าไปเสนอผลงานกับแกลเลอรี่ด้วยตัวเองปิดบังความเป็นดาราดังเพื่อลุ้นว่าผลงานจะถูกเลือกเพราะงานดีจริงๆหรือไม่นับถึงวันนี้พ่อหนูได้การยอมรับจากแกลเลอรี่สายศิลปะร่วมสมัยจนได้จัดนิทรรศการต่อเนื่องแต่กลับยังไม่คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จ
1: คอลเลกเตอร์คนที่สะสมรูปภาพเนี่ยก็ยังไม่รู้จักเราเท่าไหร่ยังไม่รู้จักเราเท่าไหร่เพราะเราไม่ใช่ศิลปินที่มาสายวาดรูปเขาก็จะแล้วยิ่งรู้ว่าเราเป็นนักแสดงด้วยอ๋อคนนี้นักแสดงก็จบ
0: ค่ะแต่ว่าคุณพ่อก็มีนิทรรศการมากี่ครั้งแล้วนะคะก็เยอะอยู่นะ
1: ถ้าครั้งที่กำลังจะจัดใหม
0: ่นับเป็น
1: ครั้งที่7
0: ถือว่าเยอะนะ
1: ก็เยอะครับก็เยอะ
0: ถือว่าประสบความสำเร็จไหมสำหรับพ
1: ่
0: อ
1: ไม่เพราะว่าพ่ออยากได้ไปแสดงที่ที่มันเป็นที่ที่ที่มันเป็นเฉพาะงานอาร์ตเลยอะ
0: ก่อนหรือนี่แหละคืออีกที่นึงที่จะรองรับ
1: อันนี้ที่สุดท้ายคือแบบก่อนตายขอให้มีหอศิลป์ของตัวเองสักหน่อย
0: พิพิธภัณฑ
1: ์อะไรอย่างนั้นมิวเซียมเล็กๆอะไรนี
3: ้นี่จึงไม่ใช่ดาราที่หันมาวาดรูปตอนแก่แต่คือเด็กวาดรูปคนหนึ่งที่ชีวิตพาไปเป็นดาราพ่อ หนูเล่าว่าตอนเด็กเคยเข้าไปขอช่วยช่างเขียนคัตเอาท์หนังหน้าโรงภาพยนตร์ช่วงแรกได้แค่ช่วยร่างภาพอยู่เงียบๆแต่วันหนึ่งระหว่างที่ช่างไม่อยู่ว่าที่ศิลปินไฟแรงคนนั้นก็ตัดสินใจแอบลงสีเองแบบลับๆพอคนคุมงานกลับมาถึงกับถามว่าช่างอีกคนมาแล้วเหรอก่อนที่เด็กชายคนนั้นจะได้รับโอกาสให้วาดเพชรราชวราชด้วยตัวเองจริงๆเส้นทางศิลปะของหนูสุรศักดิ์อาจใช้เวลานานกว่าคนอื่นแต่สำหรับเขามันไม่เคยหายไปจากชีวิตเลยและต่อให้วันหนึ่งไม่มีพื้นที่ไหนเปิดให้แสดงงานอีกแล้วอย่างน้อยบ้านหลังนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ให้ศิลปะของเขาได้มีชีวิตอยู่นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่7ของหนูสุรศักดิ์ชัยอัด The Untold Feeling จัดแสดงที่ดิโอสยามพลาซ่าเปิดงาน6มิถุนายนนี้ชมได้ถึง5กรกฎาคม2569กฤตฐาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
2: งานเปิดนิทรรศการนี้อาจจะได้เห็นคนบันเทิงไปร่วมงานไม่น้อยนะคะรวมถึงลูกชายแกงส้มเดอะสตาร์ด้วยค่ะวันนี้ท่านบันเทิงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: งสืบสวนเหตุยิงครอบครัวตำรวจโยง3ผู้ต้องหาคดีความมั่นคง22ปีไฟใต้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อกว่า 3,000 คนแนวโน้มมุ่งเป้าหมายอ่อนแอกู้ภัยไทยประเมินปัจจัยเสี่ยงอันตรายอีก30เมตรถึง7ชาวลาวติดถ้ำเหลืองวิศวกรธรณีแนะเร่งหาพิกัดน้ำไหลเข้าสูบน้ำออกเติมอากาศเปิดรายงาน24พิกัดลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม2อำเภอปราจีนบุรีเป้าหมายขยายเขต EEC คนพื้นที่ค้านกระทบเกษตรอินทรีย์ผลสอบเหตุเครนถล่มทับรถไฟ4คิ้วไม่ขออนุญาตทำงานไม่มีวิศวกรคุมงานและเคลื่อนย้ายเครนผิดขั้นตอนติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
1: ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราชครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการฮาร์ททอล์กยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกกว้างของเรากันเป็นประจำเช่นเคยนะครับแล้วในวันนี้เดี๋ยวผมจะขอพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวการเดินทางของลิ่นไต้หวันครับสัตว์ป่าตัวเล็กๆที่มีผิวหนังปกคลุมด้วยเกล็ดแข็งคล้ายราวกับว่ากำลังสวมชุดเกราะอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับซึ่งลิ่นหนุ่มนะครับจะออกตามหาลิ่นตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์นะครับที่ตอนนี้ก็เหลือเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันก่อนที่จะสิ้นฤดูกาลแล้วมันเนี่ยจะต้องหาอาหารแล้วก็เสี่ยงภัยจากนักล่าในธรรมชาติมากมายด้วยแต่ความยากยิ่งกว่าครับก็คือการเสาะแสวงหาตัวเมียนี่แหละครับที่ยังไม่ได้รับการผสมพันธุ์ซึ่งก็เหลืออยู่เพียงน้อยนิดในป่าอันกว้างใหญ่นั่นเองครับส่วนในอีกด้านหนึ่งของบราซิลนะครับครอบครัวของเจ้าลิงทามารินหัวสีทองที่หิวโหยในกำลังเดินทางไกลครับเพื่อไปแสวงหาบ้านใหม่ที่ปลอดภัยแล้วก็จะมีอาหารเพียงพอให้ปักหลักอยู่ได้แต่การจะไปถึงที่แห่งนั้นได้เนี่ยก็ต้องเผชิญกับทั้งภัยอันตรายจากนักล่าที่เรียกว่ามีอยู่รอบทิศทางเลยล่ะครับซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์เหล่านี้ก็เรียกว่าไม่ได้ง่ายเอาซะเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันได้เลยในสุดยอดสารคดีชุดนี้นะครับ Big Little Journeys 9เล็กๆสู่โลกกว้างในตอน Survival อยู่รอดปลอดภัยครับ
1: All around the planet billions of animals are on the move making incredible journeysThe most amazing of these are the smallest. This series uses the latest camera technology to follow six tiny animals on the biggest adventures of their lives. As they travel through extraordinary landscapes, every little step counts.

คุณผู้ชมครับลิ้นหรือว่านิ่มที่เรารู้จักกันนั้นก็จะมีส่วนหน้าที่ยาวนะครับมีปากขนาดเล็กเป็นรูและไม่มีฟันครับกินอาหารโดยการใช้ลิ้นที่ยื่นยาวแล้วก็น้ำลายที่เหนียวเนี่ยใช้ตวัดกินแมลงตามพื้นดินครับจำพวกมดหรือว่าปลวกหรือว่าหนอนขนาดเล็กเป็นต้นโดยลิ้นนี้ก็จะมีทั้งหมด8ชนิดด้วยกันนะครับกระจายอยู่ในทวีปแอฟริกาแล้วก็เอเชียครับสำหรับประเทศไทยบ้านเรานะครับก็จะพบได้อยู่2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือเจ้าลิ้นสุนดาหรือว่าลิ้นชวารวมถึงและก็ลิ้นจีนนั่นเองครับคุณผู้ชมนะครับได้คุ้นเคยกับเจ้าลิ้นหรือว่านิ่มบ้างหรือเปล่านะครับยังไงก็เขียนเล่าเรื่องราวของคุณมาให้เราฟังกันได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาในแฟนเพจก็ได้เช่นกันนะครับใน Facebook ของเรานั่นก็คือที่ท่องโลก

0: ว้างไทย PBS กันได้เลยนะครับแล้วสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุด Big Little Journeys ครับก้าวเล็กๆสู่โลกกว้างกันต่อซึ่งจะมาในตอน Bloodlines สืบสารสายเลือดกันบ้างครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดขยะและประหยัดทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเช่นการใช้ถุงผ้าแก้วน้ำกล่องอาหารหรือขวดน้ำแบบพกพาแทนการใช้ของแบบใช้ครั้งเดียวนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าใหม่อีกด้วยนะครับ
1: กระโหลกและคอของแกสตูเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพ
2: อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น
3: สืบสวนเหตุยิงครอบครัวตำรวจโยง3ผู้ต้องหาคดีความมั่นคง22ปีไฟใต้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อกว่า 3,000 คนแนวโน้มมุ่งเป้าหมายอ่อนแอกู้ภัยไทยประเมินปัจจัยเสี่ยงอันตรายอีก30เมตรถึง7ชาวลาวติดถ้ำเหลืองวิศวกรธรณีแนะเร่งหาพิกัดน้ำไหลเข้าสูบน้ำออกเติมอากาศเปิดรายงาน24พิกัดลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม2อำเภอปราจีนบุรีเป้าหมายขยายเขต EEC คนพื้นที่ค้านกระทบเกษตรอินทรีย์ผลสอบเหตุเครนถล่มทับรถไฟ4คิ้วไม่ขออนุญาตทำงานไม่มีวิศวกรคุมงานและเคลื่อนย้ายเครนผิดขั้นตอนติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
4: Sont-ils partis?
5: On n'est pas sûr du lendemain. Tout le monde dort, mais personne ne sait s'il va se réveiller.
4: Pour les jeunes à Goma, c'est vraiment différent, en fait.
6: Bienvenue dans le show Bad Bad Blue.
7: Tous les mercredis, 21:30 sur Thai PBS.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ันไม่ใช่เหมือนนิยายหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
1: เหยื่อแรงงานกลไกการคุ้มครองภาครัฐที่ล้มเหลว
2: เงินก็บ่ได
3: ้ที่เพิ่นควรสิมารับผิดชอบ
1: สารคดี Blood Berries หมากไม้เร็วๆนี้ทางไทย PBS และ www.vipha.me

0: สวนเหตุยิงครอบครัวตำรวจโยง3ผู้ต้องหาคดีความมั่นคง22ปีไฟใต้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อกว่า 3,000 คนแนวโน้มมุ่งเป้าหมายอ่อนแอกู้ภัยไทยประเมินปัจจัยเสี่ยงอันตรายอีก30เมตรถึง7ชาวลาวติดถ้ำเหลืองวิศวกรธรณีแนะเร่งหาพิกัดน้ำไหลเข้าสูบน้ำออกเติมอากาศรายงาน24พิกัดลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม2อำเภอปราจีนบุรีเป้าหมายขยายเขต EEC คนพื้นที่ค้านกระทบเกษตรอินทรีย์ผลสอบเหตุเครนถล่มทับรถไฟ4คิ้วไม่ขออนุญาตทำงานไม่มีวิศวกรคุมงานและเคลื่อนย้ายเครนผิดขั้นตอน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศละครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: เราจะเริ่มกันที่คดีที่เกิดขึ้นที่ปัตตานีเมื่อวานนี้นะครับหลังมีกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงรถของตำรวจและภรรยาในรถเนี่ยมีเด็กนั่งมาด้วยครับเป็นเด็กชายอายุ3ขวบคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งยังเป็นทารกเพศหญิงนะครับอายุเดือนเศษเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าภรรยาเนี่ยเสียชีวิตส่วนคนอื่นๆทั้งตำรวจแล้วก็ลูกทั้งสองคนที่อยู่ในรถปลอดภัยนะครับวันนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็กนะครับ
2: สำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นตอนแรกมีการวิเคราะห์กันว่ามีมูลเหตุจูงใจมาจากเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นเพราะเจ้าหน้าที่รัฐตกเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุนะคะเพราะว่าฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐตกเป็นเป้าในการก่อเหตุความรุนแรงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะการสืบสวนเชื่อว่ามีการล็อกเป้ามาที่ดาบตำรวจนายนี้มีการติดตามมาสักพักนึงแล้วก่อนจะมาเลือกจุดก่อเหตุเลือกเป็นชุมชนในการก่อเหตุและบริเวณหน้าโรงเรียนเพราะว่าเป็นจุดที่ง่ายต่อการหลบหนีและหลีกเลี่ยงการตอบโต้ค่ะภาพวงจรปิดหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีบันทึกภาพผู้ต้องสงสัยก่อเหตุ4คนจากภาพพบว่าผู้ต้องสงสัยแต่งกายคล้ายผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์ประกบยิงรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงตำรวจภูธรอำเภอยะริงค่ะซึ่งในรถมีนางปาติมะยางโงะภรรยาซึ่งเป็นครูนั่งอยู่เบาะหลังและปาติมะอุ้มลูกสาววัยเพียง35วันและลูกชายวัย3ขวบนั่งข้างคนขับเหตุการณ์นี้ทำให้ดาบตำรวจอดุลบาดเจ็บส่วนนางปาติมะภรรยาเสียชีวิตค่ะลูกทั้งสองคนปลอดภัยจากการสำรวจพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นชุมชนหนาแน่นเส้นทางแคบและเป็นเส้นทางเดียวที่จะมุ่งหน้าไปยังโรงเรียนซึ่งจากการตรวจสอบวิถีกระสุนในรถของดาบตำรวจอดุลพบกระสุน2ชนิดคือกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรและกระสุนปืนอากาศและตรวจสอบในที่เกิดเหตุยังพบแมกกาซีนปืนที่บรรจุกระสุนอีก10นัดตกอยู่ด้วยค่ะ
1: ดาบตำรวจอดุลครับเล่าให้ฟังนะครับว่าปกติจะมารับลูกคนเดียวครับเพราะภรรยาเพิ่งจะคลอดลูกคนเล็กแต่เมื่อวานนี้ครับภรรยาขอติดรถมาด้วยจู่ๆได้ยินเสียงคล้ายกับกระจกแตกแต่ไม่ทราบนะครับว่าถูกยิงณเวลานั้นซึ่งภรรยาเนี่ยยังหันมาถามตัวเขาว่านั่นเสียงอะไรจากนั้นครับก็ได้ยินเสียงปืนดังอีกหลายนัดจึงตัดสินใจขับรถหนีเข้ามาในโรงเรียนครับซึ่งห่างจากถนนสายหลักไม่ถึง300เมตรนะครับเขาเชื่อว่าคนร้ายน่าจะดักซุ่มอยู่ในซอยครับและช่วงเกิดเหตุเป็นเวลาที่ผู้ปกครองจำนวนมากกำลังไปรับลูกๆทำให้บรรยากาศเนี่ยมันชุลมุนไม่สามารถสังเกตได้นะครับว่าใครเป็นใครอีกทั้งคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็แต่งกายคล้ายๆกันครับสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่นะครับที่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายเป็นดาบตำรวจอดุลและอาจจะมีการเฝ้าติดตามพฤติกรรมมาระยะหนึ่งแล้วครับก่อนที่จะลงมือก่อเหตุเมื่อวานนี้
3: มีความพยายามที่จะกระทําต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็ทีแรกเราเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่ทํางานในที่ว่าการอําเภอหรือที่มีความรับผิดชอบในพื้นที่อําเภอยะรังนะครับแต่ก็เกินคาดนะครับที่มีการกระทํากับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่มาจากที่อื่นเข้ามาที่มีความสัมพันธ์ที่ต้องมาทํางานมารับลูกนะฮะที่โรงเรียนแต่ผู้กระทํานะครับก็พยายามเอาช่องว่างนะครับในห้วงของวิถีชีวิตนะที่เป็นการปฏิบัติประจำวันซึ่งเวลาเลิกเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะเลื่อนให้ช้า ช้าลงหรือเร็วขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นหนทางที่ผู้ก่อความไม่สงบหรือคนที่จะกระทำหาช่องตรงนี้นะครับมากระทำนะครับ
2: พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุที่แต่งกายคล้ายผู้หญิงค่ะประเด็นนี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการหลบเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ส่วนการเลือกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กลางชุมชนเพื่อให้ง่ายต่อการหลบหนีและป้องกันการยิงตอบโต้ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบปลอกกระสุนปืนทั้งหมดตรวจสอบ DNA ของผู้ก่อเหตุโดยเฉพาะ DNA บนแมกกาซีนที่พบตกอยู่ในที่เกิดเหตุการสืบสวนยังคงให้น้ำหนักไปที่กลุ่มก่อเหตุที่เชื่อมโยงกับเหตุยิงดาบตำรวจมะยากีดียะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
1: หลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีหลายองค์กรออกมาแสดงจุดยืนครับประณามการใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะการก่อเหตุกับผู้หญิงซึ่งเป็นการพรากแม่ไปจากลูกครับพรรคประชาชาติซึ่งมีส.ส.อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับแถลงการประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ทุกรูปแบบซึ่งขัดหลักมนุษยธรรมและหลักศาสนาโดยสิ้นเชิงครับผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายครับ
2: ขณะที่พรรคประชาชนจังหวัดปัตตานีค่ะออกแถลงการระบุว่าการสูญเสียครั้งนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลขของความรุนแรงแต่คือการพรากชีวิตแม่คนหนึ่งครูคนหนึ่งและเสาหลักของครอบครัวอย่างไม่มีวันหวนกลับทั้งนี้ความรุนแรงที่กระทบต่อพลเรือนผู้หญิงเด็กและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ในทุกกรณี
1: เครือข่ายขบวนการเคลื่อนไหวนิสิตนักศึกษาปัตตานีครับบอกว่าการกระทำดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเท่านั้นแต่ยังขัดต่อหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งกำหนดให้ทุกฝ่ายต้องคุ้มครองพลเรือนผู้หญิงและเด็กการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้
2: สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทยแถลงการประณามพร้อมระบุว่าความรุนแรงไม่อาจเป็นหนทางของการแก้ไขปัญหามีแต่จะสร้างบาดแผลความหวาดกลัวและความสูญเสียค่ะ
1: เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ครับเรียกร้องให้เด็กผู้หญิงพลเรือนพื้นที่ของพลเรือนรวมถึงพื้นที่สาธารณะต้องได้รับการคุ้มครองและปลอดภัยจากความรุนแรงในทุกรูปแบบพร้อมทั้งเร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างรอบด้านครับ
2: คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีระบุว่าผู้เสียชีวิตนางฟาติมะยางโงะเป็นศิษย์เก่าที่เรียนจบจากที่นี่ในนามครอบครัวคณะวิทยาการสื่อสารขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวต่อความสูญเสียครั้งสำคัญ
1: ล่าสุดครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.นะครับออกแถลงการประณามกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ใช้ความรุนแรงพรากชีวิตมารดาไปจากลูกซึ่งเป็นเรื่องสะเทือนใจยอมรับไม่ได้ขัดหลักกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศกสม.ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบครับและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วครับ
2: 22ปีเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้หญิงรวมแล้วกว่า 3,300 คนนะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดนั้นสร้างบาดแผลครั้งใหญ่ให้กับครอบครัวยางโงะที่ต้องสูญเสียบุคคลที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะ
4: อีกแค่วันเดียวก็จะฮารีรายอฮัจญีแล้วลูกสาวที่เพิ่งคลอดลูกได้35วันในวัย35ปีจึงตั้งใจออกไปซื้อชุดรายอให้ลูกชายอีก3คนแต่ฝันร้ายก็เกิดขึ้นหัวอกคนเป็นแม่อย่างนางอาซิซะยางโงะจึงยังคงร่ำให้เมื่อย้อนคิดถึงนางปาติมะยางโงะลูกสาวครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีที่จบชีวิตเพราะคมกระสุนของผู้ก่อเหตุพร้อมดาบตำรวจอดุลฮยีสุลงตำรวจภูธรยะริ่งสามีบาดเจ็บส่วนลูกสาวที่แม่อุ้มบนตักปลอดภัยเช่นเดียวกับลูกชายอีกหนึ่งคนที่นั่งเบาะข้างคนขับใกล้พ่อที่รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์พี่ชายของครูปาติมะเล่าว่าน้องสาวเป็นเด็กที่น่ารัก เชื่อฟังพี่ชายและครอบครัวมาตลอดและอยากได้ลูกสาวมากแต่เพียงแค่35วันที่ได้อุ้มและให้หนมลูกเธอก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับ
5: เคยคิดเลย
6: ครับครับก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับครอบครัวเรา
5: แล้วทีนี้หลานๆอีก 2-3 คนจะทำยังไงคะตอนนี้จาก
6: อะไรฮะ
5: หลานๆอีก 2-3 คนแม่อยากจะให้ทางรัฐมาช่วยดูแลยังไงบ้างคะ
6: ก็ไม่รู้คือก็สงสารหลานอ่ะ35วันคิดดูนะเด็กมันไล่แม่ก็คิดดูนะคนเรา
4: ปืนเด็กเล่นและซองขนมภายในรถที่เปื้อนเลือดยังคงสร้างความสะเทือนใจอย่างมากเพราะแม้การจากไปของครูปฏิเมาะจะไม่ใช่ความสูญเสียแม่พิมพ์คนแรกจากสถานการณ์ความไม่สงบแต่การก่อเหตุขณะที่มีทั้งเด็กและผู้หญิงในรถก็สะท้อนภาพจำที่เลวร้าย
7: ตรงข้ามกับฝั่ง
8: คือเขามาทำงานที่นี่นี่ก่อนที่เขาจะแต่งงานนี่ครับน่าจะ10ปีได้
7: ไอ้จริงๆครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนลายองด้วยใช
8: ่
7: ไหมคะ
8: ใช่ใช่ที่จริงที่ผมสะเทือนใจก็คือ เขาลาคลอดอยู่แล้วก็ช่วงนี้ช่วงที่เขาลาคลอดอยู่นะแล้วก็คือวันนั้นเขาก็มาเป็นครั้งแรกที่มาโรงเรียนด้วยเขามากับสามีเขาจะมารับลูกพอเป็นแบบนี้ไปเขามารับลูกแล้วก็มันเกิดเหตุกลางทาง
4: ลมหายใจสุดท้ายของครูภายในรั้วของโรงเรียนที่เธอรักยังคงตอกย้ำให้เห็นว่าความรุนแรงยังไม่เคยมอดดับโดยเฉพาะกับเป้าหมายออนแอร์ซึ่งจากข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้พบว่าตั้งแต่วันที่4มกราคมปี2547ผ่านมา22ปีมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบกว่า 22,000 คนโดยร้อยละ 14.67 หรือประมาณ 3,300 คนเป็นผู้หญิงการกลับมาตกเป็นเป้าหมายอีกครั้งทำให้หลายฝ่ายส่งเสียงไปยังคู่ขัดแย้งที่ไม่ควรเอาลมหายใจของผู้หญิงและเด็กมาเดิมพันในความรุนแรงนี
9: ้ถือเป็นเป้าหมายออนแอร์มากครับที่ไม่มีสิ่งใดที่จะไปทำร้ายหรือว่าไปทำให้เหตุการณ์มันลุกโชนมากขึ้นแต่เรามีอุดมการณ์อย่างเดียวคือการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดกับผู้เรียนแล้วก็พัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำไปสู่การสร้างความสงบสุขอย่างแท้จริงในพื้นที่นี้ครับ
7: หลังจากนี้ไปเราจะมีการ
4: ความเศร้าโศกนี้ยังปรากฏในแววตาของเด็กและครูในโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิวันนี้พวกเขามารวมตัวละหมาดฮัยัตให้ครูที่จากไปและแม้ว่าวันนี้โรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติแต่พรุ่งนี้จะปิดเรียน1วันเพื่อให้เด็กๆและครูได้เตรียมตัวสำหรับการเฉลิมฉลองฮารีรายอฮัจญีแต่สำหรับครอบครัวยางุโดยเฉพาะลูกๆทั้ง4คนในวัย8ขวบ7ขวบ5ขวบและลูกสาวคนสุดท้องที่เพิ่งคลอดฮารีรายอนี้ไม่มีแม่ของพวกเขาอีกแล้วติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
1: ผมเชื่อว่าช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายคนที่ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยอาจจะเห็นคลิปที่กำลังเป็นไวรัลครับที่มีอินฟลูบอกว่าประกาศขายของราคาแพงสุดท้ายมีคนทำท่าทำทีเหมือนอยากจะซื้อแต่สุดท้ายเป็นมิจฉาชีพวิธีการเนี่ยน่าสนใจครับแรกเริ่มเดิมทีเวลาเขาโพสต์ขายมิจฉาชีพทำทีว่าจะมาซื้อก่อนคุยรายละเอียดสอบถามราคากันแล้วสุดท้ายอ้างว่าเดี๋ยวส่งคนมารับของปรากฏไม่มีคนมารับบอกให้คนขายไปส่งพัสดุแต่จังหวะสำคัญมันอยู่ที่ตอนส่งพัสดุเนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมจะมีเทคนิคในการถ่วงเวลาให้เราเนี่ยไม่ส่งของอ่ะให้เราอยู่ห่างจากของที่เราไปส่งที่บริษัทรับส่งพัสดุนะครับหลังจากนั้นมีไรเดอร์อีกคนมาเอาพัสดุไปแต่ของที่ผมพูดถึงเนี่ยตอนหลังปรากฏว่ามีหลายคนโดนแบบเดียวกันสินค้าเป็นของสะสมเป็นแบรนด์เนมเป็นนาฬิกามีตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านแล้วรูปแบบของคนอื่นๆที่โดนเนี่ยลักษณะเดียวกันหมดครับ
10: ก็มีกระเป๋าไรเดอร์
11: เออมีกระเป๋าไ
10: รเดอร์อ๋อแล้วก็มีกระเป๋าไรเดอร์
11: เออมีกระเป๋า
1: นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกภาพขณะที่ไรเดอร์คนหนึ่งมารับพัสดุครับในกล่องพัสดุนั้นเป็นนาฬิกายี่ห้อหนึ่งนะครับมูลค่ามากกว่า 800,000 บาทแล้วก็ยังมีหลักฐานครับเป็นแชทการสนทนาระหว่างผู้เสียหายกับมิจฉาชีพนะครับผู้เสียหายคนนี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังครับบอกว่าเขาประกาศขายนาฬิกาผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งติดต่อเข้ามาสอบถามครับเหมือนเป็นคนที่อยากจะซื้อจริงๆถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าสภาพตัวเรือนกล่องใบรับประกันแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมีความน่าเชื่อถือมากครับต่อมาเนี่ยคนที่ติดต่อเข้ามาซื้ออ้างว่าอยู่ต่างจังหวัดครับไม่สะดวกเข้ามารับของเองขอให้ส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนครับเขายืนยันหนักแน่นว่าจะโอนเงินมาทันทีนะครับแต่เมื่อผู้เสียหายนำสินค้าเข้าระบบแล้วก็ส่งเลข tracking ให้กับปลายทางปรากฏว่าจังหวะนั้นครับเขาถูกทวงเวลาแล้วก็อ้างว่าหมายถึงคนที่ติดต่อจะซื้อเนี่ยเขาอ้างว่ากำลังโอนเงินจากนั้นปรากฏว่ามีบุคคลอื่นครับเข้าไปรับพัสดุออกจากสาขาขนส่งแห่งนั้นโดยอ้างว่าเจ้าของสินค้าต้องการยกเลิกการส่งครับ
10: ตอนนี้ผู้เสียหายทั้งหมดรวมๆกันเนี่ยน่าจะสักประมาณ60ท่านครับแล้วก็โดนรูปแบบเดียวกันหมดไลน์ที่ใช้ในการมาติดต่อซื้อของเนี่ยก็เป็นไลน์เดียวกันหมดรูปโปรไฟล์เดียวกันครับแล้วก็ชื่อเดียวกันตอนนี้มูลค่ารวมก็ผมว่าน่าจะต้องมีเกิน100ล้านครับ
2: อีกกรณีค่ะเกิดขึ้นกับผู้ค้าขายแท่งโลหะเงินน้ำหนัก2กิโลกรัมมูลค่ากว่า 160,000 บาทนะคะผู้ก่อเหตุขอเปิดวิดีโอคอลระหว่างแพ็คสินค้าพร้อมขอภาพใบเสร็จและข้อมูลพัสดุจากนั้นอ้างว่าระบบธนาคารมีปัญหาค่ะก่อนจะส่งผู้ร่วมขบวนการเนี่ยไปขอรับสินค้าคืนจากบริษัทขนส่งทำให้สูญเสียทรัพย์สินมูลค่ากว่าแสนบาทค่ะ
11: ลักษณะการพูดคุยปกติจะเน้นการโทรไลน์แล้วจะไม่เปิดหน้าให้เราเห็น
1: ผู้เสียหายเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตอนนี้มีผู้เสียหายในกรณีที่ถูกหลอกซื้อนาฬิกาหรูมากกว่า60คนทั่วประเทศครับมูลค่าความเสียหายรวมกันไม่ต่ำกว่าหลักร้อยล้านบาทนะครับขณะที่ยังมีผู้เสียหายอื่นๆเช่นผู้เสียหายจากการซื้อขายโลหะมีค่าและทรัพย์สินราคาแพงอีกจำนวนมากนะครับแล้วก็ยังพบว่าผู้ก่อเหตุมักจะใช้ไรเดอร์เป็นเครื่องมือครับจ้างไรเดอร์ผ่านแอปพลิเคชันก่อนที่จะเปลี่ยนงานให้ไปรับพัสดุแทนบุคคลอื่นโดยใช้เพียงภาพบัตรประชาชนหรือข้อมูลพัสดุเป็นหลักฐานทำให้ไรเดอร์หลายคนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีโดยไม่รู้ตัวครับ
2: ตอนนี้มีทางการจีนประสานขอความช่วยเหลือเข้ามาให้ทางการไทยช่วยเหลือชาวจีน4คนที่ขาดการติดต่อไปนะคะหลังแจ้งกับครอบครัวว่าเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็เข้ามาหาทางทำธุรกิจหาช่องทางทำงานในประเทศไทยแต่สุดท้ายตรวจสอบไปแล้วไปพบว่าเป็นจีนหลอกจีนค่ะกลุ่มคนจีนกลุ่มนี้ถูกชาวจีนด้วยการหลอกให้ไปทำงาน call center ในเมียนมาตอนนี้ตำรวจเร่งสอบสวนคนจีนที่ช่วยเหลือกลับมาได้ค่ะ
12: ว่าไปถึงไง
13: เรียกเขาบอกพี่กัดไป
12: เขาบอกพี่กัดว่าไปส่งที่นี่ที่นี่เลย
13: เขาบอกแล้ว
12: จับจีจับจีไปที่โรงแรมนี
13: ้ไปส่งที่โรงแรมเหรอครับ
12: ให้ไปส่งที่โรงแรมคือทุกอย่างน่ะโรงแรมอ่ะเขาเปิดไว้ให้แล้ว
13: พี่คนชื่อโรงแรมชื่อโรงแรม
12: โรงแรมจำไม่ได้นะรู้แต่ว่าไปถูกบอกถูกมันจะบอกเลยคนจีนอ่ะมันจะบอกในแปลในแอปของมันเลยเพราะมันคุยกันในแอปมันคุยกันในแอปตั้งแต่ขึ้นรถเลยนะมันคุยกันชงเชงชงเชงแล้วไม่มีคนไทยประสานงานมาตรงผมเลยนะ
2: การสอบสวนคนขับแท็กซี่ที่ไปรับชาวจีน4คนจากสนามบินสุวรรณภูมิไปส่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแกะรอยเพื่อติดตามหาตัวชาวจีนนะคะหลังจากไทยได้รับการประสานผ่านทางการทูตให้ช่วยติดตามหาตัวชาวจีนทั้งหมด4คนขาดการติดต่อกับครอบครัวมานานกว่า4วันโดยก่อนจะแจ้งกับครอบครัว

0: อกว่าจะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาหาช่องทางทำธุรกิจในไทยจากนั้นก็เดินทางมาไทยนะคะจากการสืบสวนของตำรวจพบว่าทั้ง4คนเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมจากนั้นค่ะนั่งแท็กซี่ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ที่ย่านลาดกระบังก่อนที่จะมีรถ2คันมารับแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าไปที่จังหวัดตากนะคะในพื้นที่ภาคเหนือค่ะพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์บอกว่าหลังพบข้อมูลชัดเจนว่าคนจีนทั้ง4คนน่าจะถูกพาข้ามแดนไปก็มีการประสานงานระดับประเทศค่ะทั้งจีนไทยและก็เมียนมารวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อกดดันในการส่งตัวคืนซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือให้ข้อมูลบอกว่าเขาถูกพาไปที่อาคารแห่งหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นที่ตั้งของเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ระหว่างนั้นถูกสอนให้ไปหลอกคนไต้หวันแต่ยังไม่ทันได้เริ่มงานค่ะก็ถูกช่วยเหลือกลับมาได้ก่อนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตรงข้ามอำเภอพบพระอันนั้นคือบ้านวาเล่ใหม่ซึ่งเคยมีชาวต่างชาติหลบหนีจากเครือข่ายสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์เข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะแล้วบอกว่าที่นั่นพบว่ามีอาคารหลายหลังที่มีชาวต่างชาติทำงานอยู่กว่า 1,000 คนค่ะ
1: ผมตอนนี้ผมทราบเพียงแต่ว่ามีคนทำงานอยู่ในที่นั่นประมาณ 1,000 กว่าคนนะครับข้ามไปทางบริเวณตรงข้ามอำเภอพบพระอยู่ในเมืองแต่เรายังไม่ทราบว่าเป็นคนชาติอะไรบ้างแต่ผมเข้าใจว่าเนื่องจากว่าเขาเองก็อยู่ในระยะเวลาไม่นานก็อาจจะมีรายละเอียดไม่มากนะครับ
2: พลตำรวจเอกทัชชัยครับบอกว่าในทางคดีต้องการให้จีนเป็นผู้ตั้งเรื่องนะครับเพราะขบวนการนั้นเกิดขึ้นที่จีนครับไกด์ซึ่งทำหน้าที่ในการชักชวนและขบวนการที่เกิดขึ้นในฝั่งเมียนมาก็ดำเนินการโดยชาวจีนการออกหมายจับและการสอบปากคำผู้เสียหายเป็นภาษาจีนอาจจะสะดวกกว่าครับส่วนไทยเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือนะครับในการกวาดล้างเครือข่ายหลอกลวงคนจีนครับและไม่ต้องการให้ใช้ไทยเป็นทางผ่านอีกต่อไปครับ
1: เกี่ยวข้องอะไรแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยเพียงแต่ว่าเราเป็นสถานที่เป็นที่นิยมของคนชาติต่างที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยทำให้เวลาติดต่อให้มาที่ประเทศไทยทำได้ง่ายแต่ครับเพราะนั้นเราจะไม่เคยเห็นเลยว่าติดต่อให้ไปทำที่ประเทศพม่าเลยก็มันจะไม่มีหรือแม้ตั้งติดต่อให้ทำงานที่ประเทศกัมพูชาเพราะว่าสถานที่ไม่ได้เป็นสถานที่ยอดนิยมในการท่องเที่ยวของคนต่างชาติต่างๆนะครับ
0: สำหรับชาวจีนทั้ง4คนค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดแยกและคุ้มครองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติหรือ NRM นะคะส่วนการขยายผลกลุ่มคนไทยที่อาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเบื้องต้นพบว่ามีคนไทยเกี่ยวข้อง3คนก็คือคนที่ทำหน้าที่เรียกรถรับส่งประสานงานแล้วก็คนพาข้ามแดนก็เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์และกักขังหน่วงเหนี่ยวค่ะ
2: เรื่องนี้ถึงเวลาต้องเอาจริงนะครับเรื่องของจุดตัดทางรถไฟเครื่องไม้เครื่องมือความพร้อมของบุคลากรครับวันนี้รัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยขีดเส้นนะครับ 1-2 ปีนี้เรื่องไม้กั้นต้องเปลี่ยนครับอาจจะเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติแบบ 100% หรืออาจจะต้องใช้เทคโนโลยีที่มันเหมาะสมเข้ามาใช้นะครับปัจจุบันยอมรับว่าอานัสัญญาณผมเข้าใจว่าหมายถึงสัญญาณไฟเสียงเตือนต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเรามีระบบที่เป็นสมัยใหม่แล้วครับแต่ระบบไม้กั้นยังเป็นแมนนวลว่าง่ายๆระบบมือฮะตรงนี้แหละที่จะต้องแก้ไขนะครับส่วนความคืบหน้าในการรับร่างของผู้เสียชีวิตครับร่างสุดท้ายคนที่8นะครับวันนี้มีญาติจากจังหวัดนนทบุรีมารับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วครับญาตินายเสริมลาภปิ่นทองผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์นะครับวันนี้เข้ามาติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีนางนันทวรรณนักรบเป็นญาติฝ่ายแม่ของนายเสริมลาภครับบอกว่าติดตามข่าวอุบัติเหตุอยู่ตลอดไม่คิดว่าจะเป็นญาติของตัวเองนะครับส่วนนายเสริมลาภเนี่ยเคยเลี้ยงตั้งแต่เด็กแต่ช่วงหลังครับแยกย้ายกันไปมีชีวิตติดต่อกันบ้างส่วนการมารับศพเพราะต้องการนำร่างของน้องไปประกอบพิธีทางศาสนาครับ
3: พี่ไม่รู้เลยอ่ะพี่ยังนั่งเล่นอยู่ที่บ้านอยู่เลยอ่ะแล้วก็ฟังข่าวก็คงไม่มีญาติเราหรอกเน
4: า
3: ะ
4: แล้วเราทราบข่าวได้ยังไงว่าแบบ
3: ก็มีทางต้องโทรไปหาติดต่อโทรไปเพื่อนเอติดต่อพี่นันไปแล้วก็ทางบริษัทติดต่อไปอะค่ะ

0: ค่ะมาเลยค่ะมาตั้งแต่วันพฤหัสเลยค่ะ
1: หลายคนรอคอยกันยากเดี๋ยวอะไรนี่
0: นานค่ะนานค่ะ
1: ตัวเราแสดงว่าก็ไม่ได้เอกใจประมาณ
0: ใช่ไม่ได้เอกใจเลยว่าน้องเสียไม่รู้ด้วย
2: ส่วนที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันค่ะตำรวจเรียกเจ้าหน้าที่การรถไฟมาสอบปากคำเพิ่มในฐานะพยานเช่นสารวัตรงานเดินรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตินายสถานีและพนักงานกั้นถนนนายสถานีมักกะสันซึ่งเป็นหัวหน้าของนายอุเทนจอมคิรีพนักงานกั้นถนนอโศกเพชรบุรีจุดเกิดเหตุนะคะเขาให้ปากคำก็พูดถึงขั้นตอนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ละค่ะนอกจากนี้ยังมีพนักงานเดินรถ4และ6ฝ่ายบริการสินค้าเขาให้การเกี่ยวกับน้ำหนักสินค้าที่มากับขบวนรถด้วยสำหรับการแก้ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางตัดผ่านรถไฟและความคืบหน้าการจัดการพนักงานที่เข้าข่ายกระทำความผิดนะคะมีความเห็นมาจากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าทางกรมการขนส่งทางรางได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานขับรถไฟในข้อหาขับรถโดยประมาทรวมถึงให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่จอดรถคร่อมรางรถไฟด้วยข้อหาประมาทและกระทำการฝ่าฝืนกฎจราจรแล้วค่ะ
3: นอกจากนี้ครับนายสิริพงษ์เนี่ยพูดถึงการแก้ปัญหาทางลักข้ามในหลายพื้นที่นะครับตอนนี้เตรียมนำเทคโนโลยีมาติดตั้งไม้กั้นรางอัตโนมัติตั้งใจจะเอาไม้กั้นรางอัตโนมัติมาใช้แทนคนครับโดยให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางจัดทำแผนเพื่อทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการต่อครับโดยใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเอามาดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดตัดต่างๆนะครับทั้งการทำสัญญาณไฟสัญญาณเสียงในการแจ้งเตือนโดยจะเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
4: นะครับส่วนในอนาคตอีกระยะปี2ปีเนี่ยก็มันจำเป็นละที่จะต้องใช้อาจจะต้องใช้ไม้กั้นอัตโนมัติช่วยเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพราะตอนนี้ระบบอนุสัญญาเนี่ยมันเป็นระบบที่ได้มาตรฐานแต่ระบบไม้กั้นเนี่ยเป็นระบบสแตนด์อะโลนก็คืออนุสัญญาเนี่ยต่อกันได้ใช่มีเสียงบอกมีอะไรบอกใช่แต่ไม้กั้นเนี่ยยังต้องใช้วิธีแมนนวลคือเอาคนมาดูอยู่นะครับนี่อาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมของการขับขี่ด้วยนะครับระบบออโตเมติกเนี่ยมันจึงยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็จะพยายามทำให้มันปลอดภัยที่สุดเอาเทคโนโลยีมาใช้ลด human error หรือความผิดพลาดของมนุษย์ให้มากที่สุดครับ
3: ฝั่งตำรวจครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับสั่งให้ทุกพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟจัดทำแผนเผชิญเหตุกำหนดแนวทางในการป้องกันครับเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคตครับ
2: เหตุการณ์ผ่านมากว่า4เดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมอุบัติเหตุกรณีเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มลงมาทับขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งผ่านในอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมน่าจะยังจำเหตุการณ์นี้ได้แล้วในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันก็เกิดเหตุการณ์เครนปูนถล่มอีกจุดนึงนะคะอันนั้นเป็นโครงการมอเตอร์เวย์ M82 ที่ถนนพระราม2ค่ะวันนี้ผลสอบออกมาแล้วนะคะผลสอบระบุว่าระบบความปลอดภัยล้มเหลวผู้รับจ้างไม่ทำตามขั้นตอนวิศวกรคุมงานก็ไม่เข้มงวดทำให้มีทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะคะแม้ว่าผลสอบจะออกมาชัดแบบนี้แต่ว่าทั้งกรมทางหลวงและการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันยังไม่ยกเลิกสัญญาหรือว่าขึ้นแบ็คลิสต์บริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือ ITD นะคะโดยบอกว่าตอนนี้โครงการการก่อสร้างมันเดินหน้าไปมากแล้วถ้าจะมาบอกเลิกสัญญาอันนั้นอาจจะเสียหายมากกว่าค่ะวันนี้กระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์เครนและคานปูนถล่มทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วง4คิ้วและโครงการมอเตอร์เวย์ M82 ค่ะโดยนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่ากรณีคานปูนและเครนถล่มที่ถนนพระราม2นะคะเมื่อวันที่15มกราคมมีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ2คนผลสอบระบุว่าเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์รองรับเครนผิดแบบมีการใช้แผ่นเหล็กหรือว่าชิมบล็อกซ้อนกันสูงเกินมาตรฐานค่ะประกอบกับการติดตั้งระบบล็อกเครนก็ผิดจากแบบวิศวกรรมทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนเหล็กขยายตัวและเกิดแรงดันสะสมจนโครงสร้างเสียสมดุลแล้วก็พังถล่มลงมาผลสอบยังพบอีกด้วยค่ะว่าเครนที่ถูกใช้ นำมาจากไซต์งานอื่นแล้วก็ดัดแปลงเพื่อเร่งงานขณะที่ใบรับรองความปลอดภัยหรือที่เรียกว่าปจ.1ก็หมดอายุมานานกว่า2เดือนแต่ก็ยังถูกนำมาใช้งานต่อความผิดรอบด้าน
3: ครับ
2: อธิบดีกรมทางหลวงชี้แจงค่ะว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการเอาผิด3ด้านด้วยกันก็คือคดีอาญาความผิดทางวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบเชิงนิติวิศวกรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
5: เตรียมที่จะขอข้อมูลหลักฐานต่างๆจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรมทางหลวงนะครับเพื่อเอาไปประกอบในการพิจารณาในเรื่องของการเอาผิดนะครับในเรื่องของคดีอาญานะครับในฝั่งขององค์กรวิชาชีพนะครับอย่างเช่นสภาวิศวกรเนี่ยนะครับก็ได้มีการประสานมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รอผลตรวจสอบผลการตรวจสอบยืนยันอันนี้นะครับซึ่งต้องเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ตรวจสอบได้ด้วยนะครับเพื่อไปดำเนินการในเรื่องของวิชาชีพนะครับเรื่องของใบประกอบวิชาชีพต่างๆทางผู้ที่มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นส่วนของทางผู้รับจ้างเองก็ดีหรือว่าทางทีมควบคุมงานที่เป็นบุคลากรของกรมทางหลวงก็ดีนะครับ
3: มีกรณีหนึ่งครับกรณีเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟที่อำเภอสีคิ้วโคราชเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิตถึง31คนครับบาดเจ็บ71คนรถไฟเสียหาย3ขบวนนะครับตอนนั้นต้องปิดเส้นทางเดินรถนานถึง10วันด้วยกันครับความผิดพลาดบกพร่องที่เจอก็คือผู้รับจ้างไม่มีการขออนุญาตทำงานหรือเวิร์กเพอร์มิทครับไม่มีการปิดเส้นทางเดินรถระหว่างปฏิบัติงานไม่มีการตรวจสอบเครื่องจักรให้ครบถ้วนและไม่มีวิศวกรควบคุมความปลอดภัยอยู่หน้างานจริงทำให้มีการเคลื่อนย้ายเครนผิดขั้นตอนนะครับจนโครงสร้างรับน้ำหนักพังถล่มลงมาทับขบวนรถไฟครับขณะเดียวกันแม้ผลสอบจะพบความผิดของผู้รับจ้างชัดเจนรักษาการผู้ว่าการรถไฟบอกว่าโครงการมีความคืบหน้ากว่า 99% จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบครับขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมความเสียหายนะครับและรอความเห็นจากอัยการสูงสุดประกอบการพิจารณาด้านกฎหมายครับ
6: สร้างอยู่ประมาณ 99% นะครับสแปนการก่อสร้างก็เหลืออีกไม่มากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นประเด็นที่การรถไฟเองก็ได้รับความเสียหายมากนะครับก็จำเป็นที่ต้องดำเนินการตามกระบวนการตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอความเห็นของทางอัยการสูงสุดมาประกอบการพิจารณาครับ
3: ส่วนการขึ้นแบล็คลิสต์บริษัทที่ก่อเหตุซ้ำซากขณะนี้กระทรวงยังไม่สามารถใช้สมุดพกผู้รับเหมาเพื่อตัดสิทธิ์บริษัทได้ทันทีครับเพราะต้องรอหลักเกณฑ์กลางจากกรมบัญชีกลางนะครับและตอนนี้บริษัทผู้รับเหมาที่เกิดเหตุยังมีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลงานภาครัฐได้ครับถ้ายังไม่ถูกตัดสิทธิ์ตามระเบียบของกรมบัญชีกลางครับ
2: ส่วนที่จุดเกิดเหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟโดยสารที่บ้านถนนคดตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะผู้รับเหมาได้หยุดดำเนินการก่อสร้างค่ะหลังจากพนักงานสอบสวนสั่งอายัดทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทเพื่อนำไปตรวจสอบก็มีเพียงเครื่องจักรกลที่ถูกย้ายไปทำงานต่อที่จุดก่อสร้างช่วงตำบลโคกรวดถึงตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะระหว่างรอศาลตัดสินคดีซึ่งถ้าคดีถึงที่สิ้นสุดทางบริษัทก็จะประชุมร่วมกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อวางมาตรการยกระดับป้องกันความปลอดภัยและวางแผนร่วมกันอีกครั้งก่อนจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อนะคะด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาบอกถึงความคืบหน้าเรื่องการดำเนินคดีบอกว่าแม้จะผ่านมานานกว่า4เดือนแต่ว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสีคิ้วยังอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะและยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อระบุให้แน่ชัดว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ชิ้นใดที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เพื่อนำมาประกอบในสำนวนคดีในการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปค่ะ
7: เนื่องจากว่าเรารอผลการตรวจพิสูจน์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับที่เกิดเหตุนะครับว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ชิ้นไหนที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องนำมาประกอบกับข้อมูลอื่นที่มีอยู่นะครับเพื่อจะชี้ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ
3: ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเครนตกทับรถไฟนะครับอย่างนางดีวงจันทร์อายุ62ปีครับเป็นแม่ของนางสาวชนัญญาต วงจันทร์อายุ31ปีเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตครับบอกว่าได้รับทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่การรถไฟ

0: แถลงแล้วไม่ติดใจนะครับแต่อยากเรียกร้องให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตมากกว่านี้หลังมอบเงินรวมกันมากกว่า1,700,000 บาทครับซึ่งถือว่าน้อยไปถ้าเทียบกับการสูญเสียเสาหลักของครอบครัวครับ
1: เข้าสู่วันที่7แล้วค่ะสำหรับปฏิบัติการช่วยเหลือคนงานชาวลาว7คนที่คาดว่าติดค้างอยู่ภายในถ้ำเหมืองที่ประเทศลาวนะคะตอนนี้ยังไม่เจอทั้ง7คนทีมกู้ภัยหน้างานทำงานแข่งกับเวลาและทำงานร่วมกับนักธรณีวิทยาค่ะเพื่อนำผลสำรวจมาวิเคราะห์ในแผนที่แล้วก็ใช้ข้อมูลทางวิชาการเข้ามาร่วมด้วยนะคะที่หน้างานตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำแล้วก็เติมอากาศเข้าไปขณะที่วิศวกรธรณีให้คำแนะนำบอกว่าให้ทีมหน้างานหรือว่าทีมบนเขาเนี่ยค่ะไปค้นหาจุดที่น้ำมุดลอดเข้ามาท่วมในถ้ำแล้วก็หาทางบล็อกทางน้ำส่วนหนึ่งก็ต้องไปเร่งหาโพรงหรือว่าปล่องของถ้ำให้เจอนะคะความยากของเคสนี้ก็คือภายในถ้ำมันคับแคบพื้นที่มีจำกัดเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปข้างในเข้าไปแล้วลักษณะเข้าไปแล้วก็ต้องวนออกมาเป็นทางวันเวย์ค่ะให้คุณผู้ชมฟังเสียงในคลิปไปพร้อมกันเลยนะคะว่ามันยากอึดอัดแล้วก็กดดันขนาดไหนอากาศก็น้อยทีมค้นหาบอกว่าภายในถ้ำเหมืองแคบมากแล้วคุณผู้ชมดูภาพนะคะคือทีมค้นหาเขาบอกว่าไม่สามารถคลานเข่าได้ต้องนอนคว่ำหน้าแล้วก็คลานต่ำค่อยๆคืบเข้าไปอย่างเดียวแล้วบางจุดถึงจะเป็นจุดที่ดำน้ำจุดที่ดำน้ำลึกลงไปถึงจะใช้สกูบ้าภายในทั้งแคบและมืดอากาศก็น้อยต้องตั้งสติไม่ให้เกิดอาการตระหนกหรือว่าแพนิคนะคะพอไปถึงจุดที่แคบมากก็ต้องใช้วิธีเอาขาเข้าไปก่อนแล้วก็เอาเท้าเนี่ยค่ะค่อยๆถีบทรายถีบหินจนดันตัวลอดมุดเข้าไปในโพรงเล็กๆได้แต่ว่ากู้ภัยไทยบอกว่าเข้าไปได้ไม่ไกลค่ะเพราะว่าข้างในอากาศไม่พอประเมินแล้วมีความเสี่ยงอันตรายกับเจ้าหน้าที่ด้วยสุดท้ายเมื่อวานต้องถอนทีมออกมาประเมินกันใหม่ตอนที่เจ้าหน้าที่ออกมานะคะเนี่ยค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำถ้ำชาวฟินแลนด์นายมิโก้พาซีและนายณเศรษฐ์ปาลสิงห์หรือว่าครูเบนส์ค่ะเป็น2ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำถ้ำออกมาจากการสำรวจถ้ำข้างในที่มีทั้งน้ำทั้งดินโคลนพอออกมาแล้วมิโก้บอกว่าข้างในยอมรับอันตรายเข้าไปได้นิดเดียวต้องตัดสินใจถอนออกมาค่ะ
0: วันนี้ทีมค้นหากู้ภัยทำอะไรไปบ้างครับวันนี้ทั้งทีมเนี่ยเขาลำเลียงท่อสายยางสูบน้ำเข้าไปในถ้ำนะครับแล้วก็วางเชือกไกด์ไลน์ขยายระยะในการค้นหาครับทางการลาวครับเอาไดโว่แล้วก็เครื่องสูบน้ำเข้ามาสนับสนุนแล้วก็เคลียร์หินเปิดทางเข้าถ้ำเพื่อให้การลำเลียงอุปกรณ์และกำลังพลนั้นสะดวกขึ้นครับยังมีทีมกู้ภัยและทีมดำน้ำส่วนหน้านะครับที่ประสานข้อมูลกับนักธรณีวิทยาในไทยครับเพื่อวิเคราะห์แผนที่และประเมินความเสี่ยงนะครับนายเก่งกาดบ้งกาวงครับนายกสมาคมเมตตาธรรมในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยในลาวนะครับบอกว่าหน้างานตอนนี้แบ่งเป็น2ส่วนสำคัญครับนั่นก็คือการเติมอากาศเข้าไปข้างในให้ทีมกู้ภัยเนี่ยทำงานได้อย่างปลอดภัยนะครับอีกด้านนึงครับคือการเร่งสูบน้ำออกมาจากถ้ำครับ
2: ความสำคัญของมันอยู่ในตอนนี้ก็คือเรื่องของภารกิจแก้ไขคอนฟลายสเปซนะครับเพิ่มอากาศให้โฟขึ้นในพื้นที่ด้านในโถงถ้ำนะครับแล้วก็เร่งเพิ่มอัตราการสูบน้ำให้มากขึ้นที่สุดเพื่อการเข้าถึงที่หมายให้ไวขึ้นในพื้นที่ที่แคบนะครับทีมปฏิบัติการกู้ภัยส่วนหน้าของพวกเราเนี่ยยังถือว่าทำงานได้ดีอยู่นะครับได้อย่างคล่องตัวนะครับอุปสรรคคือระยะทางที่ไกลคานต่ำหมอบต่ำนะครับแล้วก็ได้มุดน้ำอยู่เป็นบางช่วงแต่สำหรับจุดที่ใหญ่ที่สุดที่จำเป็นต้องใช้สกูบ้าเป็นลักษณะเทปไดฟ์นะครับการดำน้ำในถ้ำเนี่ยก็ต้องใช้ส่วนนี้อยู่ประมาณ30เมตรนะครับ30เมตรความลึกของน้ำก็ไม่เกิน2เมตรมีอยู่แค่นั้นนะฮะมันยากตรงที่การเข้าถึงเพราะว่าช่องทางมันแคบคำว่าแคบในที่นี้คือชนไหลเลยนะฮะประมาณแบบเหมือนเราในหลอดนะครับ แล้วก็

0: เป็นแนวช่องลอดนะครับมันลง45องศาไปเรื่อยๆนะครับความอันตรายมีแน่นอนครับในพื้นที่ถ้ำนะครับอันตรายจากสภาพของอากาศที่มีอยู่อย่างผมไม่อยากจะใช้คำว่าอย่างจำกัดแต่ยังถือว่าไม่ดีพอนะครับไอ้ท่ออากาศเนี่ยมันเป็นท่อที่ใหญ่มากเกินไปมันต้องลดขนาดเพราะตัวท่อที่รอมาเนี่ยมันพอดีช่องเลยนะครับจะเป็นอุปสรรคการเคลื่อนที่เข้าออกนะครับแล้วเส้นทางเนี่ยมันเป็นลักษณะวันเวย์ถ้าเข้าก็ต้องเข้าพร้อมกันแล้วทั้งออกก็ต้องออกพร้อมกันเพราะว่าจุดกลับตัวมีไม่กี่จุด
1: ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการค้นหาสัญญาณชีพของผู้ประสบภัยทั้ง7คนที่คาดว่าติดอยู่ในถ้ำนะคะดิฉันคุยกับคุณเก่งกาจหรือว่าอาจารย์ติงลี่เมื่อสักครู่นี้ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยในลาวและคุยกับวิศวกรธรณีนักธรณีวิทยานะคะซึ่งทุกคนทำงานร่วมกันแล้วทุกคนนักดำน้ำถ้ำด้วยล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์จากเคสถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็เอาบทเรียนเอาประสบการณ์ตอนนั้นนะคะมาใช้ตอนนี้ทีมสำรวจของไทยลองเข้าไปสำรวจภายในถ้ำแล้วนะคะทีมสำรวจเขาบอกความคืบหน้าแบบนี้ค่ะสมมุติว่านี่เป็นแผนผังถ้ำนะคะไล่มาจากบริเวณปากถ้ำนะคะทีมสำรวจเขาบอกว่าเขาลองทั้งคลานทั้งคืบทั้งเดินทั้งดำน้ำมุดเข้ามาเนี่ยจากปากถ้ำเข้ามาได้แล้วประมาณ280เมตรด้วยกันจากปากถ้ำและเขาบอกว่าเขาผ่านจุดที่แคบที่สุดบางช่วงเนี่ยนะคะมีความกว้างเพียง50เซนติเมตรเท่านั้นถือว่าแคบมากต้องทั้งมุดเข้าไปแบบภาพตอนต้นที่เราชมกันนะคะตอนนี้สำรวจเข้ามาในจุดที่ลักษณะเป็นโถงแล้วก็มีน้ำท่วมได้มีโอกาสสำรวจแล้วก็ลองดำน้ำดูแล้วสำรวจดูว่าถ้าจะเข้ายังไงถ้าจะขนถังอากาศเข้าไปเอาเข้าไปยังไงแล้วถ้าจะเอาคนออกมาจะเอาออกมายังไงลองสำรวจดูแล้วนะคะซึ่งพอเขาเข้าไปแน่นอนค่ะภายในมันยากมันแคบอากาศก็น้อยแต่เขาบอกว่าเหลืออีกประมาณ11เมตรเท่านั้นจะถึงจุดที่คาดว่าทั้ง7คนนี้เนี่ยค่ะหลบอยู่ข้างในถ้ำนะคะวิศวกรธรณีให้คำอธิบายหลังจากที่ทำงานร่วมกับทีมหน้าถ้ำแล้วก็ทีมบนเขานะคะวิศวกรธรณีเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแล้วเขาก็ใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยในการวิเคราะห์จากแผนที่ตัดขวางนี่เป็นภาพแผนที่ตัดขวางนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลจากทีมสำรวจหน้าถ้ำทีมบนเขาใช้วิธีการวิดีโอคอลคุยไลน์ปรึกษาหารือดูจากภาพถ่ายดูจากภาพจากวิดีโอเนี่ยค่ะเขาพบว่าพอใช้เครื่องมือเข้าไปดูแล้วเนี่ยได้ข้อมูลที่น่าสนใจ2จุดด้วยกันนะคะนักธรณีวิทยาเขาบอกว่าจุดที่อยู่ตรงถ้ำนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยคือจุดที่เป็นถ้ำเหมืองนะคะแล้วเขาก็ได้พิกัดที่เป็นบริเวณปากทางเข้าถ้ำมาแล้วเขาบอกว่าใกล้กับปากถ้ำเนี่ยลักษณะมันน่าจะมีโพรงหรือว่าปล่องอยู่ทั้งหมดประมาณ5จุดด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นภาพแคบมาให้เห็นชัดเจนนะคะสมมุติว่าใกล้ปากถ้ำเนี่ยมันจะมีปล่องหรือว่าโพรงอากาศเนี่ยประมาณ5จุดด้วยกันนะคะเป็นจุดสีฟ้าๆที่เราลองพล็อตเอาไว้ให้ดูเนี่ยนะคะทีนี้เขาให้ทีมบนเขาเนี่ยไปสำรวจต่อค่ะว่าอันนี้เป็นโพรงแบบไหนเป็นโพรงที่เกิดจากการถล่มลงมาของก้อนหินอันนี้เนี่ยไม่แนะนำให้โรยตัวลงไปสำรวจเพราะว่ามันเสี่ยงจะพังถล่มลงมาแต่ถ้าดูแล้วมันเป็นโพรงที่เกิดจากการกัดเซาะตามกาลเวลาก็ดูจะมีความแข็งแรงมากกว่าถ้าเป็นแบบนี้มีโอกาสจะหย่อนอาหารหย่อนน้ำหย่อนไฟและอุปกรณ์สื่อสารลงไปหาคนในถ้ำได้แล้วก็ตรวจสอบพิกัดว่าโพรงข้างบนถ้ำกับด้านล่างเนี่ยมันสามารถทะลุถึงกันได้หรือไม่นะคะอีกอย่างหนึ่งที่เขาไปเจอคือเขาดูจากแผนที่แล้วเนี่ยค่ะเขาไปเจอจุดที่คาดว่ามันน่าจะมีจุดที่น้ำมุดเข้าไปในถ้ำได้นะคะสมมุติตรงนี้คือจุดที่เป็นถ้ำเขาคาดว่าจุดที่น้ำน่าจะเข้าไปในถ้ำเนี่ยอยู่ทางขวาของแผนที่แล้วก็น่าจะอยู่สูงกว่าปากถ้ำแปลว่าถ้าเกิดว่าน้ำอยู่สูงกว่าปากถ้ำมันก็จะไหลลงไปในถ้ำเรื่อยๆทีนี้เขาให้ทีมบนเขาทีมหน้างานเนี่ยไปสำรวจต่อว่าตรงตามแผนที่นี้ไหมจุดที่น้ำยังมุดเข้าไปในถ้ำอยู่ตรงไหนไปหาทางบล็อกเป็นน้ำฝนน้ำลำห้วยหรือว่าน้ำผิวดินเพื่อหาทางแล้วก็ทำทางเบี่ยงน้ำเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยไหลย้อนกลับเข้าไปในถ้ำนะคะแล้วก็บอกว่าเคสนี้มันมีทั้งความเหมือนและความต่างจากเคสถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะตัวถ้ำบางส่วนไม่ได้เกิดจากธรรมชาติลักษณะเป็นการขุดมือแล้วก็พบว่าชั้นหินมันค่อนข้างเปราะบางเพราะฉะนั้นการทำงานของกู้ภัยจึงมีความเสี่ยงค่ะ
2: ผนังท่านด้านบนนะคะมีความบางกว่าถ้ำหลวงเยอะก็มีสิทธิ์เสี่ยงถล่ม

0: อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันถ้ามันเป็นชั้นหินพวกนี้แล้วค่ะมันทางไปมันจะน้อยมันจะเป็นหินตันน้ำจะระบายลงยากเพราะฉะนั้นก็จะไหลวนกันอยู่ข้างในถ้ำแล้วก็ออกไปทางแม่น้ำด้านบนนะคะด้านเหนือซึ่งตัวโอกาสที่น้ำพวกนี้ค่ะจะท่วมหลังจากที่ฝนถล่มลงมาอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะก็มีความเสี่ยงกับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนกันค่ะ
1: วิศวกรธรณีบอกว่าปัญหาส่วนแรกที่ต้องจัดการคือเรื่องน้ำนะคะก็สอดคล้องกับทีมหน้างานที่บอกว่าความสามารถในการสูบน้ำออกจากถ้ำก็ยังไม่มากพอถ้าเทียบกับน้ำที่เติมเข้าไปภายในถ้ำนะคะที่น่าห่วงก็คือโอกาสมีที่จะฝนตกหนักอีกค่ะ
0: ถ้ำหลวงเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าหลักแบบเป็น10กิโลเมตรเลยจากปากถ้ำไปถึงท้ายถ้ำและก็มีระบบการระบายน้ำที่มากกว่าถ้ำที่เหมืองที่ลาวเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการบล็อกน้ำเข้าได้หลายทิศทางแล้วก็ระบายน้ำออกได้หลายทิศทางแต่ถ้ำเนี้ยค่ะมันเป็นถ้ำใหม่เนาะเราไม่มีการสำรวจไม่มีการทำแผนที่อย่างถ้ำหลวงก็จะมีคนเดินบ้างเป็นถ้ำเปิดที่ให้คนเข้าไปท่องเที่ยวได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีข้อมูลมากกว่าแต่ถ้ำที่ลาวค่ะแทบจะไม่ค่อยมีข้อมูลเลย
1: สำหรับแผนต่อไปค่ะที่คุยกับหัวหน้าชุดก็คืออาจารย์ติงลี่คุณเก่งกาดเนี่ยตอนนี้เขาเคาะแผนต่อไปกันออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวทีมกู้ภัยหน้างานจะเขียนแผนที่ออกมาเป็นแบบ 3Dแล้วทีมสำรวจโพรงหรือว่าปล่องตอนนี้ก็วางแผนเรื่องการโรยตัวลงไปสำรวจภายในโพรงแล้วนะคะเพื่อวัดระยะแล้วก็หาพิกัดชัดๆที่ผู้ประสบภัยติดค้างอยู่ข้างในรวมไปถึงหาจุดที่คาดว่าน้ำมุดเข้าให้เจอแล้วก็หาทางที่จะปล้องน้ำออกด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ปฏิบัติการทั้งหมดมันราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยที่สุดค่ะ
2: หลังจากช่วยคนติดถ้ำแล้วครับมาช่วยคนไทยที่กำลังติดหล่มกับภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะครับผมกำลังพูดถึงเงินกู้400,000 ล้านครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเป็นปัญหาของรัฐบาลที่ต้องไปแจงในแง่ของกฎหมายครับวันนี้ครม.เคาะคำชี้แจง20หน้าที่จะไปชี้แจงกับศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้เงิน400,000 ล้านที่กู้มาครับมีการวิเคราะห์นะครับจากสภาพัฒน์ว่าเงินที่ใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยกระตุ้น GDP ได้ 0.4% ครับแม้จะยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับแต่นายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับเปิดเผยถึงการคาดการว่าร่างพ.ร.บ.โอนงบปี69จะมีเงินประมาณ 20,000 ล้านนะครับซึ่งลดลงจากการประมาณการที่คาดการไว้ครับแต่ก็เชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนการเบิกจ่ายงบให้คล่องขึ้นได้ส่วนการส่งคำชี้แจงและเอกสารประกอบเรื่องการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญนะครับครม.จะเห็นชอบและจัดส่งภายในวันนี้ครับตามกำหนด7วันหลังมอบหมายให้นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกเป็นผู้รวบรวมร่วมกับ5หน่วยงานนะครับสอดคล้องกับเลขาธิการสภาพัฒน์ครับที่ยอมรับว่าได้ร่วมพิจารณาสรุปคำชี้แจงไปแล้วแต่ก็ดำเนินการคู่ขนานกับการพิจารณากันกรองโครงการที่ส่วนราชการเสนอขอใช้จากเงินกู้ก้อนนี้เพื่อแสดงความเชื่อมั่นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสและแผนกระตุ้นจะทำให้กระตุ้น GDP เพิ่มขึ้น 0.4% ครับ
3: อย่างที่ผมเรียนว่าช่วงถัดไปเนี่ยค่าครองชีพมันจะสูงขึ้นเพราะเงินเฟ้อมันกำลังจะขึ้นนะครับมันขึ้นมาแล้วตอนเดือนเมษานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ที่ออกไปเนี่ยเป็นตัวที่จะไปช่วยเรื่องของการลดค่าครองชีพพี่น้องประชาชนผลของการไปช่วยพยุงเศรษฐกิจก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะที่จะช่วยขึ้นมาก็ตอนแรกที่ก็อย่างที่แถลงข่าวไปนะครับที่คำนวณไว้ก็น่าจะช่วยได้ประมาณสัก 0.4% ของ GDPแล้วเราคิดว่าปีนี้ก็คงออกประมาณ200,000 ล้านนะประมาณ107,000 ถึง 200,000ที่เงินของทางพรก.ที่จะออกมาฮะก็จะได้ประมาณสัก 0.4%
1: ดังณัจจารีอนันตสินเลขาธิการครม.ให้สัมภาษณ์ระบุถึง5หน่วยงานที่ร่วมจัดทำคำชี้แจงกับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีกระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงบประมาณและกระทรวงพลังงานค่ะมีรายงานว่าได้เสนอต่อครม.และนายกรัฐมนตรีก่อนส่งสารรัฐธรรมนูญตามกำหนดภายในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วตามกำหนด7วันค่ะ

0: คำชี้แจงกับเอกสารประกอบการพิจารณานะครับมีทั้งหมด20หน้าครับในรายละเอียดเนี่ยเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจและตัวเลขงบประมาณนะครับพร้อมกับการตอบคำถาม3ข้อที่ศาลรัฐธรรมนูญถามมาครับเอกสารทั้งชุดผ่านนายปกรณ์ตรวจสอบแล้วครับหลังจากนั้นส่งทางออนไลน์ให้กับนายกซึ่งตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับให้นายกตรวจพิจารณาเห็นชอบแล้วก่อนที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับจะนำไปแจ้งครม.รับทราบและเห็นชอบเพื่อจัดส่งศาลรัฐธรรมนูญนะครับหลังจากนี้ถ้าต้องเรียกบุคคลไปชี้แจงก็จะเป็นตัวแทน5หน่วยงานที่จะไปร่วมชี้แจงครับเรื่องเหมือนจะไม่จบง่ายๆนะครับวาทกรรมระบอบสีน้ำเงินมรดกรัฐประหารครับที่เป็นคำพูดเป็นวาทกรรมของหัวหน้าเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนะครับที่พูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินกับสวที่เขาเรียกว่าเป็นสวสายสีน้ำเงินครับซึ่งรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาบอกว่าพูดแบบนี้นี่มันกลเม็ดทางการเมืองหวังผลหรือเปล่า
1: เมื่อวานนี้สวก็ออกมาเรียกร้องให้คุณณัฐวุฒิเนี่ยณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะออกมาขอโทษวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่มีความเคลื่อนไหวสำคัญเพราะว่าที่วุฒิสภาคณะกรรมาการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ออกโรงเตือนอีกรอบนึงนะคะเรียกร้องให้นายณัฐพงษ์พรรคประชาชนและรองศาสตราจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะคะแสดงความรับผิดชอบค่ะและบอกว่าต้องไม่นำสถาบันเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา112ค่ะนายภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนอธิบายความหมายระบอบสีน้ำเงินตามที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนได้สื่อสารผ่านการโพสต์ใน Facebook นะคะบอกว่าหมายถึงกลุ่มการเมืองที่ใช้ช่องว่างของรัฐธรรมนูญปี60เปิดช่องให้กระบวนการเลือกสว.หัวกันได้และเป็นผลทำให้กลุ่มการเมืองสามารถเข้ามาแทรกแซงและคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาหากกลุ่มการเมืองควบคุมการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระทั้งหมดและนำไปสู่การผูกขาดอำนาจครอบคลุมทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและองค์กรอิสระสุดท้ายอาจจะขัดขวางไม่ให้เกิดกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ถ้าเห็นชอบก็อาจดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเพื่อผูกขาดการคัดเลือกผู้ร่างและกำหนดเนื้อหาได้ค่ะขณะที่คณะกรรมาการพิทักษ์สถาบันวุฒิสภาพร้อมคณะกรรมาการกิจการศาลร่วมแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับโพสต์ข้อความของพรรคประชาชนกรณีพาดพิงคณะองคมนตรีรวมถึงการโพสต์ข้อความของรองศาสตราจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลที่เสนอยกเลิกคณะองคมนตรีรวมถึงโพสต์ของหัวหน้าเท้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิที่กล่าวหาระบอบสีน้ำเงินกินรวบทางการเมืองพร้อมอธิบายบอกว่าตามรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งองคมนตรีและเป็นโบราณราชประเพณีในการถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในโครงการช่วยเหลือประชาชนพร้อมชี้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นอันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา112ค่ะโดยมีเจตนาใช้วาทกรรมตีวัวกระทบคราดสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทคณะองคมนตรีรวมถึงมีเจตนาพยายามทำให้สถาบันสั่นคลอนในสายตาประชาชนจึงเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบไม่นำสถาบันมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหวังยุยงปลุกปั่นและสร้างความเข้าใจผิดทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการเอาผิดเพื่อปกป้องคุ้มครองสถาบันค่ะ
2: เป็นการตีบัวกระทบคาดหรือไม่ว่าต้องการสื่อถึงใครวินยูชนย่อมเข้าใจได้โดยรู้ดีว่าวาทกรรมตรงๆนั้นอาจกระทบกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่เป็นความพยายามทางวาทกรรมที่จะทำให้สถาบันสั่นคลอนในสายตาประชาชนต้องการให้บ้านเมืองปั่นป่วน
3: ครับผมคิดว่าระบอบสีน้ำเงินที่เราพยายามจะสื่อสารเนี่ยมันคือการพูดถึงกลุ่มการเมืองนึงที่พยายามจะฉวยโอกาสจากรัฐธรรมนูญ60นะครับที่เปิดช่องให้รัฐบาลและองค์กรอิสระเนี่ยสามารถหัวกันได้โดยการใช้สมาชิกวุฒิสภาเป็นเครื่องมือนะครับถ้าเราดู2องค์ประกอบที่สำคัญของรัฐมนตรี60ที่เรามีความเห็นแย้งหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดนะครับอย่างแรกเนี่ยรัฐมนตรี60ไปเปิดช่องให้กระบวนการในการเลือกสว.เนี่ยไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแต่เป็นการเลือกกันเองนะครับที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการหัวและทำให้หากมีกลุ่มการเมืองนึงเนี่ยสามารถเข้ามาแทรกแซงได้เนี่ยก็จะทำให้กลุ่มการเมืองนั้นเนี่ยไม่ว่าสีอะไรก็ตามเนี่ยกลุ่มเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้

0: ขณะที่พลตำรวจโทยุทธนาไทยพักดีประธานคณะกรรมการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันครับแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับข้อความของรองศาสตราจารย์ปิยบุตรนะครับกรณีที่เสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีหลังปรากฏภาพ9องคมนตรีประชุมร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติครับเพราะเห็นว่าเป็นการขัดกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขณะที่3รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการแกนนำภูมิใจไทยมองว่าวาทกรรมระบอบสีน้ำเงินเป็นเรื่องปกติทางการเมืองครับที่ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ทั้งนี้เห็นว่าถ้าฝ่ายค้านไม่ทำหน้าที่จะไม่มีผลงานไปบอกกับประชาชนนะครับแล้วก็บอกให้สื่อที่ถามเนี่ยไปถามหัวหน้าพรรคประชาชนคำว่าเอเย่นของระบอบสีน้ำเงินหมายความว่าอะไรให้ไปถามหัวหน้าพรรคประชาชนขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับมองว่าการแสดงความเห็นของนายณัฐพงษ์นั้นเป็นแค่กลเม็ดทางการเมืองนะครับเพื่อนำมาเป็นกลไกในการต่อสู้ทางความคิดขณะเดียวกันก็เชื่อว่าการกล่าวหาของพรรคประชาชนเกี่ยวกับระบบสีน้ำเงินจะไม่ทำให้พรรคภูมิใจไทยเสียหายครับเพราะพรรคภูมิใจไทยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับ
1: ผมไม่ได้คิดว่ามีประเด็นอะไรนะครับก็เป็นประเด็นปกติที่เขาก็พูดอย่างนี้ปกติอยู่แล้วนะครับคือผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นกิมมิคทางการเมืองของเขาอะนะครับเพราะว่าเวลาที่มันก็ปกติอยู่แล้วฝ่ายค้านเขาก็ต้องค้านแล้วเขาก็ต้องหากิมมิคอะไรมาเป็นอะไรกลไกในการต่อสู้ทำความคิดนะครับก็เรื่องธรรมดาครับ
2: นายภราดรปริศนานันทกุลค่ะอีกหนึ่งแกนนำพรรคภูมิใจไทยบอกว่าการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งล้วนเป็นเอเย่นของประชาชนที่ตัดสินใจเลือกเข้ามาจึงไม่ทราบว่าระบอบสีน้ำเงินตามที่หัวหน้าพรรคประชาชนพูดหมายถึงอะไรก่อนจะย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์และก็ถูกเรียกว่าพรรคสีน้ำเงินค่ะ
0: หลังจากรัฐบาลนะครับส่งสัญญาณรับหลักการขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ให้ครอบคลุมไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีครับวันนี้ครับ EEC Watch แล้วก็ Land Watch ไทยนะครับเปิดข้อมูลอีกด้านครับพบว่าจริงๆแล้วปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีก็แทบจะเป็นเหมือนหลังบ้านของ EEC อยู่แล้วครับโดยเฉพาะการเผชิญกับปัญหาหนักอย่างการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมครับ
3: เราขอคัดค้านการเสนอปราจีนเป็นพื้นที่ EC และขอย้ำว่าผู้เสนอคือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดปราจีนพัฒนาได้โดยไม่ต้องชัดเข้า EC
4: ปราจีนบุรี
3: ไม่เอา
0: เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งแถลงจุดยืนนะครับคัดค้านการขยายพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC ครับที่จะขยายครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเหตุผลว่ายังไม่เคยเห็นรายงานการศึกษาผลกระทบตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาครับคณะกรรมการ EEC กลับมีมติเห็นชอบรับหลักการเรื่องนี้วันนี้ครับเครือข่าย EEC Watchและ Land Watch ไทยยังเปิดผลการศึกษาปราจีนบุรีเมืองหลังบ้าน EEC นะครับซึ่งใช้เวลาเก็บข้อมูลมานานกว่า2ปีครับเพื่อสะท้อนผลกระทบจากที่ผ่านมาปราจีนบุรีต้องแบกรับกากอุตสาหกรรมล้นระบบจาก3จังหวัด EEC นะครับหนึ่งในคณะผู้วิจัยครับบอกว่าปัจจุบันปราจีนบุรีมีใบอนุญาตโรงงานมากกว่า930ใบนะครับส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน2อำเภอก็คือกบิลบุรีและศรีมหาโพธิ์เฉพาะ2อำเภอนี้มีใบอนุญาตรวมกันถึง750ใบและในจำนวนนี้ครับมี91โรงงานเป็นโรงงานจำพวกจัดการของเสียลำดับที่101 105และ106ที่ออกใบอนุญาตช่วงปี2559ถึงปี2567ครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับคำสั่งคสช.ที่4/2559เรื่องการยกเว้นผังเมืองให้มีการตั้งโรงงานรีไซเคิลครับ
2: จากงานศึกษาค่ะยังพบว่าตั้งแต่ปี2560มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมในหลายพื้นที่นะคะอย่างที่อำเภอกบิลบุรีพบจุดลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม8จุดส่วนที่อำเภอศรีมหาโพธิ์พบ16จุดค่ะข้อมูลนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันปราจีนบุรีตอนนี้กลายเป็นพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรมจากเขต EEC และอาจจะรุนแรงมากขึ้นนะคะ

0: ถูกประกาศให้เป็นเขต EEC ด้วยค่ะ
1: EEC ไม่ใช่ของพิเศษพอยัดไปแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นไม่ใช่ EEC มันก็คือเป็นกฎหมายอีกตัวนึงถ้ากฎหมายตัวอื่นไม่ทำงานสุดท้ายมันก็จะเหมือนกับ EEC ที่อยู่กับไอ้สิ่งโสโครกเนี่ยอย่าลืมนะ EEC ก็มีแบบปาจีนอยู่ในจังหวัดตัวเองเพียงแต่ว่าตอนนี้พยายามจะโยกย้ายไปที่ปาจีนบุรีให้มากที่สุดผมรู้ว่าหลายโรงงานเนี่ยตอนนี้ก็น้ำเสียของ EEC อ่ะไปทิ้งอยู่ที่ปาจีนเพราะไอ้โรงงานน้ำเสียใน EEC ที่มันแพงมันปิดแล้วมันก็ไปสร้างเป็นนิคมขาย 5,000 ไร่ 6,000 ไร่ 10,000 ไร่คุ้มกว่า
2: ขณะที่ผู้วิจัยอีกคนครับตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าหลังคำสั่งคสช.ที่4/2559เฉพาะอำเภอศรีมหาโพธิ์มีใบอนุญาตโรงงานประเภทรีไซเคิลเพิ่มขึ้นถึง25โรงงานครับพบว่า13โรงงานตั้งอยู่ในผังเมืองเกษตรกรรมและ3โรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ปัจจุบันแม้จะมีการยกเลิกคำสั่งนี้ไปแล้วครับแต่ถ้าปราจีนบุรีถูกกำหนดเป็นพื้นที่ EEC อาจจะทำให้ปัญหานี้กลับมาครับ
3: ที่มันน่าเป็นห่วงก็คือว่าถ้ามันมีการขยายพื้นที่ EEC มายังปราจีนบุรีเนี่ยพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนสีนะคะซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่3จังหวัดของ EEC นะคะโดยเฉพาะเช่นฉะเชิงเทราซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุดเมื่อเทียบกับอีก2จังหวัดและเนี่ยมันมีบางพื้นที่ที่มันมีการไปซื้อที่ดินนะคะเพื่อที่จะตั้งนิคมเนี่ยก็เข้าไปในช่องทางของพรบ. EEC ที่จะไปเสนอเปลี่ยนจากสีเขียวเนี่ยไปเป็นสีม่วงก็คือเป็นเขตอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ไปยกเว้นกฎหมายผังเมืองซึ่งปกติเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่จะต้องรับฟังความเห็นแล้วก็ถ้าประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยในการเปลี่ยนสีเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์นะคะไม่เห็นด้วยแต่พอขยายปาจีนถ้าขยายมาเนี่ยพรบ. EEC มันก็จะมีผลบังคับใช้กับจังหวัดปาจีนนะคะมาแน่ๆมันก็จะนำไปสู่การยกเว้นของการดำเนินการตามกฎหมายผังเมืองปกตินะคะ
2: งานศึกษานี้ครับยังมีข้อเสนอนะครับว่าจากฐานทรัพยากรของจังหวัดปราจีนบุรีที่ถูกระบุว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำและเมืองสมุนไพรเหมาะสมกับการพัฒนาเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยทางอาหารมากกว่าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมครับ
0: ณวันนี้เราจำเป็นต้องฟังเสียงของคนปราจีนบุรีค่ะเพราะว่าปราจีนบุรีกำลังจะเป็นพื้นที่ล่าสุดของการขยายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะหลังจากที่มีมติออกมาจากทางคณะกรรมการนโยบาย EEC ท่ามกลางเสียงคัดค้านข้อห่วงใยจากทั้งประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อสักครู่นี้ห่วงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปราจีนบุรีนะคะเช่นเดียวกันกับคนสวนค่ะที่ทำเกษตรอินทรีย์พวกเขากำลังเป็นห่วงว่าผลผลิตอาหารส่วนใหญ่อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของระบบอาหารปลอดภัยหรือไม่ติดตามจากรายงานของคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์ค่ะ
4: หยุดจ้างปาจีน
5: ถ้าเป็น EEC มาเนี่ยนึกไม่ออกสภาพการจะเป็น
6: เราคิดแล้วว่าเราไม่ขายที่ไม่ขายให้เขาเข้ามาใกล้เราก
7: ฎหมาย EEC กลายเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ให้กลุ่มธุรกิจสีเทา
8: สมีอลามเรืองชาวสวนอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเก็บผักสดจากแปลงส่งไปยังโรงพยาบาลร้านสหกรณ์และร้านสินค้าออร์แกนิกในกรุงเทพมหานครสำหรับเกษตรกรที่นี่ผักไม่ใช่แค่สินค้าเกษตรแต่คืออาหารปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยเด็กและผู้สูงอายุรอบบ้านของรัศมีเนื้อที่กว่า2ไร่แต่ละแปลงปลูกพืชแบบผสมผสานเกือบ30ชนิดเก็บผลผลิตส่งขายเกือบทุกวันแม้จะเป็นแปลงเล็กๆแต่สร้างรายได้เสริมเดือนละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
5: ถ้าร้านส่งสหกรณ์นี่เราจะอาทิตย์ละ2วันแต่ถ้าเป็นร้านถ้าเป็นแบบมีหลากหลายนะคะโรงพยาบาลอภัยภูเบศรวมครัวค่ะรวมๆแล้วก็คือตอนนี้แม่เจ็บก็จะได้แค่5,000กว่าบาท 4,500 แต่คือช่วงที่เราสบายดีก็จะได้หมื่นกว่าบาทค่ะ
8: มูลไก่ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเกษตรกรจะใช้แทนสารเคมีเพราะเกษตรอินทรีย์ไม่ได้เน้นแค่ผลผลิตปลอดภัยแต่ยังดูแลดินและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน หลังเก็บเกี่ยวผักทุกชนิดถูกล้างทำความสะอาด

0: บรรจุใส่ถุงและปิดผนึกทุกถุงติดสติ๊กเกอร์ระบุรหัสผักอินทรีย์ชื่อผู้ปลูกและจดบันทึกเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ถือเป็นมาตรฐานสำคัญก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค
1: เมื่อผักอินทรีย์ถูกส่งไปเป็นอาหารให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ะคำถามสำคัญคือหากอุตสาหกรรมยังขยายตัวเข้ามาที่ปราจีนบุรีต่อเนื่องพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารเหล่านี้จะอยู่ต่อไปได้อย่างไร
0: ผักอินทรีย์จากกลุ่มสหกรณ์ถูกส่งมายังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเพื่อจำหน่ายผ่านร้านสหกรณ์และนำไปประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลใช้ระบบรับซื้อล่วงหน้าประกันราคาและทำสัญญารับซื้อผลผลิตช่วยสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า700ครัวเรือนทั่วประเทศและกว่า20ครอบครัวอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีเพราะมีระบบสุ่มตรวจมาตรฐานเพื่อป้องกันสารปนเปื้อน
2: เกษตรกรถึงแม้เขาได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยก็เราก็ตรวจพบตัวโลหะหนักหรือว่าตัวยาฆ่าแมลงในปริมาณที่เกินกว่าเกณฑ์ตรงนี้เราก็ไม่รับเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราก็พยายามทำความเข้าใจกับเกษตรกร
3: รับใช้ได้เลยนะคร
0: ับ ข้อมูลจาก EEC Watch และ Land Watch ไทยระบุว่าการใช้คำสั่งคสช.ที่4/2559ที่ยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองรวมถูกมองว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เพิ่มความกังวลด้านมลพิษ
4: มีซีเข้ามาก็จะมีมลพิษเนาะมีมลพิษที่ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมมีควันพิษที่ลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วฝนตกลงมาก็จะมีสารพิษสารเคมีเป็นฝนกรดฝนอะไรก็แล้วแต่มีแน่นอน
0: ดินและน้ำคือหัวใจของเกษตรอินทรีย์แต่เมื่อโรงงานเริ่มขยับเข้ามาสิ่งที่เกษตรกรต้องเฝ้าระวังอาจไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่แต่หมายถึงอนาคตของอาหารปลอดภัยบนพื้นดินแห่งนี้สุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
5: พฤหัสนี้นะครับสำหรับการเปิดรับสมัครคนที่จะชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับตอนนี้ก็ทยอยเปิดตัวกันมาเรื่อยๆครับผลโพลก็สำรวจกันมาเรื่อยๆเช่นกันนะครับวันนี้น็อตแบงคอกโพลครับของมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพครับเผยผลสำรวจ5อันดับแรกของผู้ท้าชิงผู้ว่ากทมนะครับปรากฏว่าส่วนใหญ่คนเนี่ยเขาเทใจให้กับคนที่ลงนามในฐานะผู้สมัครอิสระครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับนำทีมผู้บริหารพรรคเปิดตัวนายอนุชาบูรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมครับภายใต้แคมเปญเมืองฟ้าอมรแอนด์มอร์มุ่งเน้นแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแบบบูรณาการจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสู่การเป็นองค์กรที่เชื่อมโยงทุกมิติของเมืองเข้าด้วยกันครับผ่าน5นโยบายหลักนะครับก็คือเดินทางสะดวกเมืองสะอาดใช้ชีวิตสบายมีรายได้มากขึ้นและตรวจสอบได้หมดโดยจะนำแพลตฟอร์มส่องรัฐมาประยุกต์ใช้กับกทมครับเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชนได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนนะครับนายอนุชาเชื่อว่าคนกรุงเทพจะไม่ได้พิจารณาจากผลโพลเท่านั้นแต่จะดูที่ความตั้งใจของผู้สมัครและนโยบายด้วยครับ
6: เรื่องของโพลเนี่ยมันก็เป็นในส่วนของถ้าเราดูต่างโพลก็ต่างผลลัพธ์นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะดูว่าการสำรวจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของส่วนหนึ่งที่นำมาประกอบในการพิจารณาแต่ผมเชื่อมั่นครับว่าคนกรุงเทพเนี่ยคงไม่ได้ดูเฉพาะโพอย่างเดียวเขาคงดูในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ในเรื่องของผู้สมัครด้วยว่ามีนโยบายอะไรที่นำเสนอ
1: นอร์ทแบงคอกโพของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพค่ะสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่21-23พฤษภาคมกว่า 2,000 ตัวอย่างนะคะทั้งรูปแบบออนไลน์และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลใน4หัวข้อด้วยกันนะคะเมื่อถามว่าคนที่คนกรุงเทพสนับสนุนให้เป็นผู้ว่ากทม.มากที่สุด5อันดับแรกเปิดชื่อมาคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะ 69% ค่ะทิ้งห่างอันดับ2ก็คือดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะได้ 8.1% อ อันดับ3เป็นของคุณมลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะ 4.6%

0: ค่ะส่วนเรื่องความชื่นชอบพรรคหรือกลุ่มใด 40.8% ตอบว่าชอบผู้สมัครอิสระส่วนอันดับ2กับ3เนี่ยเบียดกันมานะคะเยอะห่างกันแค่ 0.9% ก็คือพรรคเพื่อไทยได้ 14.5% ส่วนพรรคประชาชนได้ 13.6% ค่ะ
1: เบียดจริงๆนะไม่ถึง 1% นะฮะท่านผู้ชมครับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ว่ากทมครับปรากฏว่าผลสำรวจนี้บอกว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ให้ความเป็นผู้นำน่าเชื่อถือมาเป็นอันดับหนึ่งครับ 24.5% นะครับซึ่งให้มากกว่าเหตุผลด้านผลงานที่ผ่านมาและประสบการณ์ด้านบริหารและการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาครับส่วนปัญหาที่คนกรุงอยากจะให้เร่งแก้ไขด่วนที่สุด 16.5% นะครับก็คือต้องการให้แก้ด้านการจราจรรถติด 13.4% เรื่องน้ำท่วมการระบายน้ำและ 11.5% ก็คือปัญหาค่าครองชีพครับก่อนจะถึงวันรับสมัครครับ28พฤษภาคมนะครับวันพรุ่งนี้27พฤษภาคมพรรคเศรษฐกิจครับจะเปิดตัวคนท้าชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมครับพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชอันนี้จะลงชิงในตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับพร้อมกับการเปิดตัวทีมสกส่งเยอะฮะ49เขตด้วยกันครับ
0: มาดูเรื่องการเรียนของเด็กๆกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคงจะสังเกตเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะใน TikTok เนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเด็กนักเรียนวัยมัธยมเด็กโตหน่อยเขาส่งงานครูเป็นคลิปผ่านทาง TikTok คุณเคยเห็นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการแสดงการรำใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะคะ
1: รำนี่เคยเห็น
0: แต่อันนั้นเป็นเด็กโตทีนี้ล่าสุดมันกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพูดถึงแนวคิดเรื่องของการใช้ TikTok มาเป็นสื่อการเรียนการสอนนะคะโดยจะทำคลิปสั้น2นาทีหวังจะลดภาระงานครูแล้วก็เป็นการส่งเสริมเรื่องการใช้เทคโนโลยีแต่แนวคิดนี้มันจะสวนทางกับเทรนด์ของโลกหรือไม่เพราะว่ามันมีงานวิจัยยืนยันว่าโซเชียลมีเดียมีผลต่อการตัดแต่งสมองของเด็กไทยในระยะยาวติดตามเรื่องนี้กับคุณบุตรศิรินยิ่งเกียรติกุลค่ะ
2: เราจะคุยกับแพลตฟอร์มต่างๆในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการเข้าอย่างเช่นการยืนยันเรื่องอายุ
3: กลายเป็นเรื่องร้อนจริงๆนะคะเพราะว่าในวันนี้รัฐมนตรีศึกษาธิการเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะว่าเห็นตรงกันกับหลายฝ่ายเวลานี้เด็กไทยใช้เวลาอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือนานเกินไปจริงๆต้องมีมาตรการทั้งการปกป้องเด็กเล็กและการทำให้เด็กโตสามารถเข้าถึงการใช้ดิจิทัลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยนะคะนี่ถือเป็นวาระใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องทำงานร่วมกับหลายฝ่ายเลยค่ะ
2: เป็นเรื่องที่กระทรวงก็มีความกังวลเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงจะได้มีนโยบายที่จะเอาศูนย์ปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยทำงานควบคู่กับศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นะครับพิทักษ์สิทธิ์นักเรียนแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องนี้ให้มีความสอดคล้องกันแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญคือเราจะคุยกับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับในเรื่องของการให้ความปลอดภัยในเรื่องของการเข้าอย่างเช่นการยืนยันเรื่องอายุว่าอายุเท่าไรเนี่ยควรจะเข้าดูได้ในเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรนะครับ
3: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการดำเนินการหลังจากนี้นะคะโดยภายใน2สัปดาห์ค่ะจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องของสกรีนไทม์ตามช่วงวัยโดยอ้างอิงข้อมูลทางการแพทย์และงานวิชาการภายใน3เดือนนี้นะคะทุกโรงเรียนจะต้องมีแนวทางในการใช้โทรศัพท์มือถือที่ชัดเจนและสื่อสารร่วมกับผู้ปกครองได้อย่างเป็นระบบค่ะและในช่วงเวลา 3-6 เดือนจะต้องพัฒนาระบบดูแลและเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยงเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านสุขภาพจิตพร้อมกับจัดทำสื่อความรู้สำหรับผู้ปกครองทั่วประเทศและในระยะยาวค่ะ 6-12 เดือนขึ้นไปจะต้องผลักดัน AI literacy และการรู้เท่าทันสื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยรวมถึงหารือร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังด้วยค่ะโดยประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงก่อนหน้านี้ที่สำคัญเลยก็คือนโยบายของไทยในกำลังสวนทางกับนานาประเทศหรือเปล่าที่เขาพยายามจะกีดกันเด็กออกจากโทรศัพท์มือถือนะคะบางประเทศค่ะถึงขั้นประกาศเป็นกฎหมายควบคุมกำหนดช่วงอายุกันเลยนะคะลองมาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างที่ออสเตรเลียก็เป็นประเทศแรกเลยค่ะที่กำหนดอายุเด็กจะต้องไม่ต่ำกว่า16ปีและมี

0: มีการแบนแพลตฟอร์มนะคะทางด้านซ้ายมือนี้อยู่ที่10แพลตฟอร์มเลยค่ะห้ามเด็กใช้นะคะถัดมาคืออินโดนีเซียนะคะก็เป็นประเทศแรกในอาเซียนเลยค่ะที่ห้ามเด็กต่ำกว่า16ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียจาก8แพลตฟอร์มด้วยกันนะคะอินโดนีเซียเองมีการกำหนดชุมชนและผู้ปกครองว่าต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาข้อแนะนำให้เด็กเรียนรู้ในโลกออนไลน์ด้วยนะคะถัดมาคือที่สเปนค่ะเป็นอีกประเทศนึงที่ออกมาตรการการแบนโซเชียลมีเดียในเด็กอายุต่ำกว่า16ปีแต่แผนจะต้องผ่านการอนุมัติจากสภาก่อนนะคะโดยกฎหมายจะมีการระบุให้ผู้บริหารแพลตฟอร์มต่างๆต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเนื้อหาที่มีความรุนแรงและผิดกฎหมายด้วยค่ะถัดมาคือที่กรีซนะคะที่นี่เขาห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีใช้โซเชียลมีเดียนะคะโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้กันวันที่1มกราคม2570นี้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ระบุว่ามีแพลตฟอร์มใดบ้างที่โดนแบนนะคะถัดมาคือที่ออสเตรียค่ะมีลักษณะของการเสนอเป็นกฎหมายค่ะให้เด็กอายุต่ำกว่า14ปีห้ามใช้โซเชียลมีเดียนะคะยังไม่มีกำหนดค่ะว่าจะพิจารณาออกมาเมื่อไหร่แล้วก็ยังไม่ได้ระบุแพลตฟอร์มที่โดนแบนชัดเจนนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหลายประเทศเลยอย่างสิงคโปร์ญี่ปุ่นฝรั่งเศสเดนมาร์กสหราชอาณาจักรรวมถึงสโลวีเนียด้วยนะคะที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องนี้ค่ะประเทศสิงคโปร์นะคะก็ยังศึกษาอยู่ค่ะว่าจะปกป้องเยาวชนจากภัยออนไลน์และการเสพติดออนไลน์ได้อย่างไรในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาบังคับใช้มาตรการให้แพลตฟอร์มต่างๆต้องติดตั้งระบบคัดกรองตามเกณฑ์อายุที่เป็นค่าเริ่มต้นโดยคาดการว่าจะบังคับใช้ได้เร็วที่สุดภายในปีนี้จากที่เป็นเพียงแค่การขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือให้ผู้บริการเครือข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตเปิดใช้งานระบบคัดกรองเยาวชนโดยเฉพาะ 9-15 ปีเนื่องจากมีงานวิจัยยืนยันแล้วนะคะว่าการใช้เวลากับหน้าจอส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เลยค่ะ
1: คือเรื่องเด็กก่อน15ปีเนาะเราพบว่างานวิจัยทางการแพทย์แล้วก็นิวโรไซก็ยืนยันตรงกันว่าช่วง 9-15 ปีเนี่ยเด็กใช้เวลากับอะไรเยอะก็จะมีผลต่อการไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กเลยถ้าเด็กจมอยู่กับเวลาหน้าจอเยอะก็จะดูดซับซึมซับทุกอย่างจากคอนเทนต์ที่มากับตัวหน้าจอใช่ไหมครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นแพลตฟอร์มอย่าง TikTok ซึ่งเน้นการทำคอนเทนต์สั้นแค่ 2-3 นาทีเนี่ยมันยิ่งมีส่วนในการเร่งให้เด็กมีสมาธิจดจ่อในเวลาอันสั้นแล้วก็ต้องสไลด์หน้าจอเปลี่ยนไปดูคลิปอื่นอันนี้มีผลต่อการรบกวนความสามารถในการจดจ่อของเด็กในการเรียนรู้ซึ่งอันนี้จะกลายเป็นดาบสองคมที่ยื่นให้กับเด็กครับอย่างสวีเดนเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ในอดีตนะตื่นตัวเรื่องการติดตั้งอาวุธทางด้าน AI และก็ดิจิทัลทูลแก่เด็กๆปัจจุบันจากการวิจัยเขาก็พบว่ามีผลต่อวัยรุ่นของเขาที่มีความสามารถในการจดจ่อน้อยลงก็เลยกลายเป็นนโยบายระดับประเทศไปแล้วว่าต้องดึงเวลาหน้าจอออกจากเด็กแล้วก็ให้เด็กกลับมาสู่การเรียนที่ใช้ประสาทสัมผัสที่มันยังคงพัฒนาสมองเหมือนเดิมคือการใช้มือในการเขียน
0: เวลานี้ดูเหมือนทุกฝ่ายเลยนะคะทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการก็เห็นตรงกันว่าเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์ค่ะแต่โจทย์ใหญ่คือจะทำอย่างไรให้การใช้เทคโนโลยีนี้ถูกควบคุมทั้งเนื้อหาการใช้งานและระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากหน้าจอได้จริงๆค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษรินค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะครับหารือกับเมตาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการไลฟ์อนาจารบน Facebook นะครับเบื้องต้นทราบเจ้าของบัญชีบางส่วนแล้วครับและตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลครับเป็นวันที่2แล้วนะครับสำหรับการหารือกันระหว่างเมตาไทยแลนด์แล้วก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับเดิมมีนัดพูดคุยกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยี AI นะครับแต่กระทรวงดีอีใช้โอกาสนี้หารือเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าและแนวทางจัดการปัญหากรณีไลฟ์อนาจารที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม Facebook ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีบอกว่า Meta เนี่ยได้อัปเดตข้อมูลและความคืบหน้าในการดำเนินการเพิ่มเติมนะครับซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนแต่ยังอยู่ระหว่างการยืนยันก่อนเปิดเผยต่อสาธารณะครับทั้งข้อมูลผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันเบื้องต้นตอนนี้ทราบตัวเจ้าของบัญชีบางส่วนแล้วและอยู่ระหว่างการขยายผลครับคาดว่าจะมีการอัปเดตข้อมูลอีกครั้งในวันอาทิตย์นี้ครับ
4: จริงๆอันนี้บอกแล้วครับส่วนหนึ่งแต่มันมีการขยายความขยายเน็ตเวิร์กแล้วก็เรื่องนี้ต้องขออนุญาตยังไม่พูดเพราะเซนซิทีฟแต่ยืนยันว่าเมตาให้ความร่วมมือให้เรานำไปใช้ต่อไม่มั่นใจแน่ๆว่าจะได้ข้อสรุปวันไหนแต่ทางเมตาแจ้งว่าวันอาทิตย์เนี่ยน่าจะได้พูดคุยกันเพิ่มเติมในเชิงของบางส่วนแต่มันก็น่าจะมีอีกหลายส่วนครับก็คือวันอาทิตย์นี้น่าจะมีอัปเดตเพิ่มเติมครับ

0: นายชัยชนกครับยืนยันว่ากระทรวง DE จะดำเนินการทั้งกับแพลตฟอร์มแล้วก็เจ้าของคอนเทนต์ตามพรบ.คอมพิวเตอร์และประกาศของกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับมองว่ากฎหมายปัจจุบันยังมีช่องโหว่ครับแล้วก็ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะประกาศของกระทรวงภายใต้มาตรา15ของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่กำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องนำคอนเทนต์ผิดกฎหมายออกภายใน24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยรัฐมนตรีมองว่ามันนานเกินไปครับในยุคที่คอนเทนต์แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบล่าสุดยังไม่พบเนื้อหาลักษณะดังกล่าวบนแพลตฟอร์มแล้วแต่ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดและร่วมมือกับแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องแล้วก็เตรียมยกระดับกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มให้เข้มงวดมากขึ้นในอนาคตครับ
1: นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลใช้โอกาสที่ได้พบกับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสและยูเนสโกใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงสถานการณ์การสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชานะคะโดยบอกว่าไทยยึดหลักปฏิบัติตามแนวชายแดนในฐานะผู้ปกป้องอธิปไตยและประกาศว่ารัฐบาลและกองทัพไทยจะไม่ยอมให้ฝ่ายกัมพูชามารุกรานแล้วค่ะนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงเหตุผลที่ยกเลิก MOU 44นะคะบอกว่าคุยกันมา25ปีแล้วมันไม่คืบหน้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพูดถึงการพูดคุยกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสและยูเนสโกเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งการปะทะสู้รบและการตอบโต้ด้วยกำลังและทางการทูตซึ่งการปฏิบัติของฝ่ายไทยยึดหลักในฐานะผู้ปกป้องอธิปไตยของตัวเองส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นคนทำลายมรดกโลกของกัมพูชาในระหว่างการสู้รบชายแดนนายกรัฐมนตรีโต้กลับบอกว่าอยากให้องค์กรนานาชาติเข้ามาดูความเสียหายของฝ่ายไทยด้วยโดยยืนยันว่าถ้าฝ่ายกัมพูชามารุกรานฝ่ายไทยรัฐบาลและกองทัพก็พร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะ
2: สิ่งที่เป็นมรดกโลกได้รับผลกระทบจากการสู้รบจากการปะทะนะครับจากการโจมตีทางการทหารก็ขอให้มาสำรวจประเทศไทยด้วยอย่าไปสำรวจในประเทศนั้นประเทศที่ร้องขอเพียงอย่างเดียวควรจะแจ้งมาอย่างประเทศคู่กรณีที่มีชายแดนติดกันก็จะได้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการสู้รบหรือปะทะโดยการโจมตีฝ่ายเดียวตรงกันข้ามประเทศไทยของเราดำรงตนอยู่ในฐานะเป็นผู้ปกป้องอธิปไตยผมก็พูดกับทางท่านประธานาธิบดีมาครงเมื่อคืนนี้ว่า we more on the defensive side นะครับก็คือเป็นฝ่ายปกป้องมากกว่าแต่แน่นอนแหละถ้ามีการรุกรานเข้ามาเราก็จัดเต็มนะครับก็เป็นนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้มีโอกาสอีกหนึ่งโอกาสที่รัฐบาลไทยได้มาทำการชี้แจงให้ประชาคมโลกได้รับทราบ
1: ก่อนหน้านี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการพูดคุยกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสตอนหนึ่งนะคะโดยนายกรัฐมนตรีย้ำบอกว่าไทยยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลการตัดสินใจยกเลิก MOU 44เพราะว่าตลอดเวลาเกือบ25ปีไม่มีความคืบหน้าไทยจึงเลือกที่จะใช้กฎหมายสากลหรือว่า UNCLOS ภายใต้การพูดคุยของ2ประเทศค่ะสำหรับปัญหาชายแดนทางบกก็จะยึดการดำเนินการตาม Joint Statement ที่ได้ลงนามไปปลายปีที่ผ่านมาและต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยพร้อมใช้โอกาสการพูดคุยครั้งนี้โดยทั้งสองฝ่ายจะเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสนะคะซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญสู่การยกระดับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ค่ะ
0: อิหร่านครับอ้างว่าสกัดโดรนของสหรัฐเอาไว้ได้นะครับหลังจากกองทัพสหรัฐเพิ่งจะโจมตีเป้าหมายทางทหารที่อยู่รอบๆช่องแคบฮอร์มุสครับขณะเดียวกันครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะครับบอกว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านครับมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับบอกว่าวันนี้การเจรจาเพื่อหาทางยุติสงครามยังคงดำเนินต่อไปในกาตาร์ครับแล้วก็บอกว่ายังมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องถ้อยคำที่จะใช้ในเอกสารทำให้อาจต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันนะครับ รูบิโอเนี่ยย้ำครับว่าช่องแคบฮอร์มุซต้องกลับมาเปิดให้สัญจรได้ตามปกตินะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามซึ่งท่าทีเหล่านี้มีขึ้นหลังจากกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่สหรัฐบอกว่าเป็นการโจมตีเพื่อป้องกันตนเองนะครับพุ่งเป้าไปที่ฐานปล่อยขีปนาวุธและเรือรบของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซครับด้านกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านบอกว่าวันนี้ครับยิงโดรนรุ่น MQ-9 Ripper ของสหรัฐตกเหนือหน้าน้ำอ่าวเปอร์เซียหลังพบว่าบินรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของอิหร่านแล้วก็ย้ำถึงสิทธิ์อันชอบธรรมและเด็ดขาดของอิหร่านในการตอบโต้ต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากฝั่งสหรัฐครับขณะที่มอสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านประกาศกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับบอกว่าประเทศในอ่าวเปอร์เซียจะไม่ทำหน้าที่เป็นโล่กำบังให้กับฐานทัพทหารของสหรัฐอีกต่อไปและสหรัฐจะไม่มีแหล่งกบดานที่ปลอดภัยในภูมิภาคนี้อีกแล้วครับความเคลื่อนไหวเหล่านี้มีขึ้นนะครับในขณะที่ทีมเจรจาระดับสูงของอิหร่านซึ่งรวมถึงประธานรัฐสภาและรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่ในระหว่างการเยือนกรุงโดฮาเพื่อเจรจากับเจ้าหน้าที่กาตาร์เกี่ยวกับข้อตกลงที่เป็นไปได้กับสหรัฐเพื่อหยุดสงครามที่ยืดเยื้อกว่า3เดือนครับประเด็นเรื่องช่องแคบฮอร์มุซอาวุธนิวเคลียร์และทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดเป็น3ประเด็นหลักที่เป็นอุปสรรคในการเจรจานะครับขณะที่แหล่งข่าวในกาตาร์บอกว่ามีแนวโน้มที่สหรัฐและอิหร่านจะประกาศข้อตกลงในวันนี้ครับหลังจากบรรลุความเข้าใจประเด็นทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ
1: ในห้วงเวลาที่โลกกำลังใจจดจ่ออยู่กับสหรัฐและอิหร่านนะคะว่าจะปิดดีลยุติสงครามกันได้เร็วๆนี้หรือไม่โดนัลด์ทรัมป์ค่ะไปยื่นเงื่อนไขให้หลายชาติในตะวันออกกลางลงนามข้อตกลงสารสัมพันธ์อิสราเอลนะคะซึ่งเป็นผลงานชิ้นโบแดงยุคทรัมป์ 1.0 ค่ะเรื่องนี้ก็เลยทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าเวลานี้ผู้นำสหรัฐต้องการอะไรจากการพ่วงข้อตกลงอับราฮัมเข้ากับดีลอิหร่านติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพตะวันค่ะ

0: ข้อตกลงอับราฮัมหรือเอบราฮัมแอคคอร์ดถือเป็นดีลประวัติศาสตร์นะคะที่ถือเป็นหน้าเป็นตาให้กับโดนัลด์ทรัมป์ตอนนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสมัยแรกค่ะหลังจากทำให้ชาติอาหรับสถาปนาความสัมพันธ์กับอิสราเอลได้สำเร็จนะคะซึ่งทรัมป์ 2.0 หวังให้อานิสงส์จากความสำเร็จนี้นำมาต่อยอดเพื่อช่วยกู้หน้าท่ามกลางเสียงวิจารณ์เรื่องดีลอิหร่านหรือไม่ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังไปได้สวยค่ะและคุยด้วยว่าสหรัฐกำลังพยายามต่อจิ๊กซอว์ความสัมพันธ์และความขัดแย้งที่สลับซับซ้อนในตะวันออกกลางเข้าด้วยกันค่ะซึ่งทรัมป์บอกนะคะว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคอย่างน้อยๆก็ควรที่จะต้องร่วมกันลงนามในข้อตกลงอับราฮัมด้วยโดยทรัมป์เอ่ยถึงรายชื่อประเทศที่ได้พูดคุยเกินๆเรื่องนี้ไปแล้วนะคะมีทั้งซาอุดิอาระเบียกาตาร์ปากีสถานตุรกีอียิปต์จอร์แดนรวมไปถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE และบาเรนซึ่ง2ประเทศหลังเนี่ยได้มีการลงนามในข้อตกลงฉบับดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่ยุคทรัมป์ 1.0 ค่ะคุณผู้ชมนี่ถือเป็นการเดินเกมที่หลายคนคิดไม่ถึงจริงๆนะคะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ที่เขานำเอาข้อตกลงฉบับนี้มาพ่วงเข้ากับการทำข้อตกลงยุติสงครามอิหร่านซึ่งนี่จะทำให้ประเทศที่ถูกเอ่ยชื่อถึงข้างต้นต้องสานสัมพันธ์กับอิสราเอลเพื่อที่สหรัฐจะปิดดีลกับอิหร่านหรือไม่ฝั่งตรงนี้หลายคนมีคำถามค่ะว่าทรัมป์ยื่นเงื่อนไขนี้เพราะอะไรมีโอกาสสำเร็จมากแค่ไหนหรือว่านี่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการล้มดีลอิหร่านหรือไม่ค่ะข้อตกลงอับราฮัมเน้นไปที่เรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีของอิสราเอลกับชาติอาหรับนะคะทั้งทางการทูตการค้าแล้วก็ความมั่นคงแต่ไม่ได้มีการแตะไปที่ประเด็นเรื่องของรัฐปาเลสไตน์ค่ะซึ่งชาติแรกๆที่ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวในยุคทรัมป์ 1.0 ก็คือที่ UAE นะคะแล้วก็บาเรนคุณผู้ชมความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นขึ้นในปี2020ค่ะทำให้ UAE เนี่ยกลายเป็นชาติอาหรับที่เป็นมิตรกับอิสราเอลอันดับต้นๆ นะคะซึ่งทำให้ UAE ตกเป็นเป้าการโจมตีของอิหร่านหนักกว่าชาติอื่นๆในช่วงที่ยังมีการสู้รบอยู่ส่วนซูดานค่ะประกาศเข้าร่วมข้อตกลงในเดือนตุลาคมปี2020นะคะแต่ว่ายังไม่ทันที่จะได้มีการลงนามกันอย่างเป็นทางการก็เจอกับการสู้รบในประเทศแล้วก็สงครามในกาซาทำให้ต้องมีการเลื่อนแผนการลงนามออกไปก่อนนอกจากนี้ก็ยังมีโมร็อกโกแล้วก็คาซัคสถานด้วยค่ะแม้ว่าข้อตกลงอับราฮัมจะช่วยเชิดหน้าชูตาให้กับรัฐบาลทรัมป์ 1.0 แต่ก็ตามมาด้วยเสียงวิจารณ์มากทีเดียวนะคะว่าเป็นข้อตกลงที่บั่นทอนข้อริเริ่มสันติภาพอาหรับปี2002ที่ส่งเสริมแนวทาง2รัฐค่ะนั่นก็คือการเรียกร้องให้อิสราเอลรับรองรัฐปาเลสไตน์โดยใช้เส้นพรมแดนตามปี1967และให้เยรูซาเล็มตะวันออกเป็นเมืองหลวงเพื่อแลกกับการที่ชาติอาหรับจะรับรองรัฐอิสราเอลคุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วไม่น่าแปลกใจนะคะที่ข้อตกลงฉบับดังกล่าวจะถูกใจนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูรวมไปถึงนักการเมืองอเมริกันสายเหี่ยวและกลุ่มโปรอิสราเอลตั้งแต่ยุคทรัมป์ 1.0 แล้วค่ะนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่านะคะที่ทำให้ทรัมป์ 2.0 เร่งเครื่องผลักดันข้อตกลงฉบับนี้เพื่อซื้อใจอิสราเอลและกลบข้อครหาเรื่องดีลอิหร่านที่ไม่ตอบโจทย์เป้าหมายสงครามหลังจากดีลที่สหรัฐค่ะกำลังเจรจากับอิหร่านอาจจะไม่ได้กำจัดนิวเคลียร์ให้สิ้นซากอย่างที่อิสราเอลคาดหวังเอาไว้ขณะที่ประเด็นเรื่องของขีปนาวุธอิหร่านและการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรด้วยแต่ข้อตกลงฉบับนี้เนี่ยที่เป็นฉบับทรัมป์ 2.0 จะเป็นเพียงโปรขายฝันหรือเปล่าค่ะสหรัฐถือว่ามีบทบาทสำคัญมากนะคะในการเป็นตัวกลางสารสัมพันธ์อิสราเอลกับชาติต่างๆในตะวันออกกลางอย่างตุรกีคุณผู้ชมถือเป็นชาติแรกๆค่ะที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลตั้งแต่เมื่อปี1949ตามมาด้วยอียิปต์จอร์แดน UAE บาเรนซูดานแล้วก็โมร็อกโกนะคะแต่ข้อเสนอของทรัมป์เมื่อวานนี้มีโอกาสที่จะสำเร็จมากแค่ไหนชื่อที่ทรัมป์พูดถึงแล้วก็ยังไม่ได้มีการเข้าร่วมในข้อตกลงอับราฮัมมีทั้งหมด6ประเทศนะคะโดย3ใน6เนี่ยซึ่งก็คือตุรกีอียิปต์แล้วก็จอร์แดนถ้าคุณผู้ชมดูจากภาพแผนที่ภาพนี้วอนี้นะจะเห็นว่าทั้ง3ประเทศได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลอยู่แล้วนะคะแต่นี่ไม่ได้รับประกันค่ะว่าทั้ง3ประเทศจะตอบตกลงกับทรัมป์เพราะว่าต้องมีการคำนึงถึงเรื่องของกระแสความไม่พอใจอิสราเอลที่ถูกโหมกระพือจากสงครามในกาซาด้วยขณะที่การจูงใจอีก3ประเทศที่เหลือก็คือซาอุดิอาระเบียกาตาร์แล้วก็ปากีสถานไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงๆค่ะ อย่างซาอุดิอาระเบียนะคะแม้จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสหรัฐแต่ก่อนหน้านี้พูดชัดเจนว่าจะสถาปนาความสัมพันธ์กับอิสราเอลก็ต่อเมื่ออิสราเอลรับรองรัฐปาเลสไตน์ขณะที่กาตาร์ค่ะพยายามที่จะถ่วงดุลความสัมพันธ์ของขั้วต่างๆในตะวันออกกลางแล้วก็ไม่น่าที่จะอยากเทน้ำหนักไปที่ข้างอิสราเอลมากนักส่วนปากีสถานก็ไม่น่าที่จะตอบรับข้อเสนอนี้ของทรัมป์ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตอนนี้นะคะตะวันออกกลางกำลังมีการจัดเรียงอำนาจครั้งใหญ่หลังจากอิทธิพลของอิหร่านในภูมิภาคเริ่มถดถอยสวนทางกับอิสราเอลที่จัดการคู่ขัดแย้งครบในทุกแนวรบที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สงครามในกาซาปี2023ค่ะตอนนี้ประเทศต่างๆที่ทรัมป์เอ่ยถึงคงจะต้องคิดหนักนะคะแล้วก็ต้องชั่งน้ำหนักกันให้ดีๆด้วยเพราะว่าการตัดสินใจใดๆในประเด็นที่อ่อนไหวเช่นนี้เนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนโฉมหน้าความสัมพันธ์ในตะวันออกกลางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับกีฬาค่ำนี้คุยกันถึงทีมตะกร้อไทยนะครับที่ไม่แข่งต่อที่มาเลเซียครับจนถูกปรับแพ้แล้วก็มีบทลงโทษตามมานะครับติดตามกับคุณวิริยะครับ

สวัสดีครับวันนี้นายบุญชัยหล่อพิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นรักษาการประธานสหพันธ์เซกปักตะก้อของโลกหรือว่าไอสตัฟเนี่ยวันนักกีฬาตะก้อของไทยเรานี่แหละครับอาจจะถูกพักการแข่งขันซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งมาจากเหตุการณ์วอล์กเอาท์ในศึกตะก้อชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียครับจากเหตุการณ์ดราม่าทีมตะก้อไทยกับมาเลเซียในเกมรอบชิงชนะเลิศทีมชุดชิงแชมป์โลกที่ทีมชาติไทยเนี่ยตัดสินใจไม่ยอมแข่งขันต่อจนถูกปรับแพ้ด้วยเหตุผลไม่พอใจการตัดสินของมหาดราดี้ผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์ในประเด็นดังกล่าวทีมไทยยืนยันว่าไม่ได้วอล์กเอาท์ครับแต่นี่เป็นการแสดงจุดยืนว่ารับไม่ได้ในการตัดสินล่าสุดทีมข่าวกีฬาไทย PBS ได้สอบถามไปยังนายบุญชัยหล่อพิพัฒน์นี่เป็นรักษาการประธานสหพันธ์ตะก้อนานาชาติหรือว่าตะก้อโลกนะครับที่ยืนยันว่าโมฮัมหมัดราดี้ผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์ตัดสินจังหวะปัญหาถูกต้องแล้วครับส่วนประเด็น

0: การกระทําของทีมไทยทางสหพันธ์กําลังตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนี้โดยมองว่าทีมไทยควรที่จะแข่งขันให้จบไม่ใช่ walk out ไม่ลงสนามแข่งขันต่อทั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบกับผู้เล่นหากมีบทลงโทษแบนก็จะกระทบในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมได้ครับ
1: เราจะมองผู้ตัดสินท่านนี้ลำเอียงหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ว่าในแต้มนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าคำตัดสินเขาถูกต้องนักกีฬาก็ควรจะเล่นต่อครับสิ่งที่เราน่ากังวลคือเรามีเรื่องของเอเชียนเกมที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอีก2เดือนถึง3เดือนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่สรุปเรื่องช้ามันก็มีโอกาสที่จะมีผลกระทบว่าในระหว่างนี้เนี่ยนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยอาจจะหมดสิทธิ์ถ้าเข้าไปเล่นในเอเชียนเกมในสถานะประเทศไทยเนี่ยที่เราไป walk out แล้วนะครับผมว่าก็เราก็ต้องร่วมมือสหพันธ์ว่าก็โอเคครับเราก็พลาดไปแล้วนะฮะแต่ว่าจะด้วยมีแรงเจตบรรดาใจด้วยอารมณ์เจตนาอะไรก็แล้วแต่ก็ไปชี้แจงกับกรรมการเขา
0: ส่วนในกรณีบทลงโทษนะครับเรื่องประเด็นการบล็อกเอาท์เคยเกิดขึ้นกับกีฬาตะก้อเมื่อปี2559ในการแข่งขันตะก้อคิงคัพครั้งที่31โดยทีมมาเลเซียตอนนั้นบล็อกเอาท์นะครับไม่ลงแข่งขันต่อเนื่องจากไม่พอใจการตัดสินเช่นเดียวกับครั้งนี้ครับแต่ก็ไม่มีเอกสารยืนยันว่ามีบทลงโทษทีมมาเลเซียอย่างไรสำหรับสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยขณะนี้กำลังพิจารณาทำหนังสือชี้แจงไปยังสหพันธ์ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมตะก้อไทยไม่ได้กระทำด้วยอารมณ์กับเหตุการณ์นี้นะครับส่วนอีกหนึ่งฉบับก็จะชี้แจงไปยังสมาคมตะก้อของมาเลเซียที่เขากล่าวหาทีมตะก้อไทยทำให้กระทบการถ่ายทอดสดและกรณีผู้บริหาร3คนไม่ได้ให้บัตรเข้าสนามครับ
2: ได้แต่เล่นแต่ไม่เล่น
0: ส่วนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับก็เดินหน้าโครงการระดับชาติก็คือ Domestic Power ในปี2026ปั้นดิวนสู่ดาวอย่างเป็นระบบครบวงจรนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้องปอยครับณัฐมนต์บีหลังดาวรุ่งในวัย15ปีดีกรี MVP กีฬาเยาวชนแห่งชาติก็เปิดใจนะครับว่าสุดตื่นเต้นหลังได้รับเลือกเข้าแคมป์ก็หวังที่จะพัฒนาฝีมือตามรอยรุ่นพี่ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับได้แถลงข่าวเดินหน้าโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจรหรือว่า Domestic Power 2026เพื่อสร้างและก็พัฒนานักตบลูกยางรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศโดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็เดินหน้าจัด31กิจกรรมครอบคลุมทั้ง7ภูมิภาคเน้นนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีและก็ฐานข้อมูลกลางมาใช้ยกระดับนักกีฬาชั้นยอดเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยมุ่งเป้าพาทีมไทยติดท็อป3ของเอเชียและก็ท็อป12ของโลกในอนาคตนะครับซึ่งในผลผลิตที่เป็นรูปธรรมของโครงการนี้ก็คือการค้นพบดาวรุ่งดวงใหม่ที่แฟนลูกยางไทยต้องจับตามองก็คือน้องปอยณัฐมนต์อาจเชื้อนะครับในตำแหน่งบีหลังวัยเพียง15ปี9เดือนสังกัดสโมสร GLO มิราเคิลนครนนท์ในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกที่พึ่งระเบิดฟอร์มนะครับพาทีมนนทบุรีคว้าแชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมพร้อมกับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP มาครองด้วยและด้วยความสูงประมาณ175เซนติเมตรบวกกับฟอร์มที่เด็ดขาดนะครับก็ทำให้น้องปอยเนี่ยได้รับการคัดเลือกเข้าสู่แคมป์ระดับชาติในโครงการ Domestic Power ซึ่งก็ตัวก็ยอมรับว่าตื่นเต้นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเดินตามรอยเท้าของรุ่นพี่ทีมชาติไทยครับ
3: หนูรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาให้ดีขึ้นค่ะก็อาจจะแตกต่างตรงที่ว่าเราได้ทำอะไรที่ใหม่ๆขึ้นค่ะที่ไม่เหมือนการซ้อมทั่วไปอยากให้น้องๆที่อยากได้เข้ามาโครงการนี้นะคะก็ให้ตั้งใจฝึกซ้อมค่ะแล้วก็ขยันอดทนมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่เราทำค่ะ
0: การได้เข้ามาบ่มเพาะในโครงการที่ครบวงจรกันตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับทั้งเรื่องของทักษะและก็เรื่องของวินัย บวกกับวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นสูงถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญของเด็กอายุไม่ถึง16ปีที่มีทัศนคติการเล่นที่นิ่งเกินวัยคนนี้นะครับซึ่งนี่จะเป็นเพียงตัวอย่างความสำเร็จของการกระจายโอกาสอย่างเท่าเทียมของโครงการ Domestic Power ที่พร้อมจะเปลี่ยนเด็กไทยที่มีความฝันจากทุกภูมิภาคให้เติบโตขึ้นมาเป็นอาวุธหนักชิ้นใหม่ของทีมนักตบสาวไทยในเวทีโลกต่อไปครับซึ่งสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชุดใหญ่นะครับก็เตรียมที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่ประเทศจีนซึ่งแน่นอนนะครับนายกสมาคมบอกว่าเตยหัทยาและก็ทางด้านของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนเนี่ยจะไม่มีรายชื่อไปแข่งขันในสนามแรกนะครับซึ่งสนามแรกเนี่ยเราจะเจอกับอดีตแชมป์โลกก็คือเซอร์เบียในวันที่3มิถุนายนนี้ครับคุณประวิศักดิ์ เจษฎาครับ
4: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
5: ความล่าช้าในการประกาศแผนแม่บทกิจการโทรทัศน์แม้ว่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัลที่กำลังจะสิ้นสุดลงในอีก3ปีข้างหน้าแล้วนะคะนี่กำลังกระทบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลตัดสินใจไม่ได้ไม่สามารถวางแผนธุรกิจในระยะยาวได้นะคะวันนี้ทางสมาคมทีวีดิจิทัลค่ะจึงยื่นหนังสือไปถึงกสทช.นะคะขอให้เร่งรัดในการประกาศแผนดังกล่าวภายในวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะแม้ว่าจะมีความพยายามนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงและขอให้บรรจุวาระการพิจารณาแผนแม่บทกิจการโทรทัศน์เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.มาแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่มีความชัดเจนประกอบกับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัลกำลังจะสิ้นสุดลงในปี2572ค่ะทำให้ตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยเข้ายื่นหนังสือตัวแทนคณะกรรมการกสทช.วันนี้โดยขอให้เร่งรัดประกาศแผนแม่บทและรถแมพกิจการโทรทัศน์ภายหลังปี2572นะคะซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดรูปแบบการอนุญาตประกอบกิจการโครงสร้างเรื่องการให้บริการในทุกแพลตฟอร์มหลักเกณฑ์การแข่งขันที่เป็นธรรมมาตรการคุ้มครองสิทธิประชาชนในการเข้าถึงบริการฟรีทีวีรวมไปถึงแผนการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีและโครงข่ายนอกจากนี้ยังเสนอให้กำกับดูแลการให้บริการผ่าน OTT และแพลตฟอร์มดิจิทัลให้มีมาตรฐานและภาระต้นทุนที่เท่าเทียมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ค่ะ
4: เลขานุการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยครับบอกว่าความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นกระทบต่ออุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลทั้งระบบนะครับทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถวางแผนธุรกิจระยะยาวได้ครับกระทบการจ้างงานบุคลากรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมากกว่าแสนคนครับรวมถึงกระทบการผลิตเนื้อหาที่เผยแพร่ไปสู่ผู้บริโภคนะครับสมาคมจึงเรียกร้องให้กสทช.กำหนดกรอบระยะเวลาในการประกาศแผนแม่บทอย่างชัดเจนภายในวันที่30มิถุนายนนี้ครับ
6: แผนที่ชัดเจนปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถบาลานซ์ได้นะครับว่าทีวีแห่งชาติที่มีต้นทุนที่สูงกับ OTT ที่ไม่มีต้นทุนแทบจะไม่มีต้นทุนเลยเนี่ยมีแต่ต้นทุนคอนเทนต์อย่างเดียวเนี่ยมันสู้กันไม่ได้นะครับแล้วทำยังไงที่มันจะสู้กันได้เราก็จึงมาเรียนถามนะครับในแง่ของการวางแผนนะครับแล้วรถแมพจะออกมายังไงที่ทำให้มันสู้กันได้การกำกับดูแลมันก็มีทั้งสองมุมนะครับแต่มุมที่จะเป็นบาลานซ์มันคือตรงไหนอันนี้คือคำถามที่เราต้องการคำตอบมาโดยตลอดนะครับแต่พอมันยังไม่มีคำตอบเนี่ยอุตสาหกรรมมันก็ว่ายท่ามวยวัดอะครับคือเราไม่รู้จะไปยังไงก็เอาตัวรอดไปวันๆซึ่งมันไม่เป็นผลดีกับอุตสาหกรรมสื่อแน่ๆ
5: พันตำรวจเอกประเวศมูลประมุขเลขานุการประจำประธานกสทช.เป็นตัวแทนในการรับมอบหนังสือนะคะแล้วบอกว่ากสทช.ได้นำเรื่องนี้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมอยู่แล้วแต่มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องนำพิจารณาก่อนค่ะและการพิจารณาเรื่องสำคัญก็ต้องมีการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมรอบด้านยืนยันแผนแม่บทจะแล้วเสร็จก่อนที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงอย่างแน่นอนและจะไม่ให้กระทบกับผู้ประกอบการนะคะโดยหลังจากใบอนุญาตสิ้นสุดลงในปี2572คาดว่าจะใช้วิธีการประมูลใบอนุญาตเหมือนเดิมส่วนราคาในการประมูลอันนี้อาจต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ29พฤษภาคมนี้สมาคมจะร่วมกับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายระดมความเห็นต่อสถานการณ์และผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมสื่อในปัจจุบันและเสนอต่อกสทช.และรัฐบาลด้วยนะคะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาจากการจัดการที่ไม่มีแผนแม่บทที่ชัดเจนค่ะ
4: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณอรสนีและคุณวรรณชนกครับ

0: นักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569และส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริกที่10แห่งเดนมาร์กกรุงโคเปนเฮเกนในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569ความว่าพณะท่านนายมิเกอิลคาเวลาวิลีประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียกรุงทบิลิซีในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ชั้นมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569เวลา 15:03 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลสิริราชโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุมสิรินธรอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมรวมถึงรายงานผลการดำเนินงานต่างๆอาทิรายงานผลการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2568รายงานความคืบหน้าโครงการเฉลิมพระ

0: เกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 72,000 พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง31ธันวาคม2568สิริราชมูลนิธิจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2512เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นๆในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลอันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานกรรมการทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่สิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น1โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B ไม่เว้นวันหยุดราชการและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาในวันจันทร์ถึงวันเสาร์
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้เวลา 19:00 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ณวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2อำเภอจะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1โดยโรงเรียนนี้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2558มีกิจกรรมเด่นของชมรมคือการกำหนดให้มีวิชา To Be Number One ในวันพุธสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทำให้สมาชิกกล้าแสดงออกชมรมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสถานศึกษาดีมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาส่วนศูนย์เคลื่อนใจ To Be Number One มีอาสาสมัครประจำศูนย์28คนมีระบบไลน์กลุ่มในรูปแบบแชทจบครบเร็วสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาและหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการแก้ปัญหาพัฒนา EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกเช่นงานหัตถศิลป์สร้างรายได้การประดิษฐ์ต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นของฝากตกแต่งบ้านส่งขายในจังหวัดเพชรบุรีศิลปะการตกแต่งเค้กและผงหม้อแกงเมืองเพชรสำเร็จรูปแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2568และน้ำหอมชิมเมอร์กลิ่นเอกลักษณ์เมืองเพชรได้แรงบันดาลใจจากคำขนานนามของจังหวัดว่าเป็นเมืองสามรสได้แก่เค็มเปรี้ยวหวานมาสร้างสรรค์เป็นกลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัวจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการ To Be Number One เพื่อดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ To Be Number Oneและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be Number One จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจและคำแนะนำให้แน่วแน่และตั้งใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำตามความฝันที่จะประกอบอาชีพได้สำเร็จตามที่มุ่งมั่นและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be Number One จากสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีทั้งเรื่องการเรียนครอบครัวและปัญหาในวัยรุ่น

จากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ 2B No. 1 Idol รุ่นที่16ทั้งนี้ในปี2569จังหวัดเพชรบุรีมีอำเภอและชมรมที่ผ่านการเข้าประกวดผลงานระดับประเทศ20แห่งมีสมาชิก 2B No. 1 อายุ 6-24 ปีจำนวน 93,256 คนมีชมรมทุกประเภท271ชมรมและศูนย์เคลื่อนใจ18แห่ง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลลาโมสอองมาเจสเต้รอยัลไทเดสฟอร์มเทดิชั่นทูโมเดอร์นิตี้ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: ันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:12 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังมิวเซ่เดซาเดคอราทีฟหรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมภริยานายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีสพร้อมคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากล La Most en Majesté Royal Riders from Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและมิวเซ่เดซาเดคอราทีฟหรือแมตปารีสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและวาระครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส
1: Madame la ministre Monsieur le président de la Autorité Madame la directrice.L'excellence, chers amis, mesdames, messieurs. I would like to say a very welcome to you all. This truly special event, and I am very, very happy to be here with you this evening. For me, this exhibition was created to be honor the legacy of Her Majesty.Queen Sirikit, my beloved grandmother, who played a key role in preserving and giving a new life our traditional craft. When I see the beautiful display, my grandmother's showcase of craft in these exhibitions, I'm proud to say that ourtraditional art and craft and a living culture that continue to evolve. I wish to thank all the French and Thai partnership for specialist role organizations these exhibitions. Please enjoy memorial occasions. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากล La Most en Majesté Royal Riders from Tradition to Modernity ที่นำเสนอรูปแบบเครื่องแต่งกายของราชสำนักไทยการถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการรวมทั้งพระฉายาลักษณ์และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ต่างๆโดยแบ่งเป็น7ส่วนจัดแสดงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกประกอบด้วยห้องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์จัดแสดงวิดิทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตโดยจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดราตรีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2503 ห้องชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชวินิจฉัยและทรงออกแบบชุดไทยพระราชนิยมตั้งแต่พุทธศักราช2503โดยมีรากฐานมาจากธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีในราชสำนักสยามและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่เป็นชุดประจำชาติสำหรับสตรีไทยมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมถูกบรรจุเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ในปี2569เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกห้องสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่ครั้งหนึ่งเกือบสูญหายไปจากประเทศไทยแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพณสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมงานหัตถศิลป์หลากหลายแขนงปัจจุบันคือสถาบันสิริกิติ์เพื่อสืบสานงานช่างฝีมือแขนงต่างๆเช่นงานถมงานคร่ำและงานจักสานย่านลิเผานอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงพระพัชนีด้ามจิ้วและเครื่องเบญจรงค์ที่เขียนลวดลายและสีสันอย่างวิจิตรงดงามห้องจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบันแมงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปีแอร์บันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2502นับเป็นจุดเริ่มต้นของนายบันแมงในการถวายงานการออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ต่อมาได้พระราชทานผ้าไทยให้นายบันแมงไปออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ผสมผสานงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยนายฟรองซัวเลอชาร์ดเป็นพระราชกุศโลบายในการเผยแพร่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศห้องผ้ายกมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดแสดงฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขิดและผ้าแพรวาห้องผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลจัดแสดงฉลองพระองค์ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่รองพระบาทที่ใช้ผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงคัดเลือกและวิธีทัศน์แสดงขั้นตอนการเลี้ยงไหมการสาวไหมและการทอผ้าห้องชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัยและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์จัดแสดง3ชุดประกอบด้วยชุดราตรีจากผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่มีแรงบันดาลใจจากชุดไทยโบราณที่มีสบาย2ชายปักลวดลายกรวยเชิงบนผ้าและจับเดรปด้านหน้าแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดราตรีเข้ารูปจากผ้าไหมมัดหมี่เพิ่มลูกเล่นด้วยการจับจีบด้านหน้าอย่างประณีตประดับงานปักลูกปัดสามมิติเป็นรูปดอกจำปาขาวดอกไม้ไทยโบราณและชุดแจ็คเก็ตสีขาวที่ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายราชปะแตนของบุรุษสยามเติมความอ่อนช้อยด้วยลูกเล่นงานปักช่วงแขนรูปดอกพุทธซ้อนกระโปรงสั้นจับเดรปทิ้งชายสะท้อนการนุ่งห่มและการจับผ้าแบบไทยโบราณรวมทั้งผลงานดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัยที่ถ่ายทอดบทบาทผู้สืบทอดและตีความศิลปะวัฒนธรรมไทยในมิติใหม่ได้แก่ธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นห้องเสื้อธีรพันธ์ พลพัฒน์อัศวประภาแบรนด์อัศวาวทิตวิรัชพันธ์และอิทธิเมธนีแบรนด์วทิตอิทธิวชิรวิทย์อัครสันติสุขแบรนด์วชิรวิทย์และพัฒน์พลาดิแบรนด์เมสมิวเซียมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวัณณวรีแอทเทอริเย่แอนด์อะคาเดมีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องซาโลมินเนฟซองทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสุสากลลาโมสองมาเจสเต้รอยัลไทรเดส from tradition to modernity ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการรวมทั้งต่อยอดไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกในปีนี้โดยมีบุคคลสำคัญระดับสูงทั้งจากประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสอาทิประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสประธานบริหารของสมาพันธ์แฟชั่นและการตัดเย็บชั้นสูงสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมาชิกวุฒิสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศสและบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นระดับโลกเข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัตราสุสากล La Mose en Majesté Royal Highness From Tradition to Modernity เปิดให้เข้าชมได้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยราย

0: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันอสัญญกรรมครบ7ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชพอพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานสงฆ์ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานองคมนตรีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันอสัญญกรรมครบ7ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ26พฤษภาคม2569โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีโดยในรัชกาลปัจจุบันเคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรี
1: ผู้แทนพระองค์มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เวลา 13:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงบยศรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะจำนวน79คนณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาสถาบัน

0: การพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างภาวะผู้นำการวิเคราะห์เชิงระบบและการสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศพร้อมกันนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทความตอนหนึ่งว่าการที่ท่านทั้งหลายสำเร็จการอบรมในหลักสูตรนี้เป็นเครื่องได้ยืนยันประการหนึ่งว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ในกระบวนการยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ได้แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้การปฏิบัติงานของท่านสำเร็จผลได้ตามวัตถุประสงค์นั้นคือการมีใจสุจริตเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงทั้งนี้เพราะคุณสมบัติดังกล่าวเป็นทั้งพื้นฐานหลักยึดเครื่องนำทางและเป้าหมายสูงสุดที่จะทำให้ทุกคนสามารถคิดพิจารณาได้อย่างถูกต้องว่าจะประพฤติตนปฏิบัติงานอย่างไรให้บังเกิดผลและเป็นประโยชน์ไม่มีโทษเสียหายและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนได้โดยเสมอหน้า
1: องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพระยศภาตรไปถวายแด่พระวัชรธรรมโกวิทณวัดโคกขะเหมาจังหวัดนครปฐมเวลา 13:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพระยศภาตรไปถวายแด่พระวัชรธรรมโกวิทณวัดโคกขะเหมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูโกวิทสุตการเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญนามว่าพระวัชรธรรมโกวิทปัจจุบันอายุ63ปี40พรรษาปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโคกขะเหมาเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยปทุมธานีได้รับรางวัลเสมาธรรมจักรกระทรวงวัฒนธรรมได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์และคุณูปการและมีความชำนาญการโดยเป็นผู้ทรงพระปฏิโมกเป็นกำลังสำคัญในการให้ความรู้แก่พระภิกษุสามเณรและเยาวชนพัฒนาวัดโคกขะเหมาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและเผยแผ่ธรรมะเป็นผู้นำในการจัด กิจกรรมช่วยเหลือสังคมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในพื้นที่
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีจำนวน 3,087 คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2569โดยจัดอาหารคาวหวานรวม14เมนูจาก28ร้านค้าและน้ำดื่มจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อให้นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการอันจะส่งผลให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการโภชนาการที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโรงเรียนศรีอยุธยาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2494ต่อมาสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีทรงพระกรุณารับโรงเรียนไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อปี2542เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6โดยเป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ จ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ครบทั้ง4ด้านประกอบด้วยการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีคุณธรรมมีงานธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีสู่การปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1
1: ประธานคมนตรีเป็นประธานการประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2569ที่โรงแรมอวานี่รัชดากรุงเทพมหานครพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานการประชุมวิสามัญมูลนิธิโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิรับทราบกำหนดการจัดประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2569และกำหนดการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ในวันพุธที่28ตุลาคม2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวัง
0: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปใช้ในภารกิจของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สำนักงานทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีรับมอบปูนซีเมนต์จากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนจำนวน300ตันเพื่อใช้ในพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่างๆของประชาชนโดยเฉพาะด้านคมนาคมซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเป็นชุมชนติดเขตชายแดนถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีรับมอบยาหม่องจำนวน 40,000 ขวดจากมูลนิธิบ้านพระพรเพื่อนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทั้งสองโครงการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: องคมนตรีเป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานโครงการหลวง57ครั้งที่1ทับ2569ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์พลเอกกัมปนาทรุจติตองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการหลวง57ครั้งที่1ทับ69ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ร่วมกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานโครงการหลวง57ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภายใต้แนวความคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora แนวทางการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่อพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาจากดอยสู่เมืองซึ่งมุ่งถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการก่อตั้งโครงการหลวงจากการพระราชทานพันธุ์พืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นสู่การพัฒนางานวิจัยการอนุรักษ์และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนด้วยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น5จุดสำคัญได้แก่นิทรรศการพืชทดแทนสู่พืชทางเลือกการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบควีนสุริดาการศึกษาวิจัยพืชพื้นที่สูงอย่างเอเดลไวส์และเจนเทียนการต่อยอดพืชพระราชทานสู่การวิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตรตลอดจนการสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงภายใต้พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีจังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์วัดเทพประสิทธิ์และวัดบ้านมอญจังหวัดเชียงใหม่วัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการเวลา 14:30 นโรงเรียนราชวินิตมัธยมมูลนิธิราชวินิตมัธยมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิตมัธยมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมและเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตมัธยมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดบำเพ็ญเหนือกรุงเทพมหานครวัดโพศีและวัดใต้จังหวัดสกลนครวัดแสนฝางจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าตาลใต้และวัดพระเนตรจังหวัดเชียงรายวัดปากดงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีเวลา 17:00 นกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดทุ่งลาดหญ้าจังหวัดกาญจนบุรีวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาคมวัดกลางวังเย็นและวัดดอนใหญ่จังหวัดราชบุรีวัดขวางชัยภูมิและวัดคลองละมุงจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไผ่สามตำลึงจังหวัดนครปฐมและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการเวลา 19:00 นพักประชาธิปัตย์บริษัท KT Packaging จำกัดบริษัททอมาร์ทฟู้ดอินเทลลิเจนซ์จำกัดบริษัท 3A Dimension จำกัดและบริษัทโพลิคิวจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามจำนวน4รูปแล้ววันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนวิชูทิศกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระจังหวัดสงขลาและราษฎรผู้สูงอายุตำบลคีรีวงจังหวัดกระบี่ทั้งนี้วันที่30และ31พฤษภาคม2569มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 11:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณออนซินีอมรโมลีและดิฉันมชนกสังคเวชสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
3: คุณผู้ชมคะจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เคยเจอกับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี67นะคะทำให้มีความพยายามพัฒนาระบบป้องกันและแจ้งเตือนภัยเน้นความถูกต้องแม่นยำรวดเร็วและลดความสูญเสียค่ะสะพานนวรัตน์บริเวณถนนเจริญเมืองตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียงถูกจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยลำดับที่1ของเมืองเชียงใหม่ในระบบเตือนภัยน้ำท่วมหรือ CM Flood ค่ะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมืองนะคะโดยรวบรวมข้อมูลการเกิดน้ำท่วมตั้งแต่ปี2554ถึง2565และน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2567ค่ะระบบ CM Flood ถูกพัฒนาเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำท่วมสามารถคาดการสถานการณ์น้ำล่วงหน้าแจ้งเตือนภัยและติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์นะคะเพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสียหายได้ในระบบก็จะประกอบไปด้วย flood map flood mark แล้วก็ flood pole ค่ะอธิบายง่ายๆเอาทีละอย่าง flood map เป็นการนำข้อมูลพื้นที่และระบบความสูงของเมืองมาจำลองสถานการณ์แบ่งระดับความวิกฤตของน้ำบริเวณสถานี P1 เป็น5ระดับนะคะเพื่อแสดงให้เห็นพื้นที่ที่น้ำจะท่วมก็จะช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถประเมินความเสี่ยงและวางแผนเลี่ยงเส้นทางได้ล่วงหน้าค่ะ
2: ส่วนที่2ครับก็คือ flood mark นะครับเป็นร่องรอยน้ำท่วมในอดีตครับเหมือนกับเครื่องหมายบอกระดับน้ำสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นนะครับอ้างอิงจากสัญลักษณ์ตามอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่โดยเฉพาะรอยน้ำจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2567ครับและส่วนสุดท้ายครับก็คือ flood pole คือเสาหลักระดับน้ำท่วมทำงานเป็นมาตรวัดเฉพาะจุดในชุมชนนะครับเพื่อแปลค่าระดับน้ำจากสถานี P1 สะพานนวรัตน์ออกมาเป็นความสูงของน้ำในพื้นที่นั้นแบบเรียลไทม์ครับเพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลและอพยพได้ทันครับ
3: แต่ว่าระบบการเตือนภัยยังมีข้อจำกัดค่ะเพราะว่ามันครอบคลุมเพียง4อำเภอก็คืออำเภอแม่แตงแม่ริมสารพีและอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงอื่นๆอย่างบนดอยอย่างที่บ้านปางอุ๋งใหม่อำเภอแม่แจ่มซึ่งก็เคยเกิดน้ำป่าดินถล่มนะคะก็เป็นจุดสำคัญที่จำเป็นต้องมีเครื่องมือในการวัดแล้วก็เตือนภัยเช่นกันค่ะ
2: ตอบโจทย์คืนนี้ครับชวนอ่านสัญญาณกัมพูชาที่ป่วนชายแดนในช่วงเวลานี้นะครับตอบโจทย์กับคุณอุตชัยสอนแก้วครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ายิงกลับอิหร่านสอยโดรนสหรัฐหลังถูกถล่มฐานยิงขีปนาวุธย้อนประวัติศาสตร์ข้อตกลงอับราฮัมหลังโดนัลด์ทรัมป์หวังดึงชาติอาหรับเข้าร่วมติดตามทุกย่างก้าวเจาะระบบสอดแนมจีนจนการหลบซ่อนตัวของชาวต่างชาติเป็นไปไม่ได้บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งปลดพนักงานรอบใหม่ยอมรับ AI มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ถึงครึ่งปีทั่วโลกปลดพนักงานแล้วกว่าแสนคนทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
1: ส่วนของกัมพูชาเองเนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยขออนุญาตพูดเป็นภาพรวมยังมียังปรากฏเรื่องของการใช้อาวุธแบบสเปซสปา
2: ถ้าเขายังเติมกำลังมาอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเราก็ไม่ไหวเหมือนกัน
3: เราวนยานมันเปลี่ยนที่เผื่อแต่ว่าเฮาก็ตึงกำลังตลอด
4: ไม่อยากให้เกิดอะไรไม่อยากให้มันจบหรอกค่ะ
1: เรื่องของไทยกัมพูชาเราเนี่ยถือว่าก็อยู่ในสายตาของชาวโลกเหมือนกันนะแล้วก็สิ่งที่เราสื่อสารเนี่ยต้องเราต้องพิสูจน์ได้นะครับเราจะไม่เหมือนจากฝั่งกัมพูชา

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ติดตามข่าวสารตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจะคุ้นเคยกับข่าวประเภทมีการยิงนะครับพบเหตุยิงประปรายซึ่งทางกองทัพใช้คำว่ายิงยั่วยุปรากฏขึ้นมาตลอดนะครับในหลายๆวันของสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้ก็คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกัมพูชานี่จะเป็นตัวชี้ชัดอนาคตทางการเมืองของประเทศนี้ซึ่งแน่นอนครับมันจะส่ง

0: ผลต่อความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนกับไทยเราเองด้วยตอบโจทย์ค่ำคืนนี้ชวนหาคำตอบกับนักวิชาการกลุ่มประเทศรุ่มน้ำโขงนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณอุรชัยครับ
0: เมื่อวานนี้ครับข่าวหนึ่งที่ปรากฏออกมาแล้วคนที่ตามข่าวก็รู้สึกว่านี่น่าจะเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญคือการที่อดีตผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชาได้รับการอภัยโทษในข้อหากบฏอันที่จริงมันควรจะเป็นข่าวที่คลึกโครมกันในบ้านเขานะฮะแต่ว่าสังคมภายนอกอย่างบ้านเราเองก็มองว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีนัยยะเหมือนกันนะครับ
1: ครับคือประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าประเด็นนี้มันถูกขยายความ
0: ครับ
1: โดยฝ่ายของฝ่ายค้านที่อยู่นอกประเทศนะครับโดยตัวตนของเข็มสุขาเนี่ยนะฮะเขาก็คือรองประธานพรรคกู้ชาติ
0: ครับ
1: ก็คือเป็นรองของสมรังสี
0: เข็มสุขาคือคนที่ได้รับอภัยโทษ
1: ใช่ครับใช่ครับเขาก็ถูกตั้งข้อหาในประมาณในระยะใกล้เคียงกันนะครับกับที่ตั้งข้อหากับสมรังสี
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเขาหนีไม่ทันพอหนีไม่ทันเนี่ยนะครับมันก็เลยถูกตั้งข้อหาหนักกว่าเดิมเพื่อที่จะหาเรื่องยุบพรรคกู้ชาติ
0: ครับ
1: ปี2017นะฮะก็ต้องให้สมน้ำสมเนื้อข้อหาที่เขาโดนก็คือทรยศประเทศชาติและสมคบคิดกับต่างชาติเพื่อล้มล้างอำนาจรัฐบาลคำว่าต่างชาติในที่นี้เนี่ยมีนัยยะสำคัญมากนัยยะสำคัญก็คือว่าต่างชาติที่ฮุนเซนหมายถึงนั้นคือ CIA
0: ครับ
1: ของอเมริกาสาเหตุที่เขาต้องโยง CIA กับเข็มสุขาก็เพราะว่าเข็มสุขาเนี่ยเป็นคนที่อเมริกาหนุนในเรื่องของ Human Rightsนะครับสิทธิมนุษยชนเริ่มแรกทีเดียวเขาก็เป็น NGO นะฮะก็คือ Non-Government Organization องค์การไม่ขึ้นกับรัฐบาลเนี่ยก็ดูเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วเขาก็จะผูกพันกับเรื่องแรงงานนะผูกพันกับเรื่องเกษตรกรชาวนาที่ถูกแย่งชิงที่ดินนะครับผูกพันกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อที่ถูกจับนะฮะในข้อหาละเมิดหมิ่นประมาทอะไรทั้งหลายแหละเขาก็เลยเป็นเป้าอยู่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เลยตั้งพรรคการเมืองนะฮะจากที่เรียกว่าเป็น NGO เนี่ยก็มาเป็นพรรคสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
0: ครับ
1: แน่นอนแหละไม่เป็นไม่มีอื่นไกลก็คืออเมริกาหนุนเขาแล้วก็องค์กรของเขาเนี่ยนะฮะมันก็ไปเกี่ยวโยงกับหน่วยงานอีกอันนึงเขาเรียกว่า Voice of Democracy
0: ครับ
1: ก็เป็นสถานีวิทยุออนไลน์ที่อเมริกาหนุนเพื่อให้พูดถึงเรื่องประชาธิปไตยที่ตรงข้ามกับฮุนเซนนะฮะอีกอันนึงซึ่งเขามีด้วยแล้วก็ประสานข้อมูลกันก็คือมันมีองค์กรหนึ่งเขาเรียกว่า Global Witness Global Witness เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาเหตุว่าทำไมต้องมาเน้นเรื่องพวกนี้ก็เพราะว่าฮุนเซนเนี่ยสัมปทานป่าไม้จนเหี้ยนหมดแล้วเอาเงินสัมปทานป่าไม้เนี่ยมาสร้างกองทัพนะครับรวมไปถึงใครอยากจะได้สัมปทานที่ดินแปลงใหญ่ก็ไปเวนคืนที่ดินของเขาโดยใช้ออกยาทั้งหลายที่อยู่ในกลไกยุล้อของเขาเนี่ยคนที่รวบรวมที่ดินแปลงใหญ่เป็นล่ำเป็นสันที่สุดคนไทยรู้จักดีก็คือลียงพั
0: ฒน
1: ์หรือชื่อไทยว่าพัฒสุภาภา มีบัตรไทยด้วยถูกถอนแล้วมั้งนะครับมันก็เลยมะลุมมาตุ้มกันอยู่นะครับแล้วนอกจากนั้นมันก็มีองค์กรหนึ่งซึ่งเขาดูแลเรื่องสิทธิของสตรีนะครับแล้วก็มีสถานีวิทยุอันหนึ่งเพื่อที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยแต่ไปโยงกับสถาบันที่อเมริกาไปหนุนให้ด้วยเช่นเดียวกันก็เรียกว่าสถาบันพัฒนาประชาธิปไตย
0: ครับ
1: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมี Radio Free Asia ภาคภาษาคแมร์ Voice of America ภาคภาษาคแมร์ไปอยู่ในพนมเปญเป็นกุลุตเลยคุณอุรชัยแต่ทั้งองคาพยพเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นลบเป็นพิษเป็นภัยต่อฮุนเซน
0: จริงๆแล้วมันเป็นหน่วยงานสากลทั่วไป
1: ใช่
0: เราก็สามารถเข้าไปดูได้ถูกไหม
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยที่มันออกมาสู่ข้างนอก
0: ครับ
1: แล้วมันก็เป็นด้านลบของฮุนเซนทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึง BSQ ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เริ่มแรกทีเดียวเขาไม่เรียก BSQ เขาเรียกว่ากองกำลังพิทักษ์นายกรัฐมนตรีก็ตอนนั้นฮุนเซนเป็นนายกก็เลยตั้งกองกำลังอันนี้ขึ้นมาจากกองพลอันนึงเขาเรียกว่ากองพลน้อยที่70
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เลี้ยงตัวเองด้วยการให้สัมปทานไม้สัมปทานไม้เสร็จปุ๊บก็เอาเงินเนี่ยมาหล่อเลี้ยงพวกนี้นะครับแล้วอยู่มาวันนึงมันมีการก่อการร้ายสากลในวันๆขึ้น

0: นะครับปี2001
1: ครับ
0: หุ้นมานัดเพิ่งจบมาจากเวสต์พอยต์ปี1999ก็พอดีเลยฮุนเซนได้จังหวะก็เลยเอากองพลน้อยที่70เนี่ยมาล้างตัวเองเป็นกองกำลังต้านการก่อการร้ายสากลได้อาวุธจากอเมริกามาใส่มือนั่นแหละคือจุดที่มันเริ่มต้นตรงนั้นนะครับฮุนเซนก็เริ่มเห็นอาวุธพวกนี้มันทันสมัยดีนะอเมริกาเอามาให้มันก็เลยนั่นแหละฮะเข็มสุขาก็เข้าไปในช่วงนี้NGO ทั้งหลายก็เข้าไปในช่วงนี้แต่พอเขาอยู่นานเข้ามันเป็นพิษเป็นภัยต่อฐานอำนาจของฮุนเซนทั้งสิ้นมันก็เลยเป็นที่มาของการกวาดพวกนี้จนเกลี้ยงเลยนะฮะไม่เหลือเลยแม้แต่องค์กรเดียวในขณะที่คนที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เป็นริ้วล้อของอเมริกาของ CIA อะไรพวกนี้อย่างเข็มสุขาเนี่ยโดนหนักนะครับถึงขนาดว่าศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสิน27ปีเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับ27ปีแล้วก็เขาก็เลยยื่นอุทธรณ์แต่ว่าข้อดีก็คือว่าพอตัดสินจำคุกแล้วเนี่ยไม่ได้ให้เขาติดคุกที่เดือนจำเพราะฮุนเซนกลัวว่า1สภาพคุกที่นู่นมันไม่น่าอยู่นะคุณดุลชัยเขาเรียกว่าเปรซอเปรซอก็ที่บ้านเราก็เคยไปอยู
1: ่
0: คนที่ไปโดนเขาจับก็เคยไปอยู่เหมือนกันเปรซอเนี่ยเขากลัวว่าถ้าให้เข็มสุขาอยู่ในตรงนั้นเนี่ยอาจจะป่วยหรืออะไรไปมีอะไรเป็นไปมันก็ยิ่งจะถูกข้างนอกกดดันเข้าไปก็เลยเปลี่ยนเป็นว่ากักบริเวณไว้ที่บ้านถ้านึกไม่ออกก็เหมือนนางองซานซูจี
1: แบ
0: บเดียวกันนะครับ
1: เขาเข้มขนาดนี้อาจารย
0: ์
1: ถึงขั้นที่ว่าโทษจำคุก27ปีขออุทธรณ์ขอพยานโทษก็ไม่ให้อยู่ๆมากลับว่าให้
0: จริงๆเขาไม่ได้ต้องการจะให
1: ้
0: นะครับถ้าคุณอุเลชัยจำได้ก็คือศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานี้เองก็พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นก็คือต่อ27ปีก็คือตามนั้นไม่ลดไม่อะไรให้นะครับแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าตั้งแต่ไอ้ซิงเกิลเกตเวย์มันถูกทะลุทะลวงได้เนี่ยแล้วก็ตั้งแต่หลังการสู้รบรอบที่2
1: ครับ
0: นะครับฝ่ายที่เคลื่อนไหวอยู่นอกประเทศเนี่ยเขาสามารถที่จะส่งข้อมูลข่าวสารเข้าไปในกัมพูชาได
1: ้ซึ่งก็คือสมรังสี
0: ใช่
1: เป็นตัวนำ
0: ใช่ครับ
1: ซิงเกิลเกตเวย์ที่อาจารย์อธิบายว่าถูกทำลายเนี่ยหมายถึงว่าจริงๆแล้วมีการบล็อกข้อมูลข่าวสารจากภายนอกผมเข้าใจถูกหรือเปล่าว่ามันเริ่มที่จะถูกเจาะเอาตั้งแต่ที่ปะทะกับเราครั้งแรก
0: ไม่ถูกเจาะเริ่มทีเดียวก็คือดีเดย์กันวันที่23ตุลาคม
1: ครั้งที่2
0: นะใช่ก่อนจะครั้งที่2
1: ก่อนจะครั้งที่2
0: ก่อนจะครั้งที
1: ่2ซิงเกิลเกตเวย์โดนเจาะ
0: ใช่มันก็คือในวันที่สมรังสีตั้งคณะรัฐบาลเอกราชกัมพูชา23ตุลาคมสาเหตุที่เขาทำไมมีคำว่า23ตุลาตามหลังนะฮะก็เป็นเพราะว่าสำนักสีต้องการที่จะทำให้คนกัมพูชาเนี่ยระลึกถึงวันนี
1: ้ครับ
0: เนื่องจากว่า23ตุลาเนี่ยมันเป็นวันที่เขมร4ฝ่ายไปลงนามสันติภาพกันที่ปารีสเมื่อปี1991
1: ครับ
0: จริงๆบทบาทหลักที่ทำให้พวกเขามาลงก็คือเรานี่แหละประเทศไทยเรานี่แหละบ้านพิษณุโลกสมัยนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปเป็นสักขีพยานเพราะว่าบ้านพิษก็ไม่อยู่แล้วนะเรารัฐประหารกันข้างในก่อนนะครับคนที่ได้หน้าไปเต็มๆก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียนะครับแล้วก็สหประชาชาติรัฐบาลฝรั่งเศสนะครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่คุณอุรชัยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือวันที่23ตุลา1991เนี่ยเป็นสัญญาณสันติภาพที่คนกัมพูชา ยอมรับทุกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สมรังสีเชิดชูวันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเพื่อเตือนสติคนกัมพูชาว่าคนที่ทำลายอันนี้นะคือฮุนเซนแล้วจะยังให้มันบริหารประเทศต่อไปหรือนะครับเขาทำผลิตออกมาสื่อเนี่ยถึงขนาดว่าทำอย่างนี้เลยนะฮะมีรถบัสคันหนึ่งนะฮะแล้วก็คนขับก็คือฮุนมานัด
1: ครับ
0: คนที่ควบคุมคนขับก็คือฮุนเซนนั่งอยู่ข้างหน้าคนกัมพูชาเต็มรถคันนี้นี่คือภาพแรกนะ
1: ครับ
0: กำลังจะตกเหวภาพที่สองสมรังสีบอกว่าอย่าทำเหมือนภาพแรกทุกคนต้องลงจากรถให้เหลือแค่พ่อกับลูกแล้วก็ช่วยกันผลักมันลงเหวไปเนี่ยนี่คือการส่งสารมาตั้งแต่อันนั้นเลยนะฮะจริงๆมันก็คือการหักล้างกับสิ่งที่ฮุนเซนต้องการที่จะบอกว่ากัมพูชาชนะไทยสมัยเตโจธิวดีจริงๆแล้วมันไม่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เขาพูดตั้งแต่ปะทะรอบแรก
0: ใช่
1: ครับ
0: ใช่แล้วพอมารอบ2เนี่ยนั่นแหละมันก็เลยมีขบวนรถที่ต้องตกหน้าผาแล้วก็เนี่ยแหละก็คือไอ้2พ่อลูกเนี่ยต้องให้มันไปซะแล้วคนกัมพูชาก็กลับมาสร้างเอกภาพระหว่างกันอย่าไปหลงมัวเมากับพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ มันมีหลายเรื่องที่มาผสมประสานกันแต่คนที่เอาไปขยายทุกวันแล้วก็หมุนในรอบ24ชั่วโมงตลอดเวลานะ
1: ครับ
0: คือสมรังสีและเครื่องมือที่เขามีทุกวันนี้มันไม่ใช่ธรรมดามันคือจากเดิมที่มันมีเรดิโอฟรีเอเชียภาคภาษาคแมร์ซึ่งมันเป็นแค่วิทยุ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้มันเป็นเทเลวิชันฟรีเอเชียคนที่สปอนเซอร์นี้คือรัฐสภาอเมริกา
1: ซึ่งเป็นสื่อสากลซึ่งประชาชนกัมพูชาดูได้
0: ใช
1: ่ชมได้นี่คือศึกหนึ่งที่ทางผู้นำกัมพูชาต้องเผชิญพ่อลูกตระกูลฮุนกับเราด้วยนะฮะกับเราเองก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่อาจารย์มองให้น้ำหนักว่าเขาหนักหนาสาหัสกับแนวรบฝั่งไหนมากกว่ากันครับ
0: คือถ้าในยะของความขัดแย้งเรื่องชายแดนโบราณสถานนะครับในวิธีคิดของทั้งฮุนเซนและสมรังสีไม่ต่างเขาก็ต้องเรียกร้องเหมือนกันนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการมันจะต่างฮุนเซนก็คือปลุกกระแสชาตินิยมแล้วก็เปิดศึกที่ชายแดนนะครับก็เริ่มตั้งแต่เผาสถานทูตไทยปี2003 2008ก็มาเล่นเรื่องมรดกโลก2013ก็ต่อยอดจากมรดกโลกว่าอาณาเขตมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับแต่จริงๆ2008เนี่ยถ้าเขาไม่ยุบพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะ2018ถ้าเขาไม่ยุบพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ต้องหาเรื่องมาที่เมืองไทยอยู่ดีเพียงแต่ว่าเมื่อช่างตวงวัดแล้วเนี่ยไม่คุ้มทำไมไม่คุ้มบ้านเรามีอะไรเกิดขึ้นล่ะกองทัพไทยปึกมาก
1: ครับ
0: อำนาจการเมืองไม่ได้นำทหารนะปี2018
1: ครับ
0: อำนาจทหารนำการเมืองก็เอามาแซะไม่ได้แล้วสิก็เลยเลี้ยวไปที่ลาวก่อนแต่ลาวเขาทำทันเกมถ้าจำได้นะเดือนสิงหาปี2017เลี้ยวไปที่กัมพูชาถ่ายทอดสดนะแล้วก็ตอนนั้นฮุนเซนยังเป็นพลโท
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดนี่แหละฮุนเซนอยากจะปั้นลูกเมื่อปี2017แต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพใหญ่บุกไปตะลุยที่ชายแดนลาวแล้วก็ถ่ายทอดสดโดยบายอนทีวีของฮุนมานานั่นแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไม่ไปประชิดยังไม่ได้สู้อะไรฮะผู้นำลาวตอนนั้นคือท่านทองลุนศรีสุริตซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีทุกวันนี้คือประธานประเทศเห็นขบวนถ่ายทอดสดนะยกหูฮอตไลน์นี่ข้อดีของฮอตไลน์ของผู้นำอาเซียนเข้าหาฮุนเซนเลย
1: ครับ
0: ทำอะไรเชิญมาเพียงจันแล้วครับแล้วก็คือลบรอยอย่างนี้เลยนะฮุนเซนก็ปฏิเสธไม่ได้ก็นั่งเครื่องบินเจ็ตของตัวเองไปนี่แหละเครื่องเขาเรียกเครื่อง Challenger เนี่ยนะไปลงที่เวียงจันทร์แล้วถูกดัดหลังตั้งแต่ก้าวลงจากเครื่องบินคุณดุลยชัยเราไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนนะถ่ายทอดสดทุกฝีก้าวของฮุนเซนจนไปถึงห้องประชุมเจรจากันเสร็จปุ๊บฮุนเซนนั่งพูดอะไรไม่ได้เลยต้องเซนไม่สำเร็จ
1: เกมเปลี่ยน
0: เกมเปลี่ยนมันก็เลยเหลืออยู่ทางเดียวที่มันทำได้ก็คือหนึ่งเปิดศึกไม่ได
1: ้
0: ก็เลยต้องยุบพรรคกู้ชาติ
1: อ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้นของ
0: ใช่ครับ
1: การหายไปของฝ่ายค้านพรรคนี
0: ้
1: นะครับทีนี้พอมาเรื่องของการอภัยโทษให้กับอดีตแกนนำฝ่ายค้านอดีตผู้นำฝ่ายค้านมันสะท้อนให้เห็นว่าอิทธิพลของเขาเบาบางลงหรือเขาพยายามเปลี่ยนเกมไปเล่นแนวสันติวิธีมากขึ้น
0: สื่อของสมรังสีเอาเรื่องนี้ไปขยาย
1: ครับ
0: นะครับไปขยายก็คือว่าแม่ของเข็มสุขาเนี่ยอายุเฉียดร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ป่วยติดเตียงมา 4-5 ปีละแล้วก็ทุกวันนี้ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็มีการถ่ายทอดให้คนทั้งโลกที่ได้เห็นนะครับหายใจพะงาบพะงาบแต่ลูกชายยังถูกตัดสินต่ออีกตัดสินยืน27ปีแล้วยังไม่ให้มาเยี่ยมแม
1: ่
0: อันนี้แหละที่มันทำให้ฮุนเซนต้องเปลี่ยนใจ
1: ครับ
0: เปลี่ยนใจว่าอ่ะไหนๆก็สำเร็จราชการแทนองค์พระมหากษัตริย์แล้วก็เลยสวมบทบาทเป็นพ่อพระขึ้นมาณบัดดลก็คืออภัยโทษให้
1: มันจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเขากำลังอภัยโทษให้กับคู่แข่งทางการเมืองคนสำคัญไหมหรือว่าไม่ถึงขั้นนั้น
0: เขาจริงๆกรณีนี้เขาเอามาใช้ประโยชน์นะ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะบอกคนกัมพูชาว่าเขาไม่ใช่คนใจหมายไส้ละกัน
1: อ๋อสันติวิธีเหมือนกัน
0: ใช
1: ่ครับ
0: เพราะฮุนเซนแต่งตั้งตัวเองเป็นบิดาสันติภาพแล้ว
1: ครับ
0: เพราะนั้นคุณจะไร้มนุษยธรรมได้หรืออย่างไรใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่มีภาพอย่างนี้ออกมาข้างนอกนะไม่ยอมหรอกนะครับเพราะคนเอาภาพนี้ไปขยายคือสมรังสีนะครับหรือแม้กระทั่งสแกมเมอร์สแกมเมอร์ทุกวันนี้ฮุนเซนเพิ่งออกมาพูดนะครับเพิ่งออกมาพูดว่า ก่อนหน้านี้เขาพูดอยู่ว่ากัมพูชาไม่ใช่สวรรค์ของสแกมเมอร
1: ์ครับ
0: นะฮะก่อนหน้านั้นเพราะว่าท่านเหลียวจงอี้ไปปราบหนักก็เลยต้องพูดต่อมาลูกชายก็พูดใช่ไหมบอกว่าเดือนเมษาต้องกำจัดให้สิ้นทุกวันนี้ยังไม่สิ้นยังมีอยู่เยอะเลยนะครับ

0: ที่ฮุนเซนไล่หน่วยงานของอเมริกาออกไปทั้งหมดนะครับเขาก็เลยแบ็คลิสต์12คนที่อยู่ในล็อตแรกภาษาอังกฤษเขาเอาไปเขียนเลยนะGlobal Witness ให้ข่าวให้ข้อมูลไปแล้วเขาไปเขียนเลยเขาว่า12คนนี้คือ Dirty Dozen
1: ครับ
0: ไอ้พวก1โหลที่สกปรกที่สุดนะครับแม่ทัพทุกคนเลยผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดนะครับแล้วก็เฮงบุญเฮียงผู้บัญชาการ BHQ เนตสเวนเนี่ยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วยังมีวงพิเศษอะไรพวกนี้นะฮะแล้วรองแม่ทัพทั้งหลายนะฮะรวมไปถึงลูกเขยของฮุนเซนดีวิเชียสามีของฮุนมานาก็อยู่ในเดอร์ตี้โดเซนนี้นะครับนั่นคือระลอกแรกตอนนี้สมรังสีขยายทุกคนเลยว่ามันทำอะไรบ้างนะครับเอาเงินไปซุกที่ไหนบ้างแล้วไปเลี้ยงอะไรบ้างมีลูกมีอะไรเนี่ยเขาขยายข้อมูลพวกนี้เอาไปให้คนกัมพูชาได้รู
1: ้ครับ
0: แล้วก็ล็อตล่าสุดคุณอุเรชัยจำได้ไหมที่กระทรวงยุติธรรมของอเมริกาเปิดอีก47รายชื่อไอ้พวกออกยาทั้งหลายใช่ไหมครับอันเนี้ยสมรังสีก็เอาข้อมูลพวกนี้ไปขยายในสื่อแล้วไม่ใช่แค่สื่อทีวีฟรีเอเชียเท่านั้นนะครับเขาส่งให้สื่อต่างประเทศทั้งหมดแล้วที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลอย่างที่ Wall Street Journal ที่เขาตั้งชื่อใหม่ให้แคมเบเดียเป็นสแคมเบเดียแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากที่ไปดูที่วันไอโอสเมดใช่ไหมฮะก็ไทยเราเนี่ยจัดให้ไปดูแต่ข้อมูลลึกๆทั้งหลายทั้งปวงที่ Wall Street Journal เอาไปเขียนก็คือข้อมูลจากสมรังสี
1: อาจารย์ถ้าเรามองในแง่ของอิทธิพลที่แบ็กอัพแต่ละฝ่ายเรากำลังเห็นภาพสหรัฐอเมริกาที่แบ็กอัพสมรังสีเพื่อที่จะเจาะฐานอำนาจอิทธิพลของตระกูลฮุนในขณะที่ก่อนหน้านี้เวลาเราคุยกันเนี่ยเราจะมองว่าตระกูลฮุนเองก็ยังมีพี่ใหญ่อีกคนหนึ่งก็คือจีนนะตอนนี้จีนไม่กลัวอเมริกาเข้ามาสร้างอิทธิพลในกัมพูชาแล้วเหรอครับทำไมเขาไม่ยื่นมือเข้ามาแทรกแซงแบ็กอัพฮุนเซนบ้าง
0: คือจริงๆอเมริกาเข้ามาในกัมพูชาก่อนจีน
1: ครับ
0: นะครับเข้ามาก่อนจีนตั้งแต่สมัยลอนดอนลอนดอนก็คือยึดอำนาจเจ้าสีฮานุ1970นะครับอเมริกาเข้ามาก่อนแล้วก็คือต่อไม้จากฝรั่งเศสนั่นแหละก็คือการสร้างกองทัพสร้างอะไรเนี่ยอเมริกาสร้างให้หมดเลยนะฝึกให้อะไรให้อาวุธยุทโธปกรณ์มอบให้จนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยให้ลอนดอนยึดอำนาจเจ้าสีฮานุเพราะเจ้าสีฮานุเนี่ยไม่มั่นคงต่อแนวทางเพราะว่ามีฝักใฝ่เป็นคอมมิวนิสต์ด้วย
1: อ
0: ะไรสารพัดนั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาของการยึดอำนาจหลังจากอเมริกาอยู่อเมริกาก็อยู่ได้ไม่นานนะ1975เขมรแดงก็มาไล่ลอนดอนออกเขมรแดงคือใครล่ะก็คือจีน นะครับเขมรแดงอยู่ได้3ปีกว่านะฮะเมษา1975ก็มาถึงมกราคม1979เวียดนามก็มาไล่เขมรแดงออกเวียดนามคือใครโซเวียตรัสเซีย
1: ครับ
0: เห็นไหมมันเปลี่ยนมือมหาอำนาจอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วอเมริกาก็พยายามกลับมาใหม่หลังจากเลือกตั้ง1993นะครับก็นั่นแหละพอมันเกิดการก่อการร้ายสากลที่ผมเกินไปช่วงแรกนั้นนะฮะก็เข้ามาตรงนี้แต่พอนานวันเข้าเนี่ยฮุนเซนเห็นไหมเอ้าถ้าปล่อยให้อเมริกาอยู่เนี่ยตระกูลฮุนก็ไม่อยู่นะเพราะมันจะต้องมีนักการเมืองฝ่ายตะวันตกที่เขากำลังปลูกปั้นกันอยู
1: ่เราก็อยู่ยากเหมือนก
0: ัน ก็อยู่ยากมันก็เลยทำให้เลี้ยวไปหาจีน
1: ครับ
0: ทั้งที่ฮุนเซนกับจีนเนี่ยไม่ถูกกันนะครับไม่ถูกกันเพราะว่าฮุนเซนอยู่ฝ่ายเวียดนามสหภาพโซเวียต
1: ครับ
0: เขมรแดงอยู่ฝ่ายจีนแดงใช่ไหมฮุนเซนอยู่เคยอยู่ทั้งสองเคยอยู่กับเขมรแดงแล้วก็แปรพักไปอยู่เวียดนามเวียดนามก็มาไล่เขมรแดงก็กลายเป็นโซเวียตนั่นแหละฮะแต่อยู่มาวันหนึ่งฮุนเซนบอกว่าทำยังไงจีนถึงจะไว้เนื้อเชื่อใจปีที่ฮุนเซนซื้อใจจีนคือปี2012
1: ครับ
0: ปีนั้นฮุนเซนเป็นประธานอาเซียนแล้วเขาเป็นประธานที่ประชุมอาเซียนซัมมิตจีนผู้นำจีนตอนนั้นคือประธานาธิบดีหูจินเทายังไม่มีอันนี้ไทม์ไลน์นี้ยังไม่มีหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนะ
1: ครับ
0: จีนมีข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้กับ4ประเทศอาเซียนฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียและบรูไนนโยบายของจีนตอนนั้นคือคุย2ต่อ2เท่านั้นแต่4ประเทศเนี่ยเขาบอกว่าอาเซียนด้วยกันช่วยฉันหน่อย
1: ครับ
0: ให้จีนมาคุยกับอาเซียนทั้งกลุ่มเร
1: ื่
0: องทะเลจีนใต้ใช่น้ำหนักมันจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมแต่จีนไม่ต้องการเยี่ยงนั้นจีนก็เลยบอกฮุนเซนคุณเป็นประธานอาเซียนอย่าบรรจุวาระทะเลจีนใต้เข้าสู่ที่ประชุมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ

0: อาเซียนซัมมิตนะครับที่วงแตกโดยฝีมือฮุนเซนและไม่มีแถลงการร่วมโดยฝีมือฮุนเซน
1: ครับ
0: เพราะผู้นำฟิลิปปินส์สมัยนั้นก็คือเบนิโยที่สามนะกลับบ้านเลยเวียดนามก็โกรธมากแล้วมันก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ทำให้ผู้นำของกัมพูชาก็ไม่ว่าจะเป็นแห่งสำเร็จเจียซิมฮุนเซนเองเนี่ยปกติพวกนี้เวลาป่วยจะไปฮานอย
1: ครับ
0: แต่หลังจากปี2012ไม่มีใครกล้าไปแต่มากรุงเทพ
1: ครับ อาจารย์ในเมื่อซื้อใจขนาดนั้นทำไมรอบนี้จีนดูจะนิ่งเฉยกับปัญหาที่ตระกูลคุณกำลังเผชิญ
0: ไทม์ไลน์มันไม่ใช่ติดกัน
1: ครับ
0: อยู่และใช่ในวันที่ในปี2012เนี่ยนะฮะมันคือมันย้อนไปตั้งเท่าไหร่ละ14ปี ตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยฮุนเซนมันวัยวุฒิไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: นะครับมันสูงไปแล้วจริงๆเขาตั้งเป้าไว้นะตั้งแต่แรกว่าเขาจะวางมือจากการเมืองปี2028
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าถ่ายอำนาจทุกอย่างให้รุ่นลูก
1: นี่เหลือเวลาอีก2ปีนะฮะ
0: แต่เขาไม่รอ
1: ครับ
0: เขาส่งให้ก่อน5ปี2023ที่ฮุนมานัทเป็นนายก
1: ครับ
0: ทำไมล่ะก็เพราะว่าปีนั้นเนี่ยพี่ชายฮุนเซนตายคู่ตายทั้งสองคนเรียงเรียงกันเลยพอพี่ตายเรียงเรียงกันเนี่ยคือบ้านฮุนเซนเนี่ยมีพี่น้องรวมฮุนเซนด้วยก็คือ6คน
1: ครับ
0: ฮุนเซนเนี่ยเป็นคนที่3มีพี่ชาย2คนและน้องสาวอีก3คนน้องสาวยังอยู่ครบพี่ชายไปทั้งคู่แล้วใครจะเป็นรายต่อไปล่ะเพราะมันยีนเดียวกันนะครับผนวกกับว่าสุขภาพร่างกายของเขาเนี่ยมันทรุดมานานแล้ว
1: ครับ
0: ก็คือแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยอาจจะมีบ้างก็เบียร์สักเล็กน้อยไวน์จิบๆอะไรพวกนี้นะครับบุหรี่สูบไม่ได้เลยแล้วก็ถ้าวาระปกติถ้าไม่ออกงานที่ไหนนะฮะเขาไม่แสดงความสตรองให้เห็นหรอกเขาก็จะนอนเล่นกับหลานอยู่ที่บ้าน
1: ครับ
0: นั่นแหละคือภาพที่มันเป็นจริงนะครับเนื่องจากว่าสุขภาพเขาไม่ดีแล้วก็มาเจอโควิดติดอีก2รอบอันนี้ไม่นับว่ากี่เข็มที่ฉีดเข้าไปนะซิโนแวคด้วยนะครับสารพัดนะฮะพอมันเจออย่างนี้นะครับแล้วก็ร่างกายฮุนเซนมันผิดทรงในห้วง5ปีมานี้เห็นไหมครับก็คือพุงยื่นก้นป่องนะครับไอ้ขารีบเดินแบบนี
1: ้สะท้อนว่ามีปัญหาสุขภาพ
0: ใช่เขาเคยไป ICU เข้า ICU ที่สิงคโปร
1: ์ครับ
0: นะครับหลังจากเลือกตั้งเสร็จปี2018ปลายปี2018เขาไปที่สิงคโปร์หายไป3เดือนทุกคนก็คิดว่าตายแล้วนะครับแต่เขาก็บอกว่าเขาไปรักษาสุขภาพเฉยๆไม่ได้เป็นอะไร
1: ครับ
0: นะครับแต่จริงๆข่าวเบื้องลึกก็คือว่าเขาป่วยหนักมากถึงขนาดว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอะไรสารพัดนะครับมันก็เลยอยู่ยืดตัวเองมาจนเท่าทุกวันนี
1: ้
0: น
1: ี่
0: คือสัญญาณว่าทำไมเขาถึงผ่องถ่ายอำนาจให้ลูกชายแต่ทีนี้เมื่อผ่องถ่ายแล้วลูกมีบารมีหรือยังแล้วจะคุมคู่แข่งในพรรคได้ไหมฮุนเซนไม่มีคู่แข่งนะในพ
1: ร
0: รคคู่แข่งตลอดการของฮุนเซนแต่ทุกวันนี้เขายอมคือซอเคงซอเคงก็คือสมัยฮุนเซนเป็นนายกซอเคงก็เป็นรองนายกควบมหาไทย
1: ครับ
0: นะครับแต่เตียบันเนี่ยเดินตามหลังฮุนเซนอยู่แล้วแต่ห่างๆนะครับห่างๆก็เผลอไม่ได้นะครับเตียบันเนี่ยเขาเลยได้รับความไว้วางใจให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแล้วก็ควบรองนายกจริงๆคนที่เหนือกว่าซอเคงเหนือกว่าเตียบันที่อยู่ในลายของกองทัพจริงๆมีคนหนึ่งชื่อนายพลเกกิมยานฮุนเซนปี2018ฮุนเซนตัดเขาออกจากสารระบบเลย
1: ครับ
0: แล้วก็เขี่ยให้ไปลงเลือกตั้งที่พัตตาบองแล้วก็สอบตก
1: ครับ
0: แล้วก็ให้บำรุงน้ำใจก็คือให้เป็นรองนายกดูแลเรื่องยาเสพติดไม่ต้องมาคุมกำลังนะครับหรือแม้กระทั่งไอ้พวกที่ถูกย้ายไปก่อนไอ้หนึ่งโหลสกปรกขึ้นมาแทนที่เนี่ยนะฮะทุกวันนี้ชื่อพลเอกกุลกิม
1: ครับ
0: คุณกิมทุกวันนี้ฮุนเซนให้ดูเรื่องทหารผ่านศึกนะฮะไปรณรงค์ไปหาเงินหาอะไรพวกนี้คือพวกนี้มันอยู่ได้ก็เพราะว่า1สมประโยชน์กันนะครับ2ไม่ได้หมายความว่าเขาลงรอยกันนะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็คือว่าสมประโยชน์ก็คือพ่อส่งให้ลูกเหมือนกัน ฮุนเซนส่งนายก

0: ให้หุ่นมาแนทเตียบันส่งรัฐมนตรีกลาโหมให้เตียเสหาซอเคงส่งรัฐมนตรีมหาไทยให้ซอสุขา
1: ฟังดูไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่จีนเขามองกันมายังไงอาจารย์
0: จีนจริงๆเขาก็คิดผิด
1: ครับ
0: หรือเปล่าเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับก็เพราะแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่ฮุนเซนซื้อใจจีนก็คือปี2012ที่ว่านั้นก็คือกล้าหัดกับอาเซียนมันก็เลยกลายเป็นความไว้เหนือเชื่อใจกัน
1: ครับ
0: แล้วอยู่มาวันหนึ่งจีนมาเห็นอ้าวคุณกำลังจะสร้างบารมีให้วงตระกูลแต่วิธีการสร้างมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมมาเปิดศึกกับประเทศไทยแล้วมาเปิดศึกครั้งนี้เนี่ยมันใหญ่หลวงนักยิงกันสองรอบแล้วก็ถล่มทลายนะครับในขณะเดียวกันจีนก็มารู้อีกว่าอ้าวอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มันเอาเงินไปซื้อจากจีนมาใช้เนี่ยมันก็คือเงินสแกมเมอร์จีนที่หลอกจีนเอามา
1: หลอกคนจีนมาอีกทีนึง
0: นั่นแหละหนึ่งหลอกคนของฉันยังไม่พอ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วยังเอาเงินที่หลอกมาเนี่ยมาซื้ออาวุธแล้วมาเลี้ยง BHQ นะครับ
1: งั้นผมกล่าวโดยสรุปก็คืออเมริกามีตัวเล่นของตัวเองที่ต้องการเข้ามาลดทอนอิทธิพลตระกูลหุ่นจีนเองตอนนี้ก็หาตัวเล่นของตัวเองแล้วเพื่อที่จะเข้ามาลดทอนอิทธิพลตระกูลหุ่นตระกูลหุ่นเองรับศึกหลายด้านไม่ใช่แค่ไทย
0: หลายด้าน
1: มีอเมริกา
0: จำลังสี
1: ครับ
0: จีนก็จีนไม่ทำลายนะ
1: ครับ
0: จีนเขายังหล่อเลี้ยงไว้อย่างน้อยที่สุดก็เลี้ยงไว้เพื่อคานกับสำลังสีแต่ตอนนี้จีนเขาได้เลือกแล้วว่าจะเป็นใครก็คือต้องเป็นราชสกุลที่ป๊อปปูล่าในสายตาคนกัมพูชาอยู่
1: ไม่ใช่ตระกูลหุ่น
0: ไม่ใช่
1: เลี้ยงไว้แต่ไม่โตในความหมายของ
0: ราชสกุลนโรดม
1: ครับ
0: ตอนนี้เราจะเห็นภาพไปมอนิเตอร์ได้เลยคุณอุราชัย
1: ครับ
0: จะมีสมเด็จเจ้านโรดมจักกราวุธออกงานทุกวัน
1: นี่คือตัวละครที่กำลังโลดแล่นกันบนกระดานการเมืองทั้งในและ
0: ไปปักกิ่งมาแล้ว3รอบ
1: ครับเดี๋ยวคุยกันต่อในเรื่องนี้ครับเข้าใจว่าจะต้องมีความเคลื่อนไหวอีกในประเทศกัมพูชาวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: คุณผู้ชมครับตัวละครเหล่านี้ที่ชวนคุยกันมาตั้งแต่ต้นครับเราเริ่มตั้งแต่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในกัมพูชาเพื่อแสดงให้เห็นว่าตระกูลฮุนและฮุนเซนกำลังเผชิญศึกหนักทั้งในและนอกประเทศขนาดไหนนะครับเพื่ออาจจะให้คลายความกังวลหรือพอมองเห็นช่องทางในการคลี่คลายความขัดแย้งตามแนวชายแดนของไทยกัมพูชาเองด้วยวันนี้ตอบโจทย์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ยิงมายิงกลับอิหร่านสอยโดรนสหรัฐหลังถูกสหรัฐถล่มฐานยิงขีปนาวุธย้อนมองเส้นทางข้อตกลงอับราฮัมหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หวังดึงชาติอาหรับเข้าร่วมยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้ติดตามทุกย่างก้าวเจาะระบบสอดแนมจีนจนการหลบซ่อนตัวของชาวต่างชาติเป็นไปไม่ได้บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งปลดพนักงานรอบใหม่ยอมรับ AI มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ถึงครึ่งปีทั่วโลกปลดพนักงานแล้วกว่าแสนคนEconomy Unwrap แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายอุตสาหกรรมอาวุธผู้กอบโกยรายได้จากความขัดแย้ง
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS กับผมพงษ์สถัสสุขพงษ์ครับเวลานี้สันติภาพในตะวันออกกลางยังคงแขวนอยู่บนเส้นได้นะครับหลังจากสหรัฐโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงเช้าตามเวลาในบ้านเราถ้าเราไปดูแถลงการของกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนต์คอมชี้แจงว่าปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เป็นการป้องกันตัวเพื่อปกป้องกำลังพลอเมริกันจากการคุกคามของอิหร่านนะครับในขณะเดียวกันสหรัฐก็ใช้ความพยายามในการยับยั้งชั่งใจอย่างเต็มที่มีรายงานเสียงระเบิดเกิดขึ้นในสื่อของอิหร่านในจังหวัดบันดาอับบาสด้วยนะครับทางด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC อ้างว่าสามารถยิงสกัดโดรน MQ-9 ของสหรัฐได้หลังจากโดรนลำนี้รุกล้ำเข้ามาในน่าน

0: ฟ้าของอิหร่านนอกจากนี้ก็ยังสามารถขับไล่โดรนและเครื่องบินขับไล่ F-35 ของสหรัฐออกไปจากน่านฟ้าด้วย IRGC เตือนถึงความพยายามในการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงบอกว่าขอสงวนสิทธิ์ความชอบธรรมในการตอบโต้กลับการรุกรานในลักษณะนี้นะครับถ้าเราไปดูฝั่งของสหรัฐการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของมาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ย้ำถึงเป้าหมายของการโจมตีของสหรัฐในครั้งนี้พูดถึงประเด็นอื่นๆมีเรื่องของการเจรจาด้วยนะครับสำคัญที่สุดก็คือช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดล้อมโดยพฤตินัยจากอิหร่านบอกว่าจำเป็นจะต้องเปิดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในอนาคตขณะที่การพูดคุยข้อตกลงต้องใช้เวลาอีกหลายวันทำให้ความหวังในการยุติความขัดแย้งริบหรี่ลงอีกครั้งหนึ่งครับ
1: Like anything with something like this it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word sentence soWe'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
0: อิหร่านฟังแบบนี้โฆษกรัฐบาลอิหร่านออกมาโต้กลับครับว่าสหรัฐเนี่ยแหละเป็นฝ่ายกลับไปกลับมากลายเป็นอุปสรรคสำคัญของการพูดคุยเพื่อยุติสงครามความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีความเคลื่อนไหวจากคนนี้ครับมอชตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านออกมาส่งสารไปถึงสาธารณชนระบุว่าสหรัฐจะไม่มีสถานที่หลบภัยในตะวันออกกลางอีกต่อไปเนื่องจากบรรดาประเทศกลุ่มอ่าวจะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเหมือนเกราะคุ้มกันฐานทัพของสหรัฐได้นะครับถ้าเราไปดูรายงานของนิเคอิวันนี้ผมหยิบมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับรายงานอ้างแหล่งข่าวว่าสหรัฐและอิหร่านกำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลา30วันหลังจาก2ประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงยุติการสู้รบและอิหร่านจะเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดภายในกรอบเวลานี้เพื่อให้เรือของทุกประเทศผ่านได้อย่างเสรีและปลอดภัยและอิหร่านจะยุติการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางด้วยนะครับข้อตกลงหยุดยิงที่ทำกันไปเมื่อเดือนเมษายนก็จะขยายเวลาออกไปอีก60วันเพื่อให้ทั้ง2ประเทศได้หารือเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านประเด็นยากๆเนี่ยจะหารือกันในช่วงนี้แต่ประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติในรัฐสภาอิหร่านระบุว่าอธิปไตยของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซเป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้ย้ำกับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าความเคลื่อนไหวที่เราเห็นอาจจะเป็นการสื่อสารต่อคนในประเทศไม่สามารถด่วนสรุปถึงอนาคตของการพูดคุยกันของทั้งสองฝ่ายได้และท่ามกลางความพยายามทางการทูตของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในประเด็นนี้ผู้นำสหรัฐออกมาเชื่อมโยงการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกับการโน้มน้าวให้ประเทศในกลุ่มอาวอย่างซาอุดีอาระเบียกาตาร์ไปจนถึงปากีสถานเข้าร่วมในข้อตกลงอับราฮัมเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลเป็นความเคลื่อนไหวที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะครับผู้นำสหรัฐบอกว่าประเทศที่ยังไม่เข้าร่วมในข้อตกลงแสดงถึงเจตนาไม่ดีแม้กระทั่งอิหร่านเนี่ยในอนาคตก็อาจจะเข้าร่วมในข้อตกลงฉบับนี้ก็เป็นไปได้วันนี้ผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางครับอาจารย์มาโนชอารีก็มองว่าการขยับตัวของผู้นำสหรัฐอาจจะเป็นการชี้ให้เห็นถึงความต้องการของอิสราเอลในการขัดขวางการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้วย
2: ประการที่สองเนี่ยการที่ทรัมป์นะครับบีบให้อาหรับต้องปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลเนี่ยนะมันชี้ชัดว่าวันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาพยายามจะใช้อาหรับเป็นตัวประกันด้วยในแง่หนึ่งเพราะว่าถ้าสหรัฐอเมริกากลับไปโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งอิหร่านก็จะโจมตีไปที่ฐานทัพของสหรัฐอเมริการวมทั้งโครงสร้างทางพลังงานนะและจุดสำคัญในประเทศอาหรับทั้งหลายเพราะฉะนั้นมันเป็นการสื่อว่าถ้าไม่ปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลเนี่ยนะครับกลุ่มประเทศอาหรับอาจจะถูกอิหร่านโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับจากปฏิบัติการที่จุดชนวนโดยสหรัฐอเมริกาแต่พอมาวันนี้เนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกากลับใช้กรณีอิหร่านเพื่อแลกกับการผลักดันอับราฮัมแอคคอร์ดนะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วอาหรับเองเนี่ยนะผมคิดว่าวันนี้ก็ยังคงแสดงจุดยืนชัดเจนว่าการจะปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลเนี่ย มันจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีรัฐปาเลสไตน์แล้วเท่านั้นนะครับและผมคิดว่าอาหรับเองเนี่ยก็คงไม่ยอมบีบนะครับให้ปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลเพื่อแลกกับดีลระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับ
0: คุณผู้ชมครับการลงนามในข้อตกลงเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างอาหรับกับอิสราเอลมันจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการละทิ้งแนวทางสองรัฐเพื่อแก้ปัญหาปาเลสไตน์นะครับทันโลกออฟบิคคืนนี้จะชวนย้อนมองจุดกำเนิดของข้อตกลงอับราฮัมและวาระซ่อนเร้นของสหรัฐ

0: 15 กันยายนปี 2020ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของภูมิทัศน์การเมืองในตะวันออกกลางเมื่ออิสราเอลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE และบาเรนจรดปากกาลงนามในข้อตกลงอับราฮัมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานในพิธีที่ทำเนียบขาวตามด้วยโมร็อกโกและซูดานที่ปรับความสัมพันธ์บางส่วน UAE และบาเรนกลายเป็นประเทศอาหรับชาติที่3และชาติที่4ที่ลงนามในข้อตกลงสันติภาพกับอิสราเอลถือเป็นการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอาหรับกับอิสราเอลสู่ระดับปกติอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์ปี1979และการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับจอร์แดนปี1994ชื่ออับราฮัมถูกเลือกเพื่อแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าร่วมกันของกลุ่มศาสนาอับราฮัมประกอบด้วยศาสนายูดาศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามข้อตกลงอับราฮัมเป็นการสานต่อความพยายามของรัฐบาลสหรัฐในอดีตในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างอาหรับกับอิสราเอลที่พัฒนาอย่างไม่เปิดเผยนับตั้งแต่การลงนามในข้อตกลงออสโลในช่วงทศวรรษ1990มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตการค้าและความมั่นคงกับประเทศอาหรับที่ไม่มีสถานะเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงของอิสราเอลข้อตกลงจึงไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างมีนัยสำคัญต่อประเด็นปาเลสไตน์ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาหรับกับอิสราเอลนำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าข้อตกลงอับราฮัมบั่นทอนแผนริเริ่มสันติภาพอาหรับปี2002ซึ่งมุ่งผลักดันการแก้ปัญหาผ่านแนวทาง2รัฐรับรองการแก้ปัญหาชาวปาเลสไตน์อย่างเป็นธรรมแลกเปลี่ยนกับการให้โลกอาหรับรับรองอิสราเอลและปรับสัมพันธ์สู่ระดับปกติสหรัฐมองข้อตกลงอับราฮัมเป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ในหลายมิติครอบคลุมถึงการสร้างพันธมิตรต่อต้านอิหร่านการเสริมความร่วมมือด้านข่าวกรองไปจนถึงขานอิทธิพลจีนในตะวันออกกลางขณะที่ประเทศอาหรับมีแรงจูงใจแตกต่างกัน UAE ต้องการปรับสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้อิสราเอลระงับแผนผนวกพื้นที่บางส่วนของเวสต์แบงก์โมร็อกโกได้รับการรับรองจากสหรัฐต่อข้ออ้างสิทธิ์เหนือเวสเทิร์นซาฮาราขณะที่ซูดานได้ประโยชน์จากการถูกถอดออกจากบัญชีประเทศสนับสนุนการก่อการร้ายของสหรัฐแต่กระบวนการหยุดชะงักจากปัญหาการเมืองภายในหลังสงครามกาซาเปิดฉากขึ้นกระแสต่อต้านข้อตกลงอับราฮัมก่อตัวในโลกอาหรับความร่วมมือหลายด้านเข้าสู่ภาวะชะงักงันแม้ไม่มีประเทศใดถอนตัวอย่างเป็นทางการขณะที่การขยายสมาชิกใหม่ยังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียซึ่งยืนยันชัดเจนว่าการปรับสัมพันธ์กับอิสราเอลต้องมีขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรมไปสู่การจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์
1: ท่ามกลางกระแสความกังวลของชาวไทยต่อกรณีที่ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในประเทศอาจจะถูกเก็บไว้ในคลาวด์ของบริษัทต่างชาติคือวันนี้คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตชวนไปสำรวจระบบของจีนในการติดตามและสอดแนมชาวต่างชาติจนทำให้การหลบซ่อนตัวแทบเป็นไปไม่ได้
2: ในวันที่ชาวไทยกำลังกังวลว่าข้อมูลจากกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์อัจฉริยะในประเทศอาจถูกเก็บบนคลาวด์ของบริษัทต่างชาติปรากฏข้อมูลที่เปิดเผยถึงระบบสอดส่องอันทรงพลังของหน่วยงานความมั่นคงจีนที่ติดตามชีวิตชาวต่างชาติได้ทุกย่างก้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานักวิจัยด้านความปลอดภัยไซเบอร์ใช้นามแฝงว่า NetAskari เปิดเผยการค้นพบแดชบอร์ดออนไลน์แสดงระบบติดตามชาวต่างชาติของจีนแม้ระบบดังกล่าวเป็นเว็บไซต์ตัวอย่างที่ไร้การป้องกันภัยทางไซเบอร์สำหรับสำนักงานความมั่นคงสาธารณะในนครจางเจียโขและครอบคลุมเฉพาะเมืองดังกล่าวแต่เขาพบว่าข้อมูลส่วนตัวของเขาถูกบันทึกอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจจีนในระบบนี้รวมถึงนักข่าวต่างชาติที่รัฐบาลจีนให้ความสนใจอีกหลายคนรวมถึงโซเฟียยานจากเทเลกราฟซึ่งรายงานเกี่ยวกับการค้นพบครั้งนี้เช่นกันแม้ในระบบจะประกอบด้วยข้อมูลตัวอย่างจำนวนมากแต่ก็ปรากฏข้อมูลจริงของชาวต่างชาติที่เคยอาศัยหรือยังอาศัยอยู่ในจีนจำนวนไม่น้อยแดชบอร์ดดังกล่าวเจาะจงพื้นที่นครจางเจียโขและสามารถสรุปข้อมูลชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนหรือพำนักอยู่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงสามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี2023ถึง2026 ขณะที่เมนูฝั่งซ้ายของระบบเผยเห็นเครื่องมือจำนวนมากที่รัฐบาลจีนสามารถใช้ในการติดตามข้อมูลบุคคลหนึ่งในนั้นคือคลังทรัพยากรข้อมูลพบข้อมูลของนักข่าวต่างชาติในกรุงปักกิ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สาธารณะนอกจากนักข่าวระบบนี้ยังถูกออกแบบให้สามารถติดตามชาวต่างชาติที่พำนักในพื้นที่ในระยะยาวได้รายวันผู้ควบคุมระบบสามารถดูข้อมูลการเดินทางการเคลื่อนไหวรวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดกว่าข้อมูลส่วนตัวทั่วไปได้ทันทีภาพหน้าจอที่เน็ตอัสคาริแปลออกมาชี้ว่าระบบยังสามารถบันทึกกิจวัตรประจำวันของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ไปจับจ่ายปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือสถานที่ที่เดินทางไปบ่อยแต่ละบุคคลยังถูกกำหนดระดับความเสี่ยงเช่นกันแม้ยังไม่ชัดเจนว่าระบบดังกล่าวประเมินอย่างไรและข้อมูลถูกนำไปใช้ในบริบทใดเป้าหมายของระบบสอดส่องลักษณะนี้คือการป้อนข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลากหลายประเภทเข้าสู่ระบบเพื่อสร้างโปรไฟล์ของบุคคลอย่างครบถ้วนทั้งจากกล้องวงจรปิดที่มีระบบจดจำใบหน้าข้อมูลการเดินทางรวมถึงข้อมูลดิจิตอลประเภทอื่นๆภาพหน้าจอที่ถูกเผยแพร่ภาพนี้ปรากฏการดึงข้อมูลภาพถ่ายจากระบบเครื่องกั้นในสกีรีสอร์ทที่ใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าเข้าสู่กลไกการติดตามโดยตรงแม้บริษัทตะวันตกอย่างพาลันเทียจะพัฒนาระบบติดตามด้วย AI ที่มีศักยภาพสูงจนถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนสงครามกับอิหร่านมาแล้วแต่ระบบของจีนก็ถูกมองว่ามีศักยภาพใกล้เคียงกันโดยเฉพาะในด้านการติดตามประชาชนและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลระบบนี้ยังสามารถสร้างโมเดลเฝ้าระวังความสัมพันธ์จากความถี่ในการพบปะกันของแต่ละบุคคลที่ถูกติดตามโมเดลความสัมพันธ์นี้ยังสามารถคัดกรองข้อมูลว่าแต่ละคนมีความเชื่อมโยงทางสังคมอย่างไรและสามารถขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ไม่ว่าจะตามประเทศต้นทางการศึกษาในสถาบันเดียวกันปีที่เดินทางเข้าประเทศเดียวกันหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนร่วมงานที่ผ่านมารัฐบาลจีนเคยระบุถึงโครงการลักษณะนี้ยังเปิดเผยมาแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการ Skynet ที่เริ่มในปี2005หรือ Sharp Eyes ในปี2015ที่มีเป้าหมายสอดส่องพื้นที่สาธารณะ 100% ของประเทศเจ้าหน้าที่จีนและสื่อทางการจีนมักยกโครงการเหล่านี้เป็นตัวอย่างของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการป้องกันอาชญากรรมเนื่องจากในปัจจุบันจีนมีกล้องวงจรปิดมากกว่า700ล้านกล้องเฉลี่ยอย่างน้อย1กล้องต่อประชากร2คนเพื่อขจัดจุดบอดของระบบเฝ้าระวังขณะเดียวกันในวันที่ผู้บริโภคจีนปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างรวดเร็วก็ทำให้รัฐบาลจีนสามารถสะสมข้อมูลมหาศาลมาอย่างต่อเนื่องแอปพลิเคชันต่างๆตั้งแต่การเรียกรถการสั่งอาหารไปจนถึงการสแกน QR code ล้วนต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลบัตรประชาชนจริงทั้งหมดและเมื่อเทคโนโลยี AI พัฒนาต่อไปทางการจีนก็ยิ่งสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ติดตามพฤติกรรมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: ต่อเนื่องกันเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกที่ส่งผลต่อการปลดพนักงานเป็นจำนวนมากคุณธรณินทร์ประเด็นที่น่าสังเกตก็คือครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเรื่องของเศรษฐกิจเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมา
3: คือหลายบริษัทนี้บอกกันตรงๆเลยนะครับคุณพงศธรว่าเครื่องมือ AI มาทดแทนงานบางอย่างได้บางคนก็เลยต้องถูกโยกย้ายงานแต่ว่าอีกจำนวนไม่น้อยต้องถูกเลิกจ้างครับความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นจากบริษัท Meta ครับเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook WhatsApp หรือว่า Instagram นะครับที่ออกมาประกาศปลดพนักงานกว่า 8,000 คนด้วยกันครับ20 พฤษภาคมนะครับก็คือวันที่ Meta ส่งอีเมลอย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่ช่วง 04:00 ไล่ไทม์ไลน์กันตั้งแต่โซนสิงคโปร์มาจนถึงอังกฤษและสหรัฐนะครับเรื่องนี้พนักงานในบริษัทรู้มาล่วงหน้าแล้วว่าจะมีกลุ่มคนที่เลิกจ้างตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าใครจะได้รับแจ้งบ้างจนก่อนวันที่ส่งอีเมล2วันครับมีเรื่องการสั่งย้ายทีมงานอีก 7,000 คนไปอยู่ทีม AI นะครับ 8,000 คนที่ถูกเลิกจ้างคิดเป็น 10% ของพนักงานทั้งหมด 78,000 คนนะครับที่ Meta มีอยู่ถ้าย้อนไปดูสาเหตุต้องไปดูจุดยืนของมาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Meta นะครับที่ต้องการให้บริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นผู้นำด้าน AI ครับและจะสร้าง AI อัจฉริยะขั้นสูงจึงไปเพิ่มเงิน

0: ลงทุนพัฒนา AI มากกว่าปีก่อนอีกเท่าตัวเพื่อพัฒนาด้านนี้นะครับพนักงานกลุ่มหนึ่งก็ตั้งคำถามนะครับว่าเดือนที่แล้วผลประกอบการออกมาก็สูงสุดทำสถิติแต่ทำไมถึงต้องปลดพนักงานด้วยครับ Meta ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประกาศเลิกจ้างในปีนี้นะครับเพียงบริษัทเดียวเท่านั้นครับถ้าย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับบริษัทบล็อกของแจ็คดอร์เซย์ครับผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของ Twitter ประกาศเลิกจ้างล็อตใหญ่มากกว่า 4,000 ตำแหน่งนะครับคิดเป็นเกือบ 40% ของพนักงานทั้งหมดเป็นเคสแรกๆเลยนะครับที่ถูกพูดถึงต่อประเด็นการปลดพนักงานเพราะว่าเขาออกมาบอกตรงๆครับว่านี่ไม่ใช่ปัญหาทางการเงินแต่เป็นเพราะขีดความสามารถของเครื่องมือ AI ที่ทำงานได้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับด้าน Cisco ก็ประกาศปลดพนักงาน 4,000 คนเพื่อโยกทรัพยากรไปหา AI นะครับส่วนบริษัท Microsoft และก็ Coinbase ครับก็มีการประกาศเลิกจ้างยื่นข้อเสนอสมัครใจลาออกด้วยเหตุผลเทคโนโลยี AI เช่นกันครับถ้าดูข้อมูลจาก layoff.fyi นะครับรวบรวมประกาศเลิกจ้างของบริษัทเทคในปี2026ยังไม่ถึงครึ่งปีเลยนะครับคุณผู้ชมมีการปลดพนักงานมากกว่า 100,000 คนแล้วกว่า150บริษัทครับที่มีบริษัทอยู่ทั่วโลกเลยนะครับทั้งในสหรัฐยุโรปเอเชียและก็แอฟริกาและถ้าเปรียบเทียบกันปีต่อปีไม่ใช่ครั้งแรกครับที่มีการเลิกจ้างพนักงานล็อตใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะตั้งแต่ปี2022ครับบริษัทเทคปลดพนักงานออกมาเรื่อยๆปีละนับแสนตำแหน่งเฉพาะในปี2023นะครับมีมากกว่า 200,000 คนด้วยกันแต่ละรอกในปี2026นี้ครับเหตุผลต่างจากปีก่อนเลยนะครับที่มีมาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจครับถ้าดูปี2023บอกว่าปรับโครงสร้างจากการที่โควิดระบาดช่วงนั้นเกณฑ์คนเข้ามาทำงานมากมายครับเพราะว่าต้องการเทคโนโลยีมากมายนะครับแต่พอโควิดหายปุ๊บเลิกจ้างทันที2024กลับมารัดเข็มขัดเขย่าใหม่อีกครั้งหนึ่งส่วน2026ครับเป็นการปรับทิศทางเปิดทางให้ AI มากขึ้นมาเป็นเครื่องมือช่วยงานและอาจมียอดเลิกจ้างในปีนี้นะครับทะลุ 260,000 คนเลยก็ได้ครับกลุ่มเสี่ยงที่ถูกมองว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะครับเช่นส่วนงานให้บริการลูกค้าครับเพราะว่าปัจจุบัน AI agentเข้ามาแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จ 70-80% เลยนะครับกลุ่มผลิตเนื้อหาการตลาดที่โมเดลภาษาล่าสุดอย่าง GPT 5.5 หรือว่า Gemini 3.5 ผลิตคอนเทนต์เขียนข้อความแล้วก็ทำกราฟิกพื้นฐานได้เทียบเท่ามนุษย์เลยครับส่วนการพัฒนาโปรแกรมและก็ AI coding เนี่ยตอนนี้AI ก็สามารถทำได้แล้วงานเขียนโค้ดพื้นฐานทำได้เร็วด้วยไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนอีกต่อไปรวมถึงงานประสานงานครับก็ใช้ AI Project Management ทำแรงงานแทนที่ด้วยครับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของบริษัทเทคครั้งนี้ไม่ได้ปรับตัวจากภาวะเศรษฐกิจเท่านั้นครับแต่เป็นการรื้อระบบทักษะแรงงานใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดยบริษัทยังต้องการผลประกอบการที่ดีอยู่นะครับแต่ยังต้องปลดคนเพื่อปรับรูปองค์กรให้คล่องตัวครับแล้วก็ใช้ AI มาทุ่นแรงส่วนงบก็ถูกโยกไปทุ่มจ่ายให้กับหัวกะทิสาย AI จนเกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นนะครับและการเลิกจ้างที่อ้างว่าเพราะใช้ AI ก็จะกลายเป็นเรื่องที่มาอ้างถึงการบริหารจัดการธุรกิจมากขึ้นครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็มีคนจำนวนมากแล้วนะครับคุณพงศธรครับเพราะว่าตอนนี้ AI เข้ามาช่วยงานมากขึ้นครับแต่ว่าสิ่งที่สะเทือนต่อไปนอกเหนือจากกลุ่มบริษัทเทคเนี่ยแหละครับจะต้องรับแรงกระแทกต่อไปครับ
1: น่าสนใจมากนะครับอาจจะต้องปรับตัวกันเยอะเลยโดยเฉพาะบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีใหญ่ๆทั้งหลายด้วยนะครับขอบคุณคุณธรณิน
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับท่ามกลางเสียงระเบิดและความสูญเสียในสงครามที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกใครคือผู้ที่กอบโกยความมั่งคั่งบนคราบน้ำตาของความขัดแย้งชวนติดตามใน Economy Unwrap แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายกับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกษีครับ
2: รู้หรือไม่ครับว่าสงครามเนี่ยไม่ได้นำมาแค่ความสูญเสียเท่านั้นนะแต่มันยังนำมาซึ่งเรื่องของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้จากสงครามอีกด้วยเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรและใครคือผู้ได้ประโยชน์ติดตามได้ใน Economy Unwrap ครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสงครามใหญ่ๆเกิดขึ้นก็คือสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางใช่ไหมฮะระหว่างอิหร่านอิสราเอลสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลุ่มประเทศอ่าวซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบอย่างมากเลยไม่ใช่แค่กลุ่มประเทศที่เขากำลังมีสงครามนะแต่มันรวมถึงประเทศต่างๆทั่วโลกที่รับผลกระทบจากสงครามในครั้งนี้แต่มันจะมีอยู่กลุ่มนึงฮะที่เขาได้ผลประโยชน์จากเรื่องสงครามและได้มากขึ้นถ้าหากว่าทำสงครามกันมากขึ้นนั่นก็คือ

ผู้ค้าอาวุธสงครามนั่นเองครับแน่นอนฮะเมื่อมีสงครามเขาก็ต้องมีการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมก็ต้องมีการจัดซื้ออาวุธสงครามใช่ไหมครับบนโลกใบนี้เนี่ยมีบริษัทที่ผลิตอาวุธสงครามแล้วก็ยุทโธปกรณ์เนี่ยอยู่แค่ไม่กี่บริษัทแต่บริษัทพวกนี้จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์แทบจะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของฝั่งอเมริกายุโรปตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งเอเชียจากข้อมูลของสถาบันสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮล์มหรือว่า SIPRI ระบุชัดเจนนะครับว่าประเทศต่างๆเนี่ยมีการทุ่มก็ประมาณมหาศาลเลยครับเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในการทำสงครามตัวแทนลองจินตนาการดูนะฮะว่าทุกครั้งที่มีการยิงขีปนาวุธเพื่อที่จะไปสกัดกั้นอย่างระบบแพทริออตของสหรัฐอเมริกาที่ยิงจรวดออกไป1ลูกเนี่ยมีต้นทุนอยู่ที่ราวๆ4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า140ล้านบาทนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ท้องฟ้ามันสว่างวาบจากการสกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธเงินหลักร้อยล้านบาทก็จะระเบิดตุ้มหายไปกลายเป็นเงินที่ไหลออกจากระบบของเศรษฐกิจแต่เข้าไปอยู่ในมือของผู้ค้าอาวุธนั่นเองภัยคุกคามเหล่านี้นะครับผลักดันให้มีการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมไปทั่วโลกครับแล้วก็ทำสถิติ

0: ของเซมิคอนดักเตอร์แต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบเพราะว่าเขาทำสิ่งที่เรียกว่าอินซูเลเตอร์
1: อินซูเลเตอร
0: ์ฉนวน
1: ฉนวน
0: ฉนวนไฟฟ้าฉนวนไฟฟ้าในที่นี้คือฉนวนไฟฟ้าที่ทำเพื่อรองรับชั้นของตัวสายไฟคุณนึกภาพออกใช่ไหมครับว่
1: า
0: สายไฟเราสมมติเราจะเอาแผ่นเวเฟอร์ไปแปะบน PCB ใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการโยงสายไฟนู่นนี่นั่นใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งประเด็นคือเราจะโยงได้แค่2มิติแต่สมมติว่าถ้าเราอยากโยงแบบ3มิติขึ้นมาให้สายไฟมันซ้อนเป็นชั้นๆเหมือนคอนโดขึ้นมาเพื่อ
1: ก็จะสะกิดกันละ
0: มันก็จะสะกิดกันแล้วมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาดังนั้นวิธีของเราก็คือเราต้องสร้างอะไรบางอย่างที่อย่างแรกคือเป็นฐานได้แล้วก็สร้างขึ้นมาต่อชั้นชั้นชั้นชั้นแล้วก็ตัดลงไปได้สร้างลวดลายขึ้นมาเป็นสายไฟขึ้นมาแบบนี้ซึ่งอาจิโมโตะสร้างสิ่งที่เรียกว่าอาจิโนโมโตะบิลอัพฟิล์ม
1: ครับ
0: ขึ้นมาเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าคำถามคือเอาแล้วอยู่ๆเขามาสร้างฉนวนไฟฟ้าได้ยังไงขึ้นมาถูกไห
1: ม
0: แล้วก็สงสัยขึ้นมาซึ่งการที่เขาสร้างสิ่งนี้ได้เพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่การสร้างผงชูรสแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างอีพ็อกซี่เรซิน
1: ครับ
0: กาวอีพ็อกซี่ที่พวกคุณใช้กันนั่นแหละ
1: อ๋ออ
0: ่าอีพ็อกซี่คืออะไรก็คือสารก็คือกาวที่มีสารสองสาร
1: ครับ
0: ตัวแรกคืออีพ็อกซี่คือเป็นโพลิเมอร์อีกตัวนึงคืออีพ็อกซี่แอคทีฟเอเจนต
1: ์ครับ
0: มันก็คือตัวที่เป็นเหมือนตัวที่ไปสกิดโพลิเมอร์ว่าเอ้ยตื่นตื่นตื่นตื่นจับตัวกันได้แล้วแบบนี้อันนี้คือสารสองสารผสมกันก็เลยกลายเป็นกาวเหนียวเหนียวซึ่งเป็นกาวที่เรียกได้ว่าเหนียวที่สุดในบรรดากาวทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจิโมโตะเก่งด้านนี้มากเพราะว่าเขาทำผงชูรสมาก่อนผงชูรสมันมีพวกกรดอะมิโนพวกนี้มันเหลืออยู่ในนั้นเยอะดังนั้นเขาก็เลยเอาอันเนี้ยไปสร้างปุ๋ยสร้างนูนสร้างนี้สร้างนั่นซึ่งเขามาเห็นว่าจริงๆแล้วอะตัวอีพ็อกซี่เนี่ยกำลังเป็นบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมของเซมิคอนดักเตอร์โลกอยู่อย่างแรกคือคุณเคยเห็นนี่ไหมแผง PCB ใช่ไหมแล้วจะมีกาวสีดำๆอยู
1: ่
0: กาวสีดำนั้นคืออีพ็อกซี
1: ่เพราะว่ามันเป็นฉนวนที่ดีแล้วก็ยังให้ความแข็งแรงเวลาที่เอามาใช้ด้วย
0: ใช่แล้วมันก็เป็นกาวที่สามารถหยดลงไปได้ต้นทุนถูกกันน้ำกันความชื้นกันออกซิเจนเข้าไปเป็นกาวที่ดี
1: โซลูชันที่ดี
0: ใช่แต่ทีนี้ไอ้กาวเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีเก่าคุณ
1: ฮะ
0: เพราะว่าอย่างแรกคือคุณจะเห็นว่ากาวมันจะนูนๆขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหม
1: เวลาเราไปร้านซ่อมบอร์ด
0: มันต้องมานั่งสกิดสกิดสกิดแล้วเวลาสกิดมันก็จะยากมากเพราะว่าบางทีอาจจะทำให้สายไฟข้างในนั้นขาดได้ดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเราไม่สามารถที่จะใช้กาวชนิดนี้ได้อีกแล้วเพราะว่าถ้าคุณจะสร้างโครงสร้างที่มันคอมเพล็กซ์มากๆเป็นสามมิติขึ้นมาเนี่ยคุณต้องทำเป็นแผ่นดังนั้นบริษัทนี้ก็เลยบอกว่างั้นเราก็จะสร้างอีพ็อกซี่หน้าตาอย่างนี้แหละแต่เป็นแผ่น
1: เป็นฟิล์ม
0: เป็นฟิล์มแล้วเกิดสิ่งเรียกว่าอาจิโนโมโตะบิลด์อัพฟิล์มขึ้นมาซึ่งหากว่ากันตามตรงบริษัทอาจิโมโตะเป็นบริษัทแรกๆที่ทำได้สำเร็จในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของโลก
1: uh-huh.
0: และสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าทางเดินสายไฟที่คอมเพล็กซ์มากๆแบบสามมิติได้ทำให้เกิดสิ่งเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาทำให้ชิปของคุณอะขนาดเล็กลง
1: ครับอันนี้คือในช่วงยุคประมาณปีไหนฮะ
0: 2000
1: ปี2000
0: ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมพอดี
1: ก็ตอนนั้นก็ประมาณ100นาโนเมตรได้ไหมฮะ
0: ได้
1: คอมเพล็กซ์ประมาณ100นาโนเมตรยุคIntel Pentium อะไรประมาณน
0: ี้ใช่มันเป็นยุคที่เราเริ่มมีขาพินเมื่อก่อนเราเห็นว่าเป็นขาพินที่แถว2แถวเนาะแต่อยู่ๆเราก็เปลี่ยนเป็นขาพินเหมือน CPU คือข้างใต้อ่ะเป็น2มิติเต็มเลยแบบนั้นเนี่ยมันคือช่วงยุคนั้นคือการที่เราเปลี่ยนมาเปลี่ยนเทคโนโลยีเนาะแบบนี้ทีนี้อาจิโมโตะก็ไม่ใช่บริษัทเดียวอีกในตอนนี้ที่ทำเรื่องของbuild up film พวกนี้ขึ้นมาจริงๆมีหลายอุตสาหกรรมมากเลยที่ทำเหมือนกันและก็แข่งกันอยู่ในญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันซึ่งหากว่ากันนำตรงญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบริษัทเคมีคอลที่เก่งมากๆบนโลก
1: ด้วย
0: ใช่และมันก็อยู่เบื้องหลังของเซมิคอนดักเตอร์อีกเหมือนกัน
1: ก็เลยกลายเป็นว่าบริษัทที่ทำอะไรพวกนี้มันจะเป็นบริษัทที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์เลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: อะไรบ้างฮะ
0: มิตซูบิชิ
1: อันนี้อาจจะยังพอเกี่ยว
0: โอเคผมอาจจะพอเกี่ยวได้
1: บริษัทเขาทำร้อยล้านอย่าง
0: ก
1: ็สักกระเบือยันเรือรบที่แท้จริงแบบแอคเชียลเรือรบนะ
0: ผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าจริงๆแล้วบ ริษัทหนึ่งที่ถ้าเกิดคุณพูด

0: ชื่อคุณจะอ๋อเลยแล้วก็ไม่คิดมาก่อนว่าเขาจะทำสารพวกสารสกัดกัดหน้าผิวด้วยนั่นคือฟูจิฟิล์ม
1: ฟูจิฟิล์ม
0: ที่ทำกล้องถ่ายภาพ
1: ฟิล์มกล้อง
0: ใช่เขาเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของตัวการสกัดการทำกรดต่าง
1: ๆครับก็คือเคมีนั่นแหละ
0: ก็คือเคมีนั่นแหละ
1: อืมเข้าใจแล้วญี่ปุ่นนี่เป็นเจ้าแห่งเคมีจริงๆนะพวกเคมีพันธุ์ต่าง
0: ๆบริษัท ที่ทำสารเคมีเหล่านี้เนี่ยล้มหายตายจากไป
1: ครับ
0: แค่สัก 2-3 บริษัทหรือญี่ปุ่นแบบว่าหายสิ้นชาติไปเกิดขึ้นมาจะไม่มีใครสามารถกัดหน้าผิวของตัวเซมิคอนดักเตอร์ได้อีกจะไม่มีใครสามารถที่จะลิโทกราฟีมันได้อีกเลยเพราะว่ามันไม่มีคนทำคุณมันเป็นความลับเพราะว่าต้องพูดว่าอาจจะไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าโอเคมันจะไม่มีอีกแล้วเซมิคอนดักเตอร์แต่ว่ามันจะมีอยู่แต่ว่าไม่สามารถทำสิ่งที่เรียกว่าแบบไฮพรีซิชันพวกนี้ได้อีกแล้ว
1: ครับหรือว่ามันอาจจะมีบริษัทที่พอมีโน้ตฮาวในการทำได้แต่ว่าคอส R&D ก็จะมีก็จะต้องนำมาซึ่งคอสต่างๆมากมายและราคาที่มันเฟรนลี่กับอุตสาหกรรมก็จะไม่ได้เป็นราคานี
0: ้ใช
1: ่น่าสนใจมากก็บริษัทเคมีพันญี่ปุ่นเขาชอบทำเลยน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานฟิล์มเคลือบนู่นเคลือบนี่กันใช่ไหม
0: ใช่เขาเก่งด้านนั้นครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่สารเคมีมันมีเรื่องของการสร้างแก๊สที่เอาไว้ในการทำปฏิกิริยาในการทำลิโทกราฟีพวกนั้นหรือแก๊สที่ใช้ในการทำอุตสาหกรรมพวกนี้ก็มีเหมือนกันก็บริษัทญี่ปุ่นก็ไม่ควรทำอีกเหมือนกันและอีกบริษัทหนึ่งที่ผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าเอ๊ะจะมาเกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนั่นก็คือโตโต
1: ้
0: บริษัททำสุขภัณฑ์ทำสุขภัณฑ์ในห้องน้ำครับตอนแรกผมก็สงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วโอเคเราเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นเวเฟอร์ขึ้นมาเนี่ยมันมีบริษัทญี่ปุ่นที่ทำอยู่แล้วล่ะเช่นซัมโคอย่างเงี้ยเขาเป็นบริษัทที่ทำพอลิคริสตัลเก่งมากเลยแต่ว่าโตโต้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรด้วยโตโต้ที่ทำสุขภัณฑ์ห้องน้ำโอเคเขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญในการทำโถเซรามิกนะแต่มันจะมาเกี่ยวอะไรเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เซรามิกถึงแม้มันจะมีส่วนของซิลิก้าอยู่ข้างในนั้นแต่เราคนละศาสตร์กันพูดอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นคนละศาสตร์กันโตโต้เนี่ยเขาเก่งมากๆในการขึ้นรูปเซรามิกให้คงทนถาวรแข็งแรง
1: ครับ
0: ซึ่งส่วนไปอยู่ไหนรู้ไหมคุณ
1: ในไหนฮะ
0: ในแขนจับเครื่องจับเซมิคอนดักเตอร
1: ์
0: เขาเรียกอะไรดีแขนจับเวเฟอร
1: ์ไอ้แขนหุ่นยนต์ที่เราเห็นกันเวลาที่เราเห็นรูปที่เขาทำ CPU กันนะฮะ
0: ใช่คือไอ้พวกเวลาเราทำเวเฟอร์ใช่ไหมมันต้องมีแบบแขนจับปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดให้มันไปเนี่ยแขนจับนั้นทำจากเซรามิก
1: โอ
0: ้เหตุผลทำไมอ่ะทำไมไม่ใช้แบบว่าเหล็กยาง
1: อะไรอ
0: ย่างเงี้ยเพราะว่าหากคุณใช้เหล็กคุณใช้ยางเนี่ยมาโดนกดกัดเพราะว่าเราต้องจุ่มลงไปกรดถูกไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วกระบวนการของมันก็ซับซ้อนมากเช่นทุกวันนี้เราต้องเอามันไปอยู่ในอุณหภูมิที่ติดลบ50องศาและขึ้นมาที่อุณหภูมิ700องศาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมากๆเลยซึ่งแขนจับจะไม่สามารถที่จะทนอุณหภูมิได้ขนาดนั้นมันจะต้องเกิด
1: ทนการกัดก่อน
0: ทนอุณหภูมิการขยายตัวการหดตัวแบบน
1: ี้ซึ่งมันก็คือเหตุผลเดียวกับที่ส้วมบ้านคุณต้องเป็นเซรามิกเลยนะฮะทำไมเราไม่ใช้ส้วมเป็นไม้หรือว่าเป็นโลหะมันคงจะสกปรกเละเทะน่าดูนะ
0: ฮะ
1: แค่พูดก็น่ารังเกียจแล้วนะ
0: เรามีความรู้เซรามิกมาเป็นร้อยปีแล้วคุณเราปั้นหม้อมา
1: พันปีนะ
0: มันตั้งนานแล้วพูดอย่างนี้ดีกว่าดังนั้นความรู้เซรามิกของเราอ่ะตอนนี้มันแอดวานซ์มากๆแล้วเราสามารถสร้างเครื่องมือพวกนี้ในการที่ทำให้เกิดไฮพรีซิชันหยิบจับและทำให้มันไม่ขยายตัวมันทนทานสภาพแวดล้อมที่สุดขั้วแบบนี้ได้ครับ
1: น่าสนใจมาก ซึ่งเป็นโนว์ฮาวหรือว่าองค์ความรู้ที่บริษัทอื่นเนี่ยจะไม่มีเพราะว่าเขาก็คงไม่ได้มาอินเวสต์นี้โดยตรงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าความรู้ที่ได้เนี่ยมันก็ได้มาจากธุรกิจอื่นแต่มันแค่เป็นองค์ความรู้ชุดเดียวกันดังนั้นคุณก็เลยสามารถที่จะผลิตไอ้ชิ้นส่วนตัวเนี้ยได้ดีกว่าเพื่อน
0: และคุณเคยสงสัยไหมบริษัทแบบกล้องถ่ายภาพเนี่ย
1: ครับ
0: Canon Nikon Olympus เมื่อเวลาเราดูผลประกอบการของเขาเนี่ยพบอย่างนึงคือผลประกอบการเขาเนี่ยพอเป็นการขายกล้องถ่ายภาพไม่ดีขนาดนั้นอาจจะแบบ 10% ของรายได้ทั้งหมด

0: แพ้พวกสมาร์ทโฟนไปหมดละ
1: ถูกต้องจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่แรกอะครับที่บริษัทผลิตกล้องถ่ายภาพจริงๆแล้วเขาได้รายได้ค่อนข้างน้อย
0: จะไม่ได้มาจากการผลิตกล้อง
1: ใช่แล้วมาจากไหนอะโอเคอันดับสองเนี่ยผมบอกให้เลยก็คืออุปกรณ์ทางด้านการแพทย์เช่นกล้องจุลทรรศน์นี่สำคัญมากๆเลยกล้องจุลทรรศน์สามารถคุณเป็นนักวิจัยใช่ไหมคุณเป็นหมอก็ได
0: ้ครับ
1: คุณก็ต้องการกล้องจุลทรรศ
0: น์
1: ที่คมที่ชัดแล้วมันเป็นงานที่ยากมากเลยในการ
0: ระบบเลนส์ระบบกระจกต่าง
1: ๆ
0: อุปกรณ์ทางการแพทย์พวกแบบระบบเครื่องมือผ่าตัดพวกเครื่องเอ็กซเรย
1: ์ถูกต้อง
0: ก็บริษัทกล้องพวกนี้ทำ
1: ใช่
0: แล้วทำได้ขายได้ในราคาแพงด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่คอน sumer อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ของที่คนทั่วไปจะซื้อ
1: ใช่
0: คือคนซื้อไม่ได้เป็นคนจ่ายตังค
1: ์
0: คนซื้อคือแพทย์คือนักวิทยาศาสตร์ดังนั้นจ่ายตังค์เท่าไหร่ก็ได
1: ้ถูกต้องซึ่งนั่นแหละคือรายได้หลักของพวกเขาแต่พอคุณสามารถทำกล้องจุลทรรศน์ที่คุณภาพสูงได้แล้วเนี่ยแปลว่าคุณมีความสามารถในการสร้างอุปกรณ์รวมแสงขยายแสงที่ดีมาก
0: ๆ
1: แล้วทำไมเราไม่เอาไปจับกับอุตสาหกรรมที่จำเป็นมากๆในการทำให้ของมันเล็กนั่นคือเซมิคอนดักเตอร์
0: ดังนั้นแปลว่าพวกระบบยิงเลเซอร์ทั้งหลายที่เราเห็นกันเนี่ยพวกการจัดวางระบบกระจกระบบกล้องทัศนูปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือมาจากบริษัทพวกนี้แหละ
1: ใช่ครับบริษัทอย่าง Nikon Canon Olympus เนี่ยจริงๆรายได้หลักของเขาคืออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะเครื่องลิโทกราฟีเนี่ยแหละคือตัวที่เป็นอุตสาหกรรมรองของเขาถึงแม้ว่าโอเคเวลาเราไปดูในหน้าขายเขาอะนะตัวเครื่องจักรเนี่ยมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีขนาดแบบ40นาโนเมตร30นาโนเมตรก็ตามแต่คุณอย่าลืมว่าเทคโนโลยีพวกนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่จะมี ASML อีกจริงๆการที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่นสามารถชนะสหรัฐอเมริกาในช่วงยุค70 80ได้เนี่ยเหตุผลนึงเพราะว่าอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเขามีความเชี่ยวชาญด้านเลนส์เยอะมากผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าคุณลองไปนับบริษัทท
0: ำ
1: เลนส์
0: ทำกล้องทำอะไรอย่างนี้สิ
1: ใช่ของญี่ปุ่นอีบริษัท
0: เยอะ
1: แล้วคุณกลับไปดูเมกัต
0: ไม่ค่อยมีอะไรเลย
1: เป็นแบบโคดักสองบริษัทเองผมนึกออก
0: เออใช่
1: แสดงว่าจริงๆแล้วมีญี่ปุ่นเนี่ยมีผู้มีความเชี่ยวชาญด้านทัศนูปกรณ์อันดับต้นของโลกเลยนะ
0: โอ้เยอะกว่ายุโรปเยอะกว่าแบบเยอรมันคาวไซส์อะไรอีกนะฮะ
1: ใช่แถมคาวไซส์เนี่ยผมพูดเลยโซนี่ซื้อไปแล้วด้วยอย่างเงี้ย
0: เออใช่อาณาจักรกระจกเลยนะฮะญี่ปุ่น
1: ใช่เป็นอาณาจักรที่สร้างเครื่องมือทัศนูปกรณ์ที
0: ่
1: แม่นยำเขาเรียกอะไรแม่นยำความคมชัดสูงก็คือญี่ปุ่น
0: เลยเออนี่ผมต้องคอนซิเดอร์เลนส์ญี่ปุ่นบ้างนะตอนนี้ก็ติดใจแต่ว่าต้องเยอรมนีจริงแล้วเจ้าตลาดก็คือญี่ปุ่นเจ้าเทคโนโลย
1: ีใช่

0: กิจในสมัยนั้นเขาดีมากเลยเพราะเขาเป็นเหมือนแบบลูกหลักสหรัฐอเมริกันนะดังนั้นเวลาเงินมันอัดฉีดเข้ามาเนี่ยเขาสามารถที่จะทำอะไรอย่างเยอะได้แล้วเขาก็สามารถที่จะเป็นสร้างแต้มบุญให้กับตัวเขาไปได้เรื่อยๆทำให้จุดถึงจุดหนึ่งมันเป็นจุดที่แบบว่าต้องพูดได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าแห่งเซมิคอนดักเตอร์ก่อนที่จะถูกเตะตัดขาสกัดดาวรุ่งโดยสหรัฐอเมริกาเองซึ่งถึงแม้ว่าจะถูกเตะตัดขาโดยสหรัฐอเมริกาไปแล้วก็ตามญี่ปุ่นก็ยังคงมีผลบุญที่เขาสร้างไว้มาเมื่อ50ปีที่แล้วอยู
1: ่แล้ว
0: เช่นบริษัทสารเคมีอย่างที่ผมพูดไปบริษัททำเล่นอย่างที่ผมพูดไปบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านเคมีพันธ
1: ุ
0: ์ต่างๆมากมาย
1: แม้กระทั่งนี้ไม่ได้หายไปไหน
0: ใช่แม้กระทั่งเซรามิกเห็นไหมว่าแม้แต่เซรามิกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งโอเคหลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าเอ้ยมันบริษัทท
1: ำ
0: สุขภัณฑ์เนี่ยจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับการทำเซมิคอนดักเตอร์ได้โอ้จริงๆมันเกี่ยวข้องด้วยยังไม่หมดแค่นั้นผมพูดถึงแพ็กเกจจิ้งเมื่อกี้ผมพูดไปถึงบริษัทอาชิโมโตะเนาะที่ทำแพ็กเกจจิ้งทำตัว 3D layer ขึ้นมาซึ่งแพ็กเกจจิ้งก็คือสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆของการของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: พอถ้าคุณไม่มีแพ็กเกจจิ้งคุณก็ไม่สามารถสื่อสารกับโลกใบนี้ได้คุณก็มีแค่แบบแผ่นกระจก1แผ่นอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นอีกอันนึงที่เก่งมากๆคืออุตสาหกรรมการทำแผ่นวงจรไฟฟ้าครับหรือที่เรียกว่า PCB นั่นแหละอย่างบริษัทไมโครอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการทำ PCB มาอย่างเนิ่นนานตอนแรกเขาเป็นแค่บริษัททำอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปแต่ทีเนี้ยถึงจุดนึงเขามองเห็นถึงการที่โลกกำลังขยับไปสู่ยุคของ PCB เขาก็เลยกระโดดเข้าไปอุตสาหกรรมนั้นแล้วก็กลายเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญที่สุดคนหนึ่งของโลกใบนี้ยานอวกาศต่างๆของญี่ปุ่นต้องใช้ PCB จากเจ้านี
1: ้
0: เช่นยานฮายาบุสะอย่างเงี้ยก็ต้องใช้จากไมโครอิเล็กทรอนิกส
1: ์ดีที่สุดในอินดัสทรีตัวเองละ
0: ดีที่สุดในอินดัสทรีตอนนี้แล้วโอเคก็ต้องพูดอีกว่า PCB มันไม่ใช่แค่แผ่นพลาสติกโอเคหลายคนอาจจะคิดกันว่า PCB ที่เราเห็นกันแผ่นสีเขียวๆนี่คือแผ่นพลาสติกจริงๆแล้วไม่ใช่นะมันคือไฟเบอร์กลาสมันคือไฟเบอร์กลาสเราเรียกว่า FR4 มันคือไฟเบอร์กลาสครับซึ่งมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีอย่างนี้แล้วกันแล้วในงานอวกาศจริงๆเราก็ไม่ใช่ FR4 อีกเราใช้อะไรเราใช้เซรามิก
1: เพราะเรื่องเหตุผลเดียวกันก็คือเรื่องความร้อนเรื่องอุณหภ
0: ู
1: ม
0: ิ
1: ขยายตัวหดตัว
0: การความสามารถทางไฟฟ้าเริ่มจริงดีกว่
1: าม
0: าก
1: ๆครับ
0: กันน้อยดีกว่านู่นนี่นั่นดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับ
1: น่าสนใจโอ้เบื้องหลังของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลก
0: ใช่วันนี้รายการวันนี้เราไม่ได้เอาเรื่องนี้มาพูดเพื่ออ
1: ะไรอ่ะเชียร์คุ
0: ณเหรอนั่นแหละเราไม่ได้แบบว่าเอาไปบอกว่าคุณควรเล่นอุตสาหกรรมนี้นะนู้นอย่างนี้งั้นจริงๆไม่ใช่แต่ว่าเราแค่จะบอกว่าม
1: ันเป็นสิ่งที่คนไม่รู้อะ
0: สิ่งที่คนไม่รู้แต่เรื่องแปลกเรื่องนึงก็คือว่าพอผมไปถามเพื่อนผมที่อยู่ญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันเป็นแบบว่า common knowledge ของคนที่นี่มากเลยนะ
1: อ๋อเหรออันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมเข้าใจว่าโอเคเราไม่รู้คือเอาผมเห็นเรื่องเนี้ยคือคุณอิงอ่ะเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังมาสักพักนึงแล้วแล้วก็ผม
0: ก็4-5ปีอ่ะผมก็อย่าง
1: งี้ก็4-5ปีแล้วแล้วผมก็โอเคก็พอรู้บ้างแล้วผมก็ล่าสุดไปเห็นโพสต์ของน้องออมอ่ะแอดซอลตี้ออมอ่ะเค้าก็โพสต์เรื่องนี้เป็นมีมอะไรก็ว่าไปแล้วคนก็แชร์ไปแบบว่าเฮ้ยมันจริงเหรอเนี่ยแบบทําส้วมทําผงชูรสอะไรมาอยู่เบื้องหลังผมเห็นโพสต์น้องออมซอลตี้ออมเนี่ยคนแชร์ไปเยอะแยะแล้วผมก็มานั่งนึกว่าเค้าไม่รู้กันหรอแล้วผมรู้จากคุณอิงมาก่อนไงแล้วผมก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อจากคุณอิงเมื่อกี้เนี่ยว่าเอาคนญี่ปุ่นเขาก็รู้เรื่องนี้
0: ใช่เขารู
1: ้
0: แล้วก็น่าแปลกมากเลยที่เขาจริงๆเขารู้แต่ว่ากลับเป็นเรื่องเงียบ
1: ๆแล้ว
0: ในสังคมโลกมากกว่าเพราะว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่บอกว่าสื่อมีพลังในการทำสิ่งเหล่านี้
1: คุณอิงก็ถือว่าเอาเรื่องนี้มาเล่าคือคุณก็ผมก็เห็นคุณทำคอนเทนต์เรื่องนี้ลงในหลายพับลิเชอร์แล้วเอาวันนี้มาลงไทย PBS อีกก็ดีครับช่วยกันขยายเรื่องนี้
0: ใช่
1: เพราะให้ผมนึกภาพอย่างหนึ่งก็คือคนญี่ปุ่นแล้วคนไทยเราบอกว่าส่งลูกไปเรียนไปเป็นหมอไปเป็นวิศวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนญี่ปุ่นบอกว่าส่งลูกไปทำผงชูรสส่งลูกไปทำส้วมอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นโดยรวมผมต้องพูดว่าจริงๆเขามีการ

0: ส่งต่อของความรู้ที่ดีแล้วกันที่ญี่ปุ่นแล้วก็กล้าพูดว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรมี IQ สูงที่สุดในโลก
1: ครับรูปแบบบริษัทเข้มแข็ง
0: เข้มแข็ง
1: บริษัทอายุ100กว่าปี
0: ถูกต้องมีอุตสาหกรรมมากมายอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้เซมิคอนดักเตอร์ไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช่อุตสาหกรรมการบินมีไหมม
1: ี
0: ก็ต้องใช้เหมือนกัน
1: มันมีอะไรไม่ใช้บ้างอะ
0: อะไรไม่ใช้บ้างอะทุกอุตสาหกรรมใช้หมด
1: ครับ
0: ใช่
1: น่าตื่นเต้นมาก
0: ใช
1: ่คือผมว่าประเทศเราเนี่ยชอบมีแนวคิดประมาณว่าอุตสาหกรรมเนี่ยดีน่าลงทุนน่าจะแบบมีมูลค่าสูงดังนั้นเราจะระดมทุนเอานักเรียนนักศึกษานักวิจัยมารับเงินแล้วก็ไปทำวิจัยเรื่องนี้แล้วก็มาสร้างนวัตกรรมกันใหม่ซึ่งผมบอกเลยว่าบ่อเกิดนวัตกรรมมันไม่ได้เกิดแบบนั้นเสมอไป
0: research and development นะมันเป็นการลงทุนที่คุณไม่มีวันรู้หรอกว่าสิ่งที่คุณทำ
1: มันจะหลีไปสู่อะไร
0: มันจะหลีไปสู่อะไรเหมือนคุณทำสุขภัณฑ์น่ะคุณจะรู้ไหมว่าวันนึงอ้อไอสุขภัณฑ์ที่คุณทำมันจะไปเป็นแขนจับแผ่นซิลิคอนเวเฟอร
1: ์
0: ในเครื่องจักร
1: ใช่ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่ระบบนิเวศบ้านเราอ่ะมันไม่ยอมคิดตรงนี้กันเพราะว่าเราจะบอกว่าโอเคเด็กต้องไปเรียนอะไรนะช่วงหนึ่งก็บอกว่าโอ้ต้องไปเรียนระบบรางระบบรางเรากำลังจะมีรถไฟความเร็วสูง พออวกาศก็บอกว่าทุกคนต้องทำอวกาศต้องมาทำสเปซพอร์ตต้องทำส่งเด็กมาทำยานอวกาศนู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆแล้วเอ้ยเราต้องย้อนกลับมาดูว่าโนเลจจริงๆที่เรามีในประเทศคืออะไรแล้วก็มันจะเข้าไปเล่นในอุตสาหกรรมไหนตลาดไหนได้บ้างไม่ใช่ว่าสร้างใหม่ตั้งแต่แรกแล้วก็พยายามจะลงระดมทรัพยากรและสุดท้ายเราก็จะไปตามเขาไม่ทันอยู่ดี
0: ใช
1: ่
0: ถูกต้อง
1: ก็เป็นเรื่องราวที่เก็บไปคิดกันนะครับว่าทิศทางโลกจะเดินไปทางไหนนะครับโอ้เรากับว่าเป็นหนึ่งเซสชั่นในแบบ Economic Forum เลยนะของเราวันนี้นะรายการเราวันนี้ก็ขอบคุณคุณอิงมากที่เอาเรื่องราวพวกนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับก็ติดตามเรื่องราวแบบนี้นะครับเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับในรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็บนเว็บไซต์ Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็ YouTube ของช่อง Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็ช่องหมายเลข3บน Thai PBS ด้วยนะครับตอนนี้ผมต้นณัฐนนท์ดวงสูงนั่นครับ
0: ผมอิงจิรศิลป์อัศวกุลครับ
1: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณเชื่อไหมว่าในงานศิลปะมีฟิสิกส์ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ล้วนขับเคลื่อนด้วยวิทยาการ
3: สองส่วนนี้ไอสไตน์ถือว่ามีความเป็นจริงทั้งคู
2: ่ร่วมไขความลับจักรวาลเปิดโลกความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการทุกวันพุธเวลา 22:30 น.ถึง 23:00 น.ที่ไทย PBS ช่องหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast
4: เบื้องหลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
5: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
6: ใช่มีเยอะด้วย
5: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนห้องส่ง
7: ไม่มีจ้าบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
4: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 น.หน้าจอไทย PBS
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
8: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีสร้างความสะเทือนใจให้กับคนในสังคมไม่น้อยนะคะหลังจากที่ผู้ก่อเหตุยิงรถของดาบตำรวจซึ่งมีภรรยาลูกชายวัยเพียง3ขวบและทารกวัยเพียงเดือนเศษนั่งมาด้วยค่ะคมกระสุนทำให้ภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตซึ่งจากการสืบสวนเชื่อว่ามีการล็อกเป้ารวมถึงติดตามดาบตำรวจนายนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะก่อนที่จะเลือกจุดก่อเหตุที่เป็นชุมชนและอยู่ที่หน้าโรงเรียนกล้องวงจรปิดที่บริเวณหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีบันทึกภาพของผู้ต้องสงสัยก่อเหตุ4คนแต่งกายคล้ายกับผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์ประกบยิงรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงตำรวจภูธรอำเภอยะริงในรถคันนี้มีนางปาติเมาะยังโงภรรยาซึ่งเป็นครูนั่งอยู่ที่เบาะหลังอุ้มลูกสาววัยเพียง35วันและลูกชายวัย3ขวบนั่งอยู่ข้างคนขับด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ดาบตำรวจอดุลบาดเจ็บนางปาติเมาะภรรยาเสียชีวิตส่วนลูกทั้ง2คนปลอดภัยซึ่งจากการสำรวจพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นชุมชนหนาแน่นเส้นทางแคบและเป็นเส้นทางเดียวที่จะไปยังโรงเรียนได้จากการตรวจสอบวิถีกระสุนในรถพบกระสุน2ชนิดคือกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรและกระสุนปืนอากาศนอกจากนี้ยังพบแมกกาซีนปืนที่บรรจุกระสุนอีก10นัดตกอยู่ด้วยแต่ตำรวจอดุลเล่าว่าปกติจะมารับลูกคนเดียวเนื่องจากภรรยาเพิ่งจะคลอดลูกคนเล็กแต่ว่าเมื่อวานนี้ภรรยาขอติดรถมาด้วยโดยช่วงเกิดเหตุตัดสินใจขับรถหนีเข้ามาภายในโรงเรียนซึ่งอยู่มาห่างจากถนนสายหลักไม่ถึง300เมตรทางดาบตำรวจอดุลเชื่อว่าคนร้ายน่าจะดักซุ่มอยู่ภายในซอยและช่วงเกิดเหตุเป็นเวลาที่ผู้ปกครองจำนวนมากกำลังไปรับลูกทำให้บรรยากาศชุลมุนไม่สามารถสังเกตได้ว่าใครเป็นใครอีกทั้งคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็แต่งกายคล้ายกันสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ที่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายเป็นดาบตำรวจอดุลและอาจจะมีการเฝ้าติดตามพฤติกรรมมาระยะหนึ่งแล้วก่อนที่จะลงมือก่อเหตุ
1: มีความพยายามที่จะกระทำต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็ทีแรกเราเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานในที่ว่าการอำเภอหรือที่มีความรับผิดชอบในพื้นที่อำเภอยะรังนะครับแต่ก็เกินคาดนะครับที่มีการกระทำกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่มาจากที่อื่นเข้ามาที่มีความสัมพันธ์ที่ต้องมาทำงานมารับลูกนะที่โรงเรียนแต่ผู้กระทำนะครับก็พยายามเอาช่องว่างนะครับในห้วงของวิถีชีวิตนะที่เป็นการปฏิบัติประจำวันซึ่งเวลาเลิกเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะเลื่อนให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นหนทางที่ผู้ก่อความไม่สงบหรือคนที่จะกระทำหาช่องตรงนี้นะครับมากระทำนะครับ
0: ทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุที่แต่งกายคล้ายกับผู้หญิงเป็นการหลบเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ค่ะส่วนการเลือกพื้นที่กลางชุมชนเพื่อให้ง่ายกับการหลบหนีและป้องกันการยิงตอบโต้ด้วยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบปลอกกระสุนปืนทั้งหมดพร้อมกับตรวจ DNA ของผู้ก่อเหตุซึ่งพบในที่เกิดเหตุส่วนการสืบสวนยังคงให้น้ำหนักไปที่กลุ่มก่อเหตุซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุยิงดาบตำรวจมายากีดิยะเจ้าหน้าที่ชุดมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรตาปัญญังอำเภอยะริงซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีหลายองค์กรออกมาประณามการใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะการก่อเหตุกับผู้หญิงซึ่งในช่วง22ปีของเหตุรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนใต้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นผู้หญิงกว่า 3,300 คนหนึ่งในนั้นก็คือพรรคประชาชาติค่ะมีส.ส.อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้แถลงการประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ทุกรูปแบบซึ่งขัดกับหลักมนุษยธรรมหลักศาสนาโดยสิ้นเชิงขณะที่พรรคประชาชนจังหวัดปัตตานีออกแถลงการระบุว่าการสูญเสียครั้งนี้คือการพรากชีวิตแม่คนหนึ่งครูคนหนึ่งและสาวหลักของครอบครัวอย่างไม่มีวันหวนกลับส่วนเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้เรียกร้องให้เด็กผู้หญิงพลเรือนพื้นที่ของพลเรือนรวมถึงพื้นที่สาธารณะต้องได้รับการคุ้มครองและปลอดภัยจากความรุนแรงในทุกรูปแบบพร้อมทั้งเร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างรอบด้านและล่าสุดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ออกแถลงการประณามกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ใช้ความรุนแรงพรากชีวิตมารดาไปจากลูกซึ่งเป็นเรื่องสะเทือนใจยอมรับไม่ได้ขัดกับหลักกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศพร้อมกับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามนำผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วตำรวจอุบลราชธานีร่วมกับทางจังหวัดรวมถึงตำรวจทางหลวงค่ะไปสกัดจับสามี

0: ภรรยาซึ่งเป็นเครือข่ายค้าอาวุธสงครามข้ามชาตินะคะสามารถยึดปืนอากาศได้5กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนปืนอีกเป็นจำนวนมากรวมกว่า 7,000 นัดค่ะหลังจากนี้เตรียมที่มีการขยายผลต่อซึ่งระหว่างการก่อเหตุและตรวจจับนั้นพบว่ามีความพยายามจะส่งอาวุธให้กับลูกค้าทางภาคเหนืออาวุธปืนอากาศหรือ AK-47 จำนวน5กระบอกซองกระสุน5ซองและเครื่องกระสุนชนิดต่างๆรวมทั้งกระสุนปืนกลรวมกว่า 7,000 นัดเป็นของกลางที่ตำรวจยึดได้จากสามีภรรยาเครือข่ายค้าอาวุธสงครามข้ามชาติหลังจากชุดสืบสวนการข่าวสภ.เดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบขนอาวุธสงครามล็อตใหญ่ผ่านเข้ามาในพื้นที่จึงได้สนที่กำลังร่วมกับชุดสืบสวนจังหวัดและตำรวจทางหลวงวางแผนดักซุ่มสกัดกั้นบนทางหลวงหมายเลข24ในพื้นที่อำเภอเดชอุดมกระทั่งเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่พบรถยนต์ต้องสงสัยตรงกับตามที่รายงานขับผ่านบริเวณบ้านนากระแซงจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจค้นพบนายสุรเชษเป็นคนขับและมีนางสาวสุพรรณสาภรรยานั่งมาที่ด้านข้างเมื่อเปิดท้ายรถพบกับปืนอากาศและเครื่องกระสุนสงครามจำนวนมากซุกซ่อนอยู่จึงมีการคุมตัวมาสอบสวนขยายผลจากการสอบสวนนายสุรเชษผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าปืนและเครื่องกระสุนทั้งหมดเป็นของนายวิทยาซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านและเป็นเพื่อนสนิทเคยต้องโทษจำคุกด้วยกันภายในเรือนจำจังหวัดระยองซึ่งหลังจากพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนายวิทยาได้ติดต่อว่าจ้างนายสุรเชษฐ์ให้เดินทางไปรับมือจากชายที่ไม่ทราบชื่อบริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เพื่อส่งไปยังปลายทางที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนโดยมีการขนส่งผ่านบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งพร้อมกับรับว่าทำครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วผู้สื่อข่าวระบุว่าทางทหารในพื้นที่เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าอาวุธสงครามล็อตนี้มีต้นทางลักลอบนำเข้ามาจากประเทศกัมพูชาซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลก่อนหน้านี้เมื่อวันที่2มกราคมที่สภ.วารินชำราบเคยรับแจ้งจากบริษัทขนส่งเอกชนว่าพบการซุกซ่อนเครื่องอาวุธปืนอากาศหรือว่า AK-47 มากับอาหารซึ่งใช้พลังงานสูงพร้อมกับเครื่องใช้เสื้อผ้าทหารกัมพูชาส่งผ่านระบบขนส่งมาแล้วครั้งหนึ่งคาดว่าอาวุธเหล่านี้น่าจะถูกเก็บตกมาจากช่วงที่มีการปะทะตามแนวชายแดนเพื่อนำมาจำหน่ายให้กับชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือหรือว่าขายให้กับคนที่ชื่นชอบสะสมอาวุธสงครามตำรวจกำลังตรวจสอบธุรกิจเรือนำเที่ยวลำหนึ่งค่ะว่าเข้าข่ายเป็นธุรกิจโดมินีของชาวต่างชาติหรือไม่นะคะนี่เป็นการขยายผลเพิ่มเติมหลังจากที่ชายชาวอังกฤษคนหนึ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่บนเรือลำดังกล่าวหลังจากที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกับอาจารย์แพทย์บนเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและตรวจร่างกายของผู้ก่อเหตุค่ะพบว่ามีการเสพโคเคนมาก่อนหน้านี้ด้วยภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่นายวินคอกดันแคนชาวอังกฤษขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์บนถนนสายโรงพยาบาลเกาะพะงันท้องศาลาบริเวณพื้นที่หมู่1ตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำให้อาจารย์แพทย์ได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีส่วนนายวินคอกถูกคุมตัวขณะที่ซ่อนตัวภายในเรือลำหนึ่งและให้การว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์จริงเมื่อนำตัวไปตรวจร่างกายไม่พบแอลกอฮอล์ค่ะแต่ว่าไปพบโคเคนในร่างกายพนักงานสอบสวนจึงคุมตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้ชุดสืบสวนจะตรวจสอบธุรกิจเรือนำเที่ยวซึ่งผู้ต้องหาหลบหนีไปกบดานว่ามีการทำธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะโนมินีหรือว่ามีชาวต่างชาติที่มีอิทธิพลหนุนหลังหรือไม่สำหรับผู้บาดเจ็บก็คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์เป็นอาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจที่ผ่านมาได้อุทิศตนทำประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชนเกาะพะงันมาโดยตลอดเหตุการณ์ที่ต้องตรวจสอบต่อค่ะเพราะว่ามีผลกับความมั่นใจของชาวต่างชาติที่มาเที่ยวหรือว่าอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะคะหลังจากที่มีการส่งต่อข้อมูลว่ามีอดีตนักแข่ง F1 ได้รับบาดเจ็บโดยที่ไม่ทราบสาเหตุที่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้ตำรวจสภ.ลุมพินีเข้าตรวจสอบข้อมูลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับสอบถามข้อมูลจากผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อหาสาเหตุและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตำรวจสน.ลุมพินีตรวจสอบข้อมูลและติดตามจนพบที่พักของนายมิก้าซาโลอดีตนักแข่ง F1 ชาวฟินแลนด์เพื่อเข้าสอบถามอาการบาดเจ็บโดยมีพลตำรวจโทไรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมสอบถามอาการด้วยค่ะอดีตนักแข่ง F1 ให้ข้อมูลว่าในคืนวันที่19พฤษภาคม หลังจากที่เขารับประทานอาหารที่ร้านย่านถนนสุขุมวิทประมาณ23นาฬิกาได้เดินทางกลับที่พักซึ่งอยู่ในซอยสุขุมวิทซอย2แต่เมื่อเดินทางมาถึงซอย4ก็มีคนทักว่ามีเลือดออกที่บริเวณใกล้กับเข่าซ้ายจึงรู้ตัวว่าบาดเจ็บแต่ว่าไม่ทราบสาเหตุจากนั้นได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลใกล้เคียงส่วนเรื่องของผู้ก่อเหตุหรือว่ามูลเหตุจูงใจจากการสอบสวนเบื้องต้นอดีตนักแข่ง F1 ยังไม่แน่ใจนะคะว่าถูกทำร้ายร่างกายโดยประสงค์ต่อทรัพย์หรือไม่เพราะว่าในวันเกิดเหตุยังเชื่อว่าเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุทั่วไปจึงไม่ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแนะนำให้แจ้งความแล้วเพื่อให้พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งฝ่ายสืบสวนจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุรวมถึงจะตรวจหาพยานบุคคลเพื่อหาสาเหตุและพิสูจน์ทราบทางคดีตามลำดับคุณผู้ชมคะถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้ไม่นานค่ะเพิ่งจะมีการจับกุมหมอดูแก้กรรมชื่อดังที่กระทำอนาจารผู้อื่นที่จังหวัดลำพูนนะคะคราวนี้เกิดเหตุการณ์เดียวกันตามมาติดค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเหตุการณ์ที่หมอดูชื่อดังอีกคนนึงถูกแจ้งความในข้อหาล่วงละเมิดลูกเลี้ยงจากการตรวจค้นที่บ้านพักค่ะก็ยังพบยาบ้ารวมถึงปืนในบ้านพักด้วยตำรวจสถานีตำรวจภูธรหางดงจังหวัดเชียงใหม่จับกุมนายอมรเทพซึ่งอ้างว่าเป็นอาจารย์แก้กรรมดูดวงและสักยันต์พร้อมกับทำพิธีณหน้าทองมหานิยมที่บ้านพักในพื้นที่หมู่2ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากถูกแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราโดยใช้กำลังประทุษร้ายพร้อมกับยึดของกลางเป็นยาบ้า8เม็ดปืน5กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนอีกกว่า100นัดพันตำรวจเอกจักรียุทธ โชติวชิรพงษ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหางดงเปิดเผยว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธเรื่องข่มขืนแต่ยอมรับว่ามียาบ้าและปืนไทยประดิษฐ์จึงได้แจ้งข้อหาเพิ่มขณะที่ตำรวจคัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่ผู้เสียหายโดยในปี2554พบว่าอดีตอาจารย์แก้กรรมคนนี้ค่ะเคยต้องคดีต้องโทษยาเสพติดส่วนอาวุธปืนที่มีหลายกระบอกเจ้าตัวอ้างว่าเป็นความชอบส่วนตัวและก็มีกระสุนลงอาคมด้วยซึ่งนายกมลเทพถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดลูกบุญธรรมซึ่งเป็นลูกติดของภรรยาทำให้ภรรยาเข้าแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายกมลเทพและเข้าจับกลุ่มในครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยมีมติโหวตไม่ส่งตัวนายชนนพัฒน์นาคซัวส.ส.สงขลาพรรคกล้าทำให้กับ DSI ค่ะหลังจากที่นายชนนพัฒน์นั้นประสงค์ที่จะเข้าให้ปากคำเองในคดีเว็บพนันออนไลน์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยโฆษกพรรคภูมิใจไทยแถลงผลการประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ทำหนังสือขอตัวนายชนนพัฒน์นาคซั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าทำเพื่อสอบสวนในคดีเว็บพนันออนไลน์ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุระเบียบวาระเร่งด่วนขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรในวันที่28พฤษภาคมว่าเบื้องต้นทราบว่านายชนนพัฒน์โพสต์ประสงค์ที่จะเข้าให้ปากคำตามที่ DSI ได้ออกหนังสือซึ่งพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าหากจะเดินทางให้ปากคำสามารถไปได้เลยพรุ่งนี้เช้าและไม่เป็นภาระของสภาด้วยนอกจากนี้ยังมองว่าที่ประชุมสภามีเสียงปริ่มน้ำทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านดังนั้นเพื่อปกป้องไม่ให้มีการใช้อำนาจทำให้เสียงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดลงพรรคภูมิใจไทยหากจะมีการโหวตก็ขอโหวตไม่ส่งตัวนายชนนพัฒน์เพื่อไม่เป็นการทำลายชื่อเสียงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประกอบกับอีก1เดือนครึ่งก็จะถึงเวลาปิดสมัยประชุมไม่ว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าอีก1เดือนนายชนนพัฒน์ก็ต้องไปให้ปากคำตามที่ DSI ร้องขออยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามย้ำนะคะว่าเมื่อถึงขั้นตอนการลงมติพรรคภูมิใจไทยจะโหวตส่งตัวนายชนนพัฒน์หรือไม่นางสาวแนนบุญธิดาบอกว่าคงต้องขึ้นอยู่กับนายชนนพัฒน์หากเดินทางไปให้ปากคำด้วยตนเองแล้วแจ้งมายังสภาเรื่องนี้ก็จบไม่ต้องมีการโหวตแต่หากต้องมีการมาพูดคุยกันในที่ประชุมสภาก็ต้องดูท่าทีค่ะว่านายชนนพัฒน์มีความเห็นในประเด็นของตัวเองอย่างไรโดยหลักการแล้วเราเป็นพรรครัฐบาลไม่ต้องการตัดเสียงของฝ่ายใดฝั่งหนึ่งโดยวิธีการเช่นนี้แม้ว่าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่ตกทับขบวนรถไฟที่จังหวัดนครราชสีมารวมถึงอีกกรณีหนึ่งค่ะเป็นโครงการมอเตอร์เวย์ M82 ถนนพระราม2ว่าเกิดจากระบบความปลอดภัยล้มเหลวแต่ว่าเรื่องนี้ทั้งกรมทางหลวงและการรถไฟก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีการยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมาก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยกรณีคานปูและเครนถล่มที่บริเวณถนนพระราม2เมื่อวันที่15มกราคมมีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บอีก2คน นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์ปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์รองรับเครนผิดแบบมีการใช้แผ่นเหล็กหรือว่าซิมบล็อกซ้อนกันสูงเกินกว่ามาตรฐานประกอบกับการติดตั้งระบบล็อกเครนผิดจากแบบวิศวกรรมทำให้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเหล็กขยายตัวและเกิดแรงดันสะสมก็จนเสียโครงสร้างเสียสมดุลและพังถล่มลงมานอกจากนี้ยังพบว่าเครนที่ใช้ถูกนำมาจากไซต์งานอื่นดัดแปลงเพื่อเร่งงานขณะที่ใบรับรองความปลอดภัยปจ.1หมดอายุนานกว่า2เดือนแต่ก็ยังถูกนำมาใช้ต่อด้านอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าจากนี้จะดำเนินการเอาผิด3ด้านทั้งด้านคดีอาญาทางวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรโดยอยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบเชิญนิติวิศวกรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนพร้อมกับยืนยันว่ายังไม่บอกเลิกสัญญากับบริษัทผู้รับเหมา
1: ซึ่งจากการพิจารณานะครับจากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะครับข้อกฎหมายต่างๆแล้วก็ผลประโยชน์ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะต่างๆในทุกมิติแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้กรมทางหลวงเรายังไม่ได้บอกเลิกสัญญานะครับเนื่องจากว่าการบอกเลิกสัญญาเนี่ยอาจจะทำให้โครงการเนี่ยหยุดชะงักเลยนะครับเป็นระยะเวลานานนะครับต้องหาผู้รับจ้างใหม่นะครับรวมไปถึงอาจจะนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ทางและก็เรื่องงบประมาณของภาครัฐอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยนะครับ
0: ส่วนอีกกรณีนึงค่ะเป็นเหตุการณ์เครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนตกทับขบวนรถไฟในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง31คนบาดเจ็บ71คนรถไฟเสียหาย3ขบวนและต้องปิดเส้นทางเดินรถนานถึง10วันผลการตรวจสอบพบว่าผู้รับจ้างไม่มีการขออนุญาตทำงานไม่ปิดเส้นทางเดินรถระหว่างปฏิบัติงานไม่ตรวจสอบเครื่องจักรให้ครบถ้วนและไม่มีวิศวกรควบคุมความปลอดภัยหน้างานจริงทำให้มีการเคลื่อนย้ายเครนผิดขั้นตอนจนโครงสร้างรับน้ำหนักพังถล่มลงมาทับกับขบวนรถไฟขณะที่รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการนี้มีความคืบหน้ากว่า99%จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
2: ผลงานการก่อสร้างอยู่ประมาณ 99% นะครับสแปนการก่อสร้างก็เหลืออีกไม่มากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นประเด็นที่การรถไฟเองก็ได้รับความเสียหายมากนะครับก็จำเป็นที่ต้องดำเนินการตามกระบวนการตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอความเห็นของทางอัยการสูงสุดมาประกอบการพิจารณาครับ
0: อีกเรื่องนึงถูกทวงถามนะคะก็คือการใช้แบล็คลิสต์กับบริษัทที่ก่อเหตุซ้ำค่ะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมยังไม่สามารถหยุดใช้สมุดพกผู้รับเหมาได้เพื่อตัดสิทธิ์บริษัทได้ทันทีเพราะว่ายังต้องรอหลักเกณฑ์กลางจากกรมบัญชีกลางและขณะนี้บริษัทผู้รับเหมาที่เกิดเหตุก็ยังมีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลงานภาครัฐได้หากยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ตามระเบียบของกรมบัญชีกลางสำหรับเหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟโดยสารที่จังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านคดีว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสีคิ้วอยู่ระหว่างสอบสวนซึ่งยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุเพื่อระบุให้แน่ชัดว่าชิ้นใดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมาประกอบการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปคุณผู้ชมคะโครงการไทยช่วยไทย plus รัฐให้เดือนละพันต่อเนื่อง4เดือนเรื่องนี้ผู้ประกอบการบางส่วนก็เชื่อนะคะว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายได้จริงค่ะแต่ว่าอยากให้ภาครัฐนั้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมมากกว่าโครงการไทยช่วยไทย plus ในส่วนของร้านค้ารายย่อยค่ะขณะนี้มีการยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ1ล้านรายผู้ประกอบการบางรายก็เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยดึงกำลังซื้อมาเสริมสภาพคล่องหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกับโครงการคนละครึ่งที่ช่วยกระตุ้นยอดขายได้จริงทำให้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ
3: เนื่องจากคนละครึ่งเนี่ยลูกค้าก็ให้ความสนใจอย่างมากแล้วเราก็คิดว่าโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยก็จะเป็นไปตามคนละครึ่งใช
4: ่ก็คิดว่ามันก็จะสามารถดึงกำลังซื้อของผู้บริโภคได้มากกว่า
3: เราคิดว่าสามารถดึงกำลังซื้อได้เพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าก็มีลูกค้ามาสอบถามเรื่อยๆค่ะว่าที่ร้านรับโครงการไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผู้ประกอบการบางรายก็เชื่อนะคะว่าแม้ว่าโครงการนี้จะช่วยดึงกำลังซื้อแต่เป็นแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นเพราะว่าภาพรวมเศรษฐกิจยังซบเซาประชาชนระมัดระวังการจับจ่ายหากรัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ก็เชื่อว่าจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจและดึงกำลังซื้อในระยะยาว
5: ถ้าเกิดว่ามีทางแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนหรือ
6: อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขาแบบมีเงินเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นหรือว่ากระตุ้นตอนนี้คือข้าวของ

0: ก็แพงด้วยมันคือมันกระทบไปหมดเลยค่ะ
1: ด้านผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI มองว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus เป็นมาตรการแจกเงินที่ใช้งบประมาณสูงเกินความจำเป็นค่ะซึ่งงบประมาณระดับแสนล้านบาทหากนำไปใช้พัฒนาทักษะแรงงานจะสร้างประโยชน์ได้มากกว่าในระยะยาว
2: คุณก็ทำได้แต่ว่ายอดเงินไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้แล้วเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปทำอย่างเช่น Upskill Reskill เนี่ยผมว่ามันดีกว่าเยอะนะ Upskill Reskill ผมเคยคำนวณนะใช้เงินสักปีละแสนล้านแสนล้านเนี่ยอบรมคนสัก10ล้านคนก็ประมาณคนละหมื่นนะ10ล้านคนจบผ่านไป1ปีอบรมเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์กลับมาเยอะมากนะนะแล้วที่ถ้าไปใช้เรื่องคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะว่าใช้ไปก็แสนกว่าล้านเหมือนกันเกือบ2แสนล้านเรื่องอะไรนี่แหละทำโครงการที่บอกว่าได้เกือบ2ปีอ่ะใช่ไหมเพราะผลตอบแทนที่ได้กลับมาเนี่ยพอมันดีกว่ากันเยอะเลย
1: สำหรับการส่งคำชี้แจงและเอกสารประกอบเรื่องการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ให้เวลา7วันและวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าได้ร่วมกันพิจารณาสรุปคำชี้แจงแล้วโดยทำคู่ขนานกับการพิจารณากันกรองโครงการที่ส่วนราชการเสนอขอใช้เงินกู้คุณผู้ชมคะมีรายงานว่าคำชี้แจงกับเอกสารประกอบการพิจารณารวม20หน้าโดยละเอียดเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจและตัวเลขงบประมาณถูกส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการป้องกันเชื้ออีโบลาให้กับคนที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกและยูกันดาค่ะต้องเข้ากักตัว21วันหลังจากที่พบยอดผู้เดินทางจากทั้ง2ประเทศเข้าไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมออกประกาศห้ามคนไทยเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าทางกระทรวงได้ยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังจากสถานการณ์ระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยล่าสุดองค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ติดเชื้อแล้ว867คนและเสียชีวิต204คนที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติให้ผู้ที่เดินทางจาก2ประเทศดังกล่าวต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา21วันแม้ว่าไม่มีอาการป่วยโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้จากที่ก่อนหน้านี้ใช้มาตรการเฝ้าระวังและรายงานตัวแต่พบว่าผู้เดินทางมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมวันละ 5-7 คนล่าสุดเพิ่มเป็น19คนในวันเดียวอีกทั้งบางส่วนเปลี่ยนที่พักและไม่ให้ความร่วมมือทำให้ติดตามตัวได้ยากจำเป็นต้องยกระดับมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดในประเทศเบื้องต้นกรมควบคุมโรครับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัว72ชั่วโมงแรกที่ศูนย์ควอรันทีนสถาบันบำนาญราดูรจากนั้นผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
3: ขณะที่ของไทยเราแม้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ยังมีความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกำหนดให้ทั้ง2ประเทศเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ2558ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2569
1: นายแพทย์อเนกพุ่งอ้องกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่ากรณีผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจำนวน5คนที่ติดตามตัวยากค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ติดตามครบแล้วทั้งหมดและยังไม่พบอาการไข้หรือว่าอาการเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อขณะเดียวกันทางกระทรวงสาธารณสุขเตรียมออกประกาศห้ามคนไทยเดินทางไปยัง2ประเทศเสี่ยงแต่หากมีความจำเป็นเมื่อกลับเข้าประเทศไทยต้องรับการกักตัว21วันและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองทั้งหมดอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสั่งเร่งตรวจสอบและดำเนินการคุ้มครองสิทธิลูกจ้างของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังแห่งหนึ่งค่ะหลังจากมีข้อร้องเรียนว่าไม่ได้รับค่าจ้างนานถึง5เดือนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดห้องประชุมรับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนพนักงานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มาจากหลายสาขาทั่วประเทศที่เสนอให้กรมสวัสดิการเร่งตรวจสอบและดำเนินการคุ้มครองสิทธิลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานดำเนินคดีกับนายจ้างและขอให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มพนักงานที่ยังไม่ได้รับเงินเดือนกว่า500คนขณะที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสั่งตั้งคณะทำงานติดตามและแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มลูกจ้าง
4: ทางกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนี้นะครับในเรื่องของการดำเนินการเราจะดำเนินการในการเร่งรัดนะครับในเรื่องของการที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่นะครับออกคำสั่งแล้วก็นะครับดำเนินการ นะครับเพื่อให้นายจ้างเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมายก็จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปไม่ว่าจะเรื่องของการดำเนินคดีอาญารวมทั้งเรื่องของคดีแพ่ง
1: ก่อนหน้านี้กลุ่มพนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์เข้าร้องเรียนผ่านรายการสถานีประชาชนค่ะเนื่องจากบริษัทค้างจ่ายเงินเดือนมานานกว่า5เดือนทำให้พนักงานกว่า500ชีวิตเดือดร้อนหนักต้องแบกรับกับภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินคุณผู้ชมคะค่ำคืนนี้เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่ศูนย์คนหายไทย PBS ยังคงใช้ความพยายามในการร่วมติดตามคนหายให้กลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อย่างปลอดภัย

ูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายเล็กจารุพันธ์อายุ57ปีสูงประมาณ175เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่2พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรพระประแดงนายเหรียญเสมออายุ81ปีสูงประมาณ175เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นสีดำสลับขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากหมู่ที่4ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พนิตาปัญญาแก้วไทย PBS รายงาน

0: ชสเตอร์ซิตี้จัดพิธีอำลาเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอดีตเฮดโค้ชอย่างยิ่งใหญ่ค่ะมีแฟนบอลเข้าร่วมงานกว่า 19,000 คนติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้จัดพิธีอำลาอย่างเป็นทางการให้กับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าตำนานผู้จัดการทีมที่ได้ประกาศอำลาทีมหลังจบฤดูกาลท่ามกลางแฟนบอลเรือใบสีฟ้าที่มาเป็นสักขีพยานกว่า 19,000 คนโดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่นักเตะของแมนซิตี้ได้นำถ้วยรางวัลแชมป์ทั้งหมด20ใบที่ทีมคว้ามาได้ตลอด10ปีในยุคของเป๊ปขึ้นมาโชว์แฟนบอลบนหน้าเวทีโดยเป๊ปยอมรับว่าสัมผัสได้ถึงความผูกพันกับสโมสรแห่งนี้และจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำของตนตลอดไปต่อที่ทัพนักเตะทีมชาติไทยชุดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเดินทางเข้ารายงานตัวเพื่อเตรียมลงอุ่นเครื่อง FIFA Day 3นัดกับคีกิสถานเกาหลีใต้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งล่าสุดชินเงินภูตันหยงจากเชียงรายขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บต้องเรียกบุคลีเหลี่ยมดีจากชลบุรีมาติดทีมแทนซึ่งวันนี้ทีมได้ทำการทดสอบสภาพร่างกายนักเตะรวมทั้งยังมีการทดสอบความยืดหยุ่นทางร่างกายและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆโดยทีมชาติไทยจะอุ่นเครื่องแบบปิดนัดแรกพบคีกิสถานแข่งขันวันที่3มิถุนายนนี้เวลา5โมงเย็นการท่าเรือ FC ประกาศมอบสัญญาถาวรให้กับโค้ชอุศราวุฒิตีพันธ์วัย46ปีในการคุมทีมต่อในฤดูกาลหน้าหลังพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยเมืองไทยครับมาครองเป็นสมัยที่2ในรอบ16ปีรวมถึงจบอันดับ2ในศึกไทยลีกนอกจากนี้ทีมยังได้ต่อสัญญากับ6นักเตะต่างชาติที่เป็นแกนหลักนำโดยเรวินสุลก้าโนบุรุชิมุระมาเทอุสลินลูคัสโตคันตันกาก้าเมนเดสและไมเคิลฟาเคสการ์ดโดยการท่าเรือจะกลับมาซ้อมช่วงปีซีซั่นในวันที่29มิถุนายนนี้ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรายการ GLO ครับ2026โดยในปีนี้ผ่านมาแล้วทั้งสิ้น4ภาคซึ่งทางนาวาอากาศเอกส่งเสริมมาเพิ่มกรรมการและเลขานุการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยยอมรับว่าภาพรวมปีนี้เห็นชัดเจนว่าเด็กแต่ละคนมีความสามารถเฉพาะตัวที่ยอดเยี่ยมแต่เรื่องความแข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปซึ่งการคัดเลือก GLO Starเพื่อส่งไปฝึกซ้อมกับสโมสรอวิทบ้าฟุกุโอกะในเจลีกญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนถือว่าเข้มข้นซึ่งมั่นใจว่าจะได้เยาวชนที่ฝีเท้าดีและมีจิตใจแข็งแกร่งไปฝึกซ้อมแน่นอนโดยรอบคัดเลือกสนามถัดไปจะไปกันที่จังหวัดขอนแก่นในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนี
0: ้ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ฉันอัศนีอมรมัวลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราชครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBSรายการ Hard Talk ยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS

0: ไทยมาแล้วค่ะพาคุณผู้ชมมาจับจ่ายวางใจสร้างกำไรชุมชนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นค่ะวันนี้พบกับน้องอ้อสรรสนีพลอยวิไลค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการนะคะได้ทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS และก็แฟนเพจ Facebook ทุกที่ทั่วไทยไทย PBS ค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะกลุ่มแปรรูปบ้านโป่งเกลือจังหวัดพะเยาเลี้ยงผําแปรรูปเป็นสินค้าสุขภาพพร้อมมหาวิทยาลัยพะเยานำนวัตกรรมส่งเสริมผลผลิตชาวบ้านจังหวัดยะโสธรเก็บเห็ดเพาะในป่าดงมะไฟหลังจากมีฝนตกในพื้นที่เหลือนำไปจำหน่ายราคากิโลสูงถึง 1,000 บาทจุฑามาศผูกโพพาชมอดีตข้าราชการครูวัยเกษียณจังหวัดสมุทรสาครเปลี่ยนที่ดินมรดกเป็นสวนโกโก้พร้อมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ชมไปที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่นี่เขามีทุเรียน3น้ำคุณผู้ชมเป็นสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าพันธุ์เพชรอัมพวานะคะมีเนื้อนุ่มหนึบกลิ่นหอมคุณผู้ชมนะคะแล้วก็กลิ่นน้อยด้วยซึ่งต้องบอกว่าเซียนทุเรียนเนี่ยเขาการันตีเรื่องคุณภาพค่ะทุเรียนที่เติบโตมาจากต้นเม็ดหมอนทองจนกลายเป็นพันธุ์ตามธรรมชาติออกมาเป็นสายพันธุ์กึ่งชนีที่มาผสมกับหมอนทองมีความโดดเด่นตรงที่รูปทรงหนามแปลกตาคล้ายกับหนามไดโนเสาร์ค่ะหรือหนามถ้ำนาคาเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็น่าลิ้มลองสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบทุเรียนอยู่ที่สวนผลไม้ของนางปรารถนาหัสนจันทร์อายุ63ปีในพื้นที่หมู่9ตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะซึ่งปลูกเป็นสวนผสมมีต้นทุเรียนอายุกว่า30ปีก็ให้ผลแบบเต็มต้นค่ะแล้วก็ได้พบทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการกลายพันธุ์และดึงจุดเด่นของทุเรียนออกมาจนทำให้มีรสชาติแปลกใหม่นายเอกชัยเทียนชัยกำนันตำบลบ้านปราโมทอำเภอบางคนทีได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านทุเรียนนะคะจึงเข้าไปตรวจสอบซึ่งเนื้อทุเรียนที่สัมผัสนะคะก็การันตีจากเซียนทุเรียนจันทบุรีและชุมพรเลยว่าเนียนนะคะเนื้อเนียนละเอียดไม่มีเส้นใยมีความกรอบละมุนลิ้นรสชาติหวานมันนุ่มหนึบคล้ายกับก้านยาวค่ะแต่เม็ดเล็กและที่สำคัญคือกลิ่นน้อยมากซึ่งถือว่ามีรสชาติดีนุ่มนวลกว่าหมอนทองทั่วไปค่ะ
1: ใหม่นี่ก็คือมันจะขึ้นด้วยเม็ดคือมันก็โบราณอะใช่ไหมแต่นี่มันคือเจ้าของที่ใหม่มาซื้อไว้มันก็มีแล้วต้นอย่างเงี้ยแต่นี่ว่าผมเพิ่งมาเจอใช่ไหมพอมาเจอเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยไปศึกษาว่ามันเนื้อเป็นยังไงพันนี้พันอะไรก็คือว่าที่ว่าเซียนทุเรียนจันทบุรีแล้วก็ชุมพรที่ศึกษาแล้วดูภาพแล้วแล้วก็ให้ดูเนื้อแล้วว่าพันเนี้ยคือมันกึ่งพันชนีแต่การผสมพันธุ์เพราะมันอยู่ในดงหมอนทอง

0: มันเลยกลายเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเพราะหนามไม่เหมือนชาวบ้านเขาหนามเหมือนไดโนเสาร์ถ้ำนาคานะครับแล้วความมันเนื้อเนียนละเอียดไม่มีเส้นใหญ่แล้วหอมละมุนหนึบกินแล้วนุ่มหนึบนะครับเหมือนก้านยาวแต่ถ้าเกิดต้องคนชินคนชอบแล้วจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่มีคนทดลองแล้วว่าดีฝ่าหมอนทองนิดนึงมันจะนุบนะครับแล้วก็มีกินน้อยนะครับพ่อนะครับประมาณนี้ครับผม
1: ส่วนที่สวนทุเรียนของนายเอกชัยกำนันตำบลบ้านปราโมทก็บอกว่าผลผลิตสวนทุเรียน3น้ำนะคะจึงนิมนต์พระเมธีวัชระประชานะคะรองศาสตราจารย์หลวงพ่อแดงนันทิโยที่ปรึกษาเจ้าคณะ15นะคะเจ้าอาวาสวัดอินทารามตำบลเมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมาตัดทุเรียนเป็นปฐมฤกษ์ค่ะพร้อมถวายทุเรียน3น้ำเกรดพรีเมียมประกอบด้วยทุเรียนพันก้านยาวจำนวน3ลูกแล้วก็พันหมอนทองจำนวน12ลูกให้กับวัดอินทารามออกประมูลค่ะงานนี้เลยเป็นโอกาสที่ดีนะคะจะได้ตั้งชื่อทุเรียนพันใหม่ในงานประมูลทุเรียน3น้ำวันอาทิตย์24พฤษภาคมที่ผ่านมาณวัดอินทารามค่ะและเตรียมจดทะเบียนพืช GI ชนิดใหม่ของสมุทรสงครามต่อไปงานวันประมูลก็มีนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดงานค่ะโดยตั้งเป้าหมายระดมทุนครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 300,000 บาทเพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนในพื้นที่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวัดอินทารามหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมถึงภาคีเครือข่ายและในที่สุดก็ได้ตั้งชื่อทุเรียนพันธุ์ใหม่นี้มีชื่อว่าทุเรียนเพชรอัมพวาค่ะ
2: รายได้ทุกบาทสตางค์ไม่มีหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้ากองทุนเจดีย์เพื่อการศึกษาพัฒนาคนไทยเด็กไทยลูกหลานคนไทยต่อวันนี้คุณต้องเรียนจบถึงวิทยาตรีแล้วโดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวทางวัดอุปถัมภ์โอกาสละขณะนี้เรามีนิสิตนักศึกษาเก่าใหม่320ชีวิต
1: สำหรับทุเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ชื่อว่าทุเรียน3น้ำถือว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจชื่อดังของจังหวัดสมุทรสงครามด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากพื้นที่ที่ปลูกที่ได้รับอิทธิพลของน้ำ3ประเภทค่ะทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มส่งผลให้ดินมีแร่ธาตุพิเศษทำให้เนื้อทุเรียนเนี่ยมีรสชาติหวานมันกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะต้องบอกว่าทุเรียน3น้ำก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของที่นี่เลยนะคะนอกจากทุเรียน3น้ำแล้วคุณผู้ชมที่นี่เขาก็ยังมีส้มโอขาวแตงกวาและก็ลิ้นจี่พันค่อมที่ขึ้นชื่อค่ะไปกันที่จังหวัดพะเยาค่ะกลุ่มแปรรูปบ้านโปร่งเกลือนะคุณผู้ชมนะคะเขาเลี้ยงผำแล้วก็นำมาแปรรูปสร้างรายได้โดยมีมหาวิทยาลัยพะเยานะคะช่วยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมทำให้ช่วยมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นค่ะเห็นผำล้างสะอาดสีเขียวๆแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจชิมรสชาติของผำกันค่ะนะคะนอกจากจะมีสีเขียวแล้วนะคะเขาก็ยังนำผำสดเนี่ยนำไปแปรรูปหลากหลายให้กินได้ง่ายมากขึ้นนะมีทั้งขนมกรอบผสมผำคุกกี้ผำข้าวเกรียบผำเวเฟอร์ผำเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์แปรรูปกลุ่มแปรรูปบ้านโป่งเกลือตำบลแม่ปืมอำเภอเมืองพะเยาค่ะจัดทำขึ้นหลังจากที่กลุ่มเกษตรกรได้เพาะเลี้ยงผำนำมาแปรรูปและจำหน่ายเป็นผำสดรวมทั้งผำอบแห้งค่ะนางปิยฉัตรคำบางประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือบอกว่าสมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงได้เลี้ยงผำแบบง่ายๆในพื้นที่บ้านแต่ก็ประสบความสำเร็จค่ะเมื่อประสบปัญหาเรื่องของคุณภาพความสะอาดแล้วเนี่ยผลผลิตของผำก็ไม่มากเท่าไหร่หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยพะเยาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้เข้ามาส่งเสริมนำนวัตกรรมรูปแบบการเลี้ยงผำที่เป็นแบบระบบปิดนะคะทำให้ผำเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีผลผลิตเพิ่มขึ้นสามารถผลิตผำได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ100กิโลกรัมค่ะผำสดราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทส่วนผำอบแห้งราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 3,000 บาทค่ะ
3: ตอนนี้เขาพ่อเลี้ยงจากที่เห็นอยู่ก็ประมาณแต่เขาบอกเขาอยู่ในทั้งหมดนี่ที่เป็นโรงปิด
4: ผลผลิตหรอครับ
3: ผลผลิตต่อเดือนตอนนี้เขาเก็บได้อยู่ประมาณกว่า50โลเจ้าต่อ15วันเดือนนึงประมาณ100กิโลเพราะทำไมงั้นคือเขาต้องจำแนกก่อนว่าถ้าเวลาเขามาแปะรูปเนี่ยสดเนี่ยจะครับทำข้าวเกี๊ยวผักมาค่ะเขาจะได้ผลสดแต่ถ้าทำเป็ดกว่าปังกรอบคุกกี้ผักเนี่ยเขาจะได้เป็นผักอบแห้งพ่อผักหนึ่งกิโลอบแห้งแล้วจะเหลือแค่40กรัมแต่เขาก็จะมีกลุ่มลูกค้าเหมือนกันตีเสื้อทั้งผักสดและผักแห้งไปบริโภคไปทำวิจัยอย่างเงี้ยหรือว่าไปแปรรูปเป็นโปรดักต์อย่างอื่นอย่างเงี้ยเจ้า
1: อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาบอกว่านำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเลี้ยงผำเข้ามาเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและก็เพิ่มมากขึ้นค่ะเป็นแบบระบบปิดมีการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องและมีการปิดแบบมิดชิดเพื่อให้ไม่มีแมลงและยุงมารบกวนผำที่เลี้ยงไว้ค่ะทำให้ผำของกลุ่มมีคุณภาพ
5: ผำเนี่ยนะครับราคามันจะค่อนข้างแวรี่เนาะขึ้นอยู่กับคุณภาพคุณภาพของผำที่ผมจับได้ก็คือมี2ประเด็นหลักครับประเด็นแรกก็คือความสะอาดความสะอาดเนาะเพราะผำเนี่ยมันมีสิ่งปนเปื้อนได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแมลงหรือพืชชนิดอื่นที่มันปนมาครับประเด็นที่2ก็คือปริมาณโปรตีนในผำนะครับที่เราถ้าเราทำให้ลูกค้าเชื่อได้ว่าผำของเราเนี่ยมีอัตราส่วนโปรตีนที่สูงกว่าที่อื่นราคาขายก็จะสูงขึ้นทีนี้ทุก2ตัวนี้ครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเลี้ยงครับเงื่อนไขการเลี้ยงผำก็คือก็จะมี1ก็คือช่วงของอุณหภูมิครับอุณหภูมิมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตนะครับ2ก็คือแร่ธาตุสารอาหารกับความถี่ในการให้ปุ๋ยครับถ้าเราให้ปุ๋ยมากเกินไปในครั้งเดียวก็จะทำให้ผำตายได้ครับผำมันจะช็อกเนาะแต่เพราะฉะนั้นความถี่แล้วก็ได้ธาตุอาหารที่เหมาะสมก็มีผลครับ
6: ทางกลุ่มก็สามารถกระจายองค์ความรู้ให้กับผู้พ่อเลี้ยงนะครับแล้วก็สามารถพ่อเลี้ยงแล้วนำมาจำหน่ายให้กับกลุ่มแปรรูปอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดรายได้ในชุมชนนะครับแล้วก็กลุ่มแปรรูปก็นำผำเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นอาหารเช่นขนมอะไรต่างๆนะครับจำหน่ายได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เป็นอาหารแห่งอนาคตนะครับเป็นตัวที่จะเป็นตัวชูโรงให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้รายได้กลับมาที่ชุมชนมากขึ้นครับผม
1: ส่วนการทำความสะอาดผำเพื่อนำผำมาแปรรูปจากเดิมถ้าผำน้ำหนักประมาณ 1-2 กิโลกรัมต้องใช้ระยะเวลาในการล้างทำความสะอาดนานนับชั่วโมงค่ะแต่ปัจจุบันนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะใช้เวลาเพียงแค่5นาทีก็สามารถทำความสะอาดได้หมดแล้วค่ะผำก็ถือว่าเป็นพืชจิ๋วที่มีประโยชน์มากทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีโปรตีนสูงเหมาะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะพาไปกันที่จังหวัดสตูลค่ะเขาปลูกขมิ้นชันในกระสอบคุณผู้ชมนะคะต้องบอกว่าเป็นการผลิตสมุนไพรนะคะที่ได้คุณภาพสูงนอกจากนี้ก็ยังมีตลาดรองรับที่ชัดเจนค่ะที่ฐานการเรียนรู้การปลูกขมิ้นชันในถุงกระสอบช่วยแก้ปัญหาหลักของชาวบ้านที่ต้องการปลูกขมิ้นได้ตรงจุดค่ะคือการดูแลที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไม่ต้องทำแปลงขนาดใหญ่ให้ปวดหลังสามารถจัดวางได้ตามพื้นที่รอบบ้านทั้งยังคุมเรื่องของโรคเชื้อราได้เด็ดขาดค่ะทำให้ขมิ้นเนี่ยมีคุณภาพสม่ำเสมอเป็นที่ต้องการของตลาดเภสัชกรรมค่ะในพื้นที่ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลกำลังกลายเป็นโมเดลต้นแบบการผลิตสมุนไพรคุณภาพสูงการปลูกในกระสอบมีข้อดีคือคุมได้ทุกปัจจัยค่ะทั้งยังมีตลาดรองรับที่แน่นอนสร้างอาชีพได้จริงจากที่บ้านค่ะ
7: รายได้นะคะก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำส่งที่เขาน้อยนะคะก็คือตอนนี้อยู่ที่1กิโล27บาทนะคะก็คือต้นทุนที่เราทำอยู่ที่54บาทต่อปี
8: การดูแลรักษาเป็นไงบ้างคะสำหรับผู้สูงอายุเอง
7: ก็มันก็ถือว่าง่ายนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุคือไม่ได้ทำอะไรคือมันไม่ต้องไปพรวนดินอะไรเยอะเพราะว่ามันอยู่ในกระสอบสามารถถอนหญ้าดึงอะไรดูแลได้ง่ายเพราะว่าเราจะทำอยู่ในการควบคุมง่ายแต่ถ้าเราไปทำเป็นแปลงใหญ่เหมือนทำแบบสวนยางเงี้ยผู้สูงอายุเขาก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีกำลังด้วยอย่างเงี้ยมันจะทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มแล้วก็มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้สามารถคุมพวกสารทางยาได้ด้วยค่ะตอนนี้
1: ยังมีฐานเรียนรู้ไบโอชาซึ่งเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ในสวนเช่นลูกทุเรียนที่ร่วงหล่นลูกมะกรูดเศษไม้หรือต้นกล้วยมาผ่านกระบวนการเผาเป็นฐานบำรุงดินเพื่อนำมาผสมเป็นวัสดุปลูกขมิ้นชันในครัวเรือนค่ะเพื่อใช้สิ่งที่มีในสวนมาดึงแร่ธาตุอาหารบำรุงดินช่วยให้ดินอุ้มน้ำและจุลินทรีย์ทำงานได้ดีขึ้นพืชเติบโตเร็วลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้เกือบทั้งหมดค่ะ

0: พราะว่าวันนี้พาณิชย์ก็ต้องมารับลูกกับทางกระทรวงเกษตรด้วยว่าตอนนี้เรามีผลผลิตเท่านี้โควต้าในการรับซื้อเท่านี้ดังนั้นเนี่ยการแมทชิ่งในเรื่องของตัวเลขจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ให้โจทย์ทางพาณิชย์ไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางพาณิชย์จังหวัดคงต้องทํางานร่วมกับเกษตรจังหวัดรวมถึงกระทรวงเกษตรด้วยนะคะในการทํางานต่อไม่ใช่แค่สตูลนะคะในจังหวัดใกล้เคียงที่เรารับซื้อขมิ้นชันด้วยไม่ว่าจะเป็นตรังแล้วก็จะมีทางสงขลาด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยวทางเกษตรจังหวัดแต่ละจังหวัดต้องทํางานร่วมกับทางพาณิชย์ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้สูงอายุเองเนี่ยผมไม่ถือว่าผู้สูงอายุเป็นภาระของสังคมวันนี้ผู้สูงอายุคือวัยเก่าที่เราต้องเก็บไว้เพราะเขามีทั้งประสบการณ์เขาสามารถที่จะแบบสามารถถ่ายทอดได้ด้วยสามารถทําได้ด้วยดังนั้นวันนี้เนี่ยนอกจากกระทรวงเราแล้วเนี่ยอาจจะต้องร่วมกับกระทรวงแรงงานด้วยที่จะเข้ามาช่วยผลักดันในเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพด้วยค่ะ
1: เป็นการยกระดับจากพืชในถุงกระสอบหลังบ้านสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงนะคะอาทิลูกประคบขมิ้นชันยาหม่องขมิ้นชันแป้งทอดกรอบขมิ้นชันทองม้วนขมิ้นชันขมิ้นชันอบแห้งที่ป้อนเข้าสู่ระบบเภสัชกรรมและตลาดสุขภาพทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานเขาก็ยังให้ความรู้เกี่ยวกับดินคุณผู้ชมและก็การจัดการศัตรูพืชแบบครบวงจรค่ะพาไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมนะคะผ้ามัดย้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปด้วยกันไปได้ไกลชูจุดขายนะคะย้อมสีจากดินธรรมชาติในพื้นที่หมวดหินภูพานอายุกว่า120ล้านปีค่ะเขตโคราชจีโอพาร์คนะคะอุทยานธรณีโลกยูเนสโกค่ะเตรียมเปลี่ยนผ้าผืนสีขาวธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะมัดย้อมด้วยดินจากพื้นที่หมวดหินภูพานในเขตโคราชจีโอพาร์คอุทยานธรณีโลกยูเนสโกของจังหวัดนครราชสีมาที่มีอายุเก่าแก่กว่า120ล้านปีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการย้อมผ้าให้โทนสีดินธรรมชาติออกสีชมพูหวานเป็นผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีดินหมวดหินภูพานที่เชื่อมโยงเรื่องราวทางธรณีวิทยาเข้ากับแฟชั่นค่ะของดีชุมชนนี้อยู่ที่บ้านลาดบัวขาวหมู่14ตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมารวมกลุ่มกันในชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปด้วยกันไปได้ไกลค่ะบ้านลาดบัวขาวที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2565มีนางอรวรรณกรอบวิทยาอายุ65ปีเป็นประธานขับเคลื่อนมีสมาชิก20คนค่ะขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อมไม่ยุ่งยากค่ะใช้เวลาย้อมตั้งแต่5นาทีขึ้นไปขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าและความต้องการว่าจะให้สีเข้มมากน้อยแค่ไหนนำเอาดินมาจากหมวดหินภูพานจากเขาเควสต้าในอำเภอสีคิ้วมอร่อนนำฝุ่นตะกอนออกเพื่อให้เหลือเฉพาะเนื้อดินละเอียดแล้วเอามาแช่น้ำผสมสารส้มและเกลือเป็นมอแดนเพื่อให้สีติดทนนานเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจมากค่ะ
0: ปกติแล้วเรามีตลาดออฟไลน์นะคะออฟไลน์ของเราเนี่ยเราก็จะออกตามงานต่างๆที่เราได้รับเชิญไปออกบูธนะคะแล้วเรามีจุดจําหน่ายสินค้าซึ่งเป็นคียอสของเราอยู่บนแหล่งท่องเที่ยวตรงเขายายเที่ยงก็คืออ่างพักน้ําตรงบนบ้านเขายายเที่ยงค่ะแล้วก็มีออนไลน์บ้างนะคะตามที่มีคนสั่งซื้อผ่านทางเพจเราค่ะเราสามารถทํากิจกรรมเวิร์กช็อปให้กับนักท่องเที่ยวนะคะถ้าเข้ามาในพื้นที่เราเนี่ยอยากจะมาเรียนรู้เรื่องการทําผ้ามัดย้อมค่ะเราก็จะมีเวิร์กช็อปนี้ให้กับนักท่องเที่ยวก็คือทุกคนสามารถมารังสรรค์ลายผ้าของตัวเองแล้วก็ย้อมเสร็จแล้วก็ได้ผ้ากลับไปด้วยเป็นกิจกรรมง่ายๆสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือได้อุดหนุนชุมชนค่ะ
1: จะได้ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติลวดลายแต่ละผืนที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะสามารถนำไปตัดเย็บเสื้อกางเกงกระโปรงหรือจะนำผ้ามัดย้อมไปใส่กับยีนให้ดูเท่สวยหวานก็ได้ค่ะและยังเป็นการนำผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอหมวกกระเป๋าผ้ารองพื้นพวงกุญแจและอีกหลายๆอย่างนะคะสามารถแวะมาได้ที่ร้านบุตรดาอาร์ตแอนด์คอฟฟี่บ้านลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วค่ะที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจค่ะหรือที่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคราชจีโอพาร์คอ่างเก็บน้ำตอนบนเขายายเที่ยงอำเภอสีคิ้วค่ะที่นี่เขาไม่ได้มีแค่ผ้าย้อมสีนะคุณผู้ชมที่นี่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ขึ้นชื่ออย่างกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์และก็การเลี้ยงโคขุนด้วยค่ะซึ่งหลายๆอย่างที่ทำอ่ะเขาก็จะทำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะชาวบ้านที่จังหวัดยโสธรนะคะก็ออกเก็บเห็ดเพาะในป่าดงมะไฟหลังจากที่ช่วงนี้มีฝนตกลงมาในพื้นที่ค่ะก่อนจะนำเห็ดที่เก็บเนี่ย

ไปปรุงเป็นอาหารส่วนที่เหลือก็นำไปขายคุณผู้ชมสร้างรายได้กิโลนึงเนี่ย 1,000 บาทเลยค่ะเห็ดเพาะที่กำลังออกใหม่ๆถือว่าเป็นของมีค่าให้กับชาวบ้านในอำเภอทรายมูลและอำเภอใกล้เคียง

0: มีเห็ดพิษมาปะปนค่ะส่วนที่เหลือก็จะนำมาวางขายริมถนนที่ตัดผ่านพื้นที่ป่าดงมะไฟมีชาวบ้านนิยมรับประทานคนที่สัญจรผ่านไปมาก็ต่างแวะเลือกซื้อเห็ดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 1,000 บาทแต่ถ้านำไปวางขายตามริมถนนนะคะเขาก็จะทำเป็นกองละ100บาทในแต่ละวันชาวบ้านที่พากันเก็บเห็ดเพาะสามารถเก็บเห็ดเพาะได้คนละไม่ต่ำกว่า1กิโลกรัมส่วนคนที่ขยันหน่อยก็จะได้มากกว่า2กิโลกรัมค่ะ
1: ออกมาจังหมื่นแล้วครับ
2: ออกมา3หมื่นเลยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อได้3หมื่นแล้วเนาะ
2: จ้ะ
1: มาทุกหมื่นวันนี
2: ้มา3หมื่นเลยค่ะหมู่บ้านบ่ได้มื้อนี้ล่ะใ
1: ครอ๋อได้หลายปานใดแต่ละหมื่นนี
2: ่นี่มื้อนี้ได้หาอันนี้ล่ะค่ะว่าสิเนี้ยแล้ว
1: ถึงโลบ่มื้อนี
2: ้บ่ถึงก็สิยังหน่อยว่าสิถึงอยู่กับบ่จักอ๋อแล้วเขาเจ้าขายโลละ 1,000 แต่นี่เฮ็ดเป็นพอกินข้าเจ้ารถ
1: อ
2: ันละร้อยแล้ว
1: เป็นตอง
2: จ้ะ
1: ตองห่อละร้อย
2: ค่ะ
1: แต่ขายเป็นโล่นี่โล่ละ
2: โล่ละ 1,000 กันข้าเจ้าว่าแต่บ่เคยขายซื้อเพิ่นดอก
1: มันออกใหม่เนาะมันแพงบ่
2: จ้ะ
1: คนมาหลายบ่ครับแต่ละมื้อ
2: โอ้เมื่อวานหลายๆแล้วนี่เต็มไปเบิดรถจนบ่มีหม่องจอดหมดแล้วค่ะนี่มื้อนี้ล่ะบ่เมื่อวานเขาเจ้ามาบ่ได
1: ้
0: ชาวบ้านที่เก็บเห็ดเพาะขายยังยืนยันว่าเห็ดเพาะที่เก็บมาจากป่าสงวนแห่งชาติดงมะไฟรับรองว่าไม่มีเห็ดปนมาแน่นอนค่ะรับประทานแล้วปลอดภัยเนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่าในป่าแห่งนี้มีเห็ดพิษมาก่อนค่ะต้องบอกว่าเห็ดปีนี้นะคะราคาดีกว่าปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วราคาอยู่ที่600บาทปีนี้ 1,000 บาทเรียกว่าคนเก็บก็ดีใจกันยกใหญ่ค่ะคุณผู้ชมนะคะของดีทั่วไทยพาไปดูอดีตข้าราชการครูวัยเกษียณคุณผู้ชมนะคะเขาก็ได้รับมรดกที่ดินจากบรรพบุรุษมาค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะได้รับที่ดินแล้วก็นำมาเนรมิตทำเป็นสวนโกโก้แปรรูปขายสร้างรายได้เป็นอย่างดีค่ะ
3: จากพื้นดินมรดกของบรรพบุรุษสู่พื้นที่สร้างรายรับในวัยเกษียณของคุณครูสัมพันธ์เถามนกูลอดีตข้าราชการครูวัยเกษียณในตำบลหนองบัวอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครใช้เวลาว่างรังสรรค์พื้นที่ระหว่างต้นมะพร้าวปลูกต้นโกโก้พืชเศรษฐกิจที่ไม่ใช่แค่ปลูกง่ายแต่ยังนำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะ
4: ลองปลูกมะพร้าวดูดีกว่าใช่ไหมเพราะคนส่วนใหญ่ถ้ามีที่เนี่ยก็จะปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่เพราะมันดูแลง่ายไม่ยุ่งยากเขาว่าอย่างนั้นนะเราเอาปลูกมะพร้าวตามเขาพอถึงช่วงที่เราปลูกมะพร้าวเราก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะถ้าปลูกมะพร้าวสักวันหนึ่ง10ปี20ปีข้างหน้ามะพร้าวราคามันตกเราจะมีพืชตัวไหนล่ะที่เป็นตัวรองรับที่ราคามะพร้าวมันตกเราจะได้มีพืชเสริมก็มานึกถึงโกโก้ก็ไปเรียนรู้ศึกษาเรื่องโกโก้อ๋อมันมีอย่างนี้ที่ไหนแล้วก็ซื้อพันธุ์มา300กว่าต้นมาปลูกที่สวนเนี่ยมาขุดหลุมเองปลูกเองหมดเลยรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแล้วก็เรียนรู้ศึกษาเข้าไปเรื่อยๆเปิดเน็ตมั่งดูทูบมั่งอะไรบ้างถามผู้รู้บ้างแต่ผู้รู้แต่นี้ไม่มีใครรู้เลยเราก็ต้องอาศัยเน็ตเนี่ยถามเน็ตเขาแล้วก็มาเรียนรู้ปลูกเอาพอปลูกเสร็จแล้วก็นึกถ้าออกลูกมาเราจะขายให้ใครอ่ะไม่มีคนรับซื้อเราก็ต้องไปขายชุมพรเนี้ยเราก็เลยเอางี้แปรรูปเองเลยดีกว่า
3: ดูแลไม่ยุ่งยากโดยจะใช้เวลาปลูกและดูแลจนออกผลผลิตให้เก็บได้ใช้เวลาประมาณ3ปีแถมยังเป็นพืชที่ชอบร่มเงาทำให้เติบโตได้ดีเมื่อปลูกแซมในสวนมะพร้าวแบบนี้ค่ะ
4: การดูแลไม่ยุ่งยากเหมือนต้นไม้ทั่วๆไปมีน้ำมีปุ๋ยมีอากาศสมบูรณ์เขาอยู่ได้โกโก้ก็เหมือนกันแต่โกโก้เป็นพืชที่มันเหมือนเป็นไม้ป่าเขาไม่ชอบเคมีเขาชอบอินทรีย์มากกว่าฉะนั้นปุ๋ยที่ใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ดีที่สุดปุ๋ยคอกพวกนี้หรือปุ๋ยหมักที่เราทำเองเนี่ยง่ายส่วนศัตรูของเขาก็จะมีแค่หนอนเจาะกิ่งหนอนเจาะกิ่งทำให้กิ่งแห้งตรงปลายแค่นั้นเองส่วนใบที่เป็นลักษณะเนี้ยก็จะเป็นมองว่าเขาขาดธาตุโพแทสเซียมเราก็เสริมโพแทสเซียมให้เขาได้
5: ต้นนี้ค่ะก็คืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะผลผลิตจะดกเต็มต้นเลยค่ะเพราะว
4: ่
5: า
4: ใช่
5: นั่นแหละดอกเต็มไปหมดเลยค
4: ่
5: ะ
4: ใช่ค่ะดอกเต็มต้นเลย
5: ใช่ค่ะออกดอกเต็มเลยค่ะแล้วก็มีผลผลิตที่แบบเริ่มออกลูกบ้างแล้วนะคะที
4: ่จะติดลูกแล้ว
5: ติดลูกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
4: จากลูกเนี้ยอีก6เดือน
5: อีก6เดือน
4: 6เดือนจึงจะใหญ่
5: ค่ะ
4: แล้วเขาก็ทยอยออกไปเรื่อยๆไง ไอ้ลูกที่ใหญ่ก็แสดงว่าต้องถึง6

0: เดือนก่อน5เดือน4เดือนก็ไปเรื่อยๆนะฮะเล็กๆเนี่ยพัทยาออกทั้งปีเลยงั้นเราก็จะมีลูกเก็บทั้งปีต้นนี้ก็จะเก็บเรื่อยไป
1: การเก็บผลโกโก้ต้องสังเกตที่สีผิวเป็นหลักโดยผลที่พร้อมเก็บจะต้องเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองทองซึ่งเป็นช่วงที่เมล็ดข้างในสมบูรณ์และมีความหวานเคลือบเนื้อมากที่สุดค่ะ
0: เราก็จะดูลูกที่มันติดเหลืองติดเหลืองเหมือนกับมะละกอที่ต้องไปบ่มเราก็ตัดได้เลยเนี่ยเริ่มเหลืองเนี่ยแล้วก็ตัดให้ห่างขั้วสักนิดนึงนะฮะนี่คือแก่แล้วก็สุกละตรงนี้ถ้าเราตัดใกล้เกินไปเนี่ยเขาจะออกดอกอีกตรงนี้ที่เดิมเนี่ยเขาจะออกดอกได้ตลอดเวลาคือออกซ้ำที่เดิมถ้าเราตัดชิดเกินไปตาเขาเสียตาดอกตาใบเขาเสียเขาก็จะไม่ออกเขาจะออกที่อื่นต่อแต่ลูกนี้สวยนะสีสวยเลยนะแต่จะให้ดูด้านข้างดูไหมดูด้านข้างไหมนี่กระรอกแทะไปแล้วเนี่ยกระรอกแทะไปแล้วเพราะบางทีไม่มีเวลามาตัดเขาเนี่ยข้างในไม่เหลือเลยเม็ดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยเขากินแล้วก็เขาคายเม็ดทิ้งข้างล่างเนี่ยให้ดูเม็ด
1: หลังจากเก็บผลโกโก้มาแล้วจะต้องนำมาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่การแกะเมล็ดนำไปหมักในถังเพื่อสร้างกลิ่นหอมค่ะ
0: เราก็จะรอประมาณสัก2ครั้งคือประมาณสัก50โลแล้วก็มาผ่าแล้วก็ควักเอาเม็ดในไปหมักนะในขณะที่เราฟักเม็ดในเราก็เลือกไปด้วยว่าเม็ดที่รีบๆเราไม่เอาเม็ดที่เต็งๆใส่ถังหมักพอใส่ถังหมักเสร็จเนี่ยหมักประมาณ5วัน3วันแรกเราไม่ใช้อากาศก็คืออัดให้แน่นเลยแล้วก็เอาสายอุณหภูมิใส่ไว้อุณหภูมิใน3วันเนี่ยจะไม่เกิน50องศาถ้าเกินเราต้องรีบกลับถ้าไม่กลับมันจะเปรี้ยวพอกลับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็อยู่ไปถึง5วันวันที่6เราก็ตากได้
1: จากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งสนิทก่อนจะนำมาคั่วบดกว่าจะได้มาเป็นช็อกโกแลตให้ได้ชิมต้องใช้เวลานานหลายวันและอาศัยความพิถีพิถันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
0: เอาเม็ดแห้งที่ได้น่ะไปคั่วไฟธรรมดานี่แหละแต่ตอนนี้ใช้อบเอาใช้ใส่ตู้อบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามากระเทาะเปลือกออกก็ใหม่ๆก็ใช้มือกระเทาะเปลือกใช้ฝัดกระด้งเอานะครับใส่เครื่องตีแล้วก็ฝัดกระด้งเอาแต่ตอนนี้เรามีเครื่องกระเทาะเปลือกแล้วก็ใช้เครื่องกระเทาะเปลือกได้เขาแยกเนื้อแยกเปลือกพอได้เป็นเม็ดเป็นนีบเป็นโกโก้เม็ดเล็กๆแล้วนะจากเม็ดใหญ่เป็นเม็ดเล็กเราก็เอาตัวเนี้ยไปโม่ใส่เครื่องโม่อีกประมาณ5วันพอ5วันเสร็จเขาจะเหลวเป็นน้ำออกมาเลยจากเม็ดแห้งๆก็จะกลายเป็นน้ำเพราะมีน้ำมันออกมาน้ำมันโกโก้ออกมาด้วยเราไม่ได้ใส่น้ำเลยนะแต่ออกมาเองพอได้5วันเสร็จเราก็เอามาเทลงพิมพ์ถ้าทำเป็นช็อกโกแลตเราก็เอาไปต่อยอดเติมน้ำตาลเติมนมลงไปในตัวที่เราโม่นั่นแหละแล้วก็ไปเทลงพิมพ์ที่เป็นพิมพ์บล็อกเป็นช็อกโกแลตบาร์นะเราก็ใส่พิมพ์เล็กๆนะใส่ทิ้งไว้พอทำเสร็จเราก็ใส่ตู้เย็น
1: จากความตั้งใจในวันนั้นสู่ความสำเร็จในวันนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้บ้านแพ้วมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหลากรสชาติผงโกโก้แท้ 100%สำหรับชงดื่มหรือแม้กระทั่งชาจากเปลือกโกโก้กลิ่นหอมละมุนเหมาะสำหรับเป็นของฝากเพื่อสุขภาพค่ะการเปลี่ยนพื้นที่ว่างระหว่างต้นมะพร้าวให้กลายเป็นพื้นที่เพิ่มรายได้ด้วยการปลูกและแปรรูปโกโก้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างคุณค่าใหม่ให้กับที่ดินของบรรพบุรุษเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นโมเดลต้นแบบที่ช่วยกระจายความรู้สร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับคนในชุมชนค่ะ
2: การปลูกและแปรรูปโกโก้นะคะนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับคุณครูแล้วนะคะก็ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะปิดท้ายวันนี้นะ คะพาไปดูชาวบ้านที่เขาเคยทำประมงน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำทับสะเหลาบริเวณท่าเรืออ่างห้วยคลองเขาหินเหล็กไฟอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีปรับวิธีนะคะนำเรือจับปลามาปรับปรุงเป็นเรือรับนักท่องเที่ยวออกไปชมสัตว์ป่าห้วยขาแข้งแบบตัวเป็นๆสร้างรายได้เพิ่มเลี้ยงครอบครัวค่ะแล้ววันนี้ก็คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทย PBS

0: น้ำซาวข้าวที่คุณเทลงท่อครับนี่คือตัวจุดประกายกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ดีครับในโอ่งนี้คือสถานที่ที่จะเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยไปทำให้ผักกาดเนี่ยกลายเป็นผักกาดดองที่ติดรสเปรี้ยวจากแบคทีเรียแลคติกวิธีการมันต้องยังไงดูพร้อมกันในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: ทั้งหมดนี
2: ้มันคือแป้งครับคุณผู้ชม
3: โอ้ะนี่มันอะไรอ่ะยิ่งกินทำไมมันยิ่งหดกินอีกก็หดอีกทำไมมันหดแบบนี้ล่ะครับ
4: มันหายไปประมาณ8ล้านตันเพราะว่าเขาเรียกว่าโลกมันร้อนขึ้น
3: แล้วจานอร่อยของพวกเรามันจะหายไปไหมแล้วมันต้องทำยังไงติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
5: ฝนก็แล้วทำไมมันร้อนอย่างนี
6: ้ร้อน
7: ร้อน
8: งั้นต้องนี่เลย
5: อะไรอ่ะ
9: ชื่นใจ
5: สูตรอะไรชื่นใจขนาดนั้น
10: ใบเปปเปอร์มินต์ไง
11: ถ้าเกิดไม่โดมจะไม่มีแรงเนี่ยมีพลังมาแล้วเนี่ย
12: ต้องอย่าลืมซื้อเสื้อกันหนาวด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะหนาวจับใจเลย
13: โอ้โหอยากจะอยู่ขั้วโลกเหนือเลยอ่ะ
5: ยังขนาดไหนต้องดูมหาอำนาจบ้านนาทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
14: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: ชิญขอรับท่านเจ้าคุณ
1: ผมบอกแล้วว่ามันต้องกลับมาทำงานให้สำเร็จไม่ทิ้งงานดอก
0: กับผมจึงต้องเรียนเชิญท่านเจ้าคุณมาเป็นพยานตอนที่กับผมจับมันว่ากับผมไม่ได้กระทำเกินเหตุหรือกระทำการโหดร้ายด้วยเป็นเรื่องส่วนตัวแต่มันไปฉุดคร่าลูกสาวชาวบ้านเขามาย่ำยีโดยไม่ได้เกรงกลัวต่อฟ้าดินราวกับว่าบ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรแต่ท่านเจ้าคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะขอรับกระผมจะรอให้มันทำงานจนเสร็จก่อนแล้วจึงจับตัวมันมาลงโทษทันตามกฎหมาย
1: ได้หากคนของเจ้าคุณไม่รบกวนขณะที่มันเขียนผนังโบสถ์มิฉะนั้นผมจะกล่าวหาว่าท่านเจ้าคุณขัดขวางการทำงานบูรณะวัดนี้ซึ่งเป็นงานหลวงที่พระเจ้าอยู่หัวทรงยกว่าสำคัญมากอันดับต้น
0: ๆได้ขอรับท่านเจ้าคุณ
2: หลวงพี่ยังอยู่ใช่ไหมขอรับ
3: อยู่โยมกำลังวาดอยู
2: ่ไอ้จีนผมเปลี่ยนนะขอรับ
3: ไม่ใช่นะ
2: เอ้าก็ผมบอกแล้วใช่ไหมถ้ามันกลับมาเขียนโบสถ์วันไหนให้คนไปตามพวกกับผม
3: ใช่โยมก็มีคนมาเขียนโบสถ์ก็เลยไปบอกอย่างไรเล่า
0: หลวงพี่พูดไม่รู้เรื่องไปเข้าไปดูให้เห็นกับตาตัวเองดีกว่า

0: ท่านเจ้าคุณสุรเสนาก็มาท่านเจ้าคุณอินทราก็มาไพ่พลบริวารแน่นหนาจริงกลาโหมและนครบาลจะมาล้อมจับโจรหรืออย่างไร
1: คุณหลวงเสนีบริรักษ์นี่คุณหลวงไม่ทราบจริงๆหรือว่าเกิดเหตุอันใดขึ้น
0: ทราบว่าลูกศิษย์ของกระผมผู้หนึ่งที่กระผมได้ฝากทำงานไว้กับท่านเจ้าคุณสุรเสนามันหนีงานไปกระทันหันกระผมและลูกศิษย์ของกระผมจึงรีบมาสะสางงานให้ลุล่วงก่อนอื่น
1: มันกระทำการหยาบยามกระผมอย่างแสนสาหัสนักข้อนี้คุณหลวงคงไม่ปกป้องมันใช่หรือไม
0: ่กระผมไม่ปกป้องมันแน่ผิดก็ต้องว่าตามผิด
1: ดีงั้นขอเข้าไปดูหน้ามันหน่อย
2: ไหว้ขอรับท่านเจ้าคุณไหว้ขอรับ
3: สองคนนี่ไงช่างเขียนที่มาแต่เช้า

0: ระผมเองเป็นคนเอาต้นแบบรูปของอาหุนมาแล้ววาดตามแบบลงบนผนังโบสถ์ที่เหลือขอรับ
1: กระผมโกรธเคืองเศร้าเสียใจนะเหตุด้วยกระผมรับรองไอ้หุ่นไปทำงานกับท่านเจ้าคุณแต่มันหายตัวไปกระทันหันกระผมต้องรับผิดชอบทำงานให้เสร็จตามกำหนดมิให้เสียหายการที่กระผมเอาเจ้าพุทธมาเขียนเพราะเจ้าพุทธผู้นี้เป็นครูสอนเจ้าหุ่นมันมาอีกชั้นหนึ่งกระผมจึงแน่ใจว่ามันจะเขียนได้ไม่ด้อยกว่าไอ้หุ่นดอกหรือกลับเขียนได้ดีกว่าด้วยซ้ำ
0: ไม่ดอกขอรับท่านครูเพราะไอ้หุ่นมันทำของมันละเอียดทุกภาพขอรับแต่น่าเสียดายที่ตรงขอบนี้เหมือนมีรอยทูบบันไดมีจี้ไหม้ไปจนเว้าแหว่งเสร็จงานนี้แล้วกระผมจะยึดตามแบบนี้เอาไว้สอนศิษย์คนอื่นๆต่อไปขอรับ
2: คุณหลวงกระผมซาบซึ้งยิ่งนะ
1: ไม่เป็นไรมิได้ขอรับอันใดที่กระผมพลาดผิดไปกระผมก็ต้องแก้ไขอยู่แล้ว
3: เช่นนั้นแล้วหากไอ้คุณติดต่อคุณหลวงมาอีกครั้งหวังว่าคุณหลวงจะรีบแจ้งกระผมให้ทราบมิใช่ปกปิดซุกซ่อนมันไว้เล่าก
1: ระผมไม่ปกปิดอยู่แล้ว
3: ผู้ใดให้ที่พักช่วยเหลือเกื้อหนุนคนร้ายที่มีความผิดตามระบินบ้านระบินเมืองจักมีความผิดตามไปด้วยหวังว่าคุณหลวงคงจะไม่ลืมเสีย
1: กระผมไม่ลืมอย่างแน่นอน
3: ดีมันผู้ใดโกหกถือว่ามันไม่ใช่สัปปบุรุษและกระผมก็หวังว่าท่านเจ้าคุณคงจะให้เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายเจ้าคุณออกตามหาตัวมันมาชำระโทษฐานคนในปกครองหนีราชการด้วยกระมัง

0: เมืองทำกิจธุระจำเป็นเถอะจะได้ดูเป็นคนในสัปเหร่ฝรั่งจะได้ไม่ถูกจับ
1: จะได้ไม่ต้องคอยเขียนลายสักเลขสังกัดมูลนายเป็นไพร่บางวันก็มีบางวันก็หายเวลาโดนน้ำเหงื่อออกก็ลบหมด
0: ไม่ต้องกลัวดอกพ่อของพ่อเป็นไพร่ถวายถูกเกณฑ์ให้มาลบกับสยามเมื่อครั้งแผ่นดินต้นพอลบแพ้ก็ถูกกวาดมาเป็นเฉลยแรกๆก็มาตั้งบ้านเรือนอยู่แถวหลังวัดสะเกดแล้วก็ต่อๆมาก็ขยับขยายจนมาอยู่แถวนี้พ่อเห็นเอง2คนก็นึกเห็นพ่อแม่ตัวเองดังนั้นเอง2คนไม่ต้องกลัวว่าพ่อกับแม่จะชิงชังรังเกียจนะ
1: แต่ถ้าเองเป็นขโมยขโจรปล้นสะดมหรือค้าฝิ่นอันนี้พ่อเขาไม่ไว้เองแน่

0: างวัดของเราอ่ะยังมีอะไรหลายอย่างที่จะจ้างแรงงานพวกเราให้มาทำกันมีค่าแรงให้ด้วยนะงานสร้างวัดสร้างโบสถ์วิหารของในหลวงท่านน่ะไม่ได้มีงานเกณฑ์แรงไปเปล่าๆดอก
1: ขออนุญาตวาดแบบเก็บไว้ได้ไหมครับ
0: นะโยม

0: ไม่ชอบไก่ตุ๋นฝีมืออาเตี่ยอ้วหรออีตั้งใจทำให้กินฟื้นกำลังวังชากินให้หมดสิ
1: คงอิ่มช่วยบอกอาเตี่ยหรือว่าอ้วกำเสียกำเสีย
0: พวกเราก็เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันเพลานี้กงอยู่คนเดียวอ้วเนี่ยขอมาดูแลเจ๊คนเขาพูดกันทางตลาดน้อยถึง3เพลงเรื่องที่พี่วุ้นกับอาเต้เท้าคุณเฉกที่แท้อีเป็นผู้หญิงอู้ศาลหลงบูชานึกว่าเป็นเทพบุตรกลับเป็นนางจิ้งจอก
2: ผู้หญิงก็ร้ายผู้ชายก็เลวแอบเป็นชู้รักกันแล้วโกหกหลอกลวงผู้คนทั้งบ้านทั้งเมืองนึกว่าเอาคุณรักผู้ชายด้วยกันเองที่ไหนได้เอาคุณกลับเป็นวัตกายหมายดอกฟ้าเมินดอกหญ้าริมทางอย่างพวกเรา
1: วิปริตผิดเพศไม่ยอมคบหาชอบพอกับหญิงใดแต่ในที่สุดก็กลับเป็นว่ามันมาลอบรักใคร่กับอาคุณหนูคนนี้วันที่มันมือหักจนแทบจะพิกลพิการไปคนที่ทำคือพี่ชายของอาหนูคนนี้
2: คุณเฉกคนนี้คือเด็กผู้หญิงข้างวัดทองที่ทำให้หุ่นถูกกระทืบแทบตายครานั้นหรือ
1: ในที่สุดมันก็พาเมียชาวบ้านหนีย้อมทิ้งงานช่างเขียนหลวงทิ้งอ้วก

0: วกเขาบอกว่ามันขนเครื่องเพชรเครื่องทองไปด้วยไม่ใช่น้อยท่านเจ้าคุณคนนั้นคงไม่ปล่อยให้ลอยนวลดอกอัวเห็นพวกนครบาลมาด้อมๆ มองๆที่หน้าศาลเจ้าห้อยดักรูปตัวเอาหุ่นหากหุ่นย้อนกลับมาที่นี่ด้วย
1: มันมีทรัพย์สินมากมายขนาดนั้น
2: มันก็คงไปครองรักกันอย่างแสนสุขสบายที่หัวเมืองสักแห่ง
1: มันไม่กลับมาหรอก

แหมดูเหมือนพวกนครบาลนี่ช่างไม่เคยเบื่อหน่ายที่จะติดตามฉันจริงนะฉันเข้าวังไปถวายเครื่องแขวนดอกไม้สดทุกวี่ทุกวันทำมาเป็นปีๆแล้วไม่เคยเปลี่ยนจากแพท่าพระเข้าวังกลับแพท่าพระจะสะกดรอยตามสอดส่องฉันกระไรนักหนา

0: ตายตายคุณพุ่มเจ้าขาฉันเก่งกล้าสามารถขนาดนครบาลยังกลัวเลยเจ้าค่ะ
1: ผ่านมาจะเดือนแล้วเจ้าคุณอินทรายไม่ยอมวางมือ
2: แล้วเช่นนี้คุณเฉกอุ้ยคุณลำจวนกับเจ้าเมฆทองจะหลบซ่อนอย่างนี้ได้อีกสักกี่น้ำหนีไปตัวเปล่าแท้ๆมีเสื้อผ้าติดตัวเป็นคนละชุดเท่านั้น
0: นั่นสิแต่คนก็พูดกันไปทั่วว่ามีเพชรมีทองของเจ้าคุณอินทราติดไปมากมายมหาศาล
2: ตอนนี้เจ้าเมฆทองกลายเป็นหยีเหี่ยตัวเหี่ยอ้างยี่ไปแล้วทั้งค้าฝิ่นทั้งปล้นทรัพย์ทั้งเป็นโจรทั้งฉุดเมียหากถูกจับได้เข้ามันตายแน่
0: อุ้ย

0: นั้นเจ้าค่ะ
1: น้าเต็ม
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวหนังสือข้าไปส่งให้คุณพระมหามนตรีด้วย
0: พระมหามนตรีคนที่เขียนเรื่องระเด่นลันใดที่อีฉันเกลียดน่ะหรือเจ้าคะมีเรื่องอันใดกันหรือเจ้าคะจะนัดมาเขียนกลอนกันหรือ
1: ไม่ต้องถามมากความเดี๋ยวรีบไปได้เลย
0: เจ้าค่ะ
1: จึงเรียนขอความเมตตามาด้วยความเคารพ
2: ลำจวนอยากซื้อหาผ้าใหม่หรือเข้าของเครื่องใช้ใดหรือไม
3: ่ฉันมีทุกอย่างแล้วไม่ต้องการสิ่งใดดอก
2: อัดที่พ่อในบ้านแบ่งจากค่าขายข้าวได้มาให้รวมค่าแรง 2-3 วันนี้หากลำจวนอยากใช้หาอันใดก็มาหยิบเอาเถิดนะ
3: หากขาดเหลือสิ่งใดฉันพอจะบอกเอง
2: เช่นนั้นหากลำจวนยังไม่รีบใช้อันใดพี่จักขอแบ่งฝากไปให้อากงสักหน่อย
3: ออกไปเถิดพี่

0: กุ้มไปเลยอันนี้เถอะ
1: มือช่างหยาบกร้านแห้งกระด้างแตกระแหงใช่หรือไม
0: ่งานช่างปูนหนักเกินไปหรือไม่ข้อมือพี่จะเสียหรือไม่ต่อไปจะเขียนรูปได้อีกหรือ
1: เขียนได้สิ
0: หากพี่ไม่มารักฉันป่านนี้ก็คงจะได้เป็นช่างเขียนหลวงและได้เป็นคุณพระคุณหลวงกับเขาบ้าง
1: ลำจวนหากลำจวนไม่มารักพี่ป่านนี้ก็คงมีชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องมาลำบากทำงานหนักเช่นนี้
0: หากแถวนี้จะมีใครจ้างคัดลอกหนังสือหรือจ้างเขียนหนังสืออันใดบ้างก็คงจะดีฉันจะได้ช่วยพี่หาเงินหาทองบ้าง
1: ค่อยๆดูกันไปนะเดี๋ยวสักหน่อยคงมีช่องทางให้พี่ได้หาเงินได้มากกว่านี้ฝนถ้าจะตกแล้วคงกลับที่พักไม่ทัน

0: อันนี้อันนี้นั่นไงนั่นไงเร็วมาเร็ว
1: ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว

0: มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าหมกปลาใส่ผักอีตูมาเล่นฝนหลงฤดูในนาข้าวหอมปลาแดกมะเกลือสินเทาคลุกเคล้าข้าวเบื่อข้าวเหนียวใหม่ๆหอมๆเด้อขนมจากอย่างถวายก็มีด้วยอ้ายหอมหวานจับใจเป็นหนักหนา
1: ขนมตาลจากทวายบอก
2: จ้านึ่งใหม่ๆเมื่อเช้าเลยจ้า
3: เป็นตะกินแท
4: ้หอมบอก
3: หอมหอม
0: ตะโนดหวานจากต้นตาลที่คันนาเค็มมันบัดเผาทึนทึกในส่วนของข้าหน่อยเอ้ย
3: ลูกสาวบ
2: อ๋อบอแมน
4: บอแมนจ้า
3: ของแพ้ขายขนมเป็นก่อนได้ม้วนคักแท้ๆเนาะ
5: สบายดีบอจ้า
3: อะพ่อแม่สาวทวายเป็นสาวเล่าคือกันก็ปล่อยตัวดีเนาะ
5: พ่อเป็นทวายแม่เป็นเล่าจ้ะ
1: อ้าวอ้าวพ่อบ้านทวายแฝดมีลูกกับสาวเล่าแต่เมื่อไรแล้วนี
3: ่เฮ้ย
0: หอมบอกจ้ะ
6: มาเ
1: ลยจ้ะใครไปซื้อหอมมกกันเด้อ
3: จ้าเดี๋ยวไปซื้อขนมก่อนโอ้ยเป็นตะกินดีเน
7: า
3: ะ
7: ข้า
3: ว
7: หมากจ้
3: าโอ้ยบ่เอา
7: ข้าวหมากจ้า
3: สิกินขนมตาลเอานี่เนาะโอ้ยอันนี้ขนมกล้วยมันบอก
7: จ้า
3: อันนี้น้ำเนาะ

0: คุณพระมหามนตรีตำรวจวังมีกิจสำคัญเป็นทางลับอันใดถึงได้เชิญกระผมมาถึงเรือนนี
1: ่ขอพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณกรุณาให้เกียรติมาเยือนขอเชิญที่หอนั่งก่อนขอรับพ่ออาจำเริญรออยู่ตรงนี้ก่อนเถิดประเดี๋ยวจะมีหมากพลูบุหรี่น้ำร้อนน้ำชามาต้อนรับ
2: ครับ
1: เชิญครับเชิญขอรับท่านเจ้าคุณ
0: คุณพุ่มเหตุไรคุณพุ่มมาอยู่เรือนคุณพระหรือว่าจะมาร่วมกันแต่งกลอนแต่งละครอันใดหรือ
3: หาไม่ได้ค่ะนี่คือเรื่องสำคัญสำหรับอีฉันอีฉันยังมีแขกอีก2รายมาด้วยนี่คือของที่ติดตัวแม่ลำจวนมาเมื่อครั้งขึ้นจากน้ำมาขอความช่วยเหลือจากอีฉันก็ขอสารภาพตรงๆว่าอีฉันต้องขอประทานโทษไว้ตรงนี้ที่ให้ที่อยู่ที่กินและสอนหนังสือหนังหาให้แม่ลำจวนอีกทั้งยังสนับสนุนให้แต่งตัวเป็นชายได้ทำการทำงานเป็นเสมียนเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่เป็นภาระแก่ใคร
0: คุณพุ่มรู้หรือไม่ว่าพ่อแม่เขาต้องเป็นทุกข์เพียงไรที่คิดว่าลูกสาวตัวเองตายไปแล้ว
3: อีฉันทราบและยอมรับผิดทุกประการหากท่านเจ้าคุณหรือบิดามารดาแม่ลำจวนจักฟ้องเอาผิดให้อีฉันชดใช้ประการใดก็ยอมทั้งสิ้นค่ะแต่ที่ทำลงไปก็เพราะสงสารเด็ก
0: สงสารเด็กหรือคุณไม่ใช่องค์สัญญาแดวาที่จะมาโดนบันดาลชีวิตใครคุณเป็นเพียงสตรีที่หาความสำราญเมื่อได้เล่นสนุกยังผิดแผกแหวกธรรมเนียมโดยที่ไม่ดีใส่ใจว่าจะมีผู้ใดเดือดเนื้อร้อนใจบ้าง
3: อีฉันทำตามมโนธรรมเท่านั้น
0: คุณพระนี่คุณพระสนับสนุนและเห็นดีเห็นงามกับคุณพุ่มหรือไร
1: ผมก็เพิ่งทราบเรื่องทั้งหมดนี้เหมือนกันคุณพุ่มเธอต้องการเพียงให้กับผมมาเป็นพยานคืนทรัพย์สินของกลางบังเอิญไปตกในเรือนเธอให้กับเจ้าของมิเช่นนั้นจะกลายเป็นเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอ
3: ทางนครบาลประกาศนักหนาว่าแม่ลำจวนถูกจีนหุนฉุดไปและหยิบทรัพย์อันเป็นทรัพย์ของท่านเจ้าคุณไปด้วยทั้งที่ในความเป็นจริงลำจวนและจีนหุนหนีไปตัวเปล่าอย่างปัจจุบันทันด่วนไม่มีแม้กระทั่งหีบเสื้อผ้าติดตัวและของพวกนี้ถูกทิ้งไว้ที่แพอีฉัน
0: ของพวกนี้กระผมให้เจ้าสาวไปแต่งตัวก็จริงแต่ในเมื่อเจ้าสาวทรยศหนีไปของพวกนี้พ่อแม่เจ้าสาวก็ต้องนำมาคืนเจ้าบ่าวด้วยผิดสัญญาหรือว่าในสุนจะว่ากล่าวอย่างไรก็บอกมา
1: ในสุนแม่จำปาเห็นเป็นเช่นนั้นหรือไม
4: ่ของบางส่วนเป็นสมบัติของลำจวนตั้งแต่แรกกับผมได้แยกไว้แล้วส่วนในหีบนั่นเป็นของท่านเจ้าคุณกระผมขอมอบคืน
1: ผมขอเชิญเจ้าคุณมาตรวจนับให้ถูกต้องและลงลายมือไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะนำกลับไปกระผมและนายสุนได้ทำบัญชีไว้อย่างถี่ถ้วนเรียบร้อยแล้วและทางนครบาลเห็นจะต้องประกาศใหม่ว่าจินฮุนและนางลำจวนหาได้มีข้อหาลักทรัพย์ปล้นทรัพย์แต่อย่างใด

0: รายการที่นายช่างเบิกไปครั้งก่อนมีสิวมีเหล็กกบใส่ไม้อาแช่ขอดูรายการครั้งนี้นะนายช่างนี่คือของที่นายช่างต้องการเลยอันนี้ก็คือแปลงทางน้ำมันบริเวณกาบเรือการนายช่างดูนะ
1: ได้เห็นเรือลงน้ำแล้วบัดเดี๋ยวก็คงออกทดลองแล่นดูนะ
0: เมื่อเช้าเขาลองกังแล้วแต่เส้นสายกงไกใบพักใบเรือมันพัวพังผิดที่ผิดทางไปสิ่ง
2: ตรงเนี้ยเขาถกกังอยู่ว่าจะหาทางแก้ไขอย่างไรพรุ่งนี้เช้าคุณชายน้อยช่วงจะเข้ามาหาทางแก้ไขอ
3: ย่างไรภายในสัปดาห์นี้ต้องออกเดินทางกันจริงๆแล้วเพราะลมลงใต้กำลังแรงดีมิเช่นนั้นถ้าพ้นเดือนอ้ายไปจะเสียหายมากเพราะต้องเอาสินค้าไปส่งถึงเมืองแขให้ทางตามสัญญา
2: อหงแล้วลือเป็นอย่างไรบ้างสุขสบายดีลือดูผอมครั้งไป
0: มีอังใดให้พวกอัวทำก็บอกมาเถอะ
1: ฝากให้อากงด้วย
2: ไล่เดี๋ยวพวกอัวจัดการให้
4: พระท่าน
3: เดี๋ยวสักครู่เราไปดูที่ศาลเจ้ากันดีกว่าท่าน

0: ใต้เท้าเจ้าขาเมื่อกี้เห็นมีเด็กเกาะอยู่ที่หลักผูกเรือตรงหัวสะพานโน่นน่ะเจ้าค่ะไม่มีผู้ใหญ่ด้วยยังเข้ามาไม่ได้เลยใต้เท้าช่วยไปดูให้หน่อยเถอะเจ้าค่ะ
1: ได้ๆๆ

0: อันใด
1: ข้าวสาร
0: ข้าวของใคร
1: อาหุงมังช่วยทางนาจึงได้มาข้าวดีมากมังบอกว่าทางข้าวต้องอร่อยกว่าข้าวอื่นใดอยากให้อากงได้กินแล้วก็มีอักอยู่นิดหน่อย

0: เฮ้ยพวกเรามาดูพ่อมาดูพ่อแม่วาลูกมาตรงนี้เร็ว
1: เร็ว
0: เร็วเร็ว
2: เองเป็นช่างเขียนด้วยเจ้าเมฆ
3: ก็พอจักเขียนได้นะครับ
2: อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าพอจักเขียนได้ดอกทำไมเองไม่อาสาท่านสมภารขอเขียนโบสถ์เล่าหลวงท่านซ่อมโบสถ์สร้างวัดมากมายต้องการช่างเขียนจำนวนมากมีเท่าไหร่ก็ไม่พอทำไมเองไม่ไปอาสาเขียนโบสถ์

0: มาเต้นตัวเป็นจ้าจะต้องเล่นจ้า
1: จ้าขนมจ้
0: าหนึ่งอัดจ้าหนึ่งอัดก่อนจ้าอัดก่อนจ้าขอใจจ้าขอใจจ้า
1: ขนมมา
0: เราเป็นมาเต้นจ้าเลย

0: าจ้ามาจ้า
1: อ
0: ัน
1: นี้เหลืออันสุดท้าย
0: ใจจ้าขนม
2: ทุกคนเงียบนับจากแรม2ค่ำเดือน12ที่ผ่านมามีผู้ชายจีนผมเปียจากอู่บางข้อแหลมมาใส่แฝงตัวอยู่แถวคลองกวยหรือวัดลาวมีหรือไม
3: ่คนจีนมามีดอกขาธนาคารบานอยู่บนหนีมีแต่เล่าเมี่ยงเท่านั้น
2: ทั้งหมดทั้งหมู่บ้านเป็นลาวหมดเลยเรื่องอะไร
3: แม่นจ้า
4: หมู่เฮาเป็นลาวเมี่ยงล้วนๆถูกเทขั้วมาเมื่อขังเจ้าในวงถูกจับกับมีลาวเก่าจากคลองบางแสไก
5: ย่ายมาอยู่ปุดปุ่นกัน
6: หมู่เฮาเนี่ยเป็นคนของท่านคุณดิษฐ์ท่านให้หมู่เฮามาตั้งบ้านตั้งเฮือนกับอยู่ปากคลองกวยเพื่อสิสร้างเรือหลวงข้ามทะเลไปลงอ่าน้ําอยู่นี่บ่มีคนกินจักคนดอกครับพวกคนกินผูกปีรับจ้างต่อกำปั้นเรืออยู่แถวๆคลองขวางข้างขาอู่บางข้อแหลมพุ่นครับ
7: ไอ้หุ่นก็เคยเป็นคนเห็นเรียกกำปั้นนั่นแหละตอนหลังมันไปเป็นพวกอังยี่ซ่องโจรฆ่าฟินแล้วเหิมเกิมไปเป็นสู้ฆ่าลูกเมียผู้อื่นหนีเพื่อมันมาหาที่สุกหัวกบาลแถวนี้ก็ให้เฝ้าแจ้งนครบาลน้ำแน่กันแล้วกัน
2: ทุกคนเข้าแถวเร็ว
7: ๆไป
2: เร็ว
7: เร
2: ็
7: ว
2: เร็ว
7: เอาหูติเสียอยู่หันออกมาเข้าแถวให้หมดเอาออกไปไปไปไปขอเถ้า
2: เฮ้ยขนาดนี้ถ้ามีใครเห็นผู้ชายจีนรูปร่างสูงใหญ่กับผู้หญิงไทยหน้าตาสะสวยอยู่ด้วยกันก็คือมันนั่นแหละให้ช่วยแจ้งทางนครบาลด้วยจะมีรางวัลให้อย่างงาม
3: ทางนครบาลมีรางวัลนำจับน้ำเหรอจ้ารางวัลจากอาจ้า
2: ไป
7: เอาทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านได้ไปเก็บของเก็บของกลับเ

0: แล้วแม่ว่าอย่างไรบ้าง
1: แม่ไม่พูดอันใดเลยรีบกลับมาตั้งแต่ยังขายของไม่หมดเสียด้วยซ้ำ
0: ลำจวนไม่ตามพ่อแม่ไปที่บ้านพูดจาหรือ
1: ฉันไม่กล้าพี่พ่อกับแม่จักต้องเดือดร้อนหากนครบาลมาพบเราที่นี
0: ่พ่อเห็นพี่เขียนรูปก็สักถามไม่น้อย

0: แล้วเราจะบอกพ่อแม่ว่าอย่างไร
1: หรือว่าเราต้องไปกันแล้ว
0: ไปไหน
1: เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัย
0: ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจเหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา

0: นิราศภูเขาทองของท่านนารักเขียนไว้เมื่อ10ปีก่อนนู่น
1: พี่เก่งกว่าฉันแล้วเรื่องจดจำงานของท่านอารักษ
0: ์ท่านเดินทางไปนมัสการภูเขาทองที่กรุงเก่า
1: หลังสิ้นแผ่นดินกลางเพลานั้นท่านก็ลำพันไว้มากว่าไม่มีที่พึ่ง
0: ถ้าเราไม่มีเขาสุธาจะอาศัยเราก็ต้องไปลำจวนจ๋าในโลกนี้ยังมีพระสุธาอีกมากมายนักที่เรายังไม่เคยเห็น

0: ว่าอย่างไรนางบัว
1: มันเก็บข้าวเก็บของออกไปจากหมู่บ้านแล้วจ้ะ
2: แล้วพ่อล่ะจ๊ะ
0: เรื่องเป็นอย่างไรพ
3: ่อผู้ชายมันชื่อเอ็งฮุนผู้หญิงชื่อลำจวนเป็นเมียของท่านเจ้าคุณนครบาลมันเป็นชู้พาเขาหนีมาส่วนตัวมันเป็นช่างเขียนภาพแล้วก็หัวหน้าค้าฝิ่น

0: จ้าคุณพ่อให้คนมาทำงานแทนเจ้า 3-4 คนข้าคงไม่ถึงกับลำบากดอก
1: น้ำขึ้นเต็มที่ตามเวลานาฬิกาเมื่อ 17:55 นาทีตอนหัวค่ำและจะลดลงต่ำสุดและจะต่ำลงเรื่อยๆเวลาราวๆ 2:00 เรือควรผ่านสันดอนปากน้ำออกไปก่อนนั้นขอรับ
2: Goodbye, sir.

0: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: พอแล้ว
0: นั่นเหตุบันไดอ่ะเราจะเตรียมข้าวของลงเรือเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหรอแล้วจะขนอะไรลงเรืออีกเล่า
1: จุมพ่อแกลืมข้าวโพดไว้นะครับ
2: ไอ้พวกนี้ลืมอันใดไม่ลืมลืมข้าวโพด
0: เอารีบไปจัดวางให้เรียบร้อยเรือจะออกบัดเดี๋ยวนี้แล้ว
1: ขอรับขอรับก่อนป๊าป๊าป๊า
2: ไปไปข้าไปส่ง
3: ขอรับ
4: ครับผมขอพึ่งบารมีทนายโพส
1: อีกสักชั่วยามเรือกำปั่นก็คงออกไปถึงปากน้ำแล้ว
5: ผู้ใดขึ้นเรือกำปั่นไปไหนคณะละครของเราสู้เขาได้ไหมดีกว่าเขาหรือไม
6: ่แล้วถ้าเป็นลูกเขยกันแกล้งล่ะ
7: พวกกับผมขออาสาหากไปไม่ทันเอาตัวไอ้หุ่นกลับมาไม่ได้กับผมจะยอมให้ท่านเจ้าขุนเคี้ยนให้หลังขาดขอรับ
8: ผู้ใดกระทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลกรรมนั้น
9: นี่ท่านเจ้าขุนขู่อีฉันหรือ

รย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร

0: บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวและท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทธัตถะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโร

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดะมยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพะภากะนะมะคารังโรปะเสยัง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน27พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันศิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้มีหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะเรื่องนึงที่ยังต้องรายงานกันต่อก็คือการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันที่2ที่ทางรัฐบาลเนี่ยประกาศให้คนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานตามธนาคารเนี่ยยังมีคนไปต่อคิวกันอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุแล้วปัญหาที่เจอเนี่ยค่ะก็คือลืมรหัสผ่านบ้างบางคนไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้างทางโอเปอเรเตอร์เนี่ยค่ะคนที่ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือเนี่ยบางจุดถึงขั้นไปตั้งโต๊ะขายซิมเน็ตก็มีนะ

0: แต่ว่าถ้าจะไปดูสิทธิ์นะคุณผู้ชมทีมงานอัปเดตมาได้เลยนะคะสิทธิ์ยังคงเหลืออยู่นะคะ 5,054,544 สิทธิ
1: ์
0: เลขสวยนะเนี่ยมีเลข5กับเลข4
2: ใช่
0: คุณผู้ชม
2: เราอัปเดตในรายการเราก็ 5,400,000 นะ
0: ค่ะ
2: เออตอนนี้ลดไปประมาณสัก 300,000 กว่า
1: ๆครับ
2: เออ
0: ก็เริ่มแผ่วแล้วนะ
1: ใช่ตัวเลขเริ่มแผ่ว
0: ค่ะ
1: แต่ถามคุณผู้ชมแล้วกันนะครับว่าคุณผู้ชมที่เห็นการลงทะเบียนแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่า5ล้านสิทธิ์จะหมดไห
2: ม
1: คือถ้า5ล้านสิทธิ์หมดนี่มันจะเป็นการทำลายสถิติใหม่ของโครงการของรัฐในการที่เปิดให้ลงทะเบียนแล้วมีคนเข้าร่วมมากที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าตัวเลขไม่หมดแล้วอยู่ที่สักประมาณ5ล้านหรือว่าอาจจะตรงมาสักอีกล้านนึงเหลือ4ล้านมันจะเป็นตัวเลขที่เท่ากับโครงการก่อนหน้า
0: ตัวเลขประมาณนี้สักประมาณ28ล้านสิทธ
1: ิ์ใช่
0: ผู้ชมแต่ถ้าเกิดมันเหลือสักประมาณ5ล้านสิทธิ์เนี่ยนั่นหมายความว่ารอบนี้เนี่ยคนเนี่ยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐแล้วใช่ไห
1: ม
0: ดังนั้นต้องมารอดูนะคะว่าจนถึงวันที่29พฤษภาคมเวลา4ทุ่มเนี่ยสิทธิ์จะเหลือที่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: แล้วก็คนที่ได้รับสิทธิ์ไปนะคุณผู้ชมเตรียมเติมเงินลงไปได้เลยนะคะแล้วก็จะเริ่มใช้กันได้วันที่1มิถุนายนด้วยนะคะ
1: ครับย้ำกับคุณผู้ชมนะครับใครตื่นมาเช้าวันนี้แล้วเห็นเรามาอัปเดตสิทธิ์ปุ๊บจะไปลงทะเบียนระบบยังไม่เปิดนะครับ
2: 6โมงเช้านะครับ
1: 6โมงเช้า6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเรื่องแรกวันนี้นะครับเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวนี้เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการทำ CPR ถ้าเกิดว่าเราทำเป็นเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ใช้งานหรือเปล่าแต่อาจจะสามารถช่วยชีวิตคนอื่นๆได้อย่างน้อย1หรือมากกว่านั้นครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมานาทีชีวิตของช่างรับเหมาก่อสร้างหมดสติและหัวใจหยุดเต้นมีคนนำตัวไปส่งที่ทางสภ.หมูสีนะครับตำรวจช่วยกันปั๊มหัวใจทำ CPR สุดท้ายช่วยสำเร็จครับนี่เป็นภาพวงจรปิดนะครับจับภาพขณะที่รถกระบะคันหนึ่งขับเข้ามาที่สถานีตำรวจภูธรหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าคนที่อยู่ในบริเวณนั้นตำรวจวิ่งกรูเข้าไปที่รถนะครับมีหญิงคนหนึ่งลงมาจากรถแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากตำรวจบอกว่ามีผู้ป่วยอยู่ในรถซึ่งแต่ละคนก็วิ่งมาดูด้วยความตกใจครับไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับจะบันทึกภาพขณะที่ตำรวจสภ.หมูสีนำตัวชายที่อยู่ในรถมานอนราบกับพื้นชายคนนี้คือหัวใจไม่เต้นครับหัวใจหยุดเต้นดังนั้นก็เลยช่วยกันพยายามทำ CPR ท่ามกลางผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์คอยลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจนะครับสุดท้ายสามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ครับก็คลิปนี้เหตุการณ์นี้ได้รับเสียงชื่นชมจากคนในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากนะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่สภ.หมูสีไปพบกับจ่า10ตำรวจณัฐเศษเจริญทรัพย์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสภ.หมูสีซึ่งเป็นตำรวจที่ทำ CPR อยู่ในคลิปท่านบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยก็เกิดขึ้นตามที่มีวงจรปิดภาพที่ปรากฏในวงจรปิดและคลิปในโลกออนไลน์เลยนะครับมีการแจ้งว่ามีคนงานก่อสร้างหมดสติอยู่ภายในรถก็เลยพยุงชายคนดังกล่าวลงมาที่พื้นจากนั้นคลำหาชีพจรและพบว่าไม่มีสัญญาณชีพแล้วจึงตัดสินใจทำ CPRปั๊มหัวใจช่วยชีวิตทันทีตามหลักที่เคยฝึกอบรมมาใช้เวลาประมาณ20นาทีจนชีพจรกลับคืนมาและประสานหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลหมูสีนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
3: เขาวิ่งขึ้นมาบนโรงพักแล้วเขาก็บอกว่ามีคนหมดสติไม่หายใจแล้วเลยพากันวิ่งลงไปแล้วเขาอุ้มแกไปตรงที่มันพื้นแข็ง
1: ๆ
3: ก็จับชีพจรดูว่าไม่มีแล้วก็เลยปั๊มหัวใจกันฉีดยา
1: ครับ
3: ของเขาบอกว่าหมดสติอยู่หน้างานครับน่าจะเป็นผู้รับเหมา
1: จ่าสิบตำรวจณัฐเศษยังบอกว่าดีใจที่ช่วยชีวิตประชาชนได้นะครับขอบคุณพลังโซเชียลที่เข้ามาชื่นชมและให้กำลังใจตำรวจก็ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เป็นประธานขออภัยนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการทำดีมีรางวัลเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตประชาชนให้กับ6นายตำรวจสภ.หมูสีก็จะมีตำรวจที่อยู่ในปฏิบัติการวันนั้นด้วยนะครับที่ช่วยเหลือชีวิตคนครับ สิบตำรวจโทจิรวัตรรัตนแก้วการเปิดเผยว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยชีวิตประชาชนและดีใจที่ผู้ป่วยกลับมาปลอดภัยครับ
4: ก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าที่ตำรวจของประชาชนอยู่แล้วก็อะไรที่พวกผมทำได้เต็มที่พวกผมทำเต็มที่ที่สุดครับประมาณนั้น
5: ลงงไหมว่าทำไมเขาเลือกที่จะเข้าโรงพักไม่ไปโรงพยาบาล
4: ตอนแรกก็สงสัยครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีประชาชนที่ป่วยเข้ามาขอความช่วยเหลืออย่างนี้ก็พวกผมช่วยเต็มที่ครับ24ชั่วโมง
1: ด้านพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาท่านบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยให้ความสำคัญกับการฝึกปฐมพยาบาลการทำ CPR อย่างต่อเนื่องจนสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับการมอบประกาศนียบัตรและประกาศเกียรติคุณนี้ก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละด้วยนะครับมันใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคุณผู้ชมแล้วก็เราเรียนรู้ไว้เนี่ยก็ไม่เสียหายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เมื่อไหร่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนที่หมดสติไม่มีสัญญาณชีพเราก็จะสามารถช่วยเหลือได้นะครับ
0: ค่ะทุกวินาทีนั้นมีความหมายมากๆนะคะสำหรับคนที่อาจจะเป็นผู้ป่วยหรือว่าคนที่เป็นญาติคนที่อยู่ในครอบครัวถ้าช่วยชีวิตกลับมาได้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็จะทำให้เนี่ยคนที่อยู่ในครอบครัวอยู่ที่ข้างหลังเนี่ยค
2: ่
0: ะที่รอคอยอยู่เนี่ยค่ะมีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
2: ครับนี่คุณผู้ชมบอกว่าที่บ้านเนี่ยทำ CPR เป็นทุกคนเลยบางคนก็บอกว่าเนี่ยคือควรจะเรียนนะมันเป็นอะไรที่มันเป็นค่อนข้างที่จะพื้นฐานถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันด้วย
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะคุณผู้ชมพูดถึงค่าครองชีพกันหน่อยค่ะน้ำมันแพงใช่ไหมคะมีชาวบ้านในจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยค่ะเขาร่วมกันเปลี่ยนขยะถุงพลาสติกที่เคยเป็นปัญหาไร้ทางออกไร้ทางจัดการให้กลายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถใช้ได้จริงในครัวเรือนแล้วก็ในภาคการเกษตรค่ะนางเพชรรัตน์ทองมีกำนันตำบลโพชัยอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะนำถุงพลาสติกที่รวบรวมมาจากชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยค่ะนำไปบีบอัดให้เป็นก้อนเข้าสู่กระบวนการกลั่นเพื่อเปลี่ยนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะนางเพชรรัตน์บอกนะคะว่าถุงพลาสติกเหล่านี้ชาวบ้านช่วยกันรวบรวมมาจากในพื้นที่แล้วก็รับซื้อจากคนนอกชุมชนซื้อมาราคากิโลกรัมละ1บาทค่ะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะแล้วก็นำไปอัดเป็นก้อนเพื่อลดพื้นที่แล้วก็เพิ่มปริมาณในการกลั่นโดยใช้ถังกลั่นขนาดประมาณ5กิโลกรัมใช้เวลาในการกลั่นประมาณ3ชั่วโมงภายใต้อุณหภูมิกว่า200ถึง250องศาเซลเซียสเพื่อให้พลาสติกนั้นหลอมแล้วก็ควบแน่นกลายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงโดยแทบที่ไม่เหลือกากขยะตกค้างในถังเลยนะคะน้ำมันที่ได้สามารถนำไปใช้ได้กับเครื่องยนต์หลายประเภทได้แก่เครื่องยนต์ดีเซลสามารถเติมใช้งานได้โดยตรงค่ะเครื่องยนต์เบนซินแนะนำให้ผสมในอัตราส่วนประมาณ1ต่อ1ค่ะ
6: ไม่ธรรมดา
7: สุดยอดสุดยอด
6: ผู้ใหญ่อะไรเนี่ย
8: ผู้ใหญ่อุดมคร
6: ับขายวนให้กระจ
7: อ
6: กด
7: ิวนหน่อยวนหน่อยวนหน่อยว้าวนหนีเลยนึกว่าออกเลย
8: ขายซะก่อนแล้วผู้ใหญ่อย่าเพิ่งไป
0: ใช้ได้จริงนะคุณผู้ชมเนี่ยก็ลองให้ดูนะสตาร์ทปุ๊บติดปั๊บ
1: โอ้ลั่นฉิวเลยอ่ะ
0: ซึ่งจากการทดลองใช้งานจริงของผู้นำชุมชนก็พบนะคะว่ารถจักรยานยนต์สตาร์ทง่ายวิ่งได้ตามปกติแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงเมื่อเทียบกับการซื้อน้ำมันจากในตลาดค่ะ
9: ถุงพลาสติกเนี่ยที่อยู่ในถังนะคะพอกั่นมาหมดแล้วใต้ถังไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลยคือมันละลายมันกลายเป็นน้ำมันหมดเลยค่ะอันนี้คือผลพลอยได้ของเราแล้วก็ทำให้ชุมชนของเราอ่ะสะอาดขึ้นเพราะอย่างเช่นอย่างถุงพลาสติกเนี่ยตามร้านค้าเนี่ยเขาจะซักเอาไว้ให้เราเนาะถ้าปกติแล้วเนี่ยเขาต้องเผาแต่ตอนนี้เขาไม่ต้องเผาเขาก็เลยซักไว้ให้เราเสร็จแล้วเราก็ไปเอามาเก็บไว้เป็นก้อนๆนะคะเก็บไว้แล้วเวลาเราจะกั่นหรือทิ้งเราก็มาใส่ในถังน้ำมันทิ้งค่ะ
0: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมชุมชนนี้น่าจะศึกษามาพอสมควรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีใครสนใจเนี่ยชุมชนก็พร้อมที่จะส่งต่อข้อมูลให้สามารถที่จะติดต่อไปเรียนรู้ได้นะคะที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลำเหนือหมู่ที่7ตำบลโพชัยอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะสอบถามก่อนนะคะคุณผู้ชมที่เบอร์0808151918นะคะ
2: ครับตอนที่เทสนี่คือไม่อยากให้โฟกัสที่รถนะคุณผู้ชมโฟกัสที่ความเร็ว
1: ครับ
2: รถนี่คือให้เห็นเลยว่าโอ้โหไม่ว่าจะเป็นสภาพแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่ามีการสกัดมา

0: แล้วใช้ได้เหมือนกันแต่พูดถึงเรื่องของการสกัดพลาสติกเนี่ยคุณผู้ชมนอกจากถุงพลาสติกแล้วจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยร้านรับซื้อของเก่าเขาก็มีการรับซื้อพวกขวดพลาสติกเหมือนกันนะเอาไปแปรรูปแล้วก็สามารถไปสกัดนอกจากน้ำมันแล้วก็ยังทำเม็ดพลาสติกที่ก่อนหน้านี้เราก็ขาดแคลนได้ด้วยก็ถือว่าเป็นการช่วยกันนำขยะมารีไซเคิลแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับพูดถึงเรื่องของน้ำมันเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆมันมีหลายประเด็นนะพูดถึงน้ำมันเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินที่หลายๆคนเคยบอกว่าอย่าเติมน้ำมันผสมกันนะถ้าเกิดว่าเกิดจะเปลี่ยนน้ำมันเนี่ยต้องพยายามขับให้แบบให้เหลือน้อยที่สุดก่อน
1: ให้มันหมดทั้งก่อน
0: ใช่แล้วค่อยเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าที่สมุทรปราการครับมีผู้ใช้รถจักรยานยนต์คันหนึ่งปรากฏว่าเขาบอกว่าขับรถไปอยู่ๆเนี่ยรถมันเกิดสะดุดกลางทางแล้วก็อ้างแบบนี้บอกว่าหลังจากไปเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เบื้องต้นจากการตรวจสอบไปพบว่ามันมีน้ำปนในถังน้ำมันครับก็เลยทำให้ปั๊มที่มีการจำหน่ายน้ำมันเนี่ยตอนนี้เร่งปิดหัวจ่ายเบนซินเรียบร้อยแล้วหลังจากการตรวจสอบมีผู้เสียหายหลายรายเลยครับนายโฟอายุ31ปีครับไรเดอร์ส่งอาหารนำน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการหลังจากเขาเนี่ยประสบปัญหารถจักรยานยนต์มีอาการสะดุดและรถดับผิดปกติแล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยไปเติมน้ำมันจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนสุขุมวิทตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการนายโฟเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นเงิน120บาทจากนั้นก็ขี่รถออกจากปั๊มไปขี่ไปไม่ถึง1กิโลเมตรเริ่มสังเกตอาการครับรถเนี่ยมีอาการสะดุดเร่งเครื่องไม่ขึ้นแต่จังหวะนั้นต้องรีบนำอาหารไปส่งให้กับลูกค้าก็เลยฝืนขี่รถไปส่งอาหารให้กับลูกค้าให้เสร็จก่อนที่จะนำรถเข้าไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการและหลังจากเอารถไปตรวจเช็คปรากฏว่าเจอสาเหตุเลยครับจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าภายในถังน้ำมันมีน้ำปะปนอยู่กับน้ำมันเชื้อเพลิงทางช่างก็เลยทำการดูดน้ำมันออกจากถังใส่แกลลอนให้เพื่อนำมาเป็นหลักฐานก่อนจะเดินทางกลับไปยังปั๊มน้ำมันเพื่อไปสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับ
2: เขาบอกตอนแรกเขาจะไม่รับผิดชอบเพราะเขาบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรผมเลยแจ้งข่าวไปเพราะว่าผมก็กลัวว่าผมเป็นคันเดียวไงแล้วเขาบอกว่าเป็นหลายคันอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: แล้วเป็นกันเยอะไหม
2: ก็
3: กี่คัน
2: น่าจะหลายคันนะเพราะผมไปพังรถผมไปพังที่สี่แยกแพทย์คาถา
3: อันนี้เราเอาไปซ่อม
2: ไอ้ไม่ใช่คันนี้คร
3: ับ อันนี้
2: รถผมรถอยู่บ้านเฉยอยู่สูนแล้วรถ
3: คันนี้พันอยู่สูนแล้วเป็นรถมอเตอร์ไซค
2: ์
3: เติมอะไรไป
2: อียี่สิบครับ
3: เยอะเติมมาเยอะไหม
2: เติม120
3: ร้อยยี่สิบ
2: ประมาณ4ลิตร
3: ก็เต็มถังไหม
2: ก็นี่พี่
3: อ๋อเขาได้นี้มา
2: เนี่ยได้น้ำประมาณ80ตัวไอ้80%
4: เห็นชัดเลยคุณผู้ชม
0: ครับ
4: ว่าอันไหนเป็นน้ำอันไหนเป็นน้ำมัน
5: แยกชั้นกันเลยนะ
0: แยกชั้นชัดเจนก็คือดูดออกใส่แกลลอนแบบนี้คือเห็นเลยว่าโหน้ำมัน 80% อ่ะ
4: ค่ะ
0: ที่เหลือน้ำมันน้อยนิดจริงๆคุณผู้ชมไรเดอร์คนนี้ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าช่วงแรกเนี่ยทางปั๊มน้ำมันยืนยันนะบอกว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของทางปั๊มแต่หลังจากนั้นครับไม่ได้มีแค่ตัวเองแค่คนเดียวมีผู้เสียหายอีกหลายรายเลยเขาทยอยนำรถเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมมีทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์ก็มีรถยนต์นี่เขาบอกว่าหลายคันด้วยนะครับซึ่งพอสอบถามอาการแล้วอาการเหมือนกันเป๊ะเลยหลังจากเติมน้ำมันจากปั๊มเดียวกันต่อมาเนี่ยทางปั๊มก็เลยได้มีการตรวจสอบถังเก็บน้ำมันใต้ดินพอไปตรวจสอบปุ๊บเจอเลยครับตรวจสอบน้ำมันที่บริเวณถังใต้ดินเนี่ยพบว่ามันมีน้ำปะปนอยู่ในถังน้ำมันจริงๆทางปั๊มก็เลยสั่งปิดการจำหน่ายน้ำมันกลุ่มเบนซินชั่วคราวเพื่อเร่งตรวจสอบระบบทั้งหมดพร้อมกับยืนยันกับผู้เสียหายด้วยนะครับว่าจะรับผิดชอบกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณีเบื้องต้นเนี่ยทางพนักงานสอบสวนได้มีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็บอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายรวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับเติมน้ำมันที่ปั๊มคุณผู้ชมใครจะไปคาดคิดว่าวันดีคืนดีจะเจอน้ำมันที่มีน้ำปะปนอยู่ด้วยขี่รถไปรถสะดุดกลางทางนี่ถ้าไม่รู้สาเหตุนี่ไม่รู้จะไปเอาผิดกับใครได้เลยนะครับ
4: ค่ะบรรดาปั๊มต่างๆนี่ต้องไปตรวจตาดูให้ดีๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนมีความเป็นไปได้สูงมากที่อาจจะมีฝนเนี่ยตกลงไปในถังเก็บน้ำมันได้นะคะ
0: ครับ
4: เพื่อความปลอดภัยทั้งคนขับรถเองคนที่ไปเติมน้ำมันเองปั๊มเนี่ยก็ไม่ต้องมาเสียตังค์ทีหลังด้วยนะคะ
0: ครับ
5: ดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับอย่างที่เราได้อัปเดตกันไปตอนต้นรายการนะครับว่าสิทธิ์ณเวลานี้ยังเหลือประมาณ5ล้านกว่าสิทธิ์ซึ่งตัวเลขนี้ไม่ลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ
4: ค
5: ือหมายถึงว่ายังไม่พ้น5ล้านหลุดมา4ล้านแต่มันก็ขยับลงเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอีก1วันที่คุณผู้ชมยังสามารถไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้รับสิทธิ์กันได้อยู่นะครับ6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มในขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการตอนนี้เพิ่มขึ้นนะครับเกือบแตะ1ล้านรายไปแล้วมันก็แสดงให้เห็นถึงความต้องการเข้าร่วมว่ายังอยู่ในระดับสูงนะครับแต่ขณะเดียวกันภาพของพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ไปหน้าธนาคารกรุงไทยไปต่อคิวยาวๆเพื่อที่จะรอยืนยันตัวตนมันก็เกิดขึ้นอยากให้ดูภาพที่จังหวัดชัยนาทนะครับมีชายคนนึงเข้าไปตั้งแต่ก็ไปที่ธนาคารครับหลังจากนั้นเขาได้บัตรคิวมาเบอร์ที่195สักพักหนึ่งเขานั่งรอหลายชั่วโมงแล้วเขาตัดสินใจลุกขึ้นยืนแล้วก็ถามว่าวันนี้จะได้ใช้สิทธิ์หรือว่าจะได้รับบริการหรือเปล่าถ้าได้จะได้รอแต่ถ้าไม่ได้จะกลับครับ
1: จะรอครับ
6: จะเย็นครับพี่
1: 195
6: ครับ
1: ผมรอเนี่ยผมอาจจะเอาเวลาอาจจะปิดก่อน
6: ครับพี่
1: เพราะฉะนั้นไอจาก195ขึ้นไปเนี่ยพี่ต้องรับลิมิตให้ได้ว่าวันนี้พี่รับได้เท่าไหร่190หรือ200แล้วก็พี่ก็จบที่100ตรงนั้นไปแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยไม่ต้องมานั่งตรงนี้ไม่ต้องมานั่งร
6: อพี่ต้อง
1: ใจให้ผม
6: พี่ต้องการคำตอบว่าวันนี้รับได้กี่คิวใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
6: ครับพี่ใจเย็นเนาะใจเย็นใจเย็นค่อยๆคุยกันครับพี่ครับเพราะว่าถ้าพี่อยากเร็วกว่านี้พี่ต้องมาก่อนคิวร้อยกว่าเพราะเนี่ยคนอื่นนี้เขานั่งรอกันเนี่ยเขามากันตั้งแต่เช้า
1: ครับผม
6: บางคนมา6โมง7โมงนะครับพี่ใจเย็นใจเย็นนะครับเดี๋ยวผมถามเจ้าหน้าที่ให้ว่าวันนี้รับลิมิตกี่คิวใจเย็นครับ
5: อันนี้คืออารมณ์ความรู้สึกของคนที่ไปรอ
4: ค่ะ
5: เขาก็อยากได้ความชัดเจนไง
0: ครับ
5: ใช่ไหมได้คิวต้อง195ซึ่งไม่รู้ว่าวันนี้จะต้องรอนานขนาดไหนหรือว่าธนาคารจะปิดก่อนที่จะถึงคิวตัวเองหรือเปล่า
4: ธนาคารช่วยมาบอกหน่อยว่า195เนี่ยได้ใช้บริการใช่ไหม
0: ครับ
4: ถ้าได้ใช้เนี่ยจะได้รออะไรประมาณนี้
0: 195ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือถ้ารอแล้วเนี่ยจะได้รับบริการหรือเปล่
5: า
0: ขอคำตอบแค่นี้เลย
5: ใช่ถ้ายืนยันก็จะได้โอเครอนะครับถ้าไม่ท่าจะทันก็จะได้ไม่รอนะครับเขาก็บอกแบบนี้เหมือนกันจะได้กลับบ้านไม่ต้องรอเพราะว่านั่งรอมาหลายชั่วโมงแล้วนี่เป็นภาพที่กรุงไทยที่ชัยนาทครับคุณผู้ชมก็จะมีภาพแบบนี้คนก็คือมารอเพื่อที่จะเข้าคิวไปยืนยันตัวตนกันมีการแจกจ่ายบัตรคิวประมาณ200คิวทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าบัตรคิวที่แจกไปทั้งหมดรับประกันว่าจะได้รับบริการอย่างแน่นอน
4: อ
5: ันนี้ผมเติมนะคนรอไม่ท้อพนักงานก็ไม่ทิ้ง
4: ไม่ทิ้ง
5: ก็คือถ้าแจกบัตรคิวแล้วได้บัตรคิวอ่ะคุณรอเลย
0: อยู่ใน200ยังไงก็ได้รับบริการ
5: ใช่นะก็พี่คนนั้น195เนา
0: ะ
5: ก็เกือบอยู่นิดนึงนะคุณผู้ชมก็เกือบแล้วนะ
4: ลืมให้นักข่าวไปถามว่าสรุปได้ใช้บริการจนถึงกี่โมงรอถึงกี่โมง
5: แต่ก็น่าจะได้ใช้แหละเนาะแต่กี่โมงนี่อีกเรื่องนึงนะครับคุณผู้ชมพนักงานก็บอกว่าสบายใจได้ถ้าได้คิวใน200คิวได้รับบริการแน่นอนแล้วก็แนะนำให้ชายคนเมื่อสักครู่นี้พี่ไปกินข้าวก่อน
4: ลองไปกินข้าวดูก่อน
5: ไปรับประทานอาหารกลางวันดูก่อน
4: ค่ะเพราะที่ที่นี่น่าจะอยู่ท้ายๆเพราะ195ไง
5: ผมเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเลยนะบางทีเวลาแบบเครียดๆเนาะโมโหอะไรเงี้ยลองหาอะไรกินดูก่อน
0: อาจจะช่วยได
5: ้อาจจะช่วยได้
4: เพื่อนที่มาด้วยกันถึงขั้นสะกิดให้นั่งลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นักข่าวรายงานแบบประมาณว่า15นาทีอ่ะคุณผู้ชมที่เขาอ่ะลุกขึ้นมาพูดอยู่อย่างนั้น
5: อ
4: ่ะจนเขาสงบลงมาได
5: ้ครับนี่คุณผู้ชมก็แสดงความเห็นกันมาเพียบเลยนะครับหลายท่านก็บอกว่าคือมันต้องมีความชัดเจนเพราะว่าหลายคนก็อาเสียเวลาทำมากินมารอเพ
4: ื่อ
5: ที่จะยืนยันตัวตนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับไปดูที่กำแพงเพชรกันบ้างครับที่กำแพงเพชรก็มีประชาชนที่ไปต่อคิวยาวหน้าธนาคารแบบนี้เหมือนกันหน้าธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรนะครับเพื่อที่จะลงทะเบียนยืนยันตัวตนบางคนมานั่งรอตั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิดด้วยซ้ำปัญหาหนึ่งที่เจอก็คือชาวบ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตครับซึ่งเมื่อวานนี้ธนาคารหน้าธนาคารนะครับก็กลายเป็นว่ามีเหมือนค่ายโทรศัพท์มือถือเนาะโอเปอเรเตอร
0: ์ครับ
5: เขามาขายซิมหน้าธนาคารกันเลย
0: โอ้
5: ซิมเน็ตเพื่อที่จะอ่ะนี่ไงมีซิมแล้วมีอินเทอร์เน็ตจะได้ลงทะเบียนได้แบบนี้เลยนะครับขยับไปดูที่พิษณุโลกกันบ้างครับประชาชนก็พบว่าเขาลืมรหัส แอปเป่าตังบางทีไม่ได้ใช้นานเขาก็ลืมรหัสเหมือนกันนะครับก็บางคนอาจจะใช้ซิมชื่อคนอื่นก็มีเหมือนกันเขาก็ต้องเดินทางไปธนาคารนะครับเพื่อที่จะดำเนินการลงทะเบียนใหม่

0: ื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเช่นนางสวัยวันรักชาติวัย68ปีแม่ค้าขายไส้กรอกที่อำเภอวัดโบดก็เดินทางมาติดต่อธนาคารกรุงไทยสาขาพิษณุโลกเธอบอกว่าหากได้รับสิทธิ์ก็จะนำไปลงทุนขายของต่อครับ
1: ไส้กรอกแล้วก็ไปซื้อหมูค่ะ
2: ซื้อหมูได
1: ้ค่ะ
2: วันหนึ่งใช้เยอะไหมคะ
1: หมูอ่ะวันละ4โลค่ะ
2: วันละ4โล
1: 280หมูหมูโล70ค่ะ
2: มันก็ถ้าเกิดเอาไปลด 40% ลดไป 60% ก
1: ็ค่ะ
2: ก็ใช้ได้
1: พอได้มั่งอ่ะค่ะ
2: เอามาต่อยอดเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เอามาต่อยอดค่ะ
0: ชมบอกว่าน่าจะมีระบบที่ง่ายๆกว่านี้คือทุกสาขาคนรอกันนานจริงรอกันเยอะจริงๆในช่วงนี้นะครับส่วนเรื่องของร้านค้ากันบ้างนะครับตอนนี้มีผู้ประกอบการยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ1ล้านรายและคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับหนึ่งในผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนหน้านี้เขาสนใจเข้าร่วมโครงการเพราะเชื่อว่ามันจะช่วยดึงกำลังซื้อมาเสริมสภาพคล่องหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจได้เพราะที่ผ่านมาโครงการในลักษณะจ่ายคนละครึ่งแบบนี้มันกระตุ้นยอดขายได้จริงๆครับ
3: จากคนละครึ่งเนี่ยลูกค้าก็ให้ความสนใจอย่างมากแล้วเราก็คิดว่าโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยก็จะเป็นไปตามคนละครึ่งใช่
4: ก็คิดว่ามันก็จะสามารถดึงกำลังซื้อของผู้บริโภคได้มากกว่า
3: เราคิดว่าสามารถดึงกำลังซื้อได้เพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าก็มีลูกค้ามาสอบถามเรื่อยๆค่ะว่าที่ร้านรับโครงการไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผู้ค้าอีกคนนึงนะครับคนนี้เขาขายลูกชิ้นปิ้งครับเขาบอกว่าจะช่วยดึงกำลังซื้อได้แต่มันก็อาจจะเป็นเพียงแค่ระยะสั้นกระตุ้นเศรษฐกิจได้เล็กน้อยขณะที่โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยไม่ดีปัญหาเศรษฐกิจซบเซาผู้บริโภคก็ยังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องระมัดระวังกับการใช้จ่ายรวมถึงหนี้ครัวเรือนยังสูงหากรัฐหามาตรการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ก็เชื่อว่าจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจแล้วก็ดึงกำลังซื้อได้ในระยะยาวครับ
5: เหมือนจะดีแต่แค่วูบเดียวใช่พอหมดโครงการก็คือกลับสู่สถานะเดิมซึ่งอยากให้ช่วยทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ค้าด้วยเหมือนกันเพราะว่าคือปกติถ้าไม่มีโครงการเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะเงียบคือคนประหยัดค่าใช้จ่ายเงียบกว่าเมื่อก่อนเยอะค่ะแล้วก็ผู้บริโภคเองเขาก็จำกัดในการใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีทางแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขาแบบมีเงินเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นหรือว่ากระตุ้นตอนนี้คือข้าวของก็แพงด้วยมันคือมันกระทบไปหมดเลยค่ะ
6: ฟังจากเสียงพ่อค้าแม่ค้าฟังจากเสียงประชาชนที่รอใช้แล้วแน่นอนว่าหลายๆคนก็เห็นด้วยกับโครงการแล้วก็รอใช้โครงการนี้อยู่นะคุณผู้ชมแต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็มีอย่างคุณผู้ชมในไลฟ์เราก็เยอะด้วยเหมือนกันบางคนก็แสดงความคิดเห็นมาบางคอมเมนต์ก็อ่านออกอากาศไม่ได้แต่ก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่มีส่วนร่วมกับข่าวของเราทุกๆข่าวเลยเนี่ยนะครับทีนี้ลองไปฟังในมุมมองของผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI กันหน่อยคือเขาให้มุมมองต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสเขาบอกว่าเป็นมาตรการแจกเงินที่ใช้งบประมาณสูงเกินความจำเป็นแม้ว่ารัฐบาลจะให้เหตุผลว่าต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจแต่งบระดับแสนล้านบาทหากนำไปใช้พัฒนาทักษะแรงงานทั้งการต่อยอดทักษะเดิมหรือฝึกทักษะใหม่เพื่อเปลี่ยนอาชีพก็อาจจะสร้างประโยชน์ได้มากกว่าถ้าพูดถึงในระยะยาวครับ
7: คุณก็ทำได้แต่ว่ายอดเงินไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้แล้วเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปทำอย่างเช่นอัพสกิลรีสกิลเนี่ยเพราะว่ามันดีกว่าเยอะนะอัพสกิลรีสกิลผมเคยคำนวณนะใช้เงินสักปีละแสนล้านแสนล้านเนี่ยไปอบรมคนสัก10ล้านคนก็ประมาณคนละหมื่นนะ10ล้านคนจบผ่านไป1ปีอบรมเนี่ยบอกว่าได้ประโยชน์กลับมาเยอะมากนะแล้วที่ถ้าไปใช้เรื่องคนละครึ่งเองไทยช่วยไทยพลัสก็จะใช้ไปก็แสนกว่าล้านเหมือนกันกับ2แสนล้านเรื่องอะไรนี่แหละทำโครงการที่บอกว่าได้เกือบ2ปีอ่ะใช่ไหมเพราะผลตอบแทนที่ได้กลับมาเนี่ยผมว่ามันดีกว่ากันเยอะเลย
6: ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แบบนี้นะครับนี่ก็สำคัญเหมือนกันเป็นการเตือนภัยประชาชนบอกว่าให้ระมัดระวังแอปพลิเคชันปลอมอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสฉวยโอกาสสร้างแอปปลอมแอปเป๋าตังปลอมแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยถ้าดาวน์โหลดเนี่ยก็ต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือว่า Google Play แบบนี้นะคุณผู้ชมก็ต้องมีการตรวจสอบกันด้วยเพราะตอนนี้นอกจากลิงก์ปลอมแล้ว

0: ลอมก็มีเหมือนกันนอกจากนี้เรื่องของลิงก์หลอกลวงผ่านทางข้อความ SMS เพจปลอมหรือว่าแชทไลน์เพื่อหลอกให้กดดาวน์โหลดเมื่อหลงเชื่อกดลิงก์เข้าไปเนี่ยมิจฉาชีพเขาจะฝังโปรแกรมดักจับข้อมูลส่วนบุคคลกดเข้าไปปุ๊บเขาสามารถล้วงข้อมูลของเราได้ครับทั้งรหัสผ่านและก็รวมไปถึงการทำการโอนเงินออกจากบัญชีของเราจนหมดได้อันนี้ต้องย้ำเลยอย่า กดเด็ดขาดถ้าไม่มั่นใจหรือแม้กระทั่งถ้ามีของข้อมูลธนาคารส่งกลับมาเนี่ยก็คืออาจจะต้องโทรไปสอบถามก่อนที่จะมีการกดอะไรแบบนี้วิธีป้องกันคือต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยผ่าน Google Play Store นะครับแล้วก็สำหรับมือถือระบบ Android แต่ถ้าเป็นของคนที่ใช้ iPhone ก็ต้องเป็น App Store เป็นสำหรับมือถือระบบ iOS เท่านั้นนะครับแล้วก็ขอย้ำกับคุณผู้ชมว่าโครงการนี้ไม่มีการส่งลิงก์ให้กดต้องเข้าไปที่แอปเป๋าตังเท่านั้นใครส่งลิงก์อะไรมาให้บอกว่ากดแล้วจะได้เงินสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็อย่าไปกดก็ต้องระวังกันด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมถามคุณผู้ชมหน่อยนะคะตอนนี้คุณผู้ชมไปซื้อเงาะโรงเรียนกันหรือเปล่าตามตลาดเนี่ยที่มันมีขายอยู่เนี่ยค่ะซื้อที่กิโลกรัมละเท่าไหร่อย่างเมื่อวานดิฉันไปเดินตลาดเห็นอยู่ที่กิโลกรัมละสักประมาณ 60-70 บาทนะราคาค่อนข้างที่จะแพงนะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ได้ถามว่าที่มาของเงาะโรงเรียนที่เอามาขายเนี่ยค่ะมาจากที่ไหนเป็นอะไรแต่ว่ามีข้อมูลแบบนี้ค่ะเงาะโรงเรียนแล้วก็เงาะสีทองที่ปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยค่ะเป็นผลไม้ชนิดล่าสุดนะคะที่เกษตรกรบอกว่าพวกเขาเนี่ยเผชิญกับราคาตกต่ำอย่างหนักหลายคนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลประกันราคาเนื่องจากราคารับซื้อหน้าสวนต่ำกว่ากิโลกรัมละ10บาทแล้วค่ะภายในสวนเงาะโรงเรียนและเงาะสีทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดช่วงนี้ยังคงมีผลผลิตพร้อมสำหรับการเตรียมส่งขายนะคะนางระย่อมกะยุตาชาวสวนเงาะและเพื่อนๆชาวสวนอีก2คนพาผู้สื่อข่าวค่ะไปสำรวจภายในสวนแล้วก็เล่าแบบนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังเหลือผลผลิตอีกกว่าครึ่งสวนที่เตรียมออกสู่ตลาดแต่ว่าราคาเงาะอะค่ะคุณผู้ชมตกต่ำลงทุกวันล่าสุดเงาะสีทองอยู่ที่กิโลกรัมละ9บาทส่วนเงาะโรงเรียนเหลือที่กิโลกรัมละ19บาทซึ่งราคานี้ต่ำกว่าทุนต้นทุนของที่ตัวเองเนี่ยได้มีการจ่ายไปก็มีทั้งค่าน้ำมันค่าปุ๋ยค่าเคมีเกษตรต่างๆที่ปรับราคาขึ้นต่อเนื่องสวนทางกับราคาเงาะเลยนะคะต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าราคาที่สำนักงานเกษตรระบุไว้ที่กิโลกรัมละ10บาท45สตางค์เพราะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ15บาทค่ะชาวสวนเนี่ยยังสะท้อนถึงรัฐบาลนะคะบอกว่าอยากให้ช่วยเข้ามาดูแลราคาเงาะเพราะว่าพ่อค้าคนกลางแจ้งมาแล้วนะคะว่าราคาปีนี้อาจจะตกไปถึงกิโลกรัมละ5บาทอย่างน้อยรัฐบาลควรช่วยประกันราคาให้กับชาวสวนบ้างค่ะ
2: อยากให้นายกช่วยราคาว่าช่วยการเกษตรหน่อยช่วยกับอย่าปุ๋ยอย่าขึ้นช่วยให้ราคาผลผลิตให้มันสมดุลกัน
3: ตอนที่ว่าเราเริ่มปลูกเนี่ยตั้งแต่ปีแรกจนจะถึงเก็บเกี่ยวก็ใช้เวลานาน 4-5 ปีทีนี้มันก็หมดตังค์ไปเยอะแล้วนะตรงนั้นแล้วพอมาเก็บเกี่ยวอีกเราก็ต้องลงทุนหนักกว่าเดิมอีกเพราะมันมีลูกแต่พอมันได้มาแล้วมันผลตอบแทนที่มันไอ้นี่กันมันไม่โอเคอ่ะ
4: ไม่โอเคเนาะ
1: ทีมข่าววันใหม่ไทย PBS ไปรวบรวมข้อมูลนะคะคุณผู้ชมพบว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีผลไม้หลายชนิดที่ต้องเผชิญกับราคาตกต่ำเริ่มตั้งแต่มะพร้าวค่ะมะพร้าวน้ำหอมที่ราคาตกต่ำตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงเดือนเมษายนมะม่วงก็ตกต่ำเหมือนกันนะคะมีนาคมถึงเมษายนเพราะว่ามีเกษตรกรบางคนนี่ถึงขั้นบอกว่าคือต้องปล่อยให้เน่าอะค่ะตอนช่วงนั้นเนี่ยราคาน้ำมันก็แพงด้วยไม่มีพ่อค้าเข้าไปซื้อถึงสวนราคามันก็เลยถูกลงนะคะนอกจากนี้ก็มีมังคุดสับปะรดรวมไปถึงทุเรียนภาคตะวันออกที่ฤดูกาลนี้เนี่ยชาวสวนก็สะท้อนนะคะว่าราคามันตกต่ำกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดนะคะ
0: ครับนี่คุณผู้ชมบอกมาบอกว่าเงาะราคาตกต่ำแต่ตัวเองซื้อเนี่ย3โล100นะบางคนบอกว่าเจอเงาะโลละ60บาทก็มี
5: ครับมีบอกพิกัดมาด้วยนะบางท่านบอกว่าชลบุรี50ถึง60บาทกันทรลักษณ์เงาะ3โล100นะครับบางท่านบอก45บาทเงาะที่นครพนม30ถึง35ต่อกิโลกรัมส่วนใหญ่ไม่มีต่ำกว่า30บาทต่อกิโลกรัมเลย
0: ครับ
5: คือไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นที่พ่อค้าคนกลางหรือเปล่าที่ช่วงนี้ราคาน้ำมันแพงก็อาจจะจำเป็นต้องเก็บเพิ่มเพราะว่าค่าขนส่งมันแพงอะไรแบบนี้หรือไม่แต่ว่าถ้า

0: ไปดูราคาที่หน้าสวนเนี่ยก็อย่างที่เกษตรกรเขาบอกว่าโอ้โหมันตกต่ำหนักมากแล้วมันมีแนวโน้มจะลงไปมากกว่านี้อีกนี่แค่เพิ่งเริ่มต้นหลังจากนี้จะหนักกว่านี้อีก
1: ค่ะกรมการค้าภายในอยู่ไหนคะกระทรวงพาณิชย์อยู่ที่ไหนที่ต้องส่งไปถึงให้ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเข้าไปช่วยดูแลราคาด้วยนะคะ
2: จะต้องมีการรับประกันราคาหรือเปล่าอันนี้ก็น่าเห็นใจเกษตรกรที่ราคาหน้าสวนเนี่ยราคาไม่ดีเลยแต่ว่าคนที่เป็นผู้บริโภคปลายทางก็ยังซื้อในราคาที่สูงอยู่นะครับอ่ะราคาเงาะอาจจะตกต่ำคุณผู้ชมแต่ถ้าไปดูมะเขือพวงมะเขือพวงนี่หลายคนนำไปใส่ในอาหารใช่ไหมแกงเขียวหวานบางคนก็ใส่อะไรแบบนี้คุณผู้ชมแต่พอไปตรวจสอบราคามะเขือพวงตอนนี้ราคาขึ้นครับเขาขายกิโลกรัมนึงเนี่ย60 บาทบางที่ขายถึง100 บาทถามว่าทำไมราคามะเขือพวงถึงขึ้นจากการตรวจสอบเนี่ยสาเหตุมันมาจากเรื่องของอากาศที่ร้อนจัดส่งผลทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดได้น้อยมากครับนายปัญญาประสาทนอกวัย35 ปีเกษตรกรชาวบ้านบุว่าตำบลสะว่านพระยาอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาและก็ครอบครัวต้องเร่งเก็บมะเขือพวงที่ปลูกเอาไว้ประมาณปีเศษเพื่อส่งให้กับแม่ค้าภายในตลาดค้าผักและผลไม้มิตรภาพดอนแขวนตำบลสุขไพบูรณ์อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่ในช่วงนี้ราคามะเขือพวงกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะสินค้าออกสู่ตลาดน้อยจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดครับล่าสุดเนี่ยราคารับซื้อมะเขือพวงแบบไม่เด็ดขั้วที่สวนแห่งนี้ส่งได้อยู่ที่กิโลกรัมละ60 บาทและเขาบอกว่ายังมีแนวโน้มนะที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีรายงานบอกว่าราคาจริงที่ตลาดมิตรภาพดอนแขวนบางเจ้าเนี่ยเขาให้ราคาสูงกว่ากิโลกรัมละ100 บาทไปแล้วครับนายปัญญาบอกว่าปลูกมะเขือพวงเอาไว้ข้างๆสวนทุเรียนประมาณ1 ไร่โดยปลูกมาได้ประมาณ 4-5 ปีแล้วผ่านไปแล้วหลายรุ่นนะรุ่นนี้เนี่ยอายุได้ประมาณปีเศษๆโดยมะเขือพวงเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายแล้วก็ปลูกได้ง่ายแต่ว่าดูแลค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันอ่อนไหวต่อโรคอีกทั้งก็ยังเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยากด้วยเหมือนกันเพราะมีทั้งหนามแล้วก็ขนจากใบแล้วก็ลำต้นทำให้เกิดผื่นคันและผลต่อระบบทางเดินหายใจรวมไปถึงบางครั้งก็มีอาการระคายเคืองตาด้วยจึงทำให้ความต้องการปลูกมันค่อนข้างน้อยแต่ราคาก็ยังไม่สูงมากนักนะครับจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละประมาณ 20-40 บาทบางครั้งเขาบอกว่าเคยเจอราคาเนี่ยตกต่ำถึงกิโลกรัมละ10บาทก็มีแต่พอมาตอนนี้แหละราคามันกลับสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากเลยคือต่ำสุดเนี่ยเขาเคยเจอกิโลกรัมละ10บาทแต่ว่าตอนนี้มันสูงขึ้นหลายเท่าตัวล่าสุดเนี่ยสูงถึงกิโลกรัมละ60บาทไปแล้วครับ
3: ดูแลพันธุ์เขาพันธุ์ยากพอสมควรครับเพราะว่าเขาอ่อนไหวต่อโรคครับอ่อนไหวต่อเพี้ยพวกเพี้ยต่างๆครับเวลามาเกาะใบแล้วก็เป็นโรคง่ายครับแล้วก็เชื้อราครับเชื้อราอย่างทำให้เขาเป็นโรคง่าย
4: ก็เลยเป็นอีกปัจจัยที่เขาไม่ค่อยปลูกกัน
3: ใช่ครับ
4: ราคาเป็นยังไงก่อนหน้านี
3: ้ราคาก่อนหน้านี้ราคาก็คงตัวครับลงแล้วก็คงตัวมาเรื่อยๆจนมาถึงเนี่ยครับอยู่ช่วงปัจจุบันเนี่ยราคาพุ่งสูงอย่าง
4: คือ
3: ถือเป็นเรื่องดีครับสำหรับคนปลูก
4: ปกติเราเคยได้ราคานี
3: ้นานมากครับ
4: นานที
3: นานทีใช่ครับหลายๆปีจะได้ทีนึง
2: ขนาดเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าวยังได้สอบถามไปยังแผงรับซื้อผักผลไม้ในตลาดมิตรภาพดอนแขวนเนี่ยทราบมาว่าตอนนี้ราคามะเขือพวงได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการเลยครับซึ่งอาจจะมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดด้วยเหมือนกันก็เลยทำให้ผลผลิตเนี่ยออกสู่ตลาดน้อยอีกทั้งเรื่องของการเพาะปลูกดูแลค่อนข้างยากอย่างที่เกษตรกรเขาบอกไปนะครับโดยราคาซื้อขายกันตอนนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่กิโลกรัมละ60 บาทไปจนถึง110 บาทไปแล้วนี่คือราคาอัปเดตเมื่อวานล่าสุดนะครับก็ราคาก็จะขึ้นอยู่แล้วแต่ละแผงเลยว่าจะขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งเป็นราคาที่สูงสุดของตลาดแห่งนี้แล้วถ้าเกิดเข้าไปซื้อเนี่ยสูงสุดเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ110 บาทนะครับ
0: คุณผู้ชมบอกว่ามันไม่ใช่พืชหลักหรือเปล่าหลักนะสำหรับหลายคนน่ะพะแนงต้องใส
2: ่ครับ
0: แกงเผ็ดต้องใส่แกงป่าน้ำพริกกะปิ
1: ต้องใส
0: ่ต้องมีนะครับก็เป็นอยู่ในหลายเมนูของคนไทยเหมือนกันนะสำหรับมะเขือพวง
1: ค่ะ
0: วันนี้ไปกินร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารประจำผมมีน้ำพริกกะปิ
2: ต้องดูนะว่าใส่หรือเปล่า
0: ผมจะสังเกตว่ามีมะเขือ มะเขือพวงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าผมช้อนมะเขือพวงเยอะๆเนี่ยแม่ค้าจะมองคอนหรือเปล่า
1: ตีมือ
0: กลัวแม่ค้าจะมองคอน
1: อย่าเอาไปเยอะ
0: เออนี่ก็ราคาแพงนะครับจาก10บาทขึ้นเป็น60บาทบางที่100บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครก็น่าจะเป็นบทเรียนสำคัญที่สังคมไทยต้องเรียนรู้แล้วก็นำเรื่องนี้มาแก้ไขปรับปรุงนะครับโดยเฉพาะคำถามที่ว่าวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเรานั้นมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะการผ่านจุดตัดทางรถไฟนะครับมีเหตุการณ์ที่จังหวัดชลบุรีนะครับเป็นจุดตัดทางรถไฟอยากให้คุณผู้ชมดูภาพนะครับภาพมันจะเล่าเรื่องได้ดีเลยครับคุณผู้ชมลองสังเกตนะครับไม้กั้นลงแล้วนะครับแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ขับมาแล้วเมื่อกี้นี้ขับผ่านไปเลย
2: โอ้จริงๆอ่ะถ้าดูภาพตอนต้นอ่ะคือจะจอดอยู่แป๊บนึงเลยจอดอยู่พักนึงคือรถคันอื่นรถจักรยานยนต์คันอื่นเนี่ยเขาจอดหลังไม้กั้นหมดเลยแล้วก็ห่างเนี่ยจอดอยู่สักพักตัดสินใจขี่ออกไปเลย
0: สัญญาณมีสัญญาณนะแล้วมีไม้กั้นลงด้วย
1: แล้วก็พอผ่านไปแป๊บหนึ่งรถไฟก็มาเลย
0: ประมาณ20วินาทีเท่านั้นเอง
2: ใช่ครับ
0: 20วินาทีนะคุณผู้ชมนี่คือนาทีชีวิตแต่เขาตัดสินใจที่จะเสี่ยงแล้วข้ามทางรถไฟทั้งที่เครื่องกั้นลงแล้วสัญญาณก็ดังแล้วแล้วคันอื่นเขาก็จอดกันหมดนะครับคุณผู้ชมแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นแต่มันเป็นการตอกย้ำนะครับว่าการฝ่าฝืนและวินัยจราจรที่อาจจะเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันยังมีอยู่นะครับคุณผู้ชมซึ่งจุดนี้คือเป็นบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนน9กิโลอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณจุดนี้พบกับนายตู่มณีวันพนักงานการเดินรถ2หรือว่าพนักงานกั้นทางรถไฟเขาพานักข่าวไปสำรวจจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็อธิบายแนะนำถึงการชะลอรถขณะที่มีสัญญาณเตือนนะครับว่ารถไฟกำลังจะมาพร้อมกับสาธิตให้ผู้สื่อข่าวเลยว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะนำภาพนี้ฝากไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนให้ช่วยกันทำตามกฎจราจรครับ
5: คุณหยุดฝากเตือนไปนะครับเมื่อสัญญาณหยุดคุณต้องหยุดบริเวณนี้นี่ห่างจากทางรถไฟ5เมตรนะครับตรงนี้คือตรงนี้ถ้าหยุดคือหยุดตรงนี้หยุดก่อนหยุดก็หยุดครับมาหยุดอีกนี่หยุดนี้ถ่ายรูปด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้โอเคนะแล้วเมื่อคุณเห็นสัญญาณไฟเดี๋ยวผมจะเปิดสัญญาณไฟเตือนถ้าคุณเห็นสัญญาณไฟคุณต้องหยุดตรงนี้นะครับ
0: พีคไหมล่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ย
1: บอกให้หยุดไม่หยุด
0: เนี่ยก็เนี่ยผมบอกแล้วบอกว่าข่าวเนี้ยอยากให้ภาพเป็นตัวเล่าเรื่องเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันบอกทุกอย่างได้ดีอยู่แล้วนะครับในตัวของมันเองนะครับสิ่งที่พนักงานเขาสะท้อนมาพนักงานการเดินรถ2ยังย้ำอีกว่าตอนนี้รฟท.ขอความร่วมมือไปยังประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนครับที่ต้องผ่านบริเวณจุดตัดช่วยปฏิบัติตามพ.ร.บ.จราจรทางบกพ.ศ. 2522ก็คือผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถห่างจากทางรถไฟในระยะไม่น้อยกว่า5เมตรพอเห็นว่าปลอดภัยแล้วถึงจะขับผ่านไปได้และเพื่อแก้ไขปัญหาบางจุดที่เป็นทางลักผ่านไม่มีป้ายหรือว่าสัญญาณกระพริบเตือนรฟท.ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบถนนที่ตัดผ่านทางรถไฟในการสนับสนุนงบประมาณติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติให้ครบถ้วนทุกจุดนอกจากนี้ก็อยากจะให้ไปรับฟังเสียงสะท้อนของคนในชุมชนเพื่อปรับปรุงแก้ไขสอดคล้องกับกายภาพในแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่เอาจริงๆนะคุณผู้ชมเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งเนาะที่เรื่องของการติดตั้งไม้กั้นแต่มันก็ชัดเจนว่าถึงจะติดตั้งไม้กั้นน่ะแต่
2: ผิดที่ใครก่อน
0: นั่น
2: จะภาพเพราะคุณผู้ชมก็บอกนะคุณผู้ชมบอกว่าไม้กั้นก็มีแต่คนก็ยังจะฝ่าฝืน
0: ครับ
2: ต้องจับต้องปรับให้เข็ดเลยผู้ชมบอกแบบนั้นนะครับ
1: ค่ะ นี่คุณผู้ชมก็มีการเสนอจากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะคะบอกว่าอยากจะให้นำเทคโนโลยีที่ติดไม้กั้นทางอัตโนมัติเนี่ยนำไปแก้ไขปัญหาตามจุดเสี่ยงต่างๆด้วยนะคะ
0: ครับครับ
1: ก็ไม่แน่ใจว่าจะแก้ได้หรือเปล่า
0: ติดกล้องวงจรปิดที่เป็นกล้องใบสั่งอัตโนมัติไว้ตรงจุดที่เหมือนเรา

0: คยนำเสนอที่ต่างประเทศใช่ไหมมีประเทศหนึ่งในยุโรปเขาทำอ่ะก็คือติดไว้ตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าสัญญาณเตือนแล้วไม้กั้นลงแล้วแล้วคุณฝ่าฝืนก็ออกใบสั่งอัตโนมัติเลยนะครับ
1: ก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมส่วนความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถเมล์ล่าสุดนะคะตำรวจได้มีการเรียกสอบเจ้าหน้าที่การรถไฟเพิ่มเติมค่ะขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายได้มีการติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะญาติของนายเสริมลาภปิ่นทองผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ติดต่อรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีนางนันทวรรณนักรบญาติฝ่ายแม่ระบุนะคะว่าเธอติดตามข่าวอุบัติเหตุแต่ก็ไม่คิดนะคะว่าจะเป็นญาติของตัวเองโดยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเคยเลี้ยงดูนายเสริมลาภตั้งแต่เด็กแม้ภายหลังจะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตแต่ว่าก็ยังมีการติดต่อกันบ้างแล้วก็ต้องการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
2: พี่ไม่รู้เลยอ่ะพี่ยังนั่งเล่นอยู่ที่บ้านอยู่เลยอ่ะแล้วก็ฟังข่าวก็คงไม่มีญาติเราหรอกเน
3: า
2: ะ
4: ก็มีทางต้นโทรไปหาติดต่อโทรไปเพื่อนเอติดต่อพี่นันไปแล้วก็ทางบริษัทติดต่อไปอะค่ะค่ะมาเลยค่ะมาตั้งแต่วันพฤหัสเลยค่ะ
3: หลายคนรอคอยกันยากเยอะไ
4: หมนานค่ะนานค่ะ
3: ตัวเราแสดงว่าก็ไม่ได้เอกใจประมาณ
4: ใช่ไม่ได้เอกใจเลยว่าน้องเสียไม่รู้ด้วย
1: ขณะที่ที่สน.มักกะสันนะคะตำรวจเรียกเจ้าหน้าที่การรถไฟเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในฐานะพยานทั้งสารวัตรงานเดินรถนายสถานีมักกะสันแล้วก็นายอุเทนจอมคีรีพนักงานกั้นถนนจุดเกิดเหตุเพื่อเป็นการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะนอกจากนี้ยังมีพนักงานฝ่ายเดินรถแล้วก็ฝ่ายบริการสินค้าเข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักสินค้าที่มากับขบวนรถไฟด้วยค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยนะคะว่ากรมการขนส่งทางรางได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานขับรถไฟฐานขับรถโดยประมาทรวมไปถึงผู้ที่จอดรถคล่อมรางรถไฟในข้อหาประมาทและฝ่าฝืนกฎจราจรค่ะ
5: นะครับส่วนในอนาคตอีกระยะปี2ปีเนี่ยก็มันจำเป็นละที่จะต้องใช้อาจจะต้องใช้ไม้กั้นอัตโนมัติช่วยเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพราะตอนนี้ระบบอาณาสัญญาเนี่ยมันเป็นระบบที่ได้มาตรฐานแต่ระบบไม้กั้นเนี่ยเป็นระบบสแตนด์อะโลนก็คืออาณาสัญญาเนี่ยต่อกันได้ใช่มีเสียงบอกมีอะไรบอกใช่แต่ไม้กั้นเนี่ยยังต้องใช้วิธีแมนนวลคือเอาคนมาดูอยู่นะครับนี่อาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมของการขับขี่ด้วยนะครับระบบออโตเมติกเนี่ยมันจึงยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็จะพยายามทำให้มันปลอดภัยที่สุดเอาเทคโนโลยีมาใช้ลด human error หรือความผิดพลาดของมนุษย์ให้มากที่สุดครับ
1: ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟก็บอกว่าเตรียมนำระบบไม้กั้นอัตโนมัติมาใช้แทนเจ้าหน้าที่นะคะโดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางไปจัดทำแผนให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการแล้วก็ใช้งบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนติดตั้งสัญญาณไฟแล้วก็เสียงเตือนบอกว่าจะเริ่มในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะคุณผู้ชมสำคัญเลยจริงๆคืออยู่ที่วินัยการจราจรของคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะ
0: ครับเมื่อจริงๆช่วงนี้นะแล้วก็แบบต่อด้วยภาพเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ข่าวที่นำเสนออ่ะก็บอกว่าติดตั้งไฟสัญญาณเตือนติดตั้งไม้กั้นแล้วก็ไปดูที่ชลบุรีต่อ
6: จะเห็นภาพชัดมาก
0: เห็นภาพชัดมากนะ
6: ครับคุณผู้ชมยังจำเหตุการณ์เมื่อ4เดือนก่อนได้ไหมครับกรณีที่เครนลงมาถล่มรถไฟความเร็วสูงที่สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าจากกระทรวงคมนาคมครับได้ออกมาเปิดเผยผลสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเนี่ยเกิดจากระบบความปลอดภัยที่ล้มเหลวผู้รับจ้างเนี่ยไม่ทำตามขั้นตอนและก็วิศวกรคุมงานไม่เข้มงวดครับแต่ว่าทั้งกรมทางหลวงแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยยังไม่มีการยกเลิกสัญญาหรือว่าblacklist บริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดหรือว่า ITD โดยระบุแบบนี้บอกว่าโครงการเดินหน้าไปมากแล้วหากมีการยกเลิกสัญญาก็อาจจะเสียหายมากกว่าเดิมครับ กระทรวงคมนาคมออกมาเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์เครนและก็คานปูนถล่มทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงสีคิ้วและก็โครงการมอเตอร์เวย์ M82 โดยนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมออกมาเปิดเผยบอกว่ากรณีของคานปูนและก็เครนถล่มบริเวณถนนพระราม2เมื่อวันที่15มกราคมเหตุการณ์นี้

0: นี้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ2คนผลสอบระบุว่าเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์รองรับเครนผิดแบบมีการใช้แผ่นเหล็กหรือว่าชิมบล็อกซ้อนกันสูงเกินมาตรฐานประกอบกับการติดตั้งระบบล็อกเครนผิดจากแบบวิศวกรรมก็เลยทำให้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเหล็กขยายตัวและก็เกิดแรงดันสะสมจนโครงสร้างเสียสมดุลแล้วก็พังถล่มลงมาครับจากการตรวจสอบเนี่ยผลสอบยังออกมาเปิดเผยด้วยนะครับบอกว่าเครนที่ใช้เนี่ยถูกนำมาจากไซต์งานอื่นหลังจากนั้นก็มีการดัดแปลงเพื่อเร่งงานครับขณะที่ใบรับรองความปลอดภัยปจ.1หมดอายุนานกว่า2เดือนแต่ยังถูกนำมาใช้งานอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้อธิบดีกรมทางหลวงก็ชี้แจงบอกว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการเอาผิด3ด้านทั้งคดีอาญาความผิดทางวินัยและรวมไปถึงจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรโดยบอกว่าอยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบเชิงนิติวิศวกรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับ
1: เตรียมที่จะขอข้อมูลหลักฐานต่างๆจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรมทางหลวงนะครับเพื่อเอาไปประกอบในการพิจารณาในเรื่องของการเอาผิดนะครับในเรื่องของคดีอาญานะครับในฝั่งขององค์กรวิชาชีพนะครับอย่างเช่นสภาวิศวกรเนี่ยนะครับก็ได้มีการประสานมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รอผลตรวจสอบผลการตรวจสอบยืนยันอันนี้นะครับซึ่งต้องเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ตรวจสอบได้ด้วยนะครับเพื่อไปดำเนินการในเรื่องของวิชาชีพนะครับเรื่องของใบประกอบวิชาชีพต่างๆทางผู้ที่มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นส่วนของทางผู้รับจ้างเองก็ดีหรือว่าทางทีมควบคุมงานที่เป็นบุคลากรของกรมทางหลวงก็ดีนะครับ
0: ขณะที่ผลสอบเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนตกทับขบวนรถไฟที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่14มกราคมนะครับมีผู้เสียชีวิต31คนบาดเจ็บ71คนรถไฟเสียหาย3ขบวนแล้วก็ต้องมีการปิดเส้นทางเดินรถนาน10วันจากการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยพบว่าผู้รับจ้างไม่มีการขออนุญาตทำงานหรือว่า work permitไม่มีการปิดเส้นทางเดินรถระหว่างปฏิบัติงานไม่มีการตรวจสอบเครื่องจักรให้ครบถ้วนและที่สำคัญคือไม่มีวิศวกรควบคุมความปลอดภัยอยู่หน้างานจริงทำให้ไม่มีการเคลื่อนย้ายเครนแล้วก็ทำให้มีการเคลื่อนย้ายเครนเนี่ยผิดขั้นตอนจนโครงสร้างรับน้ำหนักไม่ไหวพังถล่มลงมาทับขบวนรถไฟครับขณะเดียวกันแม้ว่าผลสอบจะพบความผิดของผู้รับจ้างชัดเจนรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุแบบนี้บอกว่าโครงการนี้มีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ99ก็เลยต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมความเสียหายแล้วก็รอความเห็นจากอัยการสูงสุดประกอบการพิจารณาด้านกฎหมายต่อไปครับ
2: ผลงานการก่อสร้างอยู่ประมาณ 99% นะครับสแปนการก่อสร้างก็เหลืออีกไม่มากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นประเด็นที่การรถไฟเองก็รับความเสียหายมากนะครับก็จำเป็นที่ต้องดำเนินการตามกระบวนการตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอความเห็นของทางอัยการสูงสุดมาประกอบการพิจารณาครับ
0: ส่วนเรื่องของจะขึ้นแบล็คลิสต์หรือไม่นะครับเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงบอกว่ายังไม่สามารถใช้สมุดพกผู้รับเหมาเพื่อตัดสิทธิ์บริษัทได้ทันทีเพราะยังคงต้องรอหลักเกณฑ์กลางจากกรมบัญชีกลางแล้วก็ขนาดนี้บริษัทผู้รับเหมาที่เกิดเหตุยังมีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลงานภาครัฐได้หากยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ตามระเบียบของกรมบัญชีกลางครับส่วนที่บริเวณจุดเกิดเหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟโดยสารที่บ้านถนนคดตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ผู้รับเหมาได้หยุดดำเนินการก่อสร้างหลังจากพนักงานสอบสวนสั่งอายัดทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทเพื่อตรวจสอบตอนนี้ก็เหลือเพียงเครื่องจักรกลที่ถูกย้ายไปทำงานต่อที่จุดก่อสร้างบริเวณตำบลโคกกรวดถึงตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาก็อยู่ระหว่างรอศาลตัดสินคดีนะครับทั้งนี้หากคดีสิ้นสุดแล้วเนี่ยทางบริษัทก็จะมีการประชุมร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อวางมาตรการยกระดับป้องกันความปลอดภัยและก็วางแผนร่วมกันอีกครั้งก่อนจะมีการเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อส่วนเรื่องของการดำเนินคดีครับพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีบอกว่าแม้จะผ่านมากว่า4เดือนแล้วแต่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสีคิ้วยังอยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อระบุให้แน่ชัดว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ชิ้นใดที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้มาประกอบการพิจารณาการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป ส่วนครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับรถไฟอย่างนางดีวงจันทร์อายุ62ปีเขาเป็นแม่ของนางสาวชนัญญาวงจันทร์อายุ31ปีหนึ่งในผู้เสียชีวิตบอกว่าตอนนี้

0: เสาหลักของครอบครัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมมาพูดถึงการรถไฟนะคุณผู้ชมเมื่อวานเนี้ยมีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะเป็นการแชร์จากเพจหนึ่งค่ะชื่อว่าเพจคุณสุรเสียงพระพาสวรรค์นะคะแชร์แบบนี้บอกว่ารอฟังประกาศอย่างเป็นทางการการรถไฟแห่งประเทศไทยงดเดินขบวนรถเชิงสังคมทุกเส้นทางรวม30ขบวนและตัดระยะทาง16ขบวนค่ะก็มีการกำกับแบบนี้นะคะบอกว่าอยากจะให้รอการประกาศจากการรถไฟซึ่งทางเพจประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งพอออกไปแบบนี้คุณผู้ชมในโลกออนไลน์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะว่าใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมไหมซึ่งคนที่เขาใช้เป็นประจำเนี่ยเขาจะเดือดร้อนหรือเปล่า
2: ครับ
1: ทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะในที่สุดก็มีการชี้แจงออกมาคุณผู้ชมประมาณ4ทุ่มก
2: ็
1: ไปโพสต์ในเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ย
2: ครับชี้แจงแบบนี้เลยครับตามที่มีการส่งต่อภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยในโซเชียลมีเดียระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทาง16ขบวนตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นไปจนทำให้พี่น้องประชาชนผู้ที่ต้องพึ่งพายานพาหนะทางรางในการเดินทางเกิดความตื่นตระหนกนะครับการรถไฟได้ขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ข้อมูลจากเอกสารภายในฉบับดังกล่าวทำให้เกิดความไม่สบายใจและชี้แจงในประเด็นต่างๆดังนี้ครับการรถไฟยืนยันว่าในวันที่1มิถุนายนจะยังไม่มีการยกเลิกหรือปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติทุกเส้นทางครับภาพที่บันทึกข้อความที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงเอกสารเพื่อขออนุมัติหลักการในสายงานบริหารซึ่งจัดเป็นเอกสารภายในของการรถไฟและยังไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งการรถไฟมีแนวคิดที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยเฉพาะขบวนรถที่มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยน้อยกว่าค่ากลางเพื่อศึกษาว่าพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนเปลี่ยนไปอย่างไรและจะสามารถปรับปรุงเส้นทางหรือว่านำหัวรถจักรและตู้โดยสารไปหมุนเวียนให้บริการในเส้นทางที่ประชาชนมีความต้องการสูงกว่าได้ซึ่งทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อเริ่มต้นศึกษาเพิ่มเติมเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะหนังสือคำสั่งหลุดออกไปแล้วทีนี้มีคนไปโพสต์แบบนี้ต้องขออภัยนะคะ
3: ครับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเพจคุณสุรเสียงพระพลาสวรรค์นะครับก็มีการออกมาโพสต์ชี้แจงล่าสุดด้วยบอกว่ากรณีข้อมูลการงดเดินขบวนรถเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องจากข้อมูลข่าวสารซึ่งทางเพจได้เผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ย้ำบอกว่าผิดพลาดนะครับก็เป็นการโพสต์ออกมาชี้แจงล่าสุดเพื่อไม่ให้เกิดการแชร์กันแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดถึงการสื่อสารที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้นโพสต์ที่บอกว่ารอฟังประกาศอย่างเป็นทางการที่บอกว่าจะงดเดินขบวนรถเนี่ยคุณผู้ชมในเพจสุรเสียงพระพาสวรรค์ก็ลบไปแล้วนะคะ
2: ครับ
1: ลบไปแล้วนะ
2: ครับสำหรับขบวนรถเชิงสังคมให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยก็ถูกพูดถึงกันหลายคนบอกว่าอ่านครั้งแรกปุ๊บเอ๊ะมันต้องไปตีความว่ามันคือรถขบวนไหนหรือว่าเป็นประเภทไหนนะครับ
3: ครับ
2: รถขบวนเชิงสังคมคือขบวนรถที่ให้บริการในลักษณะของการให้บริการสังคมเป็นประเภทรถชั้น3หยุดรับส่งทุกสถานีเพื่อบริการสังคมอย่างแท้จริงผู้โดยสารส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ใช้รถไฟในชีวิตประจำวันเช่นเป็นรถธรรมดารถชานเมืองรถท้องถิ่นนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยที่อธิบายนะครับ
1: คนที่ใช้บริการเนี่ยจะทราบดีนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเชิงสังคมยังไงฉันไปเจอข้อมูลในโลกออนไลน์นะเขาบอกว่าต้นทางถ้าขึ้นจากพญาไทปลายทางที่อโศกคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าค่ารถไฟเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร
2: ่
1: 2บาท
2: โอ้
1: ค่ารถไฟอยู่ที่2บาทนี่คือเป็นการให้บริการเชิงสังคมก็น่าจะอธิบายได้นะคะว่าสังคมแบบใดนะคะ
2: ครับนี่คือตอนนี้ก็มีการอธิบายจากรฟท.เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมว่า 1มิถุนายนนี้ยังไม่มีการหยุดเดินรถแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เป็นเพียงการเริ่มต้นศึกษาเฉยๆในบางเส้นทางนะครับไปดูเรื่องราวของหมอต้นครับคุณผู้ชมมีความคืบหน้าหมอต้นเป็นอาจารย์แพทย์รามาเป็นคุณหมอที่เก่งนะครับท่านถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนที่เกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนที่เฉี่ยวชนเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วท่านเนี่ยก็อาการค่อนข้างสาหัสนะครับล่าสุดยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

0: ส่วนคนที่ก่อเหตุหลังจากที่ก่อนหน้านี้หนีไปอยู่บนเรือนะครับตำรวจตามไปจับกุมมาได้พร้อมกับแจ้ง7ข้อหาแล้วนะครับและงดการประกันตัวไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะว่าอัตราโทษค่อนข้างสูงครับดูภาพจากวงจรปิดนะครับในคืนวันที่เกิดเหตุครับขณะที่นายเวิร์คอกดันแคนชาวอังกฤษขี่รถจักรยานยนต์ไปเฉี่ยวชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์หรือว่าคุณหมอต้นบนถนนสายโรงพยาบาลเกาะพะงันท้องศาลาหมู่1อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับส่วนนายเวิร์คอกถูกคุมตัวขณะซ่อนตัวภายในเรือลำหนึ่งและให้การว่าได้ขี่รถเฉี่ยวชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์จริงพอนำตัวไปตรวจร่างกายไม่พบแอลกอฮอล์แต่พบโคเคนครับพนักงานสอบสวนสภ.เกาะพะงันได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหานายวิลคอกซ์รวมทั้งสิ้น7ข้อหาด้วยกันคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสขับรถแล้วหลบหนีไม่ให้การช่วยเหลือขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถใช้รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีใช้รถโดยไม่มีพ.ร.บ.เสพยาเสพติดประเภท2ก็คือโคเคนขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับนี่คือ7ข้อหาที่โดนไปล่าสุดพนักงานสอบสวนคุมตัวนายวิลคอกซ์ไปยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยโดยทางตำรวจได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงครับส่วนความคืบหน้าเรื่องของอาการบาดเจ็บของคุณหมอต้นก็ล่าสุดนะครับหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุตั้งแต่คืนวันที่23พฤษภาคมท่านได้รับบาดเจ็บทางสมองแล้วก็อาการค่อนข้างสาหัสต่อมา25พฤษภาคมช่วงบ่ายทางทีมสกายด็อกเตอร์ร่วมกับกองบินตำรวจและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้นำตัวท่านมารักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นต้นสังกัดของอาจารย์หมอต้นเพื่อเข้ารับการผ่าตัดสมองโดยแพทย์เฉพาะทางล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีรายงานว่าคุณหมอต้นยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ครับและวันนี้ต้องรอทีมแพทย์ผู้รักษาจะเป็นผู้ชี้แจงถึงอาการล่าสุดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นนี้ก็ถูกตั้งคำถามแล้วก็ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ผู้ก่อเหตุเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็หลบหนีด้วยในช่วงแรกก่อนที่ตำรวจจะสามารถติดตามจับกุมตัวมาได้ก็ขี่รถจักรยานยนต์ที่ต้องบอกว่าไม่ได้ต่อทะเบียนด้วยนะครับไปขับขี่ก็ไม่มีไปเอารถมาจากไหนเสพโคเคนอีกต่างหากหลายข้อหาเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับชวนคุณผู้ชมตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศเช้านี้กันต่อเลยนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนให้ทั่วทุกภาคยังคงต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักนะครับปัจจัยหลักๆมันยังคงมาจากเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเข้ามาทั้งบริเวณอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทยก็จะส่งผลทำให้ทั่วทุกภาควันนี้มีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเราดูกันที่พื้นที่ภาคเหนือกันก่อนคุณผู้ชมพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายรวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักวันนี้ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 24-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายวันนี้ช่วงสายๆอากาศยังร้อนอยู่ร้อนที่สุดวัดได้อยู่ที่37องศาเซลเซียสไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าไปดูวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101และนครราชสีมาอุณหภูมิช่วงเช้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 24-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่38องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลปริมาณฝนจะตกหนักอยู่ในช่วงระหว่างบ่ายจนถึงค่ำนะครับส่วนช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 26-28 องศาเซลเซียสร้อนที่สุด38องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกจังหวัดที่จะต้องเจอกับฝนตกหนัก4จังหวัดคือปราจีนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่38องศาเซลเซียสครับ

0: ิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรขณะเดียวกันก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่3จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักที่สุดก็คือระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยวัดได้ 31-34 องศาเซลเซียสครับ
1: ติดตามข่าวต่างประเทศเช้านี้กันนะครับเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์น่าตกใจที่เบลเยียมครับหลังจากที่เกิดเหตุรถไฟชนกับมินิบัสรับส่งนักเรียนไม่ไกลจากเมืองหลวงของประเทศคุณจารุพรมีรายงานผู้เสียชีวิต4คนแล้วนะครับ
2: ที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือในบรรดาผู้เสียชีวิตมีเด็กนักเรียนรวมอยู่ด้วย2คนด้วยกันนะคะท่ามกลางปริศนาค่ะเกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ก็ยังคงไม่ชัดเจนซึ่งทางการได้เปิดการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้แล้วค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยปิดล้อมบริเวณจุดเกิดเหตุรถไฟชนกับรถมินิบัสรับส่งนักเรียนในเมืองทางตอนเหนือของเบลเยียมห่างจากกรุงบรัสเซลส์ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ25กิโลเมตรเมื่อช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกาวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะขณะที่ภาพจากมุมสูงแสดงให้เห็นพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุโดยรถมินิบัสรับส่งนักเรียนอยู่ในสภาพที่พลิกตะแคงแล้วก็ได้รับความเสียหายยังเห็นได้ชัดบริเวณส่วนด้านหน้าของรถขณะที่รถไฟเองก็ยังคงจอดนิ่งอยู่บนรางเพื่อรอให้ทีมพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะโดยในขณะที่เกิดเหตุรถนักเรียนคันดังกล่าวบรรทุกเด็กผู้ชายมา7คนคนขับรถอายุ49ปี1คนและผู้ดูแลเด็กอายุ27ปีอีก1คนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ระบุนะคะว่ารถนักเรียนกำลังมุ่งหน้าไปยังโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ความรุนแรงส่งผลให้เด็กอายุ15และ12ปีเสียชีวิตจากแรงกระแทกพร้อมกับคนขับและผู้ดูแลส่วนเด็กอีก5คนบนรถถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ค่ะโดยมีรายงานว่าอาการทรงตัวหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนคนบนรถไฟประมาณ100กว่าคนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บด้านของโฆษกหน่วยงานรถไฟของเบลเยียมระบุว่าภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นแผงกั้นที่ตรงบริเวณทางข้ามถูกปิดลงมาแล้วนะคะและไฟแดงก็กำลังส่องสว่างอยู่ขณะเกิดเหตุโดยรถไฟวิ่งมาด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เริ่มชะลอความเร็วลงเมื่อเข้าใกล้สถานีแต่ถึงอย่างนั้นรถมินิบัสก็โดนชนแล้วก็ยังกระเด็นไปไกลประมาณ15เมตรจนไปกระแทกกับเสาโลหะซึ่งแรงกระแทกนั้นรุนแรงมากเช่นเดียวกับแหล่งข่าวคนอื่นๆที่ได้เห็นภาพดังกล่าวแล้วก็ระบุกับสื่อท้องถิ่นนะคะว่าสามารถมองเห็นรถตู้ชนกับไม้กั้นก่อนเกิดอุบัติเหตุค่ะด้านของรัฐมนตรีคมนาคมเบลเยียมยืนยันรายงานนะคะว่าแผงกั้นทางข้ามรถไฟปิดลงมาขณะเกิดอุบัติเหตุขณะที่ตำรวจเองก็ระบุว่ารถนักเรียนคันดังกล่าววิ่งอยู่บนถนนที่ขนานกับทางรถไฟจากนั้นคนขับได้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางข้ามทางรถไฟขณะที่ไม้กั้นได้ปิดลงมาแล้วสาเหตุของการชนครั้งนี้ยังไม่ชัดเจนในขณะนี้นะคะแต่สำนักงานอัยการระบุว่าได้เปิดการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุแสนเศร้านี้แล้วค่ะพร้อมระบุว่าคนขับรถไฟได้ผ่านการทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจแล้วและก็ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์รวมไปถึงสารเสพติดและกำลังดำเนินการชนสูตรศพคนขับรถตู้ซึ่งไม่มีประวัติอาชญากรรมด้านของนายกรัฐมนตรีเบลเยียมระบุด้วยนะคะว่ารู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ประสบเหตุขณะที่เออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปร่วมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งต่ออุบัติเหตุดังกล่าวและขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและยุโรปขอร่วมไว้อาลัยกับเบลเยียมด้วยค่ะจริงๆถ้าเกิดไปดูกันเบลเยียมนี่ก็มีโครงข่ายเครือข่ายทางรถไฟที่ค่อนข้างหนาแน่นก็จะตัดผ่านเมืองแล้วก็หมู่บ้านต่างๆหลายจุดด้วยกันนะคะซึ่งถ้าย้อนไปดูประวัติเองก็มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามจุดตัดทางรถไฟแบบนี้บ่อยอยู่เหมือนกันอย่างนับตั้งแต่ปี2021ก็มีตัวเลขผู้เสียชีวิตไป36คนจากอุบัติเหตุในลักษณะนี้มากถึง168ครั้งด้วยกันก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ครับมันมีคำถามของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะในยุโรปแล้วก็ในเบลเยียมเองด้วยนะครับเพราะว่าอย่างเบลเยียมเองการบริหารจัดการรถไฟเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นระบบมาก

0: ากนะครับคุณผู้ชมอาจจะเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของหลายประเทศด้วยซ้ำเบลเยียมการเดินรถก็จะมีบริษัทที่เดินรถโดยเฉพาะบริษัทที่สรรหาจัดหาบุคลากรคัดบุคลากรก็จะมี HR Rail ที่แยกออกไปอีกเฉพาะส่วนเรื่องของระบบอนุสัญญาณการสร้างโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานรถไฟแล้วก็ไม้กั้นอะไรต่างๆก็จะมีอีกบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า Infrabel ที่คอยกำกับดูแลแบ่งเป็น3ส่วนขนาดนี้แล้วก็เลยถูกตั้งคำถามว่ามันไม่น่าจะมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกอย่างที่คุณจารุพรบอกไปเดี๋ยวรอหาสาเหตุที่ชัดเจนก่อนว่ามันเกิดอะไรกันแน่นะ
1: ครับแต่พอหลังเกิดเหตุก็หลายๆคนอย่างคนขับที่เขาเป็นคนขับรถตู้รถโดยสารต่างๆเขาพูดเหมือนกันเลยว่าบรรยากาศการทำงานคือมันหดหู่ลงอย่างมากคือหลายคนก็มองแล้วว่าไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วที่เกิดดันไปเกิดกับรถที่เป็นรถรับส่งนักเรียนอีกหลายๆคนก็เลยหดหู่มากๆเลย
2: ค่ะคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะเมื่อวานนี้กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านรอบๆช่องแคบฮอร์มุซค่ะก็นำมาซึ่งความกังวลให้กับหลายฝ่ายนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านที่ยืดเยื้อแล้วก็ไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนอยู่ในขณะนี้หรือเปล่านะคะคุณจารุพร
1: ก็ต้องยอมรับนะคะว่าอิหร่านเองก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนเหมือนกันว่าการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาหรือไม่ค่ะแต่ก็ออกมาประณามเช่นเดียวกันนะคะว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงพร้อมทั้งเตือนด้วยว่าจะไม่ปล่อยให้การกระทําใดๆผ่านไปโดยไร้การตอบโต้ด้วยค่ะชาวอิหร่านหลายร้อยคนที่เดินทางไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีนี้ที่นครมักกะของซาอุดิอาระเบียรวมตัวกันกล่าวคำขวัญต่อต้านสหรัฐและอิสราเอลโดยกล่าวหาว่าชาติทั้งสองนี้เป็นทั้งตัวก่อปัญหาอาชญากรพวกปล้นสะดมรวมไปถึงศัตรูต่อพระผู้เป็นเจ้าท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ก็ยังคงร้อนระอุอยู่แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะตกลงหยุดยิงชั่วคราวมานานกว่า1เดือนแล้วค่ะขณะที่สื่อทางการอิหร่านเผยแพร่ภาพซึ่งอ้างว่าเป็นเศษชิ้นส่วนของโดรนที่สหรัฐส่งเข้ามาโจมตีอิหร่านแต่ถูกสกัดไว้ได้ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ระบุว่าสามารถยิงสกัดโดรนรุ่น MQ-9 Reaper ของสหรัฐตกเหนือหน้าน้ำในอ่าวเปอร์เซียได้ด้วยค่ะรวมถึงยังพบว่ามีอากาศยานชนิดอื่นๆของสหรัฐเช่นเครื่องบินลาดตระเวน RQ-4 Global Hawk และเครื่องบินขับไล่ F-35 บินรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของอิหร่านด้วยเช่นเดียวกันโดย IRGC ย้ำนะคะว่าอิหร่านมีสิทธิ์อันชอบธรรมและเด็ดขาดในการตอบโต้ต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากฝั่งสหรัฐด้านของมาซูเปเซคียนประธานาธิบดีประธานขออภัยค่ะมาซูเปเซคียนนายกรัฐมนตรีอิหร่านเองก็มีการกล่าวยกย่องขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของกองทัพอิหร่านหลังจากกองทัพสหรัฐระบุว่าได้โจมตีเป้าหมายทางทหารในทางใต้ของอิหร่านซึ่งรวมไปถึงฐานยิงขีปนาวุธแล้วก็เรือของอิหร่านที่พยายามวางทุ่นระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซโดยอ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อป้องกันตนเองการโจมตีดังกล่าวยังเกิดขึ้นระหว่างที่คณะผู้เจรจาของอิหร่านรวมไปถึงผู้ว่าการธนาคารกลางอิหร่านเดินทางไปหารือกับเจ้าหน้าที่ของกาตาร์ที่กรุงโดฮาเกี่ยวกับการเจรจายุติสงครามในภูมิภาคด้วยค่ะโดยด้านของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็แถลงการประณามการโจมตีของสหรัฐว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงพร้อมทั้งเตือนว่าสหรัฐต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการกระทำอันก้าวร้าวและไม่เป็นธรรมครั้งนี้แต่ไม่ได้ระบุนะคะว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดจะส่งผลใดๆต่อการเจรจายุติสงครามหรือไม่ขณะที่โฆษกรัฐบาลอิหร่านก็ระบุว่าสหรัฐกระทำการไม่สอดคล้องกับการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งประเด็นเหล่านี้ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญในการเจรจาแต่เสริมเช่นเดียวกันว่านี่ไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่อย่างใดค่ะขณะที่ในฝากฝั่งของอิหร่านเองมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญค่ะหลังจากที่รัฐบาลอิหร่านตัดสินใจเปิดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนในประเทศหลังจากดำเนินการปิดกั้นการเข้าถึงมานาน88วันนับตั้งแต่สงครามอิหร่านปะทุขึ้นความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากเว็บไซต์ NetBlock ซึ่งติดตามเสรีภาพการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั่วโลกที่พบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในอิหร่านเริ่มกลับมาใช้งานได้บางส่วนแล้วขณะที่โฆษกรัฐบาลอิหร่านก็ระบุว่าการตัดสินใจนี้ก็เพื่อคืนสิทธิ์อันชอบธรรมให้แก่ประชาชนโดยก่อนหน้านี้สงครามปะทุขึ้นโดยก่อน

0: ่สงครามปะทุขึ้นชาวอิหร่านก็เผชิญกับการปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมานานหลายวันแล้วนะคะระหว่างช่วงการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลทั่วประเทศเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งครั้งนั้นมีรายงานการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงจนคาดว่ามีผู้เสียชีวิตหลายพันคนด้วยกันส่วนความเคลื่อนไหวที่เลบานอนค่ะกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มเฮสบอลไลอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงที่เมืองทรายเมืองท่าทางตอนใต้ของเลบานอนที่ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีตลอดคืนที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลระบุนะคะว่าได้โจมตีเป้าหมายไปแล้วมากกว่า100แห่งในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งรวมไปถึงคลังเก็บอาวุธศูนย์บัญชาการแล้วก็จุดสังเกตการของกลุ่มเฮสบอลไลขณะที่กลุ่มเฮสบอลไลก็ระบุเช่นเดียวกันว่าได้โจมตีทหารและก็ยานพาหนะของกองทัพอิสราเอลที่พยายามรุกคืบขึ้นมาทางเหนือในจังหวัดนาบาติเยด้วยด้านของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุนะคะว่าได้สั่งกองทัพให้ขยายปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนโดยขณะนี้กำลังพลจำนวนมากของอิสราเอลกำลังยึดครองและก็ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สำคัญในเลบานอนเพื่อเสริมกำลังเขตความมั่นคงในการปกป้องชุมชนในภาคเหนือของอิสราเอลจากการโจมตีของเฮสบอลไลด้วยค่ะก็ต้องมารอดูกันต่อไปเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วก็จะเป็นการครบรอบ3เดือนเต็มของสงครามในครั้งนี้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าสงครามครั้งนี้กระทบไปทั่วโลกจากการปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าการหย่าศึกที่สหรัฐคุยกันไว้นักคุยกันไว้หนาว่าน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เนี่ยจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่โดยเฉพาะที่สหรัฐเพิ่งจะเปิดการโจมตีรอบใหม่ไป
1: แต่ถ้าดูความเคลื่อนไหวของทางสหรัฐหรือว่าท่าทีอย่างมาร์โคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเองก็เหมือนจะเป็นในทิศทางบวกอยู่นะครับที่บอกว่าก็ยังไม่ได้ปิดช่องในเรื่องของการเจรจาแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะบรรลุดีลเนี่ยอาจจะเขาใช้คำว่าฟิลโมเดสแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าฟิลโมเดสที่ว่าคือ 2-3 วันหรือว่ามันอีกกี่วันกันแน่แต่ก็คงจะต้องดูกันแล้วก็ประเมินจากสถานการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นล่าสุดเรื่องของการโจมตีเข้าไปในอิหร่านด้วยนะครับ
2: ครับก็ต้องลุ้นกันว่าการโจมตีล่าสุดเนี่ยมันจะส่งผลต่อการเจรจามากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องร้อนๆมาดูกันที่เรื่องร้อนๆกันต่อเลยนะครับเป็นเรื่องของสภาพอากาศแต่ว่าไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ยุโรปตอนนี้หลายประเทศกำลังเผชิญเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นความร้อนระดับที่เรียกว่าทุบสถิติเดือนพฤษภาคมกันอีกแล้วทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยเดือนนี้ยังไม่เข้าสู่ฤดูร้อนด้วยซ้ำนะครับ
0: ก็ทางการหลายประเทศก็ยอมรับว่าสภาพอากาศที่ร้อนมาเร็วขนาดนี้ถือว่าผิดปกติอยู่พอสมควรเลยนะคะก็ต้องมีการเร่งออกมาตรการต่างๆในการรับมือเพื่อปกป้องประชาชนอย่างเร่งด่วนอย่างที่ฝรั่งเศสก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว7คนค่ะส่วนที่จีนเองก็เผชิญกับผลกระทบของสภาพอากาศสุดขั้วเช่นเดียวกันค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีที่รถยนต์คันหนึ่งร่วงลงไปด้านล่างท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวกรากค่ะก่อนจะถูกรถเนี่ยพัดถูกน้ำพัดรถไปหลังจากสะพานที่ใช้สัญจรพังทลายลงโดยภาพนี้ถูกบันทึกได้มณฑลหูเป่ยของจีนซึ่งสื่อท้องถิ่นก็มีการรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ว่าคนในพื้นที่คนในรถได้อพยพออกไปก่อนที่รถจะถูกกระแสน้ำพัดพาไปพร้อมกับระบุด้วยนะคะว่ารถคันดังกล่าวขัดข้องแล้วก็ไม่สามารถถอยหลังได้ค่ะภาพเมื่อสักครู่ก็เกิดขึ้นขณะที่หลายพื้นที่ของจีนกำลังเผชิญกับน้ำท่วมรุนแรงจากฝนตกหนักซึ่งบางพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้ยกระดับคำเตือนน้ำท่วมเป็นสีแดงขณะที่ในเมืองฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมีรายงานผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้แล้ว9คนและก็มีผู้สูญหายอีก11คนด้วยกันค่ะส่วนที่อินเดียค่ะสภาพอากาศแตกต่างจากที่จีนอย่างมากนะคะเนื่องจากขณะนี้หลายพื้นที่กำลังเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดกระทบไปถึงคนขับรถ3ล้อถีบที่ต้องทำงานกลางแจ้งบางคนเลือกที่จะลดเวลาทำงานลงเนื่องจากเหนื่อยล้าแต่บางคนก็ระบุว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำงานต่อไปแม้ว่าอากาศจะร้อนก็ตามเพราะว่าการหยุดทำงานเพียง1วันก็หมายถึงการสูญเสียรายได้ที่มากพอสมควรค่ะโดยทางด้านของหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาอินเดียรายงานวันนี้นะคะว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในรัฐอุตรประเทศแล้วก็รัฐจานขันเนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ 3-5 องศาเซลเซียสขณะที่พื้นที่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือและภาคกลางบันทึกอุณหภูมิได้สูงถึง 43-47 องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่อังกฤษค่ะ ป้ายแสดงอุณหภูมิบนอาคารในกรุงลอนดอนอ่านค่าได้ 35.6 องศาเซลเซียสท่ามกลางประชาชนจำนวนไม่น้อยที่พากันออกมาทำกิจกรรมการแจ้งในสวนสาธารณะวิกตอเรียพาร์คทางตะวันออกของเมืองทั้งนั่งปิกนิกนอนอาบแดดหรือว่าพายเรือรอบทะเลสาบขณะที่หลายคนก็ซื้อไอศกรีมมารับประทานเพื่อคลายร้อนด้วยนะคะสำนักอุตุนิยมวิทยาอังกฤษรายงานว่าเมื่อวานนี้สามารถวัดอุณหภูมิที่คิวการ์เดนส์ได้ที่ 35.1 องศาเซลเซียสทุบสถิติกลายเป็นวันที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของเดือนพฤษภาคมอีกครั้งหลังจากเมื่อวันจันทร์อุณหภูมิในกรุงลอนดอนก็พุ่งสูงทุบสถิติดังกล่าวไปโดยวัดได้สูงสุดที่ 34.8 องศาเซลเซียสทำลายเดือนพฤษภาคมเป็นวันที่2ติดต่อกันเช่นเดียวกันโดยอุณหภูมิเบื้องต้นที่ส่วนบิลในเมืองคาร์ดิฟฟ์วัดได้ที่ 32.3 องศาเซลเซียสนะคะสูงกว่าอุณหภูมิเมื่อวันจันทร์ที่สนามบินฮาฮาวเดนในเมืองฟรินเชียซึ่งวัดได้ 32.2 องศาเซลเซียสโดยทางด้านของหน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษประกาศเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนในระดับสีเหลืองครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอังกฤษค่ะโดยจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันพฤหัสบดีนี้ขณะที่การรถไฟอังกฤษออกข้อกำหนดจำกัดความเร็วการเดินรถในหลายจุดเพื่อความปลอดภัยหลังจากคาดว่าสภาพอากาศร้อนอาจจะส่งผลให้สายไฟของระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะให้กับรถไฟขยายตัวและหย่อนคล้อยเช่นเดียวกับรางรถไฟที่อาจจะโก่งงอได้ค่ะส่วนที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสค่ะนักท่องเที่ยวหลายคนต่างพกอุปกรณ์กันแดดค่ะไม่ว่าจะเป็นร่มแล้วก็แว่นกันแดดนะคะระหว่างเดินเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆกลางแจ้งบางส่วนก็นั่งพักใกล้กับบริเวณน้ำพุโดยหลายคนยอมรับว่ารู้สึกประหลาดใจที่ต้องมาเผชิญกับสภาพอากาศร้อนเช่นนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทราบว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยอากาศในกรุงปารีสมักจะยังเย็นแล้วก็รวมถึงมีฝนอยู่บ้างสำนักอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสรายงานว่าเมื่อวานนี้ถือเป็นวันที่ร้อนที่สุดของเดือนพฤษภาคมเท่าที่เคยมีการจดบันทึกมาในประวัติศาสตร์ค่ะโดยพบว่าค่าดัชนีความร้อนซึ่งวัดอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 24.8 องศาเซลเซียสทำลายสถิติเมื่อวันจันทร์ที่วัดเอาไว้ได้ 24.6 องศาเซลเซียสส่วนที่แควบริตานีอุณหภูมิช่วงบ่ายวานนี้คาดว่าสูงถึง36องศาเซลเซียสค่ะพร้อมทั้งระบุว่านี่ถือเป็นปรากฏการณ์ความร้อนที่ผิดปกติเนื่องจากอุณหภูมิในขณะนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลถึง 10-15 องศาเซลเซียสค่ะทั้งที่ฝรั่งเศสยังไม่ได้เข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของฤดูร้อนอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำนอกจากนี้ทางการเองยังไปพบกับผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมแล้วอย่างน้อย7คนโดยในจำนวนนี้5คนเสียชีวิตจากการจมน้ำในทะเลสาบแม่น้ำหรือว่าชายหาดโดยมีผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสแล้ว7คนทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมจากคลื่นความร้อนอย่างที่รายงานไปค่ะขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสเองก็สั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องประชาชนในช่วงนี้แล้วนะคะโดยเฉพาะในระหว่างการแข่งขันกีฬาส่วนที่เมืองท่องเที่ยวอื่นๆในยุโรปอย่างเช่นที่กรุงโรมของอิตาลีค่ะนักท่องเที่ยวต่างพากันพกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่มแว่นกันแดดน้ำดื่มรวมไปถึงพัดลมมือถือขนาดพกพาระหว่างเดินชมสถานที่ต่างๆท่ามกลางสภาพอากาศที่ก็ร้อนไม่แพ้ในอังกฤษและก็ฝรั่งเศสเลยทางการอิตาลีเองก็ระบุนะคะว่าพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศจะได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนเป็นพิเศษซึ่งถือว่ามาเร็วกว่ากำหนดการเริ่มต้นฤดูร้อนอย่างเป็นทางการค่ะโดยเมื่อวานนี้ทางการประกาศเตือนภัยระดับสีส้มซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพอากาศที่อาจจะเป็นอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้วใน12เมืองค่ะแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มจำนวนเมืองที่ต้องมีการเตือนภัยในระดับดังกล่าวเป็น15เมืองในวันพุธด้วยขณะที่อุณหภูมิตามหลายเมืองใหญ่ของอิตาลีในวันนี้อาจจะพุ่งสูงเกิน 34-35 องศาเซลเซียสได้โดยเฉพาะในแคว้นทัสคานีแล้วก็อุมเบรียค่ะส่วนเมืองอื่นๆในยุโรปไม่ว่าจะเป็นที่กรุงบาติสลาวาของสโลวาเกียแล้วก็นครแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมนีก็ต่างเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนนะคะอุณหภูมิสูงกว่า30องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันอากาศร้อนแบบนี้สเปนโปรตุเกสก็เผชิญไม่แพ้กันนะคะอย่างที่สเปนร้านค้าบางร้านบอกเลยว่าเครื่องดื่มบางอย่างนี่ขายดิบขายดีมากกว่าช่วงปกติเพราะว่าอากาศเนี่ยไม่ไหวเลยนักท่องเที่ยวคนในพื้นที่เองก็ต่าง

0: ออกมาหาซื้ออะไรคลายร้อนกันตลอดเวลาเลย
1: ครับตอนนี้ในกลุ่มท่องเที่ยวยุโรปของคนไทยเองคำถามที่มีคนไปโพสต์ถามเยอะมากก็คือเราสามารถเอาพัดลมพกพาไปที่ยุโรปได้หรือเปล่าเพราะว่าหลายคนไม่แน่ใจเรื่องข้อกฎหมายต่างๆนะครับสามารถพกไปได้แต่ต้องถือขึ้นเครื่องเท่านั้นเพราะมันมีแบตเตอรี่อยู่ห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพราะว่าหลายคนบอกว่าคือไปถึงที่แล้วมารีวิวแบบมันร้อนจัดมากๆโดยเฉพาะที่ปารีสฝรั่งเศสถ้าเป็นโรงแรมระดับ4ดาว5ดาวตอนนี้จะมีพัดลมเล็กๆไปตั้งไว้ในห้องแต่ถ้าเป็นโรงแรม3ดาว2ดาวบางทีอาจจะไม่มีนะครับคุณผู้ชมมีพี่ที่รู้จักท่านหนึ่งเขาโพสต์บอกว่าเข้าไปในโรงแรมปุ๊บเจอพัดลมเนี่ยรู้สึกดีใจมากเพราะปกติจะไม่มีจะมีแต่ฮีเตอร์ซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีความจำเป็นนะบอกว่าตอนนี้ก็ถ้ามีพัดลมเล็กๆเนี่ยมันน่าจะช่วยได้เยอะสำหรับใครที่ไปยุโรปนะครับก็พกกันไปได้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่จะไปช่วงนี
0: ้
1: นะครับขอบคุณมากนะครับคุณจารุพรครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: มาติดตามปฏิบัติการในการช่วยเหลือชาวลาว7คนที่ติดอยู่ในถ้ำที่แขวงไซสมบูรณ์นะครับเช้าวันนี้จะเป็นวันที่4ของทีมภารกิจกู้ภัยจากประเทศไทยในการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มทีมกู้ภัยจะกลับเข้าถ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปค้นหาผู้สูญหายนะครับหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาต้องยุติภารกิจไปชั่วคราวจากฝนตกหนักแล้วก็น้ำไหลเข้าถ้ำเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีรายงานนะครับว่าทีมกู้ภัยส่วนหน้า2ใน6คนเกิดอาการวิงเวียนร่างกายตอบสนองผิดปกติดังนั้นจึงต้องยุติปฏิบัติการไว้ก่อนครับ
3: มาครับผม
1: นี่เป็นคลิปจาก Facebook ของปอนจักริดนะครับโพสต์ถึงภารกิจการทำงานภายในถ้ำเมื่อวานนี้คือหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและวางสายแลนเข้าไปภายในถ้ำเพื่อใช้ส่งภาพและวิดีโอจากจุดปฏิบัติงานซึ่งจะช่วยให้การประสานงานของทีมกู้ภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับปอนจักริดเนี่ยบอกว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นต้องลำเลียงผ่านช่องที่มันแคบและกระแสน้ำก่อนที่จะไปติดตั้งบริเวณโถงสุดท้ายใกล้กับจุดปล่อยตัวนักประดาน้ำและห่างจากจุดที่คาดว่าผู้ประสบภัยอยู่เพียงประมาณ15เมตรครับ
4: ทางการลาวธรรมดาที่ไหนลากเน็ตขึ้นเขาขึ้นมาให้อ่ะเน็ตกี่กิกเว้ยเน็ตแรงไหม
5: 1 กิก
1: ขณะเดียวกันทางการสปป.ลาวได้สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง1กิกะไบต์พร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่จากลาวโทรคมนะครับช่วยลากสายสัญญาณขึ้นภูเขามาบริเวณหน้าถ้ำท่ามกลางสภาพอากาศที่ฝนตกนะครับแล้วก็เส้นทางที่ยากลำบากมากเพื่อเป็นการสนับสนุนการสื่อสารและการทำงานของทีมกู้ภัยให้สามารถติดต่อและส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ห่างไกลครับ
6: หมดแล้ว
7: แรง
6: ขึ้น
7: มาแล้ว
8: มาพ
7: ี่
8: มา
7: เดี๋ยวอาบน้ำแล้วเข้าไปอีกรอบนึง
1: นี่เป็นคลิปที่ทีมกู้ภัยต้องยุติปฏิบัติการเมื่อช่วง5 ทุ่ม 40 นาทีคืนที่ผ่านมานะครับปอนจักริดเขาเล่าว่าเจ้าหน้าที่ต้องเร่งถอนกำลังออกจากถ้ำหลังฝนตกหนักทำให้น้ำมันไหลกลับเข้าถ้ำในพื้นที่ปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งก็กังวลถึงความปลอดภัยของทีมค้นหานะครับแม้ว่าทุกฝ่ายจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นก็ยังเป็นอุปสรรคสำคัญของภารกิจครั้งนี้ครับ
4: ที่ต้องออกมาที่ต้องรีบออกมาภารกิจวันนี้ไม่สำเร็จฝนตกอีกแล้วครับทุกคนฝนเทลงมาอีกแล้วนะครับมันเป็นปัจจัยหลักของเราเลยนะครับตอนนี้พอฝนตกลงมาเรากลัวนะครับเรื่องน้ำที่จะเข้าไปมวลน้ำจะเข้าไปในถ้ำอีกอะไรอีกก็เลยต้องรีบถอนกำลังออกมานะก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะครับวันนี้แต่มวลน้ำก็กลับมาอีกแล้วฝนตกอีกแล้วนะครับดูแลตัวแล้วก็
1: ทีมข่าวไทย PBS ได้โทรศัพท์สัมภาษณ์นายเก่งกาจบ้งกาวงหัวหน้าทีมกู้ภัยไทยถึงความคืบหน้าล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ทีมสำรวจของไทยเราสามารถเข้าไปภายในถ้ำได้แล้วประมาณ250เมตรผ่านทั้งการคลานการคืบตัวเขาใช้คำนี้เลยนะคุณผู้ชมต้องคืบตัวเข้าไปและดำน้ำมุดผ่านช่องแคบที่บางช่วงกว้างเพียง50เซนติเมตรเท่านั้นก่อนจะถึงบริเวณโถงที่น้ำท่วมอยู่ทางเจ้าหน้าที่ได้ทดลองสำรวจเส้นทางการนำถังอากาศเข้าไปด้วยรวมถึงการประเมินถึงแนวทางการนำผู้ประสบภัยออกมา จ้าหน้าที่แจ้งว่าเหลือระยะทางอีกประมาณ11เมตรเท่านั้นครับก็จะถึงจุดที่คาดว่าผู้ประสบภัยทั้ง7คนอยู่ภายในถ้ำครับ
2: ความสำคัญของมันอยู่ในตอนนี้ก็คือเรื่องของภารกิจแก้ไขConfined Space นะครับเพิ่มอากาศให้โฟขึ้นในพื้นที่ด้านในโถงถ้ำนะครับแล้วก็เร่งเพิ่มอัตราการสูบน้ำให้มากขึ้นที่สุดเพื่อการเข้าถึงที่หมายให้ไวขึ้นในพื้นที่ที่แคบนะครับทีมปฏิบัติการกู้ภัยส่วนหน้าของพวกเราเนี่ยยังถือว่าทำงานได้ดีอยู่นะครับได้อย่างคล่องตัวนะครับอุปสรรคคือระยะทางที่ไกลคานต่ำหมอบต่ำนะครับแล้วก็ได้บุดน้ำอยู่เป็นบางช่วงแต่สำหรับจุดที่ใหญ่ที่สุดที่จำเป็นต้องใช้สกูบ้าเป็นลักษณะเคปไดฟ์นะครับการดำน้ำในถ้ำเนี่ยก็ต้องใช้ส่วนนี้อยู่ประมาณ30เมตรนะครับ30เมตรความลึกของน้ำก็ไม่เกิน2เมตรมีอยู่แค่นั้นนะฮะมันยากตรงที่การเข้าถึงเพราะว่าช่องทางมันแคบคำว่าแคบในที่นี้คือชนไหลเลยนะฮะประมาณแบบเหมือนเราในหลอดนะครับแล้วก็เป็นแนวช่องลอดนะครับมันลง45องศาไปเรื่อยๆนะครับความอันตรายมีแน่นอนครับในพื้นที่ถ้ำนะครับอันตรายจากสภาพของอากาศที่มีอยู่อย่างผมไม่อยากจะใช้คำว่าอย่างจำกัดแต่ยังถือว่าไม่ดีพอนะครับไอ้ท่ออากาศเนี่ยมันเป็นท่อที่ใหญ่มากเกินไปมันต้องลดขนาดเพราะตัวท่อที่รอมาเนี่ยมันพอดีช่องเลยนะครับเป็นอุปสรรคการเคลื่อนที่เข้าออกนะครับแล้วเส้นทางเนี่ยมันเป็นลักษณะวันเวย์ถ้าเข้าก็ต้องเข้าพร้อมกันแล้วทั้งออกก็ต้องออกพร้อมกันเพราะว่าจุดกลับตัวมีไม่กี่จุด
1: ขณะเดียวกันทางทีมสำรวจได้เข้าพื้นที่นะครับโรยตัวส่งสัญญาณสื่อสารแล้วก็ใช้การสแกนภาพ3มิติเปรียบเทียบเส้นทางใต้ดินกับภูมิประเทศด้านบนเพื่อหาตำแหน่งที่เชื่อมถึงกันรวมถึงตรวจสอบจุดที่น้ำไหลเข้าและออกจากภูเขาเพื่อหาวิธีระบายน้ำและลดอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้วยทางทีมวิศวกรธรณีและนักธรณีวิทยาได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่ตัดขวางภาพถ่ายและข้อมูลภาคสนามร่วมกับทีมหน้าถ้ำและทีมบนภูเขาไปพบจุดสำคัญ2จุดครับคือโพรงอากาศใกล้กับปากถ้ำประมาณ5จุดด้วยกันซึ่งอาจจะใช้ในการหย่อนอาหารน้ำอุปกรณ์สื่อสารหรือไฟส่องสว่างลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้หากตรวจสอบแล้วว่ามีความแข็งแรงเพียงพอนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณที่คาดว่าน่าจะเป็นทางที่น้ำไหลเข้าสู่ถ้ำซึ่งจะอยู่สูงกว่าปากถ้ำนะครับทำให้น้ำฝนและน้ำผิวดินมันไหลเข้าสู่ถ้ำต่อเนื่องตอนนี้เจ้าหน้าที่จึงกำลังเร่งหาตำแหน่งดังกล่าวเพื่อที่จะวางระบบเบี่ยงทางน้ำและลดปริมาณน้ำภายในถ้ำครับ
5: ผนังท่านด้านบนนะคะมีความบางกว่าถ้ำหลวงเยอะก็มีสิทธิ์เสี่ยงถล่มมากกว่าถ้ำหลวงค่ะแล้วขนาดถ้ำอะค่ะตัวถ้ำที่เขาเข้าไปอะค่ะเป็นถ้ำที่เกิดจากชั้นหินที่เป็นชั้นหินพวกหินอัคนีหินแปรที่อยู่ด้านใต้ค่ะแล้วมันไม่ระบายน้ำที่ไหลออกเข้ามาในถ้ำอะค่ะมันก็จะต้องหาทางไปด้านใต้ชั้นน้ำบาดาลอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันถ้ามันเป็นชั้นหินพวกนี้แล้วค่ะมันทางไปมันจะน้อยมันจะเป็นหินตันน้ำจะระบายลงยากเพราะฉะนั้นก็จะไหลวนกันอยู่ข้างในถ้ำแล้วก็ออกไปทางแม่น้ำด้านบนนะคะด้านเหนือซึ่งตัวโอกาสที่น้ำพวกนี้ค่ะจะท่วมหลังจากที่ฝนถล่มลงมาอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะก็มีความเสี่ยงกับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ทางวิศวกรธรณีบอกว่าลักษณะของถ้ำนี้มันแตกต่างจากถ้ำหลวงนะครับเนื่องจากเป็นชั้นหินที่เปราะบางและระบายน้ำได้ยากก็ทำให้น้ำมันสะสมอยู่ในถ้ำได้ง่ายอีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการพังถล่มมากกว่าด้วยโดยเฉพาะหากมีฝนตกหนักในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าครับซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบ ทั้งต่อผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเองด้วยนะครับแผนปฏิบัติการในขั้นต่อไปทางทีมกู้ภัยเขาจะเร่งจัดทำแผนที่ 3D ครับเป็นแบบ3มิติของพื้นที่ทั้งหมดควบคู่กับการโรยตัวสำรวจโพรงจากด้านบนเพื่อที่จะระบุตำแหน่งของผู้ประสบภัยและจุดน้ำไหลเข้าให้ชัดเจนก่อนที่จะเดินหน้าวางระบบระบายน้ำเพื่อให้ภารกิจในการช่วยเหลือครั้งนี้ครับสามารถเป็นไปอย่างปลอดภัยมากที่สุดนะครับ

0: ช้านี้เมื่อสักครู่นี้ก็เห็นทางทีมกู้ภัยบางคนโพสต์แล้วนะครับปฏิบัติการเช้าวันนี้ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นวันที่4ของทีมกู้ภัยจากประเทศไทย
1: ค่ะทีมกู้ภัยเนี่ยค่ะที่เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ไปปฏิบัติการก็คือนี่เลยค่ะคุณมานัทเคเนี่ยคุณผู้ชมเขาโพสต์เมื่อ30นาทีที่แล้วนะบอกว่าเช้าวันที่4ของพวกเราวันนี้จะต้องทำทุกทางให้ได้กลับบ้านคิดถึงไทยสุดๆแล้วนั่นหมายความว่าเริ่มที่จะมีความหวังแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันนะคะว่าภารกิจนี้จะสามารถช่วยคนที่ติดอยู่ได้หรือไม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะไปดูอีกเรื่องนึงก็หลายๆคนบอกว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศเพราะว่าเป็นกระแสข่าวที่อดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่า1ชาวฟินแลนด์ค่ะถูกทำร้ายร่างกายระหว่างท่องเที่ยวในไทยแต่ล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในซอยสุขุมวิท4พยานในพื้นที่ยืนยันนะคะว่าวันเกิดเหตุไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุจากป้ายทะเบียนรถค่ะทีมข่าวลงสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงซอยนานาหรือว่าสุขุมวิทซอย4เพื่อหาข้อเท็จจริงนะคะกรณีที่นายมิกาซาโรอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่า1ชาวฟินแลนด์อายุ59ปีเขาได้รับบาดเจ็บเป็นบาดแผลบริเวณหน้าแข้งด้านซ้ายนะคะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแผลเขาเนี่ยคุณผู้ชมต้องเย็บถึง28เข็มนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาทีมข่าวสอบถามผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณปากซอยสุขุมวิท4ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้รับข้อมูลนะคะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมีชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บจริงเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากอุบัติเหตุไปเดินชนป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมทางแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าวันดังกล่าวเนี่ยไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทหรือว่าทำร้ายร่างกายกันแล้วก็ระบุว่าจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณกลางซอยค่ะทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ตามข้อมูลที่ได้รับนะคะไปยังกลางซอยแล้วก็ไปพบกับผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วก็คนในพื้นที่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติแต่ไม่ยืนยันนะคะว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นใครแล้วก็มีเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งผู้เห็นเหตุการณ์ระบุด้วยนะคะว่าวันเกิดเหตุเป็นอุบัติเหตุจากการเดินไปกระแทกกับป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีกรอบพุ่มขอบป้ายอะค่ะคุณผู้ชมมันคมก็เลยไปบาดแล้วก็ทำให้ต้องไปเย็บนะคะแผลเนี่ยขนาดใหญ่ด้วยทั้งสองคนเข้าช่วยเหลือและยืนยันว่าในวันเกิดเหตุไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทหรือว่าทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นค่ะ
2: กำลังจะข้ามแล้วคราวนี้หนูก็ว่าทำไมลูกค้าไม่ข้ามสักที
3: ผมเป็นคนที่คอยดูลูกค้าเมาแล้วจะส่งไฟให้เขาข้ามถนนให้สบายๆเขาเนี
2: ่
3: ย
2: ว่าแบบทำไมลูกค้าถึงไม่ข้ามเมื่อรถมันว่างแล้วอ่ะพี่หนูก็เลยเดินมาถามลูกค้าว่าทำไมคุณไม่ข้ามลูกค้าบอกว่าขาเขาเจ็บหนูก็เลยก้มไปคือแบบขาพุงแบบเลือดมันพุ่งอ่ะแล้วหนูก็เลยเอามือไปอุดก่อนแล้วก็เอาเทชชู่ในเนี้ยเทชชู่ในกระเป๋าอย่างเงี้ยอุดเขาอย่างเงี้ยค่ะจับเขาไว้อย่างนี้แล้วก็ตำรวจมาพอดีหนูก็เลย
3: เรียกตำรวจกัน
2: เรียกตำรวจมาเขาก็เลยเรียกรถร่วมมา
4: เราสันนิษฐานว่ามันโดนจากป้ายทะเบียนคันนี
2: ้ใช่ค่ะ
4: เราเห็นเลยใช่ไหมครับมันเห็นเราเห็นเลยใช่ไหมว่าโดนป้ายทะเบียน
2: ใช่ค่ะเพราะว่าป้ายทะเบียนเป็นเลือดเต็มเลย
3: ถ้าแกเข้าแกไม่เป็นไรหรอกถ้าพี่แกขาไปพึ่งเลยก็มันชินกันมากแล้วเดี๋ยวก็วาง
4: คือวันนั้นเองเขาก็บอกเองว่าเขาถูก
3: ใช่ผมก็ยังว่าไอ้ใช่คนนี้เป็นข่าวว่าไอ้นี่บอกไม่ใช่แกวันนี้ของเราก็ดีแล้วเราทำความดีไป
4: แต่ว่าวันนั้นเจ้าตัวบอกเองว่าโดนป้ายทะเบียน
3: ใช่
4: วันนั้นไม่มีเหตุการณ์ถูกทำร้ายร่างกาย
3: ใช่เห็นทางร่างกายผมต้องเข้าช่วยเขาแล้ว
4: คือเราเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ในพื้นที
3: ่
4: ถ้ามีเหตุทำร้ายร่างกายเราต้องรู
3: ้ใช่
4: แต่วันนั้นไม่มีเลย
1: ก่อนหน้านี้มีสื่อต่างประเทศบางแห่งรายงานนะคะว่านายมิก้าเนี่ยเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายทำให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กังวลว่าจะกระทบกับความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาค่ะ
5: เรากังวลมาว่ากระแสข่าวออกไปว่าถูกทำร้ายร่างกายจะยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวน้อยลง
6: กังวลครับเพราะทุกวันนี้มันก็น้อยอยู่แล้วอ่ะ
5: นี่น้อยแล้วหรอ
6: โอ้โหน้อยมากมากเลยน้อยมากๆเลยตอนนี้เนี่ยในยิ่ง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่มีลูกค้าที่มาใช้บริการแม้แต่ในบาร์เนี่ยยังไม่มีลูกค้าเลยเนี่ยตอนช่วงนี้น้อยมากเลยเขาอยู่นี่มา40กว่าปีแล้ว

0: เนี่ยคือปีนี้แย่ที่สุด
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะตำรวจสน.ลุมพินีได้เชิญตัวนายมิก้าเขาให้ปากคำแล้วค่ะจริงๆคือเขาไปตามหาทั่วกรุงเทพมหานครเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยวนะคะพอตามตัวเจอเนี่ยก็ขอให้เข้าให้ปากคำแล้วก็ทำหนังสือชี้แจงระบุนะคะว่านายมิก้ายืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายตามที่เป็นข่าวไปนะคะเนื่องจากไม่มีทรัพย์สินสูญหายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าถูกโจมตีอะไรแต่ก็ยอมรับนะคะว่าในช่วงเกิดเหตุไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับระบุว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุค่ะส่วนทางด้านกองบังคับการตำรวจนครบาล5ก็สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนและสอบสวนสน.ลุมพินีเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนที่จะมีการประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับทราบอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
2: ครับสื่อต่างชาติรายงานกันเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นสื่อท้องถิ่นในบางประเทศที่เขารายงานกันแล้วตอนที่หลายคนได้เห็นข่าวก็ตกใจนะครับว่าทำไมข่าวเรื่องนี้เนี่ยจริงๆ
3: เงียบจัง
2: เกิดในบ้านเราน่าจะต้องเป็นข่าวใหญ่ด้วยซ้ำนะครับแต่พอได้แบบมีการไปพูดคุยสัมภาษณ์แล้วก็อาจจะไม่ใช่เป็นแบบที่เข้าใจอย่างแรกหรือไม่นะครับว่าโอ้ตอนแรกคนเข้าใจว่าเหมือนรถจักรยานยนต์ขี่มาเฉียวใช้มีดในการที่จะไปกรีดกระเป๋า
3: ชิงทรัพย์เขา
2: ชิงทรัพย์อะไรแบบนั้นเลยนะครับก็อาจจะไม่ใช่หรือไม่นะครับ
3: ครับคุณผู้ชมพอพูดถึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญเหมือนกันนักท่องเที่ยวเยอะนอกจากยุโรปแล้วเอเชียก็เยอะอย่างจีนไปกันเยอะเหมือนกันแต่มันเกิดเหตุการณ์ล่าสุดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ครับตำรวจเมื่อวานนี้ไปติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุเป็นหญิงชาวจีนคนหนึ่งนะครับที่ไปก่อเหตุเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจเดี๋ยวดูติดตามรายละเอียดกันนะครับเพราะว่าตำรวจไปจับกุมได้แล้วคือหญิงคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือเขาไปก่อเหตุคว้างปาสิ่งของใส่รถของประชาชนนะครับตำรวจสภ.สันกำแพงครับไปติดตามจับกุมนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนคนนี้แล้วก็พาขึ้นรถเพื่อนำตัวไปสงบสติอารมณ์ครับหลังจากก่อนหน้านี้ได้ทะเลาะกับแฟนหนุ่มชาวจีนที่บริเวณตลาดเจริญเจริญอยู่บริเวณถนนสันกำแพงแม่ออนอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายหญิงเนี่ยร้องไห้ไม่พอใจเพราะว่าทะเลาะกับแฟนหนุ่มตัดสินใจประชดครับนำสิ่งของไปขว้างปาใส่รถของประชาชนที่เขาจอดอยู่บริเวณแยกตลาดเจริญเจริญเสียหายหลายคันเลยนะครับจากนั้นฝ่ายหญิงก็ตัดสินใจเดินประชดด้วยเท้าเปล่าร้องไห้ไปตามถนนและเมื่อเธอเจอกับตำรวจก็ยังบอกกับตำรวจบอกว่านี่เป็นเรื่องในครอบครัวตำรวจก็เลยอธิบายบอกว่าการกระทำของเธอเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายของไทยไปทำร้ายข้าวของของประชาชนได้รับความเสียหายนะครับพันตำรวจเอกสุรมนเฉลิมจันทร์ผู้กำกับการสภ.สันกำแพงเปิดเผยบอกว่าฝั่งของชายชาวจีนได้ยืนรอพบตำรวจอยู่ที่บริเวณที่เกิดเหตุและก็ยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ตำรวจสายตรวจจะไปติดตามและก็ควบคุมตัวฝ่ายหญิงมาที่สถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมโดยหลังจากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะรอให้เจ้าของรถยนต์ที่เสียหายจากการตรวจสอบในหลายคันเลยนะครับเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อนักท่องเที่ยวจีนรายนี้ต่อไปด้วยครับ
2: เหตุสะเทือนขวัญที่หนองบัวลำพูนะครับกรณีพ่อเลี้ยงก็ก่อเหตุทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงวัย13ปีจนเสียชีวิตนะครับตำรวจจับตัวได้แล้วในช่วงที่กำลังคุมตัวไปทำแผนปรากฏว่าชาวบ้านต้องการจะเข้าไปรุมประชาทันครับญาติผู้เสียชีวิตพยายามจะเข้าไปรุมประชาทันนายพรชัยนะครับอายุ38ปีขณะที่ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในบ้านพักที่เกิดเหตุที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูหลังก่อเหตุทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงวัย13ปีจนเสียชีวิตแล้วก็ใช้มีดฟันภรรยาบาดเจ็บสาหัสจากนั้นมัดมือมัดเท้าขังไว้ในบ้านเมื่อวันที่23พฤษภาคมครับนายพรชัยรับสารภาพนะครับว่าก่อนเกิดเหตุได้เสพยาบ้าและทำร้ายร่างกายภรรยาโดยใช้เชือกผูกมัดร่างกายใช้มีดฟันเด็กแล้วก็ฟันภรรยาด้วยยืนยันว่าไม่ได้มีการกระทำชำเราเด็กส่วนสาเหตุที่ทำแบบนี้อ้างว่าหึงหวงภรรยาที่ไปงานบุญบั้งไฟแต่ตำรวจไม่เชื่อนะครับ
4: เขาเหตุผลนี่ไง
5: เล่นย้อนยัง
4: บ้าใจที
5: ่
6: หึงหวง
4: ผู้หมูแม่เขาลูกครับถามไป
6: แม่ครับ
4: เดี๋ยวครับนอนเฮ็ดอย่างคุณบอกว่าเด็กข่มขืนป่ะครับ
2: ส่วนบรรยากาศที่บ้านของตาและยายของเด็กที่เสียชีวิตก็จัดเตรียม

0: สถานที่เพื่อรอรับศพกลับมาประกอบพิธีนะครับญาติเรียกร้องให้ผู้ต้องหาได้รับการลงโทษอย่างหนักให้ประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตครับ
1: แม่นี่จะให้ประหารเลยบ่ให้เอาไว้หลายมื้อจะให้ทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ประหารเลยบ่เอาไว้ให้มันหกแผ่นดินดอกคนแบบเนี้ยบ่ให้หกแผ่นดินยุ่งอย่าแผ่นดินไทยเอ็ดยังมันทำตัวเจ้าของบ่ดีก็ต้องให้มันยุ่งอย่าแผ่นดินไทยต่อไปค่ะบ่อยากให้มันอยู่เลยให้ทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่นี่ประหารเลย
0: ประวัติผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้วครั้งหนึ่งและคดีข่มขืนผู้สูงอายุที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอศรีบุญเรืองมาแล้วนะครับถูกตัดสินจำคุกประมาณ5ปีหลังพ้นโทษออกมาก็กลับมาอยู่บ้านและมาพบและอยู่กินกับแม่ของเด็กหญิงอายุประมาณ13ปีได้ประมาณ 4-5 เดือนแล้วก็มาก่อเหตุสลดในครั้งนี้นั่นเองครับ
2: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะคุณผู้ชมตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุยิงดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงขณะที่ไปรับลูกหน้าโรงเรียนในปัตตานีนะคะทำให้ภรรยาที่เป็นครูเสียชีวิตจากการสืบสวนเชื่อว่ามีการล็อกเป้าและติดตามมาระยะหนึ่งแล้วค่ะกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีบันทึกภาพของผู้ต้องสงสัยก่อเหตุ4คนที่แต่งกายคล้ายผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์ประกบยิงรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงตำรวจภูธรอำเภอยะริงในรถมีนางปาติเมาะยะโงะยะโงะภรรยาซึ่งเป็นครูนั่งอยู่เบาะหลังอุ้มลูกสาววัยเดือนเศษและลูกชายวัย3ขวบนั่งข้างคนขับทำให้ดาบตำรวจอดุลบาดเจ็บส่วนนางปาติเมาะภรรยาเสียชีวิตนะคะลูกทั้งสองคนปลอดภัยจากการสำรวจพบนะคะว่าจุดเกิดเหตุเป็นชุมชนหนาแน่นเส้นทางแคบและเป็นเส้นทางเดียวกับที่จะไปโรงเรียนซึ่งการตรวจสอบวิถีกระสุนในรถของดาบตำรวจอดุลพบกระสุน2ชนิดคือกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรและกระสุนปืนอาก้าและในที่เกิดเหตุยังพบแมกกาซีนปืนที่บรรจุกระสุนอีก10นัดตกอยู่ดาบตำรวจอดุลเล่านะคะว่าปกติจะมารับลูกคนเดียวเพราะภรรยาเพิ่งคลอดลูกคนเล็กแต่วันเกิดเหตุภรรยาขอติดรถมาด้วยค่ะทางดาบตำรวจอดุลเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะดักซุ่มอยู่ภายในซอยและช่วงเกิดเหตุเป็นเวลาที่ผู้ปกครองจำนวนมากกำลังไปรับลูกทำให้บรรยากาศนั้นชุลมุนไม่สามารถสังเกตได้ว่าใครเป็นใครอีกทั้งคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็แต่งกายคล้ายกัน
3: มีความพยายามที่จะกระทำต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็ที่แรกเราเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานในที่ว่าการอำเภอหรือที่มีความรับผิดชอบในพื้นที่อำเภอยะรังนะครับแต่ก็เกินคาดนะครับที่มีการกระทำกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่มาจากที่อื่นเข้ามาที่มีความสัมพันธ์ที่ต้องมาทำงานมารับลูกนะฮะที่โรงเรียนแต่ผู้กระทำนะครับก็พยายามเอาช่องว่างนะครับในห้วงของวิถีชีวิตนะที่เป็นการปฏิบัติประจำวันซึ่งเวลาเลิกเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะเลื่อนให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นหนทางที่ผู้ก่อความไม่สงบหรือคนที่จะกระทำหาช่องตรงนี้นะครับมากระทำนะครับ
2: ส่วนที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิยังเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติซึ่งการจากไปของนางปาติเมาะก็สร้างความเศร้าโศกมายังคณะครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองหลายคนยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความหวาดกลัวและเสียใจเพราะไม่กี่วันก็จะถึงฮารีรายอฮัจจีหรือว่าการเฉลิมฉลองวันสิ้นสุดการแสวงบุญที่มหานครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียแต่ว่านางฟาติเมาะนะคะก็ไม่สามารถเฉลิมฉลองกับครอบครัวได้อีกแล้วค่ะ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันต่อนะครับวันนี้พบกับคุณไพฑูรย์ รติวิริยพงษ์เราเริ่มกันที่ประเด็นดราม่าร้อนๆกันก่อนกรณีของนักตะกร้อทีมชาติไทยที่เราวอล์กเอาออกมาแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นอาจจะถูกแบนจากเอเชียนเกมได้เลย
5: ครับผมก็มีความคืบหน้ามาต่อเนื่องนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆฝ่ายก็กำลังรออยู่นะว่าสหพันธ์ตะกร้อโลกเนี่ยจะตัดสินยังไงเพราะว่าประธานใหญ่เนี่ยก็เป็นคนไทยด้วยนะครับล่าสุดก็มีการแสดงความคิดเห็นออกมาแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปอาจจะมีความเสี่ยงถูกแบนในเอเชียนเกมด้วยนะครับประธานตะกร้อโลกยืนยันผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์ทำหน้าที่ถูกต้องแล้วนะครับพร้อมชี้ว่านักกีฬาไทยทำผิดที่วอล์กเอาท์และมีความเสี่ยงที่จะถูกแบนในกีฬาเอเชียนเกมครับจากเหตุการณ์ดราม่าทีมตะกร้อไทยกับมาเลเซียครับในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายในศึกชิงแชมป์โลกที่ทีมไทยตัดสินใจไม่ยอมแข่งต่อจนถูกปรับแพ้โด ด้วยเหตุผลที่ไม่พอใจคำตัดสินของโมฮัมเหม็ดราดี้ผู้ตัดสินชาวสิง

0: ปร์ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนะครับทีมไทยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการ walk out แต่เป็นการ walk over ขอยอมแพ้เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนว่ารับไม่ได้กับคำตัดสินซึ่งเมื่อวานนี้ครับทีมข่าวกีฬาไทย PBS ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณบุญชัยหล่อพิพัฒน์รักษาการประธานสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติและแม้ว่าจะเป็นคนไทยเหมือนกันก็จริงแต่ทางหัวเรือใหญ่ของบอร์ดตะกร้อโลกยืนยันนะครับว่าผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์ทำหน้าที่ของตัวเองได้ถูกต้องแล้วและมองว่าทีมไทยครับควรแข่งต่อให้จบแทนที่จะประท้วงจะต้องยุติการแข่งขันซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่ทำให้ไทยครับอาจถูกแบนในการแข่งขันเอเชียนเกมก็ได้ครับ
1: เราจะมองผู้ตัดสินท่านนี้ลำเอียงหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าในแต้มนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าคำตัดสินเขาถูกต้องนักกีฬาก็ควรจะเล่นต่อครับสิ่งที่เราน่ากังวลคือเรามีเรื่องของเอเชียนเกมที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอีก2เดือนถึง3เดือนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่สรุปเรื่องช้ามันก็มีโอกาสที่จะมีผลกระทบว่าในระหว่างนี้เนี่ยนักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยอาจจะหมดสิทธิ์ถ้าเข้าไปเล่นในเอเชียนเกมในสถานะประเทศไทยเนี่ยที่เราไป walk out แล้วนะครับผมว่าก็เราก็ต้องร่วมมือสหพันธ์ว่าก็โอเคครับเราก็พลาดไปแล้วนะฮะแต่ว่าจะด้วยมีแรงเจตบรรดาใจด้วยอารมณ์เจตนาอะไรก็แล้วแต่ก็ไปชี้แจงกับกรรมการเขา
0: สำหรับกรณีบทลงโทษเรื่องของการ walk out ครับไทยเองก็อาจจะมีมุมต่อสู้ได้เหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับกับการแข่งขันตะกร้อ Kings Cup ในปี2559ซึ่งตอนนั้นทีมมาเลเซีย walk out ครับไม่ยอมแข่งขันต่อเนื่องจากไม่พอใจคำตัดสินเช่นเดียวกับครั้งนี้แต่ว่าครั้งนั้นเองครับมาเลเซียก็ไม่โดนการลงโทษแต่อย่างใดสำหรับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยขณะนี้ครับกำลังพิจารณาทำหนังสือชี้แจงส่งไปยังสหพันธ์ส่วนอีกหนึ่งฉบับครับจะส่งชี้แจงไปยังสมาคมตะกร้อของมาเลเซียที่กล่าวหาว่าทีมตะกร้อไทยทำให้กระทบการถ่ายทอดสดและก็มีปัญหาครับกรณีของ3ผู้บริหารที่ไม่ค่อยบัตรเข้าไปนั่งในสนามด้วยนะครับ
2: กลายเป็นเรื่องยาวเลยคราวนี้นะครับ
0: ตอนแรกนี่คือแค่ไทยกับกรรมการสิงคโปร์นะตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องระหว่างไทยกับมาเลเซียแล้วก็ต้องดูว่าเอเชียนเกมเนี่ยจะยังไงต่อนะครับและอย่าลืมว่า4เกมครั้งหน้ามาเลเซียเขาเป็นเจ้าภาพด้วยเดือนกันยายนก็ต้องดูว่าถ้าตะกร้อไทยเจอกับมาเลเซียอีกเนี่ยแล้วเขายังจัดผู้ตัดสินคนนี้มาตัดสินอีกแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนแล้วนะครับไปดูเรื่องของเทควันโดกันบ้างนะครับก็จบไปเรียบร้อยสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียก็ต้องบอกว่าไทยทำผลงานได้ไม่ตามเป้าถือว่าน่าผิดหวังนะครับโค้ชเชเองก็หวังว่าจะส่งนักกีฬาไปเรียกความมั่นใจกลับคืนมาในการแข่งขันต่างประเทศรายการอื่นนะครับชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดไทยครับเตรียมส่งนักกีฬาตระเวนแข่งพร้อมวางโปรแกรมฝึกซ้อมที่ต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมและเรียกความมั่นใจให้กับทีมเทควันโดไทยหลังทำผลงานไม่ดีในศึกชิงแชมป์เอเชียทั้งนี้ครับก็เพื่อเป้าหมายการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมาให้ได้ครับจบจากศึกเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่มองโกเลียแบบไม่ตามเป้าครับสำหรับทีมเทควันโดไทยแม้ว่าจะได้เพียงแค่1เหรียญเงินแต่ไม่มีเวลาให้เสียใจกับผลงานที่ออกมาไม่ดีโดยหลังจากนี้ครับเตรียมเดินหน้าตระเวนแข่งขันและฝึกซ้อมต่อเนื่องยาวนานซึ่งโปรแกรมแรกครับที่จะเจอก็คือการแข่งขันในศึกโบกลางปีที่กรุงโรมประเทศอิตาลีโดยนักกีฬาไทยตอนนี้ครับมีสิทธิ์ลงแข่ง5คนด้วยกันประกอบไปด้วยพัชรการภูลเกิดกับชุติการจุกลรัตนวัฒนาในรุ่น49กิโลกรัมหญิงส่วนในรุ่น67กิโลกรัมหญิงครับเป็นของศศิการทองจันทร์แล้วก็58กิโลกรัมชายครับศิรวิทย์มหามัดและปิดท้ายที่รุ่น68กิโลกรัมชายจากบัลลังก์ทัพทิมแดงซึ่งนอกจากการแข่งขันในเวิลด์กลางปีแล้วครับชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเผยว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมครับนักกีฬาไทยจะออกเดินทางไปแข่งขันและเก็บตัวที่เกาหลีใต้ตามแผนงานเตรียมความพร้อมของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพซึ่งตอนนี้ครับกำลังลุ้นอยู่ว่าโควต้าของไทยจะได้เพิ่มจากการแข่งขัน4รุ่นหรือไม่ครับ
3: ครับตรงอีกอาทิตย์นึงครับเราก็มีแข่งกลางปีที่ลมครับซึ่งก็นักกีฬา2คนกับไฟกับยูแล้วก็อิมเนตแล้วก็ใบเตย5คนก็ไปแข่งที่ลมกลางปีครับก็หลังจากกลับมาเราก็ไปแข่งโอลคัพทีมครับโอลคัพทีมแล้วก็โคเรียเพนครับแล้วก็หลังจากแข่งโคเรียเพนเสร็จเราก็เก็บตัวสดที่โซล2อาทิตย์ครับแล้วก็ตรงตั้งใจเข้มข้นก็เตรียมเอเชียนเกมที่นาโกย่าครับ
4: ตัวที่ไปเอเชียนเกมครับตอนนี้4เนี่ยมันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นไหมครับ
3: ก็ต้องรอประกัน ATP ครับก็น่าจะก็ผม ต้องการเพิ่มคำแต่ว่าต้องรอประมาณอาทิตย์นึงครับเขาก็ประกันไอ้ที่ประกันก็อาทิตย์หน้าครับ
0: สำหรับศึกเวิลด์กลางปีที่โรมอิตาลีครับล่าสุดโปรแกรมการแข่งขันออกมาแล้ว

0: กับเงินรางวัล 5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.6 แสนบาท 1.6 แสนบาทนะครับซึ่งหากได้แชมป์หรือว่าติดเหรียญมาก็น่าจะช่วยเรียกความมั่นใจให้กับทีมเทควันโดไทยกลับมาได้ครับ
1: ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนเพราะว่าศึกใหญ่ของเราก็น่าจะเป็นเอเชียนเกมที่โค้ชเชก็ค่อนข้างคาดหวังเลยนะ
0: ใช่นะครับคือแพ้ในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับด้านนึงก็คือจะได้เห็นจุดอ่อนนะครับว่าไทยเนี่ยมีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างนะครับก่อนรายการใหญ่ที่เอเชียนเกมอย่างที่บอกไปนะครับไปดูเรื่องของบาสเกตบอลกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่า4เกมที่ผ่านมาเนี่ยกระแสบูมมากนะครับล่าสุดก็มีการเปิดการแข่งขันไทยลีกนะครับเพื่อหวังที่จะสานต่อกระแสเนี่ยให้มันบูมมากยิ่งขึ้นนะครับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลครับจับมือกับกกท.แถลงเปิดศึกยัดห่วงอาชีพรายการบาสเกตบอลไทยลีก2026เรื่อง10สโมสรชั้นนำร่วมชิงชัยชิงเงินรางวัลรวมกว่า3ล้านบาทด้านไฮเทคแชมป์เก่าครับเตรียมพร้อมเต็มร้อยในการล่าแชมป์สมัยที่4ติดต่อกันครับนางปรบปราณสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยและนายมานิตวัฒนสารประธานฝ่ายจัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวศึกบาสเกตบอลไทยลีก2026อย่างเป็นทางการครับซึ่งในปีนี้มี10สโมสรชั้นนำร่วมชิงชัยนำโดยแชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับและรองแชมป์เก่าคริสโตครับป้าเชียงรายโดยมี2ทีมหน้าใหม่เข้ามาร่วมแข่งขันด้วยครับอย่างบิ๊กไลออนและ JBBS Dragon Warriorsซึ่งทางด้านเฮียตายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมย้ำว่าปีนี้ครับยังคงให้แต่ละทีมส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนามได้เพียงแค่ทีมละ2คนเท่านั้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักยัดห่วงสัญชาติไทยได้ลงแข่งและพัฒนาทักษะให้มากขึ้นขณะที่ความพร้อมของทีมแชมป์เก่าอย่างทีมไฮเทคครับทั้งโอมชนาธิปจักรวาลและจูเนียอิมานูเอลเอเจซูยืนยันว่าสภาพร่างกายตอนนี้สมบูรณ์เต็มร้อยและพร้อมเดินหน้าล่าแชมป์ประเทศไทยมาครองเป็นสมัยที่4ติดต่อกันครับ
2: ครับก็ปีนี้นะเราก็หวังแชมป์เหมือนเดิมครับแล้วก็เสริมทัพด้วยตัวอิมพอร์ตด้วยแล้วก็ในปีแล้วโอมไม่ได้เล่นด้วยเพราะอาการบาดเจ็บนะปีนี้ก็กลับมาแล้วก็เดี๋ยวยืนคู่จูเนียร์ก็มั่นใจครับปีนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ป้องกันแชมป์แน่นอนครับ
3: ร่างกายตัวนี้ของเราเต็มร้อย
2: เต็มร้อยครับผมพร้อมลุยศึกครั้งนี้ครับ
3: ครับเดี๋ยวคู่กับพี่โอมโดยป้องกันแชมป์ตอนนี้
4: ก็จะเล่นแบบมั่นใจมากขึ้นครับเพราะว่าปีที่แล้วไม่มีพี่โอมแล้วก็ไม่มีเฟดดี้ในรอบชิงด้วยเราก็แบบสู้กันแบบแทบคนไทยล้วนเลยครับแต่ปีนี้น่าจะแบบมีระบบกันมากขึ้นเล่นง่ายขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นครับ
5: ปีนี้เนี่ยน่าจะเข้มข้นนะครับสิ่งที่เราที่ดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ขาดนะครับมีเติมเข้ามาให้ก็คือว่า8ทีมเดิมนะครับแล้วก็2ทีมใหม่เนี่ยควอลิฟายกัน7ทีมนะครับแล้วก็ผมว่า2ทีมใหม่เนี่ย8ทีมเดิมมันจะมีหนาวเหมือนกันนะครับแล้วสำคัญก็คือว่าเงินรางวัลมากขึ้นเงินสนับสนุนทีมมีนะครับมาตรฐานตึงขึ้นไปอีกแล้วก็ทีมที่เป็นแชมป์เนี่ยต้องไปสโมสรเอเชียนะครับสู่สโมสรโลกถ้าไปถึงผู้เล่นอิมพอร์ตจะให้ไม่เกินทีมละ2นะครับเพื่อให้เด็กไทยได้มีนักกีฬาไทยได้มีโอกาสในสนามตรงนี้ให้มากขึ้นครับ
0: สำหรับศึกบาสเกตบอลไทยลีก2026ในปีนี้ครับมีเงินรางวัลรวม3ล้านบาทพร้อมเงินสนับสนุนอีกทีมละ 200,000 บาทให้กับทุกสโมสรโดยจะเริ่มแข่งกันตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมไปจนถึงวันที่8สิงหาคมนี้กระจายแข่งขันใน4จังหวัดครับประกอบไปด้วยปทุมธานีชลบุรีราชบุรีและกรุงเทพมหานครครับสีสันกีฬาวันนี้ครับไปดูไวรัลของโลกฟุตบอลครับกับการเป็นมือใหม่หัดฉลองจนทำให้ถ้วยแชมป์แตกขามือเลยครับเรื่องราวสุดฮาจนกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลนี้ครับเกิดขึ้นในศึกฟุตบอลรัสเซียนครับรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งสปาร์ตักมอสโกทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศครับเอาชนะคู่แข่งฟอร์มแรงอย่างคราสโนดาไปได้อย่างบุดบิดในการดวลจุดโทษตัดสินพร้อมกับคว้าแชมป์ใบนี้มาครองได้สำเร็จซึ่งทันทีที่ทีมเสียงนกบีดนะครับทางด้านของนักเตะของสปาร์ตักมอสโกก็กำลังเข้าสู่ช่วงพิธีของรับถ้วยแชมป์ที่ออกแบบมาอย่างสวยงามนะครับจังหวะนี้ได้ประตูชัยได้แชมป์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาต่อที่การฉลองถ้วยแชมป์ครับซึ่งระหว่างที่นักเตะกำลังแห่ถ้วยแชมป์กันอยู่นี้นะครับแฟนบอลก็ส่งเสียงเชียร์กระหึ่มทั้งสนามเราอารมณ์นักเตะกอดคอกระโดดโลดเต้นฉลองชัยชนะกันอย่างสุดเหวี่ยงครับแต่ว่าไฮไลท์ครับที่ไม่มีใครคาดคิดก็มาเกิดขึ้นครับกับจังหวะส่งต่อถ้วยแชมป์ให้กับท่านของปาโบโซลารีนักเตะของสปาร์ตักมอสโกครับคนนี้แหละครับ จังหวะที่ชูถ้วยแชมป์

0: หลอแล้วก็โพสต์ท่าให้กับตากล้องรัวชัตเตอร์ครับด้วยการที่ใส่อารมณ์มากไปนิดเหวี่ยงมากไปหน่อยครับเธอรางวัลถึงกับแตกคามือทำเอาบรรดาแฟนบอลนักเตะและสตาฟโค้ชที่กำลังสนุกสุดเหวี่ยงกันอยู่สีหน้าถอดสีกันไปตามๆกันเพราะว่าถ้วยแชมป์ใบนี้ทุกคนอุตส่าห์วิ่งสู้ฟัดกันมาแทบตายแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็แตกกันได้ครับซึ่งงานนี้แฟนบอลต่างเข้ามาคอมเมนต์เอาฮากันในโลกโซเชียลครับว่านี่คือถ้วยรางวัลหรือไข่ไก่กันแน่ครับทำไมมันช่างเปราะบางเหลือเกินขณะที่ฝ่ายจัดเองก็ควรเปลี่ยนวัสดุในการทำถ้วยใหม่ครับเพราะว่าควรที่จะมีความมั่นคงมากกว่านี้แต่ว่าในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอครับเพราะว่าสปาร์ตักมอสโกเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสครับเอาเศษถ้วยแชมป์เนี่ยนะครับให้นักเตะมอบให้กับแฟนบอลที่นั่งอยู่ข้างสนามเก็บไปเป็นที่ระลึกนะครับก็เป็นของรางวัลพิเศษนะฮะเอาติดตัวกลับบ้านไปด้วยนั่นเองครับ
1: ทีนี้เข้าใจนางงามหรือยังล่ะเขาถึงต้องมีการซ้อมดีใจเวลาได้มงใช่ไหม
0: อันนี้นักเตะเองก็ต้องซ้อมกันด้วยนะส่วนแฟนบอลเนี่ยที่เก็บถ้วยแชมป์กลับบ้านไปบอกคนที่บ้านด้วยนะว่าอันนี้มันคือถ้วยแชมป์ไม่ใช่เก็บทิ้งถังขยะไปนะฮะ
2: เดี๋ยวจะคิดว่าเป็นเศษอะไรแล้วมันมีความสำคัญแต่สิ่งที่อยากรู้คือผู้จัดเนี่ยเขาจะทำถ้วยให้ใหม่หรือเปล่าเพราะมันแต่งเฉพาะฝาเนาะ
0: ครับผมนะครับก็คือว่าน่าจะทำแค่ใบเดียวแหละ
2: ข้างล่างด้วย
3: ไม่แน่น
0: ะก็เรียกว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นไปนะฮะ
3: ก็เลยทำประกันไว้เคลมได้
0: ครับ
3: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เปิดโลกเปิดมุมมองที่คุณไม่ควรพลาดท่องโลกกว้าง 25-27 พฤษภาคมการผจญภัยของสัตว์ตัวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้น่าทึ่งก้าวเล็กๆสู่โลกกว้าง 28 พฤษภาคมพลิกทุกข้อจำกัดจากสิ่งของธรรมดาสู่งานสร้างสรรค์ล้ำค่าทันสมัยเซียนพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์29 พฤษภาคมเดินทางด้วยรถไฟสายโรเชบนเส้นทางที่สวยที่สุดซึ่งธรรมชาติออกแบบเองทางรถไฟแสนสวยแห่งสวิตแอลเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: อนุสาวรีย์ทรงแปลกตาธงชาติปลิวสะบัดพัดสวัยผู้คนคึกคักเดินจับจ่ายใช้สอยข้าวของราวกับเป็นเมืองหลวงในประเทศทั่วไปของโลกที่นี่คือกรุงฮาเกซาของโซมาลีแลนด์ดินแดนเล็กๆปลายจะงอยแอฟริกาที่พยายามประกาศตัวเป็นเอกราชมาตั้งแต่ปี1991ท่ามกลางการคัดค้านจากดินแดนเดิมอย่างโซมาเลียมีรัฐบาลกองทัพและเงินตราเป็นของตนเองแต่ที่นี่ยังไม่ได้รับการรับรองจากประชาคมโลกแม้จะยังไม่มีสถานะเป็นรัฐแต่สถานที่ตั้งของโซมาลีแลนด์กลับกลายเป็นพื้นที่ดึงดูดมหาอำนาจมาตั้งแต่ในอดีตและในวันที่โลกขับเคี่ยวกันด้วยการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่นี่กำลังดึงดูดมหาอำนาจให้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่27พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
2: ถ้าใครได้ติดตามข่าวการสู้รบของรัสเซียกับยูเครนอิสราเอลกับเลบานอนและอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาภาพที่ได้เห็นในทุกสมรภูมิก็คือการต่อสู้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย
3: อุปสรรคสำคัญของกองทัพไทยในปัจจุบันก็คือโครงสร้างที่เถอะทะและไม่ตอบโจทย์กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ
4: การที่ต้องมาสร้างเทคโนโลยีตัวเองเนี่ยมันสำคัญอย่างเช่นเครื่องบินหรือว่าระบบอาวุธต่างๆที่เราต้องใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะต้องพึ่งพาต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกา
5: คุณทำตัวยุโรปตะวันตกได้ไหมอย่างยุโรปเขาสามารถที่จะวิจารณ์ทำได้บอกว่าทำไปโจมตีหลานเขาเหม็นด้วยประเทศไทยก็วิจารณ์ได้แต่ไทยไม่พูดนะ
6: รับชมรายการ Cross Talk คิดต่างคุยกันทุกวันพุธเวลา 16:00 น.ทางไทย PBS